จึงนำมาสู่นะครับอีกแนวคิดหนึ่งในระยะเวลาต่อมานั่นก็คือแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่หรือที่รู้จักกันในชื่อของ New Public Management การบริหารงานในยุคนี้ได้นำเอาแนวคิดจากภาคเอกชนนะครับมาประยุกต์ใช้กับระบบราชการอย่างไรก็ตามนะครับจุดอ่อนที่พบในช่วงเวลานี้ก็คือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวหรือself interest นะครับเพราะว่าการบริหารงานที่ประยุกต์ใช้เทคนิคจากภาคเอกชนมานะครับกลุ่มบริษัทหรือว่าลักษณะการทำงานที่นำแนวคิดต่างๆจากเอกชนมาใช้เนี่ยนะครับก็ดึงผลประโยชน์สาธารณะไปสู่ภาคเอกชนได้แล้วก็เรียกประชาชนว่าลูกค้านะครับแนวคิดต่อมานะครับก็คือแนวคิดของในส่วนของที่เราเรียกว่า New Public Service นะครับหรือการบริการสาธารณะแนวใหม่หลักการบริหารในยุคนี้นะครับจะเป็นการวิพากษ์แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่เมื่อสักครู่นี้นะครับในส่วนของควรจะให้ความสำคัญกับภาคประชาชนและนะครับควรให้ความสำคัญกับบุคลากรในหน่วยงานเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมสำหรับข้อจำกัดในยุคนี้ก็คือในเรื่องของการแปลงจากแนวคิดมาสู่การปฏิบัตินะครับและแนวคิดสุดท้ายนะครับเรียกว่าแนวคิดการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่หรือ New Public Governance นะครับในชื่อของ NPGการบริหารในยุคนี้จะให้ความสำคัญกับการทำงานแบบอาศัยความร่วมมือที่หลากหลายจากกลุ่มพหุนิยมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาสังคมเอกชนภาคประชาชนมาร่วมกันในการจัดบริการสาธารณะของภาครัฐนะครับสำหรับข้อจำกัดในยุคนี้นะครับในเรื่องของการบริหารราชการไทยก็คือในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของการทำงานร่วมกันนะครับยังต้องอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมและก็แนวทางการปฏิบัติที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสแล้วก็มีกฎระเบียบที่รองรับต่อไปนะครับมาสู่กลุ่มแนวคิดที่3นะครับก็คือกลุ่มแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญแนวนโยบายแห่งรัฐแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งเป็นกระแสหลักของการบริหารราชการไทยนะครับสำหรับกลุ่มแนวคิดนี้นะครับในรัฐธรรมนูญมาตรา65นะครับได้ระบุไว้ในหมวดของแนวนโยบายแห่งรัฐนะครับโดยที่จะต้องมีการจัดทำพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. 2560และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศพ.ศ. 2560นะครับซึ่งส่งผลต่อการบริหารราชการไทยโดยตรงกลุ่มที่2นะครับก็คือแนวนโยบายของรัฐบาลนโยบายที่ดีจะต้องมาจากความต้องการของประชาชนโดยที่รัฐบาลจะต้องรวบรวมปัญหาของประชาชนมาสู่การบริหารราชการไทยนะครับและกลุ่มที่3นะครับแนวคิดระบบราชการ 4.0 นะครับซึ่งเป็นกระแสนิยมหลักในปัจจุบันของประเทศไทยเพื่อมุ่งไปสู่ให้ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับเป็นโมเดลที่ต้องการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ 4.0 นะครับขับเคลื่อนให้เกิดการปรับตัวและต้องการพลิกโฉมเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะครับแล้วก็การเป็น e-government นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของแนวคิดหลักๆนะครับที่ส่งผลต่อการบริหารราชการไทยครับ

หลักการในการบริหารราชการไทยหลักการในการบริหารราชการไทยที่สำคัญจะเกี่ยวข้องกับอำนาจอธิปไตยหลักการในการบริหารราชการไทยจะเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจในการบริหารราชการไทยเรามาดูเรื่องแรกก่อนนะครับหลักการในการบริหารราชการไทยที่เกี่ยวข้องกับอำนาจอธิปไตยการใช้อำนาจอธิปไตยโดยทั่วไปเป็นที่ทราบกันแล้วนะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คืออำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและก็อำนาจตุลาการสำหรับวิชาการบริหารราชการไทยอำนาจที่เราสนใจเป็นพิเศษนะครับก็คืออำนาจบริหารราชการก็คืออำนาจในส่วนของการบริหารนั่นเองนะครับซึ่งในประเทศไทยของเรานะครับจะมีแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการไทยซึ่งแบ่งนะครับส่วนราชการออกเป็น3ส่วนก็คือการบริหารราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อทำให้การบริหารนั้นเกิดความชอบธรรมนะครับหรือที่เราเรียกว่า legitimacy นะครับเพื่อทำให้การบริหารงานนั้นนะครับมีลักษณะเป็นการบริหารปกครองหรือที่เราเรียกว่า governance นะครับแล้วก็เพื่อทำให้การเป็นการบริหารงานสมัยใหม่และประสบความสำเร็จนะครับเรามาดูเรื่องของรัฐนะครับโดยทั่วไปรัฐมีองค์ประกอบ4ประการนะครับนักศึกษาเคยได้เรียนและได้อ่านมาแล้วนะครับองค์ประกอบ4ประการที่ว่านี้ก็คืออาณาเขตประชากรรัฐบาลแล้วก็อำนาจอธิปไตยนะครับถ้ารัฐไหนหรือประเทศไหนนะครับขาดอำนาจอธิปไตยก็ไม่มีสิทธิ์นะครับในการบริหารประเทศเราจะเห็นในเรื่องของรัฐบาลพัฒถิ่นนะครับตัวอย่างเช่นองค์ดาลัยลามะอย่างนี้นะครับท่านก็จะมีลักษณะเป็นรัฐบาลพัฒถิ่นเพราะว่าไม่มีอธิปไตยในการบริหารประเทศแต่องค์ประกอบอื่นมีหมดครับมีรัฐบาลมีประชากรมีดินแดนดังนั้นนักศึกษาจะเห็นความสำคัญของอำนาจอธิปไตยนะครับซึ่งถือเป็นอำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศนะครับคือความมีเอกราชมีสิทธิ์ทางการบริหารในการปกครองประเทศของตนนะครับอำนาจนี้เนี่ยแหละครับเป็นอำนาจที่ขับเคลื่อนระบบราชการและทำให้การบริหารเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของรัฐบาลและประเทศนั้นๆนะครับเรามาดูสาระสำคัญนะครับสาระสำคัญในการใช้อำนาจเราเรียกว่าการใช้อำนาจนะครับหนึ่งก็คือการใช้อำนาจทางการบริหารอำนาจทางการบริหารผู้ใช้อำนาจก็คือรัฐบาลนะครับรัฐบาลจะใช้อำนาจตามที่กฎหมายให้นะครับโดยที่กฎหมายเนี่ยได้รับรองการใช้อำนาจจากอำนาจอธิปไตยนะครับแล้วก็มีอำนาจทางนิติบัญญัติที่ออกเป็นพระราชบัญญัติบริหารราชการให้อำนาจแก่รัฐบาลนะครับจากนั้นระบบราชการก็จะทำการแปลงนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติออกมาเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อจัดบริการสาธารณะทางด้านต่างๆนะครับให้แก่ประชาชนต่อไปนะครับอำนาจที่2ครับเรียกว่าอำนาจนิติบัญญัตินะครับหรือการใช้อำนาจนิติบัญญัติองค์การทางนิติบัญญัติหรือหน่วยงานที่ใช้เราเรียกว่ารัฐสภานะครับซึ่งจะมีผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของเราเข้าไปใช้อำนาจนิติบัญญัตินะครับความสำคัญของอำนาจนิติบัญญัติก็คือจะให้ความชอบธรรมกับระบบราชการในการใช้อำนาจนะครับหลังจากออกเป็นพระราชบัญญัติมาแล้วนะครับก็จะมีการออกกฎหมายอื่นๆเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไปเช่นพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบข้อบังคับประกาศต่างๆซึ่งเราถือว่าเป็นกฎหมายที่มีศักดิ์ในลำดับรองๆนะครับเพื่อที่จะทำให้ระบบราชการนำไปแก้ไขปัญหาหรือปฏิบัติราชการต่อไปนะครับมาดูอำนาจสุดท้ายนะครับเราเรียกว่าอำนาจตุลาการการใช้อำนาจตุลาการมีลักษณะเป็นอำนาจวินิจฉัยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันเองรัฐกับเอกชนนะครับรัฐกับประชาชนหรือเอกชนกับเอกชนนะครับเราคงมีประสบการณ์หรือเปล่าบางท่านนะครับเช่นเกี่ยวข้องกับรัฐกับประชาชนนะครับหรือรัฐกับรัฐนะครับก็จะอยู่ในศาลปกครองนอกจากนี้ยังมีศาลอื่นๆนะครับเช่นศาลยุติธรรมศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาแผนกคดีอาญาแล้วก็ศาลทหารเป็นต้นนะครับก็ไปแล้วในส่วนที่1 นะครับก็คือการใช้อำนาจอธิปไตยทีนี้เรามาดูในส่วนของระบบราชการราชการบริหารต่างๆจะมีการใช้อำนาจที่แตกต่างกันนะครับที่คุ้นชื่อเลยก็คือการรวมอำนาจนะครับหรือหลักการรวมอำนาจ centralization นะครับหลักการแบ่งอำนาจนะครับ deconcentration และหลักการกระจายอำนาจ decentralization นะครับการรวมอำนาจใครเป็นผู้ใช้ครับการรวมอำนาจก็คือรัฐบาลกลางนะครับหรือหน่วยงานซึ่งอยู่ในส่วนกลางอันได้แก่กระทรวงทบวงกรมนะครับมีอำนาจในการบังคับบัญชาและสั่งการนะครับเพื่อให้เกิดเอกภาพประเทศไหนนะครับจะมีความเป็นประชาธิปไตยมากหรือน้อยเขาดูจากการรวมอำนาจนะครับยิ่งถ้ารวมอำนาจมากนี่เขาถือว่ามีความเป็นประชาธิปไตยน้อยนะครับถ้ามีการกระจายอำนาจให้ทุกภาคส่วนในประเทศได้บริหารงานนะครับเขาจะถือว่าระดับความเป็นประชาธิปไตยนั้นสูงนะครับ
อำนาจที่2เราเรียกว่าการแบ่งอำนาจการแบ่งอำนาจเนี่ยเป็นการแบ่งนะครับจากราชการส่วนกลางมีการมอบอำนาจให้กับราชการในส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งหลักๆ ก็คือนะครับจังหวัดและอำเภอนะครับเพื่อนำงานของส่วนกลางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ต่างๆนะครับหลักการสุดท้ายครับหลักการกระจายอำนาจเป็นหลักการที่รัฐบาลส่วนกลางนะครับมอบอำนาจหรือคืนอำนาจนะครับบางส่วนบางประการให้กับท้องถิ่นนะครับไปบริหารงานได้อย่างอิสระนะครับแต่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของราชการส่วนกลางแล้วก็ราชการส่วนภูมิภาคนะครับโดยมีผู้ว่าราชการแล้วก็ท่านนายอำเภอคอยกำกับการบริหารงานของท้องถิ่นนะครับสรุปนะครับโดยภาพรวมนะครับก็จะมีการบริหารอยู่2ประเด็นนะครับก็คือในเรื่องของอำนาจอธิปไตยนะครับก็แบ่งออกเป็นอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการและการใช้อำนาจที่เราเรียกว่ารวมอำนาจแบ่งอำนาจและกระจายอำนาจครับพัฒนาการของการบริหารราชการไทยพัฒนาการของการบริหารราชการไทยอาจจะแบ่งออกได้เป็น2ประเด็นนะครับเรื่องที่1ก็คือพัฒนาการของการบริหารราชการไทยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์และเรื่องที่2พัฒนาการการบริหารราชการไทยในสมัย

ประชาธิปไตยเรามาดูเรื่องแรกนะครับพัฒนาการของการบริหารราชการไทยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชอาจจะแบ่งได้ออกเป็น3ยุคนะครับก็คือในสมัยสุโขทัยพ.ศ. 1782ถึง1981นะครับสมัยที่2สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับพ.ศ. 1893ถึง2310และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับพ.ศ. 2325นะครับจนถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เรามาดูการบริหารราชการไทยในสมัยสุโขทัยนะครับซึ่งมีลักษณะทางการบริหารแบบบิดาปกครองบุตรหรือพ่อปกครองลูกนะครับในขณะที่นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็ถือว่ามีลักษณะการบริหารคล้ายแบบประชาธิปไตยโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอนะครับกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้อธิบายว่ามีลักษณะคล้ายดิโมแครติกเนื่องจากพ่อขุนรามคำแหงให้ความสนิทสนมทรงมีอัธยาศัยนะครับกับราษฎรหรือไพร่นะครับในลักษณะเสมอหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหากับท่านได้นะครับสภาพเศรษฐกิจในยุคนี้หรือในสมัยกรุงสุโขทัยนะครับก็มีการทำหรือริเริ่มนะครับในเรื่องของทำนบพระร่วงหรือการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรแล้วก็เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะครับในสมัยสุโขทัยเรามาดูในส่วนของโครงสร้างการบริหารนะครับโครงสร้างการบริหารแบ่งออกเป็นราชธานีก็คือส่วนกลางนั่นเองก็คือกรุงสุโขทัยนะครับในส่วนของหัวเมืองชั้นในนะครับแบ่งออกเป็นเมืองอุปราชเมืองอุปราชก็คือคนที่พระมหากษัตริย์นะครับได้ทรงวางไว้ที่จะเป็นพระมหากษัตริย์คนต่อไปนะครับให้ไปครองเมืองอุปราชเมืองลูกหลวงนะครับแล้วก็เมืองหน้าด่านเมืองลูกหลวงคือเมืองที่เชื้อพระวงศ์ไปปกครองนะครับเมืองหน้าด่านคือเมืองที่มีในส่วนของข้าราชการนะครับหรืออำมาตย์ไปปกครองดูแลแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือหัวเมืองชั้นในนะครับซึ่งกรุงสุโขทัยและหัวเมืองชั้นในเนี่ยนะครับเราถือว่าเป็นการบริหารแบบส่วนกลางนะครับแล้วก็ภูมิภาคนะครับในส่วนด้านนอกนะครับจะมีเมืองพระยามหานครซึ่งยังถือว่าเป็นคนไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของเมืองประเทศสลาดซึ่งเป็นชาวต่างชาติเราจะถือว่ามีลักษณะคล้ายการกระจายอำนาจนะครับชาวต่างชาติที่อยู่ภายใต้ของสุโขทัยนี้นะครับอาทินะครับเมืองมรกายะโฮทวายหงสาวดีเวียงจันทร์เวียงคำนะครับก็จะใช้ลักษณะการส่งเครื่องราชบรรณาการนะครับพัฒนาการต่อมาคือในสมัยของกรุงศรีอยุธยานะครับมีลักษณะการบริหารซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากกรุงสุโขทัยคือได้รับอิทธิพลจากขอมหรือที่เรารู้จักกันในระบบเทวสิทธิ์นะครับการบริหารงานมีพัฒนาการที่สำคัญ3ครั้งคือครั้งที่1ในสมัยพระเจ้าอู่ทองนะครับเป็นการริเริ่มหรือเกิดระบบทางการบริหารที่เรียกว่าจตุสดมครั้งแรกนะครับประกอบไปด้วยราชการส่วนกลางคือเวียงวังคังนานะครับเวียงดูแลราชธานีวังดูแลในส่วนของราชสำนักนะครับแบ่งหน้าที่กับเวียงคือเวียงดูแลเรื่องความสงบนะครับคลังดูแลเรื่องของภาษีอากรและนาดูแลเรื่องเกษตรเรื่องเศรษฐกิจนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสินค้าเกษตรการเพาะปลูกนะครับเรามาดูในส่วนของราชการส่วนภูมิภาคนะครับกรุงศรีอยุธยายังยึดหลักตามแบบสุโขทัยนะครับก็คือมีเมืองหลวงหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกแล้วก็เมืองประเทศสลาดมาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญครั้งที่2ก็คือในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับการบริหารราชการส่วนกลางมีวิวัฒนาการที่เพิ่มเติมจากระบบจตุสดมก็คือเกิดสมุหนายกกับสมุหกราโหมนะครับก็คือฝ่ายทหารและก็ฝ่ายพลเรือนนะครับโดยสมุหกราโหมเนี่ยจะเป็นฝ่ายทหารส่วนสมุหนายกนะครับก็จะดูแลเรื่องเวียงวังคลังนานะครับเกิดอัครมหาเสนาบดี2ตำแหน่งนะครับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เองนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการดึงอำนาจเข้าสู่พระนครนะครับโดยจะเห็นได้จากในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเองก็จะไม่มีตำแหน่งเจ้าเมืองแล้วนะครับเปลี่ยนจากการเรียกเจ้าเมืองว่าผู้รั้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนระบบการปกครองในหัวเมืองชั้นในและชั้นนอกในส่วนของการแบ่งอำนาจในยุคนี้นะครับมีระบบที่เรียกว่าระบบเมืองแขวงตำบลหมู่บ้านนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เราจะเรียกว่าราชการส่วนภูมิภาคในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับเรามาดูการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายของอยุธยานะครับเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงในสมัยสมเด็จพระเพทราชานะครับถ้าใครเคยดูละครนะครับก็จะพบว่าจะมีฟอลคอนนะครับซึ่งเป็นสมุหกราโหมซึ่งมีอำนาจทางการทหารมากเมื่อพระเพทราชาเข้าสู่ตำแหน่งพระมหากษัตริย์ปราบดาภิเษกเนี่ยก็เลยทำการขานอำนาจครับทำให้ทหารในฝ่ายของสมุหกราโหมเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง

ให้ดูแลนะครับเพียงหัวเมืองฝ่ายใต้นะครับส่วนหัวเมืองฝ่ายเหนือให้สมุหนายกนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าตัวสมุหนายกนี่แหละเป็นรากฐานทำให้มหาดไทยเนี่ยมีอิทธิพลมาจนปัจจุบันนะครับเพราะว่าได้รับการดูแลทหารในหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งหมดเหตุผลก็คือการคานอำนาจนั่นเองนะครับของสองตำแหน่งนี้นะครับเรามาดูพัฒนาการในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งจะเน้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับมีการปฏิรูปต้องบอกเลยว่าเป็นการปฏิรูปการปกครองของประเทศไทยในครั้งแรกนะครับการบริหารราชการส่วนกลางนะครับเห็นได้ชัดเลยก็คือมี12กระทรวงนะครับจากเดิมเนี่ยมีเพียง4กรมนะครับจาก4กรมเนี่ยก็คือเวียงวังคังนานะครับแล้วก็พัฒนาการในช่วงนี้เปลี่ยนเป็น12กรมแล้วก็ยกฐานะเป็น12กระทรวงต่อมายุบเหลือ10กระทรวงนะครับส่วนราชการส่วนภูมิภาคเราเรียกว่าเทศาภิบาลหรือมณฑลเทศาภิบาล นะครับประเทศไทยในอดีตเนี่ยเคยมีมณฑลนะครับคือหลายๆเมืองรวมกันนะครับจากนั้นเองนะครับราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยมีการบริหารงานแบ่งออกเป็นเมืองและก็อำเภอจะเห็นว่าคำว่าจังหวัดยังไม่มีนะครับคำว่าจังหวัดเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6นะครับเราจะเรียกว่าผู้ว่าราชการเมืองนะครับส่วนการบริหารท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นแห่งแรกเนี่ยก็คือสุขาภิบาลกรุงเทพนะครับส่วนสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกคือสุขาภิบาลท่าฉลอมนะครับการดำเนินงานของสุขาภิบาลประสบความสำเร็จในช่วงแรกและได้ขยายผลต่อมานะครับเรามาดูพัฒนาการอีกยุคนึงก็คือในสมัยประชาธิปไตยนะครับภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับก็ได้ออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับระเบียบราชการบริหารครั้งแรกนะครับพ.ศ. 2476กฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเกิดขึ้นก็คือพ.ร.บ.ปี2476พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี2495และฉบับที่สำคัญที่สุดใช้ยาวมาจนถึงปัจจุบันก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534นะครับปรับปรุงฉบับสำคัญคือฉบับที่5ปี2145นะครับฉบับที่6ฉบับที่7ปัจจุบันนี้เราใช้ถึงฉบับที่8นะครับในปีพ.ศ. 2553การบริหารราชการไทยจะใช้คู่กับพ.ร.บ.อีกฉบับนึงเราเรียกว่าพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมปี2545นะครับล่าสุดนะครับปรับปรุงถึงฉบับที่20พ.ศ. 2564นะครับโครงสร้างในปัจจุบันเป็นอย่างไรเกี่ยวกับการบริหารราชการไทยโครงสร้างในปัจจุบันเป็น20กระทรวงนะครับแบ่งเป็นกระทรวงทบวงกรมต่างๆทบวงในปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับ20กระทรวงนี้เราหมายถึง19กระทรวงนะครับบวก1สำนักนายกในอดีตนะครับเคยมี14กระทรวงในสมัยอดีตนายกอนันต์ปัญญารชุน12กระทรวงในสมัยรัชกาลที่5นะครับสำหรับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับยังคงแบ่งเป็นจังหวัดและอำเภอส่วนการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะครับแบ่งออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลอบต.กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาครับระบบในการบริหารราชการไทยระบบในการบริหารราชการไทยประกอบไปด้วยพันธกิจโครงสร้างประเภทขององค์กรภาครัฐบุคลากรและกลไกในการบริหารราชการไทยในส่วนของพันธกิจของระบบราชการไทยอาจอธิบายได้ใน3ส่วนส่วนแรกก็คือพันธกิจที่เราแบ่งตามนโยบายของรัฐแนวนโยบายของรัฐจะถูกบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญการแบ่งพันธกิจในลักษณะนี้จะแบ่งเป็นด้านใหญ่ๆเช่นด้านความมั่นคงของรัฐด้านการบริหารราชการแผ่นดินด้านศาสนาสังคมสาธารณสุขเป็นต้นการแบ่งแบบที่2เราเรียกว่าการแบ่งตามภารกิจพื้นฐานของรัฐและภารกิจในลำดับรองลักษณะภารกิจพื้นฐานนะครับเช่นด้านความมั่นคงด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านงานตำรวจด้านงานตุลาการภารกิจในลำดับรองเช่นด้านการจัดการศึกษาด้านการป้องกันโรคด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการเป็นต้นนอกจากนี้เรายังอาจแบ่งภารกิจในด้านกว้างๆโดยอาจจะแบ่งประเภทออกเป็นเช่นประเภทงานบริการสังคมประเภทงานควบคุมและจัดระเบียบประเภทงานสนับสนุนและประเภทงานสงเคราะห์หรือช่วยเหลือเช่นงานสวัสดิการงานพัฒนาชุมชนเป็นต้นส่วนที่2ภายใต้ระบบจะมีโครงสร้างระบบราชการซึ่งประกอบไปด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการการจัดระเบียบบริหารราชการแบ่งออกเป็นราชการส่วนกลางราชการส่วนกลางจะมีโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและกรมหรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากรม
การบริหารราชการส่วนภูมิภาคสำหรับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีโครงสร้างประกอบไปด้วย2ส่วนคือจังหวัดและอำเภอซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยรูปแบบทั่วไปและรูปแบบพิเศษโครงสร้างในรูปแบบทั่วไปประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลรูปแบบพิเศษประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาองค์การภาครัฐสำหรับองค์การภาครัฐประกอบไปด้วยส่วนราชการรัฐวิสาหกิจส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรีซึ่งยังแบ่งย่อยออกเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรงเช่นสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส่วนราชการหรือหน่วยงานในบังคับบัญชาสำนักราชเลขาธิการสำนักพระราชวังเป็นต้นองค์การภาครัฐรูปแบบที่4เช่นองค์การตามรัฐธรรมนูญประกอบไปด้วยศาลศาลรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลทหารองค์กรอิสระเช่นกกต.ปปช.คตง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์การอื่นตามรัฐธรรมนูญเช่นสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจอัยการสูงสุดคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเป็นต้นรูปแบบองค์การภาครัฐในรูปแบบที่5เช่นองค์การมหาชนองค์การมหาชนเป็นลักษณะองค์การที่รัฐจัดตั้งขึ้นโดยไม่ได้แสวงหากำไรแต่เน้นความคล่องตัวและความมีประสิทธิภาพที่สูงในการจัดบริการเช่นโรงพยาบาลบ้านแพ้วเรื่องต่อไปนะครับคือบุคลากรของรัฐบุคลากรของรัฐหมายถึงบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในระบบราชการไทยอันหมายรวมถึงข้าราชการทุกประเภทเช่นข้าราชการการเมืองข้าราชการทหารข้าราชการพลเรือนข้าราชการฝ่ายตุลาการเป็นต้นนอกจากนี้ยังรวมถึงพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตำบลพนักงานเมืองพัทยาพนักงานรัฐวิสาหกิจและรวมถึงลูกจ้างของส่วนราชการประเด็นสุดท้ายได้แก่เรื่องของกลไกในการบริหารราชการไทยกลไกที่ใช้ในการบริหารราชการไทยโดยปกติจะปรากฏอยู่ในรูปของกฎหมายต่างๆได้แก่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมนะครับซึ่งล่าสุดได้แก่กฎหมายการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมนะครับพ.ศ.2545แก้ไขฉบับที่18นะครับพ.ศ.2562ยกตัวอย่างเช่นกำหนดให้มีกรมการขนส่งทางรางสังกัดอยู่ในกระทรวงคมนาคมกฎหมายอื่นๆเช่นกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับที่ใช้ปัจจุบันเช่นฉบับปีพ.ศ.2551นะครับกฎหมายที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับฉบับสำคัญสำคัญเช่นพ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ร.บ.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548และกฎอัยการศึกพ.ศ.2457เป็นต้นนะครับกฎหมายที่มีความสำคัญและเป็นกลไกหลักในปัจจุบันได้แก่กฎหมายที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติการปฏิรูปประเทศยกตัวอย่างเช่นพ.ร.บ.จัดทำยุทธศาสตร์ชาติพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินปฏิรูปประเทศปี2560พ.ร.บ.การบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลปีพ.ศ. 2562เป็นต้น

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาด

0: และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับนักศึกษาเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเป็นของหน่วยที่4การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งเหมือนการบรรยายออกเป็นทั้งหมด3ตอนนะครับตอนที่1ก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนะครับตอนที่2ก็คือโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะครับแล้วก็ตอนที่3ก็คือเป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนล่างนะครับสำหรับในตอนที่1นะครับก็จะกล่าวถึงความรู้ทั่วไปของโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจก็จะมีอยู่ทั้งหมด4หัวข้อหลักๆก็คือหัวข้อที่1ก็คือความหมายแล้วก็ประเภทของการดำเนินของโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนะครับหัวข้อที่2ก็คือการเกิดโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนะครับหัวข้อที่3ก็คือการรักษาแล้วก็การป้องกันและควบคุมโรคข้อที่4ก็คือเป็นบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคนะครับสำหรับโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนี่หมายถึงโรคที่สามารถที่จะแพร่กระจายหรือถ่ายทอดเชื้อโรคผ่านทางระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ทำให้เกิดอาการหรือเกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะของระบบทางเดินหายใจแล้วก็อาจจะมีผลกระทบหรือมีพยาธิสภาพในอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายได้นะครับระบบทางเดินหายใจนะครับก็จะเป็นทางผ่านของลมหายใจนะครับประกอบไปด้วยจมูกนะครับคอหอยนะครับหลอดลมส่วนคอหลอดลมใหญ่นะครับแล้วก็ปอดนะครับซึ่งอาการและอาการแสดงที่มักจะพบบ่อยแล้วก็เป็นอาการเฉพาะของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจก็คืออาการไข้ไอมีเสมหะก็หายใจเหนื่อยออกแล้วก็หายใจลำบากนะครับสำหรับประเภทของโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนี้แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนซึ่งเป็นการติดเชื้อในส่วนของอวัยวะเช่นจมูกอักเสบข้ออักเสบต่อมท้องซึ่งอักเสบนะครับแล้วก็โรคระบบทางเดินหายใจส่วนล่างนะครับซึ่งเป็นการติดเชื้อในส่วนของอวัยวะเช่นหลอดลมอักเสบนะครับปอดอักเสบฟีทในปอดเป็นต้นนะครับสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นี้ก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่างนะครับสำหรับระยะการเกิดโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนี้แบ่งออกเป็น4ระยะหลักๆนะครับในระยะที่1ก็คือระยะไวต่อโรคในช่วงนี้นะครับโรคยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่อาจมีปัจจัยหรือองค์ประกอบที่จะส่งเสริมหรือเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เป็นสาเหตุของโรคนั้นๆนะครับอย่างเช่นคนที่สูบบุหรี่นะครับก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรคปอดอักเสบมากกว่าคนที่ไม่สูบนะครับแล้วก็ระยะติดเชื้อนะครับซึ่งระยะนี้เนี่ยถือว่าเป็นระยะฟักตัวของโรคนะครับเป็นระยะก่อโรคยังไม่มีอาการทางคลินิกหรือไม่แสดงอาการใดๆนะครับเป็นระยะที่เริ่มมีพยาธิสภาพ

ภาพของระบบทางเดินหายใจแต่ยังไม่มีอาการนะครับเราจะทราบได้ว่ามีโรคเกิดขึ้นจากการตรวจคัดกรองการติดเชื้อนะครับแล้วก็ระยะแสดงอาการทางคลินิกซึ่งระยะนี้เนี่ยผู้ป่วยก็จะเริ่มมีอาการต่างๆมีพยานที่สภาพของโรคเช่นอาการไข้ไอหายใจนะครับแล้วก็ระยะสุดท้ายก็คือระยะที่โรคหายหรือการพิการจากโรคหรืออาจจะมีภาวะแทรกซ้อนมีความพิการหรือเสียชีวิตจากโรคนะครับสำหรับการรักษาและการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับก็คือการรักษาตามอาการนะครับเช่นมีอาการอะไรก็รักษาอาการนั้นเช่นมีไข้ก็กินยาลดไข้มีไอก็กินยาแก้ไอนะครับมีน้ำมูกก็กินยาลดน้ำมูกรวมทั้งการดื่มน้ำการพักผ่อนการกินอาหารให้เป็นประโยชน์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการรักษาตามอาการทั่วไปนะครับแล้วก็การรักษาเฉพาะโรคตรงนี้ก็จะเป็นการกินยาปฏิชีวนะนะครับเพื่อที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรืออาจจะมีการกินยาต้านไวรัสนะครับเพื่อที่จะต้านเชื้อไวรัสที่อยู่ในร่างกายนะครับสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจก็จะแบ่งออกเป็น4ระดับหลักๆนะครับระดับที่1ก็คือการป้องกันโรคในระดับก่อนปฐมภูมินะครับซึ่งจะเป็นการป้องกันโรคล่วงหน้าไม่จำเพาะเจาะจงต่อโรคใดโรคหนึ่งเป็นพิเศษนะครับซึ่งมาตรการหรือการป้องกันนี้ก็จะสามารถใช้ได้กับทุกๆโรคที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจนะครับอย่างเช่นการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกจากบ้านหรืออยู่ใกล้ชิดกับคนอื่นการต้องหมั่นล้างมือการดูแลสุขอนามัยหรือก็สุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรงนะครับตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันการเกิดโรคได้นะครับระยะที่2ก็คือการป้องกันในระดับปฐมภูมินะครับเป็นการป้องกันที่จะมีโรคเกิดขึ้นเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมีเป้าหมายเพื่อที่จะป้องกันเฉพาะโรคนะครับเช่นการให้คุมภูมิคุ้มกันโรคแก่กลุ่มเสี่ยงนะครับการฉีดวัคซีนนะครับการให้ยาป้องกันวัณโรคนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ระยะที่3ก็คือการป้องกันโรคในระดับทุติยภูมิซึ่งเป็นการป้องกันหลังจากที่ร่างกายได้รับเชื้อโรคแล้วป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงความพิการนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อไปยังบุคคลครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมก็คือการสอบสวนโรคการค้นหาผู้ป่วยการรักษาแล้วก็การทำลายแหล่งหลังโรคนะครับในการป้องกันในระยะสุดท้ายก็คือในระดับตติยภูมินะครับซึ่งเป็นการป้องกันโรคที่มีอาการของโรคมากแล้วนะครับแต่เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความพิการหรือทุพพลภาพเพิ่มขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นการฟื้นฟูให้อวัยวะที่เสียหายสามารถที่จะใช้งานได้เหมือนเดิมหรือใกล้เคียงกับปกติให้ได้มากที่สุดนะครับในส่วนของตอนที่2นะครับก็จะเป็นการถึงโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะครับซึ่งก็จะมีโรคอยู่ด้วยกัน5โรคหลักๆนะครับได้แก่โรคไข้หวัดโรคไข้หวัดใหญ่โรคคออักเสบแล้วก็ต่อมทอนซิลอักเสบโรคกล่องเสียงอักเสบแล้วก็โรคหลอดลมอักเสบนะครับแต่ว่าโรคที่มีความสำคัญและก็เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขในปัจจุบันก็คือโรคไข้หวัดใหญ่นะครับหรือที่เรียกว่าอินฟลูเอนซ่านะครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับก็จะมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกแล้วก็มีการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วนะครับนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือการเสียชีวิตก็ยังจะส่งผลกระทบต่อทางด้านระบบสุขภาพแล้วก็ส่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมด้วยครับโรคนี้เนี่ยมีระยะฟักตัวเนี่ยประมาณ 1-3 วันนะครับลักษณะทางคลินิกที่สำคัญของไข้หวัดใหญ่ก็คือมีไข้สูงทันทีทันใดปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับหายใจเหนื่อยหอบนะครับกลุ่มเสี่ยงหรือคนที่ป่วยแล้วมีโอกาสที่จะมีอาการหนักก็คือคนอ้วนนะครับคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคไตหรือโรคปอดตรงนี้ก็จะเสี่ยงต่อการป่วยหนักแล้วก็การเสียชีวิตนะครับสำหรับอาการที่เด่นชัดสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่ที่แตกต่างจากโรคไข้หวัดธรรมดาก็คืออาการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็อ่อนแรงอ่อนเพลียนะครับนี่คืออาการเด่นๆที่เห็นได้ชัดในโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็แตกต่างจากโรคไข้หวัดธรรมดานะครับสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่า4ชนิดนะครับชนิด A B C และ D นะครับเช่นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะครับอย่างเช่นการระบาดครั้งล่าสุดการระบาดใหญ่ในทั่วโลกแล้วก็ในประเทศไทยก็คือการระบาดของสายพันธุ์ A H1N1 หรือไข้หวัดใหญ่2009

ครับโรคไข้หวัดใหญ่นี่สามารถที่จะพบได้ทั่วโลกครับในเขตร้อนนะครับโรคไข้หวัดใหญ่นี่จะไม่ชัดเจนตามฤดูกาลบางครั้งก็เกิดในฤดูหนาวบางครั้งก็ในฤดูฝนหรือในฤดูร้อนนะครับไม่ได้มีฤดูการที่ชัดเจนในการเกิดโรคนะครับในส่วนของการป้องกันนะครับก็คือการรักษาสุขภาพให้มีความแข็งแรงตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันโรคได้นะครับการปรับสุขนิสัยนะครับพฤติกรรมการป้องกันโรคส่วนตัวเช่นการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆการแยกของใช้การเว้นระยะห่างหรือไม่ไปอยู่ในสถานที่แออัดหรือไม่ไปอยู่ใกล้ชิดคนที่มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจนะครับรวมทั้งในเรื่องของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลตรงนี้ก็จะสามารถที่จะช่วยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้นะครับเนื้อหาสไลด์ดังต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่สำคัญทั่วโลกที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อ105ปีที่แล้วก็คือเกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่สเปนนะครับก็จะเป็นการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ A/H1N1 นะครับการระบาดครั้งนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกอยู่ราวๆ 20-50 ล้านคนนะครับก็ถือว่าเป็นการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับสำหรับเหตุการณ์ต่อมาก็คือเกิดขึ้นเมื่อ66ปีที่แล้วนะครับเป็นการระบาดของสายพันธุ์ AS2N2 นะครับเป็นไข้หวัดใหญ่เอเชียนะครับในการระบาดครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตกว่า1ล้านคนทั่วโลกนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเกิดขึ้นเมื่อ55ปีที่แล้วก็คือการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ AS3N2 นะครับหรือที่เรียกว่าไข้หวัดใหญ่ฮ่องกงนะครับเสียชีวิตไม่เยอะครับประมาณ 3.4 หมื่นคนนะครับซึ่งสืบเนื่องการระบาดครั้งนี้เนี่ยสายพันธุ์ของการแพร่ระบาดนี้มีความคล้ายกับสายพันธุ์ที่มีการระบาดใหญ่ในเอเชียนะครับก็เลยทำให้ประชากรนะครับจำนวนหนึ่งนะครับมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วก็เลยมีการติดเชื้อแล้วก็มีการเสียชีวิตค่อนข้างน้อยนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับน่าจะเป็นเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ครั้งล่าสุดที่รุนแรงก็คือไข้หวัดใหญ่2009นะครับเกิดจากสายพันธุ์ AH1N1 นะครับสืบเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ชนิดเดียวกันที่เกิดการระบาดในไข้หวัดใหญ่สเปนนะครับเพื่อให้มีความเข้าใจแล้วก็มีความจำเพาะว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยเกิดการระบาดในปี2009ก็เลยเขียนเพื่อให้เข้าใจชัดเจนก็คือเป็น H1N1/09นะครับในครั้งแรกนี่ระบาดในประเทศเม็กซิโกแล้วก็มีการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับเสียชีวิตอยู่ราวๆ 500,000 รายนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการระบาดใหญ่ครั้งล่าสุดนะครับแต่โรคไข้หวัดใหญ่นอกจากจะมีการระบาดใหญ่ๆตามประเทศตามภูมิภาคตามสายพันธุ์ต่างๆที่ผมได้ยกตัวอย่างมาก่อนหน้านี้นะครับก็จะยังมีไข้หวัดใหญ่ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลอีกนะครับซึ่งมีการระบาดทุกๆปีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ระบาดใหญ่ไปในวงกว้างหรือว่ามีผู้ป่วยมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะเกิดการระบาดได้ในทั่วภูมิภาคของโลกนะครับตามพื้นที่ตามประเทศตามแหล่งต่างๆนะครับอย่างเช่นการระบาดของสายพันธุ์ AS3N2นะครับสายพันธุ์ AH1N1 นะครับหรือสายพันธุ์ Bนะครับสายพันธุ์ B นี้ก็จะมีการระบาดอยู่บ้างแต่ว่าก็จะไม่มีความรุนแรงเท่ากับสายพันธุ์ A นะครับซึ่งในแต่ละปีนี่ก็จะพบผู้เสียชีวิตอยู่ 3-600,000 รายต่อปีนะครับก็ถือว่าโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มีความสำคัญทางด้านสาธารณสุขถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการระบาดใหญ่เหมือนหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่ว่าก็ทำให้เป็นสาเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้เสียชีวิตจำนวนมากในส่วนของตอนที่3นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนล่างนะครับก็จะมีโรคสำคัญอยู่ด้วยกันทั้งหมด5โรคก็คือโรคหลอดลมฝอยอักเสบนะครับโรคปอดอักเสบโรควัณโรคปอดนะครับกลุ่มอาการทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันรุนแรงแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับซึ่งโรคที่สำคัญที่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขนะครับในปัจจุบันนะครับก็คือโรควัณโรคปอดแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ึ้นจะขออนุญาตกล่าวถึงในรายละเอียดของทั้งสองโรคนี้นะครับสำหรับวัณโรคปอดนะครับเป็นโรคติดต่อผ่านทางเดินหายใจนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นปัญหาที่คือไม่เฉพาะในประเทศไทยนะครับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของทั่วโลกนะครับประเทศไทยเนี่ยถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน14ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคนะครับแล้วก็พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาดสูงมากที่สุดในโลกนะครับในแต่ละปีนี่พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวนมากนะครับเช่นในปี2564เนี่ยพบผู้ป่วยวัณโรคในไทยกว่า 35,000 รายก็ถือว่าเป็นโรคที่มีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมากนะครับวัณโรคนี่สามารถเกิดขึ้นได้กับหลายๆอวัยวะของร่างกายแต่ว่า180เนี่ยจะเกิดขึ้นที่ปอดนะครับเชื้อวัณโรคนี่แพร่กระจายจากคนสู่คนด้วยระบบทางเดินหายใจนะครับคือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสได้รับเชื้อวัณโรคได้แต่ว่าก็จะมีอยู่ราวๆร้อยละ10นะครับที่รับเชื้อมาแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะป่วยนะครับซึ่งร้อยละ10นี้นะครับก็จะมีอยู่ราวๆร้อยละ5ที่จะป่วยนะครับเป็นวัณโรคปอดภายใน2ปีแรกแล้วก็อีกร้อยละ5นี้ก็จะป่วยหลัง2ปีนะครับซึ่งก็ถือว่าระยะฟักตัวของวัณโรคนี้ค่อนข้างนานนะครับเป็นปีๆนะครับหลายเคสก็อาจจะหลายปีนะครับซึ่งหากไม่ได้รับการรักษานะครับประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยวัณโรคนี้ก็จะเสียชีวิตภายใน2ปีนะครับสำหรับอาการของวัณโรคปอดนะครับก็จะมีอาการเด่นๆเช่นไอเรื้อรังติดต่อกันนาน2สัปดาห์ขึ้นไปนะครับหรืออาจจะไอเป็นเลือดสดๆมีอาการหายใจเหนื่อยหอบเจ็บหน้าอกนะครับมีอาการเหงื่อออกตอนกลางคืนนะครับหรือมีน้ำหนักตัวที่ลดลงนะครับสำหรับการวินิจฉัยของวัณโรคปอดนะครับก็จะมีแนวทางการวินิจฉัยอยู่2ประเด็นหลักๆ ก็คือประเด็นในเรื่องของการคัดกรองเบื้องต้นนะครับซึ่งเป็นการใช้อาการทางคลินิกแล้วก็มีการเอ็กซเรย์ปอดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการคัดกรองเบื้องต้นนะครับหากมีอาการเข้าข่ายนะครับหรือพบมีเอ็กซเรย์ปอดที่ผิดปกติก็จะทำการตรวจเสมหะนะครับด้วยการส่งด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้วก็การเพาะเลี้ยงเชื้อนะครับสำหรับการรักษาแล้วก็การป้องกันวัณโรคปอดนะครับเนื่องจากว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่มีระยะฟักตัวนานแล้วก็เชื้อเองเนี่ยมีความทนทานมากเพราะนั้นในการกินยาเนี่ยจะต้องใช้เวลานานแล้วก็ในการใช้ยารักษาเนี่ยก็ต้องใช้ยารักษาหลายตัวนะครับอย่างเช่นไอโซไนอาซิสนะครับยาตัวแรกแล้วก็ตัวยาไรแฟมพิซินนะครับตัวยาไพราซินามายแล้วก็อีแทมบูทอลนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นยาหลัก4ตัวที่ใช้ในการรักษาวัณโรคนะครับสำหรับการควบคุมป้องกันวัณโรคที่สำคัญนะครับก็จะเน้นที่การค้นหาผู้ป่วยให้ได้ในระยะเริ่มแรกนะครับหรือที่เรียกว่า early detection นะครับค้นหาให้ได้ไวนอกจากจะเกิดประโยชน์กับผู้ป่วยแล้วก็ยังจะเกิดประโยชน์ในเรื่องของการยับยั้งการแพร่ระบาดไม่ให้ผู้ป่วยมีสามารถที่จะแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นนะครับค้นหาเสร็จก็ต้องรักษาให้หายนะครับรวมทั้งการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อยู่ใกล้อยู่ในบ้านนะครับหรืออยู่ในที่ทำงานตรงนี้นะครับมาทำการตรวจรักษานะครับสำหรับแนวทางหรือมาตรการในการรักษาที่สำคัญที่ปัจจุบันเนี่ยยังมีการใช้อยู่โดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่ยังมีการแนะนำให้บุคลากรดำเนินการอย่างเข้มข้นก็คือการกำกับการกินยาแบบมีพี่เลี้ยงหรือที่เรียกว่าดับนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโรคนี้กินยาหลายตัวใช้เวลาในการรักษานานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะกินยาไม่ต่อเนื่องกินยาไม่ครบตรงนี้นะครับก็เลยจำเป็นต้องมีมาตรการการกำกับการกินยาแบบมีพี่เลี้ยงนะครับสำหรับปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จในการรักษาวัณโรคก็คือการกินยาไม่เหมาะสมนะครับกินยาไม่ครบถ้วนนะครับแล้วก็กินยาผิดวิธีนะครับสำหรับสาเหตุ3อันดับแรกนะครับที่มีผลต่ออัตราความสำเร็จของการรักษาก็คือผู้ป่วยและญาติไม่ได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของการกำกับการกินยานะครับหรืออาจจะไม่มีการกำกับการกินยาเลยนะครับแล้วก็ขาดคนในการกำกับการกินยาผู้ป่วยวัณโรคหลายๆคนก็จะ
าจจะไม่มียากแล้วก็ผู้ป่วยวัณโรคหลายๆเคสหลายๆคนก็มีปัญหาทางด้านสุขภาพหรือมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในมิติอื่นๆเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอุปสรรคในการกินยาซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการ

างานนะครับก็คือ6เดือนนะครับสำหรับกลุ่มประชากรหรือกลุ่มผู้ป่วยที่ควรได้รับการคัดกรองนะครับกลุ่มแรกก็คือผู้สัมผัสวัณโรคนะครับก็คือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเช่นอยู่ร่วมกันในที่ทำงานหรืออยู่ร่วมกันในที่บ้านนะครับกลุ่มนี้ก็สมควรที่จะได้รับการตรวจคัดกรองแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีโรคหรือมีภาวะเสี่ยงต่อวัณโรคนะครับภูมิคุ้มกันอ่อนแอภูมิต้านทานต่ำนะครับอย่างเช่นผู้มีโรคประจำตัวกลุ่มคนที่ติดเชื้อ HIV ตรงนี้นะครับก็สมควรได้รับการตรวจคัดกรองนะครับแล้วก็ประชากรกลุ่มเสี่ยงนะครับซึ่งประชากรกลุ่มนี้นี่มีโอกาสที่จะสัมผัสเชื้อวัณโรคได้ง่ายนะครับเป็นกลุ่มเปราะบางเข้าถึงได้ยากนะครับเช่นผู้ต้องขังในเรือนจำหรือชุมชนแออัดนะครับกลุ่มนี้ก็สมควรได้รับการตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อวัณโรคนะครับสำหรับโรคต่อมาเป็นโรคที่มีความสำคัญนะครับก็คือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือที่เรียกว่าโรคโควิด-19ก็ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับก็มีการแพร่ระบาดแล้วก็ส่งผลกระทบทำให้พบผู้ติดเชื้อพบผู้ป่วยจำนวนมากนะครับส่งผลกระทบหลายๆด้านนะครับเป็นวงกว้างส่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มหาศาลจนไม่อาจประเมินค่าได้นะครับทั่วโลกนี่พบผู้ป่วยยืนยันเนี่ย800 ล้านกว่ารายนะครับ800 กว่าล้านรายนะครับเสียชีวิตประมาณเกือบ7 ล้านรายนะครับถือว่าเสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์การแพร่ระบาดยังพบผู้ป่วยรายใหม่อยู่แต่ว่าความรุนแรงหรือระดับความรุนแรงของโรคลดลงนะครับเพราะว่าคนที่ป่วยหนักหรือคนเสียชีวิตลดลงนะครับซึ่งยังต้องมีการเฝ้าระวังป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเฝ้าระวังเชื้อโควิดที่จะมีการกลายพันธุ์ซึ่งอาจจะทำให้สถานการณ์กลับมามีความรุนแรงนะครับหรือมีการแพร่ระบาดไปในวงกว้างอีกนะครับซึ่งอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาหรือที่เรียกย่อว่า SARS-CoV-2 นะครับหรือ SARS-CoV-2 นะครับวิธีการติดต่อนะครับก็จะเป็นการติดต่อทางตรงนะครับเช่นการติดต่อทางละอองฝอยนะครับแล้วก็ละอองลอยจากระบบทางเดินหายใจนะครับลอยออกมาจากระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยแล้วก็เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของอีกฝ่ายนึงนะครับที่ได้รับเชื้อเข้าไปนะครับแล้วก็การติดต่อทางอ้อมนะครับไม่ได้ติดต่อโดยตรงนะครับแต่เป็นการสัมผัสนะครับผ่านอุปกรณ์ผ่านเข้าของเครื่องใช้นะครับบริเวณพื้นผิวที่อาจจะมีเชื้อโรคตกหรือติดอยู่นะครับเช่นเอามือไปสัมผัสราวบันไดนะครับสัมผัสประตูนะครับแล้วก็เอามือมาลูบหน้าปากจมูกตนเองตรงนั้นก็จะทำให้เชื้อสามารถที่จะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้นะครับสำหรับเชื้อไวรัสโคโรนานะครับมีอยู่หลายสายพันธุ์นะครับเริ่มตั้งแต่สายพันธุ์เริ่มแรกเลยสายพันธุ์ F นะครับที่มีการพบในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนนะครับเป็นสายพันธุ์แรกแล้วก็มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยในเดือนมีนาคม2563แล้วก็มีหลายๆสายพันธุ์ต่อมานะครับเช่นสายพันธุ์อัลฟาเบต้าสายพันธุ์เดลต้าแล้วก็ปัจจุบันก็คือสายพันธุ์โอมิครอนนะครับสำหรับโควิดสายพันธุ์ที่น่ากังวลก็คือสายพันธุ์โอมิครอนนะครับเพราะว่าสายพันธุ์นี้นะครับมันจะมีสายพันธุ์ย่อยอีกหลายๆสายพันธุ์นะครับซึ่งกำลังมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเกรงว่ามันจะหลบหลีกภูมิคุ้มกันนะครับวัคซีนที่เราฉีดอยู่นะครับไม่สามารถที่จะป้องกันหรือลดความรุนแรงตรงนี้ได้แต่ว่าก็เป็นการเกิดไม่พบเยอะนะครับในต่างประเทศแล้วก็ประเทศไทยก็ยังไม่มีการแพร่ระบาดนะครับสำหรับอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา19นะครับอาการก็จะคล้ายๆกับโรคไข้หวัดใหญ่นะครับก็คือมีไข้และไอเป็นพื้นฐานนะครับสำหรับอาการที่เหมือนจะมีความเด่นชัดแล้วก็แตกต่างจากโรคไข้หวัดใหญ่ก็คืออาการจมูกไม่ได้กลิ่นนะครับหรือลิ้นไม่รับรสนะครับซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้ก็ในหลายๆคนที่ป่วยก็จะมีอาการไม่ค่อยรุนแรงนะครับมีเพียงส่วนน้อยนะครับที่จะมีอาการรุนแรงนะครับระยะฟักตัวเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับมีค่ามาตรฐานอยู่ที่5วันนะครับแต่จะอยู่ราวประมาณ2-14 วันนะครับระยะแพร่เชื้อนะครับสูงที่สุดก็คือช่วง2 วันก่อนที่จะมีอาการนะครับ
ก็คือย้อนหลังออกไป2วันนะครับก่อนที่จะเริ่มมีอาการตนก็จะสามารถที่จะแพร่เชื้อได้แล้วก็ไปจนถึง5วันหลังจากมีอาการนะครับหลังจากนั้นความเสี่ยงในการแพร่เชื้อก็จะ

การระบาดก็จะเป็นการตรวจด้วยวิธีที่เรียกว่า RT-PCR ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการตรวจเพื่อที่จะยืนยันการติดเชื้อนะครับหลังจากนั้นไม่นานนักนะครับก็จะเป็นการตรวจแบบง่ายๆเป็นการตรวจแบบเบื้องต้นนะครับหลังจากมีการระบาดไปสักพักหนึ่งก็เลยมีการผลิตชุดตรวจที่เรียกว่าชุดตรวจ ATK เป็นการตรวจเชื้อเบื้องต้นนะครับซึ่งผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงก็สามารถที่จะซื้อชุดตรวจชุดทดสอบนี้มาทำการตรวจได้ด้วยตนเองนะครับก็จะทำให้สามารถรับรู้สถานการณ์ติดเชื้อของตัวเองได้ดีขึ้นนะครับสำหรับแนวทางการรักษานะครับจริงๆแล้วเนี่ยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะอาการไม่รุนแรงแล้วก็จะสามารถรักษาหายหรือมีอาการหายได้เองโดยไม่จำเป็นต้องทำการรักษานะครับมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับจะมีอาการป่วยหนักหรือเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสี่ยงต่อการเสียชีวิตนะครับสำหรับแนวทางการรักษาก็จะมีอยู่2แนวทางหลักๆก็คือแนวทางการรักษาทั่วไปนะครับก็คือพักผ่อนให้เพียงพอมีอาการไข้ก็กินยาลดไข้มีอาการไอก็กินยาแก้ไอนะครับแล้วก็แนวทางการรักษาเฉพาะโรคเช่นการให้ยาต้านไวรัสนะครับเพื่อต้านไวรัสนะครับการให้ยาฟ้าทลายโจรเหล่านี้เป็นต้นนะครับสำหรับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับก็จะมีหลายๆมาตรการนะครับมาตรการแรกก็คือเรื่องของการสวมแมสหรือสวมหน้ากากอนามัยนะครับเมื่อต้องออกจากบ้านหรือต้องอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีความแออัดตรงนี้ก็จะสามารถที่จะป้องกันได้นะครับหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจหรือไม่เดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดหรือพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มหรือกลุ่มคนจำนวนมากนะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาดเวลาต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนะครับก็ให้ระมัดระวังเวลาที่จะสัมผัสจุดที่คนส่วนใหญ่มีการสัมผัสอาจจะเอามือไปจับแล้วก็นำมาสัมผัสบริเวณใบหน้าของตัวเองนะครับตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันได้คนหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์นะครับแยกของใช้ส่วนตัวนะครับโดยเฉพาะเรื่องแก้วน้ำหรือผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าพวกนี้นะครับการเลือกรับประทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ต้องร่วมรับประทานอาหารกับคนอื่นก็อาจจะมีการใช้ช้อนกลางหรือช้อนส่วนตัวนะครับมันดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองนะครับให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอมันสังเกตอาการของตนเองนะครับหากมีอาการเข้าข่ายก็สามารถที่จะไปซื้อชุดตรวจหรือไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยยังมีความจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญอยู่นะครับโดยเฉพาะคนที่ฉีดเข็มสุดท้ายนะครับเข็มล่าสุดนี่นานเกิน3เดือนขึ้นไปตรงนี้ก็สามารถที่จะไปรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับกลุ่มนี้เนี่ยคือถึงแม้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นแต่ว่ายังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีคนเสียชีวิตนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็มีโรคประจำตัวเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้กลุ่มนี้ไปรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างต่อเนื่องโดยสรุปนะครับโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจนี่ยังเป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญนะครับเพราะว่าโรคนี้อย่างที่บอกว่าติดต่อผ่านระบบทางเดินหายใจเพราะเวลามันเกิดการระบาดเนี่ยมันก็จะแพร่ระบาดได้เร็วแล้วก็ไปในวงกว้างนะครับทำให้พวกผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่สำคัญก็คือวัณโรคนะครับซึ่งโรคนี้เนี่ยยังต้องมีการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ต่อเนื่องที่จะนำเข้าสู่การรักษาแล้วก็กำกับการกินยาให้ผู้ป่วยรักษาให้หายให้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาจริงๆว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับองค์การอนามัยโลกรวมทั้งประเทศไทยปรับให้โรคนี้เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเนื่องจากว่าโรคนี้มีความรุนแรงลดลงแต่ว่าก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดมาตรการอะไรต่างๆก็ควรจะดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อไปนะครับถึงแม้ว่าหลายๆมาตรการจะผ่อนคลายลงแล้วแต่ว่าในเรื่องของมาตรการการสวมแมสก์การเว้นระยะห่างการหมั่นล้างมืออะไรพวกนี้เนี่ยควรจะต้องมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนี้ยังมีความจําเป็นแล้วก็มีความสําคัญนะครับการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมนะครับจะช่วยป้องกันโรค

ระบบทางเดินหายใจได้นะครับอย่างเช่นในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยการหมั่นล้างมือแล้วก็เรื่องของการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้ก็จะสามารถที่จะช่วยป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจนะครับที่สำคัญได้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: มาเรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับในรูปแบบใหม่ที่เราเอาองค์ความรู้ต่างๆเนี้ยผ่านบัลลังก์คุณธรรมนะครับนั้นอาจจะใช้คำว่าเราเปิดประตูดูศาลหรือว่าเปิดประตูไปสู่กระบวนการยุติธรรมในรูปแบบต่างๆซึ่งเราก็คุยกันมาหลากหลายนะครับทั้งในส่วนของศาลอัยการต่างๆทั้งหมดกับรูปแบบที่มันมีพิเศษซึ่งครั้งที่แล้วก็ได้คุยกันในเรื่องของคดีพิเศษนะฮะซึ่งหน่วยงานที่ดูแลเนี่ยคือกรมสอบสวนคดีพิเศษทีนี้ที่คุยค้างกันไว้ใช่ไหมอาจารย์วิวิธยังมีอะไรเยอะเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับก็จากคราวที่แล้วเราก็พูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างหน้าที่ต่างๆแล้วก็ความแตกต่างระหว่างเจ้าพนักงานดีเอสไอเจ้าหน้าที่ดีเอสไอกับทางเจ้าพนักงานตำรวจนะครับซึ่งก็เป็นการพูดคุยกันในครั้งที่แล้วแล้วก็วันนี้ครับเราก็ยังอยู่กับท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปีชาชัยผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง2กองคดีความมั่นคงนะครับ
1: คร
2: ับผมครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์
6: สว
1: ั
6: สด
1: ี
6: คร
1: ับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: รบกวนขอความรู้อีก
2: ครับได้ครับ
1: เพราะหลายคนยังไม่รู้นะ
2: ครับ
1: ในคราวที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของโครงสร้าง
2: ใช่
1: ครั้งนี้สิ่งที่น่าจะรู้น่าจะเป็นขั้นตอนกระบวนการนี
2: ้ก็คืออาจจะเป็นลักษณะของประเภทของคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบหรืออยู่ในอำนาจหน้าที่ที่ DSI จะต้องเข้าไปจัดการดูแลครับอาจจะลองสอบถามทางท่านผู้อำนวยการธวัชชัยก่อนว่าลองจำแนกประเภทของคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ DSI ให้ทราบหน่อยได้ไหมครับ
6: ครับผมขอบคุณครับกรมสอบสวนคดีพิเศษมีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่จะต้องต้องดำเนินคดีกับผู้ก่ออาชญากรรมนะครับทางเศรษฐกิจก็จะมีพวกสำนักคดีการเงินก็ทำเกี่ยวกับความผ
1: ิ
6: ดในตลาดหลักทรัพย
1: ์
6: ความผิดตามประมวลรัษฎากรก็ไม่ว่าจะเป็นประมวลทางกรมสรรพากรกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีการลุกล้ำที่ดินของรัฐเอาไปทำประโยชน
2: ์ครับ
6: แล้วคดีความมั่นคงคดีความมั่นคงก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวรวมทั้งความผิดที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
1: ครับ
6: อันนี้ก็อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
1: จริงๆกรอบมันกว้างนะ
6: กรมสอบสวนคดีพิเศษ
1: ครับ
6: ซึ่งอย่างที่เคยกล่าวนำเรียนไว้ว่ามี11กองคดี
2: แบ่งเยอะมากเลย
6: เยอะครับผม
1: ทีนี้ในตัวขั้นตอนนะครับอาจารย์ว่าอาจารย์มีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านนี้ตามกองอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นคดีเศรษฐกิจใหญ่ๆคดีทุจริตอะไรต่างๆเหล่านั้นก็แล้วแต่เนี่ยผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่แล้วของเราเนี่ยนอกจากในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราเกิดต้องการทราบรายละเอียดหรือว่าองค์ความรู้อื่นในศาสตร์นั้นในวิชาชีพนั้นเนี่ยมันสามารถมีอำนาจในการที่จะเอาข้อมูลหรือว่าขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นมาเสริมได้ไหมครับ
6: ครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับคำถามนี้ดีมากเลยจริงๆแล้วกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยในพรบเนี่ยดีไซน์การทำงานไว้อย่างหลากหลายสามารถที่จะให้อย่างท่านอาจารย์เนี่ยคร
1: ับ
6: ในฐานะผู้มีความรู้ด้านกฎหมายหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเราสามารถเชิญมาเป็นพนักงานสอบสวนร่วมก็ได
1: ้
6: หรือเชิญมาเป็นที่ปรึกษาคดีพิเศษก็ได้แล้วแต่ว่าภารกิจที่จะให้อาจารย์เข้ามาร่วมเนี่ยสามารถที่จะช่วยให้พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนดำเนินการได้อย่างประสบสำเร็จหรือสำเร็จตามความมุ่งหมายได้นะครับ
1: ขอความร่วมมือเป็นเคสเป็นคดีไป
6: เป็นคดีไปครับแล้วก็สามารถให้หน่วยงานราชการอื่นมาร่วมทำงานกับเราได้ในโครงสร้างของพระราชบัญญัติเนี่ยให้พนักงานสอบสวนเนี่ยอย่างตัวกับผมเนี่ยเดินไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ใช้คำสั่งของกรมสอบสวนเนี่ยบูรณาการการทำงานโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนั่งหัวโต๊ะและเราเป็นเลขา ดีไซน์ประมาณนั้นเลยครับดีไซน์กฎหมายประมาณนั้นเลยครับเพื่อให้การทำงานของเราเนี่ยบูรณาการได้อย่างสมบูรณ์แบ
1: บ
6: นะครับในการทำคดีลักษณะใหญ่ๆได้ครับ
1: แล้วได้ใช้โครงสร้างแบบนี้ไหมฮะ
6: ได้ครับได้ใช้ครับได้ใช้ครับ
1: ได้ผลไหมอาจารย
6: ์ฮะได้ผลครับได้ครับผมเพราะว่ายุคสมัยเนี่ยผมเชื่อว่าอาชญากรรมเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบไปเยอะดังนั้นถ้าหน่วยงานราชการไม่ร่วมมือกันโอกาสที่จะปรับปรามหรือป้องกันเรื่องอาชญากรรมพิเศษเนี่ยค่อนข้างจะลำบากครับ
2: ก็แสดงว่ามันมีลักษณะของการทำงานที่เป็นแบบบูรณาการได้ใช่ไหมครับทั้งทุกส่วนภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองไม่ว่าจะเป็นทั้งพนักงานอัยการทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างที่ท่านผอ.ได้กรุณาบอกเมื่อสักครู่แล้วก็อาจจะรวมถึงส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะมาร่วมกันทำงานแล้วก็ช่วยคลี่คลายเกี่ยวกับคดีความต่างๆถูกต้องไหม
6: ครับใช่ครับท่านจ๋า
1: ทีนี้มองในเชิงของชาวบ้านเนี่ยนะฮะมันมีสิทธิ์ที่ไปขอความร่วมมือหรือขอใช้ในเรื่องของการสอบสวนคดีพิเศษอะไรต่างๆได้บ้างหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องของการที่กรมนี้หยิบขึ้นมาเองว่าอันไหนที่จะเป็นโดยผ่านคณะกรรมการที่อาจารย์คุยให้ฟังเมื่อครั้งที่แล้วนะ
6: ครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์คือช่องทางการที่จะนำคดีมาสู่กรมสอบสวน
1: คร
6: ับ จริงๆแล้วเราเปิดกว้างหลายช่องทางไม่ว่าจะทางประชาชนเข้ามาร้องเรียนเอง
1: ครับ
6: หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์มีจดหมายหรือแม้กระทั่ง

0: จ้งเบาะแสเราเราก็สามารถไปคลี่คลายปัญหาแล้วก็ถ้าเห็นว่าไม่ใช่หน้าที่โดยตรงเราก็จะส่งเรื่องนี้ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบรับไปดำเนินการ
1: แต่เรามากรองขั้นแรกขั้นต้นก่อน
0: ครับผมเพราะว่าประชาชนได้มาร้องเรียนในฐานะหน่วยงานของรัฐเนี่ยคงจะต้องมีคำตอบให้กับประชาชนผู้ร้องเรียนนะครับ
1: ทีนี้ผู้ร้องนี่คดีแบบไหนบ้างที่จะอาจจะต้องขอย้ำอีกทีนะว่าเมื่อไรเขาถือว่าเขามีสิทธิ์ในการที่จะไปร้องกับดีไอหรือเข้าไปได้หมดเลยฮะอาจารย์แล้วอาจารย์ไปกรองอีกทีนึง
0: จริงๆถ้าจริงๆเงื่อนไขของกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างที่เรียนก็คือว่าคดีต้องเป็นลักษณะคดีพิเศษที่จะต้องกรมสอบสวนถือสามารถทำได้แต่ถ้าประชาชนไม่แน่ใจยังไงก็เข้ามาร้องก่อนครับแล้วก็เราก็จะกรองอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วเราก็จะเห็นว่าเรื่องนี้ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่เราก็จะส่งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงไปดำเนินการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัตินะครับ
1: ก็คือทุกคนก็ได้ความเป็นธรรมตรงนั้นเหมือนกันหมดส่วนว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็แล้วแต
0: ่
1: นะครับของเราก็เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถที่เปิดรับ
0: ที่สามารถที่จะเราเปิดกว้างครับเราเปิดกว้างอะไรที่เป็นประโยชน์สุขของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยทางกรมสอบสวนยินดีอยู่แล้วครับ
2: ครับผมวันนี้ก็เราทั้ง3คนก็ได้พูดคุยกันถึงบทบาทหน้าที่ของ DSI แบบชนิดที่เรียกว่าเราก็เริ่มมีความเข้าใจ DSI มากขึ้นแล้ว
1: ล
2: งลึกมากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราอาจจะมาคุยกันเรื่องของลักษณะของคดีบ้างนะครับ
1: ลึกกว่านี้ใช่ไหม
2: ลึกกว่านี้จะได้เห็นภาพการทำงานว่าบทบาท DSI ที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมนั้นมีอะไรบ้างสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปีชาชัยนะครับผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง2กองคดีความมั่นคงเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย
3: ์โดนยิงมา
4: ไปโรงพยาบาลก่อนไปรถผมนี่แหละ
5: พวกเรามีเรื่องเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายสงสัยเราต้องทำบุญซอยกันบ้างแล้วล่ะนั่นสิ
6: ช่วงผู้หญิงรู้ได
7: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
6: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
8: ค่ะพบกับพี่ออย
9: และพี่แนนนะคะในช่วงนี้นะคะเราก็เหมือนเดิมค่ะพี่ออยมีเรื่องราวนะคะมาให้ท่านผู้ชมนะคะได้ติดตามกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นละครอีกหนึ่งตอนนะคะชื่อเรื่องว่าอะไรคะพี่ออย
8: ตอนลูกหลงค่ะ
9: เราไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ
5: เจ๊ลอลู
10: แม่มาช่วย
5: เฮ้ยเจ๊อะไรตายแล้วเกิดอะไรขึ้น
10: เอา
5: เกิดอะไรขึ้นออยนั่งก่อนนั่งก่อน
4: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
3: โดนยิงมา
10: โ
4: ดนยิง
5: เฮ้ยทำไงดีอ่ะ
4: ทำร้ายมาสิเนี่ยสงสัยคงจะไปเดินอยู่หน้าโรงเรียนเทคนิคใกล้ๆชุมชนเราที่เขายิงเขาตีกันไปบ่อยใช่ไหมเนี่ย
3: โอ้ลูกใครก็ไม่รู
4: ้โอ้นี่ไปโรงพยาบาลก่อนไปโรงพยาบาลก่อนไปรถผมนี่แหละ
5: ของพวกเรามีเรื่องเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายสงสัยเราต้องทำบุญซอยกันบ้างแล้วล่ะนั่นดูสิต้นเดือนหน้าเลยนะ
4: ไป
5: ต้นเดือนจะตายเลยเนี่ย
4: ไม่ตาย
5: โอ้ยสงสารพ่อแม่คนนึงส่งลูกมาเรียนแล้วก็มาต้องมาแทงมายิงกันแบบนี
8: ้นั่นดูสิ
5: พี่ออยพี่แนงคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจะทำยังไงดีอะคะ
8: นั่นดูสิคะต้องทำยังไงดีคะน่าสงสารเจ๊ลอล่ามากเลยนะคะ
9: ค่ะกระเซิงกระเซิงมากนะพี่ออยนะคะ
8: แต่ก่อนที่จะไปบอกว่าใครผิดอะไรจะรับผิดชอบยังไงเนี่ยพาเจ๊ลอล่าไป
9: ส่งโรงพยาบาลด่วนนะคะดูจากสภาพพี่ออยกรณีนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นข่าวที่เราเห็นตามข่าวทีวีประจำเลยนะพี่ออยว่ามีการตีกันของเด็กนักเรียน
8: เรื่องละ
9: ใช่นะคะแล้วก็มีคนโดนลูกหลงใช่ค่ะทีนี้นะคะเรามาดูดีกว่าค่ะว่ากรณีนี้นะคะคุณลอร่าเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะ
8: แน่นอนค่ะผู้กระทำก็ต้องรับผิดไปนะคะก็คือเด็กนักเรียนหร
9: ืออ
8: าจจะไม่ใช่เด็กนักเรียนหรือใครก็แล้วแต่นะคะกฎหมายพูดรวมๆว่าถ้ามีการชุลมุนต่อสู้กันเนี่ยนะคะ
9: ค่ะ
8: ก็ถ้าเกิดมีคนที่ได้รับอันตรายสาหัสขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยผู้นั้นก็ต้องมีความผิดด้วย
9: ค่ะ
8: แต่ทีนี้เนี่ย
9: คำว่าชุลมุน
8: ใช่คำว่าชุลมุนเนี่ยนะคะเขาหมายถึงการมาลุมมาตุ้มหรอ อะไรก็คือชุลมุนนั่นแหละค่ะตั้งแต่3คนขึ้นไป
9: ต่อสู้กันโดยใช้อาจจะแบบไม่ได้มีอาวุธก็ได้นะพี่ออยหรืออาจจะมีอาวุธก็ได้แต่ว่ามีการทำลายร่างกายกัน
8: ใช่นะคะ
9: เหมือนกับ
8: คือมันเหมือน
9: เราเห็นเหตุการณ์อ่ะ
8: มันชุลมุนจริงๆอ่ะ
9: ค่ะ
8: ตั้งแต่3คนขึ้นไปแล้วใน3คนนี้นะคะอาจจะเป็นตัว1ใน3คนนั่นเองหรือว่ามีคนอื่นพลเมืองดีหรือว่าคนที่เขาแบบไม่รู้อีโหน่อีเหน่อยู่ด้วยเนี่ยได้รับอันตรายนะคะ
9: ที่เรียกว่าโดนลูกหลงนะคะพี่ออ
8: พวกนี้คือต้องได้รับผิดนะคะตามโทษตามมาตรา299
9: ซึ่งเป็นความผิดทางอาญาค
8: ่
9: ะซึ่งมีโทษค่ะพี่ออยโทษฐานนี้นะคะที่บอกว่าเนี่ยเป็นความผิดที่มารุมมาตุ้มกันเนี่ยนะคะพี่ออยเหตุชุลมุนเนี่ยนะคะก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะพี่ออย
8: แล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะในกรณีเนี้ยเป็นแค่ได้รับอันตรายเนา
9: ะ
8: แต่ว่าถ้าเกิดมีการตายเกิดขึ้นล่ะถ้าอย่างเงี้ยนะคะ
9: หมายถึงว่าคนที่โดนลูกหลงเสียชีวิตตายขึ้นมาน
8: ะคะก็ความผิดก็จะมากขึ้นนะคะเพราะว่ากฎหมายก็ได้บัญญัติไว้เกี่ยวกับเรื่องการชุลมุนต่อสู้นะคะเป็นเหตุให้มีคนตายเกิดขึ้นนะคะโทษจะเป็นยังไงคะ
9: โทษก็คือมากขึ้นนะคะเมื่อกี้นี้ก็โทษน้อยเนาะแต่อันนี้ก็คือโทษจำคุกไม่เกิน2ปีค่ะหรือปรับไม่เกิน 4,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะพี่ออย
8: นี่ก็เป็นโทษสำหรับเด็กนักเรียนหรือว่าคนที่ชุลมุนต่อสู้แล้วก็เป็นเหตุให้คนอื่นได้รับอันตรายหรือว่าตาย
9: ค่ะ
8: ค่ะ
9: เพราะฉะนั้นเราก็คุณลอล่านะคะพอไปรักโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บ
8: ก็ค่อยมา
9: แจ้งความได้นะคะ
8: ก็ไล่เรียงไปว่าใครผิดยังไงอะไรอย่างเงี้ย
9: ค่ะ
8: ค่ะ
9: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีคำตอบดังนี้ค่ะ
11: มาตรา299ผู้ใดเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ระหว่างบุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปและบุคคล1บุคคลใดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมในการนั้นหรือไม่รับอันตรายสาหัสโดยการกระทำในการชุลมุนต่อสู้นั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าผู้ที่เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้นั้นแสดงได้ว่าได้กระทำไปเพื่อห้ามการชุลมุนต่อสู้นั้นหรือเพื่อป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่ต้องรับโทษมาตรา294ถ้าหากได้ความว่าเป็นการชุลมุนต่อสู้ตะลุมบอลกันไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายใดและเป็นใครบ้างโดยไม่ได้นัดกันมาหรือยกพวกมาตีกันมีผู้เข้าร่วมชุลมุนประมาณ20คนและมีคนตายจากการชุลมุนต่อสู้นี้ผู้ที่เข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ทุกคนถือว่ากระทำความผิดและต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
12: คนต่างชาติที่มีความเป็นมนุษย
13: ์ค่ะ
12: ใครมากระทำผิดกฎหมายผิดทั้งนั้น
14: กระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
15: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
16: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
17: สวัสดีครับ
16: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
17: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
16: ติ๊งโอ้โหค่ะวันนี้ขายพวกของดองมั้งคะอาจารย
17: ์ไม่หรอกอาจารย
16: ์ค่ะ
17: รถขายของ
16: ของเก่ารับซื้อของเก่าโอ้เปลี่ยนไปเรื่อยๆบ้านอาจารย์นี่มีรถอะไรผ่านบ่อยเลยนะคะอาจารย์
17: ครับอ้าววันนี้ว่ามาอาจารย์
16: อาจารย์คะรายการเราไม่ธรรมดานะคะ
17: ทำไมอ่ะ
16: มีชาวต่างชาติเป็นแฟนรายการเราด้วยค่ะอาจารย
17: ์ฟังภาษาไทยรู้เรื่องเหรอ
16: ฟังรู้เรื่องค่ะโอ้โหทำงานในเมืองไทยเยอะแยะเลยชาวพม่าไงคะอาจารย
17: ์อ้าวชาวพม่าดูรายการเรา
16: ใช่ค่ะแล้วก็พูดภาษาได้บ้างเล็กน้อย
17: โอ้แล้วจะถามว่าอย่างไร
16: ก็วันนี้นะคะจะถามว่าอันนี้เป็นผู้ชายนะคะไม่ใช่ผู้หญิงนะคะชาวต่างชาติพม่าเนี่ยก็ถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าเขาเนี่ยมาทำงานในเมืองไทยแล้วก็ทำงานรับเหมาก่อสร้างอะค่ะอาจารย์คะแล้วทีนี้ปรากฏว่าไอ้คนที่มาว่าจ้างเนี่ยพอทำงานให้เสร็จเนี่ยเขาก็จ่ายเช็คให้ใบหนึ่ง
17: อ
16: ันนี้พอเอาเช็คจะไปขึ้นเงินปรากฏว่าขึ้นไม่ได้ค่ะเช็คเด้งกระดึงกระดังกระดึงกระดังเลยค่ะอาจารย์คะชาวต่างชาติคนนี้ก็เลยถามมาว่าอาจารย์ครับพอจะทายยังไงดีพอรู้จะฟ้อล้อได้ไหมตอนนี้มันสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะตรงที่ว่าชาวต่างชาติท่านเนี้ยคือชาวพม่าเนี่ยเขาไม่มีใบอนุญาตทำงานในเมืองไทยด้วยอะค่ะอาจารย์คะตรงนี้แหละค่ะสำคัญก็เลยถามอาจารย์ว่า
17: เข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายอย่างนั้นเหรอ
16: คือเข้าเมืองยังไงไม่รู้แต่ว่าใบอนุญาตทำงานยังไม่มียังไม่ได้ขอยังไม่ได้รับใบอนุญาตอะค่ะอาจารย์คะ ค่ะก็จะถามว่าจะฟ้องได้ไหม
17: ถ้าเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนี่ก็โทษหนัก
16: ค่ะ
17: หลบหนีเข้าเมือง
16: ค่ะ
17: นะแต่ถ้าเข้าเมืองมาโดยถูกกฎหมาย

0: ไม่มีใบอนุญาตทำงาน
1: ไม่ได้ขออ
0: ันนี้โทษไม่ค่อยหนัก
1: ค่ะ
0: แปลว่าคุณเข้าเมืองมาโดยถูกต้อง
1: ค่ะ
0: แต่ไม่ยังไม่มีใบอนุญาตทำงานแล้วไปทำงาน
1: ค่ะ
0: อาจจะมีความผิดแต่โทษไม่ค่อยหนักเหมือนหลบหนีเข้าม
1: า
0: เอาละประเด็นนั้นเป็นอีกเรื่องนึงอาจารย์คนต่างชาติก
1: ็
0: คือคน
1: ค่ะ
0: จะเป็นชาติใดก็ตาม
1: ค่ะ
0: ที่มีความเป็นมนุษย์มาอยู่ในผืนแผ่นดินไทยมีใครมากระทำความผิดเขาสมมุติว่าเป็นผู้หญิงหลบหนีเข้าเมืองมาแล้วมาอยู่ในบ้านเราเกิดมีคนไปข่มขืนกระทำชำเราเขาอาจารย์ว่าไอ้คนนั้นผิดไหม
1: มัน
0: ไอ้วายร้ายไปข่มขืนเขาม
1: ันก็ต้องผิดนะคะอาจารย
0: ์มีใครไปตีหัวเขาม
1: ันก็ผิดเหมือนกัน
0: มีใครไปลักทรัพย์เขา
1: ก็ผิดจะเป็นชาติอะไรมัน
0: เขาจะเป็นชาติอะไรชาตินี้ชาติหน้ายังไงก็ตามอาจารย์จริงไหม
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์แปลว่าคนต่างชาติที่มีความเป็นมนุษย
1: ์ค่ะ
0: ใครมากระทำผิดกฎหมายผิดทั้งนั้น
1: ค่ะ
0: เป็นมนุษย์ที่ไม่ทำผิดกฎหมายแล้วคนอื่นทำแล้วไม่ผิดกฎหมายคือมนุษย์ที่ตายแล้วแต่ถ้าตราบใดยังมีชีวิตอยู่จะเป็นชาตินี้ชาติหน้าชาติไหน
1: ค่ะ
0: ผิดทั้งนั้น
1: อ๋อ
0: เพราะฉะนั้นพม่า
1: ค่ะ
0: ทำความผิดแปลว่ามีคนอื่นจ่ายเช็คให้เขาเช็คเด้งใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอาจารย์
0: เขาเป็นชาวพม่าเขาก็ถือเช็คได
1: ้ค่ะ
0: เมื่อถือเช็คแล้วไอ้หมอนั่นผิดแล้วเขาก็ไม่ต่างอะไรมาลักทรัพย์เขา
1: ค่ะ
0: ไม่ต่างอะไรมาข่มขืนเขา
1: ค่ะ
0: ไม่ต่างอะไรมาตีหัวเขา
1: ค่ะ
0: เขาก็สามารถที่จะแจ้งความดำเนินคดีฟ้องร้องกับไอ้คนที่เป็นนายจ้างจ่ายเช็คได
1: ้
0: เหมือนกับคนไทย 100% เขามีสิทธิ์เดินขึ้นโรงขึ้นศาลได
1: ้ค่ะ
0: แต่ตัวชาวพม่าก็ต้องดูตัวเองนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวเองหลบหนีเข้าเมืองโทษหนักกว่าจ่ายเช็ครับเช็คนะอาจารย์ อาจารย์ต้องดูนะตัวเองหลบหนีเข้าเมืองแล้วมาทำงานมาแล้วไปฟ้องคดีหรือไปแจ้งความเผลอๆตำรวจก็จะสอบถามถิ่นที่อยู่ขอใบอนุญาตวีซ่าพาสปอร์ต
1: ค่ะ
0: ไม่มีจักอย่างหนึ่ง อันนั้นอาจจะเชิญเข้าคุกเลยนะ เพราะฉะนั้นยืนยันเลยครับว่าคนอื่นจ่ายเช็คเด้งให้กับชาวพม่าชาวพม่าฟ้องได
1: ้
0: นะฮะแต่ต้องดูตัวเองด้วยนะว่าเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงมากน้อยแค่ไหน
1: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะที่ถามมาเนี่ยไม่ได้บอกมาว่าเข้าเมืองมาถูกต้องหรือเปล่านะคะหรือว่าถูกต้องแล้วแต่ยังไม่มีใบอนุญาตก็ให้ไปทำใบอนุญาตซะนะคะ
0: และ
1: ให้เรียบร้อย
0: รับเงินสดรับเงินสดดีกว่า
1: อ๋อใช่ค่ะทีหลังก็อย่ารับเช็คเลยก็แล้วกันนะคะจะได้ไม่ต้องยุ่งยากนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เลี้ยวออกมาสีขาวรถสีขาวเหมือนกันแล้วมาถึงตรงกลางปุ๊บรถที่มาทางตรงมาชนครับรถออกจากหน้ามหาลัยตอนนี้เข้าเส้นกลางแล้วนะครับรถที่มาทางตรงแล้วมาชนอยากถามอาจารย์ว่าในกรณีแบบนี้นี่ไม่ทราบว่าใครผิดครับผมนี่ฮะเป็นกรณีศึกษานะครับเป็นเหตุที่เกิดขึ้นออกมาเยอะขนาดนี้แล้ว
3: สำหรับคลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างหน้ามสท.เรานั่นเองนะคะเราจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นบ่อยมากบนท้องถนนนะคะก็คำถามก็ถามมาว่าแบบนี้ใครต้องรับผิดนะคะเราก็มาวินิจฉัยกันก่อนตามที่เราเห็นในคลิปจะเห็นได้ว่ารถคันขาวเนี่ยโผล่มาแล้วใช่ไหมคะแล้วพอโผล่ออกมาใช่ไหมคะโผล่มาได้ทั้งคันแล้วแหละแล้วจะเห็นได้ว่ารถคันสีดำเนี่ยนะคะเขาก็เข้ามาชนแสดงว่าจะเห็นได้ว่ารถคันดำเนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วว่าคันขาวเนี่ยออกมาเพราะฉะนั้นเขาอะค่ะควรจะต้องหยุดแต่ไม่หยุดให้รถคันสีขาวเนี่ยนะคะถูกชนเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่ามันมีเจตนาค่ะซึ่งโดยปกติถ้าเป็นการรถชนกันนะคะเอาเคสตามปกติก่อนละกันนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเพราะว่าเวลาที่เราขับรถชนใครเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดอุบัติเหตุอยู่แล้วแต่ทีนี้การประมาทเนี่ยมันก็ต้องดูว่ามากน้อยแค่ไหนนะคะแต่อย่างเคสเมื่อกี้เนี้ยอาจจะคาดเดาได้ว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ประมาทนะแต่เป็นกรณีที่รถคันดำเนี่ยเหมือนกับรู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเขาออกมาแล้วน่ะแต่คุณไม่หยุด มันก็จะถืออาจจะถือนะคะได้ว่าเป็นกรณีที่จงใจนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพอรถคันสีดำเนี่ยชนรถคันสีขาวมันเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ากรณีเนี้ยนะคะ

0: รถคันสีขาวสามารถเรียกค่าเสียหายจากรถคันสีดำได้เพราะว่ากรณีเนี้ยถือได้ว่าอาจจะเป็นกรณีจงใจค่ะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายก็คือเขาเรียกว่าเป็นการกระทำละเมิดนะคะทีเนี้ยเวลาพอเราถึงพูดถึงเรื่องละเมิดอะนะคะโดยปกติเวลาที่ศาลตัดสินนะคะศาลก็จะดูว่าในกรณีที่มีการรถชนกันนะคะฝ่ายไหนละเมิดมากน้อยกว่ากันนะคะอย่างเคสเมื่อกี้เนี้ยเราจะเห็นได้ว่ากรณีเนี้ยรถคันสีดำเนี่ยค่ะเขาละเมิดมากกว่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาเห็นได้ชัดเจนแล้วค่ะว่าเฮ้ยรถคันสีขาวโผล่มาทั้งคันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเรียกค่าเสียหายคันสีดำก็อาจจะต้องจ่ายให้คันสีขาวทั้งหมดเลยค่ะนะคะแต่ว่าในกรณีที่ถ้าเป็นกรณีที่ยกตัวอย่างนะคะเป็นรถที่ต่างฝ่ายต่างมาทั้งคู่แล้วหน้าจูบกันชนกันพอดีปั้งข้างหน้านะคะจะเห็นได้ว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างประมาทถ้าต่างฝ่ายต่างประมาทคือต่างฝ่ายต่างคิดว่าฉันก็จะไปอีกฝั่งนึงก็คิดว่าเออฉันก็จะไปแล้วทีเนี้ยมันกลายเป็นว่าต่างคนต่างคิดตรงกันว่าฉันจะไปทั้งคู่ชนกันปั้งอย่างนี้จะเห็นได้ว่าประมาทร่วมค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นประมาทร่วมกันนะคะศาลก็อาจจะให้ความเสียหายนะคะทั้งคู่ค่ะหารครึ่งก็หมายความว่าต่างคนต่างผิดต่างคนต่างประมาทเลื่อร่วมกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกท่านขับขี่บนท้องถนนนะคะก็อยากจะฝากไว้นิดนึงว่าก็อย่าใจร้อนนะคะก็ถ้าคันไหนเขาอยากจะรีบไปก็ให้เขาไปก่อนนะคะเพราะไม่ฉะนั้นนะคะก็จะเกิดเหตุการณ์แบบคลิปนี้ได้ค่ะ
1: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
2: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
3: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
0: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
1: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

รายการกฎหมายเพื่อประชาชนแน่นด้วยสาระและความรู้ตอนกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ลักษณะการทำงานและประเภทคดีความต่างๆช่องทางที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI จะเป็นอย่างไรบ้างพบกับอาจารย์ธวัชชัยรัตนปรีชาชัยผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง2กองคดีความมั่นคงในช่วงบัลลังก์คุณธรรมระวังโดนหลอกตกเป็นเหยื่อคนร้ายหลอกโอนเงินชี้ใช้สารพัดวิธีลวงอย่าหลงกลวิชาชีพปลอมเฟซบุ๊กโพสต์เรื่องเพื่อหลอกโอนเงินรู้เท่าทันกลลวงกับพี่อ่อยและพี่แนนในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีเพื่อนสนิทขอยืมรถไปใช้แล้วไม่คืนจะทำอย่างไรดีรถก็ยังผ่อนไม่หมดพบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธ์จะมาให้คำตอบในช่วงกัด

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
4: ัน ไกล
5: เอาอะไร
6: เอาเหมือนเดิมอันหนึ่ง
7: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504

สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนวันนี้จะมาดูถึงทฤษฎีการปรึกษา2ทฤษฎีด้วยกันซึ่งทั้ง2ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ให้การช่วยเหลือผู้รับบริการที่มีปัญหาระดับอารมณ์ความรู้สึกเรามาดูในทฤษฎีแรกกันก่อนนะครับทฤษฎีการปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางหรือ Person Center Counseling ผู้นำทฤษฎีคือคาร์ล โรเจอร์เป็นนักจิตวิทยาชาวสหรัฐอเมริกาซึ่งในทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีการปรึกษาแบบไม่นำทางหรือ non-directive counseling นั่นหมายความว่าให้ความสำคัญกับผู้รับบริการซึ่งเชื่อว่าผู้รับบริการเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจปัญหาหรือเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองสำหรับในทฤษฎีนี้มุมมองที่มีต่อมนุษย์ทฤษฎีนี้จะมองมนุษย์เนี่ยในเชิงบวกโดยมองว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่มีศักดิ์ศรีมีคุณค่าในตนเองมีแนวโน้มที่จะพัฒนาตนเองให้เกิดความก้าวหน้าเป็นคนที่น่าเชื่อถือและก็ไว้วางใจได้มนุษย์เป็นผู้ที่มีเหตุผลสามารถที่จะพิจารณาตัดสินใจได้ด้วยตนเองแล้วก็มนุษย์เองเนี่ยยังต้องการความรักความเอาใจใส่และการยอมรับจากบุคคลอื่นในทฤษฎีนี้ยังให้ความสำคัญกับอัตมโนทัศน์หรือเซลฟ์คอนเซ็ปต์ซึ่งหมายถึงเจตคติความเชื่อความรู้สึกการรับรู้รวมไปถึงการตีความที่บุคคลมีต่อตนเองซึ่งเซลล์คอนเซปต์ในที่นี้เนี่ยจะประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันส่วนที่1เรียกว่าเรียลเซลล์หรือตัวตนตามความเป็นจริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในตัวบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาความรู้ความสามารถบุคลิกภาพรูปร่างหน้าตาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในตัวบุคคลคนนั้นในส่วนที่2คือ perceived self คือตัวตนตามการรับรู้เป็นการที่บุคคลเนี่ยรับรู้เกี่ยวกับตนเองนะครับทั้งบุคลิกภาพรูปร่างหน้าตาสติปัญญาความสามารถต่างๆซึ่งการรับรู้ตัวเองเนี่ยอาจจะตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้ส่วนที่3เรียกว่า ideal self หรือตัวตนตามอุดมคติเป็นลักษณะที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวบุคคลในขณะนี้แต่เป็นสิ่งที่บุคคลเนี่ยมีความปรารถนามีความต้องการให้เกิดขึ้นกับตัวเองในอนาคตผู้รับคำปรึกษาที่มาพบมักจะมาด้วยความไม่สอดคล้องกันระหว่างการรับรู้ตนเองกับตัวตนตามความเป็นจริงจึงทำให้เกิดปัญหาต่อตัวเองและปัญหาความสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งถ้าหากผู้รับบริการเนี่ยมีการรับรู้ตนเองสอดคล้องตามความเป็นจริงหรือ perceived self สอดคล้องกับ real self จะทำให้ผู้รับบริการเนี่ยมีความพึงพอใจในตนเองมีสุขภาพจิตที่ดียอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสามารถปรับตัวได้แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ในการป้องกันตนเองกล้าที่จะเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆโดยไม่ยึดติดกับความคิดหรือค่านิยมของตนเองถ้าการรับรู้ตนเองสอดคล้องกับตัวตนตามความเป็นจริงจะนำไปสู่ตัวตนตามอุดมคติที่สอดคล้องกับความเป็นจริงด้วยดังนั้นหากผู้รับบริการเนี่ยมาด้วยการรับรู้ตนเองเนี่ยที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้รับบริการเนี่ยรับรู้ตัวเองว่าตัวเองไร้ค่าไม่มีคุณค่าใดๆแต่ในความเป็นจริงเขามีคุณค่าในตัวเองผู้ให้คำปรึกษาก็พยายามช่วยให้เขาเนี่ยได้รับรู้ว่าการมีคุณค่าของเขาเนี่ยคืออะไรและเกิดการยอมรับนำไปสู่การที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นต่อไปทีนี้สำหรับเป้าหมายในการให้คำปรึกษาตามทฤษฎีนี้ทฤษฎีนี้มีเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้รับบริการให้เขาเข้าใจตนเองยอมรับตนเองอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตแล้วกล้าตัดสินใจนะครับมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็รับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้นนะครับแล้วก็ค้นพบศักยภาพแล้วก็เห็นคุณค่าในตนเองนะครับทีนี้เรามาดูนะครับแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์หรือสร้างสมรรถภาพในทฤษฎีนี้จะให้ความสำคัญกับการสร้างสมรรถภาพกับผู้รับบริการถ้าผู้ให้คำปรึกษาสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการได้ก็จะช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยเกิดความไว้วางใจแล้วก็ให้ความร่วมมือในการรับคำปรึกษาแนวทางในการสร้างสมรรถภาพตามทฤษฎีนี้เนี่ยมีอยู่3แนวทางด้วยกันแนวทางแรกคือความสอดคล้องและความจริงใจหรือ congruent and genuineness แนวทางต่อมาการมองทางบวกและการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข unconditional positive regard and acceptance
และแนวทางที่3ความเข้าใจแบบร่วมรู้สึกหรือ empathic understanding เรามาดูแต่ละแนวทางกันนะครับแนวทางแรกคือความสอดคล้องและความจริงใจ congruent and genuineness นะครับสำหรับความสอดคล้องเนี่ยเป็นการที่ผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยแสดงการตอบสนองที่สอดคล้องกับเรื่องราวที่ผู้รับบริการเนี่ยเล่าออกมานะครับแล้วก็ยังตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกที่ผู้รับบริการเนี่ยแสดงออกมาทั้งคำพูดและท่าทางซึ่งก็จะทำให้ผู้รับบริการเนี่ยรู้สึกว่าผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยกำลังใส่ใจเขาอยู่นะครับนอกจากนั้นผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยจะต้องแสดงความจริงใจต่อผู้รับบริการโดยไม่เสียแส้งในการแสดงออกก็จะทำให้ผู้รับคำปรึกษาเนี่ยไว้วางใจแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแนวทางต่อมาคือการมองทางบวกและการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข unconditional positive regard and acceptance แนวทางนี้เป็นการที่ผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยแสดงการยอมรับในตัวผู้รับบริการอย่างปราศจากอคติทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นความคิดความเชื่อหรือพฤติกรรมของผู้รับบริการผู้ให้คำปรึกษาจะไม่มีการตัดสินว่าสิ่งที่กระทำอยู่นั้นถูกหรือผิดดีหรือไม่ดีแต่จะเห็นคุณค่าและก็จะเห็นคุณค่าและยอมรับในสิ่งดีงามในตัวผู้รับบริการดังนั้นผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยก็จะเต็มใจในการให้การช่วยเหลือผู้รับบริการโดยปราศจากอคติใดๆแนวทางสุดท้ายคือความเข้าใจแบบร่วมความรู้สึก empathic understanding เป็นการที่ผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยมองผู้รับคำปรึกษาด้วยความเห็นอกเห็นใจเข้าใจในความรู้สึกที่มีต่อสภาพการที่เป็นปัญหารวมไปถึงสิ่งที่ผู้รับบริการเนี่ยกำลังประสบพบอยู่ในขณะนั้นเสมือนกับตัวเองเนี่ยอยู่ในสภาพการเดียวกับผู้รับบริการพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการในการค้นพบแนวทางหรือทางในการพ้นจากสภาพทุกนั้นดังนั้นทั้ง3แนวทางนี้เนี่ยจะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้คำปรึกษากับผู้รับคำปรึกษาเป็นไปได้ดีต่อมานะครับเรามาดูบทบาทของผู้ให้คำปรึกษาตามทฤษฎีนี้กันนะครับผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยบทบาทสำคัญเลยคือการสร้างสมรรถภาพเพื่อการช่วยเหลือกับผู้รับบริการโดยจะมีการยอมรับในตัวผู้รับบริการอย่างไม่มีเงื่อนไขนะครับจำเป็นที่จะต้องไวต่อความรู้สึกของผู้รับบริการเพื่อจะมีการตอบสนองในความรู้สึกเหล่านั้นนะครับแล้วก็จะต้องมีความจริงใจตั้งใจในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการนะครับแล้วก็จะต้องสร้างอัตโนมัติทางบวกให้แก่ผู้รับบริการสำหรับเทคนิคในการให้คำปรึกษาตามทฤษฎีนี้ทฤษฎีการให้คำปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางจะไม่มีเทคนิคเฉพาะแต่จะอาศัยเทคนิคเบื้องต้นในการให้การช่วยเหลือเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยสำรวจตัวเองเกิดความเข้าใจแล้วก็เลือกแนวทางในการจัดการกับปัญหาได้ด้วยตนเองซึ่งตัวอย่างเทคนิคในการให้คำปรึกษาตามทฤษฎีนี้ได้แก่การฟังการตั้งคำถามการสะท้อนความรู้สึกการทวนความการตีความการทำให้กระจ่างการเงียบการให้กำลังใจการให้ข้อมูลการสรุปความเป็นต้นนะครับก็เป็นเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการปรึกษาแบบ

ยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางอยากให้นักศึกษาเนี่ยได้กลับไปทบทวนในเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับนักศึกษาต่อไปเราจะมาดูทฤษฎีการปรึกษาแบบ Guest Talk หรือ Guest Talk Counseling นะครับผู้ริเริ่มทฤษฎีคือเฟเดริกเอสเพลเป็นจิตแพทย์ชาวเยอรมันนะครับสำหรับมุมมองที่มีต่อมนุษย์ตามทฤษฎีนี้ทฤษฎีนี้มีมุมมองต่อมนุษย์ว่ามนุษย์เป็นองค์รวมโดยประกอบด้วยร่างกายอารมณ์ความคิดความรู้สึกและการรับรู้ซึ่งองค์ประกอบต่างๆเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันดังนั้นการที่จะเข้าใจมนุษย์จึงไม่สามารถเข้าใจแยกเป็นส่วนๆได้จะต้องเข้าใจในแบบภาพรวมทั้งหมดต่อมานะครับมองว่ามนุษย์เนี่ยมีความสามารถที่จะรับรู้ความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองซึ่งจะทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถเลือกตัดสินใจและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนเองได้นะครับมุมมองต่อมานะครับมองว่ามนุษย์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมการที่มนุษย์มีพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีเกิดจากการที่มนุษย์เนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายหลังดังนั้นถ้าจะเข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมที่มนุษย์ดำรงอยู่ด้วยมนุษย์สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการตัดสินใจหรือจากการแก้ไขปัญหาของตัวเองได้และมนุษย์สามารถที่จะเป็นอิสระจากอดีตที่ไร้สาระมีชีวิตอย่างสมบูรณ์กับเหตุการณ์ในปัจจุบันแนวคิดของทฤษฎีนี้มีหลากหลายแนวคิดด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละแนวคิดกันนะครับแนวคิดแรกเป็นแนวคิดเกี่ยวกับภาพและพื้นหรือ figure and ground นะครับคำว่า figure หรือภาพในที่นี้เนี่ยคือสิ่งที่มนุษย์เนี่ยให้ความสำคัญหรือให้ความสนใจนะครับส่วนพื้นหรือ ground เนี่ยคือสิ่งที่อยู่โดยรอบภาพโดยที่มนุษย์เนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญนักนะครับหรือไม่ได้มีการตอบสนองทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนภาพให้เป็นพื้นหรือพื้นให้เป็นภาพได้ดังนั้นผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยจะทำหน้าที่ช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยสามารถแยกแยะได้ระหว่างภาพและพื้นนะครับให้มองเห็นว่าอะไรเนี่ยคือภาพหรือความต้องการโดยแท้จริงและอะไรคือพื้นในสิ่งที่จะช่วยให้ภาพเนี่ยเด่นชัดขึ้นบางครั้งสิ่งที่ผู้รับบริการเนี่ยให้ความสนใจหรือให้ความใส่ใจเนี่ยถ้านำมาซึ่งความเครียดความวิตกกังวลผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยผู้รับบริการเนี่ยให้เปลี่ยนความสนใจนั้นเป็นสนใจในสิ่งอื่นที่จะช่วยให้เกิดความสบายใจขึ้นได้ต่อมาแนวคิดเกี่ยวกับองค์รวมหรือ holistic นะครับแนวคิดนี้นะครับสำหรับทฤษฎีการปรึกษาแบบ guest talk มองว่าจิตใจและร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ดังนั้นเวลาจะเข้าใจถึงตัวมนุษย์นั้นเนี่ยจะต้องเข้าใจทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันนอกจากนั้นนะครับมนุษย์เองเนี่ยก็ไม่สามารถแยกจากสิ่งแวดล้อมได้การที่จะเข้าใจพฤติกรรมของผู้รับบริการเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้าใจสิ่งแวดล้อมที่ผู้รับบริการเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ด้วยแนวคิดต่อมานะครับเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการตระหนักรู้หรือ awareness นะครับแนวคิดนี้เนี่ยเชื่อว่ามนุษย์มีสติรับรู้ความคิดความรู้สึกและการกระทำของตนเองท่ามกลางสิ่งแวดล้อมหรือสภาพการต่างๆทั้งนี้การที่มนุษย์จะพัฒนาตัวเองให้เจริญงอกงามเนี่ยมนุษย์จำเป็นที่จะต้องตระหนักรู้ถึงความต้องการของตนเองมีสติรู้ตัวที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมการตระหนักรู้ตามทฤษฎีของเกสตอร์เนี่ยประกอบด้วย1ตระหนักรู้ความรู้1ตระหนักรู้ความรู้สึกและการกระทำของตนเอง2ตระหนักรู้อารมณ์ความรู้สึกทางกายของตนเอง3ตระหนักรู้ความต้องการหรือความปรารถนาของตนเอง4ตระหนักรู้เกี่ยวกับค่านิยมการประเมินประสบการณ์ของตนเองรวมถึงการให้คุณค่ากับผู้อื่นดังนั้นสิ่งที่ผู้ให้คำปรึกษาจะช่วยได้คือช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยเกิดการตระหนักรู้ในตนเองทั้งความคิดความรู้สึกการกระทำรวมไปถึงความต้องการและความปรารถนาของตนเองและรับรู้ในเรื่องของค่านิยม

แนวคิดต่อมานะครับเป็นแนวคิดสภาวะปัจจุบันหรือ The Now ทฤษฎีเกสตอร์เนี่ยมีความเชื่อว่าปัจจุบันนั้นนะเป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อดีตเป็นสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วส่วนอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจึงเน้นที่นี่และเดี๋ยวนี้หรือ Here and Now ดังนั้นการที่มนุษย์จะดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจำเป็นต้องใช้พลังที่มีอยู่ไปกับปัจจุบันมากกว่าหวนคิดคำนึงถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือกังวลใจกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงซึ่งหากมนุษย์สามารถอยู่กับปัจจุบันได้ก็จะดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพตรงตามสภาพความเป็นจริงและสามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่หน้าที่ของผู้ให้คำปรึกษาคือช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาเนี่ยที่เขาหวนคิดคำนึงถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วทำให้เกิดความเศร้าใจเสียใจหรือกังวลใจกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงให้เขากลับมาอยู่กับปัจจุบันรับรู้ปัจจุบันแล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแนวคิดต่อมานะครับแนวคิดธุรกิจที่ค้างหรือ unfinished business นะครับเกสตอร์เชื่อว่าความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองและความรู้สึกที่ไม่ได้รับการแสดงออกมาเช่นความไม่พอใจความโกรธความเกลียดความเจ็บปวดความวิตกกังวลความเสียใจความรู้สึกผิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับความทรงจำของตัวบุคคลซึ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ค้างๆในใจของบุคคลได้ความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่ได้มีการระบายออกมาเนี่ยมันจะคอยทิ่มแทงรบกวนจิตใจของบุคคลนั้นตลอดเวลาแต่หากได้ระบายออกมาเนี่ยก็จะทำให้ผู้รับบริการเนี่ยรับรู้ตนเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับสิ่งที่ค้างๆหรือจัดการกับความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นได้ดังนั้นผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยจะต้องช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยตระหนักรู้ว่ามีสิ่งใดบ้างที่ติดค้างอยู่ในใจนะครับแล้วก็ช่วยให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสได้ระบายสิ่งที่ติดค้างในใจนั้นออกมาต่อมานะครับสำหรับบทบาทของผู้ให้คำปรึกษาตามทฤษฎีเกสตอร์นะครับการให้คำปรึกษาแบบเกสตอร์เนี่ยผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยจะมีบทบาทในการช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยเกิดการตระหนักรู้ในตนเองในภาวะปัจจุบันที่นี่และเดี๋ยวนี้สามารถค้นพบว่าตัวเองมีความสามารถในการที่จะแก้ไขปัญหาได้หรือสามารถที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเองสามารถที่จะจัดระบบชีวิตของตัวเองได้ส่งเสริมให้ผู้รับบริการเนี่ยจัดการกับสิ่งที่ค้างๆในใจและพิจารณาตนเองอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงนะครับต่อมาสำหรับเป้าหมายของการให้คำปรึกษาตามแนวเกสตอร์นะครับเป้าหมายของทฤษฎีนี้เนี่ยเพื่อจะช่วยผู้รับบริการเนี่ยให้มีวุฒิภาวะเกิดการพัฒนาตนเองสามารถพึ่งพาตนเองมากกว่าการพึ่งพาผู้อื่นนะครับมีสติรับรู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังคิดรู้สึกหรือกระทำอะไรอยู่ในปัจจุบันขณะนะครับช่วยให้อยู่ในโลกของความเป็นจริงรู้จักควบคุมตนเองสามารถปรับตัวต่อสภาพการที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลได้รู้จักคิดอย่างรอบคอบสามารถตัดสินใจกับสภาพการต่างๆตลอดจนช่วยให้สามารถจัดการกับความรู้สึกที่ค้างๆในใจได้อย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในส่วนของเทคนิคในการให้คำปรึกษาทฤษฎีการให้คำปรึกษาแบบเกสตอร์จะมีเทคนิคในการปรึกษาอยู่หลากหลายเทคนิคด้วยกันส่วนใหญ่เทคนิคในการให้คำปรึกษานั้นเนี่ยจะเน้นที่จะช่วยให้เหลือผู้รับบริการเนี่ยให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเองนะครับสามารถจัดการกับสิ่งที่ค้างๆในใจได้อย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์เทคนิคที่กล่าวถึงเนี่ยได้แก่เทคนิคที่นี่และเดี๋ยวนี้เทคนิคการใช้คำถามอะไรอย่างไรแทนคำว่าทำไมการอยู่กับความรู้สึกการใช้สรรพนามแทนตัวเองความรับผิดชอบต่อตนเองการเปลี่ยนประโยคคำถามให้เป็นประโยคบอกเล่าเทคนิคเก้าอี้ว่างเปล่าการทำให้บุคคลมองสองด้านจากการพูดโต้ตอบการแสดงพฤติกรรมตรงข้ามการกล่าวโทษผู้อื่นการซ้อมบทบาทการจินตนาการการแสดงบทบาทสมมุติ

0: และการอ่านภาษากายเป็นความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการปรึกษาแบบเกสตอลต์นะครับครูก็อยากขอให้นักศึกษาเนี่ยได้กลับไปทบทวนเอกสารความรู้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพิ่มเติมสวัสดีครับต่อไปจะเป็นตัวอย่างของการปรึกษาแบบเกสตอลต์นะครับกรณีตัวอย่างนี้ผู้รับบริการเป็นนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาจิตวิทยามีความขัดแย้งทางจิตใจระหว่างความเป็นตัวของตัวเองกับการตามใจพ่อแม่กรณีนี้ผู้ให้คำปรึกษาจะต้องช่วยผู้รับบริการให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเองและยุติความรู้สึกที่ค้างในใจซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นเรามาดูกรณีตัวอย่างกันนะครับมาพบครูวันนี้มีเรื่องอะไรอยากเล่าให้ครูฟังบ้างล่ะ
1: คือหนูรู้สึกไม่ค่อยสบายใจค่ะ
0: เรื่องอะไรพอเล่าให้ฟังได้ไหม
1: คือหนูรู้สึกว่าการเรียนในสาขานี้ไม่ดีเท่าที่ควรสำหรับหนูแต่หนูก็พยายามแล้วการเรียนในสาขานี้มันยากจริงๆค่ะ
0: ไหนหนูลองพูดประโยคสุดท้ายอีกครั้งได้ไหมโดยใช้คำว่าหนูเป็นประธานของประโยค
1: หนูรู้สึกว่าการเรียนในสาขานี้มันยากจริงๆค่ะ
0: พูดแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้าง
1: รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยค่ะเกรดของหนูตกลงเรื่อยๆทั้งๆที่หนูก็พยายามตั้งใจเรียนแล้ว
0: โอเคละหนูลองเล่ารายละเอียดให้ครูฟังหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: คือหนูพยายามตั้งใจอ่านหนังสือทบทวนเนื้อหาต่างๆหลังเลิกเรียนแต่ก็ไม่ได้ผลหนูก็ไม่เข้าใจมันอยู่ดีค่ะ
0: เหมือนกับว่าใจหนึ่งเนี่ยก็อยากจะเรียนอยากจะทำผลงานให้ออกมาดีใช่ไหมส่วนอีกใจหนึ่งเนี่ยก็คือเบื่อไม่อยากจะเรียนมันไม่ชอบเรียนสาขานี
1: ้ใช่ค่ะ
0: เอาละงั้นเดี๋ยวครูอยากให้หนูเนี่ยลองยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาสินะครับก็ให้มือด้านซ้ายเนี่ยเป็นส่วนที่หนูอยากเรียนอยากตั้งใจทำให้ผลการเรียนออกมาดีส่วนมือข้างขวาเนี่ยเป็นสิ่งที่หนูไม่ชอบกับการเรียนสาขานี้หนูเบื่อมันหนูไม่อยากจะเรียนมันลองใช้มือทั้งสองข้างเนี่ยพูดโต้ตอบกันดูนะอาจจะเริ่มจากข้างซ้ายก่อนว่าหนูพยายามแล้วหนูตั้งใจเรียนออกมาดีแล้วแล้วก็มือข้างขวาเนี่ยก็พูดโต้ตอบกลับไป
1: ได้ค่ะ
0: โอเคงั้นลองเริ่มดู
1: ถ้าเธอยังขี้เกียจอยู่ไม่ตั้งใจเรียนแบบนี้เกรดเธอก็จะตกและเธอก็ต้องเรียนซ้ำเธอพยายามให้ฉันเรียนในสิ่งที่ฉันไม่ถนัดถ้าเธอไม่ยุ่งกับฉันฉันอาจจะเรียนได้ดีกว่านี้ตั้งใจเรียนกว่านี้เธอรู้ว่าเกรดของเธอกำลังจะตกเธอจะทำยังไงถ้าเธอยังขี้เกียจอยู่แบบนี้และถ้าฉันไม่เตือนเธอเธอคงเลือกทำในสิ่งที่ดีไม่ได้สิ่งที่เธอเตือนมันก็เหมือนกับที่แม่เคยเตือนฉันอย่างน้อยๆแม่เขาก็เป็นห่วงอนาคตของเธอนั่นก็จริงแต่อนาคตของฉันฉันควรมีสิทธิ์เลือกเองไม่ใช่หรอไม่ใช่แม่มาบังคับให้ฉันเลือกในสิ่งที่ฉันไม่ชอบฉันว่าเธอคงที่ไม่คิดที่จะไม่เรียนแน่ๆดังนั้นเธอควรจะตั้งใจเรียนกว่านี้นั่นก็เหมือนกับสิ่งที่แม่เตือนฉัน
0: เอาละครับหนูลองบอกครูซิว่าตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง
1: รู้สึกว่าหนูเข้าใจตัวเองแล้วค่ะว่าหนูต้องการอะไรหนูควรจะเอาใจใส่กับการเรียนมากกว่านี้ค่ะ
0: ดีแล้วนะหนูก็รับรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของหนูแล้วหนูก็รู้ว่าหนูเนี่ยต้องการอะไรนะทีนี้เนี่ยครูอยากให้หนูเนี่ยหันมาพูดกับคุณแม่ของหนูบ้างหนูลองลากเก้าอี้ตัวนั้นมาสิส่วนว่าเก้าอี้ตัวนี้นะมีคุณแม่หนูนั่งอยู่หนูรู้สึกยังไงกับคุณแม่คิดยังไงกับเขาอยากจะบอกกับเขาว่ายังไงนะให้หนูเนี่ยพูดไปที่เก้าอี้ตัวนี้นะเหมือนกับที่คุณแม่นั่งอยู่และหลังจากที่หนูพูดจบแล้วเนี่ยครูอยากให้หนูเนี่ยย้ายมานั่งที่เก้าอี้ตัวนี้หนูลองนึกดูซิว่าถ้าเป็นแม่เนี่ยแม่เขาจะพูดโต้ตอบกับหนูยังไงนะครับและหลังจากพูดเสร็จเนี่ยหนูก็ย้ายกลับมานั่งที่เดิมเป็นตัวหนูเองพูดกับคุณแม่อีกครั้งนึงนะเป็นการพูดคุยโต้ตอบระหว่างตัวหนูกับคุณแม่นะสลับไปสลับมาตรงนี้หนูพอเข้าใจไหม
1: เข้าใจค่ะ
0: ถ้าเข้าใจนะลองทำดูซิ
1: แม่คะหนูอยากเรียนในสิ่งที่หนูชอบหนูถนัดบ้างแต่แม่มีอนาคตที่ดีไม่ต้องลำบากเหมือนพ่อกับแม่แต่หนูพยายามแล้วค่ะแม่หนูไม่ชอบและหนูก็ไม่ถนัดจริงๆแม่อยากให้หนูอดทนและพยายามขึ้นอีกนิดเพื่อตัวหนูเองและเพื่อพ่อกับแม่ด้วยหนูอยากเป็นตัวเองบ้างหนูอยากเรียนในสิ่งที่หนูชอบหนูถนัดไม่ใช่เรียนใน

0: สิ่งที่พ่อกับแม่คาดหวังให้หนูเรียนหนูจะไม่ยอมเลือกเรียนตามใจพ่อกับแม่อีกแล้วหนูไม่ถนัดจริงๆค่ะ
1: เดี๋ยวครูอยากให้หนูเนี่ยพูดประโยคสุดท้ายอีกครั้งได้ไหม
0: หนูจะไม่ยอมเลือกหนูจะไม่ยอมเลือกเรียนตามใจพ่อกับแม่อีกแล้วค่ะ
1: ใครนะเป็นคนที่อยากให้หนูเรียนในสาขานี
0: ้พ่อกับแม่ค่ะ

0: ค่ะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ค่ะ
1: ดีแล้วล่ะครูรู้สึกว่าหนูเนี่ยได้มีโอกาสปลดปล่อยความสึกภายในใจที่มีต่อคุณแม่เนาะต่อไปเนี่ยหนูคงมีโอกาสได้พูดคุยกับแม่โดยตรงนะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะครูคิดว่าเราค่อยเจอกันอีกทีในสัปดาห์หน้าให้หนูไปเรียนหนังสือก่อนนะสัปดาห์หน้าสะดวกไหมในการมาพบกับครู
0: สะดวกค่ะ
1: ครับงั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเจอกันนะจากกรณีตัวอย่างที่ได้ชมไปจะเห็นได้ว่าผู้รับบริการประสบความขัดแย้งภายในระหว่างบทบาทที่เป็นค่านิยมภายนอกกับบทบาทที่เป็นความต้องการภายในของตัวเองผู้ให้คำปรึกษาจะใช้เทคนิคการทำให้บุคคลมองสองด้านจากการพูดโต้ตอบเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความกระจ่างในความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองความวิตกกังวลหรือความขัดแย้งในใจก็จะค่อยๆจางหายไปจนสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางที่ตนต้องการได้อย่างแท้จริงโดยไม่รู้สึกว่ามีคนมาคอยบงการนอกจากนั้นผู้รับบริการยังมีสิ่งที่ค้างค้างในใจกับมารดาผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยจะใช้เทคนิคเก้าอี้ว่างเปล่าให้ผู้รับบริการเนี่ยสนทนาประเด็นที่ค้างค้างในใจกับมารดาเพื่อจัดการกับความรู้สึกเหล่านั้นให้เสร็จสิ้นลง

0: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับสาขาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
1: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
2: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
4: ว้าว
5: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
6: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านค่ะอาจารย์ดร.พิชญาชวากรจากสาขาวิทยาการจัดการค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะการวิจัยและการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยจริงๆมันก็มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันนะคะก่อนอื่นเราไปดูความหมายของการวิจัยนะคะความหมายของการวิจัยก็สามารถสรุปออกมาเป็นประเด็นที่สำคัญได้3ประการด้วยกันนะคะในประเด็นแรกนะคะการวิจัยเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆนะคะส่วนที่2นะคะแน่นอนว่าการวิจัยเป็นการแสวงหาด้วยวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์คำว่าด้วยวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ก็คือวิธีการที่เป็นระบบระเบียบแบบแผนนั่นเองนะคะส่วนที่3นะคะความหมายของการวิจัยก็คือเป็นการแสวงหาที่มีจุดหมายนะคะที่ต้องการอธิบายปรากฏการณ์นั้นๆนะคะทีนี้เรามาดูความหมายของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์กันบ้างเราทราบไปแล้วว่าการวิจัยคืออะไรนะคะทีนี้ลองมาเชื่อมโยงกับแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของเรากันดูบ้างนะคะความหมายของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ด้านการบริหารกิจการสาธารณะด้วยวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะยังเป็นการศึกษานะคะเพื่อให้พบข้อเท็จจริงนะคะโดยต้องเป็นปรากฏการณ์นะคะเน้นว่าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของภาครัฐนะคะและแน่นอนว่าเมื่อเป็นการวิจัยก็ต้องทำอย่างมีระบบระเบียบแบบแผนนะคะตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นเองทีนี้นะคะเราลองมาดูต่อไปนะคะว่าวัตถุประสงค์ของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์สามารถสรุปได้อะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยนะคะการวิจัยมีอยู่2ประเภทการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์นะคะมาดูอันแรกกันก่อนการวิจัยพื้นฐานนะคะก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ยกตัวอย่างตรงนี้นะคะก็เช่นทฤษฎีการจัดการทางวิทยาศาสตร์ของเฟเดริกเทเลอร์เนาะเดี๋ยวถ้าได้เรียนก็จะได้คุ้นเคยกันนะคะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีที่เป็นทฤษฎีใหม่นะคะเพื่อสร้างองค์ความรู้นั่นเองส่วนที่2ก็คือเพื่อพัฒนาองค์ความรู้นะคะเมื่อการเวลาเปลี่ยนแปลงไปบริบทและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปก็แน่นอนว่าเราจะต้องพัฒนาองค์ความรู้หรือทฤษฎีเดิมนะคะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ที่2ของการวิจัยพื้นฐานนะคะคือการพัฒนาองค์ความรู้นั่นเองและแน่นอนว่านะคะวัตถุประสงค์ที่3ก็คือการพิสูจน์ทฤษฎีและหลักการหรือกฎเกณฑ์ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยพื้นฐานนะคะทีนี้มาดูที่การวิจัยประยุกต์กันบ้างนะคะเพื่อองค์การตรงนี้คืออะไรนะคะแน่นอนว่าถ้าเชื่อมโยงกับศาสตร์ของรัฐประศาสนศาสตร์ตรงนี้ก็คือองค์การภาครัฐนะคะให้สามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนโยบายของฝ่ายการเมืองหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะหรือจะเป็นการวิจัยเพื่อการบริหารตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยนะคะผู้บังคับบัญชานะคะในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เป็นการวิจัยเชิงพฤติกรรมองค์กรนั่นเองนะคะส่วนที่3นะคะเพื่อผู้รับบริการในศาสตร์ของรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยผู้รับบริการของเรานะคะก็คือประชาชนนะคะแน่นอนว่าการวิจัยประยุกต์ตรงนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนนะคะแล้วก็นำข้อคิดเห็นของประชาชนมาปรับปรุงนโยบายสาธารณะของภาครัฐนั่นเองนะคะส่วนที่4นะคะเพื่อผู้ปฏิบัติงานตรงนี้ก็คือข้าราชการแล้วก็คนที่ทำงานอยู่ในองค์กรภาครัฐนะคะให้มีความพึงพอใจมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างต่อมานะข้อแรกเลยนะคะความสำคัญในเชิงวิชาการก็แน่นอนว่านะคะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆและทดสอบองค์ความรู้ที่สำคัญนะคะในความสำคัญในทางปฏิบัตินะคะของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะข้อแรกเลยเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจนะคะทำให้ภาครัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนะในยกตัวอย่างนะคะของการจัดการภาครัฐหรือว่านโยบายสาธารณะเนี่ยสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะคะสองเลยนะคะช่วยในการติดตามปรับปรุงแก้ไขปัญหานะคะปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมของข้าราชการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนั่นเองนะคะทีนี้มาดูการวิจัยและการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ภาคสรุปนะคะ
ที่อาจารย์ได้กล่าวไปทั้งหมดเราจะเห็นว่าการวิจัยเนี่ยมันมีหลักการสำคัญนะคะคือต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบวิธีที่แน่นอนนะคะเพื่อให้ได้ความจริงที่เป็นความจริงแท้นะคะเมื่อนำการวิจัยมาบวกกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ก็คือกับความพยายามในการค้นหาข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของภาครัฐหรือการบริหารรัฐกิจเองนะคะดิฉันดร.พิชยาชวากรนะคะจากสาขาวิทยาการจัดการค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะเรามาดูกันก่อนนะคะในประเภทแรกเนาะก็จะใช้การจำแนกนะคะโดยใช้เกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ก็จะสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะคือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินะคะแล้วก็การวิจัยทางสังคมศาสตร์ยกตัวอย่างนะคะการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเช่นอะไรนะคะสาขาวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะนะคะการวิจัยพวกนี้เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินั่นเองนะคะส่วนการวิจัยทางสังคมศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของเราก็ถือเป็นหนึ่งในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์มนุษยวิทยารัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการวิจัยปรากฏการณ์ทางสังคมนะคะที่จัดอยู่ในประเภทของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ด้วยเนาะทีนี้นะคะมาดูการจำแนกโดยใช้เกณฑ์ตามวัตถุประสงค์นะคะส่วนที่2เนี่ยเราก็สามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะคือการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ส่วนแรกอาจารย์จะพูดถึงการวิจัยพื้นฐานก่อนนะคะการวิจัยพื้นฐานนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะจำแนกอีกเป็นแยกย่อยลงไปนะคะเช่นจำแนกตามประเภทการวิจัยนะคะได้แก่การวิจัยเชิงทดลองแท้การวิจัยเชิงกึ่งทดลองนะคะและการวิจัยเชิงไม่ทดลองนักศึกษาลองทายกันสิว่าการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยจัดอยู่ในประเภทไหนนะคะอาจารย์เฉลยให้เนาะการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยจัดอยู่ในประเภทของการวิจัยเชิงไม่ทดลองนะคะต่อไปนะคะก็คือเป็นการวิจัยจำแนกตามวัตถุประสงค์ในการศึกษานะคะก็ได้แก่การวิจัยบุกเบิกนะคะการวิจัยพรรณนาและการวิจัยเชิงอธิบายนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการจำแนกตามสถานที่การดำเนินการวิจัยนะคะเช่นในห้องทดลองหรือวิจัยภาคสนามการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ส่วนมากนะคะก็จะเป็นการวิจัยจากเอกสารหรือไม่ก็เป็นการวิจัยภาคสนามนั่นเองนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่สายวิทยาศาสตร์นะคะเราเป็นสายสังคมเราจึงเน้นการศึกษาวิจัยจากภาคสนามมากกว่านะคะต่อมานะคะเป็นการจำแนกลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณถ้านักศึกษาได้เรียนรู้ต่อไปเนาะ2คำนี้ก็จะเป็นคำที่ได้เห็นบ่อยมากๆนะคะในการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์คือการวิจัยเชิงคุณภาพหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า qualitative research นะคะแล้วก็การวิจัยเชิงปริมาณ quantitative research นั่นเองนะคะซึ่งถือเป็นการจำแนกตามลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะต่อมานะคะยังคงอยู่ในการจำแนกประเภทนะคะโดยใช้เกณฑ์ตามวัตถุประสงค์นะคะเราก็จะมาดูการวิจัยเชิงประยุกต์กันบ้างในสไลด์ที่แล้วเนาะอาจารย์อธิบายให้ฟังเกี่ยวกับการวิจัยพื้นฐานไปแล้วนะคะเรามาต่อกันที่การวิจัยประยุกต์ในการแบ่งประเภทของการวิจัยประยุกต์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นนะคะการวิจัยและพัฒนานะคะหรือว่า research and development นะคะการวิจัยเชิงสำรวจการวิจัยเชิงนโยบายนะคะการวิจัยประเมินการวิจัยผ่านเครือข่ายสารสนเทศและการวิจัยในสถานที่ทำงานนะคะตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็ขออนุญาตยกตัวอย่างสักเล็กน้อยนะคะในส่วนของการวิจัยและพัฒนาตรงนี้เนี่ยที่อาจจะคุ้นหูคุ้นตากันดีนะคะก็เช่นการวิจัยและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์

คะเพื่อให้ products หรือว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมีการพัฒนาต่อเนื่องเป็นต้นนะคะส่วนการวิจัยประเมินแน่นอนว่าในสายของรัฐประศาสนศาสตร์ของเราเนี่ยการวิจัยเชิงประเมินก็เช่นประเมินผลความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการจัดการนโยบายสาธารณะเป็นต้นนะคะจะสังเกตได้ว่าการวิจัยเชิงประยุกต์เนี่ยผลวิจัยของมันเนี่ยจะนำมาเพื่อประกอบการทำงานนะคะเพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะจะไม่ใช่การวิจัยเชิงพื้นฐานซึ่งเป็นการสร้างหรือพัฒนาทฤษฎีเนาะการวิจัยเชิงประยุกต์จะเน้นนะคะนำผลของมันมาใช้ประโยชน์ในการทำงานมากกว่านะคะต่อมานะคะเรามาถึงการจำแนกประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์อีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งก็คือจำแนกตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนคือการวิจัยเอกสารและการวิจัยจากสนามนะคะตรงนี้เนี่ยการวิจัยเอกสารเช่นอะไรนะคะการศึกษาจากบันทึกหนังสือหรือตำราหรือข้อมูลที่ได้ศึกษามีคนทำไว้แล้วนะคะส่วนการวิจัยภาคสนามเนี่ยก็จะเป็นการเก็บข้อมูลในระดับของปฐมภูมินะคะเช่นการแจกแบบสอบถามการสังเกตนะคะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องลงไปเก็บข้อมูลใหม่ด้วยตัวเองนะคะค่ะทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าองค์ประกอบหลักที่เป็นพื้นฐานของการวิจัยนะคะทางรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างองค์ประกอบแรกเลยนะคะก็คือทฤษฎีนะคะทฤษฎีแน่นอนว่าเราจะทำวิจัยเนี่ยเราไม่มีทฤษฎีเป็นตัวตั้งต้นเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะยกตัวอย่างทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ก็เช่นนะคะทฤษฎีการจัดการภาครัฐแนวใหม่เป็นต้นนะคะอันนี้เนาะก็จะเป็นทฤษฎีที่เราต้องใช้นะคะในการตั้งต้นนะคะในการดำเนินการวิจัยของเรานะคะอันที่สองนะคะก็จะเป็นระเบียบวิธีวิจัยไม่ว่าเราจะเลือกดำเนินวิธีวิจัยทางปริมาณหรือว่าทางคุณภาพนะคะแต่ละวิธีการเก็บข้อมูลเนี่ยเขาเรียกว่าระเบียบวิจัยนะคะต้องเป็นขั้นตอนเป็นระบบนะครับอันนี้จึงถือได้ว่าเป็นการวิจัยที่เป็นมาตรฐานนะคะก็คือระเบียบวิธีวิจัยนั่นเองนะคะส่วนที่3คือสถิติศาสตร์นะคะในส่วนของสถิติศาสตร์เนี่ยเราก็จะใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยนะคะดังนั้นนะคะโดยสรุปนักศึกษาต้องจำไว้นะคะว่าองค์ประกอบหลักของการวิจัยคือทฤษฎีนะคะซึ่งต้องมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบระเบียบหรือที่เราเรียกว่าระเบียบวิธีวิจัยนั่นเองนะคะและแน่นอนว่าสถิติศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราช่วยประเมินผลการวิจัยได้อย่างแม่นยำและก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะโดยสรุปนะคะประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์จากสไลด์ที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่ามันสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะแบ่งตามหลักของการวิจัยพื้นฐานนะคะหรือการวิจัยประยุกต์แต่ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยประเภทอะไรนะคะก็จะต้องมีระเบียบวิธีวิจัยที่ทำอย่างเป็นขั้นตอนนะคะตรงนี้ก็จะทำให้ผลของการวิจัยนั้นถูกต้องชัดเจนแล้วก็น่าเชื่อดิฉันนะคะดร.พิชญาชวากรนะคะจากสาขาวิทยาการจัดการนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะในส่วนแรกนะคะเราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าการวิจัยตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีจุดเริ่มต้นนะคะหรือว่าขั้นตอนแรกเนี่ยมาจากการสังเกตนะคะปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะและนำมาสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือการตั้งสมมุติฐานนะคะและนำไปสู่การพยากรณ์และทดสอบสมมุตินั้นเพื่อที่จะสรุปออกมาเป็นทฤษฎีนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือความพยายามและกระบวนการในการแสวงหาองค์ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นความพยายามในการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆนั่นเองเรามาดูแผนภาพนะคะที่จะอธิบายเนาะวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเป็นการสังเกตนะคะเริ่มต้นที่การสังเกตนะคะปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะหรืออาจจะเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมก็ได้นะคะหลังจากที่เราสังเกตแล้วเนี่ยเราก็หาความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์ต่างๆนะคะและสร้างออกมาเป็นสมมุติฐานนะคะหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า hypothesis นะคะพอเราได้สมมุติฐานแล้วนะคะเราก็จะต้องทำการ
ทดสอบสมมุติฐานนั้นนะคะเพื่อสร้างเป็นทฤษฎีในกรณีที่สมมุติฐานเนี่ยทดสอบแล้วผ่านนะคะก็จะเกิดออกมาเป็นทฤษฎีใหม่นะคะแต่ถ้าในกรณีที่การทดสอบสมมุติฐานนั้นล้มเหลวนะคะเราก็จะต้องนำไปสู่การทดสอบใหม่หรือการตั้งสมมุติฐานใหม่นั่นเองโดยวัตถุประสงค์หลักนะคะของกระบวนการทั้งหมดก็คือความพยายามในการพยากรณ์นะคะอธิบายและก็ทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะหรือปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงนะคะซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เชื่อถือได้นั่นเองนะคะคำว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตรงนี้นะคะหมายความว่าวิธีการได้มาแสวงหาซึ่งความรู้ความจริงอย่างเป็นระบบระเบียบนะคะแน่นอนว่าถ้านำมาเชื่อมโยงสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถผลิตออกมาได้นะคะซึ่งทฤษฎีทางการบริหารรัฐกิจนะคะทางการบริหารงานภาครัฐที่เป็นข้อมูลซึ่งเชื่อถือได้และนำไปใช้ต่อได้อย่างเป็นประโยชน์นะคะต่อมานะคะเรามาดูวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะพูดถึงนะคะในเรื่องของการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณแน่นอนว่าการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยก็เป็น2เขาเรียกว่าระเบียบวิธีวิจัยที่ฮอตฮิตมากๆเลยนะคะถ้านักศึกษาได้เรียนต่อไปในอนาคตนะคะก็จะคุ้นเคยกับ2คำนี้เป็นอย่างดีนะคะเรามาดูกันนะคะว่าการวิจัยเชิงคุณภาพหรือ qualitative research นะคะกับการวิจัยเชิงปริมาณ quantitative research เนี่ยมีความแตกต่างกันในลักษณะขององค์ประกอบและแนวคิดพื้นฐานอย่างไรบ้างนะคะส่วนแรกเลยนะคะการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะแน่นอนว่าเป็นการวิจัยที่อาศัยวิธีการเชิงอุปนัยนะคะวิธีการเชิงอุปนัยคืออะไรนะคะคือวิธีการที่เรารวบรวมข้อเท็จจริงย่อยนะคะและสร้างเป็นข้อเท็จจริงที่ใหญ่ขึ้นมานะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าพื้นฐานหลักนะคะที่การวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยยึดถือนะคะต่อมานะคะการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยไม่มีทฤษฎีในขั้นต้นเริ่มแรกอันนี้นักศึกษาอย่างงนะคะถึงแม้ว่าการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์จะมีองค์ประกอบของทฤษฎีเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญแต่การวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยมักจะไม่เน้นตั้งทฤษฎีที่ตายตัวไว้ในขั้นเริ่มต้นนะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์หลักคือเราต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อสร้างเป็นข้อเท็จจริงหรือทฤษฎีในขั้นหลังสุดนั่นเองนะคะต่อมานะคะพอมันไม่มีทฤษฎีที่ฟิกซ์หรือว่าตายตัวในขั้นต้นเนี่ยมันก็จะไม่มีการวางกรอบสมมุติฐานที่ตายตัวเช่นกันนะคะจุดเด่นอีกข้อนึงของการวิจัยเชิงคุณภาพก็คือไม่มีการวางกรอบสมมุติฐานที่แน่นอนนะคะเป็นเพียงกรอบแบบชั่วคราวเท่านั้นส่วนสุดท้ายในลักษณะเป็นบูรณาการนะคะไม่เน้นขั้นตอนอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นนะคะจุดเน้นของการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เรียกได้ว่าส่วนมากเลยนะคะหลายๆงานวิจัยเลยเนี่ยก็ใช้เชิงคุณภาพเหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูเชิงปริมาณกันบ้างนะคะ quantitative research แน่นอนว่าอาศัยวิธีการแบบนิรนัยนะคะวิธีการแบบนิรนัยเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีทฤษฎีตั้งต้นเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีพื้นฐานนะคะในการเริ่มดำเนินการวิจัยนะคะและแน่นอนว่ามีการตั้งสมมุติฐานที่ชัดเจนนะคะตัวอย่างของการวิจัยเชิงปริมาณก็เช่นนะคะการเขาเรียกว่าแจกแบบสอบถามออกไปนะคะแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาประมวลด้วยวิธีการทางสถิติศาสตร์เนาะคือการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยเขาจะเน้นวัดหรือประเมินค่าสิ่งต่างๆออกมาเป็นตัวเลขนะคะในขณะที่การวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยจะประเมินในลักษณะของความรู้สึกนะคะในสิ่งที่ไม่เป็นตัวเลขเนาะอันต่อไปนะคะของการวิจัยเชิงปริมาณก็คือแน่นอนว่าเน้นขั้นตอนในการทดสอบสมมุติฐานที่เคร่งครัดมากๆนะคะและก็เพื่อเป็นการยืนยันและพิสูจน์ทฤษฎีนั่นเองนักศึกษาจะเห็นได้ว่าใน2 ส่วนนี้นะคะการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยมีความแตกต่างกันชัดเจนเนาะนะคะโดยการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยจะเน้นมากๆเลยนะคะในการตั้งทฤษฎีแล้วก็พิสูจน์ทฤษฎีตามสมมติฐานนั้นด้วยกระบวนการทางสถิตินะคะอันนี้ก็เป็นอธิบายคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับ2กระบวนการนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางคุณภาพโดยสรุปนะคะว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์กับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ย
เราก็จำเป็น

ที่จะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบระเบียบนะคะองค์ประกอบที่สำคัญของการวิจัยไม่ว่าจะเป็นการวิจัยอะไรก็แล้วแต่นะคะจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะมีการทดสอบสมมติฐานในกรณีที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณนะคะแล้วก็ให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยที่เชื่อถือได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการผนวกวิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ร่วมกับการวิจัยทางรัฐศาสนศาสตร์ค่ะดิฉันอาจารย์ดร.พิชญาชวากรนะคะจากสาขาวิทยาการจัดการนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของภาพรวมของกระบวนการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ในส่วนแรกเลยนะคะเราก็มาดูในภาพรวมกันก่อนนะคะกระบวนการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยในอนาคตถ้านักศึกษามีโอกาสได้ทำวิจัยนะคะก็ต้องทราบไปเลยว่ามันประกอบไปด้วย3ขั้นตอนหลักใหญ่ๆนะคะในขั้นตอนแรกคือขั้นการเตรียมการวิจัยนะคะในขั้นตอนที่2คือขั้นตอนการดำเนินการวิจัยและในขั้นตอนสุดท้ายนะคะหรือขั้นตอนที่3เนี่ยก็เป็นขั้นในการนำเสนอผลการวิจัยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดนะคะแยกย่อยกันไปรายข้อขั้นเตรียมการวิจัยนะคะในขั้นแรกเลยก็จะเป็นการกำหนดปัญหาและทบทวนวรรณกรรมนะคะอันนี้มีความสำคัญมากนะคะเราจะศึกษาเรื่องอะไรในหัวข้ออะไรเราต้องระบุให้ชัดเจนนะคะและเมื่อเราทราบแล้วว่าเราจะศึกษาและทำวิจัยในเรื่องอะไรเนี่ยเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องทบทวนวรรณกรรมนะคะหรือศึกษางานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้เรามีองค์ความรู้ที่เพียงพอต่อการทำวิจัยในการวิจัยโดยปกตินะคะการทบทวนวรรณกรรมก็คือบทที่2ของเล่มวิจัยของเรานั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นส่วนที่ประกอบสร้างเนาะเขาเรียกว่าสมมติฐานนะคะในกรณีที่เราทำวิจัยเชิงปริมาณหรือทำให้เราเข้าใจภาพรวมของบริบทที่เราจะศึกษาในกรณีที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะขั้นที่2นะคะคือขั้นตอนการออกแบบวิธีวิจัยนั่นเองในขั้นตอนนี้นะคะนักวิจัยทุกท่านนะคะจะต้องตัดสินใจว่าเราจะมีระเบียบวิธีการดำเนินวิจัยของเราอย่างไรนะคะข้อมูลที่เราต้องการจะเก็บเนี่ยเป็นข้อมูลประเภทไหนเหมาะกับวิธีวิจัยแบบไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายสาธารณะในกรณีนี้เนี่ยถ้ากลุ่มประชากรมันกว้างมากๆเราก็จะต้องดำเนินวิธีการวิจัยแบบเชิงปริมาณนะคะหรือถ้าเราต้องการศึกษาอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนอันนี้นะคะเป็นการวิจัยในลักษณะของคุณภาพนะคะดังนั้นเราต้องเลือกระเบียบวิธีวิจัยให้เหมาะสมกับหัวข้อและกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะขั้นต่อมานะคะเราต้องมาทำการกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะในขั้นตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราเลือกได้แล้วนะคะว่าเราจะทำวิจัยแบบไหนเราก็ต้องสโคปหรือว่าชี้ชัดลงมานะคะว่าประชากรและกลุ่มตัวอย่างของเราที่เราต้องการศึกษาเนี่ยเป็นกลุ่มไหนนะคะเราจะศึกษาประชากรทั้งหมดนะคะหรือจะทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานั่นเองตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพหรือการวิจัยเชิงปริมาณนะคะก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดกลุ่มประชากรให้ชัดเจนนะคะเพราะมันจะมีผลนะคะสำคัญมากๆต่อผลการวิจัยนะคะที่จะน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะขั้นสุดท้ายนะคะคือการจัดเตรียมและวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะตัดสินใจเลือกว่าเราจะเก็บข้อมูลด้วยวิธีไหนด้วยการสังเกตนะคะในกรณีที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพการสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะหรือถ้าเป็นในกรณีของการวิจัยเชิงปริมาณก็เช่นการแจกแบบสอบถามนะคะตรงนี้ก็คือการจัดเตรียมและวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลนั่นเองสรุปนะคะในขั้นของการเตรียมการวิจัยเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนด้วยกันอาจารย์ทวนให้เนาะขั้นแรกนะคะเป็นการกำหนดปัญหาและทบทวนวรรณกรรมขั้นต่อมานะคะขั้นที่2เป็นการออกแบบการวิจัยนะคะและขั้นที่3เป็นการกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างส่วนขั้นที่4นะคะเป็นการจัดเตรียมและวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลนั่นเองต่อมานะคะมาถึงขั้นที่2ที่เป็นกระบวนการที่สำคัญมากๆนะคะในการดำเนินการวิจัยคือนะคะขั้นดำเนินการวิจัยนั่นเองนะคะประกอบไปด้วย1นะคะเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะฟังดูงงๆเนาะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังนะคะเช่นถ้า

เราเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะเราก็อาจจะไปสังเกตนะคะหรืออาจจะไปสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นการเก็บข้อมูลนะคะหรือแม้แต่จะเป็นการเก็บข้อมูลแบบเขาเรียกว่าทุติยภูมิก็ได้นะคะเป็นการเก็บข้อมูลผ่านเอกสารหรือบันทึกที่ทำเอาไว้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลมีหลายวิธีนะคะเราต้องเลือกให้เหมาะกับงานวิจัยของเรานะคะขั้นต่อมาคือการนำข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขั้นปฐมภูมิหรือทุติยภูมินะคะมาประมวลและวิเคราะห์นะคะตรงนี้เนี่ยแต่ละวิธีการทางการวิจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเชิงคุณภาพหรือปริมาณก็จะมีวิธีการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปนะคะยกตัวอย่างเช่นเนาะถ้าเป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนะคะก็จะเป็นการใช้สถิติศาสตร์เป็นหลักนะคะส่วนวิธีการเชิงคุณภาพเราก็มีวิธีการวิจัยที่รวบรวมข้อมูลที่เราศึกษามาเนี่ยกลั่นกรองออกมาให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเหมือนกันนะคะในขั้นสุดท้ายนะคะคือการสรุปผลการวิจัยขั้นนี้สำคัญมากๆนะคะเพราะเราต้องประมวลผลทั้งหมดที่เราศึกษาข้อมูลที่เราหาความเชื่อมโยงได้เนี่ยออกมาเป็นผลการวิจัยซึ่งผลการวิจัยจำเป็นมากๆที่จะต้องวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ครบถ้วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นความสำคัญนะคะของขั้นการดำเนินวิจัยซึ่งอาจารย์ทวนให้นะคะมี3ด้านด้วยกันนะคะคือด้านแรกเลยเนี่ยคือการเก็บรวบรวมข้อมูล2นะคะการประมวลผลวิเคราะห์นะคะและการสรุปผลการวิจัยนั่นเองต่อมานะคะแน่นอนว่าพอเราทำวิจัยเสร็จแล้วก็ต้องมีการนำเสนอนะคะขั้นการนำเสนอผลการวิจัยเนี่ยอาจจะนำเสนอในรูปแบบของรูปเล่มรายงานนะคะซึ่งต้องมีการจัดวางรูปเล่มที่เป็นมาตรฐานเป็นระบบระเบียบนะคะมีการอ้างอิงเอกสารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการนะคะถามว่าทำไมมันถึงสำคัญนะคะเพราะว่าผลการวิจัยนะคะจะนำไปสู่การพัฒนาที่ต่อเนื่องหลากหลายนะคะมีคนมากมายรออ่านงานวิจัยของเราอยู่นะคะดังนั้นการสรุปผลที่เป็นระบบระเบียบนำเสนออย่างเป็นขั้นตอนนะคะให้อ่านง่ายเข้าใจง่ายตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ผู้อ่านนะคะหรือผู้ที่มาศึกษางานวิจัยต่อจากเราเนี่ยมีความเข้าใจได้ตรงประเด็นกับสิ่งที่เราต้องการจะนำเสนอนะคะโดยสรุปนะคะภาพรวมของกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ก็ประกอบไปด้วย3ขั้นตอนหลักๆนะคะคือขั้นเตรียมการขั้นดำเนินการวิจัยและขั้นนำเสนอนะคะในทุกขั้นตอนจะต้องทำอย่างเป็นระบบระเบียบนะคะอาจารย์เน้นนะคะการวิจัยไม่ว่าจะเป็นการวิจัยอะไรนะคะจะต้องทำอย่างเป็นระบบระเบียบมีขั้นตอนนะคะและก็เป็นกระบวนการที่รอบคอบนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์เชื่อถือได้และก็เป็นคำอธิบายปรากฏการณ์ไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือในกรณีของรัฐประศาสนศาสตร์ก็คือปรากฏการณ์ทางการบริหารรัฐกิจนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเราวิจัยได้ดีนะคะผลวิจัยของเราก็จะสามารถอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยได้อย่างชัดเจนและถูกต้องขอบคุณค่ะ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
5: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
6: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่

ต่อไปก็จะเป็นตอนที่2นะครับในเรื่องของการจัดเก็บกลุ่มของข้อมูลด้วยโครงสร้างเฉพาะนะครับถามว่ามีอะไรบ้างนะครับคือตรงเนี้ยไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเล่นกับไอ้ตัวข้อมูลที่เป็นลักษณะของพื้นฐานที่เป็นหน่วยเล็กแต่คราวนี้นะครับเราจะสนใจก็คือว่าเอาข้อมูลหน่วยเล็กๆนะครับประกอบกันนะครับเป็นข้อมูลที่เป็นลักษณะเป็นชุดของข้อมูลนะครับถามว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างให้เราเล่นนะครับก็จะมีข้อความอันนี้เราคุ้นเคยอยู่แล้วต่อไปที่2ก็คือ list นะครับแล้วก็ tuple นะครับหรือ untuple ก็ได้นะครับแล้วก็ set สุดท้ายก็จะเป็นประเภทข้อมูลที่เป็นชนิด dictionary นะครับชนิดของข้อมูลที่เป็นข้อความนะครับซึ่งเราคุ้นเคยนะข้อความก็คืออะไรครับมันประกอบด้วยตัวอักษรถูกไหมครับเรียงกันเห็นไหมครับนะอย่างเช่นเคสนี้นะครับนะข้อความคือ geeks for geeks นะครับนะจะเห็นว่าข้อความเนี้ยจริงๆแล้วมันประกอบด้วยอะไรครับก็คือตัวอักษรแต่ละตัวนะครับมาเรียงต่อกันนั่นเองซึ่งข้อความนะครับนะก็คือว่านะครับเวลามันมองเนี่ยนะครับนะอย่างเช่นเคสนี้นะครับมันจะมองว่าข้อความตัวแรกเนี่ยนะครับนะมันอยู่ที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ข้อความนี้นะครับมันจะเริ่มนะครับเวลาเราเก็บข้อมูลที่เป็นข้อความเริ่มตำแหน่งแรกของตัวอักษรก็คือตำแหน่งที่สูงนะครับนะสำหรับไอ้ตัวภาษาไพทอนนะครับนะถ้าเป็นลักษณะของการจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบชุดนะครับหรือเก็บข้อมูลที่มันรวมกันหลายข้อมูลหลายตัวนะครับนะมันจะถือว่าข้อมูลตัวแรกเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่0นะครับไม่ใช่ตำแหน่งที่1นะตำแหน่งที่0นะครับ0แล้วก็เรียงต่อไปเรื่อยๆโอเคมั้ยครับนะในเคสนี้นะครับมีทั้งหมดนะครับ13ตัวฉะนั้นเนี่ย0จนถึง12เห็นมั้ยครับมี13ตัวนะครับนี่คือเวลาเรียงนะครับจาก0ถึง10 12นะครับแต่เราสามารถมองกลับได้นะครับมองกลับก็คือมองจากปลายทางขึ้นมาก่อนนะมองจากปลายทางนะปลายทางตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะถือว่าเป็นลบ1แล้วก็ลบลงมาเรื่อยๆโอเคไหมครับนะมอง2ทางนะมองไปมองกลับโอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนะไอตัวถามว่ามันมีอะไรเล่นบ้างสำหรับไอตัวข้อความก็คือปกติแล้วเนี่ยอยากจะรู้ว่าตำแหน่งที่5เป็นค่าอะไรหรือเป็นตัวอักษรเท่าไหร่นะเราสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้นะครับนะการเข้าถึงข้อมูลนะครับโดยใช้คำสั่งนะครับนะเห็นไหมครับไอ้ตัวแปรนะครับนะตัวแปรนะครับแล้วก็มีเขี้ยวเห็นไหมครับเนี่ยไอ้ตัวก้ามปูตัวนี้ครับก้ามปูตัวนี้นะข้างในจะมันบอกอินเด็กก็คือตำแหน่งครับอย่างเช่น0 3 5อะไรเป็นต้นลบ1ลบ3อ่ะได้ลบได้ด้วยนะนอกจากนั้นนะครับยังสามารถสตาร์ทสต็อปแล้วก็สเต็ปได้ด้วยนะครับก็คือความหมายคือสไลด์ครับผมเอาช่วงครับอันตรงนี้ความหมายก็คือเป็นช่วงนะผมจะเอานะครับข้อมูลตั้งแต่นะครับนะตำแหน่งที่4จนถึงตำแหน่งที่8อย่างเงี้ยโอเคไหมครับนะเราสามารถตัดเป็นช่วงได้โอเคไหมครับนะนะอย่างเช่นเคสนี้นะครับเห็นไหมครับสตริงนะครับข้อความนี้นะครับเก็บนะไอตัวแปร str ตัวนี้นะครับเก็บคำนี้นะเก็บคำนี้นะฉะนั้นพอคำเสร็จแล้วเนี่ยเราเริ่มเลยครับตัวแรกก็คือตัว m ใหญ่ถูกไหมครับก็คือ index ก็คือตัวตำแหน่งที่0สุดท้ายคือตำแหน่งที่15เห็นไหมครับนะถ้าเกิดว่าเราต้องการนะครับจะตำแหน่งแรกนะครับก็คือว่าตัวแปรนะครับนั้นนะซึ่งมันเก็บข้อมูล machine learning นะแล้วก็ตำแหน่งที่0เห็นไหมครับมีก้ามปูนะครับแล้วก็ใส่ตำแหน่ง0หรือ0ถึง4เห็นไหมครับตำแหน่งที่0ถึงตำแหน่งที่4นะครับอย่าลืมนะครับด้วยขั้นด้วยโคลอนนะครับตรงนี้นะหรือ0ถึง16แต่ว่ามันข้ามนะมันสเต็ปทีละ2นะก็คือตัว m ตัว c เห็นไหมครับนะแล้วก็วิ่งทีละ2เห็นไหมครับนะวิ่งนะครับจาก m นะครับนะแทนที่ว่ามันไปต่อตัว a ถูกไหมครับก็ข้ามนะข้ามไป2ก็คือไปถึงตัว4โอเคไหมครับไปถึงตัว i อย่างเงี้ยนะครับนะเหมือนกันนะครับตัวนี้ลบ1เห็นไหมครับลบก็คือมาจากหลังเห็นไหมครับนั่นคือตัว g นั่นเองนะครับนะโอเคไหมครับอ่ะพวกนี้เราลองไปเล่นดูนะครับต่อไปนะครับการเข้าถึงนะครับในรูปของการใช้คำสั่ง for นะครับ for เมื่อกี้ก็คือ loop ถูกไหมครับเวลาเราเข้าถึงตัวแปรประเภทข้อความเนี่ยนะครับเราต้องเข้าไปดังทุกค่าถูกไหมครับนะรอบที่1ก็คือไปตัวแรกก่อนรอบที่2ก็คือตำแหน่งที่2รอบที่3ตำแหน่งที่3เห็นไหมครับนี่คือเป็นการใช้ for loop นะครับ

กับไอตัวข้อมูลที่เป็นข้อความนะครับก็คือใช้คำสั่งคือ for นะ x ก็คือตัวเป็นตัวแปลอะไรก็ได้ in อันนั้นก็คือเป็นตัวแปลที่เก็บข้อความหรือเป็นข้อความอย่างเช่นเคสนี้นะครับ for x นะครับ in banana banana เนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อความถูกไหมครับถามว่าเวลามัน print x ผลลัพธ์มาเป็นอะไรครับมันก็เป็นอะไรครับตัว b ตัว a ตัว n ตัว a ตัว n ตัว a เห็นไหมครับนะก็คือเอาตัวอักษรแต่ละตัวมา print เรียงกันนั่นเองนะต่อไปการบวกครับการเชื่อมข้อความนะครับเวลาเอาข้อความมาต่อกันเนี่ยมันจะใช้ตัวบวกนะครับนะตัวบวกนะครับก็คือเอามาต่อกันโอเคไหมครับถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นจำนวนเต็มก็คือเอามา2บวก3เป็น5แต่ถ้าเกิดว่าเป็นข้อความเนี่ยมันเอามาต่อกันนะครับต่อไปการจัดรูปข้อความนะครับนะถ้าเกิดว่าเรามีตัวแปลเห็นไหมครับมีตัวแปล name age นะครับแล้วก็ message เนี่ยนะครับมันจะมีข้อความที่เป็นรูปแบบคือสวัสดีคุณอ่ะแล้วก็ตามด้วยชื่อแล้วแต่ว่าไอตัวข้อมูลนะครับที่เก็บในตัวแปล name เนี่ยชื่ออะไรก็คืออย่างเคสนี้ก็เป็นชื่อของ Alice นะครับนะอายุเห็นไหมครับเป็นการจัด format รูปแบบนะครับของข้อความนั่นเองหรืออีกแบบนึงนะเราอาจจะใช้ตัวนี้ก็จุด format ตัวนี้นะครับนะฟอร์แมตตัวนี้นะครับจะคล้ายๆกันนะครับก็คือตัวแปรนะครับมาใส่แทนเนี่ยแทนในตัวไอตัวปีกาเปิดปิดตัวนี้โอเคไหมครับนะซึ่งใช้ตัวไหนก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะนิยมใช้ตัวนี้นะไอตัว f string เนี่ยนิยมใช้เยอะนะครับต่อไปนะครับฟังก์ชันสำหรับข้อมูลชนิดข้อความนะครับก็ทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างที่แปลงเป็นอะไรครับตัวแรกเป็นตัวใหญ่เห็นไหมครับcapitalize นะครับแล้วก็ upper ก็คือว่าความหมายคือแปลงตัวอักษรนะครับเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดหรือตัวเล็กทั้งหมดนะครับโอเคไหมครับ lower นะครับหรือ upper นะครับนะอันนี้เราลองตัวนี้นะครับเราลองไปพิมพ์ดูนะครับนะใช้ collab ก็ได้ง่ายๆนะครับต่อไปนะครับข้อความไปแล้วนะอันที่สองก็เป็นของเรื่องของ list นะครับ tuple แล้วก็ set นะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเก็บข้อมูลที่เป็นชุดข้อมูลความหมายคือเอาข้อมูลเดี่ยวๆเนี่ยมาเก็บรวมกันนะครับไปตัวแรกก็คือ list นะครับการสร้าง list นะครับนะอย่างเช่นในห้องเรานะครับนะก็คือมีนักศึกษา5คนนะครับความหมายก็คือว่านั่นแหละเราจะทำห้องนั้นแหละเป็น list ครับก็คือประกอบด้วย list ที่ประกอบด้วยนักศึกษา5คนโอเคไหมครับมันจะเก็บมากกว่า1ครับอันนี้นะมันจะเก็บมากกว่า1นะครับวิธีการนะครับวิธีการนะลิสต์ง่ายนิดเดียวเห็นไหมครับนะก็คือประกาศตัวแปรปกติเลยครับเห็นไหมครับนะแต่ว่ามันมีอะไรครับมันมีไอตัวก้ามปูเปิดปิดอยู่นะอย่าลืมนะครับก้ามปูเปิดปิดเนี่ยความหมายคือลิสต์นะครับและข้างในก็เป็นสมาชิกที่อยู่ในลิสต์ครับนะในเคสนี้ก็คือเก็บอะไรครับเก็บไอตัวข้อความที่1 แอปเปิ้ลครับข้อความที่2คือบานาน่าข้อความที่3ก็คือเชอร์รี่นะครับนะลิสต์เก็บรายชื่อของผลไม้ประมาณนี้นะการเข้าถึงบ้างนะพอมันมีการสร้างได้มันต้องเข้าถึงได้นะครับเข้าถึงก็จะคล้ายกับไอ้ตัวข้อความเมื่อกี้เลยนะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีแบบว่าตำแหน่งที่เท่าไหร่ลิสต์เนี่ยมันจะมีตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่0ตำแหน่งที่1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆไอ้ตรงวงเล็บตัวนี้นะครับไอ้ตัวที่อยู่ในตัวก้ามปูตัวนี้นะครับมันก็เป็นตำแหน่งที่1นะครับ0ถึง2ความหมายคือไม่รวม2นะตอนนี้เป็นเรนจ์นะครับไม่รวม2ฉะนั้น0 1นะคือตำแหน่งที่0กับตำแหน่งที่1อันนี้ต่อไปนะครับจากถ้าเกิดเราไม่ได้กำหนดไอตัวก่อนเนี่ยเห็นไหมครับบรรทัดนี้นะก่อนไอตัวโคลอนตัวนี้นะครับนะความหมายก็คือตั้งแต่ตัวแรกครับจนถึงอะไรครับจนถึงตัวที่ไม่รวมตัวที่4นะจนถึงตัวที่3นะครับอันนี้เหมือนกันนะครับ3จนถึงตัวสุดท้ายนะครับตัวที่1นะครับจนถึงตัวที่5แต่ว่าเวลาเราเพิ่มเนี่ยกระโดดทีละ2นะครับเห็นไหมครับ1 2ไม่ได้นะครับต้องเป็น3เลย1 3 4ไม่ได้ต้องเป็น5โอเคไหมครับ1 3 5ตำแหน่งที่1 3 5โอเคไหมครับนะครับต่อไปนะครับการเข้าถึงด้วยคำสั่ง for in นะครับเห็นไหมครับนะสมมติว่าเรามีลิสต์ตรงนี้นะครับลิสต์ที่ประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้นะครับ for นะครับตัวนี้เป็นตัวแปรนะ fruit ก็เป็นตัวแปรเป็น x เป็น y เป็น i ก็ได้ in list นี้เห็นไหมครับก็คืออยู่ในตัวแปรนี้นะให้ print ออกมาก็คือ print สมาชิกแต่ละตัวออกมาแค่นั้นเองเห็นไหมครับนะเปลี่ยนแปลงก็เหมือนกันนะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เห็นไหมครับสมมติว่าแอปเปิลนะครับในเคสนี้นะครับก็คือว่าตำแหน่งที่1ก็คือแอปเปิลเป็นตำแหน่งที่0นะครับบานาน่าเป็นตำแหน่งที่1ฉะนั้นผมต้องการจะเปลี่ยนคำว่าบานาน่านะครับเป็นแบล็คเคอร์เรนต์นะครับนะผมก็สามารถบอกได้อ๋อในตำแหน่งที่1เนี่ยผมต้องการจะเอาแบล็คเคอร์เรนต์นะครับไปทับ

ของเดิมไม่รู้เป็นอะไรแหละนะผมจะเอา black current เนี่ยไปทับข้อมูลที่เป็นของเดิมตัวนั้นนะครับต่อไปนะครับฟังก์ชันเมื่อกี้นะครับเราเล่นกันแบบเพียวๆนะต่อไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันนะครับสำหรับจัดการข้อมูลประเภท list นะครับอย่างเช่นว่า len นะครับความหมายคือหาว่าสมาชิกมีทั้งหมดกี่ตัวเห็นไหมครับนะมี3ตัวไหมครับ len นะแล้วก็วงเล็บนะครับข้างในก็คือเป็นตัวแปรที่เป็น list เห็นไหมครับนะเขานะเขา x ความหมายคือผมจะเขาว่า2เนี่ยมีกี่ตัวเห็นไหมครับในเคสนี้นะหรือว่า index ครับผมจะรู้อยากจะรู้ว่า index ที่อยู่ตำแหน่ง2อะครับตัวทีนะครับอินเด็กซ์นะครับที่มีค่าเป็น2เนี่ยนะครับอยู่ที่ตำแหน่งนี้เท่าไหร่อย่างเคสนี้มี2ตัวนะครับมันจะเอาเฉพาะตัวแรกมานะก็คือเอาเฉพาะตัวแรกมาคือตำแหน่งที่อะไรครับก็คือค่า2อยู่ตำแหน่งที่1ถูกไหมครับ0 1นะครับต่อไปนะครับแอปเพนความหมายก็คือเพิ่มครับจากของเดิมมี3ตัวถูกไหมครับเราเพิ่ม4ขึ้นมานะครับต่อไปครับทูเปิลครับทูเปิลจะคล้ายกันครับเหมือนกันเด้เลยนะครับแต่ว่าเงื่อนไขก็คือว่าTuple เนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะเป็นสแตติกเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับหลังจากที่เรากำหนดมาแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ list เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้โอเคไหมครับนะการสร้าง Tuple นะครับเหมือนกับ list เลยครับแค่สังเกตนิดนึงว่าเราจะใช้อะไรครับวงเล็บเปิดปิดนะส่วน list เมื่อกี้เราใช้อะไรครับก้ามปูโอเคไหมครับนะที่เหลือฟังก์ชันในการทำงานของ Tuple จะคล้ายกันเลยครับมันจะมีคำสั่งที่ไม่มีก็คือคำสั่ง append ครับมันไม่สามารถเพิ่มเติมได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันแก้ไขไม่ได้มันไปอัปเดตอะไรไม่ได้โอเคไหมครับนะฉะนั้นเนี่ยแค่แสดงได้อย่างเดียวสำหรับ tuple นะครับพอเรากำหนดมาแล้วก็คือทำอะไรกับมันไม่ได้แล้วนอกจากแสดงได้อย่างเดียวโอเคไหมครับนะก็คือคล้ายกันนะตรงนี้นะครับพวกเราลองไปดูนะคล้ายกันต่อไป set ครับ set จะคล้ายกับ set เนี่ยจะคล้ายกับ list นะครับแต่ตัว set เองเนี่ยนะครับของมันนะครับหลักการของมันก็คือว่านะครับมันเนี่ยตัวมันเนี่ยนะครับมีสมาชิกเนี่ยต้องไม่ซ้ำกันโอเคไหมครับต้องไม่ซ้ำกันนะครับโอเคไหมครับแล้วก็ไม่สามารถแต่ก็ถึงสามารถเพิ่มแล้วก็ลบได้ก็เหมือนกับไอ้ตัว list เมื่อกี้แค่สมาชิกเนี่ยต้องไม่ซ้ำกันโอเคไหมครับอย่างเช่นเคสนี้เห็นไหมครับนะอีกนิดนึงนะครับก็คือตัว set เนี่ยนะครับมันก็จะแตกต่างก็คือว่านะครับมันจะมีวงเล็บปีกาเปิดปิดเห็นไหมครับปีกาเปิดปิดนะตรงนี้ก็คือถ้ามีการกำหนดนี้เขาแสดงว่าเป็นเซตนะครับอย่างนี้ความหมายก็คือ Apple บันเชอร์รี่นะครับถ้าเกิดเรากำหนดใส่ Apple เข้าไปอีกรอบนึงมันใส่เข้าไปมันไม่ได้แล้วนะความหมายมันมี Apple อยู่แล้วโอเคไหมครับมันซ้ำไม่ได้แต่เป็นลิสต์มันซ้ำได้โอเคไหมครับที่เหลือเนี่ยวิธีในการแสดงข้อมูลก็คือใช้ for loop ปกติเลยครับเหมือนกับลิสต์เมื่อกี้นะครับส่วนการจัดการก็เหมือนกันครับนะมีการอัปเดตนะครับมีการลบได้นะครับนะมีการป๊อปออกมานะครับนะแล้วก็มีการแอดเข้าไปได้โอเคไหมครับนะเราไปดูว่าแต่ละตัวนะครับมันหมายความว่ายังไงแล้วก็ลองพิมพ์ตัวคำสั่งเข้าไปดูนะครับแล้วก็ลองเทสดูว่าผลออกมาเป็นยังไงนะครับต่อไป dictionary อันนี้สำคัญนะครับเป็นข้อมูลเป็นชนิดของข้อมูลที่ใช้เยอะมากนะครับ dictionary เนี่ยเราจะพูดถึง dictionary ก็คือคำนี้เลยครับ dictionary เวลาเราดู dictionary เนี่ยมันจะมีอะไรครับมันจะมีคำศัพท์กับความหมายถูกไหมครับนะไอตัวคำศัพท์เนี่ยเขาจะเรียกมันว่าคีย์ครับมันจะต้องมีคีย์นะครับแล้วก็ไอตัวความหมายเรียกว่า value เข้าไหมครับใน dictionary เนี่ยมันจะมีคีย์กับ value นะครับคีย์ความหมายก็คือว่าถ้าเกิดว่าผมบอก1เนี่ยมันจะบอกทันทีว่า1เนี่ยหมายความว่ายังไงจะไม่มี1ซ้ำนะเวลาเราหาข้อมูลใน dictionary ถูกไหมครับหาคำศัพท์ใน dictionary ถูกไหมครับถ้ามีคำว่า boy นะครับมันก็จะให้ความหมายมาถูกไหมครับ boy มีความหมาย1 2 3 4 5แต่มันจะไม่มีคำว่า boy 2ครั้งเก็ทมั้ยครับนะฉะนั้นนะครับตัวคีย์เนี่ยต้องห้ามซ้ำเก็ทมั้ยครับห้ามซ้ำนะ value เนี่ยซ้ำได้แต่คีย์ห้ามซ้ำนะครับนะเคสนี้นะครับต่อไปถามว่าเราจะสร้าง dictionary สร้างยังไงนะครับวิธีการก็คือว่านะครับหลักการก็คือว่านะครับมันจะใช้ไอ้ตัวปีกาเปิดปิดนะครับปีกาเปิดปิดนะขั้นแล้วก็ไอ้ตัวสมาชิกแต่ละตัวเนี่ยอย่างที่บอกประกอบด้วยคีย์และ value นะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่าคีย์ที่1นะครับแล้วก็ขั้นด้วยอะไรครับโคลอนแล้วก็ value ก็คือว่าเป็นค่าของคีย์ที่1นะครับอย่างเช่นว่าง่ายๆก็คือตัวนี้แหละครับนะ this dict เห็นมั้ยครับนะ this dict นะครับเท่ากับนะเห็นไหมครับนี่คือเป็นการสร้างตัวแปรที่เก็บ dictionary นะครับก็คือว่ามีเปิดปิดถูกมั้ยครับปีกาเปิดปิดข้างในมีทั้งหมดสมาชิก3ตัวตัวที่1มีคีย์1ก็คือแบรนด์นะครับแล้วก็ค่าของคีย์ก็คือตัว Ford นะครับโมเดลนะครับตัวที่2โมเดลนะครับแล้วก็ Mustang นะครับแล้วก็ Year นะครับก็คือผลิตที่ปีอะไรนะครับเห็นไหมครับนี่คือรวมเป็น1 dictionary โอเคไหมครับตรงนี้นะครับประกอบด้วยข้างในมีสมาชิก3ตัวด้วยกันนะ
โอเคนะต่อไปการสร้าง dictionary นะครับจริงๆวิธีการสร้างแบบเมื่อกี้เป็นวิธีหนึ่งนะครับในการสร้างมันมีหลายวิธีในการสร้างด้วยกันนะครับอาจจะสร้างในรูปแบบของ tuple ก็ได้เห็นไหมครับเป็นคู่เห็นไหมครับนะเป็นระดับคู่เห็นไหมครับตัวแรกนี่เห็นไหมครับตัวนี้เป็น name เนี่ยก็ถือเป็น key ตัวนี้เป็น value เห็นไหมครับนะหรือใช้ argument อย่างนี้ก็ได้นะก็คือว่าปกติเขาจะมีเรียกว่าเป็น constructor นะตัวนี้นะครับเป็น argument นะก็คือที่อยู่ในคำสั่งว่า dict ตัวนี้นะเราจะ class คำว่า dict ตัวนี้นะครับข้างในนะครับเห็นไหมครับ name ก็คือตัว name ตัวนี้แหละนะครับเป็น key ไอตัวสมชายตัวนี้เป็น value นะครับนี่คือเป็นตัวแรกตัวที่2ก็คือ name ตัวนี้เป็น key ตัวนี้เป็น age นะครับอายุเท่านี้เห็นไหมครับหรือใช้ zip ก็ได้เป็นเคสที่บางครั้งนะครับเรามีกลุ่มที่เป็น key กับกลุ่มที่เป็น value นะครับนะแยกกันเราใช้วิธีการรวมเอา2ตัวนี้ครับรวมกันเป็น dictionary เหมือนตัวนี้เป็นศัพท์นะครับคำศัพท์ตัวนี้เป็นความหมายของคำศัพท์แต่ละตัวนะครับแล้วก็มารวมกันเห็นไหมครับนะมันก็สามารถทำเป็น dictionary เป็นเล่มได้นะครับการเข้าถึงนะครับบางทีเราอยากจะลิสต์ว่าเราคีย์มีอะไรบ้างนะครับเห็นไหมครับใน dictionary ตัวนี้เห็นไหมครับไอ้ตัวนี้บรรทัดนี้นะเป็นการกำหนดว่าเราจะกำหนดตัวแปรที่เก็บ dictionary นะอาจจะลืมนะตัวแรกเป็นตัวคีย์นะเห็นไหมครับแบรนด์เนี่ยเป็นคีย์นะโมเดลเป็นคีย์year เป็นคีย์บางครั้งนะครับเราจะรู้ว่าคีย์เนี่ยมีอะไรบ้างก็คือใช้คำสั่ง .keys มี s นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดตัวนี้นะครับโอเคนะต่อไปนะครับ value นะครับอยากจะเข้าถึง value นะครับของทุกตัวเลยก็คือ Ford นะครับ Mustang ตัวนี้แหละครับแล้วก็1964ตัวนี้เป็น value นะครับโอเคมั้ยครับนะก็คือใช้คำสั่งคือ value คล้ายๆกันนะจำไม่ยากนะคีย์กับ value แค่จำ2ตัวคีย์กับ value ที่เหลือเนี่ยนะมีการอัปเดตมีการเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆนะครับต่อไปนะครับ .get ก็ได้นะ .get ความหมายคือเราจะถึงค่านะครับอย่างเช่นว่าผมอยากจะรู้ว่าแบรนด์เนี่ยนะครับแบรนด์อะไรนะครับก็คือ Ford ของแบรนด์ของข้อมูลที่คาตัวนี้ก็คือยี่ห้อ Ford ถูกมั้ยครับฉะนั้นอยากจะรู้ว่าแบรนด์อะไรนะครับ get brand ออกมา get model ออกมานะครับ get ไอ้ตัวเหยี่ยออกมาว่าเขาผลิตปีไหนนะครับ1964เนี่ยนะครับก็คือเวลาเราเข้าถึงนะครับอันนี้คีย์นี้สำคัญมากนะครับตัวเนี้ยตัวคีย์สำคัญนะครับเวลาเข้าถึงเนี่ยครับเราเข้าถึงด้วยคีย์นะครับเข้าถึงด้วยคีย์นะครับนะถ้าเกิดเราไม่รู้คีย์นะครับเราเข้าถึง value ไม่ได้นะครับนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเวลาเราจะต้องการจะแสดงข้อมูลใน dictionary นะครับเราสามารถทำได้โอเคไหมครับนะแล้วแต่ว่าจะแสดง value หรือแสดง key นะครับก็คือเห็นไหมครับ dot value เห็นไหมครับก็คือเอามาใช้ซ้ำๆอ่ะนะครับคำสั่งจริงๆแล้วมีไม่กี่ตัวนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าตอนนี้เราก็จะเอามาประยุกต์ใช้ยังไงบ้างถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเนี่ยเราก็เอามาประยุกต์ใช้ได้หมดนะครับหลักการก็คือว่าเรียนไปนะครับนะให้ประยุกต์ใช้ให้ได้ถ้าเกิดเรารู้ทุกอย่างแต่ประยุกต์ใช้ไม่เป็นเนี่ยก็ถือว่าเรียนไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับคำสั่งเหล่านี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับสั่งไอเทมก็คือว่าเอาไอเทมหรือว่าเอาสมาชิกทุกตัวออกมาเลยนะครับเลนดิกเลนจำได้ไหมครับเมื่อกี้ก็คือว่าดูอะไรครับดูว่าสมาชิกมีกี่ตัวนะครับนะไอตัวนี้อัปเดตนะครับเป็นเคสที่ว่าเราต้องการจะเพิ่มนะครับนะข้อมูลในดิกชันนารีนะครับเราสามารถเพิ่มได้โดยใช้คำสั่งอัปเดตหรือจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่อยู่ในดิกชันนารีแล้วเราสามารถทำได้จะเห็นว่าที่ผ่านมานะครับตอนที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการนำข้อมูลนะครับนะเล็กๆเนี่ยนะครับทำเป็นลักษณะเป็นกลุ่มของข้อมูลใหญ่ๆแล้วก็มาใช้ฟังก์ชันต่างๆของข้อมูลเหล่านั้นมาจัดการครับตอนที่3นะครับเราจะพูดถึงไลบรารีมาตรฐานนะครับที่เป็นพื้นฐานนะครับก็จะมี2ไลบรารีหลักๆด้วยกันนะครับก็คือว่าเป็นโมดูลนะครับหรือไลบรารีนะครับสำหรับการจัดการข้อมูลและไฟล์แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือคณิตศาสตร์แต่คณิตศาสตร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับมันก็ตรงไปตรงมานะครับไม่ค่อยซับซ้อนตัวแรกก่อนนะครับการจัดการนะครับนะข้อมูลแล้วก็ไฟล์นะครับถามว่ามีไลบรารีอะไรบ้างที่จำเป็นตัวที่หนึ่งนะครับมี OS นะ Date Timeนะครับแล้วก็ JSON นะครับ CSV แล้วก็ Regular Expression นะครับนะตัวนี้ผมไม่ได้กล่าวนะครับเดี๋ยวเราไปดูในหนังสือเพิ่มเติมนะครับนะครับ OS นะครับก็จะเป็นเรื่องของไฟล์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เรานะครับคือไฟล์พวกนี้มันก็คือเข้าถึงได้ด้วยระบบปฏิบัติการนะครับถามว่าเราจะใช้โปรแกรมของเรานะครับเข้าถึงไฟล์เหล่านี้ได้ยังไงเราก็ต้องผ่าน
ไลบรารีตัวนี้แล้วหรือว่าโมดูลตัวนี้นะครับเดทไทม์ก็เช่นเดียวกันนะครับความหมายคือต้องการจะจัดการเรื่องเวลานะครับนะปฏิทินต่างๆนะครับต้องการจะสร้างนะครับโปรแกรมที่เป็นลักษณะของนาฬิกาปลุกจะทำยังไงอะไรประมาณนี้นะครับต้องใช้พวกเดทไทม์พวกนี้นะครับJSON กับ CSV อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับความหมายคือว่าจัดการพวกไฟล์ครับนะแล้วก็ regular expression เป็นเคสที่เราต้องการจะค้นหาแพทเทิร์นที่อยู่ในข้อมูลนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับต่อไปตัวแรกก่อน OS นะครับนะก็จะมีโมดูลที่สำคัญนะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับนะตัวนี้เวลาเราเรียกใช้นะอย่าลืมนะครับเราต้องใช้คำว่า import ก่อนนะครับเป็นการบอกว่าเฮ้ยเราจะขอใช้นะโมดูลชื่อว่า OS นะมันจะดึงมาทั้งยวงเลยครับว่า OS เนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างหรือว่ามีฟังก์ชันให้เราใช้อะไรบ้างโอเคไหมครับหรือว่ามี service ให้เราอะไรบ้างนะตัวหลักๆฟังก์ชันที่อยู่ใน OS นะครับมีอะไรบ้างให้เราใช้ก็คือ mkdir นะครับก็คือ make นะครับ directory นะครับความหมายคือสมมติว่าเราเขียนโปรแกรมเราแหละนะเราต้องการจะสร้างเขียนโปรแกรมให้สามารถนะสร้าง directory ได้นะก็คือเราก็ใช้คำสั่งนี้เข้าใจครับหรือจะ remove directory นะครับหรือนะครับเห็นไหมครับ remove นะนะหรือว่าลบไฟล์ต่างๆที่อยู่ใน directory ต่างๆนะครับเราสามารถใช้คำสั่งนี้ได้โอเคมั้ยครับนะต่อไปนะครับที่เป็นลักษณะของการเข้าถึงนะครับบางคือใน OS เราอะครับในระบบปฏิบัติการเรานะนะครับมันก็จะมีตัวแปรนะครับที่เก็บ environment ต่างๆอย่างเช่นพวกpath นะพวก path ต่างๆนะครับเราสามารถเข้าถึงได้ไปแก้ไขไอ้ตัวแปรเหล่านั้นได้นะครับถ้าเกิดเราเขียนเก่งๆนะครับเราสามารถนะครับเข้าไปนะครับ control ในตัว OS ได้เลยนะครับโดยใช้ฟังก์ชันเหล่านี้แหละนะครับนะจากนั้นนะครับก็คือว่าคำสั่งถ้าเกิดเราต้องการจะรันคำสั่งที่เป็นของ OS เองนะเราก็สามารถใช้คำสั่งนี้ได้นะครับ os.system แล้วตามด้วยคำสั่งนะครับนะตามด้วยคำสั่งนะครับอย่างเช่นว่า dir อย่างเงี้ยต้องการจะ list นะครับหรือ ls อย่างเงี้ยนะครับต้องการจะ list ข้อมูลนะครับหรือว่าไฟล์ทุกอย่างที่อยู่ในโฟลเดอร์นะครับเราก็ใช้คำสั่งของ os ได้นะครับหรือจัดการเส้นทางผ่านนะครับบางทีเนี่ยเวลาเราเขียนโปรแกรมส่วนหลายครั้งนะครับเราต้องการข้อมูลที่มาจากผ่านทางต่างๆมารวมกันนะเราอาจจะใช้ลักษณะของการจอยได้นะครับแต่ตรงนี้มันดีอย่างตรงที่ในระบบ OS แต่ละตัวนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้คำสั่งจอยนะครับบางทีเนี่ย OS บางตัวมันจะจอยกันด้วยเลยครับด้วยตัว slash หรือ backslash บางตัวต้องใช้ slash 2ตัวอย่างเงี้ยนะครับนะจะได้ตัดปัญหาเหล่านั้นนะมันจะได้คุ้นเคยกับไอ้ตัวหรือว่ามันคล้องจองหรือว่ามันเหมาะสมกับ OS แต่ละตัวเนี่ยการใช้คำสั่งจอยเนี่ยมันจะดีกว่านะครับพาธก็เหมือนกันนะครับเวลาเราจะสปิทพาธออกมาสมมติเรามีพาธยาวๆนะในพาธเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างครับมันก็จะประกอบด้วยอะไรครับประกอบด้วยไอ้ตัวชื่อโฟลเดอร์ถูกไหมครับแล้วก็สุดท้ายก็ประกอบด้วยตัวสุดท้ายส่วนใหญ่ก็คือชื่อไฟล์ถูกไหมครับเราสามารถสปิทได้นะครับสปิทออกมาได้ว่ามีทั้งหมดกี่พาธด้วยกันนะครับต่อไปนะครับเป็นโมดูลประเภท date time นะ date time ก็กำหนด date กำหนด time ชัดเจนนะต้องการเฉพาะเวลานะครับก็คือ dot time ต้องการเฉพาะอะไรครับวันที่สนใจเฉพาะวันที่อ่ะก็เอาเฉพาะ dot date ออกมานะหรือต้องการจะเป็นทั้ง date ทั้ง time นะความหมายอย่างเช่นว่าเราจะ stamp อย่างเงี้ยครับเวลาเราเข้างานนะหรือว่าเราต้องการเวลารถเข้ามากี่โมงนะครับนะเวลาเท่าไหร่เป็นวินาทีเลยนะครับเป็นวันเป็นวินาทีนะครับตรงนี้จะใช้ date timeนะครับเป็นต้นอย่างนี้นะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จะใช้เยอะมากเดทไทม์จะใช้เยอะมากนะครับอย่างเช่นเคสนี้นะครับเป็นเคสที่เราจะคำนวณขวามือนะครับตรงนี้นะเป็นเคสคำนวณอะไรครับคำนวณอายุจากวัน จากวันเกิดของเราเราใส่วันเกิดเข้าไปนะครับมันจะคำนวณอายุมันนะครับว่าทั้งหมดกี่ปีนะครับเวลาคำนวณอายุเนี่ยมันก็ต้องดูวันปัจจุบันถูกไหมครับถ้าเกิดว่าผมใส่นะครับให้คำนวณวันเกิดคำนวณนะครับอายุในวันนี้นะครับเราก็ต้องเอาอะไรครับเอาวันปัจจุบันมาถูกไหมครับ today มาเห็นไหมครับนะจากนั้นเนี่ยก็คำนวณถูกไหมครับเอา year มาลบกับไอตัว year ของวันเกิดเราถูกไหมครับ year ปัจจุบันมาลบกับ year วันเกิดเราถูกไหมครับแล้วก็มาเช็คเรื่องอะไรครับเดือนด้วยแล้วก็วันด้วยโอเคไหมครับตรงนี้นะเราไปดูเพิ่มเติมตรงนี้นะครับต่อไปนะครับโมดูล JSON นะครับเป็นลักษณะของการเก็บข้อมูลนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการนะครับใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับสร้างข้อมูลที่เป็น JSON หรือต้องการจะเซฟข้อมูลออกมานะครับเป็น JSON เนี่ยนะครับนะเราสามารถทำได้นะครับนะโดยใช้คำสั่งถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลที่เป็น JSON ถูกไหมครับเราโหลดเข้าไปนะครับก็คือโหลดข้อมูลนะครับเป็นลักษณะของ JSON นี่อย่าลืมนะ JSON เนี่ยมันเป็นข้อมูลภายในเนี่ยมันเก็บเป็น dictionary dictionary ประกอบด้วยอะไรครับประกอบด้วยคีย์กับ value คู่กัน
นะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว JSON ของเรานะครับมันก็เป็นลักษณะของข้อมูลนะครับที่เป็นอาร์เรย์แต่ว่าเป็นอาร์เรย์ที่

ที่แต่ละสมาชิกแต่ละตัวเนี่ยเป็นคีย์กับ value เห็นไหมครับตัวนี้เห็นไหมครับนี่คู่กันเห็นไหมครับคู่ที่1เห็นไหมครับ key value คู่ที่2 key value คู่ที่3 key value เห็นไหมครับเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเขาเรียกเป็น JSON โอเคไหมครับนะเห็นไหมครับก็คือโหลดมาเก็บไว้ใน JSON นะรูปแบบของ JSON นะครับจากนั้นเนี่ย

เหลือเนี่ยเราความสามารถนะครับของเจสันมาหมักครอบอีกทีหนึ่งจะทำให้เราสามารถทำงานกับข้อมูลนั้นได้กว้างขึ้นได้มากขึ้นนะครับนะ CSV ก็เหมือนกัน CSV นี่เป็น text file ปกติเลยครับนะ text file ที่ขั้นนะครับสมาชิกแต่ละตัวเนี่ยอาจจะขั้นด้วยเนี่ยขั้นด้วยคอมม่าหรือบางทีก็ขั้นด้วยแท็บก็แล้วแต่ว่าการขั้นของเรานะครับจะขั้นด้วยอะไรก็ได้แล้วแต่เรากำหนดได้นะครับอย่างเช่นเคสนี้ตรงนี้ก็จะเป็นคอลัมน์ถูกไหมครับมีเนมนะครับนะมีอายุมีซิตี้นะครับไอตัว3ตัวไอตัว3แถวสุดท้ายเนี่ย3แถวนี้นะมันก็เป็นอะไรครับนี่คือเป็นข้อมูลจริงๆนะคนที่1ชื่อจอนคนที่2ชื่อเจนนะครับคนที่3ชื่อบ๊อบอย่างเงี้ยนะครับนะเป็นลักษณะของข้อมูลที่เก็บในเวลาผมสร้างพวกนี้ผมสร้างด้วยโน้ต8ปกติเลยนะครับจากนั้นก็มันก็ง่ายแล้วคราวนี้จะทำเป็น Excel จะทำเป็น JSON จะทำเป็นอะไรก็ง่ายนะครับแล้วตอนนี้มันไลท์ด้วยไลท์ความหมายคำว่าไลท์ก็คือความหมายก็คือว่ามันจะใช้เนื้อที่ในการเก็บข้อมูลน้อยไม่มีเฮดเดอร์ไลท์เยอะนะครับนะครับเวลาส่งข้อมูลเข้าไปในอินเทอร์เน็ตมันจะส่งได้ดีกว่านะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเราต้องการจะอ่านข้อมูลนะครับ CSV นะอ่านข้อมูลเข้ามานะครับโอเคไหมครับนะเข้ามาแสดงหรือว่าเข้ามาเพื่อประมวลผลนะครับนะเราก็จะมีข้อมูลว่า example.csv นะจากนั้นก็คือใช้คำสั่งนี้ครับ csv นะครับ .reader เห็นไหมครับเราต้อง import csv ขึ้นมาก่อนนะครับอย่าลืมนะไปขอใช้นะ tool ตัวนี้ก่อนนะหรือว่าแพ็กเกจตัวนี้ก่อนหรือว่าโมดูลตัวนี้ก่อนนะแล้วก็ใช้งานไปนะครับการเขียนก็เหมือนกันนะครับการเขียนก็คือ .writer นะครับนะ .writer นะเอาข้อมูลมาแล้วก็เขียนเข้าไปใน csv อันแรกก็คืออ่านจากข้อมูลจาก csv ไฟล์นะครับลงมาในแรมเราอันที่2คือจากแรมเราครับเก็บไว้ในไฟล์ CSV โอเคไหมครับนะต่อไปนะครับโมดูล regular expression ตัวนี้นะครับแล้วหน้าตามันก็จะเป็นลักษณะเหมือนการค้นหาแพทเทิร์นนะครับที่อยู่ในข้อมูลเรานะครับนะอาจจะมีพอค้นหาเสร็จแล้วทำอะไรครับแทนที่ไปแทนบ้างละไปตรวจสอบบ้างนะครับหรือมีการแบ่งนู่นแบ่งนี่แล้วแต่แพทเทิร์นของเราโอเคไหมครับมันจะมีหลายเม็ดต่อด้วยกันนะครับอย่างเช่นเคสนี้นะครับเรามีเทคอันนี้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีวันที่อยู่ไหมเห็นไหมครับตัวนี้เป็นข้อมูลที่เป็นวันที่เห็นไหมเป็นแพทเทิร์นที่เป็นวันที่ถูกไหมครับวิธีการก็คือว่าเราก็จับเห็นไหมครับเราบอกว่าแพทเทิร์นของวันที่คือแพทเทิร์นนี้นะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นการคราวต่อไปก็คือว่าจากข้อมูลเหล่านี้กับแพทเทิร์นที่ได้มานะครับเราก็ลองหาดูนะครับเสิร์ชตามแพทเทิร์นดูนะเกิดแพทเทิร์นวันที่มันเป็นอย่างเงี้ยนะมันจะมีหรือเปล่าในข้อความนะครับถ้าเกิดว่ามีมันก็แสดงออกมาหรือถ้าเกิดว่ามันมีแล้วเนี่ยเป็นค่าเท่าไหร่เราแทนค่ามันได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับเราก็ทำได้นะครับต่อไปนะครับเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์นะครับก็คือโมดูลหลักๆก็คือแมทครับนะอันนี้ก็มีอาจจะหา square root เห็นไหมครับนะหา square root นะครับหาไอตัว power ก็คือหายกกำลังนะ ceiling นะครับนะ ceiling ก็คือปัดเศษขึ้นนะครับหรือว่า floor ก็คือว่าถ้าเกิดมีเศษก็ปัดลงนะครับนะลักษณะอย่างนี้นะหรือว่าตรีโกณนะครับเห็นไหมครับ sin cos tan เห็นไหมครับนะหรือค่าฟังก์ชันที่เป็นค่าคงที่นะครับ pi เห็นไหมครับ pi e เห็นไหมครับตัวนี้นะครับนะแล้วก็นะ inf ก็คือเป็นลักษณะเป็นค่าอนันต์นะครับแล้วก็ nna นี่ก็คือมันไม่ใช่ที่เป็นตัวเลขบางครั้งเวลาเราทำงานกับแมทนะครับเราต้องเช็คว่าเป็นตัวเลขก่อนหรือเปล่านะครับถ้าเป็นใส่ข้อมูลใส่ a ขึ้นมาเนี่ยมันไม่เป็นตัวเลขเนี่ยเราก็ต้องแสดงต่อไม่ได้หรือว่าทำงานต่อไม่ได้นะครับโอเคนะครับตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องของไลบรารีพื้นฐานนะครับที่จำเป็นใช้ที่ต้องใช้ในการเขียนโปรแกรมพื้นฐานนะครับ

สวัสดีค่ะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะมาพบกับอาจารย์ในครั้งนี้ก็จะเป็นการบรรยายในเนื้อหาของหน่วยที่1นะคะแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะเรื่องของขั้นตอนการเตรียมการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะเรื่องของขั้นตอนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะซึ่งเป็นตอนสุดท้ายก็จะพูดถึงเรื่องของขั้นตอนการหลังการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการเรียนในหน่วยที่หนึ่งนี้นะคะก็ต้องการให้นักศึกษาเนี่ยนะคะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกี่ยวกับพื้นฐานของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะซึ่งได้แก่อะไรบ้างนะคะได้แก่นักศึกษาจะต้องรู้เกี่ยวกับความหมายของการผลิตรายการนะคะประเภทของการผลิตรายการความสำคัญของการผลิตรายการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานผลิตรายการนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาในตอนที่หนึ่งนะคะเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการนะคะซึ่งก็ต้องการให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอนของในกระบวนการเตรียมการผลิตรายการนี้นะคะจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นจะต้องเตรียมเขียนบทเตรียมวางแผนนะคะรายการนะคะจะต้องเตรียมบุคลากรวัสดุอุปกรณ์อย่างไรบ้างนะคะในตอนที่3เนี่ยนะคะก็จะวัตถุประสงค์ของตอนที่3ก็ที่จะเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยนะคะเข้าใจงานด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะว่าประกอบด้วยขั้นตอนไหนบ้างนะคะอันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนในการเข้าในสตูดิโอนะคะสำหรับที่จะเริ่มบันทึกเสียงนะคะวัตถุประสงค์ของตอนที่4นะคะก็จะเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงการตรวจสอบคุณภาพของการผลิตรายการหลังการผลิตรายการนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะนักศึกษาก็จะสามารถศึกษาได้จากเอกสารการสอนนะคะสำหรับรายละเอียดนะคะซึ่งในการบรรยายของอาจารย์ครั้งนี้ก็จะเป็นการสรุปเฉพาะประเด็นสำคัญนะคะโดยจะขอเริ่มต้นจากตอนที่1นะคะคือเรื่องของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะในตอนที่1เนี่ยนะคะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงก็จะประกอบด้วยเนื้อหานะคะที่เกี่ยวกับความหมายของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงความสำคัญของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงบุคลากรในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะก่อนที่เราจะพูดถึงรายละเอียดต่อไปนักศึกษาต้องทำความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับความหมายของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงก่อนค่ะการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยนะคะก็หมายถึงการคิดสร้างสรรค์นะคะและทำให้มีรายการวิทยุกระจายเสียงรูปแบบประเภทใดประเภทหนึ่งนะเกิดขึ้นเพื่อที่จะนำไปออกอากาศนะคะตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ในตารางการกระจายเสียงนะคะการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยก็มีความสำคัญนะคะถ้าเราจะแบ่งความสำคัญออกเป็นก็จะแบ่งออกเป็นได้4ประเภทนะคะก็4ประการนะคะก็คือประการที่1เนี่ยนะคะทางด้านการบริหารนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งเนี่ยนะคะจะต้องออกอากาศทุกวันนะคะทุกเวลานะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีรายการที่มีคุณภาพคอยป้อนนะคะสถานีนะคะเพื่อที่จะดึงดูดใจผู้ฟังให้ฟังนะคะถ้าหากรายการใดที่มีเรตติ้งสูงนะคะคือมีคนฟังมากเนี่ยก็จะมีโฆษณาเข้ามามากนะคะการโฆษณาก็จะสร้างรายได้ให้กับสถานีนะคะสำหรับสถานีที่เป็นสถานีธุรกิจนะคะก็จะมีกำไรจากการโฆษณาสินค้านะคะก็จะเป็นแสดงให้เห็นว่าสถานีนั้นประสบความสำเร็จในการบริหารงานนะคะโดยเฉพาะทางด้านธุรกิจนะคะป
ประการที่2นะคะด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถานีนะคะปัจจุบันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งเนี่ยส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่ทุกแห่งส่วนใหญ่นะคะก็จะแบ่งเป็นคลื่นต่างๆนะคะอย่างเช่นสถานีวิทยุของอสมทเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นคลื่นความรู้คลื่นข่าวสารคลื่นเพลงลูกทุ่งอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยได้เลือกฟังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเนี่ยได้ฟังมากขึ้นนะคะการผลิตรายการประเภทนี้นะคะก็จะต้องป้อนเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถานีนะคะอย่างเช่นเพลงลูกทุ่งนะคะถ้าใครอยากจะฟังเพลงลูกทุ่งก็จะต้องฟังที่สถานีนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถานีให้มันโดดเด่นขึ้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการจัดรายการเนี่ยการผลิตรายการก็จะมีบทบาทในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถานีนะคะประการที่3ด้านผู้ฟังนะคะอันนี้ผู้ฟังเนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญในการทำในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะเพราะในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ย เราต้องการให้ผู้ฟังได้รับความรู้ข่าวสารความรู้ความบันเทิงนะคะแล้วก็ยังเป็นการสร้างพฤติกรรมในการฟังนะคะทำให้ผู้ฟังรู้จักฟังเป็นเวลารู้จักฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือสนองความต้องการของผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพนะคะก็จะเป็นการเสริมให้ผู้ฟังมีความรู้นะคะแล้วมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลนะคะส่วนประการสุดท้ายประการที่4ในด้านสังคมนะคะการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยนอกจากจะมีความสำคัญต่อผู้ฟังเฉพาะกลุ่มแล้วนะคะก็จะมีความสำคัญต่อผู้ฟังโดยส่วนรวมด้วยสังคมส่วนรวมนะคะก็คือ เมื่อคนในสังคมมีความรู้นะคะก็จะมีจะมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลนะคะและทำให้สังคมเนี่ยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้นะคะส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นความสำคัญของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงทั้ง4ด้านนะคะ

ทีนี้เรามาพูดถึงประเภทของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงกันต่อไปนะคะว่าการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะในที่นี้จะขอแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะคือประเภทที่1เป็นการผลิตรายการสดนะคะคือหมายถึงว่าเป็นการผลิตรายการในทันทีทันใดและออกอากาศทันทีทันใดเลยนะคะการผลิตรายการประเภทนี้ก็เช่นรายการข่าวนะคะอันนี้เพราะว่ารายการข่าวนั้นเป็นรายการที่ต้องสดใหม่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะคะและอีกรายการหนึ่งนะคะอย่างเช่นรายการถ่ายทอดสดนะคะก็จะต้องมีการถ่ายทอดเหตุการณ์นั้นๆออกอากาศโดยทันทีนะคะหรืออาจจะเป็นรายการอภิปรายนะคะซึ่งจะต้องถ่ายทอดในขณะที่มีการอภิปรายในเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญนั้นๆนะคะอันนี้ก็จะต้องผลิตเป็นประเภทรายการสดนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือรายการที่ผลิตหรือบันทึกเสียงและบันทึกเสียงล่วงหน้านะคะอย่างเช่นรายการสารคดีรายการบทความนะคะหรือรายการอื่นๆที่มีการผลิตที่มันค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อนละครวิทยุอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งมีผู้แสดงจำนวนมากนะคะไม่สามารถที่จะผลิตรายการสดได้เพราะมีความอาจจะเกิดการผิดพลาดได้สูงนะคะเพราะต้องใช้เทคนิคหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นผู้ผลิตรายการก็จำเป็นจะต้องมีการผลิตรายการล่วงหน้านะคะในเนื้อหาของหน่วยที่1เนี่ยนะคะนอกจากจะพูดถึงเรื่องของความหมายความสำคัญประเภทของการผลิตรายการวิทยุแล้วเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของบุคลากรในการผลิตรายการนะคะบุคลากรนี่ก็มีความสำคัญนะคะในการผลิตรายการมีใครบ้างที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้นักศึกษาก็จะต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะคะว่าในการผลิตรายการเนี่ยเราจะต้องทำงานเป็นทีมนะคะอาจจะประกอบด้วยหลายๆคนนะคะคนที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็เป็นผู้ริเริ่มคนสำคัญก็คือผู้ผลิตรายการนะคะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า producer นะคะบุคคลคนนี้เนี่ยนะคะจะเป็นผู้ที่คิดริเริ่มสร้างสรรค์รายการนะคะกำหนดแนวคิดของรายการนะคะแล้วก็มีการวางแผนรายการนะแล้วก็ควบคุมการผลิตรายการทุกขั้นตอนหรือจะกล่าวได้ว่าบุคคลผู้นี้ก็จะมีอำนาจเต็มนะคะในการที่จะผลิตรายการใดรายการหนึ่งนะคะบุคคลต่อมาบุคคลที่สองนะคะคนนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะคือผู้เขียนบทนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า script writer นะคะบุคคลนี้ก็จะนำเอาแนวคิดของผู้ผลิตรายการนะคะที่มอบหมายมาอย่างเช่นว่าให้ทำรายการสารคดีนะคะเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะผู้เขียนบทก็จะรับเอาแนวคิดนั้นมานะคะแล้วก็นำมาหาข้อมูลค้นคว้าหาข้อมูลนะคะแล้วก็เขียนออกมาเป็นบทหรือถ่ายทอดจากแนวคิดอันนั้นออกมาเป็นจินตนาการนะคะเป็นตัวอักษรแล้วก็สามารถที่จะทำให้ตัวอักษรนั้นเนี่ยเป็นเสียงที่สร้างภาพให้เกิดกับผู้ฟังได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบทบาทของผู้เขียนบทนะคะนอกจากผู้เขียนบทแล้วนะคะก็ยังมีผู้กำกับรายการนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าไดเรคเตอร์นะคะบุคคลนี้ก็จะทำหน้าที่ในการควบคุมการผลิตนะคะในส่วนใหญ่จะเป็นในห้องบันทึกเสียงนะคะแล้วมีการควบคุมการฝึกซ้อมนะคะบทอย่างเช่นการแสดงละครวิทยุอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมีจำนวนคนหรือตัวแสดงจำนวนมากนะคะผู้กำกับรายการก็จะควบคุมในการฝึกอ่านออกเสียงการแสดงอารมณ์นะคะแล้วก็ควบคุมเวลาในการผลิตนะคะและนอกจากนี้ก็ยังควบคุมดูแลผู้ควบคุมเสียงนะคะให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามบทนะคะแล้วก็เป็นไปตามเวลาที่กำหนดนะคะบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งจะขาดไม่ได้ในกระบวนการผลิตรายการก็คือผู้ควบคุมเสียงนะคะหรือเทคนิคเชียนนะคะบุคคลผู้นี้ก็จะเป็นทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกเสียงนะคะบันทึกเสียงผสมเสียงผสมสัญญาณเสียงนะคะแล้วก็ตัดต่อเสียงนะคะส่วน
อีกส่วนหนึ่งนะคะอีกบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ดำเนินรายการนะคะผู้ดำเนินรายการผู้แสดงนะคะผู้ประกาศหรือใครก็ตามที่ออกเสียงนะคะในทางวิทยุกระจายเสียงนะคะถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้นะคะก็จะไม่มีรายการที่ออกอากาศเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าวิทยุกระจายเสียงก็จะเป็นสื่อที่ใช้เสียงเป็นหลักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในการผลิตรายการก็จะต้องประกอบด้วยบุคคลเหล่านี้นะคะสำคัญ4ประเภทอาจจะมีอีกหลายประเภทนะคะอย่างเช่นผู้ประสานงานการผลิตนะคะหรือผู้ช่วยผู้กำกับรายการอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งอันนี้ก็มันไม่มีจำนวนที่แน่นอนตายตัวนะคะขึ้นอยู่กับประเภทและรูปแบบของรายการที่จะผลิตนะตลอดจนเรื่องของเวลาเรื่องของงบประมาณความยุ่งยากซับซ้อนในการผลิตนะคะซึ่งบางแห่งบางทีเนี่ยนะคะผู้ผลิตรายการคนเดียวเนี่ยอาจจะทำหน้าที่หลายอย่างนะคะอย่างเช่นเป็นผู้ผลิตรายการผู้เขียนบทนะคะผู้กำกับรายการด้วยนะคะบางทีก็เป็นผู้ดำเนินรายการด้วยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ซึ่งมันไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ตายตัวนะคะเพราะการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยในปัจจุบันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนนะคะคนคนเดียวอาจจะทำงานได้หลายอย่างนะคะเพราะมีแอปพลิเคชันต่างๆโปรแกรมต่างๆเข้ามาช่วยนะคะซึ่งที่อาจารย์กล่าวถึงบุคลากรเหล่านี้ก็เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้ทราบไว้นะคะเป็นหลักการเท่านั้นนะคะ

ช่วงต่อไปนะคะเราจะพูดถึงกระบวนการผลิตรายการนะคะซึ่งจะประกอบด้วย3ขั้นตอนนะคะคือขั้นเตรียมการผลิตรายการขั้นผลิตรายการแล้วก็ขั้นหลังการผลิตรายการนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะย้ำอยู่เสมอนะคะว่ามันมี3กระบวนการนี้จะประกอบด้วย3ขั้นตอนนะคะในขั้นเริ่มแรกนะคะก็คือขั้นการเตรียมการผลิตรายการนะคะขั้นนี้เนี่ยผู้ผลิตรายการจะมีบทบาทสำคัญมากนะคะโดยเริ่มจากการคิดนะคะสร้างสรรค์ผลิตรายการนะคะว่าจะทำรายการอะไรดีนะคะจะทำรายการที่มันมีความแปลกใหม่แตกต่างจากรายการอื่นๆที่มีคนอื่นทำมาแล้วนะคะที่มีสถานีคู่แข่งทำมาแล้วนะคะให้มันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะทีนี้การความแตกต่างเนี่ยมันก็จะต้องอยู่พื้นฐานว่ามันจะสามารถนำไปผลิตได้ไหมนะคะจะทำเป็นไปได้ไหมที่จะสามารถผลิตเป็นรายการวิทยุได้นะคะไม่ใช่สร้างสรรค์จินตนาการจนเกินขอบเขตความเป็นจริงนะคะแล้วจะมีเทคนิควิธีการยังไงถึงจะดึงดูดความสนใจของผู้ฟังนะคะและนอกจากนี้ก็ยังคำนึงถึงองค์ประกอบอื่นๆนะคะอย่างเช่นว่ามีบุคลากรเพียงพอไหมมีอุปกรณ์ไหมนะคะมีความยุ่งยากในการผลิตมากน้อยแค่ไหนนะคะมีงบประมาณเพียงพอหรือเปล่านะคะแล้วก็ในการผลิตเนี่ยนะคะในการสร้างสรรค์การผลิตรายการเนี่ยอาจารย์จะขอย้ำนะคะว่าความคิดในการผลิตความคิดในการสร้างสรรค์รายการเนี่ยนะคะจะต้องอยู่ภายใต้กรอบความคิด4อย่างด้วยกันนะคะกรอบที่1ก็คือคิดในเชิงบวกนะคะในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยนักศึกษาจะต้องคิดอยู่เสมอว่าจะต้องทำอะไรให้ได้ประโยชน์ต้องมีเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อผู้ฟังนะคะไม่ทำให้มีความเป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมนะคะความคิดในกรอบที่2ก็คือเป็นความคิดในเชิงสร้างสรรค์นะคะอันนี้ก็สร้างสรรค์ในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นความคิดแปลกใหม่นั่นเองนะคะแปลกใหม่แล้วก็สามารถที่จะแข่งขันกับคนอื่นๆได้นะคะกรอบความคิดอันที่3นะคะก็เป็นกรอบความคิดในเชิงกลยุทธ์นะกลยุทธ์นี้ก็หมายถึงว่าเราจะต้องสามารถที่จะเอาชนะใจผู้ฟังได้นะคะจะทำยังไงจะดึงดูดความสนใจของผู้ฟังนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะต้องไปสู้กับคู่แข่งขันอื่นๆนะคะในตลาดซึ่งมีสถานีวิทยุเป็นจำนวนมากนะคะทำยังไงถึงจะเอาสามารถที่จะชนะได้นะคะความคิดในกรอบที่4ก็คือเป็นความคิดในเชิงจริยธรรมอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยนะคะ เราจะต้องคำนึงถึงจริยธรรมนะจริยธรรมก็คือไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหายนะคะไม่ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็อยู่ในศีลธรรมอันดีนะคะคือจะต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะเมื่อคิดสร้างสรรค์เนื้อหาที่จะผลิตรายการได้แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนการผลิตนะคะผู้ผลิตรายการก็จะต้องคิดถึงจะผลิตรายการ อย่างไรนะคะแล้วก็โดยการศึกษาเริ่มจากการศึกษาข้อมูลนะคะการศึกษาข้อมูลจะมีข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของสถานีนะคะสถานีมีนโยบายเกี่ยวกับรายการอย่างไรอันนี้นะคะเราจะต้องทำผลิตรายการให้สอดคล้องกับนโยบายของสถานีนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังต้องศึกษาข้อมูลของคู่แข่งขันอันนี้อาจารย์จะย้ำสำหรับสถานีวิทยุที่เป็นเชิงธุรกิจนะคะอันนี้สำคัญมากเรื่องของคู่แข่งขันนะคะนอกจากศึกษาข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะนำมากำหนดแนวคิดของรายการของเราว่ารายการของเราเนี่ยควรจะเป็นแนวคิดอย่างไรนะคะอย่างเช่นเป็นรายการเพื่อความให้ความรู้นะคะให้ความบันเทิงหรือให้ข่าวสารสาระอย่างนี้เป็นต้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อได้กำหนดแนวคิดวัตถุประสงค์แล้วนะคะก็จะมอบหมายให้ผู้เขียนบทเนี่ยนำไปเขียนบทนะคะนำไปเขียนบทเพื่อให้มีเนื้อหาขึ้นมานะคะแล้วก็
มีการเตรียมการเตรียมวัสดุอุปกรณ์บุคลากรการผลิตนะคะแล้วก็การวางแผนการทำงานนะคะว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยจะเริ่มยังไงจะเริ่มเมื่อไหร่นะคะจะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะจนกว่าจะผลิตรายการสำเร็จแล้วก็นำไปออกอากาศนะคะขั้นตอนที่2ของกระบวนการผลิตรายการนะคะก็คือขั้นผลิตรายการนะคะซึ่งขั้นนี้ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่หลังจากที่ผู้เขียนบทเนี่ยนะคะเขียนบทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการประชุมทีมผู้ผลิตรายการทั้งหมดนะคะซึ่งประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นประชุมผู้กำกับรายการผู้ควบคุมเสียงนะคะผู้แสดงหรือผู้ดำเนินรายการนะคะมีการประชุมตกลงมอบหมายบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายนะคะให้เข้าใจร่วมกันตามบทที่ผู้เขียนบทได้เขียนขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะถึงขั้นที่เราเรียกว่ามีการซักซ้อมรายการนะคะการซักซ้อมรายการหรือการฝึกซ้อมรายการก็ได้นะคะด้านฝึกซ้อมรายการเนี่ยก็มีความจำเป็นความจริงเนี่ยจำเป็นสำหรับรายการทุกประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการที่มีคนเดียวนะคะผู้ดำเนินรายการคนเดียวนะคะอย่างเช่นรายการบทความอ่านคนเดียวนะคะหรือรายการข่าวนะคะก่อนที่จะออกอากาศนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นรายการสดก็ต้องมีการซ้อมนะคะการซ้อมนี่อาจจะต้องการอ่านบทอ่านบทเพื่อที่จะหาข้อผิดพลาดบกพร่องบทพิมพ์ถูกหรือเปล่านะคะควรจะอ่านออกเสียงอย่างไรจะเติมคําอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เป็นความจำเป็นนะคะในการฝึกซ้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกซ้อมที่จำเป็นอย่างยิ่งก็คือรายการละครวิทยุอันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าละครวิทยุเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกซ้อมก่อนเนี่ยมันก็จะเกิดความคลุกคลักตะกุกตะกักนะคะไม่ราบรื่นในการก่อนการบันทึกเสียงก็จะต้องมีการฝึกซ้อมโดยผู้กำกับรายการก็จะเป็นผู้ดูแลนะคะการฝึกซ้อมสำหรับละครเนี่ยก็จะมีหลายขั้นตอนนะคะขอยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าผู้รับบทแต่ละคนเนี่ยนะคะก็จะได้บทของตัวเองขั้นที่1 นะคะในการฝึกซ้อมละครนะคะก็จะได้บทของตัวเองไปอ่านก่อนนะคะไปฝึกซ้อมว่าตัวเองได้รับบทนี้นะจะเป็นใครจะมีคาแรคเตอร์มีบุคลิกภาพทางเสียงยังไงนะคะจะแสดงอารมณ์อย่างไรนะคะหลังจากที่ฝึกซ้อมคนเดียวนะคะอ่านบทคนเดียวนะคะรู้เข้าใจคาแรคเตอร์ของตัวเองนะคะก็จะมีการฝึกซ้อมที่เรียกว่าฝึกซ้อมฉากก็คือจะเข้าฉากกับคนที่ร่วมแสดงด้วยกันนะคะจะมีการส่งอารมณ์โต้ตอบระหว่างกันนะคะจะเป็นการซ้อมปากเปล่านะคะแล้วก็จะมีการซ้อมกับไมโครโฟนคืออ่านออกเสียงนะคะผ่านไมโครโฟนนะคะแล้วก็จะมีการซ้อมตลอดรายการตลอดการบันทึกเสียงเฉพาะตอนนั้นๆนะคะอย่างเช่นตอนที่1 นะคะเราก็จะซ้อมตลอดซึ่งภาษาอังกฤษ run through นะคะคือซ้อมตลอดรายการทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการซ้อมนะคะซึ่งแต่ละรายการเนี่ยแต่ละประเภทของรายการจะไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับประเภทของรายการนะคะแต่ยังไงก็ตามจะต้องมีการซ้อมนะคะซ้อมก่อนเพื่อกันป้องกันความผิดพลาดนะคะบางทีอาจจะไปเจอว่าบทพิมพ์ผิดนะคะอ่านคำพูดอย่างเงี้ยอ่านว่าอะไรภาษานี้อ่านว่าอะไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็มีการแก้ไขปรับปรุงแต่งเติมต่อเติมก่อนที่จะบันทึกเสียงนะคะหลังจากนั้นเมื่อเข้าห้องบันทึกเสียงแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นบทบาทของผู้กำกับรายการที่จะคอยควบคุมนะคะการบันทึกเสียงให้เป็นไปตามบทนะคะแล้วก็ผู้กำกับรายการจะคอยดูว่าผู้พูดหรือผู้แสดงเนี่ยแสดงอารมณ์ตามที่ต้องการหรือไม่นะคะตามที่กำหนดไว้หรือไม่นะคะผู้กำกับรายการก็จะควบคุมเวลานะคะว่าตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกเท่าไหร่จะต้องทำอย่างไรให้รายการดำเนินการตรงตามเวลาจบตามเวลานะคะอีกผู้หนึ่งนะคะที่มีบทบาทสำคัญในขั้นตอนการผลิตรายการก็คือผู้ควบคุมเสียงนะคะผู้ควบคุมเสียงนี่ก็จะทำหน้าที่อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วก็คือทำหน้าที่ในการผสมเสียงผสมสัญญาณเสียงนะคะให้สัญญาณในการเปิดไมโครโฟนนะคะการบันทึกเสียงนะคะการ
ตัดต่อนะคะรายการนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างคร่าวๆนะคะซึ่งอาจจะมีบทบาทสำคัญมากกว่านี้นะคะก็แสดงให้เห็นว่าในการขั้นตอนการผลิตรายการเนี่ยนะคะจะจบลงตรงที่มีการบันทึกเสียงลงใน อาจจะเป็นใช้เทปใช้แผ่นซีดีนะคะหรือMP3 หรืออะไรก็แล้วแต่ในคอมพิวเตอร์อะไรซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีวิธีการต่างๆมากมายนะคะรายละเอียดนักศึกษาก็ไปอ่านได้ในเอกสารการสอนนะคะซึ่งได้เขียนไว้แล้วนะคะ

ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะคือขั้นหลังการผลิตรายการนะคะในขั้นตอนนี้ก็จะเริ่มจากเมื่อการมีการบันทึกเสียงเสร็จแล้วนะคะผู้ผลิตรายการเนี่ยนะคะก็จะมีการมาตรวจสอบคุณภาพของรายการนะคะการตรวจสอบคุณภาพของรายการเนี่ยก็จะอาจจะต้องทำพร้อมๆกันนะคะระหว่างผู้ผลิตรายการผู้กำกับรายการผู้ควบคุมเสียงนะคะหรือบางครั้งเนี่ยผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการหรือผู้แสดงก็อาจจะอยู่ร่วมด้วยนะคะเราตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างนะคะในขั้นตอนนี้นะคะก็จะตรวจสอบในเรื่องของเสียงนะคะโดยเฉพาะเน้นในเรื่องของเสียงพูดนะคะเสียงดนตรีเสียงประกอบนะคะเริ่มตั้งแต่เรื่องของเริ่มขั้นเตรียมการผลิตเลยนะคะขั้นเตรียมการผลิตเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบแผนของการผลิตก่อนนะคะว่าแผนการผลิตที่ผู้ผลิตรายการเนี่ยวางไว้เนี่ยสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริงหรือเปล่านะคะสามารถที่จะทำเป็นบทละครบทวิทยุออกมาได้ไหมนะคะจะต้องถูกควบคุมเรื่องในเรื่องของเนื้อหานะคะความถูกต้องของเนื้อหานะคะว่าเป็นไปตามที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป็นไปตามนโยบายของสถานีหรือไม่นะคะหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังมากน้อยเพียงใดนะคะอันนี้จะต้องตรวจสอบเริ่มเลยนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะเมื่อตรวจสอบเรื่องของบทแล้วเนี่ยนะคะเมื่อนำไปสู่การผลิตแล้วก็จะเน้นในเรื่องของส่วนที่เป็นเสียงละนะคะส่วนที่เป็นเสียงก็อย่างที่กล่าวมาแล้วว่ามีเสียงพูดเสียงดนตรีเสียงประกอบนะคะก็จะดูความชัดเจนของเสียงนะคะส่วนหลังจากการผลิตรายการหรือบันทึกเสียงแล้วนะคะก็จะมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนำไปออกอากาศนะคะอันนี้จะเห็นว่าทุกกระบวนการทุกขั้นตอนของการผลิตเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของรายการนะคะก่อนที่จะนำไปออกอากาศนอกจากนี้แล้วเมื่อหลังจากออกอากาศแล้วเนี่ยนะก็ยังมีขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะก็คือการตรวจสอบความนิยมของผู้ฟังนะคะคือการประเมินหลังรายการนะหลังที่รายการออกอากาศไปแล้วนะคะก็จะมีการประเมินคุณภาพความนิยมของรายการอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าประชาชนหรือผู้ฟังเนี่ยนะคะฟังรายการแล้วเนี่ยมีทัศนคติยังไงชอบหรือไม่ชอบมีความนิยมต่อรายการอย่างไรบ้างนะคะควรจะมีข้อเสนอให้การที่จะมีการปรับปรุงรายการอย่างไรนะคะก็จะนำมาปรับปรุงรายการต่อไปนะคะการประเมินรายการหลังการผลิตเนี่ยก็จะมีสองวิธีนะคะวิธีแรกก็คือการประเมินโดยวิธีทางตรงนะคะทางตรงนี่ก็คือการออกแบบสอบถามนะคะเอาแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่เราสุ่มโดยวิธีวิจัยนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ลงทุนสูงนะคะซึ่งก็ไม่นิยมทำนะคะเพราะว่ารู้สึกมันไม่คุ้มค่านะคะสำหรับรายการวิทยุกระจายเสียงสักรายการหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะทำนะคะมันก็ไม่คุ้มค่านะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีใช้วิธีที่สองนะคะคือวิธีโดยอ้อมก็อย่างเช่นการโทรศัพท์เข้ามาในรายการนะคะว่าผู้ฟังเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงต่อรายการนะคะชอบหรือไม่ชอบนะคะควรจะมีการปรับปรุงอย่างไรนะคะหรือบางครั้งเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยสถานีวิทยุกระจายเสียงหลายๆแห่งเนี่ยนะคะก็จะมีการออกอากาศนอกจากจะทางภาคพื้นดินนะคะหรือออนแอร์เนี่ยนะคะไปแล้วเนี่ยก็ยังมีออนไลน์นะคะออนไลน์ก็คือไปแขวนไว้ในเว็บไซต์ของสถานีนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ฟังเข้ามานะคะดูนะคะแล้วก็อาจจะมีการสามารถที่จะเปิดฟังย้อนหลังได้อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งก็เป็นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะนี่ผู้ฟังก็จะสามารถที่จะเข้ามานะคะตอบคำถามซึ่งผู้ผลิตรายการหรือสถานีเนี่ยได้นำไปแขวนไว้นะคะในเว็บเพื่อที่จะให้ตอบคำถามเข้ามานะคะว่าเห็นรู้สึกมีความรู้สึกอย่างไรนะคะต่อรายการที่ออกอากาศไปนะคะนี่วิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็สะดวกนะคะแล้วก็นิยมทำกันมากในปัจจุบันนะคะ
เมื่อเราได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาแล้วเนี่ยนะคะ

0: ก็อาจจะนำมาประมวลผลนะคะอาจจะด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่นะคะจะใช้วิธีง่ายๆนะคะวิธีการอะไรล่ะนับจำนวนนะคะร้อยละหรือจะทำถึงขั้นสถิติอะไรก็แล้วแต่นะคะขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับงบประมาณที่มีอยู่นะคะแล้วก็เราจะนำผลอันนั้นเนี่ยมาใช้ในการปรับปรุงรายการของสถานีของรายการที่เราผลิตต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการผลิตรายการไปนะคะสำหรับการผลิตรายการอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะมีความจำเป็นเป็นพิเศษอย่างเช่นรายการเพื่อการศึกษาเนี่ยนะคะก็จะมีวิธีการประเมินผลที่ค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะหรือว่ามีจำเป็นที่จะต้องทําที่มันเป็นหลักการมากกว่านี้นะคะอย่างเช่นอาจจะก่อนที่จะออกอากาศเมื่อผลิตรายการเสร็จแล้วนะคะก็อาจจะมีการประเมินผลโดยการให้ผู้เชี่ยวชาญมาฟังรายการของเรานะคะแล้วก็ให้ประเมินว่ารายการนี้เนี่ยเนื้อหาถูกต้องไหมนะคะมีเทคนิควิธีการนําเสนอที่น่าสนใจหรือเปล่านะคะสมควรที่จะนำออกอากาศไหมนะคะคือดูทุกๆด้านนะคะความชัดเจนของเสียงความน่าสนใจของรายการนะคะความถูกต้องของเนื้อหานะคะก่อนที่จะนำออกอากาศเพราะว่ารายการเพื่อการศึกษานี้มันมีความสำคัญนะคะถ้าหากพูดผิดพลาดไปนะคะก็อาจจะเกิดผลเสียต่อผู้ฟังได้นะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของกระบวนการผลิตรายการนะคะซึ่งอาจารย์ได้กล่าวมาแล้วนะ3ขั้นตอนด้วยกันนะคะ
1: อย่ารีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02504-7777
2: ผมว่าผมเป็นศิษย์เก่าที่มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าถามว่าเราตอบอะไรได้เราตอบได้ว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคนใช้สื่ออย่างไรหรือทำให้เขารู้ว่ารู้เท่าทันการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคนผมก็ถือว่าเราเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านสำหรับในชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงในหน่วยนี้เป็นหน่วยที่2ค่ะอุปกรณ์ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะในหน่วยนี้จะประกอบด้วย4หัวข้อหลักๆนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเรื่องที่2คือไมโครโฟนในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงค่ะเรื่องที่3เกี่ยวกับเครื่องเล่นและการบันทึกเสียงนะคะในเรื่องสุดท้ายคือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานวิทยุกระจายเสียงค่ะเรามาดูกันทีละเรื่องเลยนะคะเรื่องแรกค่ะห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะในเรื่องนี้เนี่ยเราจะพูดถึง3ประเด็นหลักค่ะจะพูดถึงลักษณะทั่วไปของห้องผลิตรายการนะคะประเภทของห้องผลิตรายการและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องผลิตรายการค่ะลักษณะเด่นหรือลักษณะสำคัญนะคะของห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงก็คือต้องสามารถที่จะเก็บเสียงได้นะคะเก็บเสียงก็หมายถึงว่าป้องกันเสียงข้างในห้องเนี่ยไม่ให้ออกไปข้างนอกรวมทั้งป้องกันไม่ให้เสียงจากภายนอกเนี่ยเข้ามาในห้องด้วยนะคะเป็นการป้องกันเสียงรบกวนได้ด้วยนะคะอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะสำคัญก็คือจะต้องสามารถป้องกันการเกิดเสียงสะท้อนได้นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะสังเกตเห็นว่าฝาผนังพื้นของห้องผลิตรายการเนี่ยจะมีการบุวัสดุพิเศษนะคะเพื่อที่จะป้องกันการเกิดเสียงสะท้อนในระหว่างการผลิตรายการให้ได้นะคะส่วนประกอบสำคัญของห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงแบ่งเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกคือส่วนที่เรียกว่าสตูดิโอนะคะส่วนที่2เนี่ยเรียกว่าส่วนควบคุมหรือจะเรียกว่าส่วน

ควบคุมเสียงก็ได้นะคะในส่วนของสตูดิโอเนี่ยหน้าที่หลักก็คือใช้สำหรับประกาศแจ้งรายการนะคะสำหรับการอ่านข่าวหรืออาจจะเป็นการบันทึกรายการประเภทต่างๆนะคะรวมถึงถ้าหากว่าเป็นการบันทึกรายการละครวิทยุกระจายเสียงเนี่ยก็จะใช้สำหรับแสดงละครนะคะในสตูดิโอจะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักๆ4อย่างนะคะก็คือ 1. ไมโครโฟนนะคะ 2. หูฟังนะคะ 3. ก็คือจะอาจจะเป็นโต๊ะและเก้าอี้นะคะ อุปกรณ์หลักๆทั้ง4อย่างเนี่ยอาจจะจัดองค์ประกอบแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของสตูดิโอแล้วก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานในครั้งนั้นๆ นะคะอันนี้คือส่วนของสตูดิโอนะอีกส่วนประกอบหลักของห้องผลิตรายการก็คือส่วนที่เรียกว่าส่วนควบคุมนะคะในส่วนควบคุมนี้เนี่ยจะประกอบด้วยคอนโซลสำหรับมิกเซอร์นะคะหรือว่าเรียกกันว่ามิกเซอร์เป็นเครื่องสำหรับควบคุมเสียงซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันในรายละเอียดต่อไปนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของเครื่องเล่นต่างๆนะคะเครื่องเล่นในที่นี้หมายถึงอาจจะเป็นเครื่องเล่นซีดีเครื่องเล่นมินิดิสนะคะหรือว่าเครื่องเล่นถ้าเป็นสมัยที่ย้อนกลับไปเนี่ยก็อาจจะเป็นแผ่นเสียงเทปเสียงนะคะซึ่งในปัจจุบันอาจจะมีการใช้น้อยแล้วนะคะอีกองค์ประกอบหนึ่งนะคะก็คือคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยจะใช้เป็นเครื่องมือหลักในปัจจุบันนี้นะคะเพื่อที่จะควบคุมการเปิดเครื่องเล่นต่างๆรวมถึงการบันทึกและการตัดต่อด้วยนะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยจะทำหน้าที่ทั้งควบคุมทั้งหมดนะคะในส่วนของการควบคุมเสียงนะคะในการผลิตรายการประเภทต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูอุปกรณ์หลักๆนะคะในห้องผลิตรายการนะคะอย่างที่เราบอกองค์ประกอบไปแล้วนะว่าห้องผลิตรายการเนี่ยมี2ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ใน2ส่วนเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะคะกลุ่มแรกก็คืออุปกรณ์สำหรับนำสัญญาณเสียงเข้านะคะหมายถึงว่าการที่เราจะตัดต่อรายการหรือบันทึกรายการเนี่ยเราจะต้องมีแหล่งของเสียงนะคะเสียงที่ได้มาเนี่ยอาจจะมาจากไมโครโฟนนะคะถ้าเกิดว่ามีการพูดมีการอ่านนะคะผ่านไมโครโฟนอีกส่วนนึงก็คือเสียงที่มาจากเครื่องเล่นประเภทต่างๆนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าเป็นรายการเพลงนะคะเปิดเพลงเครื่องเล่นเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้แหล่งเสียงประเภทไหนนะคะเพลงอาจจะมาจากซีดีนะเพลงอาจจะมาจากคอมพิวเตอร์นะคะถ้าหากว่ามีการบันทึกไฟล์เสียงไว้ในคอมพิวเตอร์นะคะนั่นก็คืออุปกรณ์สำหรับนำสัญญาณเสียงเข้านะคะอีกส่วนนึงนะคะก็เป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกันนะคะก็คืออุปกรณ์สำหรับบันทึกและตัดต่อเสียงนะคะอุปกรณ์สำหรับบันทึกและตัดต่อเสียงเนี่ยจะประกอบด้วย4ส่วนหลักๆนะคะอันแรกก็คือเป็นเครื่องผสมเสียงหรือว่ามิกเซอร์นะทำหน้าที่ในการที่จะปรับแต่งสัญญาณปรับแต่งความดังความค่อยนะคะความทุ้มแหลมของเสียงต่างๆส่วนที่2ก็คือเครื่องบันทึกเสียงนะคะก็คือหลังจากมีแหล่งของเสียงมาเนี่ยก็บันทึกเสียงไว้ก่อนที่จะทำการตัดต่อนะคะส่วนที่3ก็คือเครื่องสำหรับตัดต่อเสียงนะคะและส่วนที่4ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราจะรวมเครื่องบันทึกเสียงและเครื่องตัดต่อไว้ด้วยกันแล้วนะคะก็คือใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกและตัดต่ อรายการประเภทต่างๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์หลัก2ส่วนนะคะที่เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะ

ค่ะหลังจากที่เราได้รู้จักกับอุปกรณ์ประเภทแรกนะคะของห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงไปแล้วเนี่ยมารู้จักกับอุปกรณ์สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือไมโครโฟนนะคะไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากสำหรับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงทุกประเภทนะคะไมโครโฟนสามารถที่จะแบ่งประเภทได้หลายๆประเภทนะคะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่เราจะนำมาใช้ในการแบ่งประเภทของไมโครโฟนนะคะเราลองมาแบ่งประเภทกันสัก2แบบนะคะแบบแรกเนี่ยเป็นการแบ่งประเภทของไมโครโฟนตามส่วนประกอบของไมโครโฟนนะคะก็จะสามารถแบ่งประเภทได้เป็น3ประเภทหลักๆนะคะประเภทแรกก็คือไมโครโฟนไดนามิกนะคะไมโครโฟนประเภทนี้เนี่ยเป็นไมโครโฟนที่ราคาไม่แพงนะคะจุดเด่นก็คือว่ามีความทนทานนะสามารถที่จะใช้ได้ค่อนข้างจะส

บุกสมบันนะคะเพียงแต่ว่ามีข้อจำกัดก็คือว่าจะต้องหลีกเลี่ยงสนามแม่เหล็กนะคะคือถ้าเกิดว่าใช้ไมโครโฟนนี้ใกล้กับลำโพงหรือสิ่งอื่นๆที่มีลักษณะของสนามแม่เหล็กเนี่ยก็อาจจะเกิดเสียงสะท้อนได้นะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือไมโครโฟนริบบอนนะคะเป็นไมโครโฟนที่มีความไวสูงในการรับเสียงนะคะซึ่งให้คุณภาพเสียงที่ดีนะคะแต่ว่าก็มีจุดด้อยนะคะก็คือเป็นไมโครโฟนที่ค่อนข้างจะบอบบางนะคะอาจจะไม่เหมาะสำหรับการใช้ภายนอกสถานที่นะคะไมโครโฟนอีกประเภทนึงนะคะก็คือไมโครโฟนคอนเดนเซอร์นะคะเป็นไมโครโฟนที่มีคุณภาพเสียงที่ดีเช่นเดียวกันนะคะมีความไวสูงในการรับเสียงนะคะเพียงแต่ว่าเป็นไมโครโฟนที่จำเป็นต้องมีแหล่งพลังงานนะคะก็คือต้องมีถ่านหรือต้องมีแบตเตอรี่ในการที่จะใช้งานซึ่งบางครั้งก็อาจจะเป็นข้อจำกัดได้นะคะถ้าหากว่าแบตเตอรี่หมดก็จะทำให้ไม่สามารถจะใช้ไมโครโฟนประเภทนี้ได้นะคะอันนี้คือการแบ่งประเภทของไมโครโฟนตามส่วนประกอบของไมโครโฟนนะคะมาดูอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าหากว่าเราจะแบ่งประเภทของไมโครโฟนตามทิศทางการรับเสียงนะคะก็สามารถที่จะแบ่งได้เป็น3ประเภทเช่นเดียวกันนะคะแบบแรกนะคะเรียกกันว่าไมโครโฟนที่รับเสียงได้รอบทิศทางนะคะไมโครโฟนประเภทนี้เนี่ยก็ตามที่ชื่อเลยค่ะก็คือว่าสามารถจะรับเสียงได้จากทุกทิศทางรอบๆตัวไมโครโฟนเองนะคะไมโครโฟนประเภทนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทละครนะคะซึ่งจะมีผู้พูดหลายๆคนนะแล้วแต่ละคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีไมโครโฟนของตัวเองนะคะสามารถที่จะใช้ไมโครโฟนรวมในลักษณะของไมโครโฟนรอบทิศทางเพื่อจะให้ระดับเสียงเนี่ยเป็นธรรมชาติมากขึ้นในการแสดงหรือการเล่นละครวิทยุนะคะไมโครโฟนอีกประเภทหนึ่งก็คือไมโครโฟนที่รับเสียง2ทางนะคะไมโครโฟนประเภทนี้เนี่ยจะรับเสียงจาก2ด้านเท่านั้นนะคะจะเหมาะกับการผลิตรายการประเภทรายการสนทนาหรือรายการสัมภาษณ์นะคะที่มีผู้พูดหรือผู้ดำเนินรายการเนี่ย2คนนะคะสามารถที่จะนั่งตรงกันข้ามกันและพูดคุยกันได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะไมโครโฟนอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือไมโครโฟนรับเสียงทางเดียวนะคะก็ดังชื่อเลยค่ะเป็นไมโครโฟนที่รับเสียงได้เพียงด้านเดียวซึ่งผู้ใช้เนี่ยจะเหมาะกับผู้ใช้คนเดียวนะคะโดยผู้ใช้ก็จะต้องมีการทดลองเสียงนะคะว่าไมโครโฟนตัวนั้นๆเนี่ยเสียงจากทิศทางไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้านหน้าของไมโครโฟนนะคะก็จะเหมาะกับรายการประเภทรายการพูดคุยหรือรายการบทความนะคะที่มีผู้ใช้เพียงแค่คนเดียวนะคะอันนั้นก็เป็นตัวอย่างของการแบ่งประเภทของไมโครโฟนนะแล้วแต่เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของการเลือกใช้ไมโครโฟนในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทต่างๆกันนะคะการใช้ไมโครโฟนในการผลิตรายการเนี่ยมีเกณฑ์ในการใช้ที่จะต้องคำนึงถึงอยู่2ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือจะต้องคำนึงถึงความต้องการใช้งานนะคะว่ารายการนั้นๆเนี่ยไปผลิตหรือไปจัดรายการอยู่ที่สถานที่ใดนะคะมีจำนวนคนที่จะใช้ไมโครโฟนนั้นๆเนี่ยจำนวนเท่าไหร่อย่างเช่นถ้ามีคนจำนวนมากนะคะอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างไปอย่างเช่นละครวิทยุกระจายเสียงอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จะมีคนใช้งานจำนวนมากๆอาจจะต้องพิจารณาไมโครโฟนที่สามารถจะรับเสียงได้จากรอบทิศทางอย่างนี้เป็นต้นนะคะรวมถึงสถานที่ที่ไปใช้เนี่ยใช้ในสถานที่หรือว่าในสตูดิโอหรือว่าเป็นนอกสถานที่ตามพื้นที่ต่างๆก็ต้องดูถึงความเหมาะสมด้วยนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือคำนึงถึงทิศทางของการรับเสียงนะคะก็ต้องดูประเภทของรายการดูผู้ใช้เช่นเดียวกันนะคะว่าจะมีคนใช้ไมโครโฟนนั้นๆกี่คนนะหรือว่าจะมีจำนวนไมโครโฟนกี่ตัวนะคะแล้วก็มีคนใช้กี่คนเพื่อที่จะให้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะ

ทีนี้มาดูหลักของการใช้ไมโครโฟนนะคะหลักการใช้ไมโครโฟนเนี่ยเป็นหลักทั่วๆไปนะที่สามารถจะนำไปใช้ในการกับไมโครโฟนทุกประเภทที่กล่าวถึงไปแล้วนะคะหลักการขั้นแรกหรือขั้นต้นก็คือว่าหลังจากที่จะผลิตรายการหรือจะ

ใช้ไมโครโฟนเนี่ยก็จะต้องทดสอบทิศทางของการรับเสียงของไมโครโฟนนั้นๆ นะว่าเป็นไมโครโฟนที่มีการรับเสียงในทิศทางแบบใดนะคะเพื่อที่จะได้ทราบว่าเวลาเราพูดเนี่ยเราจะต้องพูดในทิศทางใดเพื่อจะให้ไมโครโฟนนั้นรับเสียงได้ชัดเจนที่สุดเพื่อคุณภาพของการผลิตรายการที่ดีนะคะอันที่สองนะคะหลังจากที่เราทดสอบทิศทางของการรับเสียงของไมโครโฟนแล้วเนี่ย เราควรจะเว้นระยะห่างระหว่างปากของผู้พูดนะคะกับไมโครโฟนเนี่ยประมาณ6ถึง12นิ้วนะคะถ้าเกิดว่าจะจำง่ายๆก็คือประมาณ1คืบจากปากของผู้พูดนะคะก็จะทำให้ เสียงที่ได้เนี่ยชัดเจนแล้วก็ไม่ดังหรือค่อยเกินไปแต่ว่านี้เป็นระยะห่างระหว่างปากกับไมโครโฟนในระยะทั่วๆไปนะคะหากนักศึกษาเนี่ยผลิตรายการเนี่ยปกติก็จะมีการทดสอบไมโครโฟนอยู่แล้วนะคะซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เทคนิคที่ทำหน้าที่ในการควบคุมเสียงเนี่ยอาจจะบอกช่วยบอกเรานะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนพูดเสียงเบานะคะอาจจะต้องเข้าใกล้ไมโครโฟนอีกนิดนึงนะคะหรือว่าเปล่งเสียงให้ชัดเจนหรือเสียงดังมากยิ่งขึ้นนะคะปัจจุบันเป็นระยะห่างแบบทั่วๆไปที่กำหนดไว้ก่อนนะคะนอกจากนี้เนี่ยในการใช้ไมโครโฟนในการผลิตรายการเนี่ยนะคะยังผู้ใช้ไมโครโฟนเนี่ยต้องสวมหูฟังด้วยนะคะการสวมหูฟังเนี่ยจะช่วยให้ผู้พูดเนี่ยได้ยินเสียงของตนเองนะคะแล้วก็ทราบว่าตัวเองพูดเสียงดังหรือเบาแค่ไหนนะจะได้ยินเสียงตนเองและเปล่งเสียงได้ในระดับที่ถูกต้องนะคะอันที่4ก็คือว่าควรจะต้องทดสอบไมโครโฟนอย่างถูกวิธีนะบางคนที่ไม่ได้เรียนทางด้านนิเทศศาสตร์มาเวลาได้ไมโครโฟนมาชอบเคาะไมโครโฟนนะคะซึ่งหากเป็นไมโครโฟนที่มีความละเอียดสูงๆมากๆอย่างเช่นริบบอนไมโครโฟนเนี่ยนะคะก็จะทำให้ไมโครโฟนเนี่ยเสียหายได้นะคะเพราะฉะนั้นการทดสอบไมโครโฟนอย่างถูกวิธีเนี่ยก็คือการพูดนะคะก็คือการพูดตามปกติลงไปที่ไมโครโฟนเลยเพื่อจะได้ทราบว่ามีเสียงออกไหมและมีเสียงดังมากน้อยแค่ไหนนะคะหลักการข้อที่5นะคะในการใช้ไมโครโฟนก็คือผู้พูดเนี่ยควรจะรักษาระยะห่างระหว่างปากกับไมโครโฟนที่สม่ำเสมอนะคะไม่ควรจะพูดแล้วก็เคลื่อนไหวไปมานะถึงแม้จะเป็นลักษณะของการแสดงละครวิทยุกระจายเสียงที่จะต้องสร้างภาพในจินตนาการของผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าผู้พูดเนี่ยต้องรักษาระยะห่างเพื่อให้เสียงเนี่ยสม่ำเสมอนะคะยกเว้นว่าจะมีเจตนาเพื่อจะบอกผู้ฟังว่าผู้พูดเนี่ยกำลังเดินออกไปแล้วนะคะเดินออกไปจากสถานที่นั้นๆอันนั้นก็เป็นสถานการณ์ของการเล่นละครทางวิทยุซึ่งจะแตกต่างออกไปนะคะแต่ว่าในหลักการทั่วไปเนี่ยจะต้องรักษาระยะห่างที่สม่ำเสมออยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งจบรายการนะคะข้อสุดท้ายของหลักการใช้ไมโครโฟนนะก็คือควรจะระมัดระวังเสียงรบกวนนะอาจจะมีการขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ไมโครโฟนให้เหมาะสมด้วยนะคะแล้วก็ในการที่จะทดสอบสถานที่ในกรณีที่เป็นการบันทึกเสียงนอกสถานที่นะคะว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีเสียงรบกวนหรือไม่ถ้าเกิดว่ามีเสียงรบกวนในระดับที่มากจนเกินไปทำให้เสียงไม่ชัดเจนเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนการรายงานนอกสถานที่นั้นๆ นะคะแต่สำหรับการบันทึกเสียงในห้องผลิตรายการหรือว่าในสตูดิโอเนี่ยเรื่องของเสียงรบกวนเนี่ยก็จะไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าห้องเนี่ยสามารถที่จะป้องกันเสียงรบกวนและเสียงสะท้อนได้

เราได้รู้จักอุปกรณ์2ส่วนไปแล้วนะคะส่วนแรกก็คือเรื่องของห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะส่วนที่2ที่เป็นอุปกรณ์สำคัญในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงก็คือไมโครโฟนนะคะมาถึงในส่วนที่3ค่ะเรื่องของเครื่องเล่นและบันทึกเสียงซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญอีกส่วนหนึ่งนะคะในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงทุกประเภทนะสำหรับเครื่องเล่นและเครื่องบันทึกเสียงเนี่ยสามารถที่จะแบ่งประเภทเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจได้ง่ายนะคะก็แบ่งเป็น2ยุคนะคะตามลักษณะของเครื่องเล่นนะคะก็คือยุคก่อนดิจิตอลแล้วก็ยุคหลังดิจิตอลหรือว่ายุคดิจิตอลที่เรียกว่าเป็นยุคปัจจุบันเนี้ยนะคะยุคก่อนดิจิตอลเนี่ยก็คือเป็นเครื่องเล่นที่อยู่ในระบบที่อาจจะเป็นเพื่อพวกเทปเสียงต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวจะพูดรายละเอียดนะคะส่วน เครื่องเล่นและเครื่องบันทึกเสียงในยุคดิจิตอลเนี่ยหลักๆที่เราใช้เนี่ยก็คือเราใช้เรื่องของคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นส่วนใหญ่นะความสะดวกสบายของเครื่องเล่นและเครื่องบันทึกเสียงในยุคดิจิตอลนี่ก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะย่อมต้องมีมากกว่านะเครื่องเล่นในยุคก่อนหน้านั้นนะความการคุณภาพของเสียงก็เช่นเดียวกันนะคะของยุคดิจิทัลเนี่ยก็จะดีกว่านะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี่ยได้พัฒนาและก้าวหน้าไปนะคะทีนี้เรามาดูเครื่องเล่นและเครื่องบันทึกเสียงของยุคก่อนดิจิทัลนะคะที่ใช้ในการบันทึกและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะหลักๆเนี่ยแบ่งได้เป็น4ประเภทค่ะถ้านักศึกษาสังเกตก็จะเห็นการเรียงเนี่ยก็ค่อนข้างจะเรียงตามความทันสมัยนะถ้านับว่าทันสมัยสำหรับเครื่องเล่นและเครื่องบันทึกเสียงในยุคก่อนดิจิทัลเนี่ยที่เรียกกันว่าแคทริชนะคะมีลักษณะเป็นเหมือนเทปค่ะนะแล้วก็สามารถที่จะตั้งคิวอัตโนมัติได้นะคะเครื่องเล่นและบันทึกเสียงแบบแคทริชเนี่ยจะเหมาะสำหรับการผลิตสปอตวิทยุกระจายเสียงนะเนื่องจากว่าในการที่จะเปิดปิดนะสามารถที่จะตั้งไว้ได้เลยเพื่อที่จะให้ย้อนกลับและเล่นเพลย์แบ็คไปมาได้เพราะนั้นก็จะสะดวกมากๆนะคะประเภทที่2นะซึ่งในปัจจุบันนี้อาจจะแทบจะไม่มีใช้แล้วนะคะยกเว้นอาจจะเป็นห้องผลิตรายการที่ในต่างจังหวัดหรือว่าห้องผลิตรายการในลักษณะของวิทยุชุมชนนะคะที่จะยังมีใช้อยู่บ้างนะคะก็คือเครื่องเล่นแล้วก็บันทึกเสียงในระบบคัสเซ็ตนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวเทปเสียงนะคะตัวเทปเป็นเส้นยาวๆเลยนะคะก็เป็นเครื่องเล่นและบันทึกเสียงที่ใช้กันมาเป็นเวลาค่อนข้างจะยาวนานนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือเครื่องเล่นเทปรีลนะคะซึ่งตัวเทปรีลจะมีลักษณะเป็นเทปกลมนะคะไม่ได้เป็นตลับนะแล้วก็ต้องมีเครื่องเล่นพิเศษที่แตกต่างไปจากเครื่องคัสเซ็ตนะคะปัจจุบันนี้ก็จะมีใช้น้อยมากแล้วนะคะอาจจะยังมีเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะคะแต่ว่าการใช้จะน้อยมากๆแล้วนะคะอีกประเภทหนึ่งคือเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะอันนี้เป็นเครื่องเล่นที่ไม่สามารถที่จะบันทึกได้นะคะส่วนใหญ่จะใช้ในการเล่นแผ่นอย่างเดียวนะเป็นเครื่องเล่นที่คลาสสิกมากๆนะคะตอนนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยผ่านยุคของเครื่องเล่นแผ่นเสียงมาแล้วนะคะแต่ก็ยังมีสถานีวิทยุหลายสถานีนะคะที่ยังคงใช้แผ่นเสียงในการที่เปิดเพลงอยู่นะคะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะความคลาสสิกของเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะคะซึ่งจะให้เสียงที่แตกต่างนะแล้วก็ยังเป็นเครื่องเล่นที่มีกลุ่มคนนิยมชมชอบเป็นกลุ่มเล็กๆและเป็นกลุ่มเฉพาะอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องเล่นในยุคก่อนดิจิตอลนะคะ

ทีนี้มาดูเครื่องเล่นและบันทึกเสียงในยุคดิจิตอลบ้างนะคะก็จะมีหลายประเภทนะคะประเภทแรกก็คือเครื่องเล่นและบันทึกเสียงที่ใช้ CD นะคะหรือว่า Compact Disc นะคะจุดเด่นก็คือว่าเป็นเครื่องเล่นและบันทึกเสียงที่เรียกใช้ข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะคะอันนี้เป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากเครื่องเล่นในยุคก่อนดิจิตอลนะคะเนื่องจากว่าวิธีการบันทึกข้อมูลเนี่ยมันแตกต่างมันไม่ได้มีการเรียงลำดับนะคะเป็นลักษณะของการต่อเนื่องนะเหมือนยุคก่อนดิจิตอลเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียกใช้ข้อมูลจึงสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังบรรจุข้อมูลได้มากสำหรับขนาดของ CD ซึ่งมีขนาดเป็นแผ่นบางๆนะคะขนาดไม่ได้ใหญ่เนี่ยก็ถ้าเทียบกับขนาดแล้วเนี่ยก็สามารถจะบรรจุข้อมูลได้มากนะคะแล้วก็มีความทนทานมากกว่าเทปเสียงหรือคาสเซ็ตซึ่งเป็นเครื่องเล่นในยุคก่อนยุคดิจิตอลนะคะเครื่องเล่นอีกประเภทหนึ่งค่ะก็คือเครื่องเล่นที่เราเรียกย่อๆกันว่าเครื่องเล่นแดทนะคะแดทย่อมาจากดิจิตอลออดิโอเทปนะคะมีลักษณะเป็นตลับคล้ายๆกับตลับเทปคาสเซ็ตค่ะเพียงแต่ว่าการรูปแบบของการบันทึกเนี่ยไม่ได้บันทึกแบบลีเนียนะคะก็คือไม่ได้บันทึกแบบต่อเนื่องเหมือนกับเทปคาสเซ็ตนะแต่ว่าเป็นการบันทึกในลักษณะของไฟล์ดิจิตอลนะคะเครื่องเล่นแดทเนี่ยมีจุดเด่น

ก็คือสามารถที่จะเล่นแล้วก็บันทึกได้ในคราวเดียวกันนะคะในขณะที่ CD หรือว่าเครื่องเล่น Compact Disc เนี่ยถ้าหากว่าจะบันทึกก็ต้องบันทึกไปเลยนะคะอีกส่วนนึงถ้าจะเปิดก็ต้องเปิดเพลงอย่างเดียวนะคะไม่สามารถที่จะเพลงแล้วก็เรคคอร์ดไปพร้อมๆกันได้นะคะซึ่งก็

ามารถที่จะเพลย์ได้นะแล้วก็เรคคอร์ดได้ไปพร้อมๆกันนะคะเครื่องเล่นอีกประเภทหนึ่งประเภทที่3นะคะคือเครื่องเล่นและบันทึกเสียงแบบมินิดิสนะคะก็คล้ายๆกับคอมแพคดิสนะคะเพียงแต่ว่ามีขนาดของตัว CD นะหรือว่าคอมแพคดิสที่เล็กกว่านะคะก็จะเป็นไซส์เล็กลงมาแต่ว่ามีคุณสมบัติที่และการใช้ที่คล้ายคลึงกันนะคะปัจจุบันนี้ที่ใช้มากที่สุดนะคะก็คือเครื่องเล่นและบันทึกเสียงบนฮาร์ดดิสนะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับตัวคอมพิวเตอร์นะคะในการที่จะควบคุมนะในการที่จะเก็บไฟล์จำนวนมากๆไว้ได้นะคะแล้วก็มีจุดเด่นในแง่ของการที่จะสามารถที่จะจัดเรียงจัดลำดับนะเรื่องของไฟล์ทั้งหลายเนี่ยได้เป็นจำนวนมากนะแล้วก็สามารถที่จะเรียกข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งจุดเด่นของเครื่องเล่นแล้วก็บันทึกเสียงในยุคดิจิตอลเนี่ยถ้าพูดโดยภาพรวมเนี่ยก็สามารถจะแบ่งได้เป็น4ด้านนะด้านแรกก็คือว่าเครื่องเล่นและบันทึกเสียงในยุคของดิจิตอลเนี่ยขนาดจะเล็กลงนะคะสามารถที่จะพกพาได้สะดวกการบันทึกเสียงนอกสถานที่ทำได้ง่ายมากนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้บุคลากรจำนวนมากด้วยนะอาจจะใช้เพียงผู้รายงานข่าวเพียง1คนนะคะก็สามารถที่จะควบคุมเครื่องมือทั้งหลายได้ด้วยตนเองได้ด้วยแล้วก็เป็นผู้ให้เสียงเองด้วยก็ได้นะเพราะนั้นก็จะช่วยในเรื่องของความสะดวกนะคะอันที่2ซึ่งพูดถึงต่อเนื่องไปเลยนะคะก็ว่าสามารถที่จะใช้นอกสถานที่ได้ง่ายนะคะอันที่3ก็คือเรื่องของการที่มันจะช่วยประหยัดเวลาในการตัดต่อนะคะเนื่องจากว่าไฟล์คือรูปแบบของการตัดต่อเนื่องด้วยเครื่องตัดต่อด้วยนะคะที่จะใช้เครื่องตัดต่อที่เป็นคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในการตัดต่อจึงใช้น้อยลงนะคะไม่จำเป็นต้องเสียเวลามากมายนักก็จะสามารถผลิตรายการที่มีคุณภาพดีได้ในเวลาอันรวดเร็วนะคะข้อที่4ก็คือเครื่องเล่นและบันทึกเสียงในยุคดิจิตอลเนี่ยจะช่วยประหยัดทรัพยากรนะแบตเตอรี่ที่ใช้เนี่ยสามารถที่จะนำมาชาร์จแล้วก็ใช้ซ้ำได้อีกนะคะรวมทั้งไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุอื่นๆสำหรับบันทึกนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเครื่องที่บันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ของเครื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องบันทึกเสียงนะหรือว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ต้องใช้วัสดุอื่นแล้วใช้ตัวเครื่องเลยในการบันทึกเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการประหยัดทรัพยากรอีกด้านหนึ่งด้วยนะคะ

ค่ะเราได้รู้จักกับอุปกรณ์ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง3ชิ้นไปแล้วนะคะชิ้นแรกก็คือเรื่องของห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะส่วนที่2ก็คือไมโครโฟนนะส่วนที่3ก็คือเครื่องและบันทึกเสียงนะมาถึงในส่วนที่4นะซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกันนะก็คือส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานวิทยุกระจายเสียงนะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยถูกนำมาใช้ในงานวิทยุกระจายเสียงทั้งในเรื่องของการผลิตซึ่งเราจะพูดเป็นเรื่องหลักในวันนี้นะคะกับอีกส่วนนึงก็คือนำมาใช้ในงานวิทยุด้านอื่นๆด้วยนะคะนี้มาดูในส่วนแรกก่อนนะคะคอมพิวเตอร์เพื่อผลิตรายการนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์จะถูกนำมาใช้ในการตัดต่อนะเนื่องจากว่าเมื่อกี้ส่วนที่แล้วเนี่ยเราพูดไปแล้วนะคะว่าเราสามารถที่จะนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในแง่ของการบันทึกเสียงนะคะในการเล่นเสียงประเภทต่างๆนะส่วนสำคัญอีกส่วนนึงคือคอมพิวเตอร์นำมาใช้เพื่อการผลิตรายการก็คือในการตัดต่อนะซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะก่อนที่รายการจะผลิตเสร็จนะทีนี้ขั้นตอนในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการตัดต่อเนี่ยนะคะแบ่งหลักๆเป็น3ขั้นตอนนะขั้นตอนแรกก็คือการถ่ายโอนสัญญาณเสียงนะคือการผลิตรายการเนี่ย อาจจะมีการผลิตโดยมีแหล่งเสียงที่แตกต่างกันออกไปเช่นมีการบันทึกเสียงนอกสถานที่นะมีการผู้ดำเนินรายการมาบันทึกอีกส่วนนึงนะเสียงที่มาจากแหล่งต่างๆเนี่ยก่อนที่จะนำมาตัดต่อได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะก็ต้องมีการถ่ายโอนเสียงที่ต้องการทั้งหมดเนี่ยเพื่อลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนนะหลังจากถ่ายโอนสัญญาณเสียงทั้งหมดที่ต้องการใช้แล้วเนี่ยก็เป็นการบันทึกสัญญาณเสียงเหล่านั้นเนี่ยเก็บไว้ในเครื่องในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะ

ที่จะเป็นการตัดต่อนะทีนี้มาถึงขั้นตอนที่3ก็คือเป็นการนำเสียงจากแหล่งเสียงต่างๆที่บันทึกไว้เนี่ยมาจัดเรียงนะแล้วก็ตัดต่อช่วงที่ต้องการให้เก็บไว้นะบางช่วงที่ไม่ต้องการก็ตัดทิ้งไปนะแล้วก็นำแต่ละส่วนของเนื้อหาซึ่งอาจจะเป็นแต่ละก้อนนะคะมาร้อยเรียงด้วยกันจนกระทั่งเสร็จเป็นรายการวิทยุ1รายการสำหรับการออกอากาศนะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนหลักๆ3ขั้นตอนนะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อที่จะตัดต่อรายการอาจจะเป็นรายการทุกประเภทนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดต่อนะเพราะว่าจุดเด่นของการใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดต่อรายการเนี่ยก็คือข้อที่1มีความสะดวกรวดเร็วนะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับการตัดต่อในยุคก่อนหน้านั้นหรือว่ายุคก่อนดิจิตอลนะคะอันที่สองก็คือจุดเด่นก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงปรับแก้ไขรายการที่ผลิตแล้วเนี่ยได้ง่ายนะอย่างเช่นว่าถ้าเราต้องการจะสลับถ้าเป็นรายการเพลงนะคะต้องการจะสลับเพลงบางเพลงออกและเปลี่ยนเอาเพลงใหม่เข้าไปเนี่ยการตัดต่อทำได้ง่ายมากเวลาใช้คอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้เครื่องตัดต่อที่เป็นยุคก่อนดิจิตอลเนี่ยก็จะค่อนข้างเสียเวลามากนะคะ อันที่3เนี่ยจุดเด่นของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อตัดต่อก็ช่วยให้สามารถที่จะทดลองได้นะทดลองแล้วก็เปรียบเทียบได้อย่างเช่นการผลิตรายการสารคดีสักรายการหนึ่งนะคะบางครั้งเนี่ยแม้จะมีการเขียนบทมาแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าในการตัดต่อเพื่อผลิตออกมาเป็นรายการจริงๆเนี่ยบางทีผู้ผลิตรายการหรือโปรดิวเซอร์เนี่ยอาจจะทดลองได้นะคะว่าเอ้ยเราอาจจะใช้เพลงนี้ลองฟังแล้วไม่เหมาะสมหรือใช้เสียงนี้เป็นเสียงประกอบแล้วรู้สึกว่าไม่เหมาะสมก็สามารถจะทดลองทำ2แบบสมมุตินะคะแล้วเก็บไว้นำมาทดลองฟังเปรียบเทียบกันแล้วตัดสินใจว่าแบบไหนจะดีที่สุดเพื่อที่จะให้รายการมีคุณภาพดีที่สุดก็ได้นะคะนี้การทำแบบนี้เนี่ยในคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทำได้ง่ายสะดวกมากนะจุดเด่นข้อที่4ก็คือเรื่องของรอยต่อนะอย่างเช่นการใช้เสียงที่แตกต่างกันนะเวลาตัดต่อด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะสามารถทำให้รอยต่อเนี่ยมันกลมกลืนได้นะทำให้รายการโดยรวมมีคุณภาพเสียงที่ดีนะโดยเฉพาะการตัดต่อรายการที่บางครั้งเนี่ยมีการแทรกเสียงที่เป็นเสียงนอกสถานที่นะอาจจะเป็นเสียงที่บันทึกมาแตกต่างสถานที่แตกต่างเวลากันนะคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะช่วยให้รายการเหล่านี้เนี่ยสามารถจะกลมกลืนไปด้วยกันได้นะคะทีนี้มาดูอีกส่วนหนึ่งนะคะว่าคอมพิวเตอร์จะนำไปใช้เพื่องานวิทยุด้านอื่นๆได้อย่างไรบ้างนะคะหลักๆ ก็สามารถนำไปใช้ใน3ด้านนะคะด้านแรกก็คือนำไปใช้ในการสื่อสารเชื่อมโยงผู้ฟังนะ อย่างที่ทราบว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพัฒนาการของสื่อใหม่ทำให้สื่อวิทยุซึ่งอาจจะเป็นสื่อที่เราเรียกกันว่าสื่อดั้งเดิมเนี่ยโดนรัศมีของสื่อประเภทใหม่ๆเนี่ยบดบังไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่วิทยุจะยึดโยงผู้ฟังไว้ได้เนี่ยก็ต้องใช้วิธีการสื่อสารเชื่อมโยงนะสร้างสังคมของคนฟังขึ้นมานะก็อาจจะใช้ผ่าน เรื่องของสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม LINE ต่างๆนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการสื่อสารเชื่อมโยงกับผู้ฟังโดยที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะสื่อสารไปยังผู้ฟังนั่นเองนะอีกด้านหนึ่งก็เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการออกอากาศของสถานีนะถ้าเป็นในยุคก่อนหน้านี้เนี่ยการควบคุมการออกอากาศของสถานีถ้าหากว่าเป็นสถานีวิทยุที่ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงเนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่นะคอยดูแลอยู่ตลอดนะแต่ว่าถ้าเกิดมีระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเนี่ยในบางช่วงเนี่ยอาจจะตั้งเป็นระบบอัตโนมัตินะโดยที่อาจจะมีเจ้าหน้าที่จำนวนสักคนหรือ2คนเท่านั้นนะคะในการที่จะควบคุมโดยที่ไม่จำเป็นต้องควบคุมรายการอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราจะสามารถตั้งให้คอมพิวเตอร์เนี่ยควบคุมการออกอากาศได้โดยง่ายนะอันที่3ก็สามารถที่จะนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดผังรายการประเภทต่างๆได้นะคะเพราะว่าการจัดรายการในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากการแข่งขันของส

0: ฐานี้เองนะรวมถึงการแข่งขันระหว่างวิทยุกับสื่อประเภทอื่นๆนะก็จะทำให้การจัดรายการเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้สถานีอยู่รอดหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดรายการเนี่ยก็จะช่วยในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารสถานีได้ดียิ่งขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการนำคอมพิวเตอร์มาใช้นะคะในงานวิทยุด้านอื่นๆที่นอกเหนือจากการผลิตรายการ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สวัสดีค่ะนักศึกษาหลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเองมา2หน่วยแล้วนะคะตอนนี้ก็คงจะพอนึกภาพของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงได้ชัดเจนกว่าก่อนหน้านี้แล้วในหน่วยที่3นี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงสิ่งสำคัญที่นักศึกษาจะต้องทราบก็คือองค์ประกอบของเสียงในรายการวิทยุมีอะไรบ้างนะคะการใช้เสียงแต่ละเสียงก็ควรคำนึงอย่างไรบ้างนะคะที่ว่าเราใช้เสียงพูดเสียงดนตรีและเสียงประกอบเนี่ยมีข้อควรคำนึงอย่างไรและในการใช้เสียงแต่ละประเภทนะคะมีหลักการและเทคนิคในการใช้เสียงอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้การผลิตรายการนะคะได้สมบูรณ์ทั้งเนื้อหาและเสียงที่ใช้คือเรื่องแรกคือเรื่องขององค์ประกอบของเสียงในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงส่วนเรื่องที่2คือข้อควรคำนึงในการนำเสียงมาใช้ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงค่ะคือองค์ประกอบที่นำมาใช้ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนั้นจะแตกต่างกันไปค่ะตามลักษณะการผลิตรายการนะคะซึ่งรายการเนี่ยในที่นี้เราจะแบ่งประเภทของการผลิตออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะ2ประเภทนี้ประเภทแรกก็คือการผลิตรายการในรูปแบบที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนอะไรนักนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือการผลิตรายการที่มีลักษณะซับซ้อนนะคะการใช้เสียงเพื่อผลิตรายการ2ประเภทนี้เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปค่ะรายการรูปแบบง่ายๆหมายถึงรายการประเภทไหนรายการรูปแบบง่ายๆนี่ก็เช่นรายการข่าวรายการสนทนารายการสัมภาษณ์รายการที่มีลักษณะง่ายไม่ซับซ้อนพวกนี้นะคะเน้นการที่จะให้เนื้อหาสาระนะคะที่มีความชัดเจนถูกต้องไม่เน้นถึงการสร้างความรู้สึกหรือว่าโน้มน้าวใจหรือก่อให้เกิดอารมณ์เพราะฉะนั้นเสียงหลักที่ใช้ในรายการเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเสียงพูดนะคะเสียงบรรยายเสียงการสนทนาโต้ตอบนะคะเสียงตอบคำถามสัมภาษณ์คือเสียงพูดนั้นใช้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดส่วนรายการประเภทที่จัดว่าเป็นรายการที่ซับซ้อนนั่นคื มีลักษณะที่มีความละเอียดนะคะในการผลิตนั้นจะต้องใช้เสียงหลายประเภทมารวมกันเพื่อสร้างเนื้อหาสร้างอารมณ์โน้มน้าวนะคะหรือว่าสร้างบรรยากาศของรายการให้สมบูรณ์มากขึ้นรายการประเภทไหนที่จัดว่าเป็นรายการประเภทซับซ้อนก็เช่นรายการที่ซับซ้อนที่สุดที่เราจะรู้จักกันดีก็คือรายการประเภทละครวิทยุนะคะนักศึกษาคงจะนึกภาพออกว่าในรายการวิทยุนั้นจะมีเสียงมากมายนะคะแล้วก็สร้างบรรยากาศทำให้เราเกิดความรู้สึกคล้อยตามบางทีทำให้เรากลัวบางทีก็ทำให้เราตื่นเต้นตกใจแม้แต่เสียงพูดก็ในรายการวิทยุนั้นก็จะมีรายการละครก็จะมีลักษณะที่ปรุงแต่งก่อให้เกิดอารมณ์นะคะให้เราคล้อยตามไปรายการประเภทอื่นที่ถือว่าเป็นรายการที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็ต้องใช้เสียงหลายอย่างหลายประเภทมาประกอบกันก็คือรายการนิตยสารทางอากาศนะคะซึ่งจากรูปแบบของรายการที่เราได้เรียนไปแล้วก็คงจะนึกภาพออกว่าก็จะต้องใช้เสียงในการสร้างบรรยากาศที่เข้ากับเนื้อหาของรายการที่แบ่งแยกย่อยออกเป็นหลายส่วนนะคะนำมาประกอบกันเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้เสียงหลายๆแบบนะคะรายการอีกแบบนึงก็คือรายการสารคดีนะคะซึ่งก็จะมีการใช้เสียงประเภทต่างๆแบบต่างๆเนี่ยเพื่อมา

ช่วยนะคะสร้างบรรยากาศสร้างเนื้อหาที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ผลิตรายการสารคดีบางครั้งก็อาจจะมีการเสริมเพิ่มอารมณ์หรือว่าให้เสียงประกอบที่ทำให้เรื่องราวนั้นๆชัดเจนขึ้นน่าสนใจมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตรายการแบบไหนแบบยากหรือแบบง่ายเสียงพูดก็ยังคงเป็นเสียงหลักที่สำคัญที่สุดในรายการอยู่ดีเสียงดนตรีและก็เสียงประกอบยังถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญน้อยกว่าค่ะทีนี้เรื่องต่อไปที่อยู่ในตอนที่หนึ่งนี้ก็คือเรื่องของข้อควรคำนึงในการนำเสียงมาใช้ในการผลิตรายการวิทยุนะคะประเด็นที่สำคัญนะคะก็คือก่อนที่จะนำเสียงมาใช้ในรายการผลิตรายการนั้นผู้ที่จะผลิตรายการนะคะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะคะคือคิดใคร่ครวญก่อนที่จะดำเนินการผลิตนะคะสิ่งแรกก็คือเราจะต้องคำนึงถึงธรรมชาติของสื่อที่เราใช้คือวิทยุกระจายเสียงสื่อวิทยุของเราเป็นสื่อที่ใช้เสียงในการสื่อสารเพียงอย่างเดียวเราไม่สามารถจะมองเห็นปฏิกิริยาตอบกลับของผู้ฟังของเราได้นะคะถ้าเสียงที่เราจะใช้นั้นสื่อสารได้ไม่ชัดเจนผู้ฟังเขาก็ย้อนกลับมาฟังไม่ได้นะคะปัจจุบันนี้เราอาจจะมีรายการวิทยุที่สามารถจะย้อนกลับมาฟังได้อย่างเช่นรายการวิทยุทางอินเทอร์เน็ตแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะการฟังวิทยุในลักษณะของการกระจายเสียงนะคะผ่านเครื่องรับก็ยังคงถือว่าเรานั้นไม่มีโอกาสที่จะได้รับรู้ปฏิกิริยาย้อนกลับของผู้ฟังของเราเลยนะคะดังนั้นนะคะการที่จะสื่อเสียงให้ชัดเจนและสื่อสารให้ชัดเจนนั้นจึงมีความสำคัญมากที่สุดนะคะในการที่จะคิดใช้เสียงใดในการผลิตรายการวิทยุอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงคือธรรมชาติของเสียงนะคะเราจะต้องรู้จักธรรมชาติของเสียงพูดเสียงดนตรีและเสียงประกอบเป็นอย่างดีเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของเสียงทั้ง3อย่างนะคะเราจะต้องเข้าใจเพราะอะไรนะคะเราจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเพื่อที่ว่าเราจะได้เลือกนำเสียงใดเสียงหนึ่งหรือบางเสียงหรือทั้ง3เสียง3ประเภทมาใช้ประกอบกันในการผลิตรายการของเราให้ตรงกับลักษณะของรายการแต่ละประเภทที่เราจะผลิตนะคะต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของบทวิทยุของเรานะคะแล้วก็ต้องสามารถใช้เสียงเหล่านั้นมาช่วยเสริมเนื้อหาให้น่าสนใจยิ่งขึ้นแล้วอย่าลืมนะคะเรายังต้องคำนึงถึงความเข้าใจแล้วก็การยอมรับของผู้ฟังอีกด้วยสมัยเด็กๆนักศึกษาเคยฟังรายการละครวิทยุใช่ไหมคะเวลาที่เราได้ยินเสียงหมาหอนในละครวิทยุเนี่ยนะคะเราไม่ได้มาคำนึงถึงว่าเสียงเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเสียงหมาหอนแบบสมจริงหรือไม่แต่ความเข้าใจที่ตรงกันของเราก็คือถ้ามีเสียงหมาหอนนั้นแปลว่าเนื้อเรื่องกำลังจะเป็นไงคะตื่นเต้นกำลังจะมีผีมาอันนั้นคือเรื่องของความเข้าใจร่วมกันนะคะที่ผู้ส่งสารผู้ผลิตรายการนั้นสามารถจะสื่อให้กับผู้ฟังเข้าใจได้ในการที่ผู้ผลิตรายการเนี่ยค่ะจะต้องมีความเข้าใจแล้วก็ต้องคำนึงถึงทั้งธรรมชาตินะคะของตัวสื่อแล้วก็ธรรมชาติของเสียงและคุณสมบัติของเสียงที่เราจะใช้ก็เพื่อให้เราสามารถจะนำเสียงต่างๆเนี่ยมาใช้มาประกอบกันในการผลิตรายการของเราเพื่อให้รายการของมันเป็นรายการที่มีประสิทธิภาพและสามารถจะดึงดูดใจผู้ฟังได้ดีที่สุดนั่นเองนะคะ

เรื่องของเสียงพูดนะคะคือหลักและเทคนิคของการใช้เสียงพูดในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะโดยที่เนื้อหาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4เรื่องหลักๆด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือประเภทและความสำคัญของเสียงพูดในรายการวิทยุกระจายเสียงเรื่องที่2ก็คือคุณภาพนะคะของตัวผู้พูดในรายการวิทยุกระจายเสียงเรื่องที่3คือหลักการใช้เสียงพูดนะคะเรื่องที่4เทคนิคในการกำกับเสียงพูดในรายการวิทยุกระจายเสียงก็ขอพูดเฉพาะประเด็นเนื้อหาที่สำคัญนะคะโดยที่ภาพรวมก็จะเป็นกว้างๆนะคะประเด็นเนื้อหาที่สำคัญของเรื่องเสียงพูดเนี่ยนะคะก็คือในรายการวิทยุกระจายเสียงทั่วไปเสียงพูดก็จะแบ่งออกได้นะคะโดยวิธีการแบ่ง4ประเภทนะคะคือประเภทแรกก็จะแบ่งตามแหล่งกำเนิดและลักษณะของเสียงนะคะเช่นแบ่งตามเพศนะคะตามเพศก็เป็นไงคะเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงแบ่งตามวัยนะคะเสียงทารกเสียงเด็กเสียงหนุ่มสาวเสียงผู้ใหญ่นะคะเสียงผู้ชราสวผู้สูงอายุนะคะแบ่งตามจำนวนเสียงก็จะเป็นเสียงพูดของคนเดียวนะคะเสียงพูด2คนเสียงพูดเป็นกลุ่มนะคะและแบ่งตามสภาพจิตใจของผู้พูดเช่นเสียงพูดที่แสดงถึงอารมณ์ขันนะคะเสียงพูดที่แสดงถึงความรู้สึกเศร้านะคะเสียงเจ็บปวดเสียงร่าเริงนะคะเสียงต่างๆเหล่านี้แม้กระทั่งเสียงของคนพูดที่มีความบกพร่องนะคะเช่นพูดไม่ชัดนะคะก็จัดอยู่ในประเภทของเสียงที่แบ่งตามสภาพร่างกายจิตใจอารมณ์ทำไมเสียงพูดจึงมีความสำคัญเสียงพูดคือสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเสียงพูดคือตัวเนื้อหาหลักนะคะของรายการไม่ว่าเราจะต้องการจะให้ความรู้ให้ความบันเทิงให้ความรู้สึกนะคะให้อารมณ์ต่างๆตามที่บทกำหนดไว้นะคะหลักๆแล้วก็จะขึ้นอยู่กับเสียงพูดนอกจากนี้เสียงพูดจะช่วยสร้างจินตนาการให้เกิดขึ้นในใจของผู้ฟังนะคะเช่นเวลาที่เราฟังละครวิทยุเสียงพูดจากการแสดงบทบาทต่างๆของตัวละครก็จะสร้างจินตนาการเกี่ยวกับตัวละครนั้นๆขึ้นมาในใจของเรานะคะเช่นเสียงของหญิงสาวสวยนะคะที่ก็จะเป็นเสียงที่ไพเราะชัดเจนมีความรู้สึกที่อ่อนหวานนะคะเป็นเสียงที่แสดงถึงความสดใสเยาว์วัยนี่ก็คือเสียงนางเอกนะคะหรือนะคะเสียงบรรยายเหตุการณ์เสียงบรรยายสภาพแวดล้อมในรายการสารคดีประเภทต่างๆนะคะก็จะทำให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถวาดภาพจินตนาการถึงสิ่งต่างๆที่กล่าวถึงนั้นไปด้วยเสียงจึงเป็นเครื่องมือในการที่จะมาสื่อสารมาสร้างปฏิสัมพันธ์นะคะระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังนอกจากนี้ในรายการที่ เสียงพูดนั้นนะคะมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนก็จะทำให้ผู้ฟังสามารถจดจำได้เช่นเดียวกับการเป็นสัญลักษณ์ของรายการว่าเสียงพูดนี้รายการนี้เป็นรายการของใครใครเป็นผู้จัดอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะจำได้จากน้ำเสียงพูดของผู้พูดหรือผู้ดำเนินรายการนั่นเองค่ะตามที่คุยไปแล้วว่าเสียงพูดนั้นมีความสำคัญในการผลิตรายการอย่างไรเพราะฉะนั้นนะคะผู้พูดเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่นะคะพยายามนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการที่จะมาใช้เสียงในการจัดรายการผลิตรายการวิทยุผู้ใช้เสียงจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างนะคะเพื่อที่จะสื่อสารรายการให้ได้ดีอย่างแรกสุดยังไงคะต้องมีน้ำเสียงนะคะที่ชัดเจนแจ่มใสไม่เสียงแหบพร่าไม่เสียงสั่นเครือนะคะจะต้องอ่านและออกเสียงพูดได้ถูกต้องตามอักขรวิธีคือออกเสียงพยัญชนะสระวรรณยุกต์ตัวควบกล้ำรอเรือลอลิงได้ถูกต้องต
ามหลักภาษานี่แค่ตัวอย่างนะคะอันที่จริงแล้วหลักภาษาไทยเนี่ยมีความละเอียดอ่อนการที่จะออกเสียงต่างๆเนี่ยก็จะต้องผ่านการฝึกฝนพอสมควรนะคะ

นอกจากนี้ก็จะต้องมีจังหวะลีลานะคะมีวิธีการนำเสนอที่น่าฟังสามารถแสดงอารมณ์ตามบทที่ได้รับสมมุติว่าได้เป็นพระเอกก็ต้องสามารถที่จะสื่อสารพูดได้อย่างพระเอกพูดหรือเป็นคุณตาก็ต้องพูดได้เหมือนกับคุณตาพูดนะคะและจะต้องสื่อความหมายได้ชัดเจนเพราะว่าจะต้องทำความเข้าใจในบทวิทยุตีความบทให้แตกจึงจะสามารถแสดงนะคะหรือนำเสนอได้ตามบทการที่ผู้พูดในรายการวิทยุกระจายเสียงจะทำได้ตามที่บอกไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องของความสามารถส่วนตัวเพียงอย่างเดียวแน่ล่ะค่ะต้องมีความสามารถส่วนตัวด้วยแต่จะต้องมีการฝึกฝนตนเองอยู่เสมอหรือที่เราพูดกันว่าต้องมีพรแสวงนะคะเช่นจะต้องฝึกอ่านออกเสียงนะคะฝึกควบคุมอวัยวะในการออกเสียงนะคะบังคับริมฝีปากบังคับลิ้นนะคะบังคับขากรรไกรเนี่ยค่ะจะต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องฝึกการพูดผ่านไมโครโฟนไม่ให้ได้ยินเสียงลมหายใจนะคะนอกจากนี้นะคะในขณะที่มีการบันทึกเสียงนอกจากผู้พูดจะต้องควบคุมตัวเองระดับหนึ่งแล้วนะคะก็จะต้องมีการใช้เทคนิคช่วยควบคุมเสียงพูดนะคะโดยที่ผู้กำกับรายการนะคะเหมือนกับที่เรามีอยู่นะคะและช่างควบคุมเสียงเนี่ยก็จะคอยกำกับระดับของเสียงนะคะไม่ให้ดังเกินไปหรือว่าค่อยเกินไปนะคะจะต้องกำกับลักษณะของเสียงให้ทุ้มๆหรือว่าแหลมนะคะหรือกำกับให้เกิดมิติเช่นให้เสียงนั้นเหมือนอยู่ใกล้ๆหรือให้เสียงอยู่ไกลๆนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะสามารถทำได้แล้วก็ที่เราคุ้นกันอีกอย่างนึงก็คือการปรับเสียงให้มีเสียงก้องสะท้อนนะคะซึ่งเราจะเจอบ่อยในรายการวิทยุที่เรียกกันว่าเสียงเอ็กโคนะคะซึ่งจะทำให้เกิดเป็นไงคะตื่นเต้นเร้าใจบางครั้งส่วนใหญ่ก็จะสะพึงกลัวนะคะ ก็เป็นการดูแลกำกับเสียงนะคะช่วยให้เสียงพูดนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนักศึกษานะคะก็จะเห็นได้ว่าหลักใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วก็คือการใช้เสียงให้เหมาะสมกับประเภทรูปแบบเนื้อหารายการและอีกประการหนึ่งก็คือการควบคุมเสียงพูดของเราผ่านอุปกรณ์สำคัญคือไมโครโฟนนะคะผู้พูดต้องฝึกฝนการใช้เสียงของตัวเองแล้วก็จะต้องมีผู้ควบคุมเสียงคอยช่วยในการใช้อุปกรณ์ปรับแต่งเหล่านี้เพื่อให้เสียงพูดนั้นมีประสิทธิภาพดีที่สุดค่ะ

หลายๆคนที่มาทำงานด้านการผลิตรายการเนี่ยนะคะก็คงจะมีจิตใจที่รักชอบในเรื่องของเสียงดนตรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตอนที่ทุกคนเข้าใจได้ง่ายทีเดียวล่ะนะคะหลักและเทคนิคในการใช้เสียงดนตรีในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยจริงๆแล้วนะคะเราจะแบ่งตอนนี้ออกเป็น3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นประเภทและความสำคัญของดนตรีในรายการวิทยุกระจายเสียงเรื่องที่2จะเป็นเรื่องหลักการใช้เสียงดนตรีในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเรื่องที่3ก็จะเป็นเทคนิคของการกำกับเสียงดนตรีในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงค่ะเสียงดนตรีที่เราได้ยินกันนะคะอยู่ทั่วไปฟังกันอยู่ทุกวันมีหลายประเภทหลายรูปแบบแต่ว่าในเรื่องของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเราแบ่งเสียงดนตรีออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกนะคะคือเสียงดนตรีที่จัดตามต้นกำเนิดของเสียงนะคะเช่นดนตรีบรรเลงดนตรีที่มีการขับร้องหรือเพลงการแบ่งประเภทประเภทที่2เราจะแบ่งตามแหล่งที่มาของเสียงเช่นจากแผ่นเสียงแผ่นซีดีจากแอปพลิเคชันบันทึกเสียงหรือจากการแสดงสดการแบ่งประเภทที่3เราแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการประพันธ์นะคะคือแต่งเพลงนั้นๆดนตรีนั้นๆหรือผลิตดนตรีเช่นเป็นดนตรีหรือเพลงเพื่อการรับฟังทั่วๆไปเป็นดนตรีหรือเพลงเพื่อให้เกิดอารมณ์เป็นดนตรีหรือเพลงที่ใช้แทนเสียงประกอบเชิงสัญลักษณ์หรือเป็นดนตรีหรือเพลงที่ใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆในการผลิตรายการเนี่ยดนตรีหรือเพลงมีความสำคัญนะคะอย่างแรกก็คือให้ความรู้สึกบันเทิงนะคะช่วยผ่อนคลายอารมณ์นะคะเช่นพวกรายการที่จัดรายการที่นิยมที่สุดก็คือรายการเพลงประเภทต่างๆใช่ไหมคะเราก็จะคุ้นเคยกันดีกับเวลาที่เรารู้สึกว่าอยากฟังเพลงส่วนใหญ่แล้วก็จะแบบเราอยากสบายใจอยากคลายเครียดอยากปล่อยใจให้เพลิดเพลินนะคะเราก็จะ อาศัยนะคะเสียงดนตรีที่ให้ความสำคัญณตรงนี้ส่วนที่2ค่ะที่สามารถใช้ดนตรีใช้เพลงได้คือใช้เป็นสัญลักษณ์ของรายการวิทยุเช่นเวลาที่จะเปิดรายการจะปิดรายการใช้เป็นเพลงประจําของรายการใดรายการหนึ่งเพื่อสร้างความรู้สึกให้คนจดจํารายการนั้นๆได้นอกจากนี้นะคะเรายังใช้เป็นเพลงเชื่อมระหว่างเนื้อหาแต่ละส่วนของรายการเดียวกันนะคะให้มีเป็นบริดจ์นะคะต่อเนื้อหาแต่ละตอนซึ่งในรายการบางประเภทเนี่ยอาจจะขาดออกจากกันเลยเช่นรายการนิตยสารเนี่ยนะคะแต่ละช่วงเนี่ยอาจจะไม่มีเนื้อหาที่สัมพันธ์กันแต่ว่าเราใช้เสียงเพลงเดียวกันหรือดนตรีนั้นเพลงเดียวกันเนี่ยเป็นตัวเชื่อมประกอบไปเชื่อมโยงนำเข้าสู่เนื้อหาแต่ละส่วนได้นอกจากนี้เรายังใช้เพิ่มความดึงดูดใจน่าสนใจนะคะจะเห็นว่ารายการสารคดีนะคะถ้ามีแต่เนื้อหาล้วนๆโดยไม่มีดนตรีประกอบเลยคงจะไม่สามารถจะดึงดูดใจได้นะคะลองคิดดูว่าถ้ามีแต่เสียงพูดแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยในเรื่องของดนตรีประกอบรายการสารคดีเนี่ยสามารถจะโน้มนำนะคะให้เราเหมือนได้เข้าสู่สถานที่เวลาหรือบรรยากาศใดบรรยากาศหนึ่งที่รายการสารคดีนั้นเนี่ยต้องการที่จะนำเสนอได้นอกจากนี้นะคะจะมีการใช้เสียงดนตรีขั้นนะคะเมื่อจบรายการหนึ่งไปแล้วจะต่อรายการใหม่ก็จะมีการใช้ดนตรีเพื่อสลับขั้นนะคะแล้วก็แจ้งว่ากำลังจะเปลี่ยนรายการใหม่เพื่อให้ทราบนะคะผู้ฟังทางบ้านเนี่ยก็จะรู้ได้ทันทีว่าอ้ออันนี้เนี่ยสิ้นสุดไปแล้วนะ1รายการแล้วก็กำลังจะเริ่มรายการใหม่ซึ่งเพื่อดนตรีเพื่อขั้นรายการเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกใช้นะคะดนตรีหรือเพลงที่โน้มนำไปสู่บรรยากาศของรายการใหม่ได้ด้วยนะคะก็เหมือนเสมือนหนึ่งว่าได้นำนะคะว่าเดี๋ยวจะเป็นรายการประเภทไหนนอกจากนี้นะคะในรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเปลี่ยนเวลานะคะในรายการละครวิทยุเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานที่หรือเปลี่ยนฉาก
ก็สามารถจะใช้ดนตรีเป็นตัวที่ขั้นและบ่งบอกนะคะว่าขณะนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงเวลาเปลี่ยนแปลงสถานที่หรือเปลี่ยนแปลงฉากให้ผู้ฟังนั้นเข้าใจได้อย่างชัดเจนทีนี้ในรายการละครวิทยุเรามักจะพบนะคะว่ามีการใช้ดนตรีทำอะไรบ้างใช้สร้างอารมณ์ใช้ความรู้สึกนะคะสร้างความรู้สึกใช้สร้างบรรยากาศนะคะใช้สร้างภาพในจิตใจของผู้ฟังนะคะอาจจะเป็นภาพตามธรรมชาตินะคะหรืออาจจะเป็นภาพเหนือธรรมชาติต่างๆค่ะก็เอาดนตรีมาช่วยโน้มนำแล้วก็ยังใช้เป็นสัญลักษณ์แทนเสียงประกอบนะคะเช่นดนตรีที่จะแทนตัวละครแต่ละตัวหรือใช้แทนไม่ใช่เฉพาะตัวละครแต่ละตัวยังใช้แทนกิริยาอาการนะคะการเคลื่อนไหวอิริยาบถพฤติกรรมของตัวละครที่นะคะอาจจะเป็นคนเป็นสัตว์อะไรก็ได้นะคะเช่นอย่างเพลงม้าย่องอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะนึกถึงสัตว์ที่เป็นม้าที่กำลังควบขยโยอย่างนี้เป็นต้นเนื่องจากดนตรีเนี่ยค่ะสามารถจะทำประโยชน์ได้มากมายอย่างที่บอกมาเนี่ยนะคะในการผลิตรายการวิทยุก็จะมีดนตรีนะคะลักษณะต่างๆเช่นเป็นเพลงประจำรายการนะคะเป็นเพลงเชื่อมนะคะเป็นเพลงขั้นระหว่างรายการต่อรายการเป็นเพลงเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานที่สร้างอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็สร้างบรรยากาศตามประเด็นที่พูดมานะคะ

0: เนื้อหาของหลักและเทคนิคในการใช้เสียงประกอบเนี่ยนะคะเราก็จะพูดถึงประเภทและความสำคัญของเสียงประกอบเป็นอย่างแรกนะคะส่วนเรื่องที่สองก็จะพูดถึงเทคนิคการผลิตและการใช้เสียงประกอบเรื่องที่สามก็จะพูดถึงเทคนิคการกำกับเสียงประกอบในการผลิตรายการนะคะเสียงประกอบในรายการวิทยุเนี่ยค่ะจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาจะเข้าใจได้ง่ายเมื่อคิดไปถึงนะคะรายการที่เราเคยฟังมานะคะเสียงประกอบที่เราเรียกกันว่า sound effect เนี่ยนะคะทับศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีใช้ในรายการวิทยุเยอะที่สุดเช่นกันแล้วก็ในรายการประเภทต่างๆโดยเฉพาะพวกรายการที่มีลักษณะในการผลิตค่อนข้างจะซับซ้อนเนี่ยนะคะก็มักจะมีการใช้เสียงประกอบมากถามว่าเสียงประกอบเนี่ยมีอะไรบ้างเสียงประกอบก็แบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะเสียงประกอบแรกคือเสียงประกอบที่เป็นดนตรีถามว่าทำไมดนตรีก็จัดเป็นเสียงประกอบด้วยเพราะว่านะคะบางครั้งเราใช้เสียงดนตรีนะคะในการเน้นที่จะแสดงอารมณ์นะคะเป็นสัญลักษณ์เสริมสร้างบรรยากาศเสริมสร้างความรู้สึกเช่นในเมื่อตัวละครในรายการวิทยุของเรานั้นกำลังอยู่ในอารมณ์ที่เศร้าเราก็จะใช้เสียงดนตรีนะคะที่แสดงออกถึงอารมณ์เศร้าโดยที่เสียงดนตรีนั้นอาจจะไม่เป็นเพลงก็ได้เป็นเพียงเสียงดนตรีค่ะ Sound effect อย่างที่สองเป็นเสียงประกอบที่ไม่ใช่ดนตรีเสียงพวกนี้คือเสียงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริงหรือเสียงสร้างขึ้นนะคะเพื่อให้เป็นเสียงที่เสมือนจริงเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยได้มองเห็นภาพในสมองนะคะเมื่อได้ยินเสียงนะคะให้มองเห็นสภาพแวดล้อมนะคะให้รู้สึกถึงบรรยากาศแล้วก็รู้สึกถึงการกระทำของตัวละครที่เรากำลังติดตามอยู่อย่างที่สามนะคะเสียงเงียบเสียงเงียบคืออะไรเงียบก็คือไม่มีเสียงนี่แหละค่ะอย่างเช่นอาจารย์กำลังบรรยายอยู่แล้วอาจารย์หยุดไปเป็นเสียงเงียบก็แสดงว่าขณะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่งอาจารย์อาจจะคิดอะไรไม่ออกนะคะเงียบไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของวิทยุเสียงเงียบก็มีความหมายนะคะการเงียบชั่วขณะเนี่ยมันจะทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกแล้วแต่นะคะว่าขณะนั้นเราเนี่ยต้องการให้เกิดความรู้สึกอะไรเช่นเงียบผู้ฟังก็รอคอยเอ๊ะกำลังจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นไหมหรือว่าสิ่งที่กำลังรอคอยนั้นจะปรากฏออกมาหรือไม่เสียงประกอบเนี่ยค่ะสำคัญต่อรายการวิทยุเพราะว่าจะสร้างภาพสถานที่นะคะเหตุการณ์เวลาเช่นเสียงไก่ขันนะคะทำให้เรานึกถึงว่าขณะนี้กำลังเป็นเวลาเช้านะคะสร้างอารมณ์ความรู้สึกเร้าใจเช่นเสียงเปิดประตูช้าๆแอดเราก็อุ้ยกำลังจะมีอะไรเข้ามาทางประตูนั้นหรือกำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นบางอย่างก็ช่วยเน้นกริยาอาการเช่นถ้ามีเสียงช้อนส้อมกระทบจานก็แปลว่ากำลังมีการรับประทานอาหารกันอยู่อย่างนี้เป็นต้นเสียงประกอบเหล่านี้ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดไปพร้อมกับการแสดงนะคะหรือเสียงพูดนอกจากนี้นะคะบางครั้งนะคะเสียงก็จะช่วยสร้างจินตนาการให้นึกไปถึงภาพที่ไม่มีจริงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยสมมุติว่ารายการวิทยุประเภทรายการนิทานเนี่ยเสียงปิ้งเราก็จะรู้เลยว่าผู้วิเศษกำลังจะบันดาลให้เกิดอะไรขึ้นมาแล้วในรายการของเราการนำเสียงประกอบมาใช้เนี่ยค่ะผู้กำกับรายการเนี่ยจะต้องพิถีพิถันนะคะเลือกเสียงที่มีความหมายนำมาใช้แล้วผู้ฟังเนี่ยจะต้องเข้าใจเรื่องราวชัดเจนนะคะผู้ฟังจะต้องมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนในสมองเสียงนั้นมันจะต้องช่วยเพิ่มสีสันนะคะให้ชีวิตชีวากับรายการแต่ถ้าใช้มากหรือถี่เกินไปเนี่ยนะคะมันก็จะไม่มีความหมายเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรจะใช้มากไปนะคะเลือกใช้เฉพาะเสียงที่โดดเด่นและจำเป็นเหมาะสมสำหรับฉากนั้นจริงๆเท่านั้น
1: ทำงานสร้างสรรค์ครับสนุกเพราะได้เดินทางตลอดเวลาได้ถ่ายภาพได้เขียนบทเหนือสุดใต้สุดผมไปมาหมดแล้วครับเรียนนิเทศศาสตร์ที่มสท.ทุกสิ่งที่ได้เรียนมาใช้ได้จริง ใช้ได้ทันทีและที่สำคัญคือไม่ต้องลางานด้วยห้องเรียนของคนอื่นอาจจะติดแอร์เย็นๆแต่ผมรับประกันได้เลยครับว่าห้องเรียนของผมใหญ่กว่าแน่นอนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยความรู้ก็ได้ไอเดียไม่มีวันตันแน่นอนครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047782

็จะขอแนะนำวิธีการเรียนชุดวิชานี้สักเล็กน้อยนะคะชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยก็จะเป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนะคะซึ่งหมายถึงว่านักศึกษาเนี่ยจะต้องมาฝึกภาคสนามนะคะหรือฝึกปฏิบัตินะคะที่มหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะคะโดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์จะแจ้งนะคะให้นักศึกษาทราบถึงวันเวลาล่วงหน้านะคะว่าจะเข้ามาฝึกปฏิบัติวันไหนเวลาไหนนะคะในปัจจุบันนี้นะคะในสถานการณ์อย่างเช่นปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีการฝึกปฏิบัติออนไลน์นะคะซึ่งทางคณะกรรมการจัดการสอบก็ยังไม่ได้ตกลงกันนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการส่งแบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเองนะคะหรือการบ้านนะคะไปให้นักศึกษาทำก่อนที่จะนำมาส่งอาจารย์ในวันเวลาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนะคะทีนี้สำหรับการประเมินผลชุดวิชานี้เนี่ยนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะคะส่วนหนึ่งนะคะจะเป็นการเรียนการสอบภาคปฏิบัติการประเมินผลจากภาคปฏิบัตินะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นภาคทฤษฎีนะคะการประเมินผลภาคปฏิบัติเนี่ยคิดเป็นร้อยละ60นะคะของชุดวิชานี้ทั้งหมดนะคะคือชุดวิชานี้ทั้งหมดเป็น 100% นะคะจะแบ่งเป็นคะแนนภาคฝึกปฏิบัติเนี่ย 60% นะคะแล้วไปสอบภาคทฤษฎีอีก 40% นะคะเราจะไม่เอามาคะแนนมารวมกันนะคะจะแยกออกเป็นภาคๆนะคะจะเป็น2 ส่วนนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะในการสอบภาคปฏิบัติเนี่ยจะมีโอกาสน้อยมากที่นักศึกษาจะไม่ผ่านนะคะถ้านักศึกษาเข้ามาฝึกปฏิบัติและทำกิจกรรมตามที่อาจารย์ได้กำหนดไว้นะคะก็จะสามารถสอบผ่านกันทุกคนนะคะในกรณีที่ไม่ผ่านนะคะภาคใดภาคหนึ่งเนี่ยนักศึกษาจะต้องสอบซ่อมภาคนั้นนะคะอย่างเช่นภาคปฏิบัติไม่ผ่านก็จะต้องสอบภาคปฏิบัติซ่อมภาคปฏิบัตินะคะภาคทฤษฎีไม่ผ่านก็จะต้องสอบซ่อมภาคทฤษฎีนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะสอบไม่ผ่านภาคทฤษฎีนะคะเพราะว่านักศึกษาไม่กลับไปทบทวนนะคะเอกสารการสอนคิดว่าอุ๊ยฉันมาฝึกปฏิบัติแล้วฉันจะต้องสอบผ่านนะความจริงไม่ใช่นะคะนักศึกษาจะต้องไปอ่านเอกสารการสอนเพิ่มเติมนะคะจึงจะสอบได้นะคะเพราะข้อสอบเนี่ยจะมีเป็นข้อสอบที่เป็นปรนัยนะคะ120ข้อนะคะถึงแม้จะคะแนน 40% ก็แล้วแต่นะคะคิดเพียง 40% ของ120ข้อนะคะอันนี้ก็มันไม่กี่ข้อหรอกนะคะที่จะสอบผ่านประมาณ24ข้ออะไรประมาณนี้นะคะก็จะผ่านแล้วนะคะแต่ประเออเนี่ยนักศึกษาหลายคนไม่อ่านนะคะแล้วก็คิดว่าตัวเองทำได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะสิ่งที่อาจารย์ได้พบเสมอๆนะคะในเรื่องของการเรียนชุดวิชานี้นะคะก็คือนักศึกษาคิดว่ามันง่ายนะคะแล้วก็ไม่ไปทบทวนนะคะอันนี้ก็ขอฝากไว้ว่าให้ไปทบทวนหน่อยนึงนะคะข้อสอบออกยังไงนะคะก็ออกหน่วยละ8ข้อนะคะวิธีการนะคะก็ออกหน่วยละ8ข้อคือชุดหน่วยที่1เนี่ยก็จะออกแค่8ข้อเองนะคะนักศึกษาก็แนวข้อสอบก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะคะอาจารย์ที่สอนก็จะพูดอยู่เสมอว่านักศึกษาไปดูวัตถุประสงค์นะคะของหน่วยของแผนตอนนะคะซึ่งจะระบุไว้ว่าในตอนนี้ต้องการวัดอะไรนะคะอย่างเช่นว่าตอนที่ 1.1 ต้องการให้นักศึกษานะคะเข้าใจนะคะความหมายความสำคัญนะคะประเภทแล้วก็บทบาทของบุคลากรในการผลิตรายการนะคะนักศึกษาก็ไปดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างล่ะนะคะในเนื้อหาเหล่านี้นะคะข้อสอบมันก็จะออกอยู่ในประเด็นเหล่านี้นะคะคงไม่หนีไปไหนจากนี้นะคะก็สุดท้ายของสุดท้ายนะคะอาจารย์ก็ขอให้นักศึกษานะคะย้ำอีกทีนะคะให้ไปทบทวนเนื้อหานะคะทำแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทกิจกรรมท้ายบทท้ายเรื่องนะคะขอท่านท้ายเรื่องนะคะกิจกรรมท้ายเรื่องซึ่งจะมีคำถามคำตอบอยู่ในนั้นนะแนวตอบแล้วก็มีแบบประเมินผลก่อนเรียนหลังเรียนนะคะนี่เข้าไปทำนะคะข้อสอบอาจจะในแนวนั้นนะคะข้อสอบจะทราบแนวว่าข้อสอบมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมนะคะแบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเองนะคะซึ่งอาจารย์ได้บอกไปแล้วว่ามีคะแนนนะคะส่วนนี้ก็จะมีถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือเป็นคะแนน10
10คะแนนหรือ 10% นะของการสอบภาคปฏิบัตินะคะนักศึกษาก็ต้องไปทบทวนนะคะไปอ่านรายละเอียดจากเอกสารการสอนนะคะสุดท้ายนี้นะคะอาจารย์ก็หวังว่านักศึกษาคงจะมีความเข้าใจในเนื้อหาของหน่วยที่1ดีพอสมควรตามเวลาที่มีอยู่นะคะก็ขอให้นักศึกษาทุกคนสอบผ่านชุดวิชานี้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ

หลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยที่2นะคะอุปกรณ์ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงไปแล้วเนี่ยเราลองมาดูแนวของข้อสอบนะคะเพื่อเป็นการทดสอบสำหรับตัวนักศึกษาเองและเป็นการทดสอบความเข้าใจนะคะว่านักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาที่เราได้เรียนไปมากน้อยแค่ไหนนะมาดูข้อสอบข้อแรกนะคะเป็นแนวข้อสอบข้อแรกนะคะก็คือคำถามก็คือถามว่าข้อใดคือความแตกต่างที่สำคัญของห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและห้องทั่วไปนะคะข้อแรกนะคะข้อเลือกแรกก็คือความสามารถในการเก็บเสียงข้อเลือกข้อที่2ความสามารถในการป้องกันเสียงภายนอกนะคะข้อ3ก็คือความสามารถในการป้องกันการเกิดเสียงสะท้อนนะคะข้อ4ความสามารถในการป้องกันเสียงเล็ดรอดนะคะอันนี้ก็แล้วข้อสุดท้ายนะคะก็ถูกทุกข้อนะคะให้นักศึกษาลองดูนะคะว่าข้อไหนคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างห้องผลิตรายการกับห้องทั่วไปนะคะถ้านักศึกษาลองนึกถึงสิ่งที่เมื่อกี้เราได้เรียนไปเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าคำตอบของข้อนี้เนี่ยก็คือคำตอบข้อสุดท้ายนะคะก็คือถูกทุกข้อนะคะเพราะว่าห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยจะต้องมีลักษณะทั้ง4ประการข้างต้นนะคะก็คือต้องสามารถเก็บเสียงได้นะป้องกันเสียงภายนอกได้นะป้องกันการเกิดเสียงสะท้อนได้รวมทั้งป้องกันไม่ให้เสียงที่เราผลิตในห้องผลิตเนี่ยเล็ดรอดออกไปข้างนอกได้นะก็จะเป็นความแตกต่างที่สำคัญเลยระหว่างห้องผลิตกับห้องทั่วๆไปนะก็เป็นคำตอบข้อสุดท้ายนะคะถูกทุกข้อนะลองมาดูคำถามอีกข้อหนึ่งนะคะข้อที่สองถามว่าจุดเด่นของการตัดต่อแบบดิจิตอลมีหลายประการยกเว้นข้อใดนะการอ่านโจทย์แบบนี้นักศึกษาต้องอ่านอย่างระมัดระวังนะคะก็คือต้องหาให้ได้ว่าโจทย์ถามอะไรนะคะข้อนี้เนี่ยโจทย์ถามว่ายกเว้นข้อใดแปลว่าข้อใดที่ไม่ใช่จุดเด่นของการตัดต่อแบบดิจิตอลนะเพราะฉะนั้นมาดูตัวเลือกข้อแรกก็คือความสะดวกรวดเร็วข้อที่2นะความการต่อเนี่ยจะราบรื่นกลมกลืนนะข้อที่3คุณภาพเสียงที่ดีข้อที่4การทดลองตัดต่อเพื่อเปรียบเทียบได้และข้อที่5การถ่ายโอนสัญญาณเสียงเพื่อเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์นะคะลองก่อนที่เราจะตอบลองย้อนไปดูคำถามอีกทีนะคะคำถามถามถึงจุดเด่นของการตัดต่อแบบดิจิตอลนะคะโดยถามในลักษณะของข้อยกเว้นนะคะคือข้อใดเนี่ยที่ไม่ใช่จุดเด่นของการตัดต่อแบบดิจิตอลนะคะถ้านักศึกษาลองดูคำตอบแล้วนะคะลองพิจารณาทีละข้อเนี่ยจะเห็นว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เนี่ยเป็นจุดเด่นหรือข้อดีของการตัดต่อแบบดิจิตอลทั้งหมดเลยนะคะส่วนข้อสุดท้ายนะการถ่ายโอนสัญญาณเสียงเพื่อเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์เนี่ยข้อนี้เนี่ย

ไม่ใช่จุดเด่นนะดูจริงๆแล้วเนี่ยเป็นข้อด้อยข้อเดียวของการตัดต่อในระบบดิจิตอลนะคะก็คือบางครั้งเนี่ยจะต้องเสียเวลาในการถ่ายโอนสัญญาณเสียงเพื่อจะเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องตัดต่อก่อนนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อนี้คือข้อที่ไม่ใช่จุดเด่นของการตัดต่อแบบดิจิตอลนั่นเองนะคะ2ข้อผ่านไปนะคะลองมาดูข้อที่3นะคะข้อที่3ถามว่าข้อใดเป็นอุปกรณ์สำหรับนำสัญญาณเสียงเข้านะคะเรามาดูคำตอบทีละข้อนะคะข้อแรกเครื่องเล่น compact disc หรือว่าเครื่องเล่น CD นะคะข้อที่2 เครื่องส่งสัญญาณนะคะข้อที่3เครื่องบันทึกเสียงนะคะข้อที่4เครื่องตัดต่อและข้อที่5มิกเซอร์นะคะนักศึกษาน่าจะคุ้นเคยอยู่กับอุปกรณ์เหล่านี้นะคะถ้าหากว่าศึกษามาจากเอกสารการสอนนะเครื่องเล่น CD ก็คือเป็นเครื่องที่ เล่นเสียงนะคะเสียงประเภทต่างๆนะคะอันที่2เครื่องส่งสัญญาณอันนี้น่าจะเป็นข้อลวงนะเราไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเนาะนะเครื่องบันทึกเสียงนะเครื่องตัดต่อหรือมิกข้อสุดท้ายก็คือมิกเซอร์นะคะคำตอบสำหรับข้อนี้เนี่ยก็คือมิกเซอร์นะคะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นตัวกลางสำหรับนำสัญญาณเสียงเข้าเพื่อเตรียมสำหรับการตัดต่อค่ะมาดูข้อที่4นะคะสำหรับแนวข้อสอบนะคะคำถามถามว่าไมโครโฟนชนิดใดให้เสียงที่มีคุณภาพดีและต้องมีแหล่งจ่ายไฟบรรจุไว้ในตัวไมโครโฟนด้วยนะคะหลังจากที่เราเรียนประเภทของไมโครโฟนไปแล้วนะคะลองดูนะคะว่านักศึกษาจะตอบได้ไหมนะคะเลือกที่มีให้เลือกก็มี5ข้อนะคะข้อแรกคือไมโครโฟนแบบริบบอนนะข้อที่2ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ข้อที่3ไมโครโฟนแบบไดนามิกข้อที่4ไมโครโฟนแบบอีออนข้อที่5ไมโครโฟนแบบสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้านะคะไมโครโฟนที่ให้เสียงคุณภาพดีแล้วก็ต้องมีแหล่งจ่ายไฟหรือว่าต้องมีแบตเตอรี่ในตัวด้วยนะคะคำตอบก็คือข้อ2นะคะก็คือไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์เนี่ยเป็นไมโครโฟนที่จำเป็นต้องมีแหล่งจ่ายไฟบรรจุไว้ในตัวไมโครโฟนด้วยนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะสำคัญที่ทำให้ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์เนี่ยแตกต่างจากไมโครโฟนประเภทอื่นๆนะซึ่งเวลานักศึกษาอ่านเอกสารการสอนก็จำเป็นจะต้องจำลักษณะเด่นแบบนี้นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยจะถูกนำมาใช้เป็นข้อสอบด้วยนะคะมาดูข้อสอบหรือแนวข้อสอบข้อสุดท้ายนะคะไมโครโฟนที่ควรหลีกเลี่ยงมากที่สุดสำหรับการบันทึกเสียงบริเวณยอดเขาค้อคือข้อใดไมโครโฟนที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะนี้เรามาดูว่าคำส่วนสำคัญหลักๆที่นักศึกษาจะต้องพิจารณาในข้อสอบข้อนี้ก็คือ เราควรจะหลีกเลี่ยงไมโครโฟนประเภทไหนนะคะกับการบันทึกเสียงบริเวณยอดเขาค้อซึ่งนักศึกษาก็ต้องตีความว่าบริเวณยอดเขาค้อเนี่ยลักษณะก็คือควรคงจะมีลมแรงมันก็จะมีเสียงรบกวนค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลมแรงเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับไมโครโฟนประเภทไหนนะคะอันแรกก็คือไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์นะอันที่2ไมโครโฟนแบบริบบอนอันที่3ไมโครโฟนแบบไดนามิกอันที่4ไมโครโฟนสำหรับถือและอันที่5ไมโครโฟนแบบรับเสียงทางเดียวนะคะไมโครโฟนที่ควรเลี่ยงมากที่สุดนะคะสำหรับบริเวณที่มีเสียงรบกวนค่อนข้างมากแล้วก็มีลมแรงนะคำตอบก็คือข้อที่2นะก็คือไมโครโฟนแบบริบบอนซึ่งอย่างที่เราคุยกันนะคะว่าเป็นไมโครโฟนที่จริงๆให้คุณภาพเสียงที่ดีแต่มีความบอบบางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้บนพื้นที่ที่มีลมแรงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนะก็คือเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดสำหรับคำถามในข้อนี้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างข้อสอบทั้ง5ข้อนะคะให้นักศึกษาได้ลองทดสอบด้วยตนเองนะคะว่าหลังจากที่ศึกษาเอกสารการสอนแล้วก็ดูtutorial แล้วเนี่ยสามารถที่จะตอบคำถามเหล่านี้ได้หรือไม่ถ้าหากว่านักศึกษาตอบได้ทั้ง5ข้อก็ถือว่าทำความเข้าใจกับเนื้อหาได้ดีนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ายังตอบได้ไม่ถูกต้องทั้งหมด
หรือตอบถูกต้องแค่บางส่วนนะคะก็แสดงว่าเป็นสัญญาณว่านักศึกษาอาจจะต้องกลับไปศึกษาเอกสารการสอนอย่างละเอียดและใช้เวลามากขึ้นค่ะ

หลังจากที่ได้พูดเนื้อหาของหน่วยจบไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของข้อสอบกันค่ะก็อันที่จริงแล้วนะคะหน่วยนี้ก็เช่นเดียวกับทุกหน่วยนะคะก็คือข้อสอบจะออกตามวัตถุประสงค์ของหน่วยนะคะเพราะว่านะคะวัตถุประสงค์คือตัวที่เราเนี่ยบอกกับนักศึกษาว่าเราต้องการให้นักศึกษาเรียนรู้อะไรไปบ้างซึ่งในหน่วยที่3นี้นะคะเนื้อหาทั้งหมดที่ครูพูดไปแล้วก็ได้จะแนะนำในเรื่องของข้อสอบนี้ก็คือข้อสอบจะออกทั้งหมด8ข้อนะคะเป็นข้อสอบปรนัยเช่นเดียวกับหน่วยอื่นนะคะเรื่องที่ครูจะถามก็คือเรื่องที่อยู่ในวัตถุประสงค์ของหน่วยนี้เรื่องอะไรบ้างเรื่ององค์ประกอบของเสียงการใช้เสียงการใช้เสียงแต่ละประเภทมีหลักการและเทคนิคยังไงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนักศึกษาไปดูวัตถุประสงค์นะคะตามแผนหน่วยแผนตอนว่าเรื่องที่ครูพูดมาทั้งหมดนี้วัตถุประสงค์และแผนหน่วยแผนตอนกำหนดว่าอย่างไรหากนักศึกษาสามารถตอบวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจนและไม่พลาดนั่นก็คือข้อสอบ8ข้อของหน่วยนี้ทำได้แน่นอนค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาน่าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสทนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทํางานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสทด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสําเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนําความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒ

นาสังคมเพราะนั้นขอเชิญชวนนะครับที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ

0: อ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
1: เฮ้ย
0: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
2: อาจารย์สวัสดีครับ
0: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
3: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
4: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี่
6: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ใหญ่เป็นระยะเ
1: วลานะรวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้รายการ Smart Green นะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับสวนผักไฮโดรโปนิกนะคะสวนผักแห่งนี้มีความพิเศษยังไงคะเป็นสวนผักนะคะที่ใช้พื้นที่อย่างจำกัดค่ะแล้วก็ปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะซึ่งได้รับมาตรฐานนะคะและได้ระบบการผลิตจัดการระบบการผลิตที่ดีมากเลยนะคะซึ่งนะคะวันนี้เรามีนัดนะคะที่นะคะใจกลางเมืองเลยค่ะบนถนนลาดพร้าวซอย71เดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเชิญค่ะถึงแล้วค่ะบ้านสบายรีสอร์ทโฮสเทลนะคะที่พักนะคะย่านชุมชนเมืองบนถนนลาดพร้าวเดี๋ยวเราตามกันมานะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะเชิญค่ะ

0: บ้านสบายรีสอร์ทโฮสเทลเป็นอาคารรูปตัว C จำนวน5ชั้นตกแต่งในสไตล์ไทยประยุกต์ร่วมสมัยพรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าพักบรรยากาศสงบร่มรื่นจนแทบไม่อยากจะเชื่อว่าที่แห่งนี้อยู่ในชุมชนเมืองอาจารย์นารีรัตน์ของเราเดินขึ้นมาถึงไหนแล้วนะ
1: ถึงแล้วค่ะจุดหมายของเรานะคะบนชั้น5นะคะดาดฟ้านะคะที่อยู่ใจกลางนะคะชุมชนเมืองนะคะบนถนนลาดพร้าวค่ะจะเห็นด้านหลังของดิฉันนะคะเต็มไปด้วยนะคะผักนะคะไฮโดรโปนิกนะคะเราเห็นว่ามีผักกรีนโอ๊กนะคะเรดโอ๊กบัตเทอร์เฮดแล้วก็ฟิลเลอร์ค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปชมกันค่ะเห็นทางนู้นนะคะหลังไวๆตรงนั้นนะคะคุณแป้งค่ะเป็นเจ้าของนะคะสวนผักไฮโดรโปนิกนะคะที่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณแป้งกันค่ะว่าเกิดขึ้นยังไงนะคะมีแรงบันดาลใจยังไงแล้วมีจุดเด็ดยังไงเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณแป้งวันนี้นะคะเรามาเยี่ยมชมนะคะสวนของคุณแป้งอยากจะให้คุณแป้งเล่าให้ฟังหน่อยที่มาของ H2O Hydro Garden เนี่ยค่ะคุณแป้งมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับ
2: ก็สวนของเรานะคะเกิดมาประมาณช่วงHamburger Crisis นะคะก็ประมาณ 5-6 ปีที่แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีวิกฤตเศรษฐกิจที่ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวไม่ค่อยดีต้องบอกก่อนที่นี่เป็นโรงแรมนะคะซึ่งตอนนั้นก็กระทบเยอะก็เลยมาหาธุรกิจเสริมเพื่อเสริมรายได้ให้พนักงาน
1: ค
2: ุณพ่อก็เลยรู้สึกว่าแบบตอนนั้นดาดฟ้าของบริเวณนี้ค่ะไม่ได้มีอะไรเลยอยู่ด้านบนนะคะ
1: บนนี้นะคะ
2: ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็เป็นพื้นที่ว่างๆก็เลยคิดว่าเอ้ยเราต้องทำยังไงนะเพื่อจะทำให้พื้นที่บริเวณนี้มีรายได้ขึ้นมาก็เลยตอนแรกคิดว่าจะปลูกผักซึ่งก็ไม่ได้คิดถึงผักไฮโดรโปนิกคิดถึงผักสวนครัวธรรมดากะจะปลูกแบบ
1: พวกกะเพราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: ปกติเลยแต่พอมาดูแล้วเนี่ยการที่เราต้องขนดินขนอะไรมาเงี้ยหรือว่าจัดการข้างบนให้เป็นสวนเนี่ยค่อนข้างยากมีน้ำหนักเยอะคุณพ่อเนี่ยที่ทำวิศวกรเขาจบวิศว
1: ะ
2: เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ไหมพ่อเคยไปเห็นช่วงนั้นเพื่อนคุณพ่อปลูกผักตัวนี้อยู
1: ่อ๋อค่ะ
2: เขาเพิ่งไปดูฟาร์มมาเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยลองเป็นตัวนี้ดีไหมแล้วก็เริ่มปลูกเริ่มจากหนึ่งโต๊ะค่ะ
1: เริ่มจากหนึ่งก
2: ่อนขยายไปเรื่อย
0: จุดเริ่มต้นที่ลองปลูกผักสลัดด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ไว้ในมุมเล็กๆบนดาดฟ้าถึงในวันนี้พื้นที่ทั้งหมดของดาดฟ้าอาคารบ้านสบายรีสอร์ทโฮสเทลกลายเป็นสวนผักลอยฟ้าระบบไฮโดรโปนิกส์ที่สมบูรณ์เต็มรูปแบบมีผลผลิตเป็นผักคุณภาพดี 300-400 กิโลกรัมต่อเดือน
1: เราจะเห็นว่าพื้นที่นะคะบนชั้นดาดฟ้าชั้นที่5นะคะที่อยู่บนถนนนะคะถนนลาดพร้าวซึ่งเป็นชุมชนนะคะที่ต้องบอกว่าใจกลางเมืองเลยนะคะใช้พื้นที่นะคะที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะทำยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดและได้คุณภาพมากที่สุดค่ะ
2: ตัวนี้นะคะก็พื้นที่เราเห็นตรงนี้นะคะบริเวณนี้มีพื้นที่200ตารางเมตรนะคะซึ่งไม่มากเลยถ้าเกิดสำหรับใครที่อยากจะปลูกผักบนดาดฟ้าเนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันตัวนี้มีการบริหารจัดการสามารถปลูกผักได้ประมาณ300-400โลต่อเดือนนะคะ
1: แล้วเรามีการบริหารจัดการยังไงบ้างคะคุณแป้ง
2: ตัวการบริหารจัดการเราก็ต้องมีการแบ่งล็อตปลูกให้ทุกอาทิตย์เท่าๆกันนะคะเพื่อจะได้มีผักออกมาให้ลูกค้าเราประจำเพื่อจะทำให้ลูกค้าเราเนี่ยสามารถใช้ผักได้ตลอดเวลามีผักให้ถือตลอดเวลาค่ะอ
1: ย่างที่บอกนะคะคุณแป้งบอกแล้วว่าเราจะมีการปลูกผักยังไงนะคะให้ผักนี้สามารถที่เก็บเกี่ยวได้ทุกวันเนาะคุณแป้งก็คือว่าเราก็จะมีเป็นล็อตเนาะว่าผักแปลงนี้นะคะเราสามารถเก็บเกี่ยวแล้วก็คือถัดไปจะเก็บเกี่ยวอะไรบ้างเทรนด์ของผู้บริโภคนะคะที่แบบว่าขายดิบขายดีมากเลยนี้จะเป็นผักประเภทไหนบ้างคะ
2: ถ้าขายดีสุดก็จะเป็นเนี่ยค่ะ2ตัวนี้ก็เป็นกรีนโอ๊กกับเรดโอ๊กเพราะเป็นตัวที่ส่วนใหญ่ที่ถ้าเกิดฟาร์มเขาปลูกเนี่ยจะปลูกแค่2ตัวนี้ 100% เลยแต่ถ้าเกิดฟาร์มเราเนี่ยเราเน้นความหลากหลายเรามีพื้นที่น้อยเราก็เลยจะปลูกเอาใจผู้บริโภคให้มีอะไรหลายๆอย่างให้เลือก
1: แล้วถามอีกอย่างนึงค่ะคนจะชอบบอกว่าเอ๊ะผักไฮโดรโปนิกกับผักปลอดภัยนี้ถามว่ามันมีความปลอดภัยมากน้อยสำหรับผู้บริโภคไหมคะ
2: ความจริงตัวนี้ค่ะต้องบอกว่าช่วงประมาณสัก

0: ปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการโจมตีเรื่องผักไฮโดรโปนิกค่อนข้างเยอะแต่ความจริงถ้าเรากลับไปดูตัวเอกสารหรือเอาอะไรที่เขาเอามาวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสารเคมีที่เกิดจากยาฆ่าแมลง
1: ใช่
0: น
1: ะคะ
0: แล้วก็ถ้าเกิดที่บอกว่ากังวลเรื่องกรดไนเตรตที่จะตกค้างอยู่ในผักเนี่ยนะคะความจริงไนเตรตที่ตกค้างในผักเนี่ยจะหายไปได้ด้วยการสังเคราะห์แสงของพืชฉะนั้นถ้าบ้านเราแดดเยอะอยู่แล้วเนี่ย
1: วันนี้เลยนะคะแดดเยอะมากเนี่ย
0: เรื่องไนเตรตเนี่ยไม่มีปัญหากับผักบ้านเราอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ
1: ่แสดงว่าที่คุณแป้งบอกนะคะด้วยการที่บ้านเรามีแสงที่แบบร้อนจัดอย่างนี้แล้วพอกรดเหล่านี้มันเจอแสงแดดนะคะความปลอดภัยนั้นถามว่าปลอดภัยแน่นอนใช่ไหมคะว่าถ้าผู้บริโภคจะเลือกบริโภคนะคะผักไฮโดรโปนิกนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะบริโภคได้นะคะ
2: ความปลอดภัยในการบริโภคผักไฮโดรโปนิกเป็นสิ่งที่กังวลกันเพราะเห็นว่ารากพืชต้องแช่ในน้ำละลายธาตุอาหารซึ่งข้อเท็จจริงพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูดกินอาหารทางรากในรูปของแร่ธาตุที่อยู่ในรูปของอิออนหรือประจุเท่านั้นแม้เราจะปลูกพืชด้วยดินตามปกติเวลาใส่ปุ๋ยลงบนดินปุ๋ยจะยังไม่มีประโยชน์ต่อพืชจนกว่าปุ๋ยจะถูกย่อยสลายกลายเป็นแร่ธาตุที่อยู่ในลักษณะของเคมีธาตุอาหารพืชแล้วละลายอยู่กับน้ำในดินรากพืชดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นไม่ว่าจะปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์หรือปลูกพืชด้วยดินพืชยังคงต้องดูดธาตุอาหารในรูปของประจุของแร่ธาตุซึ่งก็เรียกว่าเคมีเหมือนกันนั่นเองค่ะ
1: คุณแป้งนี่เป็นนักการตลาดเลยนะคะจะมีช่องทางการจำหน่ายยังไงในการที่จะบริการทางด้านสังคมเพราะว่าเห็นข้างล่างแล้ววางขายแล้วนะคะคนอื่นสามารถที่จะมาซื้อได้ไหมนะคะ
0: ตอนที่คุณพ่อเริ่มปลูกเนี่ยแป้งก็อยู่มหาลัยกำลังปี4แล้วกำลังจะจบงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จบมาร์เก็ตติ้งพอดีก็เลยมาทำเรื่องของเว็บไซต์ดูการตลาดให้ทาง H2O Hydro Garden ค่ะเนื่องจากฟาร์มไม่ได้ใหญ่มากนะคะห้างเฮิงอะไรก็ไม่ได้เข้าอยู่แล้วก็จะจัดขายบริเวณรอบฟาร์มก็จะเป็นร้านอาหารซะส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องของ direct ถึงผู้บริโภคโดยตรงก็มีสลัดกล่องขายมีแยกเป็นถุงเล็กๆถุงละโลด้วยให้สำหรับผู้บริโภคที่อยากเข้ามาซื้อได้ค่ะ
1: ถ้าสนใจที่จะเริ่มปลูกนะคะผักไฮโดรโปนิกจะเริ่มปลูกยังไงนะคะคุณแป้งพอจะมีช่องทางตรงไหนบ้างไหมคะ
0: เพจของเรานะคะก็มีเว็บไซต์นะคะเป็น www.h2o hydro garden นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของ Facebook นะคะซึ่ง Facebook ก็ชื่อเดียวกัน h2o hydro garden ค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณแป้งนะคะเป็นอย่างมากเลยที่ให้ความรู้นะคะว่าผักไฮโดรโปนิกนะคะมีความปลอดภัยนะคะซึ่งผู้บริโภคสามารถที่จะบริโภคได้นะคะนะคะอยากจะให้คุณแป้งนะคะมาแนะนำมาถ่ายทอดความรู้ค่ะว่าการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะแบบง่ายๆสำหรับครอบครัวทำยังไงบ้างคะคุณแป้ง
0: ก็เริ่มแรกนะคะเราก็ต้องมีอุปกรณ์ปลูกก่อนนะคะ
1: มีอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะ
0: อุปกรณ์เบสิกแรกๆที่ต้องทำเนี่ยก็คือเราต้องมีชุดปลูกซึ่งสามารถทำเองได้ก็คืออย่างชุดนี้นะคะทำเองก็ไปซื้อตัวกะละมังหรือว่าเป็นกระบะอย่างนี้นะคะมาให้มาก่อนนะคะแล้วก็ไปซื้อแผ่นโฟมมา1แผ่นนะคะแล้วก็ตัดเป็นรูเพื่อจะได้เอาตัวกระถางซึ่งหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะคล้ายๆถ้วยปีโป้นะคะซึ่งด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่าเขามีรอยบากอยู่แล้ว
1: มีรูอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ให้น้ำมันสามารถวิ่งผ่านได้แล้วก็จะมีตัววัสดุปลูกซึ่งสามารถใช้ได้2แบบก็มีจะเป็นอันนี้นะคะเขาเรียกว่าหินภูเขาไฟ
1: ค
0: ่ะซึ่งทำมาจากเพอร์ไลท์แล้วว่าเวอร์มิคูไลท์แล้วก็จะทำหน้าที่เป็นที่ยึดเกาะรากนะคะ
1: ถ้าเกิดซึมน้ำมีรากแล้วมันก็สามารถที่จะดูดซึมน้ำได้นะคะ
0: ถ้าไม่เอาตัวนี้ก็สามารถใช้เป็นแผ่นฟองน้ำนะคะแผ่นฟองน้ำก็จะเป็นขนาด1x1 นิ้วซึ่งสามารถแกะแล้วก็ใส่ไปในถ้วยได้เลยนะคะ
2: คุณแป้งแนะนำอุปกรณ์ปลูกให้ทราบไปแล้วแล้วคุณผู้ชมสงสัยไหมว่าทำไมผักไฮโดรโปนิกส์เติบโตได้อย่างไรโดยไม่ใช้ดินคำตอบสำหรับคำถามนี้คือเราต้องเข้าใจว่าพืชต้องการปัจจัยอะไรบ้างในการเจริญเติบโต

0: ต้องการปัจจัยสำคัญ4อย่างในการเจริญเติบโต 1. ที่ยึดเกาะรากการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปรนิกนั้นจะนิยมใช้ฟองน้ำหรือหินภูเขาไฟเป็นที่ยึดเกาะของรากแทนดิน 2. น้ำปกติการปลูกพืชด้วยดินนั้นผู้ปลูกต้องคอยรดน้ำพืชที่ปลูกแต่สำหรับการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปรนิกต้นพืชจะได้น้ำตลอดเวลาจากระบบท่อและราง 3. อากาศการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปรนิกต้นพืชได้อากาศจากน้ำที่ไหลวนในระบบปลูก 4. ธาตุอาหารการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปรนิกธาตุอาหารจะอยู่ในรูปสารละลายที่กำหนดให้เหมาะกับชนิดพืชในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมสม่ำเสมอได้คำตอบกันแล้วนะคะว่าผักไฮโดรโปรนิกเติบโตได้อย่างไรแม้ไม่ใช้ดินคราวนี้ถึงเวลาที่คุณแป้งลงมือปลูกผักให้ชมกันนะคะ
1: เริ่มแรกก็เอาตัววัสดุปลูกที่เราจะใช้นะคะก็ซึ่งเป็นตัวนี้ที่บอกว่าเป็นเพอร์ไลท์กับเวอร์มิคูไลท์นะคะอันนี้เป็นเมล็ดผักของเราก็ผักที่จะปลูกวันนี้ก็คือเป็นกรีนโอ๊กก็คือตัวสีเขียวด้านนู้น
2: สีเขียวทั้งนู้นเลยนะคะนะคะอันนี้จะเป็นกรีนโอ๊กนะคะคุณแป้งจะสาธิตการปลูกกรีนโอ๊กค่ะ
1: ค่ะก็หลังจากที่เราใส่ไปนะคะส่วนใหญ่จะใส่ประมาณเศษ3/4ของกล้วยปลูกนะคะเพื่อเวลารดน้ำเนี่ยถ้าเกิดน้ำมันแรงไปมันจะไม่กระเด็นออกใส่ไปตรงกลางหลุมได้เลยค่ะ
2: กลางหลุมเลยนะคะเราจะเห็นว่าคุณแป้งใส่ไปแล้วเนาะช่วยค่ะ
1: ช่วยกันอ
2: ันนี้เม็ดพันธุ์ของกรีนโอ๊กนี้นําเข้ามั้ยคะคุณแป้ง
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นนําเข้ามาจากเนเธอร์แลนด์ทั้งหมดนะคะก็ใส่กลางหลุมเลยแล้วถ้าเกิดสมมติเราใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการเขย่า
2: ใส่เสร็จแล้วต้องเขย่าด้วยนะคะเพราะมันต้องเข้าไปข้างในเนาะคุณแป้ง
1: ค่ะเมล็ดก็จะจมลงไปข้างล่างนะคะส่วนผงที่เราไม่ต้องการเนี่ยถ้าเกิดผงไอ้พวกนี้มันไปติดในระบบมันก็จะทำให้ปั๊มน้ำเสียเร็วนะคะก็ขย่ามันก็ช่วยให้ออกมาด้วย
2: ค่ะอันไหนที่แบบว่าเป็นสิ่งที่มันจะไปอุดตันเนาะมันก็จะออกมาได้นะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าข้างล่างนี้เห็นไหมคะมันจะเป็นรูตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะแล้วไงต่อคะ
1: ก็เสร็จแล้วเนี่ยเราจะนำตัวเนี้ยค่ะรดน้ำน้ำเปล่าธรรมดานะคะประมาณ3-5 วันจนใบเลี้ยงมันงอกพอใบเลี้ยงมันงอกเสร็จเราก็เอาขึ้นรางปลูกซึ่งจะเป็นรางปลูกพวกนี้ค่ะมีรางอนุบาล1อนุบาล2แล้วก็เป็นชุดปลูกใหญ่เลยตัวนี้ให้น้ำเปล่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องเริ่มให้ปุ๋ยเขาแล้วเพราะว่าสารอาหารในเมล็ดเนี่ยมันจะหมดไปหลังจาก 3-5 วันแล้วนะคะพอให้ปุ๋ยเนี่ยเราก็เริ่มจากอนุบาล1นะคะด้านนู้นแล้วก็เริ่มอนุบาล2การใส่ปุ๋ยก็จะเป็นเรียกว่าปุ๋ย AB นะคะสำหรับธาตุอาหารของไฮโดรโปนิกก็จะเป็นปุ๋ยน้ำที่เอามาผสมแล้วก็เราก็สามารถใส่ธาตุอาหารพืชตามความเข้มข้นที่เหมาะสมสำหรับพืชของแต่ละตัวได
2: ้ค่ะอันนี้ก็คือการวัดค่าของปุ๋ยนะคะ
1: แล้วก็จะมีค่า pH อีกอันนึงที่เราต้องจำเป็นต้องวัดสำหรับน้ำที่วิ่งอยู่ในระบบทั้งหมดเนี่ยจำเป็นต้องวัดเช้าเย็นเลยเราวัดค่า pH แล้วก็ EC ทุกวันแล้วก็เช้าเย็นด้วย
2: อันนี้เราวัดค่า pH แล้ว EC ทุกวันมันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะคุณแป้ง
1: การวัดค่าทุกวันเนี่ยทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ได้เต็มประสิทธิภาพของมันทำให้พืชโตเร็วตามที่รอบอายุที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ก็คือ6 อาทิตย์นั่นเองค่ะ
2: คุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะซึ่งคุณแป้งนะคะก็ได้สอนวิธีการทำแล้วนะคะว่าคุณผู้ชมที่มีความสนใจนะคะที่จะปลูกผักในช่วงระยะเวลา 40-45 วันนะคะต้องทำยังไงบ้างวันนี้ต้องขอบคุณคุณแป้งนะคะ
3: คุณผู้ชมทุกท่านครับคุณผู้ชมเริ่มจะสนใจเกี่ยวกับการปลูกผักแบบปลอดภัยกันแล้วใช่ไหมครับนี่ท่านล่ะครับสิ่งปัจจัยต่างๆที่นำมาเกี่ยวข้องในการปลูกผักปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมสภาพเราหรือพื้นที่นะครับมันจะต้องถูกกำหนดด้วยกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยครับวันนี้ครับ GAP ครับหรือ Good Agricultural Practice ครับเป็นวิธีการหรือกระบวนการผลิตพืชที่ปลอดภัยครับผมมี8ข้อของการปลูกพืชแบบปลอดภัยหรือ GAP มาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้กันเลยครับ
0: มาตรฐาน GAP หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีมีข้อกำหนดหลัก8ประการดังนี้ 1. แหล่งน้ำ 2. พื้นที่ปลูก 3. วัตถุอันตรายทางการเกษตร 4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการเก็บเกี่ยว 5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว 6. การพักผลผลิต 7. สุขลักษณะส่วนบุคคล 8. การบันทึกข้อมูลและการตามสอบสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริชาติดิษฐกิจได้ขยายความให้กับเราได้ทราบค
4: ่ะข้อแรกก็คือเรื่องน้ำน้ำจะต้องสะอาดนะปลอดภัยนะคะไม่มีสารปนเปื้อนนะคะเป็นแหล่งน้ำที่สะอาดนะคะแล้วก็สามารถนำมาใช้ในการปลูกพืชได้นะทำให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตแล้วก็มีความปลอดภัยแล้วก็ข้อที่สองนะคะก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่ที่เราจะต้องดูก่อนเลยว่าพื้นที่เราเนี่ยเหมาะสมกับการปลูกพืชนั้นไหมนะคะถ้าพื้นที่เราเหมาะสมนะอย่างเช่นไฮโดรโปนิกนะที่เราเห็นอยู่นะก็สามารถปลูกโดยไม่ใช้ดินนะพอไม่ใช้ดินปั๊บเราก็ต้องเลือกว่าตรงไหนที่จะไม่มีมลพิษเข้ามาปนเปื้อนไม่มีสารปนเปื้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะพื้นที่จะต้องสะอาดนะคะไม่มีการปนเปื้อนสิ่งปนเปื้อนใดๆนะคะก็อย่างเช่นที่ปลูกบนดาดฟ้าถ้าบนดาดฟ้าเราสะอาดทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆนะพื้นที่สะอาดนะส่วนหนึ่งก็คือจะทำให้ไม่มีการปนเปื้อนนะเข้าไปในผลผลิตนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือการเจริญเติบโตของพืชก็จะดีด้วยนะเพราะว่าเหมือนเราทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆมีความสะอาดปลอดภัยนะผักเขาก็จะไม่มีโรคไม่มีแมลงมารบกวนก็ทำให้เจริญเติบโตได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันในส่วนของข้อต่อมานะคะก็เรื่องของวัตถุอันตรายที่จะต้องเอามาใช้นะคะในเรื่องของมาตรฐาน GAP นะคะไม่ได้ห้ามในเรื่องของวัตถุอันตรายนะคะแต่ก็มีเงื่อนไขกำหนดเหมือนกันว่าใช้สารอะไรได้บ้างนะคะสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำจัดวัชพืชกำจัดโรคกำจัดแมลงต่างๆนะคะยังสามารถใช้ที่เป็นเคมีได้นะคะแต่ต้องเป็นสารที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นเขาก็จะมีรายการของชื่อของสารต่างๆนะคะว่ามีอะไรบ้างที่อนุญาตให้ใช้และใช้อย่างไรให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะใช้แล้วต้องถูกต้องเหมาะสมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของการใช้วัตถุอันตรายต่างๆที่จะใช้นะคะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งตัวผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคปลายทางที่จะต้องได้รับผลผลิตนี้ไปนะคะอย่างเช่นมีเงื่อนไขของการงดเว้นการฉีดพ่นนะคะก่อนการเก็บเกี่ยวกี่วันนะ7วัน5วันก็ต้องทำตามข้อกำหนดนั้นๆนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของวัตถุอันตรายที่เราจะต้องคำนึงถึงค่ะยกตัวอย่างอย่างผักไฮโดรนะคะผักสลัดที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกนะคะเราก็จะเห็นว่าในกระบวนการผลิตเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการให้สารละลายธาตุอาหารนะไประบบในระบบปลูกนะคะแล้วก็มีการดูแลนะคะให้รางปลูกหรือโต๊ะปลูกเนี่ยมีความสะอาดตลอดเวลานะคะแล้วก็มีการเรื่องของการควบคุมเรื่องของโรคแมลงนะคะเรียกว่าป้องกันกำจัดนะคะให้เหมาะสมนะคะแล้วก็พื้นที่นะอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยต้องคอยทำความสะอาดหมดรุ่นนึงก็ทำความสะอาดครั้งนึงเพื่อให้ระบบเนี่ยมีความสะอาดสามารถใช้งานได้นะคะทำให้ผลิตผักได้อย่างสวยงามแล้วก็ปลอดภัยค่ะสำหรับกรณีไฮโดรโปนิกนะผักไฮโดรโปนิกเนี่ยก็จะเห็นว่าบนโต๊ะบนปลูกในระบบปลูกนะคะเราจะเห็นว่าผักเนี่ยมีความสะอาดปลอดภัยอยู่แล้วด้วยนะคะเราผลิตอย่างดีมาเพราะฉะนั้นในระหว่างการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวเราก็ต้องทำให้ดีด้วยเช่นกันนะคะในระหว่างการเก็บเกี่ยวเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่สะอาดปลอดภัยนะคะเพื่อให้ผลผลิตเนี่ยยังคงความสดด้วยแล้วก็ยังคงความสะอาดปลอดภัยตรงนั้นไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็จะมาสู่กระบวนการที่เรียกว่าหลังการเก็บเกี่ยวนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องการเก็บเกี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีเรื่องของภาชนะใส่มีเรื่องของการจัดการเรื่องของความปลอดภัยนะคะตั้งแต่เก็บเกี่ยวมาใส่ภาชนะที่สะอาดนะแล้วก็มีการตัดแต่งมีการทำความสะอาดแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่ดีนะคะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะส่งสู่ผู้บริโภคต่อไปลำดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพอได้ผลผลิตมาแล้วนะคะมีการเก็บเกี่ยวมาแล้วมีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้นมาแล้วนะคะก็จะมาสู่เรื่องของผลผลิตที่เราได้มานะคะอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์นะมีการบรรจุหีบห่ออะไรเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะต้องมีเรื่องของการเก็บรักษานะคะอันนี้ก็สำคัญเรื่องของการขนส่งนะคะกระบวนการที่จากแปลงหรือจากโรงคัดบรรจุไปสู่ผู้บริโภคอันนี้ก็สำคัญนะคะจะต้องมีกระบวนการขนส่งที่สะอาดมีรถขนส่งนะต้องถ้าเป็นกรณีของผักไฮโดนะหรือผักต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องเป็นรถห้องเย็นนะเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้ผลผลิตเนี่ยยังคงสดสะอาดอยู่ได้นะคะแล้วก็ตัวรถเองก็ต้องทำความสะอาดนะในกระบวนการขนส่งตลอดกระบวนการจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดป้องกันเรื่องของการปนเปื้อนให้ได้ค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการใช้สารเค

0: มีนะคะถ้าจำเป็นต้องใช้จริงๆนะคะก็จะต้องมีการแต่งตัวให้รัดกุมนะคะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้หรือผู้ปฏิบัติงานด้วยนะคะแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะถ้าไม่สบายก็ต้องมีเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการอบรมเรื่องของสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงานนะคะอันนี้ก็สามารถเข้าอบรมได้นะคะเพื่อทำให้กระบวนการผลิตตามมาตรฐานเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ทำให้ผลผลิตเนี่ยมีคุณภาพนะปลอดภัยจริงๆค่ะสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของการบันทึกข้อมูลนะคะในการปฏิบัติงานต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะเราจะได้รู้ว่าตลอดกระบวนการผลิตเนี่ยเราทำอะไรมาบ้างนะคะแล้วสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นะคะว่าเนี่ยในกระบวนการตรงไหนที่มันเกิดข้อผิดพลาดหรือมีปัญหาอะไรเราก็สามารถย้อนกลับไปดูว่ามันเกิดการปนเปื้อนตอนไหนหรือว่ามันมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของผลผลิตที่จะได้คุณภาพหรือไม่ได้คุณภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งนึงที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับหรือกลับไปดูได้นะคะในส่วนของการบันทึกข้อมูลต่างๆในกระบวนการผลิตไว้นะคะอีกอย่างนึงก็คือการตรวจสอบย้อนกลับนะคะเป็นกรณีที่เรียกว่าถ้าสมมุตินะในผลิตภัณฑ์เราบรรจุภัณฑ์เราเนี่ยมีการติดโลโก้ติด QR code นะที่สามารถสแกนเข้าไปแล้วเห็นว่าแปลงของเราอยู่ตรงไหนปลูกยังไงนะก็สามารถที่จะดูได้ว่าอ๋อผักของเราเนี่ยปลอดภัยผู้บริโภคก็จะมั่นใจมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่สำคัญนะคะประโยชน์นะคะในส่วนของการที่เราทำตามมาตรฐาน GAP นะคะเราก็จะได้รู้ถึงกระบวนการผลิตที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะทำให้ผลผลิตเนี่ยมีคุณภาพนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งเลยก็คือทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความมั่นใจในผลผลิตของเรานะคะถ้าเราได้ตารับรองมาตรฐาน GAP นะคะ
1: แล้ววันนี้ครับรายการของเรานะครับต้องขอขอบคุณคุณปรารถนาเลิศสุภานนท์นะครับหรือคุณแป้งนะครับเจ้าของHO Hydro Garden นะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักระบบปลูกไร้ดินนะครับหรือว่าเรียกว่าระบบไฮโดรโปนิกส์เองครับและท่านผู้ชมครับระบบนี้นะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ปลูกผักได้อีกหลายชนิดครับได้เป็นผักได้แก่ผักบุ้งผักคะน้าผักกวางตุ้งหรือแล้วแต่ท่านผู้ชมต้องการปลูกเลยครับแล้ววันนี้ครับรายการ Smart Gig ของเราได้หมดลงแล้วครับสวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
7: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
8: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
9: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
10: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
11: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
13: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
14: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

นักศึกษาทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะคะเข้าสู่เนื้อหาของหน่วยที่4ค่ะการเมืองและพลังสังคมภายในกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศค่ะชุดวิชาการทูตและนโยบายต่างประเทศนะคะที่เป็นเนื้อหาของในหน่วยที่4นี้นะคะก็จะเป็นการให้ภาพทางด้านของนโยบายต่างประเทศเป็นสำคัญนะคะซึ่งตัวของนโยบายต่างประเทศนั้นเนี่ยจะมีระดับการวิเคราะห์ในเรื่องของนโยบายต่างประเทศอยู่นะคะแล้วก็ระดับการวิเคราะห์ในหน่วยก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีทั้งในระดับผู้นำนะคะแล้วก็ระดับของสภาพแวดล้อมนะคะที่เป็นสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศนะคะที่เอามาวิเคราะห์ในการกำหนดนโยบายต่างประเทศสำหรับหน่วยที่4นี้ค่ะจะเป็นการให้ภาพที่มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะในการกำหนดนโยบายต่างประเทศที่เราสนใจไปที่ระดับการวิเคราะห์ของการเมืองและพลังทางสังคมภายในรัฐในการกำหนดนโยบายต่างประเทศค่ะค่ะสำหรับหน่วยที่4นี้นะคะที่ว่าเรื่องของการเมืองและพลังทางสังคมภายในกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศ

ประเทศนี้นะคะก็จะแบ่งสาระสำคัญออกเป็น2ตอนนะคะตอนแรกนะคะจะว่าด้วยเรื่องของความสำคัญตัวแสดงปัจจัยนะคะในเรื่องของการเมืองและพลังทางสังคมกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศค่ะจะเห็นว่าในส่วนแรกนี้นะคะจะมีประเด็นย่อยๆนะคะที่ถูกแบ่งออกนะคะถ้าสามารถที่จะแบ่งจากตอนที่1ได้เนี่ยก็จะมีประเด็นย่อยๆอีกหลายประเด็นเลยนะคะอยากให้นักศึกษาเนี่ยไม่ทิ้งความสำคัญของแต่ละประเด็นนะคะเพราะว่าที่อยู่ในตอนที่1เนี่ยนะคะเราจะพูดถึงเรื่องของความสำคัญก่อนซึ่งความสำคัญนี้นะคะเดี๋ยวจะไปอธิบายอีกรอบนึงนะคะว่ามันมีความสำคัญในแง่มุมและมิติใดบ้างนะคะแต่ว่าให้ภาพกว้างๆไปก่อนก็คือในความสำคัญในที่นี้เนี่ยจันพยายามที่จะอธิบายให้นักศึกษาฟังนะคะให้นักศึกษามีความเข้าใจว่าการเมืองและพลังทางสังคมภายในนะคะในแง่ของการกำหนดนโยบายต่างประเทศนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญนะคะที่อธิบายได้ในเชิงทฤษฎีได้หลายนะคะซึ่งอาจารย์สะท้อนภาพนั้นผ่านนะคะการวิเคราะห์แล้วก็การพิจารณาเชิงทฤษฎีนะคะไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะหรือว่าทฤษฎีที่เป็นลักษณะของ domesticที่เป็นทฤษฎีทางด้านการเมืองด้วยนะคะผสมผสานกันออกมาเพื่อแสดงออกถึงความสำคัญของตัวการเมืองและพลังทางสังคมภายในของรัฐะกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจตรงนี้ว่ามันมีที่มาและความสำคัญอย่างไรนะคะตัวต่อมาก็คือเรื่องของตัวแสดงค่ะตัวแสดงก็เป็นตัวนึงที่มีความสำคัญมากๆนะคะในการทำความเข้าใจการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะในระดับรัฐเนี่ยมีตัวแสดงที่ค่อนข้างหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบ่งคร่าวๆออกเป็นตัวแสดงที่เป็นรัฐหรือตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐเองก็ตามนะคะซึ่งก็อยากให้นักศึกษาติดตามกันในตอนต่อไปเนาะต่อมานะคะคือเรื่องของปัจจัยนะคะในการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะคะที่ว่าด้วยเรื่องของการเมืองและพลังทางสังคมซึ่งปัจจัยเหล่านี้เองค่ะก็มีหลากหลายปัจจัยนะคะที่จะทำให้นักศึกษามีความเข้าใจมากขึ้นค่ะว่าปัจจัยที่เป็นปัจจัยในระดับรัฐเนี่ยแหละมีผลอย่างมีนัยยะสำคัญมากๆต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศและมีผลอย่างมีนัยยะสำคัญไปอีกนะคะกับการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและก็มีผลสืบเนื่องไปจนกระทั่งถึงว่าปรากฏการณ์หรือรูปแบบนะคะหรือพฤติกรรมในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็จะทำให้เห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะคะในตอนแรกนะคะในส่วนแรกของเนื้อหานะคะในส่วนที่2ค่ะหรือตอนที่2ของเนื้อหาในหน่วยนี้นะคะเป็นการให้ภาพที่สำคัญนะคะของตัวแบบนะคะของตัวแบบเชิงแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะคะที่ว่าด้วยเรื่องของการเมืองและพลังทางสังคมภายในค่ะซึ่งตัวแบบนะคะเชิงแนวคิดนี้นะ เป็นการให้ภาพที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะว่าพอเรากล่าวถึงระดับการวิเคราะห์ในระดับการเมืองและพลังทางสังคมภายในนั้นนอกจากเราจะเข้าใจความสำคัญนอกจากเราจะเข้าใจเรื่องของตัวแสดงและปัจจัยแล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องทำให้มีความชัดเจนกระจ่างชัดมากยิ่งขึ้นในเรื่องของตัวแบบนะคะตัวแบบหรือแนวคิดนะคะที่รองรับในเรื่องของการตัดสินใจทางด้านของการกำหนดนโยบายต่างประเทศที่มีการเมืองและพลังทางสังคมภายในเนี้ยมีผลอย่างมีนัยยะสำคัญอยู่นะคะซึ่งตัวแบบเชิงแนวคิดนี้นะคะที่อาจารย์ฉายภาพให้เห็นชัดเจนเลยในตอนที่2เนี้ยค่ะจะอ้างอิงตัวแบบนี้นะคะโดยใช้ตัวแบบเชิงแนวคิดนะคะของแอลิสันเป็นสำคัญนะคะซึ่งเป็นแนวคิดของGraham Allison ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะบอกอีกทีนึงเนาะว่าตัวแบบนี้นะคะมีกี่ตัวแบบแล้วก็มีเนื้อหาในแต่ละตัวแบบอย่างไรบ้างนะคะเรามาว่ากันด้วยเรื่องของตอนแรกกันก่อนค่ะความสำคัญนะคะตัวแสดงและปัจจัยนะคะของการเมืองภายในและพลังทางสังคมภายในกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศอย่างที่บอกค่ะว่าตอนที่หนึ่งเนี้ยก็จะแบ่งนะคะเนื้อหาที่เป็นประเด็นย่อยออกเป็นประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องของความสำคัญประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องของตัวแสดงและประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องของปัจจัยภายในค่ะ
เราว่าด้วยเรื่องของความสำคัญของการเมืองภายในและพลังทางสังคมภายในกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศกันก่อนนะคะความสำคัญนี้อย่างที่

ที่อาจารย์เกริ่นให้ฟังไปเบื้องต้นค่ะว่าความสำคัญอาจารย์ฉายภาพให้เห็นในเชิงทฤษฎีนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าความสำคัญของการเมืองและพลังทางสังคมภายในนั้นเนี่ยมีความสำคัญในแง่ของทฤษฎีตั้งแต่ในเรื่องของการพิจารณาและการวิเคราะห์ในแง่ระดับการวิเคราะห์นะคะระดับการวิเคราะห์เนี่ยในการศึกษาการกำหนดนโยบายต่างประเทศหรือการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นนะคะระดับการวิเคราะห์มีการแบ่งออกได้หลายระดับนะคะแต่ที่สำคัญเลยที่ในชุดวิชานี้พยายามนำเสนอนะคะแล้วก็แบ่งออกเป็นคร่าวๆเนี่ยได้เป็น3ระดับการวิเคราะห์อย่างที่เคยไล่เรียงให้ฟังไปนะคะนั่นก็คือระดับผู้นำนะคะก็คือระดับปัจเจกบุคคลระดับรัฐแล้วก็ระดับระหว่างประเทศหรือระดับสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศนะคะมี3ระดับด้วยกันนะคะซึ่งเป็นหลักการของเคนเนต วอลซ์นะคะซึ่งเดี๋ยวนักศึกษาจะไปเห็นตัวรายละเอียดอีกทีนึงเนาะในตัวชุดวิชานะคะฉันพูดคร่าวๆแบบนี้ว่าระดับการวิเคราะห์นะคะที่แบ่งออกเป็น3ระดับเนี้ยนะคะระดับนึงที่มีความสำคัญเลยก็คือระดับของรัฐนั่นเองนะคะดังนั้นพอเรารู้กันแล้วล่ะว่าระดับของการวิเคราะห์เนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3ระดับและระดับรัฐก็เป็นระดับนึงที่มีความสำคัญมากๆในการกำหนดนโยบายต่างประเทศทีนี้ค่ะการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศผ่านระดับการวิเคราะห์ในระดับของรัฐะเนี้ยมันก็จะมีองค์ประกอบที่หลากหลายนะคะแล้วก็มีตัวแสดงแล้วก็มีปัจจัยที่หลากหลายฉันขอหยิบยกหนึ่งในแนวคิดทฤษฎีที่มารองรับความสำคัญนะคะของระดับการวิเคราะห์ระดับรัฐในการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะคะทฤษฎีแรกก็คือทฤษฎีกระแสหลักนะคะทฤษฎีหนึ่งก็คือสัจจนิยมเนี่ยสัจจนิยมเนี่ยนะคะหลักๆแล้วเนี่ยให้ความสำคัญกับตัวแสดงที่เป็นรัฐนะคะในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวรัฐเองเนี่ยจะดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและก็จะแสดงพฤติกรรมนะคะในเชิงของนโยบายของตนเองเนี่ยเพื่อตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติของตัวรัฐเป็นสำคัญนะคะนี่คือแนวคิดของทฤษฎีสัจจนิยมที่นักศึกษาหลายๆท่านอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะแต่ต่อยอดมาอีกนิดนึงนะคะด้วยสายของทฤษฎีสัจจนิยมเนี่ยนะคะพอมีการพัฒนาองค์ความรู้นะคะแล้วมีการพัฒนาเชิงทฤษฎีขึ้นมากลายเป็นทฤษฎีสัจจนิยมใหม่นะคะทฤษฎีสัจจนิยมใหม่หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าสัจจนิยมเชิงโครงสร้างนั้นเนี่ยนะคะก็ได้มีการให้ความสำคัญในเชิงของตัวรัฐเนี่ยที่มากยิ่งขึ้นนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวสัจจนิยมเนี่ยให้ความสำคัญกับรัฐในฐานะที่เป็นตัวแสดงหลักในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่แล้วนะคะแต่พอเป็นสัจจนิยมเชิงโครงสร้างมันมีความสำคัญของโครงสร้างระหว่างประเทศนะคะหรือระบบระหว่างประเทศขึ้นมานั่นก็คือระบบระหว่างประเทศแบบอนาธิปไตยดังนั้นความสำคัญของระดับการวิเคราะห์นะคะระดับระหว่างประเทศเนี่ยจึงมีความสำคัญขึ้นมาแต่ว่าระดับรัฐอาจจะดูถูกลดทอนความสำคัญลงไปแต่ทีนี้นะคะมันก็ยังมีแนวคิดนะคะที่เป็นสายของสัจจนิยมใหม่ด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะซึ่งนักคิดคนสำคัญคนหนึ่งนะคะก็คือสไนเดอร์เนี่ยนะคะริชาร์ดสไนเดอร์เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ได้อธิบายว่าการเมืองภายในนะคะมีผลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศของหลายๆรัฐเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ได้นำเสนองานออกมาในรูปแบบของหนังสือนะคะที่ชื่อว่า Myths of Empire นะคะแล้วก็พยายามที่จะอธิบายว่าในการขยายตัวของประเทศต่างๆนะคะหรือในการขยายตัวของจักรวรรดินะคะเพื่อความอยู่รอดเพื่อความมั่นคงเพื่อความปลอดภัยเพื่อความมั่งคั่งของตนเองนั้นเนี่ยหลายๆครั้งอะค่ะเหตุผลเนี้ยมาจากการตัดสินใจในระดับรัฐนะคะจันอาจจะให้ภาพได้ไม่หมดนะคะคร่าวๆเนี่ยทำความเข้าใจกันในลักษณะของการที่อธิบายนะคะการเมืองระหว่างประเทศด้วยสายสัจจนิยมค่ะว่าในการขยายดินแดนของจักรวรรดินิยมหลายครั้งนะคะมาจากการตัดสินใจหรือมาจากผลพวงของการตัดสินใจในระดับรัฐเป็นสำคัญนะคะตัวต่อมาคือเสรีนิยมนะคะเสรีนิยมนี้เนี่ยมีหลักการสำคัญหนึ่งเลยนะคะที่ว่าด้วยเรื่องของสันติภาพประชาธิปไตยนะคะตรงนี้เนี่ยจึงเป็นการให้ความสำคัญกับอะไรคะเป็นการให้ความสำคัญกับประชาธิปไตยซึ่งเป็นระบอบการเมืองการปกครองนะคะที่บรรดารัฐต่างๆเนี่ยนะคะมองว่าการที่เราจะส่งเสริมนะคะหรือการที่เราจะต้องการmaintain นะคะทำรงไว้ซึ่งสันติภาพระหว่างประเทศมันจำเป็นที่จะต้องเกิดจาก
ระบอบการเมืองการปกครองที่ไม่ได้ต้องการที่จะเข้าไปยึดครองคนอื่นนะคะแล้วก็มันเกิดจากระบอบการปกครองที่เอื้อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันนะคะแลกเปลี่ยนกันในระดับระหว่างปัจเจกบุคคลในระดับระหว่างประชาชนด้วยกันนะคะทั้งภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศแล้วก็ให้ความสำคัญกับการกระชับความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมต่างๆเพื่อเสริมสร้างความรู้สึกที่เป็นชุมชนหรือการมีมีความรู้สึกร่วมในการอยู่ในสังคมเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดแบบสันติภาพประชาธิปไตยนะคะที่บอกว่าระบอบการปกครองของรัฐมีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการรักษาไว้ซึ่งสันติภาพของโลกด้วยซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนี้แหละค่ะจะเป็นระบอบที่บรรดารัฐต่างๆเนี้ยหากยึดถือในระบอบประชาธิปไตยร่วมกันก็จะรักษาสันติภาพของโลกไว้ได้มากกว่าระบอบการปกครองอื่นๆนะคะต่อมาก็คือเสรีนิยมใหม่นะคะเสรีนิยมใหม่พัฒนาขึ้นมาจากเสรีนิยมนะคะอีกนิดนึงตรงที่การให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์แบบข้ามชาตินะคะที่เป็นรูปธรรมแล้วก็นำไปสู่การพึ่งพากันนะคะพึ่งพาอาศัยกันหรือเรียกอย่างนึงว่าการขึ้นต่อกันนะคะภาษาอังกฤษคือ interdependence นะคะการที่ระบบระหว่างประเทศนะคะมีความเป็นอนาธิปไตยก็เป็นอนาธิปไตยไปแต่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐในมิตินะคะที่มีความหลากหลายทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆนี้เองอะค่ะเมื่อปฏิสัมพันธ์มีปริมาณมากยิ่งเท่าไหร่นะคะรัฐแต่ละรัฐก็เลือกที่จะไม่ทำสงครามระหว่างกันแล้วเมื่อไม่ทำสงครามระหว่างกันก็จะทำให้ความสัมพันธ์ข้ามชาติแบบนี้แหละค่ะรักษาไว้ซึ่งสันติภาพนะคะภายใต้สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เป็นอนาธิปไตยไว้ได้ซึ่งอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือการพึ่งพากันหรือการขึ้นต่อกันแบบคอมเพล็กซ์หรืออย่างสลับซับซ้อนมากขึ้นอันนี้เองค่ะก็เกิดจากปฏิสัมพันธ์ที่เมื่อมีปฏิสัมพันธ์ข้ามชาติแล้วปฏิสัมพันธ์นั้นมีความซับซ้อนยิ่งไปใหญ่หมายถึงว่าในรัฐหนึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมที่มีความสลับซับซ้อนมากเลยนะคะมีการพึ่งพาต่อกันมีการขึ้นต่อกันที่ซับซ้อนในหลากหลายประเด็นในหลากหลายมิติยิ่งมีความซับซ้อนมากเท่าไหร่สันติภาพก็จะสามารถที่จะรักษาไว้ได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะคะเพราะว่าเนื่องจากปฏิสัมพันธ์เหล่านั้นที่เกิดขึ้นอย่างซับซ้อนนั้นนะคะมันเพิ่มพูนนะคะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงระหว่างรัฐที่ตัวแสดงที่เป็นรัฐกับตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐหลากหลายรูปแบบและช่องทางด้วยนะคะตัวต่อมานะคะคือทฤษฎีสายของมาร์กซิสนะคะมาร์กซิสเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นการวิเคราะห์ในเชิงของทางด้านการเมืองนะคะเป็นหลักเนาะเป็นการเมืองภายในด้วยนะคะแต่พอเรามองมาร์กซิสในแง่ของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะเราจะเข้าใจเลยว่าพื้นฐานเนี่ยโครงสร้างและสถาบันทางการเมืองภายใต้ระบบของทุนนิยมอะค่ะมันก็จะทำให้รัฐเนี่ยนะคะต้องตอบสนองนะคะต่อผลประโยชน์ระยะยาวของกลุ่มชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งซึ่งมาร์กซิสเนี่ยเชื่อว่ากลุ่มชนชั้นที่ได้ประโยชน์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเป็นชนชั้นนายทุนนะคะซึ่งด้วยตัวแรงกดดันของกลุ่มชนชั้นนายทุนนี้เองค่ะเราดูดีๆแล้วเนี่ยกลุ่มชนชั้นนำหรือกลุ่มชนชั้นนายทุนเนี่ยเป็นตัวแสดงและเป็นปัจจัยภายในรัฐทั้งสิ้นที่กำหนดนะคะให้รัฐเนี่ยจะต้องดำเนินความสัมพันธ์กับรัฐอื่นๆหรือตัวแสดงอื่นๆไปในทิศทาง1-1นะคะดังนั้นตัวแสดงนะคะที่เป็นกลุ่มชนชั้นนำกลุ่มชนชั้นนายทุนนะคะหรือตัวสายของมาร์กเนี่ยนะคะก็มองว่ามันเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มอำนาจหรือ power block เนี่ยจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการยึดถือครอบครองการตัดสินใจในการปกครองของรัฐนะคะในการตัดสินใจในเชิงของการใช้อำนาจนะคะการตัดสินใจในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยดังนั้นกลไกและเครื่องมือนะคะในการใช้อำนาจของกลุ่มคนเหล่านี้นะคะที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายนะคะภายในรัฐที่เป็นชนชั้นนายทุนเองชนชั้นกลุ่มชนชั้นนำหรือกลุ่ม power block นี้เองอะค่ะก็จะมีผลอย่างมีนัยสำคัญเลยนะคะในการกำหนดตัวของนโยบายต่างประเทศค่ะ
สำหรับทฤษฎีต่อมานะคะนั่นก็คือทฤษฎีภาวะทันสมัยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องของเศรษฐศาสตร์หรือว่าเศรษฐกิจนะคะการเมืองระหว่างประเทศนะคะทฤษฎีนี้เนี่ยก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางในการพัฒนานะคะประเทศนะคะเพื่อเข้าสู่ภาวะทันสมัยในทางการเมืองซึ่งก็จะต้องมีการสถาปนาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองสมัยใหม่เพื่อตอบสนองต่อประชาชนนะคะแล้วก็บทบาทของรัฐเนี่ยก็จะต้องพลิกไปสู่การมีหน้าที่ที่จะต้องลงมือในการวางแผนนะคะในนโยบายไม่ว่าจะเป็นทั้งนโยบายที่เป็น domestic หรือนโยบายภายในประเทศแล้วก็นโยบายระหว่างประเทศด้วยนะคะเพื่อนำพาให้รัฐนะคะทั้งองคาพยพเลยเนี้ยนำไปสู่ภาวะที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เองนะคะก็เป็นการยืนยันนะคะว่าเส้นทางของการเดินทางนะคะที่รัฐหนึ่งเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะทันสมัยได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในเครื่องหมายคำพูดเนาะภาวะทันสมัยนี้นะคะจะให้ภาพของการเดินทางของภาวะทันสมัยที่เป็นไปตามรูปแบบของโลกที่เป็นระบบสังคมแบบทุนนิยมนะคะที่เป็นตะวันตกเนาะที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราต้องมีการพึ่งพาพึ่งพิงความช่วยเหลือจากประเทศที่พัฒนาแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งโมเดลนะคะหรือรายละเอียดของภาวะทันสมัยเนี้ยมันก็จะมีกับลำดับชั้นของหรือขั้นตอนนะคะลำดับหรือขั้นตอนของการนำไปสู่ภาวะทันสมัยเนี้ยนะคะอยู่เนาะซึ่งเส้นทางตรงนี้เองอะค่ะบทบาทของรัฐอะค่ะมีความสำคัญอย่างมากในการกำหนดนโยบายทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะสำหรับทฤษฎีตัวต่อมานะคะนั่นก็คือทฤษฎีประกอบซากนิยมนะคะหรือว่าเป็นทฤษฎีที่อาจจะเคยได้ยินอีกชื่อหนึ่งว่าทฤษฎีสรรสร้างนิยมนะคะทฤษฎีประกอบสร้างนิยมนี้นะอาจจะเข้าใจกันนะคะในการศึกษาในเชิงของทฤษฎีทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยว่าเป็นทฤษฎีกระแสรองนะคะทฤษฎีนี้นะคะมีความสำคัญนะคะอย่างมากในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะแล้วก็สามารถนำมาอธิบายการกำหนดนโยบายต่างประเทศได้เช่นเดียวกันนะคะด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนิยามนะคะการให้ความหมายคำที่ว่าด้วยผลประโยชน์แห่งชาติหรือ national interest นะคะในที่นี้เนี่ยเราจะเข้าใจว่าทฤษฎีประกอบสร้างนิยมเนี่ยค่ะมันว่าด้วยเรื่องของการให้นิยามอยู่พอสมควรนะคะมันว่าด้วยเรื่องของหลักการนะคะที่อยู่บนพื้นฐานของการทำความเข้าใจที่มนุษย์เนี่ยนะคะได้กระทำร่วมกันนะคะทีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถลงรายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎีนี้ได้นะคะแต่ว่าจะหยิบยกมาว่าเรื่องของผลประโยชน์แห่งชาตินี้เองอะค่ะในฐานะที่เป็นเหตุผลอ้างอิงที่สำคัญเนาะในการดำเนินนโยบายต่างประเทศหรือในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเองก็ตามอะค่ะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยค่ะมันสามารถนำทฤษฎีประกอบสร้างนิยมมาทำความเข้าใจในเชิงของการกำหนดบรรทัดฐานร่วมกันอย่างที่อาจารย์บอกประกอบสร้างนิยมเนี้ยให้ความสำคัญกับการนิยามของตัวมนุษย์นะคะดังนั้นเนี่ยบรรทัดฐานที่สร้างร่วมกันของบรรดารัฐที่ให้การนิยามหรือการสร้างบรรทัดฐานในการรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกันเนี้ยมันก็จะเกิดจากปัจเจกหรือมันก็จะเกิดจากมนุษย์ด้วยนะคะดังนั้นผลประโยชน์แห่งชาติที่จะต้องมีการให้บรรทัดฐานที่บรรดารัฐยอมรับร่วมกันอะไรพวกนี้นะคะมันก็สามารถอธิบายได้ในเชิงของทฤษฎีประกอบสร้างด้วยเช่นกันแล้วก็เป็นการยืนยันว่ารัฐะนั้นเนี่ยนะคะมีความสำคัญในการยอมรับนับถือบรรทัดฐานหรือแม้แต่นะคะอาจจะย้อนกลับไปถึงการกำหนดนิยามความหมายของตัวบรรทัดฐานร่วมกันเลยนะคะหรือการกำหนดค่านิยมชุดคุณค่านะคะร่วมกันเลยของบรรดารัฐก็ว่าได้ต่อมาค่ะทฤษฎีนะคะที่เป็นพื้นฐานของอีกหลากหลายนะคะแนวคิดแล้วก็ทฤษฎีหรือหลักการในการวิเคราะห์นะคะการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะคะทฤษฎีนั้นคือทฤษฎีระบบค่ะทฤษฎีระบบเนี่ย เป็นรากฐานของการศึกษาวิเคราะห์การกำหนดนโยบายต่างประเทศแล้วสามารถแตกยอดออกไปได้ทั้งกลุ่มของทฤษฎีระบบระดับรัฐนะคะซึ่งทฤษฎีระบบระดับรัฐเนี่ยก็จะมีการพัฒนานะคะในการอธิบายในเชิงของการตัดสินใจของตัวรัฐนะคะในการตัดสินใจทางด้านการกำหนดนโยบายต่างประเทศเนี่ยนะคะที่พัฒนาขึ้นมาจากทฤษฎีระบบจากแผนภาพที่อาจารย์ให้ดูเนี่ยอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็พยายามอธิบายว่าตัวแสดงระดับรัฐนั้นเนี่ยมีผลแล้วก็ได้ดำเนินการนะคะเกี่ยวกับการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายต่างประเทศในอย่างไรบ้างนะคะทฤษฎีตัวต่อมาที่มีรากฐานจากทฤษฎีระบบด้วยเหมือนกันก็คือทฤษฎีเกี่ยวพันนะคะหรือ linkage
theory นะคะซึ่งนักศึกษาสามารถอ่านตัวเนื้อหาของทฤษฎีเหล่านี้ได้นะคะโดยละเอียดในชุดวิชาเลยนะคะต่อมาค่ะคือแนวการศึกษาแบบสุดท้ายหรือว่ากลุ่มของทฤษฎีสุดท้ายก็คือเป็นสายนโยบายศาสตร์นะคะอย่างที่เราทราบกันดีเนาะว่าเราเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ตัวชุดวิชาเนี้ยเป็นชุดวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของการทูตและนโยบายต่างประเทศนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ policy หรือทางด้านของศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของนโยบายด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะการทำความเข้าใจในเชิงของสายนโยบายศาสตร์นั้นเนี่ยจะให้ภาพนะคะในเชิงของปัจจัยตัวแสดงนะคะที่อยู่ในระดับภายในรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการเมืองภายในเรื่องของพลังทางสังคมภายในระดับรัฐนะคะแล้วก็รวมไปถึงเนาะตัวแสดงต่างๆนะคะปัจจัยต่างๆที่มีผลในเชิงของการกำหนดนโยบายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจในแง่ของกระบวนนโยบายนะคะแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของกระแสหรือหน้าต่างนโยบายเนี่ยนะคะในการกำหนดนโยบาย1-1ของรัฐเนี่ยมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เป็นการยืนยันว่าตัวรัฐเองมีความสำคัญอย่างมากในการกำหนดนโยบายต่างประเทศค่ะพูดกันถึงเรื่องของความสำคัญนะคะของการเมืองและพลังสังคมภายในการกำหนดนโยบายต่างประเทศไปแล้วทีนี้อาจารย์จะพาทุกท่านนะคะเข้ามาสู่การมาทำความรู้จักตัวแสดงภายในรัฐนะคะที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวแสดงที่สำคัญเลยเนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันก็ต้องเป็นรัฐะนั่นแหละนะคะเรามาทำความเข้าใจภารกิจหน้าที่ของรัฐกันก่อนนะคะรัฐะเนี่ยมีภารกิจหน้าที่นะคะที่เป็นภารกิจหน้าที่ที่ชอบทำเลยนะคะในการรักษาความมั่นคงนะคะในการรักษาความเป็นอิสระเสรีของประชาชนที่สังกัดรัฐนะคะรักษาความยุติธรรมทั้งภายในที่เป็นไปตามกฎหมายของรัฐแล้วก็รักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมภายนอกนะคะที่พยายามจะรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมตามหลักการตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากรักษาความอิสระเสรีของประชาชนแล้วนะคะก็ยังต้องรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในประเทศด้วยนะคะเพื่อทั้งหมดทั้งมวลแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งความอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็เชิดชูไว้ซึ่งความกินดีอยู่ดีนะคะให้แก่ประชาชนไว้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีบทบาทหน้าที่นะคะในการรักษาไว้ซึ่งระเบียบระหว่างประเทศแล้วก็เพิ่มพูนนะคะให้สันติภาพเนี่ยเกิดขึ้นในสังคมระหว่างประเทศด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จึงมีทั้งเลเยอร์ทั้งภายในรัฐแล้วก็เป็นเลเยอร์ที่จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมระหว่างประเทศด้วยนะคะซึ่งเป็นภารกิจของรัฐเนาะดังนั้นนะคะพอเราเข้าใจตัวภารกิจของรัฐแล้วนะคะตัวแสดงระดับรัฐเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวแสดงภายในรัฐนะคะในฐานะที่เป็นตัวแสดงระดับรัฐที่อยู่ในฐานะเป็นตัวแทนของรัฐด้วยไปในตัวนะคะซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะก็จะเป็น เรียกง่ายๆเลยว่าเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทนะคะในการที่เป็นตัวแทนของรัฐหรือเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้กำหนดนะคะนโยบายต่างประเทศโดยตรงนะคะซึ่งก็คือ เป็นฝ่ายที่เป็นผู้กำหนดนโยบายนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารนะคะพวกนี้นะคะก็จะเป็นผู้ที่เป็นกลุ่มผู้ที่กำหนดนโยบายต่างประเทศโดยตรงอันนี้ยกตัวอย่างนะคะต่อมาบทบาทหรือของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนะคะในการดำเนินนะคะหรือนำนโยบายต่างประเทศเนี้ยนะคะไปสู่การปฏิบัติกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะเรียกง่ายๆว่าเป็นคณะทูตนั่นเองนะคะที่จะต้องนำนโยบายต่างประเทศที่ถูกกำหนดไว้จากคนหรือกลุ่มคนแรกนั้นเนี่ยนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะนั่นก็คือคณะทูตตัวแสดงภายในรัฐต่อมาค่ะก็คือตัวแสดงในฐานะที่เป็นตัวแสดงที่ไม่ใช่เป็นตัวแทนของรัฐค่ะตัวแสดงเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เป็นตัวแทนของรัฐแต่มีบทบาทนะคะที่เข้าไปอยู่ในเวทีของการเจรจาต่อรองกันในการกำหนดนโยบายต่างประเทศด้วยเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองชนชั้นนำกลุ่มผลประโยชน์นะคะสื่อมวลชนหรือแม้แต่มติมหาชนภาคประชาสังคมนะคะหรือเรียกอย่างว่าเป็นประชาชนเลยนะคะแล้วก็รวมถึงองค์กรนะคะนอกภาครัฐต่างๆด้วย
ได้ทราบถึงความสำคัญกันไปแล้วได้ทราบถึงตัวแสดงนะคะในระดับรัฐกันไปแล้วเรามาดูเรื่องของปัจจัยภายในรัฐกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศกันบ้างค่ะก็จะประกอบไปด้วยปัจจัยทางกายภาพนะคะได้แก่สภาพภูมิศาสตร์นะคะปัจจัยทางการเมืองค่ะก็จะมีทั้งเรื่องของโครงสร้างของระบบการเมืองมีความสำคัญอย่างมากนะคะสถาบันทางการเมืองของรัฐนะคะคุณภาพของรัฐบาลผู้นำทางการเมืองนะคะแล้วก็ความสามารถทางการทูตต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยทางการเมือง

งสิ้นนะคะซึ่งมีผลอย่างมีนัยสำคัญเลยต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศต่อมาคือปัจจัยทางด้านสังคมและจิตวิทยานะคะทางด้านนี้เนี่ยก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นกันนะคะถึงแม้ว่าจะดูเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญน้อยกว่าด้านอื่นแต่ไม่ใช่เลยนะคะปัจจัยในเชิงของมรดกทางด้านประวัติศาสตร์ก็ก่อให้เกิดความร่วมมือและก็ความขัดแย้งระหว่างประเทศหลากหลายประเด็นหลากหลายปรากฏการณ์มาแล้วนะคะขวัญและกำลังใจของคนในชาติก็ทำให้คนในชาติหรือคนในรัฐนั้นเนี่ยสามารถผนึกกำลังกันไ

ใจเช่นเดียวกันหรือแม้แต่เรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองหรืออุดมการณ์แห่งชาตินะคะหรือเรื่องของลักษณะประจำชาติต่างๆนะคะปัจจัยเหล่านี้เองนะคะถูกรวมอยู่ในปัจจัยทางด้านสังคมและจิตวิทยาแล้วก็มีผลอย่างมากนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะภายในรัฐที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศค่ะ

0: การเมืองเป็นรากฐานของการปกครองสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการเมืองการปกครองสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.sgou.ac.th
1: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
2: คร
1: ับท่านโทรมาพอดี
3: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
6: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการไทยแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการไทยประกอบไปด้วยกลุ่มแนวคิดหลัก3กลุ่มแนวคิดกลุ่มแนวคิดที่1ได้แก่กลุ่มแนวคิดทางการปกครองและการบริหารแบบดั้งเดิมที่ส่งผลต่อการบริหารราชการไทยกลุ่มแนวคิดที่2ได้แก่กลุ่มแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ส่งผลต่อการบริหารราชการไทยและกลุ่มแนวคิดรัฐธรรมนูญแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติที่ส่งผลต่อการบริหารราชการไทยสำหรับกลุ่มแนวคิดแรกนะครับกลุ่มแนวคิดปกครองและการบริหารดั้งเดิมประกอบไปด้วยการบริหารแบบบิดาปกครองบุตรซึ่งเกิดขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยลักษณะทางการบริหารในยุคนี้พระมหากษัตริย์มีลักษณะความสัมพันธ์กับราษฎรในลักษณะพ่อกับลูกได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธได้รับอิทธิพลมาจากพระมหากษัตริย์หรือพ่อขุนที่ให้ความสนิทสนมกับราษฎรแนวคิดที่2แนวคิดแบบเทวสิทธิ์ลักษณะของแนวคิดแบบเทวสิทธิ์เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาในการบริหารงานจะแบ่งการบริหารงานออกเป็น4รูปแบบซึ่งเราคุ้นชื่อกันในชื่อของจตุสดมคือเวียงวังคังนาอิทธิพลที่ได้รับมาจากอาณาจักรขอมมากกว่าสุโขทัยนะครับสำหรับกลุ่มแนวคิดที่3ได้แก่แนวคิดการปฏิรูปการบริหารราชการหรือการทำให้ประเทศทันสมัยที่เรารู้จักกันในชื่อของ modernization นะครับอิทธิพลมาจากประเทศทางตะวันตกนะครับลักษณะการบริหารงานในช่วงนี้นะครับเห็นได้ชัดในช่วงของรัชกาลที่4รัชกาลที่5โดยเฉพาะการปฏิรูปราชการ

ในสมัยรัชกาลที่5ได้แบ่งกระทรวงออกเป็น12กระทรวงนะครับโดยมีพื้นฐานมาจาก12กรมหรือ4กรมหลักในสมัยจตุสดมนะครับต่อมายุบเหลือ10กระทรวงนะครับอิทธิพลที่ได้รับนะครับมาจากการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยเรามาดูกลุ่มแนวคิดที่2หรือที่เรียกว่าแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ส่งผลต่อการบริหารราชการไทยนะครับแนวคิดแรกได้แก่แนวคิดการบริหารแบบดั้งเดิมนะครับหรือในชื่อของรัฐประศาสนศาสตร์แนวดั้งเดิมหรือแนวเก่านะครับเราเรียกว่า OPA การบริหารงานแบบดั้งเดิมนี้จะให้ความสำคัญกับในเรื่องของ3 E นะครับก็คือประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วก็ในเรื่องของความประหยัดทฤษฎีที่เราคุ้นเคยได้แก่ทฤษฎีระบบราชการอย่างไรก็ตามนะครับในยุคนี้การบริหารราชการไทยมีจุดอ่อนอยู่ที่ลักษณะของการยึดติดกับกฎระเบียบทำให้ไม่สามารถทำงานได้เกิดผลสัมฤทธิ์แนวคิดที่2ได้แก่รัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่รัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่จะให้ความสำคัญกับค่านิยมของผู้ที่เสียเปรียบในสังคมให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างไรก็ตามนะครับข้อจำกัดสำหรับแนวคิดนี้จะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของการทำงานที่ล่าช้าจึงนำมาสู่นะครับอีกแนวคิดหนึ่งในระยะเวลาต่อมานั่นก็คือแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่หรือที่รู้จักกันในชื่อของ New Public Management การบริหารงานในยุคนี้ได้นำเอาแนวคิดจากภาคเอกชนนะครับมาประยุกต์ใช้กับระบบราชการอย่างไรก็ตามนะครับจุดอ่อนที่พบในช่วงเวลานี้ก็คือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวหรือself interest นะครับเพราะว่าการบริหารงานที่ประยุกต์ใช้เทคนิคจากภาคเอกชนมานะครับกลุ่มบริษัทหรือว่าลักษณะการทำงานที่นำแนวคิดต่างๆจากเอกชนมาใช้เนี่ยนะครับก็ดึงผลประโยชน์สาธารณะไปสู่ภาคเอกชนได้แล้วก็เรียกประชาชนว่าลูกค้านะครับแนวคิดต่อมานะครับก็คือแนวคิดของในส่วนของที่เราเรียกว่า New Public Service นะครับหรือการบริการสาธารณะแนวใหม่หลักการบริหารในยุคนี้นะครับจะเป็นการวิพากษ์แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่เมื่อสักครู่นี้นะครับในส่วนของควรจะให้ความสำคัญกับภาคประชาชนและนะครับควรให้ความสำคัญกับบุคลากรในหน่วยงานเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมสำหรับข้อจำกัดในยุคนี้ก็คือในเรื่องของการแปลงจากแนวคิดมาสู่การปฏิบัตินะครับและแนวคิดสุดท้ายนะครับเรียกว่าแนวคิดการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่หรือ New Public Governance นะครับในชื่อของ NPG การบริหารในยุคนี้จะให้ความสำคัญกับการทำงานแบบอาศัยความร่วมที่หลากหลายจากกลุ่มพหุนิยมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาสังคมเอกชนภาคประชาชนมาร่วมกันในการจัดบริการสาธารณะของภาครัฐนะครับสำหรับข้อจำกัดในยุคนี้นะครับในเรื่องของการบริหารราชการไทยก็คือในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของการทำงานร่วมกันนะครับยังต้องอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมและก็แนวทางการปฏิบัติที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสแล้วก็มีกฎระเบียบที่รองรับต่อไปนะครับมาสู่กลุ่มแนวคิดที่3นะครับก็คือกลุ่มแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญแนวนโยบายแห่งรัฐแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งเป็นกระแสหลักของการบริหารราชการไทยนะครับสำหรับกลุ่มแนวคิดนี้นะครับในรัฐธรรมนูญมาตรา65นะครับได้ระบุไว้ในหมวดของแนวนโยบายแห่งรัฐนะครับโดยที่จะต้องมีการจัดทำพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ.2560และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศพ.ศ.2560นะครับซึ่งส่งผลต่อการบริหารราชการไทยโดยตรงกลุ่มที่2นะครับก็คือแนวนโยบายของรัฐบาลนโยบายที่ดีจะต้องมาจากความต้องการของประชาชนโดยที่รัฐบาลจะต้องรวบรวมปัญหาของประชาชนมาสู่การบริหารราชการไทยนะครับและกลุ่มที่3นะครับแนวคิดระบบราชการ 4.0 นะครับซึ่งเป็นกระแสนิยมหลักในปัจจุบันของประเทศไทยเพื่อมุ่งไปสู่ให้ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับเป็นโมเดลที่ต้องการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ 4.0 นะครับขับเคลื่อนให้เกิดการปรับตัวและต้องการพลิกโฉมเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะครับแล้วก็การเป็น e-government นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของแนวคิดหลักๆนะครับที่ส่งผลต่อการบริหารราชการไทยครับ

หลักการในการบริหารราชการไทยจะเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจในการบริหารราชการไทยเรามาดูเรื่องแรกก่อนนะครับหลักการในการบริหารราชการไทยที่เกี่ยวข้องกับอำนาจอธิปไตยการใช้อำนาจอธิปไตยโดยทั่วไปเป็นที่ทราบกันแล้วนะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คืออำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและก็อำนาจตุลาการสำหรับวิชาการบริหารราชการไทยอำนาจที่เราสนใจเป็นพิเศษนะครับก็คืออำนาจบริหารราชการก็คืออำนาจในส่วนของการบริหารนั่นเองนะครับซึ่งในประเทศไทยของเรานะครับจะมีแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการไทยซึ่งแบ่งนะครับส่วนราชการออกเป็น3ส่วนก็คือการบริหารราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อทำให้การบริหารนั้นเกิดความชอบธรรมนะครับหรือที่เราเรียกว่า legitimacy นะครับเพื่อทำให้การบริหารงานนั้นนะครับมีลักษณะเป็นการบริหารปกครองหรือที่เราเรียกว่า governance นะครับแล้วก็เพื่อทำให้การบริหารเป็นการบริหารงานสมัยใหม่และประสบความสำเร็จนะครับเรามาดูเรื่องของรัฐนะครับโดยทั่วไปรัฐมีองค์ประกอบ4ประการนะครับนักศึกษาเคยได้เรียนและได้อ่านมาแล้วนะครับองค์ประกอบ4ประการที่ว่านี้ก็คืออาณาเขตประชากรรัฐบาลแล้วก็อำนาจอธิปไตยนะครับถ้ารัฐไหนหรือประเทศไหนนะครับขาดอำนาจอธิปไตยก็ไม่มีสิทธิ์นะครับในการบริหารประเทศเราจะเห็นในเรื่องของรัฐบาลพัดถิ่นนะครับตัวอย่างเช่นองค์ดาไลลามะอย่างนี้นะครับท่านก็จะมีลักษณะเป็นรัฐบาลพัดถิ่นเพราะว่าไม่มีอธิปไตยในการบริหารประเทศแต่องค์ประกอบอื่นมีหมดครับมีรัฐบาลมีประชากรมีดินแดนดังนั้นนักศึกษาจะเห็นความสำคัญของอำนาจอธิปไตยนะครับซึ่งถือเป็นอำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศนะครับคือความมีเอกราชมีสิทธิ์ทางการบริหารในการปกครองประเทศของตนนะครับอำนาจนี้เนี่ยแหละครับเป็นอำนาจที่ขับเคลื่อนระบบราชการและทำให้การบริหารเนี่ยวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของรัฐบาลและประเทศนั้นๆ นะครับเรามาดูสาระสำคัญนะครับสาระสำคัญในการใช้อำนาจเราเรียกว่าการใช้อำนาจนะครับหนึ่งก็คือการใช้อำนาจทางการบริหารอำนาจทางการบริหารผู้ใช้อำนาจก็คือรัฐบาลนะครับรัฐบาลจะใช้อำนาจตามที่กฎหมายให้นะครับโดยที่กฎหมายเนี่ยได้รับรองการใช้อำนาจจากอำนาจอธิปไตยนะครับแล้วก็มีอำนาจทางนิติบัญญัติที่ออกเป็นพระราชบัญญัติบริหารราชการให้อำนาจแก่รัฐบาลนะครับจากนั้นระบบราชการก็จะทำการแปลงนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติออกมาเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อจัดบริการสาธารณะทางด้านต่างๆนะครับให้แก่ประชาชนต่อไปนะครับอำนาจที่2ครับเรียกว่าอำนาจนิติบัญญัตินะครับหรือการใช้อำนาจนิติบัญญัติองค์การทางนิติบัญญัติหรือหน่วยงานที่ใช้เราเรียกว่ารัฐสภานะครับซึ่งจะมีผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของเราเข้าไปใช้อำนาจนิติบัญญัตินะครับความสำคัญของอำนาจนิติบัญญัติก็คือจะให้ความชอบธรรมกับระบบราชการในการใช้อำนาจนะครับหลังจากออกเป็นพระราชบัญญัติมาแล้วนะครับก็จะมีการออกกฎหมายอื่นๆเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไปเช่นพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบข้อบังคับประกาศต่างๆซึ่งเราถือว่าเป็นกฎหมายที่มีศักดิ์ในลำดับรองๆนะครับเพื่อที่จะทำให้ระบบราชการนำไปแก้ไขปัญหาหรือปฏิบัติราชการต่อไปนะครับมาดูอำนาจสุดท้ายนะครับเราเรียกว่าอำนาจตุลาการการใช้อำนาจตุลาการมีลักษณะเป็นอำนาจวินิจฉัยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันเองรัฐกับเอกชนนะครับรัฐกับประชาชนหรือเอกชนกับเอกชนนะครับเราคงมีประสบการณ์หรือเปล่าบางท่านนะครับเช่นเกี่ยวข้องกับรัฐกับประชาชนนะครับหรือรัฐกับรัฐนะครับก็จะอยู่ในศาลปกครองนอกจากนี้ยังมีศาลอื่นๆนะครับเช่นศาลยุติธรรมศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาแผนกคดีอาญาแล้วก็ศาลทหารเป็นต้นนะครับก็ไปแล้วในส่วนที่1 นะครับก็คือการใช้อำนาจอธิปไตยทีนี้เรามาดูในส่วนของระบบราชการราชการบริหารต่างๆจะมีการใช้อำนาจที่แตกต่างกันนะครับที่คุ้นชื่อเลยก็คือการรวมอำนาจนะครับหรือหลักการรวมอำนาจ centralization นะครับหลักการแบ่งอำนาจนะครับ deconcentration และหลักการกระจายอำนาจ decentralization นะครับการรวมอำนาจใครเป็นผู้ใช้ครับการรวมอำนาจก็คือรัฐบาลกลางนะครับหรือหน่วยงานซึ่งอยู่ในส่วนกลางอันได้แก่กระทรวงทบวงกรมนะครับมีอำนาจในการบังคับบัญชาและสั่งการนะครับเพื่อให้เกิดเอกภาพประเทศไหนนะครับจะมีความเป็นประชาธิปไตยมากหรือน้อยเขาดูจากการรวมอำนาจนะครับยิ่งถ้ารวมอำนาจมากนี่เขาถือว่ามีความเป็นประชาธิปไตยน้อยนะครับถ้ามีการกระจายอำนาจให้ทุกภาคส่วนในประเทศได้บริหารงานนะครับเขาจะถือว่าระดับความเป็นประชาธิปไตยนั้นสูงนะครับอำนาจที่2เราเรียกว่าการแบ่งอำนาจการแบ่งอำนาจเนี่ยเป็นการแบ่งนะครับจากราชการส่วนกลางมีการมอบอำนาจให้กับราชการในส่วนภูมิภาคนะครับซึ่ง
หลักๆ ก็คือนะครับจังหวัดและอำเภอนะครับเพื่อนำงานของส่วนกลางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ต่างๆนะครับหลักการสุดท้ายครับหลักการกระจายอำนาจเป็นหลักการที่รัฐบาลส่วนกลางนะครับมอบอำนาจหรือคืนอำนาจนะครับบางส่วนบางประการให้กับท้องถิ่นนะครับไปบริหารงานได้อย่างอิสระนะครับแต่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของราชการส่วนกลางแล้วก็ราชการส่วนภูมิภาคนะครับโดยมีผู้ว่าราชการแล้วก็ท่านนายอำเภอคอยกำกับการบริหารงานของท้องถิ่นนะครับสรุปนะครับโดยภาพรวมนะครับก็จะมีการบริหารอยู่2ประเด็นนะครับก็คือในเรื่องของอำนาจอธิปไตยนะครับก็แบ่งออกเป็นอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการและการใช้อำนาจที่เราเรียกว่ารวมอำนาจแบ่งอำนาจและกระจายอำนาจครับพัฒนาการของการบริหารราชการไทยพัฒนาการของการบริหารราชการไทยอาจจะแบ่งออกได้เป็น2ประเด็นนะครับเรื่องที่1ก็คือพัฒนาการของการบริหารราชการไทยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชและเรื่องที่2พัฒนาการการบริหารราชการไทยในสมัยประชาธิปไตยเรามาดูเรื่องแรกนะครับพัฒนาการของการบริหารราชการไทยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชอาจจะแบ่งได้ออกเป็น3ยุคนะครับก็คือในสมัยสุโขทัยพ.ศ. 1782ถึง1981นะครับสมัยที่2สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับพ.ศ. 1893ถึง2310และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับพ.ศ. 2325นะครับจนถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เรามาดูการบริหารราชการไทยในสมัยสุโขทัยนะครับซึ่งมีลักษณะทางการบริหารแบบบิดาปกครองบุตรหรือพ่อปกครองลูกนะครับในขณะที่นะครับอีกประเด็นนึงนะครับก็ถือว่ามีลักษณะการบริหารคล้ายแบบประชาธิปไตยโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอนะครับกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้อธิบายว่ามีลักษณะคล้ายดิโมแครติกเนื่องจากพ่อขุนรามคำแหงให้ความสนิทสนมทรงมีอัธยาศัยนะครับกับราษฎรหรือไพร่นะครับในลักษณะเสมอหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหากับท่านได้นะครับสภาพเศรษฐกิจในยุคนี้หรือในสมัยกรุงสุโขทัยนะครับก็มีการทำหรือริเริ่มนะครับในเรื่องของทำนบพระร่วงหรือการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรแล้วก็เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะครับในสมัยสุโขทัยเรามาดูในส่วนของโครงสร้างการบริหารนะครับโครงสร้างการบริหารแบ่งออกเป็นราชธานีก็คือส่วนกลางนั่นเองก็คือกรุงสุโขทัยนะครับในส่วนของหัวเมืองชั้นในนะครับแบ่งออกเป็นเมืองอุปราชเมืองอุปราชก็คือคนที่พระมหากษัตริย์นะครับได้ทรงวางไว้ที่จะเป็นพระมหากษัตริย์คนต่อไปนะครับให้ไปครองเมืองอุปราชเมืองลูกหลวงนะครับแล้วก็เมืองหน้าด่านเมืองลูกหลวงคือเมืองที่เชื้อพระวงศ์ไปปกครองนะครับเมืองหน้าด่านคือเมืองที่มีในส่วนของข้าราชการนะครับหรืออำมาตย์ไปปกครองดูแลแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือหัวเมืองชั้นในนะครับซึ่งกรุงสุโขทัยและหัวเมืองชั้นในเนี่ยนะครับเราถือว่าเป็นการบริหารแบบส่วนกลางนะครับแล้วก็ภูมิภาคนะครับในส่วนด้านนอกนะครับจะมีเมืองพญามหานครซึ่งยังถือว่าเป็นคนไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของเมืองประเทศราชซึ่งเป็นชาวต่างชาติเราจะถือว่ามีลักษณะคล้ายการกระจายอำนาจนะครับชาวต่างชาติที่อยู่ภายใต้ของสุโขทัยนี้นะครับอาทินะครับเมืองมรกายะโฮทวายหงสาวดีเวียงจันทร์เวียงคำนะครับก็จะใช้ลักษณะการส่งเครื่องราชบรรณาการนะครับพัฒนาการต่อมาคือในสมัยของกรุงศรีอยุธยานะครับมีลักษณะการบริหารซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากกรุงสุโขทัยคือได้รับอิทธิพลจากขอมหรือที่เรารู้จักกันในเรื่องของระบบเทวสิทธิ์นะครับการบริหารงานมีพัฒนาการที่สำคัญ3ครั้งคือครั้งที่1ในสมัยพระเจ้าอู่ทองนะครับเป็นการริเริ่มหรือเกิดระบบทางการบริหารที่เรียกว่าจตุสดมครั้งแรกนะครับประกอบไปด้วยราชการส่วนกลางคือเวียงวังคังนานะครับเวียงดูแลราชธานีวังดูแลในส่วนของราชสำนักนะครับแบ่งหน้าที่กับเวียงคือเวียงดูแลเรื่องความสงบนะครับคลังดูแลเรื่องของภาษีอากรและนาดูแลเรื่องเกษตรเรื่องเศรษฐกิจนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสินค้าเกษตรการเพาะปลูกนะครับเรามาดูในส่วนของราชการส่วนภูมิภาคนะครับกรุงศรีอยุธยายังยึดหลักตามแบบสุโขทัยนะครับก็คือมีเมืองหลวงหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกแล้วก็เมืองประเทศราชมาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญครั้งที่2ก็คือในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับการบริหารราชการส่วนกลาง
มีวิวัฒนาการที่เพิ่มเติมจากตุสดมก็คือเกิดสมุหนายกกับสมุหกราโหมนะครับก็คือฝ่ายทหารและก็ฝ่ายพลเรือนนะครับโดยสมุหกราโหมเนี่ยจะเป็นฝ่ายทหารส่วนสมุหนายกนะครับก็จะดูแลเรื่องเวียงวังคลังนานะครับเกิดอัครมหาเสนาบดี2ตำแหน่งนะครับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เองนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการดึงอำนาจเข้าสู่พระนครนะครับโดยจะเห็นได้จากในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเองก็จะไม่มีตำแหน่งเจ้าเมืองแล้วนะครับเปลี่ยนจากการเรียกเจ้าเมืองว่าผู้รั้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนระบบการปกครองในหัวเมืองชั้นในและชั้นนอกในส่วนของการแบ่งอำนาจในยุคนี้นะครับมีระบบที่เรียกว่าระบบเมืองแขวงตำบลหมู่บ้านนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เราจะเรียกว่าราชการส่วนภูมิภาคในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับเรามาดูการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายของอยุธยานะครับเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงในสมัยสมเด็จพระเพทราชานะครับถ้าใครเคยดูละครนะครับก็จะพบว่าจะมีฟอลคอนนะครับซึ่งเป็นสมุหกราโหมซึ่งมีอำนาจทางการทหารมากเมื่อพระเพทราชาเข้าสู่ตำแหน่งพระมหากษัตริย์ปราบดาภิเษกเนี่ยก็เลยทำการขานอำนาจครับทำให้ทหารในฝ่ายของสมุหกราโหมเหลือเพียงครึ่งหนึ่งและให้ดูแลนะครับเพียงหัวเมืองฝ่ายใต้นะครับส่วนหัวเมืองฝ่ายเหนือให้สมุหนายกนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าตัวสมุหนายกนี่แหละเป็นรากฐานทำให้มหาดไทยเนี่ยมีอิทธิพลมาจนปัจจุบันนะครับเพราะว่าได้รับการดูแลทหารในหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งหมดเหตุผลก็คือการขานอำนาจนั่นเองนะครับของสองตำแหน่งนี้นะครับเรามาดูพัฒนาการในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งจะเน้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับมีการปฏิรูปต้องบอกเลยว่าเป็นการปฏิรูปการปกครองของประเทศไทยในครั้งแรกนะครับการบริหารราชการส่วนกลางนะครับเห็นได้ชัดเลยก็คือมี12กระทรวงนะครับจากเดิมเนี่ยมีเพียง4กรมนะครับจาก4กรมเนี่ยก็คือเวียงวังคลังนานะครับแล้วก็พัฒนาการในช่วงนี้เปลี่ยนเป็น12กรมแล้วก็ยกฐานะเป็น12กระทรวงต่อมายุบเหลือ10กระทรวงนะครับส่วนราชการส่วนภูมิภาคเราเรียกว่าเทศาภิบาลหรือมณฑลเทศาภิบาล นะครับประเทศไทยในอดีตเนี่ยเคยมีมณฑลนะครับคือหลายๆเมืองรวมกันนะครับจากนั้นเองนะครับราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยมีการบริหารงานแบ่งออกเป็นเมืองแล้วก็อำเภอจะเห็นว่าคำว่าจังหวัดยังไม่มีนะครับคำว่าจังหวัดเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6นะครับเราจะเรียกว่าผู้ว่าราชการเมืองนะครับส่วนการบริหารท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นแห่งแรกเนี่ยก็คือสุขาภิบาลกรุงเทพนะครับส่วนสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกคือสุขาภิบาลท่าฉลอมนะครับการดำเนินงานของสุขาภิบาลประสบความสำเร็จในช่วงแรกและได้ขยายผลต่อมานะครับเรามาดูพัฒนาการอีกยุคนึงก็คือในสมัยประชาธิปไตยนะครับภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับก็ได้ออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับระเบียบราชการบริหารครั้งแรกนะครับในปีพ.ศ.2476กฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเกิดขึ้นก็คือพ.ร.บ.ปี2476พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี2495และฉบับที่สำคัญที่สุดใช้ยาวมาจนถึงปัจจุบันก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534นะครับปรับปรุงฉบับสำคัญคือฉบับที่5ปี2145นะครับฉบับที่6ฉบับที่7ปัจจุบันนี้เราใช้ถึงฉบับที่8นะครับในปีพ.ศ.2553การบริหารราชการไทยจะใช้คู่กับพ.ร.บ.อีกฉบับนึงเราเรียกว่าพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมปี2545นะครับล่าสุดนะครับปรับปรุงถึงฉบับที่20พ.ศ.2564นะครับโครงสร้างในปัจจุบันเป็นอย่างไรเกี่ยวกับการบริหารราชการไทยโครงสร้างในปัจจุบันเป็น20กระทรวงนะครับแบ่งเป็นกระทรวงทบวงกรมต่างๆทบวงในปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับ20กระทรวงหมายถึง19กระทรวงนะครับบวก1สำนักนายกในอดีตนะครับเคยมี14กระทรวงในสมัยอดีตนายกอนันต์ปัญญารชุน12กระทรวงในสมัยรัชกาลที่5นะครับสำหรับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับยังคงแบ่งเป็นจังหวัดและอำเภอส่วนการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะครับแบ่งออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลอบต.กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาครับระบบในการบริหารราชการไทยระบบในการบริหารราชการไทยประกอบไปด้วยพันธกิจโครงสร้างประเภทขององค์กรภาครัฐบุคลากรและกลไกในการบริหารราชการไทยในส่วนของพันธกิจของระบบราชการไทย
อาจอธิบายได้ใน3ส่วนส่วนแรกก็คือพันธกิจที่เราแบ่งตามนโยบายของรัฐแนวนโยบายของรัฐจะถูกบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญการแบ่งพันธกิจในลักษณะนี้จะแบ่งเป็นด้านใหญ่ๆเช่นด้านความมั่นคงของรัฐด้านการบริหารราชการแผ่นดินด้านศาสนาสังคมสาธารณสุขเป็นต้นการแบ่งแบบที่2เราเรียกว่าการแบ่งตามภารกิจพื้นฐานของรัฐและภารกิจในลำดับรองลักษณะภารกิจพื้นฐานนะครับเช่นด้านความมั่นคงด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านงานตำรวจด้านงานตุลาการภารกิจในลำดับรองเช่นด้านการจัดการศึกษาด้านการป้องกันโรคด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการเป็นต้นนอกจากนี้เรายังอาจแบ่งภารกิจในด้านกว้างๆโดยอาจจะแบ่งประเภทออกเป็นเช่นประเภทงานบริการสังคมประเภทงานควบคุมและจัดระเบียบประเภทงานสนับสนุนและประเภทงานสงเคราะห์หรือช่วยเหลือเช่นงานสวัสดิการงานพัฒนาชุมชนเป็นต้นส่วนที่2ภายใต้ระบบจะมีโครงสร้างระบบราชการซึ่งประกอบไปด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการการจัดระเบียบบริหารราชการแบ่งออกเป็นราชการส่วนกลางราชการส่วนกลางจะมีโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและกรมหรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากรมการบริหารราชการส่วนภูมิภาคสำหรับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีโครงสร้างประกอบไปด้วย2ส่วนคือจังหวัดและอำเภอซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยรูปแบบทั่วไปและรูปแบบพิเศษโครงสร้างในรูปแบบทั่วไปประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลรูปแบบพิเศษประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาองค์การภาครัฐสำหรับองค์การภาครัฐประกอบไปด้วยส่วนราชการรัฐวิสาหกิจส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรีซึ่งยังแบ่งย่อยออกเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรงเช่นสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส่วนราชการหรือหน่วยงานในบังคับบัญชาเช่นสำนักราชเลขาธิการสำนักพระราชวังเป็นต้นองค์การภาครัฐรูปแบบที่4เช่นองค์การตามรัฐธรรมนูญประกอบไปด้วยศาลศาลรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลทหารองค์กรอิสระเช่นกกต.ปปช.คตง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์การอื่นตามรัฐธรรมนูญเช่นสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจอัยการสูงสุดคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเป็นต้นรูปแบบองค์การภาครัฐในรูปแบบที่5เช่นองค์การมหาชนองค์การมหาชนเป็นลักษณะองค์การที่รัฐจัดตั้งขึ้นโดยไม่ได้แสวงหากำไรแต่เน้นความคล่องตัวและความมีประสิทธิภาพที่สูงในการจัดบริการเช่นโรงพยาบาลบ้านแพ้วเรื่องต่อไปนะครับคือบุคลากรของรัฐบุคลากรของรัฐหมายถึงบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในระบบราชการไทยอันหมายรวมถึงข้าราชการทุกประเภทเช่นข้าราชการการเมืองข้าราชการทหารข้าราชการพลเรือนข้าราชการฝ่ายตุลาการเป็นต้นนอกจากนี้ยังรวมถึงพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตำบลพนักงานเมืองพัทยาพนักงานรัฐวิสาหกิจและรวมถึงลูกจ้างของส่วนราชการประเด็นสุดท้ายได้แก่เรื่องของกลไกในการบริหารราชการไทยกลไกที่ใช้ในการบริหารราชการไทยโดยปกติจะปรากฏอยู่ในรูปของกฎหมายต่างๆได้แก่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมนะครับซึ่งล่าสุดได้แก่กฎหมายการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมนะครับพ.ศ.2545แก้ไขฉบับที่18นะครับพ.ศ.2562ยกตัวอย่างเช่นกำหนดให้มีกรมการขนส่งทางรางสังกัดอยู่ในกระทรวงคมนาคมกฎหมายอื่นๆเช่นกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับที่ใช้ปัจจุบันเช่นฉบับปีพ.ศ. 2551นะครับกฎหมายที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับฉบับสำคัญเช่นพ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ร.บ.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548และกฎอัยการศึกพ.ศ. 2457เป็นต้นนะครับกฎหมายที่มีความสำคัญและเป็นกลไกหลักในปัจจุบันได้แก่กฎหมายที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติการปฏิรูปประเทศยกตัวอย่างเช่นพ.ร.บ.จัดทำยุทธศาสตร์ชาติพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินปฏิรูปประเทศปี2560พ.ร.บ.การบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลปีพ.ศ. 2562เป็นต้น

0: ักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th

วัสดีครับนักศึกษาเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเป็นของหน่วยที่4การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งเหมือนการบรรยายออกเป็นทั้งหมด3ตอนนะครับตอนที่1ก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนะครับตอนที่2ก็คือโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะครับแล้วก็ตอนที่3ก็คือเป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนล่างนะครับสำหรับในตอนที่1นะครับก็จะกล่าวถึงความรู้ทั่วไปของโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจก็จะมีอยู่ทั้งหมด4หัวข้อหลักๆก็คือหัวข้อที่1ก็คือความหมายแล้วก็ประเภทของการดำเนินของโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนะครับหัวข้อที่2ก็คือการเกิดโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนะครับหัวข้อที่3ก็คือการรักษาแล้วก็การป้องกันและควบคุมโรคข้อที่4ก็คือเป็นบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคนะครับสำหรับโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนี่หมายถึงโรคที่สามารถที่จะแพร่กระจายหรือถ่ายทอดเชื้อโรคผ่านทางระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ทำให้เกิดอาการหรือเกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะของระบบทางเดินหายใจแล้วก็อาจจะมีผลกระทบหรือมีพยาธิสภาพในอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายได้นะครับระบบทางเดินหายใจนะครับก็จะเป็นทางผ่านของลมหายใจนะครับประกอบไปด้วยจมูกนะครับคอหอยนะครับหลอดลมส่วนคอหลอดลมใหญ่นะครับแล้วก็ปอดนะครับซึ่งอาการและอาการแสดงที่มักจะพบบ่อยแล้วก็เป็นอาการเฉพาะของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจก็คืออาการไข้ไอมีเสมหะก็หายใจเหนื่อยออกแล้วก็หายใจลำบากนะครับสำหรับประเภทของโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนี้แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนซึ่งเป็นการติดเชื้อในส่วนของอวัยวะเช่นจมูกอักเสบข้ออักเสบต่อมท้องซึ่งอักเสบนะครับแล้วก็โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่างนะครับซึ่งเป็นการติดเชื้อในส่วนของอวัยวะเช่นหลอดลมอักเสบนะครับปอดอักเสบฟีดในปอดเป็นต้นนะครับสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นี้ก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่างนะครับสำหรับระยะการเกิดโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนี้แบ่งออกเป็น4ระยะหลักๆนะครับในระยะที่1ก็คือระยะไวต่อโรคในช่วงนี้นะครับโรคยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่อาจมีปัจจัยหรือองค์ประกอบที่จะส่งเสริมหรือเป็นปัจจัยเสี่ยงทําให้เป็นสาเหตุของโรคนั้นๆนะครับอย่างเช่นคนที่สูบบุหรี่นะครับก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรคปอดอักเสบมากกว่าคนที่ไม่สูบนะครับแล้วก็ระยะติดเชื้อนะครับซึ่งระยะนี้เนี่ยถือว่าเป็นระยะฟักตัวของโรคนะครับเป็นระยะก่อโรคยังไม่มีอาการทางคลินิกหรือไม่แสดงใดๆนะครับเป็นระยะที่เริ่มมีพยาธิสภาพของระบบทางเดินหายใจแต่ยังไม่มีอาการนะครับเราจะทราบได้ว่ามีโรคเกิดขึ้นจากการตรวจคัดกรองการติดเชื้อนะครับแล้วก็ระยะแสดงอาการทางคลินิกซึ่งระยะนี้เนี่ยผู้ป่วยก็จะเริ่มมีอาการต่างๆมีพยาธิสภาพของโรคเช่นอาการไข้ไอหายใจนะครับแล้วก็ระยะสุดท้ายก็คือระยะที่โรคหายหรือการพิการจากโรคหรือจะมีภาวะแทรกซ้อนมีความพิการหรือเสียชีวิตจากโรคนะครับสำหรับการรักษาและการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับก็คือการรักษาตามอาการนะครับเช่นมีอาการอะไรก็รักษาอาการนั้นเช่นมีไข้ก็กินยาลดไข้มีไอก็กินยาแก้ไอนะครับมีน้ำมูกก็กินยาลดน้ำมูกรวมทั้งการดื่มน้ำการพักผ่อนการกินอาหารให้เป็นประโยชน์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการรักษาตามอาการทั่วไปนะครับแล้วก็การรักษาเฉพาะโรคตรงนี้ก็จะเป็นการกินยาปฏิชีวนะนะครับเพื่อที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรืออาจจะมีการกินยาต้านไวรัสนะครับเพื่อที่จะต้านเชื้อไวรัสที่อยู่ในร่างกายนะครับสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจก็จะแบ่งออกเป็น4ระดับหลักๆนะครับระดับที่1ก็คือการป้องกันโรคในระดับก่อนปฐมภูมินะครับซึ่งจะเป็นการป้องกันโรคล่วงหน้าไม่จำเพาะเจาะจงต่อโรคใดโรคหนึ่งเป็นพิเศษนะครับซึ่งมาตรการหรือการป้องกันนี้ก็จะสามารถใช้ได้กับทุกๆโรคที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจนะครับอย่างเช่นการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกจากบ้านหรืออยู่ใกล้ชิดกับคนอื่นการต้องหมั่นล้างมือการดูแลสุขอนามัยหรือก็สุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรงนะครั
ับตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันการเกิดโรคได้นะครับระยะที่2ก็คือการป้องกันในระดับปฐมภูมินะครับเป็นการป้องกันที่จะมีโรคเกิดขึ้นเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคนะครับมีเป้าหมายเพื่อที่จะป้องกันเฉพาะโรคนะครับเช่นการให้คุมภูมิคุ้มกันโรคแก่กลุ่มเสี่ยงนะครับการฉีดวัคซีนนะครับการให้ยาป้องกันวัณโรคอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ระยะที่3ก็คือการป้องกันโรคในระดับทุติยภูมิซึ่งเป็นการป้องกันหลังจากที่ร่างกายได้รับเชื้อโรคแล้วป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงความพิการนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อไปยังบุคคลอื่นนะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมก็คือการสอบสวนโรคการค้นหาผู้ป่วยการรักษาแล้วก็การทำลายแหล่งหลังโรคนะครับในการป้องกันในระยะสุดท้ายก็คือในระดับตติยภูมินะครับซึ่งเป็นการป้องกันโรคที่มีอาการของโรคมากแล้วนะครับแต่เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความพิการหรือทุพพลภาพเพิ่มขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นการฟื้นฟูให้อวัยวะที่เสียหายสามารถที่จะใช้งานได้เหมือนเดิมหรือใกล้เคียงกับปกติให้ได้มากที่สุดนะครับในส่วนของตอนที่2นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะครับซึ่งก็จะมีโรคอยู่ด้วยกัน5โรคหลักๆนะครับได้แก่โรคไข้หวัดโรคไข้หวัดใหญ่โรคคออักเสบแล้วก็ต่อมทอนซิลอักเสบโรคกล่องเสียงอักเสบแล้วก็โรคหลอดลมอักเสบนะครับแต่ว่าโรคที่มีความสำคัญและก็เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขในปัจจุบันก็คือโรคไข้หวัดใหญ่นะครับหรือที่เรียกว่าอินฟลูเอนซ่านะครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับก็จะมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกแล้วก็มีการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วนะครับนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือการเสียชีวิตก็ยังจะส่งผลกระทบต่อทางด้านระบบสุขภาพแล้วก็ส่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมด้วยนะครับโรคนี้เนี่ยมีระยะฟักตัวเนี่ยประมาณ 1-3 วันนะครับลักษณะทางคลินิกพันของไข้หวัดใหญ่ก็คือมีไข้สูงทันทีทันใดปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับหายใจเหนื่อยหอบนะครับกลุ่มเสี่ยงหรือคนที่ป่วยแล้วมีโอกาสที่จะมีอาการหนักก็คือคนอ้วนนะครับคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคไตหรือโรคปอดตรงนี้ก็จะเสี่ยงต่อการป่วยหนักแล้วก็การเสียชีวิตนะครับสำหรับอาการที่เด่นชัดสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่ที่แตกต่างจากโรคไข้หวัดธรรมดาก็คืออาการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็อ่อนแรงอ่อนเพลียนะครับนี่คืออาการเด่นๆที่เห็นได้ชัดในโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็แตกต่างจากโรคไข้หวัดธรรมดานะครับสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่า4ชนิดนะครับชนิด A B C และ Dนะครับเช่นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะครับอย่างเช่นการระบาดครั้งล่าสุดการระบาดใหญ่ในทั่วโลกแล้วก็ในประเทศไทยก็คือการระบาดของสายพันธุ์ A H1N1 หรือไข้หวัดใหญ่2009นะครับโรคไข้หวัดใหญ่นี่สามารถที่จะพบได้ทั่วโลกครับในเขตร้อนนะครับโรคไข้หวัดใหญ่นี่จะไม่ชัดเจนตามฤดูกาลบางครั้งก็เกิดในฤดูหนาวบางครั้งก็ในฤดูฝนหรือในฤดูร้อนนะครับไม่ได้มีฤดูการที่ชัดเจนในการเกิดโรคนะครับในส่วนของการป้องกันนะครับก็คือการรักษาสุขภาพให้มีความแข็งแรงตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันโรคได้นะครับการปรับสุขนิสัยนะครับพฤติกรรมการป้องกันโรคส่วนตัวเช่นการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆการแยกของใช้การเว้นระยะห่างหรือไม่ไปอยู่ในสถานที่แออัดหรือไม่ไปอยู่ใกล้ชิดคนที่มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจนะครับรวมทั้งในเรื่องของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลตรงนี้ก็จะสามารถที่จะช่วยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้นะครับเนื้อหาสไลด์ดังต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่สำคัญทั่วโลกที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อ105ปีที่แล้วก็คือเกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่สเปนนะครับก็จะเป็นการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ A H1N1 นะครับการระบาดครั้งนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกอยู่ราวๆ 20-50 ล้านคนนะครับก็ถือว่าเป็นการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับสำหรับเหตุการณ์ต่อมาก็คือเกิดขึ้นเมื่อ66ปีที่แล้วนะครับเป็นการระบาดของสายพันธุ์ A H2N2 นะครับเป็นไข้หวัดใหญ่เอเชียน
ะครับในการระบาดครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตกว่า1ล้านคนทั่วโลกนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเกิดขึ้นเมื่อ55ปีที่แล้วก็คือการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ AS3N2 นะครับหรือที่เรียกว่าไข้หวัดใหญ่ฮ่องกงนะครับเสียชีวิตไม่เยอะครับประมาณ 3.4 หมื่นคนนะครับซึ่งสืบเนื่องจากว่าการระบาดครั้งนี้เนี่ยสายพันธุ์ของการแพร่ระบาดนี้มีความคล้ายกับสายพันธุ์ที่มีการระบาดใหญ่ในเอเชียนะครับก็เลยทําให้ประชากรนะครับจํานวนหนึ่งนะครับมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วก็เลยมีการติดเชื้อแล้วก็มีการเสียชีวิตค่อนข้างน้อยนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับน่าจะเป็นเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ครั้งล่าสุดที่รุนแรงนะครับก็คือไข้หวัดใหญ่2009นะครับเกิดจากสายพันธุ์ AH1N1สืบเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ชนิดเดียวกันที่เกิดการระบาดในไข้หวัดใหญ่สเปนนะครับเพื่อให้มีความเข้าใจแล้วก็มีความจำเพาะว่าสายพันธุ์นี้เกิดการระบาดในปี2009ก็เลยเขียนเพื่อให้เข้าใจชัดเจนก็คือเป็น H1N1/09 นะครับในครั้งแรกนี่ระบาดในประเทศเม็กซิโกแล้วก็มีการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกเสียชีวิตอยู่ราวๆ 500,000 รายนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการระบาดใหญ่ครั้งล่าสุดนะครับแต่โรคไข้หวัดใหญ่นอกจากจะมีการระบาดใหญ่ๆตามประเทศตามภูมิภาคตามสายพันธุ์ต่างๆที่ผมได้ยกตัวอย่างมาก่อนหน้านี้นะครับก็จะยังมีไข้หวัดใหญ่ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลอีกนะครับซึ่งมีการระบาดทุกๆปีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ระบาดใหญ่ไปในวงกว้างหรือว่ามีผู้ป่วยมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะเกิดการระบาดได้ในทั่วภูมิภาคของโลกนะครับตามพื้นที่ตามประเทศตามแหล่งต่างๆนะครับอย่างเช่นการระบาดของสายพันธุ์ AS3N2 นะครับสายพันธุ์ AH1N1 นะครับหรือสายพันธุ์ B นะครับสายพันธุ์ B นี้ก็จะมีการระบาดอยู่บ้างแต่ว่าก็จะไม่มีความรุนแรงเท่ากับสายพันธุ์ Aครับซึ่งในแต่ละปีนี่ก็จะพบผู้เสียชีวิตอยู่3ถึง6แสนรายต่อปีนะครับก็ถือว่าโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มีความสำคัญทางด้านสาธารณสุขถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการระบาดใหญ่เหมือนหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่ว่าก็ทำให้เป็นสาเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับในส่วนของตอนที่3นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนล่างนะครับก็จะมีโรคสำคัญอยู่ด้วยกันทั้งหมด5โรคก็คือโรคหลอดลมฝอยอักเสบนะครับโรคปอดอักเสบโรควัณโรคปอดนะครับกลุ่มอาการทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันรุนแรงแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับซึ่งโรคที่สำคัญที่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขนะครับในปัจจุบันนะครับก็คือโรควัณโรคปอดแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับซึ่งจะขออนุญาตกล่าวถึงในรายละเอียดของทั้ง2โรคนี้นะครับสำหรับวัณโรคปอดนะครับเป็นโรคติดต่อผ่านทางเดินหายใจนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นปัญหาที่คือไม่เฉพาะในประเทศไทยนะครับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของทั่วโลกนะครับประเทศไทยเนี่ยถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน14ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคนะครับแล้วก็พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาดสูงมากที่สุดในโลกนะครับในแต่ละปีนี่พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวนมากเช่นในปี2564พบผู้ป่วยวัณโรคในไทยกว่า 35,000 รายก็ถือว่าเป็นโรคที่มีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมากนะครับวัณโรคนี่สามารถเกิดขึ้นได้กับหลายๆอวัยวะของร่างกายแต่ว่า180เนี่ยจะเกิดขึ้นที่ปอดนะครับเชื้อวัณโรคนี่แพร่กระจายจากคนสู่คนด้วยระบบทางเดินหายใจนะครับคือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสได้รับเชื้อวัณโรคได้แต่ว่าก็จะมีอยู่ราวๆร้อยละ10นะครับที่รับเชื้อมาแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะป่วยนะครับซึ่งในร้อยละ10นี้นะครับก็จะมีอยู่ราวๆร้อยละ5ที่จะป่วยนะครับเป็นวัณโรคปอดภายใน2ปีแรกแล้วก็อีกร้อยละ5นี้ก็จะป่วยหลัง2ปีนะครับซึ่งก็ถือว่าระยะฟักตัวของวัณโรคนี้ค่อนข้างนานนะครับเป็นปีๆนะครับหลายเคสก็อาจจะหลายปีครับซึ่งหากไม่ได้รับการรักษานะครับประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยวัณโรคนี้ก็จะเสียชีวิตภายใน2ปีนะครับสำหรับอาการของ
วัณโรคปอดนะครับก็จะมีอาการเด่นๆเช่นไอเรื้อรังติดต่อกันนาน2สัปดาห์ขึ้นไปนะครับหรืออาจจะไอเป็นเลือดสดๆมีอาการหายใจเหนื่อยหอบเจ็บหน้าอกนะครับมีอาการเหงื่อออกตอนกลางคืนนะครับหรือมีน้ำหนักตัวที่ลดลงนะครับสำหรับการวินิจฉัยของวัณโรคปอดนะครับก็จะมีแนวทางการวินิจฉัยอยู่2ประเด็นหลักๆ ก็คือประเด็นในเรื่องของการเบื้องต้นนะครับซึ่งเป็นการใช้อาการทางคลินิกแล้วก็มีการเอ็กซเรย์ปอดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการคัดกรองเบื้องต้นนะครับหากมีอาการเข้าข่ายนะครับหรือพบมีเอ็กซเรย์ปอดที่ผิดปกติก็จะทำการตรวจเสมหะนะครับด้วยการส่งด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้วก็การเพาะเลี้ยงเชื้อนะครับสำหรับการรักษาแล้วก็การป้องกันวัณโรคปอดนะครับเนื่องจากว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่มีระยะฟักตัวนานแล้วก็เชื้อเองเนี่ยมีความทนทานมากเพราะนั้นในการกินยาเนี่ยจะต้องใช้เวลานานแล้วก็ในการใช้ยารักษาเนี่ยก็ต้องใช้ยารักษาหลายตัวนะครับอย่างเช่นไอโซไนอาซิสนะครับยาตัวแรกแล้วก็ตัวยาไรแฟมพิซินนะครับตัวยาไพราซินามายแล้วก็อีแทมบูทอลนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นยาหลัก4ตัวที่ใช้ในการรักษาวัณโรคนะครับสำหรับการควบคุมป้องกันวัณโรคที่สำคัญนะครับก็จะเน้นที่การค้นหาผู้ป่วยให้ได้ในระยะเริ่มแรกนะครับหรือที่เรียกว่า early detection นะครับค้นหาให้ได้ไวนอกจากจะเกิดประโยชน์กับผู้ป่วยแล้วก็ยังจะเกิดประโยชน์ในเรื่องของการยับยั้งการแพร่ระบาดไม่ให้ผู้ป่วยมีสามารถที่จะแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นนะครับค้นหาเสร็จก็ต้องรักษาให้หายนะครับรวมทั้งการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อยู่ใกล้อยู่ในบ้านนะครับหรืออยู่ในที่ทำงานตรงนี้นะครับมาทำการตรวจรักษานะครับสำหรับแนวทางหรือมาตรการในการรักษาที่ส

สำคัญที่ปัจจุบันเนี่ยยังมีการใช้อยู่โดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่ยังมีการแนะนำให้บุคลากรดำเนินการอย่างเข้มข้นก็คือการกำกับการกินยาแบบมีพี่เลี้ยงหรือที่เรียกว่าดับนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโรคนี้กินยาหลายตัวใช้เวลาในการรักษานานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะกินยาไม่ต่อเนื่องกินยาไม่ครบตรงนี้นะครับก็เลยจำเป็นต้องมีมาตรการการกำกับการกินยาแบบมีพี่เลี้ยงนะครับสำหรับปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จในการรักษาวัณโรคก็คือการกินยาไม่เหมาะสมนะครับกินยาไม่ครบถ้วนนะครับแล้วก็กินยาผิดวิธีนะครับสำหรับสาเหตุ3อันดับแรกนะครับที่มีผลต่ออัตราความสำเร็จของการรักษาก็คือผู้ป่วยและญาติไม่ได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของการกำกับการกินยานะครับหรืออาจจะไม่มีการกำกับการกินยาเลยนะครับแล้วก็ขาดคนในการกำกับการกินยาผู้ป่วยวัณโรคหลายๆคนก็จะอาจจะไม่มีญาติแล้วก็ผู้ป่วยวัณโรคหลายๆเคสหลายๆคนก็มีปัญหาทางด้านสุขภาพหรือมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในมิติอื่นๆเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอุปสรรคในการกินยาซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานนะครับก็คือ6เดือนนะครับสำหรับกลุ่มประชากรหรือกลุ่มผู้ป่วยที่ควรได้รับการคัดกรองนะครับกลุ่มแรกก็คือผู้สัมผัสวัณโรคนะครับก็คือบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเช่นอยู่ร่วมกันในที่ทำงานหรืออยู่ร่วมกันในที่บ้านนะครับกลุ่มนี้ก็สมควรที่จะได้รับการตรวจคัดกรองแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีโรคหรือมีภาวะเสี่ยงต่อวัณโรคนะครับภูมิคุ้มกันอ่อนแอภูมิต้านทานต่ำนะครับอย่างเช่นผู้มีโรคประจำตัวกลุ่มคนที่ติดเชื้อ HIV ตรงนี้นะครับก็สมควรได้รับการตรวจคัดกรองนะครับแล้วก็ประชากรกลุ่มเสี่ยงนะครับซึ่งประชากรกลุ่มนี้นี่มีโอกาสที่จะสัมผัสเชื้อวัณโรคได้ง่ายครับเป็นกลุ่มเปราะบางเข้าถึงได้ยากนะครับเช่นผู้ต้องขังในเรือนจำหรือชุมชนแออัดนะครับกลุ่มนี้ก็สมควรได้รับการตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อวัณโรคนะครับสำหรับโรคต่อมาเป็นโรคที่มีความสำคัญนะครับก็คือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือที่เรียกว่าโรคโควิด19นะครับก็ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับก็มีการแพร่ระบาดแล้วก็ผลกระทบทำให้พบผู้ติดเชื้อพบผู้ป่วยจำนวนมากนะครับส่งผลกระทบหลายๆด้านนะครับเป็นวงกว้างส่งผลกระทบต่อทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มหาศาลจนมิอาจประเมินค่าได้นะครับทั่วโลกเนี่ยพบผู้ป่วยยืนยันเนี่ย800 ล้านกว่ารายนะครับ800 กว่าล้านรายนะครับเสียชีวิตประมาณเกือบ7 ล้านรายนะครับถือว่าเสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์การแพร่ระบาดเนี่ยยังพบผู้ป่วยรายใหม่แต่ว่าความรุนแรงหรือระดับความรุนแรงของโรคลดลงนะครับเพราะว่าคนที่ป่วยหนักหรือคนเสียชีวิตลดลงนะครับซึ่งยังต้องมีการเฝ้าระวังป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเฝ้าระวังเชื้อโควิดที่จะมีการกลายพันธุ์ซึ่งอาจจะทำให้สถานการณ์กลับมามีความรุนแรงนะครับหรือมีการแพร่ระบาดไปในวงกว้างอีกนะครับซึ่งอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาหรือที่เรียกย่อว่า SARS-CoV-2 นะครับหรือ SARS-CoV-2 นะครับวิธีการติดต่อนะครับก็จะเป็นการติดต่อทางตรงนะครับเช่นการติดต่อทางละอองฝอยนะครับแล้วก็ละอองลอยจากระบบทางเดินหายใจนะครับลอยออกมาจากระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยแล้วก็เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของอีกฝ่ายนึงนะครับที่ได้รับเชื้อเข้าไปนะครับแล้วก็การติดต่อทางอ้อมนะครับไม่ได้ติดต่อโดยตรงนะครับแต่เป็นการสัมผัสนะครับผ่านอุปกรณ์ผ่านเข้าของเครื่องใช้นะครับบริเวณพื้นผิวที่อาจจะมีเชื้อโรคตกหรือติดอยู่นะครับเช่นเอามือไปสัมผัสราวบันไดนะครับสัมผัสประตูนะครับแล้วก็เอามือมาลูบหน้าปากจมูกตนเองตรงนั้นก็จะทำให้เชื้อสามารถที่จะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้นะครับสำหรับเชื้อไวรัสโคโรนานะครับมีอยู่หลายสายพันธุ์นะครับเริ่มตั้งแต่สายพันธุ์เริ่มแรกเลยสายพันธุ์ F นะครับที่มีการพบในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนนะครับเป็นสายพันธุ์แรกแล้วก็มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยในเดือนมีนาคม2563แล้วก็มีหลายสายพันธุ์ต่อมานะครับเช่นสายพันธุ์อัลฟาเบต้าสายพันธุ์เดลต้าแล้วก็ปัจจุบันก็คือสายพันธุ์โอมิครอนนะครับสำหรับโควิดสายพันธุ์ที่น่ากังวลก็คือสายพันธุ์โอมิ

ครอนนะครับเพราะว่าสายพันธุ์นี้นะครับมันจะมีสายพันธุ์ย่อยอีกหลายๆสายพันธุ์นะครับซึ่งกำลังมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเกรงว่ามันจะหลบหลีกภูมิคุ้มกันนะครับวัคซีนที่เราฉีดอยู่นะครับไม่สามารถที่จะป้องกันหรือลดความรุนแรงตรงนี้ได้แต่ว่าก็เป็นการเกิดไม่พบเยอะนะครับในต่างประเทศแล้วก็ประเทศไทยก็ยังไม่มีการแพร่ระบาดนะครับสำหรับอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับอาการก็จะคล้ายๆกับโรคไข้หวัดใหญ่นะครับก็คือมีไข้และไอเป็นพื้นฐานนะครับสำหรับอาการที่เหมือนจะมีความเด่นชัดแล้วก็แตกต่างจากโรคไข้หวัดใหญ่ก็คืออาการจมูกไม่ได้กลิ่นนะครับหรือลิ้นไม่รับรสนะครับซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้ก็ในหลายๆคนที่ป่วยก็จะมีอาการไม่ค่อยรุนแรงนะครับมีเพียงส่วนน้อยนะครับที่จะมีอาการรุนแรงนะครับระยะฟักตัวเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับมีค่ามาตรฐานอยู่ที่5วันนะครับแต่จะอยู่ราวๆประมาณ2ถึง14วันนะครับระยะแพร่เชื้อนะครับสูงที่สุดก็คือช่วง2วันก่อนที่จะมีอาการนะครับก็คือย้อนหลังออกไป2วันนะครับก่อนที่จะเริ่มมีอาการตัวนี้ก็จะสามารถที่จะแพร่เชื้อได้แล้วก็ไปจนถึง5วันหลังจากมีอาการนะครับหลังจากนั้นความการแพร่เชื้อก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับเมื่อระยะเวลาผ่านไปผู้ที่มีอาการหนักผู้ที่มีอาการรุนแรงโอกาสที่จะแพร่เชื้อให้กับบุคคลอื่นก็จะมากกว่าคนที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยนะครับสำหรับการตรวจวินิจฉัยนะครับโรคไวรัสโคโรนา2019ในตอนแรกๆของการระบาดก็จะเป็นการตรวจด้วยวิธีที่เรียกว่า RT-PCR ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการตรวจเพื่อที่จะยืนยันการติดเชื้อนะครับหลังจากนั้นไม่นานนักนะครับก็จะเป็นการตรวจแบบง่ายๆเป็นการตรวจแบบเบื้องต้นนะครับหลังจากมีการระบาดไปสักพักหนึ่งก็เลยมีการผลิตชุดตรวจที่เรียกว่าชุดตรวจ ATK เป็นการตรวจเชื้อเบื้องต้นนะครับซึ่งผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงก็สามารถที่จะซื้อชุดตรวจชุดทดสอบนี้มาทําการตรวจได้ด้วยตนเองนะครับก็จะทําให้สามารถรับรู้สถานการณ์ติดเชื้อของตัวเองได้ดีขึ้นนะครับสําหรับแนวทางการรักษานะครับจริงๆแล้วเนี่ยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่นี่จะอาการไม่รุนแรงแล้วก็จะสามารถรักษาหายหรือมีอาการหายได้เองโดยไม่จําเป็นต้องทําการรักษานะครับมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับอาจจะมีอาการป่วยหนักหรือเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสี่ยงต่อการเสียชีวิตนะครับสำหรับแนวทางการรักษาก็จะมีอยู่2แนวทางหลักๆก็คือแนวทางการรักษาทั่วไปนะครับก็คือพักผ่อนให้เพียงพอมีอาการไข้ก็กินยาลดไข้มีอาการไอก็กินยาแก้ไอนะครับแล้วก็แนวทางการรักษาเฉพาะโรคเช่นการให้ยาต้านไวรัสนะครับเพื่อต้านไวรัสนะครับการให้ยาฟ้าทลายโจรเหล่านี้เป็นต้นนะครับสำหรับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับก็จะมีหลายๆมาตรการนะครับมาตรการแรกก็คือเรื่องของการสวมแมสหรือสวมหน้ากากอนามัยนะครับเมื่อต้องออกจากบ้านหรือต้องอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีความแออัดตรงนี้ก็จะสามารถที่จะป้องกันได้นะครับหรือเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจหรือไม่เดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดหรือพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มหรือกลุ่มคนจำนวนมากนะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาดเวลาต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนะครับก็ให้ระมัดระวังเวลาที่จะสัมผัสจุดที่คนส่วนใหญ่มีการสัมผัสอาจจะเอามือไปจับแล้วก็นำมาสัมผัสบริเวณใบหน้าของตัวเองนะครับตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันได้คนหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์นะครับแยกของใช้ส่วนตัวนะครับโดยเฉพาะเรื่องแก้วน้ำหรือผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าพวกนี้นะครับการเลือกรับประทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆนะครับต้องร่วมรับประทานอาหารกับคนอื่นก็อาจจะมีการใช้ช้อนกลางหรือช้อนส่วนตัวนะครับหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองนะครับให้แข็งแรงอยู่เสมอพักผ่อนให้เพียงพอมันสังเกตอาการของตนเองนะครับหากมีอาการเข้าข่ายก็สามารถที่จะไปซื้อชุดตรวจหรือไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยยังมีความจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญอยู่นะครับโดยเฉพาะคนที่ฉีดเข็มสุดท้ายนะครับ
เข็มล่าสุดนี่นานเกิน3เดือนขึ้นไปตรงนี้ก็สามารถที่จะไปรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับกลุ่มนี้เนี่ยคือถึงแม้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นแต่ว่ายังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมี

็จะแพร่ระบาดได้เร็วแล้วก็ไปในวงกว้างนะครับทำให้พวกผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่สำคัญก็คือวัณโรคนะครับซึ่งโรคนี้เนี่ยยังต้องมีการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่องที่จะนำเข้าสู่การรักษาแล้วก็กำกับการกินยาให้ผู้ป่วยรักษาให้หายให้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาถึงแม้ว่าจะสถานการณ์ดีขึ้นนะครับองค์การอนามัยโลกเนาะรวมทั้งประเทศไทยปรับให้โรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเนื่องจากว่าโรคนี้เนี่ยมีความรุนแรงลดลงแต่ว่าก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังอยู่อย่างต่อเนื่องใกล้ชิดมาตรการอะไรต่างๆก็ควรจะดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อไปนะครับถึงแม้ว่าหลายๆมาตรการจะผ่อนคลายลงแล้วแต่ว่าในเรื่องของมาตรการการสวมแมสก์การเว้นระยะห่างการหมั่นล้างมืออะไรพวกนี้เนี่ยควรจะต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนี้ยังมีความจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญนะครับการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมนะครับจะช่วยป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจได้นะครับอย่างเช่นในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยการหมั่นล้างมือแล้วก็เรื่องของการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้ก็จะสามารถที่จะช่วยป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจนะครับที่สำคัญได้

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้อาจารย์ก็จะมาบรรยายชุดวิชา32303การจัดการการเงินนะครับซึ่งได้แบ่งรายการออกเป็น5รายการคือรายการที่1คือหน่วยที่1 5 7และ15รายการที่2หน่วยที่2และ4รายการที่3หน่วยที่3และ6รายการที่4หน่วยที่8 10 11รายการที่5คือหน่วยที่13และ14นะครับสำหรับวันนี้ก็อาจารย์ก็จะบรรยายในรายการที่1คือหน่วยที่1บางส่วนหน่วยที่5 7นะครับแล้วก็15หน้าที่ในการจัดการการเงินนะครับอันแรกนะครับหน้าที่ในการจัดการการเงินก็จะประกอบไปด้วย3ด้านด้วยกันก็คือ1หน้าที่ในการจัดการการใช้เงินทุนนะครับซึ่งประกอบด้วยการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนก็เป็นสินทรัพย์ที่มีความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจใช้หมุนเวียนในการดำเนินงานนะครับซึ่งธุรกิจก็จำเป็นต้องมีสินทรัพย์หมุนเวียนในการดำเนินงานเช่นซื้อวัตถุดิบจ่ายค่าแรงงานค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินงานนะครับอันที่2 2ก็คือการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็คือสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า1ปีเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้นะครับธุรกิจก็จำเป็นมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเช่นที่ดินอาคารโรงงานนะครับซึ่งการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนก็จะต้องใช้เงินจำนวนมากนะครับหน้าที่อันที่2ก็คือหน้าที่ในการจัดการการจัดหาเงินทุนนะครับว่าเราทราบว่าเราจะใช้เงินทุนเท่าไหร่แล้วเราก็ไปจัดหาเงินทุนนะครับการจัดหาเงินทุนก็จะมีหลายช่องทางนะครับเช่นการออกหุ้นกู้หุ้นสามัญหุ้นรวมสิทธิ์หรือการกู้ยืมจากสถาบันการเงินนะครับซึ่งแหล่งเงินทุนต่างๆก็จะมีต้นทุนที่ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารทางการเงินก็จำเป็นจะต้องจัดหาเงินทุนให้เหมาะสมกับการใช้เงินทุนจะไม่ประสบปัญหาเรื่องทางการเงินนะครับหน้าที่ที่3ก็คือหน้าที่ในการจัดงานในการประสานงานกับระบบงานอื่นของกิจการนะครับในการดำเนินงานของธุรกิจในแต่ละฝ่ายแต่ละแผนกเนี่ยจะต้องมีการทำงานประสานสอดคล้องกันนะครับเช่นฝ่ายการตลาดผลิตบัญชีการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการเงินเนี่ยก็จะต้องทำงานประสานสอดคล้องให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์

การก็จะทำให้องค์การประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของมูลค่าเงินตามเวลานะครับมูลค่าของเงินตามเวลาอันแรกก็คือจะมี2เรื่องนะครับก็คือมูลค่าในอนาคต future value 2ก็คือมูลค่าปัจจุบัน present value นะครับมูลค่าอนาคตหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงมูลค่าของเงินต้นที่จะได้รับในอนาคตโดยนำดอกเบี้ยรับในงวดก่อนๆทบเข้ากับเงินต้นซึ่งหาได้จากการคำนวณดอกเบี้ยของดอกเบี้ยและเงินต้นในงวดก่อนซึ่งเป็นการคำนวณมูลค่าของเงินต้นปีที่1กำหนดฝากไว้ N ปีอันนี้ต้องเป็น N ปีนะโดยได้รับดอกเบี้ย i เปอร์เซ็นต์โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ฝากจะไม่ได้รับดอกเบี้ยไปใช้ก่อนกำหนดเลยนะครับถ้าเราดูภาพนะครับภาพนี้ก็คือว่าความฝากเงินณปัจจุบันนะครับแล้วก็ไปในอนาคตนะครับต่อไปก็คือมูลค่าปัจจุบันนะครับก็คือมูลค่าของเงินจำนวนหนึ่งที่ฝากไว้หรือลงทุนในปัจจุบันเพื่อได้เงินจำนวนหนึ่งที่ต้องการในอนาคตหรือเงินในอนาคตเมื่อคิดลด discounting กลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันจะมีค่าเท่าไหร่นะครับทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าเงินลงทุนในปัจจุบันจะได้รับผลตอบแทนเท่ากับ i เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เป็นมูลค่าปัจจุบันก็เป็นส่วนกลับของมูลค่าอนาคตนะครับก็คือเงินที่ได้รับในอนาคตจะมีค่าปัจจุบันเท่าไหร่นะครับการคำนวณมูลค่าอนาคตก็สามารถจำแนกออกเป็น3กรณีคือ1มูลค่าในอนาคตของเงินจำนวนเดียว2มูลค่าอนาคตของเงินหลายจำนวนที่ไม่เท่ากัน3มูลค่าในอนาคตของเงินงวดในที่นี้ก็จะอธิบายเฉพาะกรณีที่1และ3เท่านั้นนะครับการใช้มูลค่าอนาคตนะการคำนวณมูลค่าอนาคตก็สามารถทำได้4วิธีก็คือ1การใช้เครื่องคำนวณแบบธรรมดา2การใช้ตารางมูลค่าในอนาคต3การใช้เครื่องคำนวณทางการเงิน4การใช้โปรแกรม Microsoft Excelในที่นี้ก็จะอธิบายเฉพาะวิธีที่1เท่านั้น1แล้วก็2เท่านั้นตัวอย่างที่1นะครับนายสมชายฝากเงิน100บาทกับธนาคารแห่ง1เป็นเวลา3ปีโดยได้รับดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ3ได้รับดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ12ต่อปีอยากทราบว่าสิ้นปีที่3เขาจะได้รับเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเราก็มาเขียนภาพนะครับก็คืออย่างนี้นะครับก็อันนี้ก็คือเส้นไทม์ไลน์นะครับปีที่0ก็คือฝากเงินไว้100บาทนะครับแล้วก็ปีที่1 2 3เราก็อยากทราบว่าเงินรวมปีที่3 FV3 เนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่โดยที่อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 12% นะครับการเขียนภาพก็จะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายนะครับการคำนวณนะครับดอกเบี้ยที่ได้รับก็แบบง่ายๆนะฮะดอกเบี้ยที่ได้รับนะครับแบบง่ายๆก็คือดอกเบี้ยปีที่1ก็ได้ 12% นะครับปีที่1 12% แล้วก็ปีที่2ก็คือ12คูณด้วย1บวกด้วย 0.12 แล้วก็ปีที่3ก็คือ 13.44 คูณด้วย1บวกด้วย 0.12 นะฮะมันก็จะได้เงินต้นได้เงินรวมนะครับปีที่1โอเคเงินต้น101ดอกเบี้ย12%ก็รวมกันได้112นะครับต่อไปปีที่2ดอกเบี้ย 13.44 เอา112บวก 13.44 ก็เป็นเงินรวมปีที่2 125.44 นะครับแล้วก็เอา 125.44 รวมกับดอกเบี้ยในปีที่3 15.05 ก็จะได้ 140.49 นะครับอันนี้ก็คือเงินรวมในปีที่3ที่คำตอบนะฮะอันนี้เราก็สามารถแสดงการคำนวณได้ดังนี้นะครับตามข้างล่างนี้นะครับจากตัวอย่างที่1เนี่ยโดยใช้สูตรแล้วก็ใช้การคำนวณทีนี้เราก็จะมาใช้การใช้สูตรนะฮะก็เป็นเราก็จะมีสูตรว่า FVN เท่ากับ PV คูณด้วย1บวก i ยกกำลัง n นะครับแล้วก็แทนค่าเพราะว่าฝากเงินไว้3ปีก็จะเป็น FV3 P ก็คือ100บาทเงินต้น1บวก i 12% ก็แทนค่าเป็น1บวกด้วย 0.12 ยกกำลัง3นะครับยกกำลัง3นะยกกำลัง3โอเค
แต่นี้เราก็กดเครื่องคำนวณไปนะครับ1.12กำลัง3ก็จะได้ 1.4049 คูณด้วย100ก็จะเป็น 140.49 บาทนะครับตารางมูลค่าอนาคตนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ตารางก็คือตารางที่1ก็คือตาราง FVF ก็คือมูลค่าอนาคตของเงินก้อนเดียวนะครับเป็นการคำนวณมูลค่าในอนาคตของเงินต้นของเงิน1ดอลลาร์หรือเงิน1บาทด้วยตราดอกเบี้ย i เปอร์เซ็นต์และระยะเวลานำฝากหรือระยะเวลาการลงทุน n งวดต่างๆกัน2ก็คือตาราง FVFA ก็คือมูลค่าอนาคตของเงินงวดหรือเงินเท่ากันหลายก้อนนะครับเป็นการคำนวณมูลค่าในอนาคตของเงินงวดคือเงินจำนวนเงินที่ผู้ฝากเท่าๆกันณตารางดอกเบี้ย i เปอร์เซ็นต์และระยะเวลานำฝากหรือระยะเวลาการลงทุน n งวดต่างๆกันจากตัวอย่างที่1เราก็มาแทนค่านะครับโดยการใช้ตารางเปิดตาราง FVF นะครับก็เป็น FVN เท่าสูตรก็คือ FVN เท่ากับ PV คูณด้วยตาราง FVAF i% n ปีนะครับก็แทนค่าไปนะครับแทนค่าไปก็จะได้ FV3 นะครับ FV3 n เท่ากับ3แล้วก็ PV เท่ากับ100 FVF ก็คือ i ก็คือ 12% โจทย์ก็บอกว่าฝากเงินได้ดอกเบี้ย 12% ระยะเวลา3ปี n ตรงนี้เท่ากับ3นะครับก็จะได้100คูณได้ 1.405 ก็ได้ 140.50 นะครับทีนี้เราก็มาเปิดตารางนะครับตารางก็คือ FVF ก็คือชื่อตาราง Table 1 Future of 1 Dollar at the end of the end period นะครับก็มาเปิดจากตรงนี้ตัวอย่างนี้ก็คือ n เท่ากับ3แล้วก็ i เท่ากับ12เนี่ยเราก็ล่างมาตั้งฉากนี่ 12% แล้วก็ n เท่ากับ3เนี่ยนะครับก็จะได้ค่าตาราง 1.405 นะครับถ้าระยะเวลาฝากยิ่งนานอัตราดอกเบี้ยยิ่งสูงค่าในตารางก็จะสูงขึ้นนะครับข้อ7จากตารางมูลค่าในอนาคตนะครับก็จะมีด้วยกัน3ข้อด้วยกันก็คือ1ถ้าระยะเวลายิ่งฝากยิ่งนานคือค่า n ยิ่งสูงขึ้นเนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ย i เท่าเดิมก็จะทำให้ตารางมูลค่าอนาคต FVF มีค่ามากขึ้นนะครับอันที่2ก็คือถ้าระยะเวลาฝากเท่าเดิมคือ n เท่าเดิมและ i เพิ่มขึ้นนะครับก็จะทำให้ตาราง FVF มูลค่าอนาคตเนี่ยเงินก้อนเดียวก็จะมีค่ามากขึ้นเช่นเดียวกันและข้อที่3ก็คือถ้าระยะเวลายิ่งฝากยิ่งนาน n ยิ่งสูงขึ้น i ยิ่งสูงขึ้นก็จะทำให้ตาราง FVF นะครับมูลค่าอนาคตยิ่งมีค่ามากขึ้นนะครับนี่ก็คือข้อสังเกตจากตารางมูลค่าในอนาคตนะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าใจในเรื่องการเปิดตารางนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องมูลค่าในอนาคตของเงินงวดนะครับเงินงวดก็หมายถึงจำนวนเงินที่จะได้รับหรือจ่ายออกไปเป็นจำนวนเท่าๆกันโดยมีระยะเวลาห่างกันแต่ละงวดเท่าๆกันแล้วก็มีสูตรว่าFVAN เท่ากับ PMT ก็คือเงินต้นคูณด้วย summation เนี่ยนะครับ T เท่ากับ1ถึง N แล้วก็1บวก I ยกกำลัง N ลบ T นะครับหรือเราจะใช้สูตรนี้ก็ได้ว่า FVAN เท่ากับ PMT คูณด้วยตาราง FVFA i% N ปีนะครับ FVFA ก็คือตารางมูลค่าในอนาคตของเงินงวดหรือเงินฝากเท่าๆกันนะครับนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าสูตรมันจะไม่เหมือนกันนะฮะจะมีคำว่าถ้ามูลค่าเงินนึงก็จะมี summation ก็คือมีฝากเท่าๆกันหลายก้อนบวกไปเรื่อยๆนะครับตัวอย่างที่2นะครับนายสิทธิชัยต้องการนำเงินไปฝากกับธนาคารกรุงสยามเป็นประจำทุกๆสิ้นปีปีละ100บาทเป็นเวลา5ปีธนาคารคิดดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ5ต่อปีนายสิทธิชัยจะได้รับเงินรวมสิ้นปีที่5ต่อปีจะได้รับเงินรวมเท่าไหร่นะครับจากโจทย์นี่นะครับเราก็มาทำตารางนะครับฝากเงิน100บาทเท่าๆกันทุกปีแล้วก็มาเขียนภาพนะครับนี่คือเส้นไทม์ไลน์นะครับปีที่0ปีที่1ฝาก101ปีที่2 101ปีที่3 101ปีที่4 101แล้วก็ปีที่5 101นะครับจากตรงนี้โอเคนะครับฝากตอนสิ้นปีฝากอันนี้ฝากตอนต้นปีนะฮะอันนี้ก็จะปีที่1นะครับก็จะได้นะฮะปีที่1ก็จะ n
n เท่ากับ4แล้วฝากตอนสิ้นปีนะก็คือปีที่1เนี่ยจะได้ดอกเบี้ยคือ4ปีก็คือปีที่2 3 4 5เนี่ยนะครับเพราะนั้นก็คือ100คูณด้วย1บวก i กำลัง n ก็คือ n เท่ากับ4ต่อไปปีที่2จะได้ดอกเบี้ย3ปีคือไม่นับตัวมันก็ปีที่3 4 5เพราะนั้นก็เป็น1บวก i 1.05 ยกกำลัง3ปีที่3ก็ n เท่ากับ2นะครับปีที่4 n เท่ากับ1แล้วก็ปีที่5คือไม่ได้ดอกเบี้ยเพราะฝากตอนสิ้นปีนะครับจากตรงนี้เราก็ใช้คำนวณโดยยกกำลังก็เคยใช้เครื่องคำนวณนะฮะปีที่4ก็ได้100คูณด้วย 1.05 ก็105ปีที่3ก็100คูณ 1.5 กำลัง2เนี่ยเราก็กดเครื่องคิดเลขไปนะครับก็จะได้ยอดรวมนะครับเงินรวมในปลายปีที่5ก็คือ552.56 บาทนะครับตัวนี้กรณีที่2ก็เป็นใช้การใช้ตารางมูลค่าในอนาคตโดยใช้สมการ 5.3 5.3 ในหนังสือเนี่ยไปสร้างตารางสำเร็จรูปก็คือมูลค่าอนาคตของเงินงวด Future Value of Annuity of $1 per period หรือเรียกย่อๆว่า PVFA นะครับตาราง A2 ในภาพผนวกนะครับแล้วก็มาแทนค่าสูตรนะครับจากสูตร FVN เท่ากับ PVPMT นะครับคูณด้วยตาราง PVFA i% NP แล้วก็แทนค่าเพราะว่า5ปีใช่ไหม FVN 5เท่ากับ PMT คูณด้วย FVFA 5% นะได้ดอกเบี้ย 5% แล้วก็5ปีแล้วก็ตลาดเปิดตาราง FVFA ที่ N เท่ากับ5แล้วก็ i เท่ากับ5นะครับก็จะได้ค่าตาราง 5.5256 นะครับก็คูณกับ100ก็จะได้เงินรวมในปีที่5คือ552.56 บาทนะครับนะครับทีนี้เราก็มาดูการเปิดตารางนี่คือตารางที่2 FVFA มูลค่าอนาคตของเงินงวดนะครับเราก็มาเปิดตาราง N เท่ากับ5นะครับแล้วก็ I เท่ากับ5เนี่ย N เท่ากับ5 I เท่ากับ5ล่างมาตั้งฉากกันก็จะได้ค่าตาราง 5.5256 นะครับคูณกับ100เมื่อกี้เนี่ยนะครับก็จะได้552.56 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นตารางย่อนะครับจริงๆมันก็มีไปถึง 30-40% N ก็ยาวไปถึง50ปีอะไร50งวดเนี่ยนะฮะนักศึกษาก็เปิดตารางในภาคผนวกนะครับนี่คือตารางย่อมาส่วนหนึ่งนะครับนั่นคือ 5.5256 ก็เปิดตาราง A2 นะโดยดูแถว N เท่ากับ5สะดม I เท่ากับ5ล่างมาตั้งฉากกันที่จะอธิบายแล้วนะครับก็จะได้ค่านี้เรียกว่ามูลค่าอนาคตของเงินงวด1บาทที่ฝากไว้ทุกสิ้นปีโดยฝากไว้5ปีได้รับอัตราดอกเบี้ย 5% เพราะนั้นสิ้นปีที่5เนี่ยก็จะได้เงินรวมทบต้น 5.5256 ถ้าเรานั่นคือต่อเงิน1บาทถ้าเราฝากเงินไว้100บาทเราก็เอา100มาคูณนะครับก็จะได้100คูณด้วย 5.5256 นะอ้าวอันนี้พิมพ์ผิดพิมพ์ผิดนะจากตัวอย่างที่2สมมุติให้นายสิทธิชัยฝากเงินไว้กับธนาคารกรุงสยามเป็นประจำทุกๆต้นปีอันนี้เปลี่ยนเป็นต้นปีมากปีละ100บาทเป็นเวลา5ปีเขาจะได้รับเงินรวมในปีที่5สามารถทำได้ดังนี้ก็คือ1ใช้เครื่องคำนวณแบบธรรมดาการคำนวณก็จะหามูลค่าอนาคตที่ฝากไว้ต้นปีทำได้โดยการคำนวณมูลค่าในอนาคตแต่ละจำนวนแล้วนำมารวมกันนะครับดังนี้นะครับแล้วก็เขียนภาพเนี่ยนะครับภาพเนี่ยก็คือเส้นไทม์ไลน์นะครับปีเราฝากตอนต้นงวดก็ปีที่0 1 2 3 4 5อันนี้นะปีที่5ไม่มีเนาะอันนี้ต้องปีที่5ไม่มีเนาะไม่มีผิดโอเคก็ปีปากก็ต้นงวดเพราะฉะนั้นปีที่0คือปัจจุบัน100คูณได้ 1.05 ยกกำลัง5เราก็นับ1 2 3 4 5เนี่ยนะฮะก็ได้1 100คูณได้ 1.05 กำลัง5ปีที่1ก็กำลัง4ปีที่2ก็กำลัง3 1.05 กำลังปีที่3ก็กำลัง2แล้วปีที่4ก็คือกำลัง1นะฮะกำลัง1นะนะฮะแล้วก็มาปีที่4ก็1 100คูณได้ 1.05 กำลัง1แล้วก็ใช้โอเคก็คูณไปใช้เครื่องคิดเลขนะครับก็จะได้มูลค่าอนาคตนะครับรวมนะฮะในปีที่5เท่ากับ 580.19 บาทนะครับต่อไปก็เป็นการใช้
ตารางมูลค่าในอนาคตนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการคำนวณมูลค่านะฝากทุกๆต้นงวดกับทุกๆสิ้นงวดก็จะพบว่าการฝากทุกต้นงวดก็จะมีการคิดดอกเบี้ยทบต้นของเงินแต่ละงวดที่ฝากมากขึ้นอีก1งวดดังนั้นสูตรที่ใช้ในการคำนวณก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะได้สูตรFVN ดิวเท่ากับ PMT คูณด้วยตาราง FVFA i% NP 1 - i อันนี้เราก็เพิ่ม1 - i เพราะเป็นฝากตอนต้นงวดเราก็แทนค่าฝาก5ปี FVN ดิวคือ5 N เท่ากับ5แล้วก็ดิวคูณด้วยเงินต้น101คูณด้วยตาราง PVFA ขอโทษคูณด้วยตาราง FVFA 5% 5แล้วก็คูณด้วย 1.05 คือ1 - i นะครับก็จะได้ค่าออกมาก็คือ 580.19 ก็จะเห็นว่ามากกว่าการฝากตอนสิ้นงวดนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของมูลค่าปัจจุบันนะครับมูลค่าปัจจุบันก็จะเป็นส่วนกลับของการคำนวณมูลค่าในอนาคตนะครับจากสูตรของมูลค่าอนาคตเราก็มารีไรซ์สูตรออกมาก็จะได้ PV เท่ากับ FVN คูณด้วย1หารด้วย1 - i กำลัง n นะครับนะฮะโดยที่ PV หรือเราจะใช้สูตรนี้ก็ได้นะครับหรือเท่ากับ PV เท่ากับ FVN นะเราไม่ต้องใช้สูตรมันปวดหัวนะก็คูณด้วยตาราง PVF i% NP PV ก็คือมูลค่าปัจจุบันที่มีอยู่ตอนต้นงวด FVN ก็คือมูลค่าอนาคตในปลายปีที่ N i คืออัตราคิดลดแล้ว N ก็คือระยะเวลานะครับตารางมูลค่าปัจจุบันก็จะแบ่งออกเป็น2ตารางนะครับตาราง PVF ก็คือมูลค่าปัจจุบันของเงินก้อนเดียวนะครับชื่อเต็มก็คือ Present Value of $1 Due at the End of N Period เป็นการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของเงิน1ดอลลาร์หรือเงิน1บาทที่ได้รับตอนสิ้นปีที่ N ณอัตราดอกเบี้ย i% นะครับ2ก็คือตาราง PVFA Present Value of an annuity of $1 per period of N period นะครับอันนี้ก็คือมูลค่าปัจจุบันของเงินงวดนะครับเป็นการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันเงินงวดคือจำนวนเงินที่ฝากเท่าๆกันหน้าตาดอกเบี้ย i% นะครับและระยะเวลานำฝากหรือระยะเวลาลงทุน n ปีต่างๆกันจะเห็นได้ว่าการคำนวณมูลค่าปัจจุบันตามสมการ 5.5 ในหนังสือก็คือส่วนกลับของการคำนวณมูลค่าในอนาคตตามสมการ 5.1 การคำนวณมูลค่าปัจจุบันณระดับ n ต่างๆกันเพื่อความสะดวกในการคำนวณนะครับนักคณิตศาสตร์การเงินก็ได้นำค่า1หารด้วย1 - i กำลัง n เนี่ยไปสร้างตารางมูลค่าปัจจุบันนะครับก็คือตาราง A3 เรียกว่าตาราง PVF ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ในท้ายภาพผนวกของชุดวิชานี้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะตัวอย่างของตาราง present value อันนี้ก็ผิดเนาะอันนี้ต้องเป็น PVF เนาะอันนี้จริงๆเขาแก้แล้วนะทีนี้ทำไมไม่แก้เนี่ยเนาะอันนี้ก็ตารางนะครับ PVF มูลค่าปัจจุบันเงินก้อนเดียวนะครับปีที่1ถึง5แล้ว i 6% แล้วก็ถึง 10% อันนี้คือตารางย่อซึ่งตารางในละเอียดหรือสมบูรณ์เนี่ยก็จะไปอยู่ในภาคผนวกเนาะตาราง A3 แนวนอนแสดงถึงอัตราดอกเบี้ย N ต่างๆกันแล้วแนวตั้งคือระยะเวลา N มีค่าต่างกันตารางมูลค่าปัจจุบัน A3 เนี่ยคำนวณมาจาก1หารด้วย1 - i กำลัง N ในขณะที่ค่า PVF ตามตาราง A1 คำนวณมาจาก1 - i ต้องยกกำลัง N ณ i และ N ต่างๆกันข้อสังเกตของตารางมูลค่าปัจจุบันนะครับก็จะมีด้วยกัน3ประการนะครับคือตาราง A3แสดงถึงมูลค่าปัจจุบันของเงิน1บาทที่ได้รับณ i และ n ต่างๆกันมีข้อสังเกตด้วยกัน3ประการคือ 1. ค่า PVIF อันนี้ต้องเป็น PVF นะฮะจะน้อยกว่า1เสมอยกเว้นในกรณีที่อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ย i% เท่ากับ0จึงทำให้ค่า PVF มีค่าเท่ากับ1 2. ถ้าระยะเวลาที่ได้รับเงินโค้ด n ที่เท่ากันอัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ย i ที่มีค่าสูงก็จะทำให้ค่า PVF ยิ่งมีค่าน้อยลงข้อที่3ถ้าตาคิดลดหรือตัดเวไอสูงขึ้นถ้า i เท่ากันแล้วก็ระยะเวลาที่ฝากได้รับยิ่งนานออกไปก็ทำให้มูลค่าเนาะได้รับยิ่งน้อยลงนะครับนี่ก็ต้องนะฮะ
การคำนวณมูลค่าปัจจุบันนะครับก็จะแบ่งเป็น3กรณีก็คือ1มูลค่าปัจจุบันของเงินจำนวนเดียว2มูลค่าปัจจุบันของเงินหลายจำนวนไม่เท่ากัน3มูลค่าปัจจุบันของเงินงวดนะครับในที่นี้ก็จะอธิบายเฉพาะกรณีที่1และ3เท่านั้นจากตัวอย่างที่3นะครับนายสมชายต้องการได้รับเงิน

40 บาท49 สตางค์โดยต้องฝากเงินไว้เป็นเวลา3 ปีธนาคารคิดดอกเบี้ยร้อยละ12ต่อปีแบบทบต้นอยากทราบว่านายสมชายจะต้องฝากเงินปัจจุบันเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ใช้วิธีการแบบคำนวณแบบเครื่องคำนวณธรรมดานะครับก่อนหนึ่งก็เขียนรูปก่อนนะครับปีที่0 1 2 3นี่คือเส้นเวลาเส้นไทม์ไลน์นะครับก็คือปีที่1 1.12 ปีที่2ปีที่0 1.12 ปีที่1 1.12 ปีที่3 1.12 แล้วก็ปีที่3 140.49 อันนี้ก็คือเงินรวมที่ได้รับ 140.49 ถามว่าจะมีค่าปัจจุบันเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เราก็คำนวณออกมาเป็น100ก็คือ discount 1บวก i ก็คือ 1.12 ไปตลอดนะเป็นเวลา3ปีปีที่0ปีที่1ปีที่2เอา 1.12 ไปหารตัวนี้นะครับนะครับต่อไปก็เป็นตารางมูลค่าปัจจุบันนะครับเราก็มีสูตรว่าในการใช้ตารางนะครับ PV เท่ากับ FVN คูณด้วย PVF i% NP แทนค่าก็จะได้เท่ากับ 140.49 คูณด้วยตาราง PVFที่ i 12% n เท่ากับ3นะครับแล้วก็เปิดตาราง PVF ที่นะฮะที่ n เท่ากับ3 i ค่า12ก็จะได้ค่าตาราง 0.712 คูณกับ 140.49 ก็คือ100บาทเพราะฉะนั้นนายสมชายจะต้องฝากเงินปัจจุบันก็คือ100บาทนะครับอันนี้ก็เป็นตาราง PVF นะn เท่ากับ3เนี่ยนะเราก็มา n เท่ากับ3นี่นะ n เท่ากับ3n เท่ากับ3แล้วก็ i เนี่ยเท่ากับ12ก็ลากมาตั้งฉากกัน n เท่ากับ3 12ก็ได้ค่าตาราง 0.712 นะครับตัวอย่างที่4นายสิทธิชัยซื้อโทรทัศน์เครื่องหนึ่งจากร้านสมชัยการไฟฟ้าโดยทางร้านยอมให้นายสิทธิชัยผ่อนชำระทุกๆสิ้นปีปีละ 1,000 บาทเป็นเวลา5ปีถ้าผู้ขายคิดอัตราดอกเบี้ยทบต้นในอัตราร้อยละ10ต่อปีการคำนวณหาราคาโทรทัศน์สามารถทำได้ดังนี้ก็คือราคาโทรทัศน์ณปัจจุบันนะครับเราก็มาเขียนรูปนะครับก็คือเส้นไทม์ไลน์นะครับผ่อนชำระปีที่0 1 2 3 4 5ผ่อนชำระปีที่1 1,000 ปีที่2 1,000 ปีที่3 1,000 ปีที่4 1,000 แล้วปีที่5 1,000 เราก็ใช้ในเรื่องของ present value นะครับก็ discount ออกมานะปีที่1ก็ 1,000 discount ได้ 10% นะมันก็ออกมา909บาท10สตางค์ปีที่ 2,001 discount ด้วย1บวก i กำลัง2นะ1บวก 1.1 บวกด้วย 0.10 กำลัง2ก็ออกมา 826.442 ปีที่3ก็เป็น 1,001 หารด้วย 1.10 กำลัง3นะไล่ไปเรื่อยจนถึงปีที่5ก็จะได้ราคาโทรทัศน์นะสิ้นปีที่5ก็คือ 3,790 บาท72สตางค์เพราะฉะนั้นเราผ่อนชำระโทรทัศน์ 5,000 บาทเนี่ยมีค่าปัจจุบันเท่ากับ 3,790 บาท72สตางค์นะครับการใช้เครื่องคำนวณแบบธรรมดาในการหามูลค่าปัจจุบันการผ่อนชำระทุกๆสิ้นปีปีละ 1,000 บาทนะครับทำได้โดยหามูลค่าปัจจุบันของเงิน 1,000 บาทแต่ละปีตามเส้นเวลาที่กำหนดนะครับก็จะได้เท่า 3,791 อันนี้ก็เป็นการปัดตัวเลขเมื่อกี้นะครับต่อไปก็เป็นการใช้ตารางมูลค่าปัจจุบันนะ present value นะครับก็มีสูตรว่า FVAN เท่ากับ PMT คูณด้วย PV โทษนะอันนี้ผิดเนาะอันนี้ต้องใช้สูตร PVAN เท่ากับ PMT คูณด้วย PVIFA i% NP นะครับก็อันนี้ก็ PVA 5 P ไม่ใช่ F นะ 1,000 คูณด้วย PVIFAi% n เท่ากับ5นะครับก็มาเปิดตารางมูลค่าปัจจุบันเงินงวดก็จะได้ค่า 3.791 คูณด้วย 1,000 ก็จะได้ 3,791 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นตารางเนี่ย PVFA เนี่ยนะเนี่ยก็ n เท่ากับ3เมื่อกี้เดี๋ยวจะได้กลับไปหน่อยอันนี้เป็นเท่าไหร่นะอ๋อ n เท่ากับ5นะฮะท่านผู้ n เท่ากับ5 i เท่ากับ10n เท่ากับ5นี่นะครับi เท่ากับ10เนี่ยนะลากมาตั้งฉากนี่คือ n ฝากไว้5ปี n เท่ากับ5 i เท่ากับ10อัตราคิดลดก็ได้ 3.791 นะครับเอาส่วนรายละเอียดนักศึกษาก็สามารถศึกษาได้จากเอกสารการสอนหน่วยที่5นะครับ
สำหรับต่อไปอาจารย์ก็จะบรรยายในหน่วยที่7เรื่องการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับก่อนอื่นก็ว่าต้องมาทราบความหมายของการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก่อนนะครับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหมายถึงสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานใช้ทางประโยชน์ทางเศรษฐกิจนานกว่า1รอบระยะเวลาการดำเนินงานสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนแบ่งออกเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประเภทที่มีตัวตนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประเภทมีตัวตนการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรืองบลงทุนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินจำนวนมากการตัดสินใจลงทุนต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ประเภทของโครงการลงทุนก็จะแบ่งออกเป็น6ประเภทด้วยกัน1การทดแทนเครื่องจักรเก่าที่ชำรุดครับการทดแทนในกรณีนี้จะเกิดขึ้นเนื่องจากเครื่องจักรเก่าถูกใช้งานมาเป็นเวลานานจนชำรุดหรือหมดสภาพการจัดหาทดแทนจำเป็นต้องทำเพื่อทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้การตัดสินใจหรือลงทุนในกรณีนี้ก็จะไม่ยุ่งยากและไม่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาตามวิธีการงบลงทุนหากอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า 1. การดำเนินงานต้องทำต่อไป 2. กระบวนการผิดยังต้องเป็นไปเหมือนเดิมจากเงื่อนไข 2 ข้อข้างต้นสรุปได้ว่าจำเป็นต้องซื้อโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงข้อ 2. การทดแทนเพื่อลดต้นทุนเครื่องจักรใหม่ที่ถูกนำมาพิจารณาเพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่าเนื่องจากเทคโนโลยีใหม่อาจให้ประโยชน์ในแง่ของการใช้ทรัพยากรในการผลิตลดลงในด้านวัตถุดิบแรงงานหรือไฟฟ้าเป็นต้นกรณีนี้จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ในลักษณะของงบลงทุนก่อนการตัดสินใจ 3. การขยายผลิตภัณฑ์หรือตลาดที่มีอยู่แล้วการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอาจเป็นความต้องการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิตออกสู่ตลาดหรืออาจลงทุนสร้างคลังสินค้าเพิ่มขึ้นรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการกระจายสินค้าออกสู่ตลาดเหล่านี้ล้วนเป็นกรณีที่ต้องจัดหาข้อมูลและใช้วิธีการที่รอบคอบในการวิเคราะห์และตัดสินใจโดยผู้แผนระดับสูงของกิจการในลักษณะของงบลงทุนข้อ 4. การขยายผลิตภัณฑ์ใหม่หรือขยายตลาดใหม่เป็นโครงการลงทุนที่ต้องใช้เงินจำนวนมากเพราะเกี่ยวข้องกับการทดลองผลิตการทำตลาดการตัดสินใจลงทุนจึงต้องทำอย่างรอบคอบและกระทำโดยผู้แผนระดับสูงเพราะการลงทุนในลักษณะนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ของธุรกิจวิธีวิเคราะห์จึงจำเป็นต้องเป็นไปตามลักษณะของงบลงทุน5. การสร้างความปลอดภัยหรือรักษาสภาพแวดล้อมกิจการอาจต้องลงทุนในโครงการต่างๆที่ไม่สร้างรายได้ให้แก่กิจการโดยตรงโดยบางโครงการเป็นไปตามข้อบังคับของภาครัฐเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมหรือบางโครงการต้องดำเนินการเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่พนักงานหรือการที่ต้องทำตามข้อตกลงที่ให้ไว้ในสัญญาแก่พนักงานเช่นการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียการติดตั้งเครื่องเตือนภัยเป็นต้น 6. การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นกิจกรรมที่ธุรกิจต้องทำซึ่งลักษณะของงานจะยากกว่าการคาดคะเนกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นได้การวิเคราะห์โครงการจะอยู่ภายใต้การลงทุนที่มีความไม่แน่นอนวิธีการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุนจึงต้องใช้วิธีการที่มีเทคนิคสูงขึ้นลักษณะของโครงการลงทุนก็จะมีด้วยกัน3ลักษณะคือ1โครงการอิสระ Independent Project 2โครงการลงทุนที่ขึ้นต่อกัน Contingent Project 3โครงการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน Mutually Exclusive Project นะครับโครงการอิสระก็เป็นโครงการลงทุนที่แตกต่างกันเช่นงบลงทุนของบริษัทในปีหน้าประกอบด้วยการสร้างคลังสินค้าเพิ่มขึ้นสร้างห้องอาหารพนักงานสร้างอาคารสำนักงานใหญ่เป็นต้นโครงการเหล่านี้เป็นอิสระต่อกันการที่บริษัทจะรับหรือบริษัทโครงการหนึ่งหรือโครงการใดจะไม่

มีผลต่อการพิจารณาโครงการอื่น 2. โครงการที่ลงทุนขึ้นต่อกันเป็นโครงการลงทุนที่มีความเกี่ยวข้องกันเช่นโครงการซื้อเครื่องจักรใหม่จะยอมรับการลงทุนก็ต่อเมื่อมีการลงทุนในโครงการสร้างโรงงานใหม่การตัดสินใจลงทุนในโครงการประเภทนี้จะต้องพิจารณาความสำคัญของโครงการที่เกี่ยวข้องด้วย 3. โครงการที่มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันเป็นโครงการที่เมื่อเลือกโครงการหนึ่งแล้วโครงการที่มีวัตถุประสงค์อื่นเดียวกันก็จะต้องยกเลิกไปเช่นการซื้อเครื่องจักรชนิดหนึ่งอาจมีทางเลือกได้จากหลายทางจากผู้ผลิตต่างๆเมื่อเลือกซื้อจากผู้ผลิตรายหนึ่งแล้วโครงการซื้อจากผู้ผลิตรายอื่นต้องยกเลิกไปต่อไปก็เป็นเรื่องของกระแสเงินสดและกระแสเงินสดส่วนเพิ่มการตัดใจลงทุนในโครงการจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับกระแสเงินสดนะหรือเราเรียกว่า cash flow ซึ่งไม่ใช่กำไรทางบัญชีเพราะกระแสเงินสดจะสะท้อนถึงตัวเงินที่แท้จริงที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้จริงกระแสเงินสดส่วนเพิ่มหมายถึงผลต่างของกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นก่อนและหลังจากการดำเนินงานโครงการที่ใหม่การใช้กระแสเงินสดส่วนเพิ่มจะส่งผลกระทบในโครงการใหม่เพราะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของกิจการกระแสเงินสดของโครงการนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ1กระแสเงินสดจ่ายลงทุนหรือเงินลงทุนครั้งแรกก็จะแบ่งเป็น2ประเภทคือ1เงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนกับ2เงินลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนข้อ2กระแสเงินสดจากการดำเนินงานจะเท่ากับกำไรสุทธิบวกค่าเสื่อมราคากลับคืนเพราะว่าค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้จ่ายเป็นตัวเงินไปนะครับเพราะฉะนั้นกระแสเงินสดจากการเงินก็คือกำไรสุทธิบวกกระแสค่าเสื่อมราคากลับคืนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดนะครับก็จะมีต้นทุน3ข้อต้นทุนจมค่าใช้จ่ายจัดสรรแล้วก็ต้นทุนค่าเสียโอกาสนะครับต้นทุนจมก็เป็นรายจ่ายที่ได้จ่ายไปแล้วในอดีตเป็นรายการที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือไม่อาจเรียกคืนได้ไม่ว่าจะดำเนินการหรือไม่ก็ตามตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการวิจัยและการพัฒนาในการประเมินโครงการจึงไม่นำรายจ่ายดังกล่าวมารวมเป็นต้นทุนของโครงการได้2คือค่าใช้จ่ายจัดสรรนะครับเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นบางรายการเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ที่หลายฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันจึงมีการจัดสรรรายจ่ายให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ร่วมกันตามวิธีการทางการบัญชีค่าใช้จ่ายจัดสรรจะไม่นำมาคำนวณเป็นต้นทุนการดำเนินงานของโครงการที่กำลังพิจารณาเว้นแต่ได้พิสูจน์ว่ารายจ่ายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดส่วนเพิ่มของโครงการที่กำลังพิจารณา 3. ต้นทุนค่าเสียโอกาสในกรณีที่กิจการมีสินทรัพย์ที่สามารถนำไปลงทุนหาประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นการขายให้เช่าหรือใช้ในรูปแบบอื่นใดก็ตามหากโครงการลงทุนใหม่ได้นำสินทรัพย์เหล่านั้นมาใช้งานทำให้ผลประโยชน์ที่ได้รับจากสินทรัพย์ดังกล่าวหายไปกรณีนี้ถือว่าผลประโยชน์ที่ต้องสูญเสียไปนั้นไม่ว่าจะเป็นการเช่าหรือราคาขายเป็นต้นทุนของโครงการกระบวนการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับก็จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนคือ1การพิจารณาข้อเสนอหรือทางเลือกในการลงทุน2การประมาณกระแสเงินสดโครงการลงทุน3การประเมินโครงการลงทุน4การตัดสินใจลงทุนนะครับขั้นตอนที่สำคัญก็คือขั้นตอนที่2ก็คือการประมาณกระแสเงินสดโครงการลงทุนถ้าผู้ลงทุนประมาณกระแสเงินสดของการลงทุนผิดพลาดก็จะทำให้การประเมินโครงการลงทุนผิดพลาดไปด้วยทำให้การตัดสินใจลงทุนก็ผิดพลาดด้วยเช่นกันนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากการประเมินโครงการลงทุนนะครับก็จะแบ่งเป็น3วิธีใหญ่ๆก็คือ1วิธีระยะเวลาคืนทุน payback period ย่อว่า PB นะครับหมายถึงระยะเวลาที่กระแสเงินสดรับเท่ากับเงินสดจ่ายลงทุน2วิธีค่าปัจจุบันสุทธิ net present valueย่อว่า NPV หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินการ
กับกระแสเงินสดจ่ายลงทุน 3. วิธีดัชนีกำไร Profitability Index ย่อว่า PI เป็นการเปรียบเทียบระหว่างกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานกับกระแสเงินสดจ่ายลงทุน 4. วิธีผลตอบแทนโครงการนะครับหมายถึงอัตราคิดลดซึ่งเมื่อใช้คำนวณค่าปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานตลอดโครงการแล้วจะได้ค่าปัจจุบันที่เท่ากับกระแสเงินสดจ่ายลงทุนในปัจจุบันพอดีตัวอย่างที่1 นะครับเพื่อประกอบความเข้าใจนะครับบริษัทดีๆจำกัดอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ S ซึ่งเป็นโครงการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเนื่องจากความต้องการสินค้าในตลาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่รวบรวมได้มีดังนี้นะครับอันแรกก็คือราคาเครื่องจักรเนี่ยคือ 850,000 บาทนะครับค่ามีค่าติดตั้ง 30,000 บาทแล้วก็ค่าทดลองเดินเครื่อง 20,000 บาทเงินทุนหมุนเวียนสุทธิที่ต้องใช้เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานปกติคือ 100,000 บาทเครื่องจักรมีอายุการใช้งาน 4 ปีคิดค่าเสื่อมแบบเส้นตรงคาดว่าจะขายเครื่องจักรได้เมื่อจบโครงการได้ในราคา 100,000 บาทนะครับแล้วก็บริษัทใช้เงินลงทุนจากกำไรสะสมของบริษัทเพื่อลงทุนในเครื่องจักรใหม่ต้นทุนเงินทุนคำนวณได้โดยเท่ากับร้อยละ10การดำเนินงานของโครงการนะครับการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ทำให้กิจการผลิตสินค้าได้มากขึ้นยอดขายกิจการเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้วคาดว่ากำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังภาษีตลอดอายุโครงการ4ปีเกิดขึ้นอย่างนี้คือปีที่1 300,000 บาทปีที่2 200,000 บาทปีที่3 100,000 บาทและปีที่4ติดลบ 300,000 บาทต่อไปเราก็จะมาคำนวณกระแสเงินสดของโครงการนะครับกระแสเงินสดของโครงการก็จะมี2ประเภทคือกระแสเงินสดจ่ายลงทุนกับกระแสเงินสดรับตลอดอายุโครงการนะครับ1ก็คือกระแสเงินสดจ่ายลงทุนครั้งแรกนะครับประกอบด้วย2ส่วนคือเครื่องจักรซึ่งต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายทุกรายการที่ทำให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน2เงินทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับการคำนวณก็ทำดังนี้นะครับก็คือราคาเครื่องจักรเท่ากับ 850,000 บวกค่าติดตั้ง 30,000 นะครับบวกค่าทดลองเครื่องอีก 20,000 ก็เป็นรวมราคาเครื่องจักรนะหรือต้นทุนทางบัญชีเครื่องจักรคือ 900,000 ทีนี้ในการลงทุนในการดำเนินงานใช้เครื่องจักรเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินหนุนเวียนด้วยอีก 100,000 เราก็บวกเข้าไปนะบวกเข้าไปอีก 100,000 ก็จะได้เป็นกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดเนี่ย1,000,000นะครับนี่เราก็จะไปใช้ในการคำนวณต่อไปนะครับต่อไปก็มาคำนวณหากระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินการของโครงการนะครับการลงทุนติดตั้งเครื่องจักรและผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายนั้นกิจการมีทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการขายเมื่อเปรียบเทียบระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปีคาดว่ากำไรสุทธิจากการดำเนินงานตลอดอายุของโครงการซึ่งกำหนดไว้ตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่4เป็นอย่างนี้ก็คือก็จะได้กำไรสุทธิปีที่1 300,000 ปีที่2 200,000 ปีที่3 100,000 และปีที่4ติดลบนะคือขาดทุน 300,000 นั่นเป็นกำไรทางบัญชีดังนั้นในการคำนวณกระแสเงินสดกระแสเงินสดสุทธิจึงต้องมีการปรับปรุงกำไรตามบัญชีด้วยการบวกค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเงินสดออกไปก็คือค่าเสื่อมราคาที่หักไว้เราก็บวกกลับเข้าไปก็จะได้เป็นกระแสเงินสดรับสุทธินะครับแล้วก็สำหรับปีสุดท้ายของการดำเนินโครงการก็จะมีกระแสเงินสดรับเพิ่มขึ้น2รายการก็คือการขายเครื่องจักรในราคาซากของสินทรัพย์นะนี่คือตัวหนึ่งปีที่4นะครับแล้วก็เงินลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนซึ่งถือว่าเมื่อโครงการสิ้นสุดลงเงินทุนที่นำมาใช้ซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตและขายสินค้าซึ่งอาจจะเป็นการขายเป็นเงินเชื่อก็จะสามารถเรียกเก็บหนี้กลับมาเป็นเงินสดได้ตามเดิมนะครับดังนั้นเงินสดที่ได้รับกลับมาทั้งหมดจึงกำหนดให้มีจำนวนเท่ากับที่ลงทุนไปครั้งแรกการคำนวณกระแสเงินสดจากการดำเนินการโครงการตามแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสามารถทำได้ดังนี้นะครับก็ดังนี้นะครับจากโจทย์เราก็จะมีนะฮะเขาก็บอกว่า
กิจการมีกำไรสุทธิปีที่1 300,000ปีที่2 200,000ปีที่3

หนึ่งแสนแล้วก็ปีที่4ติดลบ 300,000 นะครับบวกค่าเสื่อมราคากลับคืนนะครับค่าเสื่อมราคาหามาได้ไงนะครับก็จะใช้สูตรดังนี้นะครับค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรเท่ากับราคาทุนลบราคาซากหารด้วยอายุการใช้งานนะครับราคาทุนเราหาไปแล้วนะครับเท่ากับ 900,000 บาทนะลบราคาซากที่เหลือของเครื่องจักรใหม่เนี่ย 100,000 หารด้วยอายุการใช้งาน4ก็ตัวบนก็จะเหลือ 800,000 หารด้วย4ก็คือ 200,000 บาทเราก็เอาไปบวกกลับเข้าไปนะฮะในกระแสเงินสดทุกปีเพราะฉะนั้นในปีที่1นะฮะก็จะได้กระแสเงินสดรับ 500,000 ปีที่2 400,000ปีที่3ก็ 300,000 นะครับทีนี้ปีที่4นะครับบวกค่าเสื่อมราคา 200,000 แล้วก็รายได้จากการขายเครื่องจักรก็เอามาบวกนะอีก 100,000 แล้วเงินทุนหมุนเวียนสุทธินะครับเพราะฉะนั้นปีที่4ก็เลยไม่ติดลบนะฮะมีบวก 400,000 200,000 100,000 100,000 นะฮะไปลบ 300,000 ก็จะได้กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานก็คือ 100,000 นั่นเองนะครับตัวนี้เราก็นำไปใช้ในการคำนวณหาค่า NPV IR พวกนี้นะครับต่อไป3กระแสเงินสดเพื่อการประเมินโครงการนะครับอันนี้จากเมื่อกี้เนี่ยเราก็มาเขียนภาพนะเขียนภาพจากที่เราทำไปแล้วนะทางต้นก็คือกระแสเงินสดจ่ายสุทธิคือ1ล้านนะครับกระแสเงินสดรับปีที่1 500,000 ปีที่2 400,000 ปีที่3 300,000 แล้วปีที่4 100,000 นะจากภาพเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเนี่ยเราก็ไปเขียนภาพเนี่ยนะ 500,000 400,000 300,000 นะฮะก็ไปเขียนภาพในต่อไปเนี่ยนะฮะก็อธิบายได้ว่าเงินสดจ่ายลงทุนก็คือ1ล้านเมื่อกี้นะกระแสเงินสดรับสุทธิที่เป็นตัวเงินอันจากการดำเนินโครงการตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่4ก็คือ 500,000 400,000 300,000 100,000 ตามภาพตามลำดับนะครับซึ่งกระแสเงินสดทั้งหมดจะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการต่อไปด้วยวิธีต่างๆตัวอย่างที่2มีโครงการที่ต้องพิจารณาอยู่2โครงการก็คือโครงการ S กับ L โดยที่โครงการทั้ง2เป็นโครงการประเภทเดียวกันใช้เงินลงทุนเท่ากันมีขนาดของความเสี่ยงเท่ากันกระแสเงินสดสุทธิที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเป็นกระแสเงินสดหลังภาษีที่ได้พิจารณาครอบคลุมแล้วถึงรายการต่างๆทั้งหมดนับแต่การขายต้นทุนสินค้าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเงินทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนค่าเสื่อมราคามูลค่าซากของสินทรัพย์ลักษณะเด่นชัดของโครงการคือกระแสเงินสดสุทธิแต่ละปีของโครงการ S มีแนวโน้มลดลงส่วนโครงการ L มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นในแต่ละปีมีแนวโน้มจะเป็นโครงการที่ให้ผลตอบแทนยาวนะฮะระยะยาวซึ่งตรงข้ามกับโครงการ S ที่มีแนวโน้มสิ้นสุดโครงการโดยเร็วนะฮะจากโจทย์นี้ครับเราก็มาเขียนภาพเนี่ยนะโครงการ S เนี่ยนะ S กับ L ใช้เงินลงทุนเท่ากันนะดังตารางนะครับก็คือลบ 1,000 นะลบ 1,000 หน่วย 1,000 บาทก็คือ1ล้านนะครับโครงการ S กระแสเงินสดรับ 500,000400,000 ปีที่2 400,000 ปีที่3 300,000 แล้วปีที่4 1โครงการ L นะครับปีที่1 100,000 กระแสเงินสดรับปีที่2 300,000 ปีที่4 3 400,000 ปีที่4 600,000ก็จะเห็นได้ว่าโครงการ S เนี่ยกระแสเงินสดเนี่ยมันมีแนวโน้มลดลงนะฮะส่วนโครงการ L กระแสเงินสดรับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งตรงข้ามกับโครงการ S นะครับจากข้อมูลดังกล่าวเราก็มาอธิบายมาเขียนเส้นไทม์ไลน์เส้นเวลานะครับโครงการ S กับ L เนี่ยใช้เงินสดจ่ายลงทุนเท่ากันก็คือปีที่0เงินสดจ่ายลงทุนก็จะติดลบก็คือลบ 1,000 L ก็ลบ 1,000 กระแสเงินสดรับปีที่1 500,000 ปี2 400,000 300,000 แล้วปีที่4 100,000 นะครับนี่แล้วก็มาเขียนเส้นไทม์ไลน์โครงการ L ก็คือปีที่1 100,000 ปีที่2 300,000 ปีที่3 400,000 และปีที่4 600,000 นะครับการคำนวณก็จะมีดังนี้นะครับก็เป็นการคำนวณระยะเวลาคืนทุนแบบธรรมดานะครับแนวคิดในการคำนวณคือกระบวนการสะสมกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานแต่ละปีจนมีจำนวนเท่ากับเงินสดจ่ายลงทุนจากภาพที่1โครงการ S ใช้เงินลงทุนคือ1ล้านบาทนะกระแสเงินสดสุทธิเกิดขึ้นก็คือมี 500,000 400,000 300,000 100,000 หากสะสมกระแสเงินสด

0: ตั้งแต่ปีที่หนึ่งจนถึงปีที่สองเนี่ย1+2เนี่ยก็จะได้900,000ซึ่งยังไม่คุ้มทุนนะครับกระแสสดบวกต่อไปจนถึงปีที่สามเนี่ยอีก300,000มันก็จะเกินก็เป็น1,200,000ซึ่งเราจริงๆเราใช้แค่แสนเดียวจะเห็นว่ากระแสเงินสด2ปีมีจำนวนต่ำกว่ากระแสเงินสดจ่ายเมื่อกี้เนี่ย900,000เนี่ยนะ500,000บวก400,000ก็น้อยกว่า1,000,000แต่กระแสเงินสดปีที่3เนี่ยมันมียอดเท่ากับ300,000ที่ซึ่งเราไม่ได้เอามาใช้ทั้งหมดเราใช้แค่เพียง100,000นะครับก็คือ1,100เนี่ยนะฮะ100,000ในเบื้องต้นจึงประมาณได้ว่าระยะเวลาคืนทุนอยู่ระหว่าง2ถึง3ปีการคำนวณระยะเวลาคืนทุนที่แน่นอนสามารถทำได้โดยใช้สูตรดังนี้นะครับนะฮะเราก็มีสูตรระยะเวลาคืนทุน payback period PB นะครับจำนวนปีเต็มก่อนคืนทุนบวกด้วยจำนวนเงินสดที่ยังไม่ครบทุนหารด้วยกระแสเงินสดของปีที่ได้รับทุนคืนอันนี้ก็เป็นสมการที่ 7.1 นะครับโอเคจากภาพที่1เมื่อกี้นะครับจำนวนปีเต็มก่อนคืนทุนก็คือ2ปีเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือเอา500,000บวก400,000นะฮะก็ได้900,000มันยังไม่ครบ1,000,000นะครับจำนวนเงินที่ยังไม่ครบทุนก็คือ1,000,000หรือ 1,000 นะฮะลบด้วย900,000หรือ900นะฮะหน่วยต่อไปก็เหลือ100นะครับกระแสเงินสดรับปีที่3คือ300เพราะนั้นเราก็จะได้ระยะเวลาคืนทุนก็คือจำนวนปีเต็มก่อนคืนทุนก็คือ2ปีแล้วมาบวกปีที่3เนี่ยมันไม่ได้ใช้ทั้ง 300,000 บาทก็คือใช้ 100,000 ก็เอา 100,000 หาร 300,000 ก็เป็น 1/3 ปีจึงจะได้เท่ากับ 2 บวกด้วย 0.33 ก็จะได้ 2.33 ปีนะครับในทำนองเดียวกันโครงการ L ก็เหมือนกันนะครับก็ใช้เวลา3ปีกว่านะครับก็เอาตัวเลขมาบวกกันนะบวกกันเดี๋ยวทำให้ดูนะบวกกันโครงการ L เนี่ยนะฮะก็เอา101บวก300บวก400ก็เป็น800ซึ่งยังไม่เท่ากับ 1,000 เพราะฉะนั้นปีที่4ก็มาบวก200หารด้วย600นะครับ200หารด้วย600ก็คือ0.33ก็จะเป็น3บวกด้วย200หาร600ก็จะเป็น 3.33 ปีทำเช่นเดียวกับโครงการ S นะครับเนี่ยนะฮะนะ2ปีเอาเนี่ยมานี่คือโครงการ S นะไปแล้วอธิบายแล้วต่อไปโครงการ L ใช่ไหมฮะก็เอาบวกกัน3ปี1 2 3 3ปีนะแล้วก็มาอันนี้ยังไม่ได้ 1,000 ก็จะบวกโครงการที่บวกอีก200ในปีที่4หารด้วย600ก็คือ 2.33 ปีหรือเราคิดงี้ก็ได้ลบ1,000บวกด้วย101ก็ได้ลบ900ลบ900ไปรวมกับ300ลบ600ลบ600ไปรวมกับ400ลบ200ยังไม่คืนทุนนะลบ200ไปรวมกับ600ก็400ก็พอดี 1,100 นะครับต่อไปก็เป็นการคำนวณอีกวิธีหนึ่งก็คือการคำนวณค่าปัจจุบันสุทธินะครับก็มีสูตรว่า NPV เท่ากับ CF1 หารด้วย1บวก K กำลัง1บวก CF2 1บวก K กำลัง2บวกไปเรื่อยๆจนถึงCFN หารด้วย1บวก K กำลัง N แล้วลบ CF0 ก็คือสมการที่ 7.2 หรือเราเขียนเป็นสูตรนี้ก็ได้ว่า NPV เท่ากับ summation นะ T เท่า1ถึง N นะครับ CFT ก็คือ cash flow ปีที่1ถึงปีที่4หารด้วย1บวก K กำลัง T K ก็เป็นตัว discount กระแสเงินสดรับนะครับลบด้วย CF0 ก็คือเงินสดจ่ายลงทุนนะในหนังสือบางเล่มเขาใช้เป็น I ก็คือ investment นะครับเหมือนกันนะครับ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริงKnowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
5: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
6: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
7: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
8: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
9: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
10: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
11: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
12: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
13: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
4: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
15: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
16: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
17: เอ้า
16: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
17: เฮ้ย
16: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
17: อาจารย์สวัสดีครับ
16: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
18: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
19: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
20: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
19: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
20: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
21: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
22: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
23: ฝึกงานค่ะ
0: แต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างหรอฮะ
1: น้องก็พูดถูกครับ
2: ไม่โกงด้วยหรอ
23: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
24: คุณรู้ไหมว่า1 ใน 10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหา

0: มีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
1: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
0: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
2: ว้าว
3: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
0: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
4: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
5: CF0 ก็คือกระแสเงินสดจ่ายลงทุน CF1 ถึง CFN ก็คือกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานรายปีตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่ N ของโครงการลงทุนที่เรากำลังพิจารณา N ก็คืออายุของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ลงทุนหรืออายุโครงการลงทุนนะครับ K ก็คือต้นทุนเงินทุนหรืออัตราผลตอบแทนที่จัดการที่ต้องการจากการลงทุนตัว K นี่ก็เป็นตัว discount กระแสเงินสดรับนะถ้าเราดูสูตรกลับไปดูที่สูตรเดิมเนี่ยนะเห็นไหมฮะว่าตัว K เนี่ยเป็นตัว discount เป็นตัวหักลดตัวกระแสเงินสดรับให้เท่าแล้วก็ไปลบเงินสดจ่ายลงทุนนะครับนะหรือเป็นสูตรนะก็เลือกเป็นสูตรตรงนี้นะก็คือ summation T เท่า1ถึง N CFT 1 + K กำลัง T ก็คือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานตลอดยุคของโครงการนะครับจากตัวอย่างข้างต้นของโครงการลงทุน S กับ L เราก็สามารถคำนวณหา NPV อันนี้ก็เป็นสูตรนะฮะที่เมื่อกี้ได้อธิบายไปแล้วนะฮะก็คือ CF0 ก็คือเงินสดจ่ายลงทุนก็คือโครงการ S เนี่ยก็คือ 1,000 แล้วก็ CF1 จนถึง CFT CF1 ถึง CFT เนี่ยนะถึง4ปีนะครับ CF1 CF2 CF3 CF4 ก็เป็น500 400 300 100นะครับราคาด้วย 1 บวก K ตัว discountแล้วก็แทนค่าสูตรนะก็จะเป็น NPV ของโครงการ S ก็จะได้ดังนี้นะครับก็คือปีที่1กระแสเงินสดรับก็คือ500หารด้วย1บวก K K เขาบอกว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนคือ 10% เราก็แทนค่าเป็น 0.1 นะ1บวก K ยกกำลัง1 1บวก 0.1 ก็มา400 1บวก 0.1 ก็คือ 1.1 ยกกำลัง2ปีที่3 1หารด้วย 1.1 กำลัง3ปีที่4ร้อยหารด้วย 1.1 กำลัง 4แล้วก็ลบ CF0 ก็คือเงินสดจ่ายลงทุนนะครับจากตรงนี้เราก็มาเปิดตารางเราก็เรียนไปแล้วนะจากหน่วยที่5เนี่ยครับอันนี้ก็เปิดตาราง Present Value เพราะว่ากระแสเงินสดรับไม่เท่ากัน Present Value นะก็เป็น PVF มูลค่าปัจจุบันของเงินก้อนเดียว500ก็เปิดคูณด้วย PVF 10% 1ก็จะได้ .9091 นะต่อไป400คูณด้วย PVF 10% 2ก็จะได้ค่าตาราง 0.8264 นะครับคูณกับ400ต่อไปปีที่3คือ300คูณด้วย PVF 10% 3นะก็ไปเปิดตาราง PVF ที่เรียนไปแล้วหน่วยที่5นะครับก็จะได้10% 3ค่าตารางคือ 0.7513 ไปคูณ300ปีที่4กระแสเงินสดรับก็คือ500คูณด้วยค่าตาราง PVF 10% 4ก็เปิดตารางนี่นะฮะก็จะได้ 0.6830 แล้วก็ลบ CF0 เงินสดจ่ายลงทุน 1,000 นะครับแล้วก็มาหาค่าแล้วก็ออกมามูลค่าปัจจุบันเงินสดรับนี่นะคือได้ 1,078.80 ลบเงินสดจ่ายลงทุนเพราะนั้นจะเห็นได้ว่า NPV เท่ากับ 78.80 พันบาทหรือเท่ากับ 78,800 นะครับโครงการนี้ก็เสร็จไปแล้วนะฮะทีนี้เราก็มาเขียนเป็นภาพเนี่ยนะเป็นภาพนะเส้นไทม์ไลน์นะฮะเงินสดจ่ายลงทุน 1,000 กระแสเงินสดรับ500 400 300 100แล้วก็ดิสเคาท์มานะฮะอย่างนี้แต่ละปีเหมือนที่คำนวณมาที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้แล้วนะครับก็จะได้ค่าปัจจุบันสุทธิ 78.80 นะครับต่อไปเป็นโครงการ L ก็เหมือนกันใช้สูตรเดียวกันเนี่ยนะฮะ CF0 ก็คือกระแสเงินสดจ่ายลงทุนเท่ากันก็คือเท่ากับ 1,000 นะฮะเท่ากับโครงการ S แล้วก็แสงเงินสดรับดำเนินการ

ั้นตั้งแต่ปีที่1ถึง4ก็จะเป็น100 300 400 600นะครับ K ต้นทุนเงินทุนหรือผลตอบแทนที่ต้องการ 10% แล้วก็ N ระยะเวลาโครงการเท่ากับ4เราก็มาแทนค่าสูตรนะครับแทนค่าสูตรก็จะได้ NPV นี่เป็นตัว L นะฮะก็คือ100คูณด้วย 0.9091 นะคือPUF 10% 1 10% แล้วก็1ต่อไป PUF 10% 2นะฮะ PUF 10% 3แล้ว PUF 10% 4เท่ากับโครงการ S ที่เปิดตารางเท่ากันเลยนะฮะเท่ากันแล้วก็มาคูณกับ100เนี่ยก็จะได้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับเนี่ยนะฮะคือ 1,049.15 ลบหันลบเงินสดจ่ายลงทุน 1,000 ได้ค่าปัจจุบันสุทธิโครงการ L 45.15 นะหรือ49,150ซึ่งก็น้อยกว่าโครงการ S นะครับแล้วก็เขียนภาพนะแบบเดียวกันเนี่ยนะเงินสดจ่ายลงทุนลบ 1,000 กระแสเงินสดรับ100 300 400 600นะครับก็ discount present value ออกมาก็จะได้ 49.15 เนี่ยนะฮะตามภาพนะครับต่อไปก็เป็นการคำนวณดัชนีกำไรนะครับก็มีสูตรว่า PI นะ PI นะเอาตรงนี้ก่อนก็ได้ summation T เท่า1 N CFT 1บวก K กำลัง T แล้วหารด้วย CF สูตรนะครับก็กระจายสูตรก็จะเป็น CF 1 Cash Flow ปีที่1หารด้วย1บวก K กำลัง1 Cash Flow ปีที่2กระแสเงินสดรับปี2 1บวก K กำลัง2 Cash Flow ที่3 1บวก K กำลัง3บวกไปเรื่อยๆจนถึงปีที่ N ก็คือ CFN หารด้วย1บวก K กำลัง N นะครับหรือเราเขียนเป็นง่ายๆนะฮะ PI ดัชนีกำไรโครงการใดๆก็คือมูลค่าปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินโครงการกับกระแสเงินสดจ่ายลงทุนเนี่ยนะครับนี่ก็คือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของโครงการใช่ไหมฮะ summation T เท่ากับ1 N CFT 1 + K กำลัง T ลหารด้วยกระแสเงินสดจ่ายลงทุนนี่ก็คือ CF0 ก็คือกระแสเงินสดจ่ายลงทุนนะครับมันจากตัวอย่างเดิมเนี่ย S กับ L เนี่ยเราก็ได้แล้ว PI ของ S นี่ก็คือเมื่อกี้เนี่ยคือตัวเนี้ยนะ 1,078.80 หารด้วย 1,000 นะก็จะออกมาเท่ากับ 1.079 ได้ 1.08 เท่านะ PI ของ L ก็คือ 1,049.15 หารด้วย 1,000 ก็เป็น 1,049 ก็คือเท่ากับ 1.049จะได้ 1.05 นะฮะ 1.05 ต่อไปเป็นการคำนวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับแนวคิดนี้ก็คือการคำนวณเพื่อหาอัตราคิดลดคือ R discount ด้วยวิธีการลองทำไปเรื่อยๆเรียกว่าลองผิดลองถูก trial and error นะครับเพื่อหาค่าที่ทำให้ค่าปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตของโครงการเท่ากับกระแสเงินสดจ่ายลงทุนนะเขียนเป็นสมการได้ดังนี้นะครับนี่ก็จะได้ว่า CF1 หารด้วย1บวก R กำลัง1บวก CF2 1บวก R กำลัง2บวก CF3 1บวก R กำลัง3บวกไปเรื่อยๆถึง CFN 1บวก R กำลัง N เท่ากับ CF0 CF0 ก็คือเงินสดจ่ายลงทุนนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าสูตรนี้มันก็คล้ายๆกับหาค่าของ NPV นะครับแต่ว่าตัวนี้คือค่า R เนี่ยเราต้องหาเองนะฮะแต่เมื่อกี้ถ้าเป็น NPV เป็นค่า K โจทย์เราจะบอกให้นะอย่างนี้นะครับค่า R เราต้องหาเองว่า R เป็นเท่าไหร่นะครับเราก็ก็เขียนไปเป็นสูตรดังสมการที่ 7.7 นะคือเท่ากับ CF0 เท่ากับ summation T ถึง N CFT หารด้วย1บวก R กำลัง T นะครับเราก็มาหาค่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนคือ IR โครงการ S เนี่ยนะCF0 ก็คือ 1,001 CF1 ถึง CF4 500 400 300 100ตามลำดับนี่นะแล้วก็มาเขียนสมการนี่นะครับก็จะได้500หารด้วย1บวก R กำลัง1บวก400 1บวก R กำลัง2บวก300 1บวก R กำลัง3บวก100หารด้วย1บวก R กำลัง4เท่ากับ 1,001 นะครับเราก็มาหาว่า R เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ที่ discount กระแสเงินสดรับเนี่ยข้างซ้ายให้เท่ากับข้างขวาคือ 1,001 นะครับนะครับเราก็ไปเขียนรูปเนี่ยนะเนี่ย R เนี่ยนะเงินสดจ่ายลงทุนโครงการ S ลบ 1,000 กระแสเงินสดรับ100 300 400 600 discount มาเรียกนะฮะเท่ากับ 1,000
เราก็มาทดลองนะทดลองหาค่าก็คือทดลองที่ R เท่า 12% นะแล้วก็ไปแทนค่าสูตรนะสูตร500ก็คือ501บวก R คือ 0.12 กำลัง1 400บวก1บวก 0.12 กำลัง2คือ 1.12 นั่นเอง300หารด้วย 1.12 กำลัง3 100หารด้วย 1.12 กำลัง4นะครับก็เปิดตาราง Present Value PVF เนี่ยนะฮะ500 PVF 12% 1เท่ากับ.8929 400คูณด้วย PVF 12% 2 .7972 300 PVF 12% 3คือ .7118 แล้วก็ปีที่4 100คูณด้วย 12% 4ก็เปิดตาราง PVF .6355 นะครับนี้เนี่ยก็รวมกันออกมาได้1,012.42 นะครับนั่นก็แสดงว่าค่า R ของเราที่ไปดิสคาวกระแสเงินสดรับเนี่ยมันน้อยไปมันได้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยได้1,012สิ่งที่เราต้องการคือได้1,001นะเพราะฉะนั้นก็จะต้องก็เลยแล้วขยับขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นถ้าตัวหารมากขึ้นผลลัพธ์มันก็จะออกมาเท่ากับ1,000หรือน้อยกว่า1,000เราก็เลยขยับขึ้นไปอีกนะครับก็สมมติว่าให้ R เพิ่มขึ้นเป็น R เท่ากับ 14% เราก็ทำตามวิธีดังกล่าวนะค่าปัจจุบันกระแสเงินสดรับก็จะได้ 1,008.11 นะก็แสดงว่า R ก็ยังน้อยไปอีกนะมันได้จริงๆที่เราต้องการคือ 1,001 นะเราก็ลองขยับไปเป็น 15% แล้วก็ใช้วิธีเดิมหาค่ามาออกมาเท่ากับ 991.67 ก็แสดงว่า R เนี่ยอยู่ระหว่าง14กับ15ถูกไหมเราก็ใช้เทียบปัจจัยถ้า R 14% เนี่ยค่าตารางที่ดิสคาวมันออกมามากเกินไปถ้า 15% เนี่ยแสดงว่า R สูงไปผลลัพธ์มันออกมาต่ำกว่า 1,000 นะเราก็ใช้วิธีเทียบปัญญัตยานนะครับเราก็ทำแบบนี้จากการทดลองค่านะครับพบว่าเมื่อปรับลดกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานแล้วทั้งหมดเนี่ยด้วยคิดลดต่างๆสามารถสรุปได้ว่า R อยู่ระหว่าง 14-15%พิจารณาได้จากผลการคำนวณที่ดังนี้เมื่อ R เท่ากับ 14% ค่าปัจจุบัน PV ของกระแสเงินสดสุทธิเท่ากับ 1,008.11 เมื่อ R เท่ากับ 15% ค่าปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดสุทธิเท่ากับ 991.67 นะเราก็จับมาหาว่าผลต่างตรงนี้มันอยู่เท่าไหร่ก็ PV กระแสเงินสดต่างกันก็เอา 1,008.11 ลบ 991.61 มีค่า R ต่างกันคือ difference เนี่ย 1%ถ้า R PV ถ้ากระแสเงินสดตรงนี้ต่างกัน 1,008.11 ลบ 1,000 เนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ลบกันตรงนี้ลบอันแล้วก็ได้ตรงนี้ก็คือ1คูณด้วย 1,008.11 ลบ 1,000 ก็ได้ 8.11 แล้วเอา2ตัวนี้ใช่ไหมลบกันก็ได้ 16.44 มหารนะครับก็จะได้ออกมา R คือ 0.5% นะเพราะนั้นเราเทียบที่ 1,008.11 เราคือเทียบที่ 14% ดังนั้นค่า R ของโครงการที่ได้ที่ส่วนต่างต้องมาบวกก็คือ 14% บวกด้วย 0.5 ก็จะได้อัตราผลตอบแทนของโครงการคือ 14.5% นะครับเกณฑ์การพิจารณาตัดสินใจลงทุนนะครับก็จะมีเกณฑ์ดังนี้นะครับถ้า NPV เป็นบวกมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวก IRR มากกว่า 4.4 ก็คืออัตราผลตอบแทนโครงการมากกว่าต้นทุนเงินทุนแล้ว PI มากกว่า1เนี่ยก็ตอบว่าควรลงทุนนะ NPV บวกนะ IRR มากกว่า 4.4 ก็คือผลตอบแทนที่ได้มากกว่าต้นทุนเงินทุนเช่นผลตอบแทนที่เราต้องการได้ 10% ต้นทุนเงินทุนออกมา 6% ก็ควรลงทุนได้เยอะกว่าในทางตรงข้ามถ้า NPV เป็นลบนะ IRR ก็จะน้อยกว่า 4.4แล้วก็ PI น้อยกว่า1ก็ไม่ควรลงทุนนะครับวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายหน่วยที่15ต่อจากหน่วยที่1 5และ7ที่ได้บรรยายไปแล้วนะครับหน่วยที่15ก็คือการจัดการการเงินระหว่างประเทศนะครับความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศนะครับเป็นการดำเนินงานธุรกรรมต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมในประเทศต่างๆตั้งแต่2ประเทศขึ้นไปซึ่งแตกต่างกับการดำเนินธุรกิจในประเทศวิวัฒนาการธุรกิจระหว่างประเทศนะครับก็มีดังนี้นะครับ1คือการพัฒนาสินค้าจนเป็นที่ยอมรับในประเทศ2การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ3การส่งสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยผ่านตัวแทน4การส่งสินค้าไปจำหน่ายต่างประเทศโดยตรง5

การตั้งสาขาเป็นตัวแทนขายในประเทศ 6. การขอรับใบอนุญาตเพื่อทำการผลิต 7. การขอรับใบอนุญาตร่วมกับกิจการร่วมค้า 8. กิจการร่วมค้า 9. การตั้งโรงงานสาขาที่เป็นเจ้าของสมบูรณ์ในต่างประเทศ 10. กิจการระหว่างประเทศที่มีผู้บริหารเป็นคนท้องถิ่น 11. กิจการระหว่างประเทศที่ผู้ถือหุ้นเป็นคนท้องถิ่นความหมายและวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทข้ามชาตินะครับบริษัทข้ามชาติหมายถึงการดำเนินธุรกรรมต่างๆของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในประเทศต่างๆมากกว่า2ประเทศขึ้นไปโดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินการดังนี้ 1. เพื่อแสวงหาตลาดใหม่นะครับหลังจากที่บริษัทข้ามชาติได้ไปลงทุนในประเทศเจ้าบ้านที่มีตลาดสินค้าในประเทศนั้นถึงจุดอิ่มตัวจึงแสวงหาโอกาสที่จะไปลงทุนในตลาดต่างประเทศ 2. เพื่อแสวงหาแหล่งวัตถุดิบบริษัทน้ำมันของสหรัฐอเมริกาจำนวนมากตัวอย่างเช่นบริษัท Exxon จำกัดได้ไปจัดตั้งบริษัทหรือบริษัทสาขาในต่างประเทศขยายเครือข่ายออกไปทั่วโลกเพื่อแสวงหาแหล่งวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของตน 3. เพื่อแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆเทคโนโลยีต่างๆย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีบริษัทใดที่จะมีความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีตลอดไปดังนั้นจึงจำเป็นที่บริษัทต่างๆจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตบริษัทที่ผลิตสินค้าที่ตั้งอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีต้นทุนการผลิตที่สูงจึงจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า 5. เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากฎหมายและการเมืองเหตุผลเบื้องต้นของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่นที่เคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาการจำกัดโควต้าการนำเข้ารถยนต์ของประเทศสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งในปัจจุบันนี้บริษัทรถยนต์ต่างๆของประเทศญี่ปุ่นเช่นบริษัทโตโยต้าฮอนด้านิสสันมาสด้าและมิตซูบิชิต่างมีโรงงานผลิตรถยนต์อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาความแตกต่างของการจัดการการเงินของบริษัทท้องถิ่นกับบริษัทข้ามชาตินะครับซึ่งมีความแตกต่างกันด้วยกันทั้งหมด6ประการด้วยกันนะครับ1ก็คือความแตกต่างด้านสกุลเงินตราที่ได้รับนะครับกระแสเงินสดรับที่บริษัทข้ามชาติที่จะได้รับจะมีความหลากหลายไม่เพียงพอต่อไม่เพียงแต่เงินตราสกุลใดสกุลหนึ่งเท่านั้นซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ซื้ออาจจะเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐยูโรสวิสฟรังเงินเยนเป็นต้นดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการเคลื่อนไหวขึ้นลงของค่าเงินจะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทข้ามชาติในด้านสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทสาขาหรือบริษัทลูกที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทแม่2. ความแตกต่างด้านเศรษฐกิจความแตกต่างด้านเศรษฐกิจและกฎหมายกิจการที่ดำเนินงานในแต่ละประเทศจะมีระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่แตกต่างกันความแตกต่างด้านเศรษฐกิจและการเมืองดังกล่าวจะทำให้เกิดปัญหาในการควบคุมและการประสานงานของบริษัทสาขาที่ดำเนินงานในต่างประเทศ 3. ความแตกต่างด้านภาษาภาษานับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันทั้งในด้านความเข้าใจความรู้สึกวัฒนธรรมและทัศนคติของคนในชาติการค้าขายระหว่างประเทศนั้นถ้าบุคคลสามารถพูดได้หลายภาษาย่อมได้เปรียบกว่าบุคคลที่พูดได้ภาษาเดียว 4. ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมวัฒนธรรมของประเทศใดประเทศหนึ่งก็จะมีความแตกต่างกันวัฒนธรรมนั้นก็คือแบบแผนของการดำเนินชีวิตของประชาชนในชาติรวมทั้งความคิดความเชื่อความคาดหวัง
และค่านิยมร่วมกันดังนั้นบริษัทข้ามชาติที่เข้าไปทำธุรกิจในประเทศใดก็ตามก็ควรทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆเพื่อทำให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้5บทบาทของรัฐบาลในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นั้นมักกล่าวได้ว่าการแข่งขันที่สมบูรณ์นั้นการค้าขายสามารถทำได้โดยเสรีโดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาลแต่ในทางปฏิบัติแล้วรัฐบาลจะมีอิทธิพลต่อทางการค้าระหว่างประเทศมากเช่นการกำหนดอัตราภาษีการนำเข้าการกำหนดโควต้าการนำเข้าการกีดกันทางการค้าดังนั้นบริษัทข้ามชาติจึงควรให้ความสำคัญต่อบทบาทของรัฐบาลในแต่ละประเทศที่บริษัทข้ามชาติเข้าไปดำเนินธุรกิจเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นข้อ 6. ความเสี่ยงด้านการเมืองประเทศใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยๆจะทำให้ประเทศนั้นไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองทำให้เกิดความเสี่ยงทางการเมืองดังนั้นบริษัทข้ามชาติควรพิจารณาถึงความเสี่ยงทางการเมืองที่จะไปลงทุนในประเทศนั้นด้วยหากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอยู่บ่อยๆก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเงินตราต่างประเทศนะครับก็จะมีด้วยกัน2ธุรกรรมนะครับ1ก็คือธุรกรรมทันที Spot Transaction หมายถึงธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยมีการส่งมอบและชำระทันทีณราคาที่ตกลงกันไว้เรียกว่าอัตราแลกเปลี่ยนทันที spot rate 2ธุรกรรมล่วงหน้า forward transaction หมายถึงการตกลงซื้อขายเงินตราต่างประเทศในปัจจุบันที่ราคาสำหรับการส่งมอบในวันข้างหน้าเรียกว่าอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า forward rate 3ธุรกรรม swap มี3อันนะฮะswap transaction หมายถึงการตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวนเดียวกันแต่มีการส่งมอบในระยะเวลาที่ต่างกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศความหมายของระบบการเงินระหว่างประเทศนะครับหมายถึงโครงสร้างทางการเงินระหว่างประเทศซึ่งประกอบด้วย 1. สถาบันการเงินระหว่างประเทศและ2ตลาดการเงินระหว่างประเทศความสำคัญของระบบการเงินระหว่างประเทศมีดังนี้นะครับ1ทำให้การค้าขายสินค้าและบริการขยายตัวเพิ่มขึ้น2ทำให้มีการเคลื่อนไหวเงินทุนเป็นไปโดยเสรี3ทำให้เกิดการจ้างงานและการขยายตัวของเศรษฐกิจความหมายของตลาดการเงินระหว่างประเทศนะครับหมายถึงแหล่งที่เกิดกิจกรรมระหว่างประเทศในการซื้อขายแลกเปลี่ยนและการกู้ยืมซึ่งเงินตราและตราสารหนี้ระยะสั้นระยะยาวบทบาทและความสำคัญของตลาดการเงินระหว่างประเทศมีดังนี้ 1. ทำให้เศรษฐกิจและการค้าของโลกขยายตัว 2. ทำให้การใช้เงินทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ทำให้เกิดการจ้างงาน 4. ทำให้เกิดการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องประเภทของตลาดการเงินระหว่างประเทศนะครับ 1. ตลาดการเงินระหว่างประเทศเป็นแหล่งของกิจกรรมระหว่างประเทศในการซื้อขายแลกเปลี่ยนและกู้ยืมเงินตราและตราสารหนี้ระยะสั้นไม่เกิน1ปีตลาดทุนระหว่างประเทศเป็นแหล่งระดมเงินทุนตราสารหนี้ตราสารทุนระยะยาวระหว่างประเทศที่เกินกว่า1ปีรูปแบบของธนาคารระหว่างประเทศนะครับก็จะมีดังนี้มี4รูปแบบนะครับ1ก็คือธนาคารตัวแทนนะครับธนาคารตัวแทนก็คือธนาคารขนาดใหญ่ของโลกจะมีการสร้างความสัมพันธ์ทางกับธนาคารอื่นๆในลักษณะที่เป็นตัวแทนทางการเงินซึ่งธนาคารเหล่านี้ไม่มีสาขาปฏิบัติงานในประเทศนั้นๆความสัมพันธ์ซึ่งเป็นตัวแทนระหว่างกันระหว่าง2ธนาคารแต่ละฝ่ายจะมีบัญชีเงินฝากระหว่างกันเพื่อดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน 2. สำนักงานตัวแทนของธนาคารสำนักตัวแทนของธนาคารเป็นหน่วยงานหนึ่งของธนาคารของธนาคารแม่ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทข้ามชาติ
ในการดำเนินธุรกิจ

เป็นตัวแทนของธนาคารแม่ส่วนสำนักตัวแทนของธนาคารจะให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทข้ามชาติในเรื่องของข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทท้องถิ่นสภาวะเศรษฐกิจและการประเมินเครดิตลูกค้าของบริษัทข้ามชาติ 3. ธนาคารสาขาธนาคารในต่างประเทศสาขาธนาคารในต่างประเทศตามกฎหมายแล้วเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารแม่ที่ดำเนินธุรกิจคล้ายกับธนาคารท้องถิ่น 4. ธนาคารสาขาและธนาคารในเครือธนาคารสาขาเป็นธนาคารย่อยของธนาคารต่างประเทศซึ่งดำเนินงานภายใต้นโยบายของธนาคารแม่ส่วนธนาคารในเครือเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารแม่แต่ดำเนินนโยบายการบริหารแบบอิสระไม่อยู่ในการควบคุมของธนาคารแม่ในต่างประเทศวิวัฒนาการของระบบการเงินระหว่างประเทศนะครับก็จะแบ่งเป็น3ยุคนะครับยุคที่1ก็คือระบบมาตรฐานทองคำตั้งแต่ปีค.ศ.1876ถึง1913นะครับ2ยุคระหว่างสงครามโลกค.ศ.1914ถึง1944และ3ยุคระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ค.ศ.1945ถึง1972ข้อดีของระบบมาตรฐานทองคำนะครับก็มีดังนี้1ทำให้เกิดเสถียรภาพในอัตราแลกเปลี่ยน2ทำให้เกิดเสถียรภาพในดุลการชำระเงินระหว่างประเทศนะครับ3ทำให้เกิดความสะดวกต่อการดําเนินการ4ทำให้สามารถขจัดปัญหาในการเก็งกําไรข้อเสียของระบบมาตรฐานทองคำนะครับมาตรฐานทองคำก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อเสียก็มี4ประการก็คือ1ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ 2. ทำให้ไม่มีอิสระในการดำเนินงาน 3. ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 4. ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างประเทศสมาชิกข้อดีของระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่นะครับ 1. ช่วยทำให้อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพนะครับ 2. ช่วยทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศลดลง3ช่วยทำให้เกิดการควบคุมปัญหาเงินเฟ้อที่เกิดจากการอ่อนค่าของเงินตราในประเทศส่วนข้อเสียของระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่นะครับมีดังนี้1การกำหนดค่าเงินตราในประเทศให้สูงหรือต่ำเกินไป2การกำหนดค่าเงินที่แข็งเกินไปอาจถูกโจมตีจากนักเก็งกำไรค่าเงินได้3สร้างภาระให้กับทางการต้องเข้ามาแทรกแซงภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ในปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับยุคระบบอัตราแลกเปลี่ยนปรับตัวไปจนถึงปัจจุบันก็คือปีค.ศ.1973ถึงปัจจุบันระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบปรับตัวเกิดขึ้นภายหลังสิ้นสุดของระบบเพรสเซนต์วูดนะครับในเดือนมกราค.ศ.1976และประเทศสมาชิก IMFได้ประชุมกันที่จาเมกาจัดตั้งระบบการเงินระหว่างประเทศโดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบปรับตัวได้จะต้องทำให้ประเทศสมาชิกยอมรับได้อย่างชัดเจนและธนาคารกลางสามารถที่เข้าแทรกแซงในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราที่มีความผันผวนได้ 2. สามารถนำทองคำออกจากสินทรัพย์สำรองระหว่างประเทศได้ประเทศสมาชิกของ IMF ครึ่งหนึ่งสามารถนำทองคำออกไปขายได้และสามารถนำไปช่วยประเทศยากจนได้ 3. ประเทศที่ไม่ได้ส่งออกน้ำมันและประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้าถึงเงินทุนของ IMF ได้ความหมายของความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนครับหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในกำไร profitability กระแสเงินสดNash Cash Flow และมูลค่าทางการตลาด Market Value ของกิจการอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนประเภทของความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ 1. การเปิดรับความเสี่ยงเชิงเศรษฐกิจนะครับเป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของธุรกิจอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่ได้รับจากการดำเนินงานในอนาคตซึ่งเป็นผล

ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้คาดว่าจะเกิดขึ้น 2. การเปิดรับความเสี่ยงจากธุรกรรมหรือจากรายการค้าเป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของการผูกพันทางการเงินที่กิจการมีอยู่ซึ่งภาระผูกพันนั้นได้ทำขึ้นก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนแต่มีการกำหนดการชำระเงินภายหลังที่อัตราแลกเปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลงไป 3. การเปิดรับความเสี่ยงจากการแปลงค่าในงบการเงินเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานหรือบริษัทสาขาในต่างประเทศและบัญชีเงินทุนในบริษัทต่างประเทศให้เป็นเงินตราสกุลเดียวกันกับบริษัทแม่ซึ่งการแปลงค่าในงบการเงินอาจส่งผลต่อกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนที่มีต่อส่วนผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวมของบริษัทเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินระหว่างประเทศนะครับก็จะมีด้วยกัน3ประเภทด้วยกันนะครับก็คือ 1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า forward หรือ future contract 2. สัญญา option 3. สัญญา swap นะครับ swap contract ทีนี้เราก็มาดูความหมายในแต่ละอันนะครับสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับข้อ1ก็คือสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อส่งมอบในอนาคต Currency Future Contract เป็นสัญญามาตรฐานที่ซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศโดยกระทำผ่านในหน้าหรือสมาชิกของตลาดจดทะเบียนซึ่งสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศกำหนดไว้แน่นอนในด้านของอัตราแลกเปลี่ยนในวันทำสัญญาและวันส่งมอบ2. สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้านะครับเป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเป็นส่วนตัวระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทางโทรศัพท์ขนาดของการซื้อขายไม่เป็นมาตรฐานไม่มีสำนักหักบัญชีแต่จะทำธุรกรรมโดยตรงระหว่างลูกค้าและธนาคารดังนั้นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทที่2เนี่ยจึงมีความเสี่ยงมากกว่าประเภทแรกอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบนะนักศึกษาระหว่างสัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศส่งมอบในอนาคตกับสัญญาซื้อขายต่างประเทศล่วงหน้าก็คือ future contract กับ forward contract นะครับนะก็จะมีด้วยกัน9ประการนะครับ1ก็คือขนาดของการซื้อขายนะครับ currency future เนี่ยก็จะกำหนดขนาดของการซื้อขายแต่ละสกุลที่กำหนดไว้เช่นสมมติซื้อขายเงินแคนาดาดอลลาร์ก็คือ 100,000 แคนาดาดอลลาร์นะครับส่วน currency forward future ที่ไม่ได้กำหนดมาตรฐานก็เป็นการซื้อขายตกลงกันเองอาจจะอยู่ที่ 50,000 แคนาดาดอลลาร์อะไรนี่ครับ2สถานที่ทำการซื้อขายก็ถ้าเป็น future contract นี่นะครับก็ซื้อขายในห้องค้าของตลาดการเงินในบริษัทจดทะเบียนนะครับส่วน forwardcontact นี้ก็ซื้อขายส่วนตัวในทางโทรศัพท์นะครับมันก็จะมีความเสี่ยงมากกว่า3ระยะเวลาครบกำหนดนะครับของfuture contact เนี่ยก็กำหนดไว้ไม่เกิน1ปีนะครับส่วน forward contact ก็เกินกว่า1ปีวันครบกำหนดชำระเงินนะครับครบกำหนดชำระเงินก็กระทำทุกวันนะโดยผ่านสำนักบัญชีนะครับส่วน forward contact กำหนดชำระร่วมกันระหว่างธนาคารและลูกค้านะเป็นการตกลงกันเองนะครับวันส่งมอบกำหนดระยะเวลาไว้เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็สำหรับ forward contact นี่ก็ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างธนาคารลูกค้าราคาซื้อขายของ future contract ถูกกำหนดโดยการแข่งขันในตลาดอันมันก็ขึ้นอยู่กับ demand supply นะครับส่วน forward contract เนี่ยเสนอโดยธนาคารในรูปแบบของราคาเสนอซื้อราคาเสนอขายนะครับ bid กับ offer นะครับเจ็ดต้นทุนในการทำธุรกรรมเนี่ยนะครับสำหรับฟิวเจอร์คอนแทคก็จะมีค่าในหน้านะครับคิดจากคำสั่งซื้อคำสั่งขายนะครับส่วนฟอร์เวิร์ดคอนแทคเนี่ยขึ้นอยู่กับความแตกต่างของราคาเสนอซื้อกับราคาเสนอขายนะครับแล้วก็8วงเงินมัดจำนะครับของฟิวเจอร์คอนแทคนี่ก็คือผู้ซื้อเงินตราต่างประเทศต้องวางวงเงินมัดจำนะเราเรียกว่ามาร์จินนะครับส่วนฟิวเจอร์คอนแทคเนี่ยไม่ต้องวางวงเงินมัดจำนะครับ9ความเสี่ยงกับเกี่ยวกับหนี้สินนะครับเครดิตลิสต์เนี่ยสำหรับฟิวเจอร์คอนแทคเนี่ย
สำนักหักบัญชีจะ

หน้าที่เป็นตัวกลางให้กับผู้ซื้อผู้ขายจึงช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการชำระหนี้ลงได้นะครับส่วน forward contract เนี่ยนะครับความเสี่ยงขึ้นอยู่กับผู้ขายเพราะไม่มีสำนักงานบัญชีเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อผู้ขายเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่า forward contract เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากกว่า future contract ดังได้อธิบายไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของสัญญา option นะฮะ option ก็เป็นสัญญาระหว่างบุคคล2ฝ่ายที่ให้สิทธิ์ในการซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิงเราเรียก underlying asset นะครับตามราคาที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาสำหรับออปชันเงินตราต่างประเทศซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อโดยไม่ถือเป็นภาระผูกพันที่จะซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศในอนาคต หน้าตาแลกเปลี่ยนที่ตกลงกันไว้นั่นคือผู้ซื้อเอกสารสิทธิ์ที่จะซื้อขายเงินตราต่างประเทศนั้นจะต้องซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศหน้าตาแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ถ้าหากว่าการปฏิบัติดังกล่าวผู้ซื้อจะไม่ได้รับประโยชน์ก็จะปล่อยให้ออปชันนั้นหมดอายุไปโดยไม่ได้ทำการซื้อขายเงินตราต่างประเทศก็ได้นะครับออปชันที่ซื้อขายเงินตราต่างประเทศก็สามารถจำแนกออกเป็น2ประเภทก็คือ1 call option นะครับ currency call option หมายถึงตราสารสิทธิ์ที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อเงินตราต่างประเทศตามราคาและระยะเวลาที่กำหนดไว้นะถ้าผู้ซื้อใช้สิทธิ์ตามราคาที่กำหนดไว้เรียกว่า exercise price นะครับเกิดขึ้นได้ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนทันทีสูงกว่าราคาที่ใช้สิทธิ์ในนะครับในทางตรงกันข้ามถ้าอัตราแลกเปลี่ยนทันทีต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ์ผู้ซื้อออปชันก็จะไม่ใช้สิทธิ์นะครับเช่นยกตัวอย่างว่าผู้ซื้อนะฮะใช้สิทธิ์ซื้อเงิน US ดอลลาร์ที่1 US ดอลลาร์เท่ากับ35บาทนะครับแต่อัตราแลกเปลี่ยนทันทีเท่ากับ 34.50 บาทเพราะนั้นผู้ซื้อก็จะไม่ใช้สิทธิ์ก็คือไม่ exercise ไปเพราะถ้าใช้สิทธิ์ก็จะทำให้ขาดทุน 2. put option currency put option หมายถึงตราสารสิทธิ์ที่ให้สิทธิ์ผู้ขายเงินตราต่างประเทศตามราคาและระยะเวลาที่กำหนดไว้ถ้าผู้ขายใช้สิทธิ์ตามราคาที่กำหนดไว้เรียกว่า exercise priceนอกจากนั้นออปชันที่จะซื้อขายเงินตราต่างประเทศยังสามารถจำแนกตามระยะเวลาออกเป็น3ประเภทคือ 1. ออปชันแบบอเมริกาก็คืออเมริกันออปชันหมายถึงออปชันที่ผู้ถือสามารถใช้สิทธิ์เมื่อไหร่ก็ได้นับตั้งแต่ผู้ลงทุนซื้อออปชันจนถึงวันที่หมดอายุเช่นนายณรงค์ศักดิ์ซื้อสิทธิ์ในการขายดอลลาร์สหรัฐระยะเวลา30วันเมื่อวันที่1พฤษภาเขาได้ใช้สิทธิ์วันใดก็ได้นับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31พฤษภาโดยสิทธิ์ดังกล่าวจะใช้เพียงครั้งเดียว 2. ออปชันแบบยุโรป European Option หมายถึงออปชันที่ผู้ถือสามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะวันที่กำหนดไว้เป็นวันใช้สิทธิ์เท่านั้นซึ่งผู้ออกออปชันจะต้องกำหนดวันสำหรับใช้สิทธิ์อย่างแน่นอนอย่างตัวอย่างเมื่อกี้สมมติว่ากำหนดให้ใช้สิทธิ์วันที่10พฤษภาก็ต้องใช้สิทธิ์วันที่10พฤษภานะครับวันเดียว 3. ออปชันแบบอเมริกันเทียม Pseudo American Option หมายถึงออปชันที่มีลักษณะผสมของออปชันแบบยุโรปกล่าวคือจะระบุให้ใช้สิทธิ์เป็นช่วงๆตลอดอายุของออปชันดังนั้นออปชันที่ออกมาจะระบุช่วงเวลาให้ใช้สิทธิ์ได้หลายช่วงหากผู้ถือออปชันไม่ใช้สิทธิ์ช่วงหนึ่งก็จะรอไปจนกว่าจะถึงช่วงเวลาที่กำหนดให้ใช้สิทธิ์ครั้งต่อไปสัญญาสวอปหมายถึงสัญญาในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศหรืออัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างคู่สัญญาดังนั้นสัญญาสวอปสามารถจำแนกออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ 1. สวอปเงินตราต่างประเทศ 2. สวอปอัตราดอกเบี้ยสวอปเงินตราต่างประเทศหมายถึงข้อตกลงระหว่างบุคคล2ฝ่ายโดยฝ่ายหนึ่งตกลงที่จะแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามจำนวนที่ระบุไว้กับอีกฝ่ายหนึ่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาจะมีการแลกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเดิมจำนวนเดิมการสวอปเงินตราต่างประเทศสามารถจำแนกออกเป็น3วิธีคือ 1. back to back swap หรือ parallel loan

เป็นวิธีที่เกี่ยวข้องกับ2กิจการที่ดำเนินงานอยู่คนละประเทศโดยแต่ละฝ่ายจะให้กู้ยืมเงินตราสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้และเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะใช้คืนเงินกู้ที่ได้กู้ยืมไปวิธีการนี้เหมาะสำหรับประเทศที่มีข้อจำกัดในการห้ามโอนเงินออกนอกประเทศหรือไปประเทศอื่น 2. Currency Swap เป็นลักษณะคล้ายกับ Back to Back Swap แต่การทำ Currency Swap จะไม่ปรากฏรายการกู้ในงบดุลไม่ว่าจะเป็นรายการลูกหนี้หรือเจ้าหนี้เพราะการทำ Currency Swap เป็นการตกลงกันทั้ง2ฝ่ายเกี่ยวกับจำนวนเงินที่เป็นเงินตรา2สกุลที่มีมูลค่าเท่ากันในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ Currency Swap อาจทำการตกลงช่วงระยะเวลาที่ยาวนานออกไปถึง10ปีถ้าอัตราดอกเบี้ยระหว่าง2ประเทศแตกต่างกันมากบริษัทที่อยู่ในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อชดเชยกับส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย 3. Credit Swap เป็นวิธีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนวิธีหนึ่งโดยการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศชั่วคราวเช่นเดียวกับวิธี Back to Back Swap แต่มีธนาคารเป็นสื่อกลางดังนั้นจึงเป็นวิธีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างธุรกิจกับธนาคารและจะแลกเปลี่ยนกลับคืนเมื่อครบกำหนดเวลา 2. ก็เป็น Swap อัตราดอกเบี้ยนะครับเมื่อกี้ Currency Swap นี่ Interest Rate Swap นะครับเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนภาระดอกเบี้ยระหว่างผู้กู้ทั้ง2ฝ่ายในสกุลเงินตราต่างประเทศในจำนวนเดียวกันภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ฝ่ายหนึ่งตกลงที่จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งและอีกฝ่ายหนึ่งตกลงที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวให้อีกฝ่ายหนึ่งโดยการทำการแลกเปลี่ยนกันระหว่างแลกเปลี่ยนเฉพาะจำนวนเงินดอกเบี้ยเท่านั้นทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของดอกเบี้ยการทำ interest rate swap ก็คือการ swap อัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่จะกระทำระหว่างลูกค้ากับธนาคารซึ่งจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมาพบกันและแลกเปลี่ยนภาระดอกเบี้ยซึ่งกันและกันโดยทั้งสองฝ่ายจะได้รับประโยชน์ในแง่ของการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ตนจัดหาได้โดยตรงจากตลาดเงินทุนสำหรับการชำระเงินหากเป็นเงินสกุลเดียวกันและวันชำระตรงกับการทั้งสองฝ่ายก็อาจทำความตกลงชำระกันเพียงบางส่วนของจำนวนดอกเบี้ยที่แตกต่างกันนะครับเรียกว่า interest rate differential จำนวนเงินที่ทำ interest rate swap ขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า $400,000interest rate swap สามารถจำแนกออกเป็น2แบบคือแบบแรกเป็นการแลกเปลี่ยนภาระดอกเบี้ยระหว่างผู้กู้ทั้ง2ฝ่ายในสกุลเงินตราต่างประเทศและในจำนวนเดียวกันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยการแลกเปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยคงที่ไปเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวเรียกว่าคูปองสวอปเช่นบริษัท A กู้ยืมเงินตราต่างประเทศจำนวนหนึ่งที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 12% แล้วทำการสวอปการจ่ายดอกเบี้ยกับธนาคารเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวดังภาพที่แสดงไว้นี่นะครับนะครับก็คือบริษัท A เนี่ยนะฮะกู้เงินอัตราดอกเบี้ยคงที่ 12% นะครับทีนี้ก็อยากจะเปลี่ยนเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวก็ไปสวอปกับธนาคารนะธนาคารก็จะมีการจ่ายดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยไลบอร์ London Interbank Offer Rate ก็คืออัตราดอกเบี้ยทางยุโรปนะฮะ6เดือนนะอันนี้ก็เป็นลอยตัวเขาไม่ต้องการจะถือดอกเบี้ยคงที่เนี่ยนะครับส่วนแบบที่2เป็นการแลกเปลี่ยนภาระดอกเบี้ยลอยตัวระหว่างกันของลูกค้ากับธนาคารจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของยุโรป London Interbank Offer Rate นะก็คือย่อว่าไลบอร์เนี่ยนะ6เดือนเป็นอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวโดยขึ้นอยู่กับตราสารพาณิชย์ตัวเงินขังเป็นต้นซึ่งเรียกว่า basis swap เช่นบริษัทกู้ยืมเงินโดยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวไลบอร์6เดือนเนี่ยนะครับแล้วก็มาทำการ swap อัตราดอกเบี้ยลอยตัวกับธนาคารโดยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของตราสารพาณิชย์ตัวเงินคลังนะฮะดังภาพที่2นะครับนะครับอันนี้ก็
บริษัท A กู้ยืมเงินนะอัตราดอกเบี้ยรายตัวของรายบอ6เดือนเนี่ยนะก็มาแลกเปลี่ยนกับธนาคารแต่ดอกเบี้ยเนี่ยก็เป็นจ่ายดอกเบี้ยรายตัวขึ้นอยู่กับตราสารพาณิชย์นะครับนี่เรียกอันนี้เรียกว่า basis swap ความหมายของเงินทุนหมุนเวียนระหว่างประเทศนะครับก็จำแนกออกเป็น2ความหมายคือ1เงินทุนหมุนเวียนรวมหมายถึงเงินทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดซึ่งเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องที่สามารถเปลี่ยนมาเป็นเงินสดภายในระยะเวลา1ปีนะครับ2เงินทุนหมุนเวียนสุทธิก็หมายถึงผลต่างระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนอันนี้ก็เป็นความหมายของเหมือนกับเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปนะครับอันแรกก็คือเงินทุนหมุนเวียนรวมก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมด2ก็คือเอาผลต่างระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนเรียกว่า net working capital วัตถุประสงค์ของการจัดการเงินทุนระหว่างประเทศนะครับ1ทำให้เกิดความสอดคล้องและสมดุลระหว่างรายการในด้านของสินทรัพย์ระหว่างประเทศและหนี้สินระหว่างประเทศนะอันนี้ก็ความหมายจัดการก็คือทำให้เกิดการบาลานซ์ในการถือสินทรัพย์หมุนเวียนระหว่างประเทศกับหนี้สินหมุนเวียนนะก็จะทำให้ไม่ประสบปัญหาเรื่องสภาพคล่องนะครับสองเพื่อทำให้มีเงินสดเพียงพอในการชำระหนี้สินระหว่างประเทศนะครับสามเพื่อใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินและกำหนดประเภทของสินทรัพย์หมุนเวียนระหว่างประเทศทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจ4เพื่อจัดทำมาตรการและการกำหนดกลยุทธ์การเร่งติดตามให้ได้มาซึ่งเงินสดจากรายการสินทรัพย์ระหว่างประเทศการเมื่อลงทุนในมุมมองของบริษัทแม่นะครับก็จะมีด้วยกันหลายประการนะฮะก็คือ1ความแตกต่างด้านภาษีความแตกต่างด้านภาษีนะครับนะครับแต่ละประเทศก็จะมีภาษีที่แตกต่างกันเพราะนั้นบริษัทแม่ที่จะไปลงทุนในสาขาก็ต้องพิจารณาดูให้ดีด้วยนะครับอย่างประเทศไทยก็บริษัทต้องเสียภาษี 20% 2ข้อจำกัดในการโอนเงินอันนี้ก็ต้องดูด้วยบางประเทศก็จะมีข้อจำกัดในการโอนเงินนะครับอย่างเช่นประเทศไทยก็ห้ามโอนเงินเกินเท่าไหร่กี่แสน500,000บาทอะไรเงี้ยนะหรือ3ข้อจำกัดในการโอนเงินส่วนเกินก็เพื่อจากกำไรเมื่อมีกำไรอาจจะบางประเทศอาจจะมีการข้อจำกัดห้ามโอนเงินกลับไปประเทศของบริษัทแม่นะครับก็จะทำให้เงินทุนไหลเวียนอยู่ในประเทศนั้น4การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอันนี้ก็ต้องดูว่าจะโอนเงินเมื่อไหร่นะถ้าค่าเงินสกุลนั้นแข็งมาเทียบบริษัทแม่ก็ยังไม่ควรโอนเงินก็ชะลอไว้ก่อนนะปัจจัยที่ควรพิจารณานะครับในการตัดสินใจลงทุนนะครับก็จะมีทั้งหมด11ข้อด้วยกัน1ก็คือเงินลงทุนเริ่มแรกนะว่าจะลงทุนมากน้อยแค่ไหน2อุปสงค์ผู้บริโภคในการที่ไปลงทุนของบริษัทข้ามชาติก็จะต้องดูว่าประเทศนั้นมีดีมานด์มากน้อยเพียงไหนไปลงทุนแล้วมันคุ้มไหมนะครับ3ราคาสินค้า4ต้นทุนผันแปร5ต้นทุนคงที่ก็ต้องพิจารณาว่าไปลงทุนบริษัทนั้นเนี่ยมีต้นทุนคงที่มากน้อยไหมมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เขาที่จะไปลงทุนไหมก็คือพวกfacility ต่างๆนะครับ6วงจรชีวิตของโครงการนะว่าสินค้าถึงจุดอิ่มตัวแล้วยังอะไรอย่างเงี้ยนะ7มูลค่าซากของสินทรัพย์นะมูลค่าซากของสินทรัพย์นะ8ข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายเงินทุน9ภาษีอธิบายไปแล้ว10อัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็11อัตราผลตอบแทนที่ต้องการนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆเนี่ยนักศึกษาสามารถศึกษาได้ในเอกสารการสอนชุดวิชานี้ในหน่วยที่15นะครับสวัสดีครับ

0: ัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะขจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าวา4ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัย ล้อมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน 4 ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่ประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ฮัลโหล
5: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
4: งานนี้ผมขอแล้วกัน
5: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
4: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
6: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
7: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
8: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
7: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาก็แย่เลยนะ
3: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
9: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้น พราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

0: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

0: ราะชีวิตคือเทคโนโลยีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Life is Technology เทคโนโลยีกับชีวิตครับจะสังเกตว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทมากมายเลยกับชีวิตเราครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตโดยปกติหรือว่าบทบาททางสังคมหรือแม้กระทั่งเป็นแรงบันดาลใจในอนาคตครับแต่วันนี้ผมพามาที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครับหรืออพวช.ครับที่มีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สำคัญในชีวิตประจำวันของเราครับแต่จุดเด่นสำคัญที่ผมพามาในวันนี้ก็คือนิทรรศการถาวรดิจิตอลซิตี้ครับดิจิตอลจะมีบทบาทกับเราอย่างไรในอนาคตครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าทางเข้านิทรรศการดิจิตอลซิตี้แล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าครับ
1: สวัสดีครับพอเราได้วิสแบนนะครับ RFID แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสแกนแล้วก็กรอกข้อมูลพื้นฐานครับ

0: คุณปอผู้นำชมพิพิธภัณฑ์รอเราอยู่พอดีครับสวัสดีครับคุณปอ
1: สวัสดีค่ะ
0: บ้านของคุณปอนี่แบบโอ้แล้วก็ดูทันสมัยมากเลย
1: ค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.นั่นเองค่ะ
0: แล้วแนวคิดในการสร้างต้องบอกว่าเป็นโฮมซิตี้หรือสมาร์ทซิตี้หรือว่าเป็นดิจิตอลซิตี้เนี่ยมีแนวคิดยังไงบ้างครับ
1: สำหรับนิทรรศการดิจิตอลซิตี้นะคะเรามีแนวคิดที่จะเผยแพร่ความรู้นะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตอลและการสื่อสารข้อมูลนะคะที่จะใช้ในการพัฒนาชีวิตนะคะในอนาคตและก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรานะคะซึ่งภายในนิทรรศการนะคะที่เข้ามาชมเนี่ยเราจะได้เข้าใจและตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะใช
0: ่โอ้โหจริงๆแล้วอุปกรณ์ทันสมัยเยอะแยะไปหมดเลยแต่พูดขนาดนี้แล้วอยากให้คุณปอเนี่ยนำชมในแต่ละส่วนคุณปอครับแล้วเริ่มที่โซนแรกเห็นว่าเป็นโซนรับแขก
1: ในโซนนี้เนี่
0: ยมันมีความอัจฉริยะยังไงบ้าง
1: โซนรับแขกเราก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกก็เป็นเรื่องของโต๊ะทำงานนะคะซึ่งโต๊ะของทำงานของเราเนี่ยจะมีเมนูอยู่บนโต๊ะนี้เลยฟังช่างแรกก็คือฟังเพลงก่อนจะทำงานอะไรก็ขอผ่อนคลายนิดน
0: ึ
1: ง
0: เอนเตอร์เทน
1: ตัวเองไปก่อนนะคะก็จะมีเพลงให้ฟังพอฟังเพลง
0: ปรับเสียงได้ด้วย
1: ลดเสียงลงนิดนึงอันนี้จะเห็นว่าหน้าจอทำงานมี3หน้าจอเท่ากับว่าเราสามารถใช้3ฟังก์ชันพร้อมกันได้
0: ดีจังเลยครับ
1: เมื่อเราฟังเพลงอยู่นั้นให้เพลงไปอยู่ข้างๆก่อนนะคะ

0: มาเช็คอีเมลกันค่ะว่าวันนี้มีอะไรบ้างพอเรากดทิ้งโอ้ตายแล้วบอสโทรมาแล้วควรคุยกับบอสให้นิดนึงนะคะ
1: ครับสวัสดีครับคุณ
2: ลองนัดคุยกันมาได้ผมจะบอกอะไรนะขอให้ทุกคนสนุกกับที่ต้อนที่บ๊ายบาย
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะโอเคก็จะวันนี้ตรงนี้ค่ะเมนูที่3คือเราสามารถโทรหาคนที่เป็นคอนแทคที่อยู่เกี่ยวกับทำงานของเราได้แล้วก็อีกอันนึงก็เรื่องของข่าวที่บอสพูดเมื่อกี้ค่ะเราต้องอัปโหลดงานให้บอสนะคะก็จะเห็นว่าเราตอนนี้มีมากกว่าเทราไบต์นะมากกว่าเทราไบต์แล้วนะคะ
1: เทราไบต์เลยเนาะ
0: ใช่ค่ะนี่ก็คืออัปโหลดขึ้นไปพออัปโหลดเรียบร้อยก็คือเสร็จเรียบร้อยก็จะบอกคุณ
1: เครียดจังเลยดูเหมือนว่าในอนาคตงานจะเยอะเลยเพราะสะดวกเกินไป
0: สะดวกใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันค่ะแผนที่ว่าเอ๊ะวันนี้เราจะมีไปไหนบ้างมีเวลาไหนทำอะไรบ้างใช่ค่ะก็จะมีฟังก์ชันทั้งหมด5ฟังก์ชันให้เราลองเล่น
1: แล้วโซนต่อมา
0: โซนต่อมาก็คือเรื่องของออกกำลังกายแน่นอนว่าทำงานอาจจะมีความเครียดแล้วก็อาจจะมารีแลกซ์กันนิดนึงนะคะก็มี AR ออกกำลังกายให้เลยนะคะ
1: โอ้ดีจังเลยครับออกกำลังกายนี่คือง่ายๆ
0: ใช่ค่ะง่ายเป็นเอ็กซ์ไซส์เป็นโยคะเบื้องต้นค่ะเดี๋ยวเราเขาจะสุ่มภาพให้นะคะว่าเราต้องออกโยธาภาพไหนนะคะภาพนี้เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะคะต้องกางขาด้วยค่ะอีกนิดนึงเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็จะมีเก็บคะแนนไปเรื่อยๆจะมีตัวสีฟ้าขึ้นนะคะก็คือจบไปแล้ว1ท่าต่อไปท่าที่2ค่ะ
1: ยาก
0: โอเคได้เท่าไหร่คะ
1: 290
0: ส่วนสุดท้ายนะคะก็คือโต๊ะนั่งเล่นนะคะเนื่องจากปกติเรานั่งเล่นเราก็ต้องมีหนังสือมีดูโทรศัพท์นู่นนี่นั่นตอนนี้สามารถทำได้บนโต๊ะอันนี้อันเดียวค่ะไม่ว่าจะดูวิดีโอนะคะหรือว่าจะอ่านนิตยสารอ่านข่าวต่างๆหรือจะส่งไฟล์ข้อมูลจากมือถือก็ทำได้จากโต๊ะนั่งเล่นนี้ค่ะ
1: ก็คือเหมือนกับมีจอฝังอยู่ที่โต๊ะเลย
0: ใช่ค่ะ
1: กดดูวิดีโออะไรก็ได้คลิปอะไรก็ได้ไม่ต้องมานั่งหาทีวีหรืออะไรแย่
0: ใช่ค่ะก็คือดูได้จากโต๊ะอัจฉริยะตัวนี้เลยค่ะ
1: โอ้จริงเหมาะกับผมนะเวลาอ่านหนังสือนี่ผมต้องดูตัวใหญ่มากจอขนาดนี้คงดูชัดงั้นเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันต่อ
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวไปอีกโซนถัดไปนะคะแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ในโซนที่2แล้วนะคะในโซนที่2ของเราก็จะมีทั้งหมด2ส่วนค่ะส่วนที่เป็นห้องครัวแล้วก็ส่วนที่เป็นห้องน้ำนะคะสำหรับห้องครัวเนี้ยนะคะความอัจฉริยะของมันมีเยอะมากๆเลยนะคะตั้งแต่เคาน์เตอร์อัจฉริยะนะคะ
1: มีจอด้วย
0: ใช่เป็นไหมคะบางครั้งเราซื้อวัตถุดิบมาแต่เราไม่รู้จะทำอะไรดี
1: เป็นทุกครั้ง
0: อันนี้มีบอกเลยค่ะมีเมนูมีวิดีโอให้ดูว่าทำยังไงได้ด้วยนะคะ
1: wow.
0: และนอกจากนั้นแม่บ้านยุคใหม่นะคะไม่ต้องทำกับข้าวเองเราสามารถใช้โต๊ะนี้นะคะสั่งอาหารมาให้เขามาส่งที่บ้านของเราได้เลยนะคะ
1: ก็แสดงว่าต้องเชื่อมต่อกับระบบโทรคมนาคม
0: ใช่ค่ะเคาน์เตอร์อัจฉริยะนะคะ
1: ได้ทางข้าว
0: แน่นอนอย่างที่เราบอกเรามีวัตถุดิบ
1: หมูจริงไหมฮะ
0: หมูปลอมค่ะ หมูกุ้งนะคะเอ๊ะเราอยากจะทำอะไรดีถ้าเป็นหมูมันก็จะมีเมนูขึ้นให้เราเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นอันนี้เป็น
1: สเต็กผัดหมูผัดกุ้ง
0: กับมันทอดนะคะแล้วก็ทำกับข้าวไปด้วย
1: สุดยอด
0: อันนี้ก็คือทำได้ทั้งเมนูกุ้งเมนูกุ้งก็ทำได้
1: แล้วเขาก็สอนทำเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะไปสอนทำเลยนะคะอย่างนี้ก็คือทำไปพร้อมๆกันเลยได้นอกจากนั้นนะคะตรงนี้เราแม่บ้านยุคใหม่ค่ะสั่งอาหารนอกบ้านเลยนะคะตัวนี
1: ้
0: นี่ก็จะมีอาหารไทยอิตาเลียนญี่ปุ่นนะคะ
1: สำหรับไทย
0: ก็จะบอกว่าตัวนี้มีพลังงานเท่าไหร่ไขมันโปรต
1: ี
0: น
1: อ้วนมากไม่กล้ากินแล้วผัดไทยไม
0: ่กล้าก็เลือกมานะคะแล้วก็มีอาหารญี่ปุ่นตัวนี้นะคะกดตกลงค่ะเดี๋ยวเขาบอกว่าอาหารพร้อมเสิร์ฟที่โต๊ะเลยนะคะ
1: สุดยอดก็คือตัดบัตรเดบิตเราไปเลยเงินหายเกลี้ยง
0: นี่ก็จะเป็นส่วนของเคาน์เตอร์อัจฉริยะแล้วก็นี่ค่ะ
1: ตู
0: ้
1: เย
0: ็
1: นตู้เย็นทำอะไรได้บ้างครับ
0: ตู้เย็นนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นหน้าจออัจฉริยะแน่นอนว่าของทุกอย่างที่อยู่ในตู้เราไม่ต้องเปิดตู้ปิดตู้เปิดตู้ปิดตู้ใช่ไหมคะเริ่มจากอันนี้เลยค่ะเรามาดูว่ามีอะไรอยู่ในตู้บ้างนมมีไหมคะนมมีอยู่1กล่องจะหมดอายุภายใน5วัน
1: กินหมดเลย
0: ต้องรีบนะคะอันนี้น้ำส้มนะคะจะหมดอายุภายใน9วันต่อมาค่ะเราจะทำการเพิ่มสมมติเราซื้อไข่มาเขามาส่งไข่เราที่บ้านเราก็จะเพิ่มเข้าไปในตู้เย็นแล้วก็สแกนเข้าไปเราจะใส่ไข่ไปนะคะ1แพ็คแล้วก็ใส่เข้าไปในตู้เย็นอย่างนี้นะคะและแน่นอนว่าการซื้อของช้อปปิ้งค่ะมีให้เลือกหลายร้านมากนะคะเลือกซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะว่าเอา ซุปเปอร์มาร์เก็ตไหนดีนะคะแล้วเราก็กดซื้อนะคะแล้วก็เพิ่มไปว่าเอากี่อันนะคะกดแอดปุ๊บแล้วก็ซื้อค่ะแน่นอนว่ามันผูกติดอยู่กับบัตรของเราเรียบร้อยแล้ว
1: อันนี้สแกนหน่อยมือ
0: เป็นการยืนยันค่ะการยืนยันบุคคลเพราะเราได้การสั่งซื้อโดยบัญชีนี้นะคะก็สั่งเรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นค่ะเราบอกว่าตั้งแต่ทางเข้ามามีเรื่องของการจัดการขยะใช่ไหมคะเราบอกว่าเรามีอย่างนี้ค่ะกินน้ำอัดลมเสร็จแล้วก่อนจะทิ้งนะคะเราทำการสแกนนิดนึงว่ามันสามารถขายได้ไหมนะเป็นขยะประเภทไหนน
1: ้
0: ำหนักเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่ราคาต้อง36
1: บาทต่อกิโลนะขายค่ะ
0: แล้วก
1: ็กดข
0: ายแล้วก็กดขายปุ๊บโอเคขายเงินก็จะเข้าบัญชีของเรา
1: เ
0: ราก
1: ็
0: นำตัวนี้เข้าในถังขยะที่เป็นรีไซเคิลเพื่อนำไปกำจัดต่อไ
1: ปยังเลยครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตู้เย็นอัจฉริยะนะคะเพราะเมื่อกี้เราสั่งอาหารไว้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูที่โต๊ะอาหารกันเลยนะคะอาหารที่เราสั่งมาอันนี้ก็เป็นผัดไทยผัดไทยก็จะมีแคลอรี่เท่าไหร่นะคะ
1: นี่84นะฮะโอ้โห
0: อันนี้พลังงาน
1: พัน
0: นะเราควรไปออกกำลังกาย
1: อันนี้คือเป็นไอเดียเป็นแนวคิด
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับสมมุติถ้าเกิดเรายังไม่ขนาดที่ว่าเราตักอาหารมาอีกจานนึงแล้วมันก็คำนวณแคลอรี่ให้เรา
0: อ่ะยังค่ะอันนี้จะเป็นแต่ละจานก่อนค่ะ
1: ดูเองก็ดีนะถ้ารู้หมดก็สบาย
0: กินไปด้วยแล้วก็มองแคลอรี่ไปด้วยนะ
1: งั้นเดี๋ยวไปต้อง
0: ไปโซนต่อไปเลยและในส่วนนี้ก็เป็นส่วนของห้องน้ำอัจฉริยะนั่นเองนะคะ
1: จริงๆผมบอกว่านอกจากห้องนอนนะผมจะอยู่ในห้องน้ำเยอะมาก
0: จริงเหรอคะ
1: จริง
0: งั้นเหมาะมากกับห้องนี้นะคะเพราะห้องนี้มีเจ้าอัจฉริยะในการใช้ห้องน้ำด้วยนะคะบ่อยครั้งที่เราเข้าห้องน้ำแล้วเรารู้สึกว่าได้อยากฟังเพลงแต่เราต้องหอบโทรศัพท์หอบอะไรเข้ามาใช่ไหมอ
1: ัน
0: นี้สบายมากค่ะฟังเพลงจากจอนี้ได้เลย
1: และกันน้ำด้วย
0: กันค่ะกันนะ
1: ดีจังเลย
0: อย่างที่สังเกตนะคะจะสังเกตว่าตอนเข้ามาจะ
1: มีข้อมือ
0: มีข้อมือตัวนี้แล้วค่ะเป็นตัวที่เราจะมาใช้ในบ้านนะคะก็คือข้อมูล RFID ของเราที่ถูกกรอกไว้ตั้งแต่ตอนเราเข้าบ้านหลังนี้มา
1: ก็แสดงว่าจริงๆเราต้องมีข้อมูลพื้นฐานก่อนเสร็จแล้วก็คือในบ้านเราเนี่ยก็จะมีระบบที่คำนวณทุกอย่างจะข้อมูลจะกรอกก่อนแรก
0: ใช่ค่ะคือข้อมูลเราจะถูกมานำมาใช้ในจุดนี้ด้วยในเรื่องของการวัดค่าน้ำหนักส่วนสูงว่าเรามีสัดส่วนที่พอดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะก็บอกตรงนี้ได้เรามีการเรื่องของการวัดคลื่นของหัวใจนะคะว่าตอนนี้เราตื่นเต้นอะไรหรือเปล่าหรือว่าเรายังปกติดีไห
1: ม
0: นอกจากนั้นระหว่างที่เราอาบน้ำอ่านหนังสืออ่านข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพไปด้วย
1: ชอบครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวลองกดดูได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: ปิดหนูเข้าข้อมูลมาเลย
0: ก็อันนี้คลิกมาด้านนี้ค่ะมีตั้งแต่เรื่องของ
1: หนังสือผมชอบแล้วหนังสือนี้คือมาจากไหนอะครับ
0: อันนี้ก็เป็นเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้ามาค่ะตัวนี้ก็คือเป็นจออัจฉริยะที่เราจะมีข้อมูลเหล่านี้อยู
1: ่แต่ว่าอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดในมือถือผมซื้อพวกอีบุ๊กไว้อย่างเงี้ยมันอาจจะซิงกับพวก
0: ซิงได้ค่ะเราจะซิงตั้งแต่โซนแรกเลย
1: อ๋อเหมือนบุ๊กเชลของเราอุ้ยนี่คือป่วยเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะก็ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราสามารถรักษาได้ยังไงก็มีข้อมูลพื้นฐาน
1: เลยครับเรียบเลยโรคซึมเศร้าคนเป็นเยอะ
0: และนอกจากนั้นนะคะยังเชื่อมต่อกับมือถือของเราได้ด้วยนะคะ
1: แชทด้วย
0: มีแชทนิดนึงค่ะว่าเอ๊ะวันนี้เรามีโน้ตอะไรบ้างเราวิบเพื่อนตามหรือยังที่ปรับน้ำเถอะ
1: แล้วสมมติถ้าเขาโทรมาก็ได้เหรอฮะ
0: อันนี้รู้สึกจะเป็นแค่โน้ตธรรมดาค่ะ
1: โอเคผมตกใจนึกว่าแบบเป็นวิดีโอคอลสมมติเอาอาบน้ำโป๊อยู่แย่อะไรมาได้เห็นหมดเลยฮะ
0: แล้วก็อีกอย่างนึงค่ะนอกจากจออัจฉริยะแล้วนะคะในห้องน้ำของเรายังมีตู้อาบน้ำอัจฉริยะค่ะ
1: ว้าวก็คือที่ตะกี้บอกว่าสามารถทำให้เป็นฝ้าก็ได้หรือเป็นใสก็ได้ใช่ไหม
0: ใช่แล้วต
1: ั
0: วน
1: ี้
0: นะคะ
1: โอ้สุดยอดอ่ะ
0: โอเคค่ะสำหรับโซนนี้ก็จะประมาณนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ว้าว
0: ค่ะและอย่างในโซนนี้นะคะที่เรากำลังนั่งอยู่นี้ก็คือโซนพักผ่อนของเรานะคะดูได้จากด้านหน้าของเราที่มีจอทีวีใหญ่มาก
1: เหมือนโฮมเธียเตอร
0: ์ใช่แล้วค่ะในนี้นะคะนอกจากจะดูภาพยนตร์ปกติแล้วเรายังสามารถดูแบบ 3D ได้ด้วย
1: แสดงว่าตอนแรกผมนึกว่าตาผมเบลอไม่ใช่
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: แสดงว่า
0: ต้องเปลี่ยนแว่นนะคะจะต้องเปลี่ยนแว่นมาเป็นแว่นแบบน
1: ี้แว่น3มิติ
0: ใช่แล้ว
1: พัมพัม

0: แล้วนอกจาก3มิติแล้วยังมีเกมนะคะเป็นการเล่นเกม VR ก็มีอยู่ในห้องนี้ด้วย
1: เซ็นเซอร์เป็นตรงกลางตรงที่เป็น
2: ผมอยู่ไหนครับ
1: อยู่ซ้ายมืออีกนิดนึงค่ะอยู่ซ้ายโอเค
2: สุดยอด
1: ดูใต้ท้องทะเลนะคะอันนี้ก็คือการจำลองลงไปใช้แว่น VR จำลองลงไปว่าใต้ท้องทะเล
2: เหมือนมาใกล้ๆเราเลยฮะ
1: ใช่ไหมคะ
2: โอ้สุดยอดมากเลยยิ่งกว่า3มิติซะอีกนะเหมือนเราไปอยู่จริงๆ
1: เสมือนจริงค่ะ
2: เหมือนมากมึนเหมือนกันนะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: พอมึนอย่างนี้แล้วอยากนอนแล้ว
1: ถ้าอยากนอนเดี๋ยวเราไปโซนต่อไปดีไหมคะ
2: พักผ่อนห้องที่ผมชอบอยู่นานที่สุดไป

0: หลับสบายมากเลยครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะ
0: โอ้ผมชอบห้องนี้มากเลยครับคุณ
1: พรนี่แล้วก็คือห้องอารันอัจฉริยะของเรานะคะก็ถ้ากลางคืนก็อีกวิวนึงเช้ามาก็อีกวิวนึงนะคะ
0: ดีจังเลยจริงๆถ้าเปิดวิวอย่างนี้ตอนเช้าผมก็นอนกลางวันต่อได้ใช่ไหมครับ
1: ได้
0: แต่ถ้าทางผมไม่ต้องไปห้องอื่นแล้วอยู่ห้องนอนอย่างนี้ตลอดเลยดีกว่า
1: ไม่ได้สิคะเพราะว่าโซนถัดไปยังมีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายมีค่ะ
0: งั้นนำไปเลยครับคุณพ
1: รไปเลยค่ะไปแล้วค่ะสำหรับโซนนี้ก็คือห้องแต่งตัวอัจฉริยะของเรานะคะ
0: อัจฉริยะด้วยเป็นห้องแต่งตัว
1: แน่นอนค่ะก่อนที่เราจะออกจากบ้านแน่นอนเราก็อยากลองชุดสวยๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเราจะหยิบทุกชุดมาเลยมันก็อาจจะสร้างความลำบากนะคะเรามีเจ้าอัจฉริยะของเราที่จำลองการแต่งตัวให้ก่อนที่จะไปใส่ชุดจริงนะคะ
0: จริงๆก็เหมือนมีกล้องจับเราอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะจะมีเซ็นเซอร์มีระบบ AR ให้เราทดลองนะคะลองดูเลยค่ะ
0: ฟืบก็เรียกผู้ชาย
1: อันนี้ก็จะเป็นชุดมีหมวกมีเสื้อมีกางเกงนะคะให้เราลอง
0: อ๋องั้นลองเสื้อก่อนเลยผมต้องใส่ชุดนี้ออกจากบ้าน แต่มันก็ไม่ได้แต่งตัวให้เราเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะยังไม่ได้แต่งแค่เป็นการจำลองค่ะว่าถ้าเราใส่ชุดนี้แล้วเหมาะสมไหมหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
0: อันนี้เหมาะสมไหมฮะ
1: ดีค่ะ
0: นี่ผมก็เผื่อผมเข้าใจผิดนะกลายเป็นว่าใส่ชุดนี้ออกไปเลยคือยังไม่ได้แต่งเลย
1: ยังไม่ได้แต่งตัวจริงๆนะคะเดี๋ยวไปแต่งตัวก่อนแล้วค่อยออกจากบ้านนะ
0: กว่าจะรู้ตัวทีออกจากบ้านไปพอหมดเลยนะครับโอ้โหใส่หมวกด้วยใส่สูทโอ้โหเดี๋ยวนี้ง่ายไปสมหมดเลยนะครับพร้อมออกไหมครับเนี่ย

0: ถ้าเราเลือกชุดที่ถูกใจแล้วเราก็หยิบเสื้อผ้าของเราแต่งตัวออกไปด้านนอก
1: ก็แสดงว่าจริงๆแล้วแบบเราก็ต้องมีเสื้อผ้าเซตพวกนี้ตรงกันอยู่แล้ว
0: อยู่ในตู้ของเรา
1: เผื่อได้ลองเข้ากับเราไหมนะถ้าเข้าก็ไปหยิบของจริงใส่เลย
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะแต่ผมว่าผมไม่ขี้ลืมนะเอาจริงจริงนะนึกว่าใส่เสร็จแล้วไปเฉยเลย
0: ไปเลยใช่ไหมคะ
1: โซนต่อไปเลยฮะ
0: โซนต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มออกจากบ้านหลังนี้แล้วนะคะ
1: หมดแล้วเหรอครับ
0: ใช่ค่ะแต่ข้างนอกนั้นก็ยังมีความอัจฉริยะรอเราอยู่นะคะ
1: ข้างนอกบ้านก็มีความอัจฉริยะด้วย
0: ค่ะ
1: ว้าวงั้นพาไปชมเลยครับ
0: ไปเลยค่ะแน่นอนว่าหลังจากแต่งตัวเสร็จแล้วก่อนที่เราจะออกจากบ้านค่ะเราก็ต้องเช็คกันนิดนึงนะคะว่าตอนนี้เราจะไปงานไหนอากาศเป็นยังไงรถติดไหมหรือว่ามีข่าวอะไรอุบัติเหตุต่างๆหรือเปล่า
1: คือเราไม่ต้องเช็คจากมือถือแล้ว
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเจาะอัจฉริยะก่อนออกจากบ้านของเรา
1: เตรียมตัวดูกำหนดการก็ได้
0: ใช่
1: ไหม
0: ค่ะถ้าเราจะดูว่าวันนี้เรามีแพลนทำอะไรบ้างนะแล้วก็ดูตรงนี้ได้แน่นมากใช่ไหม
1: ส่วนใหญ่ดูเป็นงานทานข้าว
0: นอกจากนั้นก็ยังจะเป็นเรื่องของการจราจรค่ะว่าโอ้ตอนนี้สีเขียวน่ารักมาก
1: เพราะว่าไม่ใช่เวลา
0: ไม่ใช่เวลาที่
1: รถจะติดใช่ไหม
0: แล้วสุดท้ายก็มีเรื่องของอากาศค่ะวันนี้วันเที่ยวไรอากาศเป็นยังไงนะคะ
1: ฝนจะตกไหมนะ
0: ฝนจะตกไหมแต่เราจะได้เตรียมร่มออกไปนะคะและอีกอันนึงก็เรื่องของข่าวค่ะเผื่อเขามีข่าวอัปเดตว่าเอ้ยเส้นทางนี้ปิดนะหรือว่ามีอุบัติเหตุต่างๆ
1: หรือเราอยากรู้เรื่องของคนอื่น
0: ใช่ค่ะเผื่อก็สิบก่อนนิดนึงแล้วค่อยๆมาดูอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกัน
1: จะได้ไปคุยกับเขาเรื่อง
0: ใช่
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นเซ็นเซอร์ที่อ่านจากตรงนี้ใช่ไหมครับก็เป็นมือเสมือนว่าเป็นมือเรา
0: โดยที่เราไม่ต้องใช้มือเราจับหรือถูเอง
1: เพราะจริงๆอันนี้ก็ไม่ใช่ทัชสกรีนใช่ไหมเดี๋ยวที่เทคโนโลยีคือเปลี่ยนกลายแบบว่าใช้ตัวเซ็นเซอร์อย่างอื่นเข้ามาแทนที่ด้วยคราวนี้ผมก็พร้อมออกจากบ้านแล้วสิ
0: พร้อมแล้วใช่ไหมคะแต่จะออกจากบ้านไปบางทีเราอาจจะลืมเรื่องของการดูแลต้นไม้ถ้าเกิดเราเป็นคนรับต้นไม้ปลูกสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีอีกหนึ่งโซนนะคะที่เป็นอัจฉริยะเหมือนกันก็คือโซนของการดูแลต้นไม้ของเรานะคะ
1: แล้วงั้นไปชมเลยครับ
0: ใช่แล้วค่ะนี่ก็อีกหนึ่งโซนนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของสวนต้นไม้นะคะแน่นอนว่าบางทีเราออกจากบ้านไปเวลานานเราอาจจะลืมรดน้ำต้นไม้หรือว่ากลับมาไม่ทันรดน้ำต้นไม้ตามกำหนดของเขาใช่ไหมคะเราก็มีสวนอัจฉริยะก็คือเรื่องของการตั้งระบบรดน้ำให้ด้วยนะคะว่าจะรดตอนไหนอุณหภูมิน้ำอุณหภูมิแสงเป็นยังไงอันนี้ก็คือระบบการให้น้ำนะคะเราก็จะมีการรดน้ำต่างๆนะคะว่าควรจะรดน้ำเท่าไหร่ตั้งแต่มีระดับปริมาณอุณหภูมิปริมาณแสงนะคะแล้วก็เราดูได้ว่าสัดส่วนการเติบโตของต้นไม้เป็นยังไงนะคะนอกจากนั้นยังมีเรื่องของข้อมูลบอกแล้วข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับบ้านหลังนี้นะคะการให้ความรู้นะคะในการดูแลสวนแน่นอนว่าบางคนอาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องของสวนที่เราอยากทำแต่เราก็จะมีข้อมูลให้นะคะว่าแต่ละอันมีข้อมูลแบบไหนนะคะและนอกจากนั้นนะคะระบบนี้ยังพูดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ที่เหลือทิ้งนะคะคือถูกนำกลับมาใช้ใหม่หรือว่าปริมาณน้ำที่ถูกใช้เป็นยังไงนะคะให้เราสามารถได้รับรู้ข้อมูลได้ด้วยและนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะในบ้านหลังนี้นะคะ
1: โอ้ดีจังเลยต่อไปสมมติถ้าเกิดใครมีไม่ต้องใครผมบอกว่าถ้าผมมีสวนผมก็ให้ระบบทำงานอัตโนมัติเราก็ไม่ต้องดูแลอันนี้เป็นโซนสุดท้ายหรือยังคะคุณ
0: จอมและอีกหนึ่งโซนค่ะเรื่องของตอนนี้เรากำลังจะออกจากบ้านแล้วจริงๆแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของการเดินทางจะเป็นส่วนสุดท้ายว่าเราจะออกจากบ้านหลังนี้ยังไง
1: เรียกว่าส่งเราจะออกนอกบ้านเรียบร้อยเลยใช่ไหมครับก็คือเป็นเมืองเรียกว่าบ้านอัจฉริยะจริงๆนะตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะว้าวออกมาถึงนอกบ้าน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ก็แค่รอรถใช่ไหมฮะ
0: อันนี้เป็นตู้รอรถอัจฉริยะเลยนะคะก็นอกจากที่ว่าอยู่ในบ้านเราจะมีเรื่องของอัจฉริยะอย่างต่างมากมายเรายังจะมาส่งจนถึงสุดท้ายก่อนที่เราจะออกบ้านหลังนี้นะคะเริ่มจากเราจะเลือกจุดหมายปลายทางก่อนนะคะว่าเราจะไปเส้นไหนระบบก็จะคำนวณให้ว่าไปเส้นทางไหนเลยรถในสายไหนที่สั้นที่สุดประหยัดเวลาเราที่สุดนะคะเราก็สามารถเลือกได้อย่างนี้นะคะเราใช้เวลาเอาสั้นที่สุดคือ15นาทีใช่ไหมคะเราก็เลือกเบอร์นี้นะคะเส้นทางนี้นะคะจากนั้นเราก็ซื้อตั๋วเลยค่ะซื้อตั๋วเสร็จเราก็สแกน QR code แล้วเราก็นั่งรอสวยๆอยู่ที่สถานีตรงนี้เลยค่ะ
1: ก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะอย่างที่คุณปองบอกตอนแรกว่าบ้านจะเป็นสมาร์ทโฮมได้ก็ต้องสมาร์ทซิตี้ด้วย
0: ใช่ค่ะเมืองก็จะต้องซัพพอร์ตบ้านของเราด้วยนะคะ
1: เรียกว่าทำงานเป็นระบบเรียกว่าจะได้มีชีวิตที่เป็นเขาเรียกว่าสมาร์ทไลฟ์ด้วยชีวิตอัจฉริยะใช่ไหมครับโอ้โหเรียกว่าได้ความรู้อิ่มเอมเลยทีเดียวครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปรอรถเมย์กันดีกว่าครับว่าอัจฉริยะแค่ไหนครับ
0: อ
1: นในของนิทรรศการดิจิตอลซิตี้นี่แบบความอัจฉริยะนี่มีเสน่ห์จริงเหมือนกับไม่ได้อยู่ไกลในอนาคตแล้วมันใกล้ตัวมาก
0: ใกล้ตัวเรามากๆ
1: นะครับถึงตอนนี้แล้วเนี่ยอยากให้คุณปอช่วยฝากข้อคิดสำหรับผู้ที่เข้ามาชมนิทรรศการหรือคนที่อยากจะเข้ามาชมนิทรรศการแห่งนี้ว่ายังไงบ้าง
0: สำหรับนิทรรศการนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศแน่นอนว่าเราอยากจะให้เด็กๆหรือผู้เข้าชมนะคะได้รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลใช่ไหมคะแน่นอนว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเรามันอยู่ที่ตัวเราค่ะว่าเราจะเตรียมพร้อมแล้วก็รับมือกับมันยังไงเราใช้มันให้ปลอดภัยยังไงแต่วันนี้สิ่งที่น้องๆจะได้เห็นในนิทรรศการนี้นะคะจะเป็นในมุมของด้านดีที่มันจะมาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราแล้วก็อำนวยความสะดวกของเราให้มากยิ่งขึ้นในอนาคตแล้วก็ปอเชื่อว่าใกล้ๆนี้ก็น่าจะมีมาแล้วค่ะ
1: ที่สำคัญนะผมรู้สึกเลยว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่มาเข้าชมเป็นอย่างมากเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ท้ายสุดนี้ก็ต้องขอบคุณคุณปอมากครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: จะเห็นได้ว่านะครับเทคโนโลยีเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเรามากก็เหมือนชื่อรายการของเราครับชีวิตคือเทคโนโลยีและเทคโนโลยีกับชีวิตครับ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์สามสิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: จัดเถอะนี
4: ่จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: I returned here for just one reason. I fell in love.
4: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
1: พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนวันนี้จะมาดูถึงทฤษฎีการปรึกษา2ทฤษฎีด้วยกันซึ่งทั้ง2ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ให้การช่วยเหลือผู้รับบริการที่มีปัญหาระดับอารมณ์ความรู้สึกเรามาดูในทฤษฎีแรกกันก่อนนะครับทฤษฎีการปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางหรือ Person Center Counseling ผู้นำทฤษฎีคือคาร์ล โรเจอร์เป็นนักจิตวิทยาชาวสหรัฐอเมริกาซึ่งในทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีการปรึกษาแบบไม่นำทางหรือ non-directive counseling นั่นหมายความว่าให้ความสำคัญกับผู้รับบริการซึ่งเชื่อว่าผู้รับบริการเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจปัญหาหรือเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองสำหรับในทฤษฎีนี้มุมมองที่มีต่อมนุษย์ทฤษฎีนี้จะมองมนุษย์เนี่ยในเชิงบวกโดยมองว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่มีศักดิ์ศรีมีคุณค่าในตนเองมีแนวโน้มที่จะพัฒนาตนเองให้เกิดความก้าวหน้าเป็นคนที่น่าเชื่อถือและก็ไว้วางใจได้มนุษย์เป็นผู้ที่มีเหตุผลสามารถที่จะพิจารณาตัดสินใจได้ด้วยตนเองแล้วก็มนุษย์เองเนี่ยยังต้องการความรักความเอาใจใส่และการยอมรับจากบุคคลอื่นในทฤษฎีนี้ยังให้ความสำคัญกับอัตมโนทัศน์หรือเซลฟ์คอนเซ็ปต์ซึ่งหมายถึงเจตคติความเชื่อความรู้สึกการรับรู้รวมไปถึงการตีความที่บุคคลมีต่อตนเองซึ่งเซลฟ์คอนเซปต์ในที่นี้เนี่ยจะประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันส่วนที่1เรียกว่าเรียลเซลฟ์หรือตัวตนตามความเป็นจริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในตัวบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาความรู้ความสามารถบุคลิกภาพรูปร่างหน้าตาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในตัวบุคคลคนนั้นในส่วนที่2คือ perceive self คือตัวตนตามการรับรู้เป็นการที่บุคคลเนี่ยรับรู้เกี่ยวกับตนเองนะครับทั้งบุคลิกภาพรูปร่างหน้าตาสติปัญญาความสามารถต่างๆซึ่งการรับรู้ตัวเองเนี่ยอาจจะตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้ส่วนที่3เรียกว่า ideal self หรือตัวตนตามอุดมคติเป็นลักษณะที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวบุคคลในขณะนี้แต่เป็นสิ่งที่บุคคลเนี่ยมีความปรารถนามีความต้องการให้เกิดขึ้นกับตัวเองในอนาคตผู้รับคำปรึกษาที่มาพบมักจะมาด้วยความไม่สอดคล้องกันระหว่างการรับรู้ตนเองกับตัวตนตามความเป็นจริงจึงทำให้เกิดปัญหาต่อตัวเองและปัญหาความสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งถ้าหากผู้รับบริการเนี่ยมีการรับรู้ตนเองสอดคล้องตามความเป็นจริงหรือ perceive self สอดคล้องกับ real self จะทำให้ผู้รับบริการเนี่ยมีความพึงพอใจในตนเองมีสุขภาพจิตที่ดียอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสามารถปรับตัวได้แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้กลไกในการป้องกันตนเองกล้าที่จะเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆโดยไม่ยึดติดกับความคิดหรือค่านิยมของตนเองถ้าการรับรู้ตนเองสอดคล้องกับตัวตนตามความเป็นจริงจะนำไปสู่ตัวตนตามอุดมคติที่สอดคล้องกับความเป็นจริงด้วยดังนั้นหากผู้รับบริการเนี่ยมาด้วยการรับรู้ตนเองเนี่ยที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้รับบริการเนี่ยรับรู้ตัวเองว่าตัวเองไร้ค่าไม่มีคุณค่าใดๆแต่ในความเป็นจริงเขามีคุณค่าในตัวเองผู้ให้คำปรึกษาก็พยายามช่วยให้เขาเนี่ยได้รับรู้ว่าการมีคุณค่าของเขาเนี่ยคืออะไรและเกิดการยอมรับนำไปสู่การที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นต่อไป

ีนี้สำหรับเป้าหมายในการให้คำปรึกษาตามทฤษฎีนี้ทฤษฎีนี้มีเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้รับบริการให้เขาเข้าใจตนเองยอมรับตนเองอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตและกล้าตัดสินใจนะครับมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็รับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้นนะครับแล้วก็ค้นพบศักยภาพแล้วก็เห็นคุณค่าในตนเองนะครับทีนี้เรามาดูนะครับแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์หรือสร้างสมรรถภาพในทฤษฎีนี้จะให้ความสำคัญกับการสร้างสมรรถภาพกับผู้รับบริการถ้าผู้ให้คำปรึกษาสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการได้ก็จะช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยเกิดความไว้วางใจแล้วก็ให้ความร่วมมือในการรับคำปรึกษาแนวทางในการสร้างสมรรถภาพตามทฤษฎีนี้เนี่ยมีอยู่3แนวทางด้วยกันแนวทางแรกคือความสอดคล้องและความจริงใจหรือ congruent and genuineness แนวทางต่อมาการมองทางบวกและการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข unconditional positive regard and acceptance และแนวทางที่3ความเข้าใจแบบร่วมรู้สึกหรือ empathic understanding เรามาดูแต่ละแนวทางกันนะครับแนวทางแรกคือความสอดคล้องและความจริงใจ congruent and genuineness นะครับสำหรับความสอดคล้องเนี่ยเป็นการที่ผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยแสดงการตอบสนองที่สอดคล้องกับเรื่องราวที่ผู้รับบริการเนี่ยเล่าออกมานะครับแล้วก็ยังตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกที่ผู้รับบริการเนี่ยแสดงออกมาทั้งคำพูดและท่าทางซึ่งก็จะทำให้ผู้รับบริการเนี่ยรู้สึกว่าผู้ให้คำกำลังใส่ใจเขาอยู่นะครับนอกจากนั้นผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยจะต้องแสดงความจริงใจต่อผู้รับบริการโดยไม่เสียแส้งในการแสดงออกก็จะทำให้ผู้รับคำปรึกษาเนี่ยไว้วางใจแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแนวทางต่อมาคือการมองทางบวกและการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข unconditional positive regard and acceptance แนวทางนี้เป็นการที่ผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยแสดงการยอมรับในตัวผู้รับบริการอย่างปราศจากอคติทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นความคิดความเชื่อหรือพฤติกรรมของผู้รับบริการผู้ให้คำปรึกษาจะไม่มีการตัดสินว่าสิ่งที่กระทำอยู่นั้นถูกหรือผิดดีหรือไม่ดีแต่จะเห็นคุณค่าและก็ยอมรับในสิ่งดีงามในตัวผู้รับบริการดังนั้นผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยก็จะเต็มใจในการให้การช่วยเหลือผู้รับบริการโดยปราศจากอคติใดๆแนวทางสุดท้ายคือความเข้าใจแบบร่วมความรู้สึกempathic understanding เป็นการที่ผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยมองผู้รับคำปรึกษาด้วยความเห็นอกเห็นใจเข้าใจในความรู้สึกที่มีต่อสภาพการที่เป็นปัญหารวมไปถึงสิ่งที่ผู้รับบริการเนี่ยกำลังประสบพบอยู่ในขณะนั้นเสมือนกับตัวเองเนี่ยอยู่ในสภาพการเดียวกับผู้รับบริการพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการในการค้นพบแนวทางหรือมีวิธีทางในการพ้นจากสภาพทุกข์นั้นดังนั้นทั้ง3แนวทางนี้เนี่ยจะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้คำปรึกษากับผู้รับคำปรึกษาเป็นไปได้ด้วยดีต่อมานะครับเรามาดูบทบาทของผู้ให้คำปรึกษาตามทฤษฎีนี้กันนะครับผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยบทบาทสำคัญเลยคือการสร้างสมรรถภาพเพื่อการช่วยเหลือกับผู้รับบริการโดยจะมีการยอมรับในตัวผู้รับบริการอย่างไม่มีเงื่อนไขนะครับจำเป็นที่จะต้องไวต่อความรู้สึกของผู้รับบริการเพื่อจะมีการตอบสนองในความรู้สึกเหล่านั้นนะครับแล้วก็จะต้องมีความจริงใจตั้งใจในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการนะครับแล้วก็จะต้องสร้างอัตโนมัติทางบวกให้แก่ผู้รับบริการสำหรับเทคนิคในการให้คำปรึกษาตามทฤษฎีนี้ทฤษฎีการให้คำปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางจะไม่มีเทคนิคเฉพาะแต่จะอาศัยเทคนิคเบื้องต้นในการให้การช่วยเหลือเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยสำรวจตัวเองเกิดความเข้าใจแล้วก็เลือกแนวทางในการจัดการกับปัญหาได้ด้วยตนเองซึ่งตัวอย่างเทคนิคในการให้คำปรึกษาตามทฤษฎีนี้ได้แก่การฟังการตั้งคำถามการสะท้อนความรู้สึกการทวนความการตีความการทำให้กระจ่างการเงียบการให้กำลังใจการให้ข้อมูลการสรุปความเป็นต้นนะครับครับก็เป็นเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการปรึกษาแบบ

ึดบุคคลเป็นศูนย์กลางอยากให้นักศึกษาเนี่ยได้กลับไปทบทวนในเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับนักศึกษาต่อไปเราจะมาดูทฤษฎีการปรึกษาแบบ Guest Talk หรือ Guest Talk Counseling นะครับผู้ริเริ่มทฤษฎีคือเฟเดริกเอสเพลเป็นจิตแพทย์ชาวเยอรมันนะครับสำหรับมุมมองที่มีต่อมนุษย์ตามทฤษฎีนี้ทฤษฎีนี้มีมุมมองต่อมนุษย์ว่ามนุษย์เป็นองค์รวมโดยประกอบด้วยร่างกายอารมณ์ความคิดความรู้สึกและการรับรู้ซึ่งองค์ประกอบต่างๆเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันดังนั้นการที่จะเข้าใจมนุษย์จึงไม่สามารถเข้าใจแยกเป็นส่วนๆได้จะต้องเข้าใจในแบบภาพรวมทั้งหมดต่อมานะครับมองว่ามนุษย์เนี่ยมีความสามารถที่จะรับรู้ความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองซึ่งจะทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถเลือกตัดสินใจและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนเองได้นะครับมุมมองต่อมานะครับมองว่ามนุษย์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมการที่มนุษย์มีพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีเกิดจากการที่มนุษย์เนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายหลังดังนั้นถ้าจะเข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมที่มนุษย์ดำรงอยู่ด้วยมนุษย์สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการตัดสินใจหรือจากการแก้ไขปัญหาของตัวเองได้และมนุษย์สามารถที่จะเป็นอิสระจากอดีตที่ไร้สาระมีชีวิตอย่างสมบูรณ์กับเหตุการณ์ในปัจจุบันแนวคิดของทฤษฎีนี้มีหลากหลายแนวคิดด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละแนวคิดกันนะครับแนวคิดแรกเป็นแนวคิดเกี่ยวกับภาพและพื้นหรือ figure and ground นะครับคำว่า figure หรือภาพในที่นี้เนี่ยคือสิ่งที่มนุษย์เนี่ยให้ความสำคัญหรือให้ความสนใจนะครับส่วนพื้นหรือ ground เนี่ยคือสิ่งที่อยู่โดยรอบภาพโดยที่มนุษย์เนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักนะครับหรือไม่ได้มีการตอบสนองทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนภาพให้เป็นพื้นหรือพื้นให้เป็นภาพได้ดังนั้นผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยจะทำหน้าที่ช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยสามารถแยกแยะได้ระหว่างภาพและพื้นนะครับให้มองเห็นว่าอะไรเนี่ยคือภาพหรือความต้องการโดยแท้จริงและอะไรคือพื้นในสิ่งที่จะช่วยให้ภาพเนี่ยเด่นชัดขึ้นบางครั้งสิ่งที่ผู้รับบริการเนี่ยให้ความสนใจหรือให้ความใส่ใจเนี่ยถ้านำมาซึ่งความเครียดความวิตกกังวลผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยผู้รับบริการเนี่ยให้เปลี่ยนความสนใจนั้นเป็นสนใจในสิ่งอื่นที่จะช่วยให้เกิดความสบายใจขึ้นได้ต่อมาแนวคิดเกี่ยวกับองค์รวมหรือ holistic นะครับแนวคิดนี้นะครับสำหรับทฤษฎีการปรึกษาแบบ Gestalt มองว่าจิตใจและร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ดังนั้นเวลาจะเข้าใจถึงตัวมนุษย์นั้นเนี่ยจะต้องเข้าใจทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันนอกจากนั้นนะครับมนุษย์เองเนี่ยก็ไม่สามารถแยกจากสิ่งแวดล้อมได้การที่จะเข้าใจพฤติกรรมของผู้รับบริการเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้าใจสิ่งแวดล้อมที่ผู้รับบริการเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ด้วยแนวคิดต่อมานะครับเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการตระหนักรู้หรือ awareness นะครับแนวคิดนี้เนี่ยเชื่อว่ามนุษย์มีสติรับรู้ความคิดความรู้สึกและการกระทำของตนเองท่ามกลางสิ่งแวดล้อมหรือสภาพการต่างๆทั้งนี้การที่มนุษย์จะพัฒนาตัวเองให้เจริญงอกงามเนี่ยมนุษย์จำเป็นที่จะต้องตระหนักรู้ถึงความต้องการของตนเองมีสติรู้ตัวที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมการตระหนักรู้ตามทฤษฎีของเกสตอร์เนี่ยประกอบด้วย1ตระหนักรู้ความรู้1ตระหนักรู้ความรู้สึกและการกระทำของตนเอง2ตระหนักรู้อารมณ์ความรู้สึกทางกายของตนเอง3ตระหนักรู้ความต้องการหรือความปรารถนาของตนเอง4ตระหนักรู้เกี่ยวกับค่านิยมการประเมินประสบการณ์ของตนเองรวมถึงการให้คุณค่ากับผู้อื่นดังนั้นสิ่งที่ผู้ให้คำปรึกษาจะช่วยได้คือช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยเกิดการตระหนักรู้ในตนเองทั้งความคิดความรู้สึกการกระทำรวมไปถึงความต้องการและความปรารถนาของตนเองและรับรู้ในค่านิยม

แนวคิดต่อมานะครับเป็นแนวคิดสภาวะปัจจุบันหรือ The Now ทฤษฎีเกสตอร์เนี่ยมีความเชื่อว่าปัจจุบันนั้นนะเป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อดีตเป็นสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วส่วนอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจึงเน้นที่นี่และเดี๋ยวนี้หรือ Here and Now ดังนั้นการที่มนุษย์จะดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจำเป็นต้องใช้พลังที่มีอยู่ไปกับปัจจุบันมากกว่าหวนคิดคำนึงถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือกังวลใจกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงซึ่งหากมนุษย์สามารถอยู่กับปัจจุบันได้ก็จะดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพตรงตามสภาพความเป็นจริงและสามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่หน้าที่ของผู้ให้คำปรึกษาคือช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาเนี่ยที่เขาหวนคิดคำนึงถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วทำให้เกิดความเศร้าใจเสียใจหรือกังวลใจกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงให้เขากลับมาอยู่กับปัจจุบันรับรู้ปัจจุบันแล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแนวคิดต่อมานะครับแนวคิดธุรกิจที่ค้างๆหรือ unfinished business นะครับเกสตอร์เชื่อว่าความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองและความรู้สึกที่ไม่ได้รับการแสดงออกมาเช่นความไม่พอใจความโกรธความเกลียดความเจ็บปวดความวิตกกังวลความเสียใจความรู้สึกผิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับความทรงจำของตัวบุคคลซึ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ค้างๆในใจของบุคคลได้ความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่ได้มีการระบายออกมาเนี่ยมันจะคอยทิ่มแทงรบกวนจิตใจของบุคคลนั้นตลอดเวลาแต่หากได้ระบายออกมาเนี่ยก็จะทำให้ผู้รับบริการเนี่ยรับรู้ตนเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับสิ่งที่ค้างๆหรือจัดการกับความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นได้ดังนั้นผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยจะต้องช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยตระหนักรู้ว่ามีสิ่งใดบ้างที่ติดค้างอยู่ในใจนะครับแล้วก็ช่วยให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสได้ระบายสิ่งที่ติดค้างในใจนั้นออกมาต่อมานะครับสำหรับบทบาทของผู้ให้คำปรึกษาตามทฤษฎีเกสตอร์นะครับการให้คำปรึกษาแบบเกสตอร์เนี่ยผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยจะมีบทบาทในการช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยเกิดการตระหนักรู้ในตนเองในภาวะปัจจุบันที่นี่และเดี๋ยวนี้สามารถค้นพบว่าตัวเองมีความสามารถในการที่จะแก้ไขปัญหาได้หรือสามารถที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเองสามารถที่จะจัดระบบชีวิตของตัวเองได้ส่งเสริมให้ผู้รับบริการเนี่ยจัดการกับสิ่งที่ค้างๆในใจและพิจารณาตนเองอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงนะครับต่อมาสำหรับเป้าหมายของการให้คำปรึกษาตามแนวเกสตอร์นะครับเป้าหมายของทฤษฎีนี้เนี่ยเพื่อจะช่วยผู้รับบริการเนี่ยให้มีวุฒิภาวะเกิดการพัฒนาตนเองสามารถพึ่งพาตนเองมากกว่าการพึ่งพาผู้อื่นนะครับมีสติรับรู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังคิดรู้สึกหรือกระทำอะไรอยู่ในปัจจุบันขณะนะครับช่วยให้อยู่ในโลกของความเป็นจริงรู้จักควบคุมตนเองสามารถปรับตัวต่อสภาพการที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลได้รู้จักคิดอย่างรอบคอบสามารถตัดสินใจกับสภาพการต่างๆตลอดจนช่วยให้สามารถจัดการกับความรู้สึกที่ค้างๆในใจได้อย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในส่วนของเทคนิคในการให้คำปรึกษาทฤษฎีการให้คำปรึกษาแบบเกสตอร์จะมีเทคนิคในการปรึกษาอยู่หลากหลายเทคนิคด้วยกันส่วนใหญ่ในการให้คำปรึกษานั้นเนี่ยจะเน้นที่จะช่วยให้เหลือผู้รับบริการเนี่ยให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเองนะครับสามารถจัดการกับสิ่งที่ค้างๆในใจได้อย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์เทคนิคที่กล่าวถึงเนี่ยได้แก่เทคนิคที่นี่และเดี๋ยวนี้เทคนิคการใช้คำถามอะไรอย่างไรแทนคำว่าทำไมการอยู่กับความรู้สึกการใช้สรรพนามแทนตัวเองความรับผิดชอบต่อตนเองการเปลี่ยนประโยคคำถามให้เป็นประโยคบอกเล่าเทคนิคเก้าอี้ว่างเปล่าการทำให้บุคคลมองสองด้านจากการพูดโต้ตอบการแสดงพฤติกรรมตรงข้ามการกล่าวโทษผู้อื่นการซ้อมบทบาทการจินตนาการการแสดงบทบาทสมมุติ

0: และการอ่านภาษากายเป็นความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการปรึกษาแบบเกสตอลต์นะครับครูก็อยากขอให้นักศึกษาเนี่ยได้กลับไปทบทวนเอกสารความรู้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพิ่มเติมสวัสดีครับต่อไปจะเป็นกรณีตัวอย่างของการปรึกษาแบบเกสตอลต์นะครับกรณีตัวอย่างนี้ผู้รับบริการเป็นนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาจิตวิทยามีความขัดแย้งทางจิตใจระหว่างความเป็นตัวของตัวเองกับการตามใจพ่อแม่กรณีนี้ผู้ให้คำปรึกษาจะต้องช่วยผู้รับบริการให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเองและยุติความรู้สึกที่ค้างในใจซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นเรามาดูกรณีตัวอย่างกันนะครับมาพบครูวันนี้มีเรื่องอะไรอยากเล่าให้ครูฟังบ้างล่ะ
1: คือหนูรู้สึกไม่ค่อยสบายใจค่ะ
0: เรื่องอะไรพอเล่าให้ฟังได้ไหม
1: คือหนูรู้สึกว่าการเรียนในสาขานี้ไม่ดีเท่าที่ควรสำหรับหนูแต่หนูก็พยายามแล้วการเรียนในสาขานี้มันยากจริงๆค่ะ
0: ไหนหนูลองพูดประโยคสุดท้ายอีกครั้งได้ไหมโดยใช้คำว่าหนูเป็นประธานของประโยค
1: หนูรู้สึกว่าการเรียนในสาขานี้มันยากจริงๆค่ะ
0: พูดแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้าง
1: รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยค่ะเกรดของหนูตกลงเรื่อยๆทั้งๆที่หนูก็พยายามตั้งใจเรียนแล้ว
0: โอเคละหนูลองเล่ารายละเอียดให้ครูฟังหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: คือหนูพยายามตั้งใจอ่านหนังสือทบทวนเนื้อหาต่างๆหลังเลิกเรียนแต่ก็ไม่ได้ผลหนูก็ไม่เข้าใจมันอยู่ดีค่ะ
0: เหมือนกับว่าใจหนึ่งเนี่ยก็อยากจะเรียนอยากจะทำผลงานให้ออกมาดีใช่ไหมส่วนอีกใจหนึ่งเนี่ยก็คือเบื่อไม่อยากจะเรียนมันไม่ชอบเรียนสาขานี
1: ้ใช่ค่ะ
0: เอาละงั้นเดี๋ยวครูอยากให้หนูเนี่ยลองยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาสินะครับก็ให้มือด้านซ้ายเนี่ยเป็นส่วนที่หนูอยากเรียนอยากตั้งใจทำให้ผลการเรียนออกมาดีส่วนมือข้างขวาเนี่ยเป็นสิ่งที่หนูไม่ชอบกับการเรียนสาขานี้หนูเบื่อมันหนูไม่อยากจะเรียนมันลองใช้มือทั้งสองข้างเนี่ยพูดโต้ตอบกันดูนะอาจจะเริ่มจากข้างซ้ายก่อนว่าหนูพยายามแล้วหนูตั้งใจเรียนออกมาดีแล้วแล้วก็มือข้างขวาเนี่ยก็พูดโต้ตอบกลับไป
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคงั้นลองเริ่มดู
1: ถ้าเธอยังขี้เกียจอยู่ไม่ตั้งใจเรียนแบบนี้เกรดเธอก็จะตกและเธอก็ต้องเรียนซ้ำเธอพยายามให้ฉันเรียนในสิ่งที่ฉันไม่ถนัดถ้าเธอไม่ยุ่งกับฉันฉันอาจจะเรียนได้ดีกว่านี้ตั้งใจเรียนกว่านี้เธอรู้ว่าเกรดของเธอกำลังจะตกเธอจะทำยังไงถ้าเธอยังขี้เกียจอยู่แบบนี้และถ้าฉันไม่เตือนเธอเธอคงเลือกทำในสิ่งที่ดีไม่ได้สิ่งที่เธอเตือนมันก็เหมือนกับที่แม่เคยเตือนฉันอย่างน้อยๆแม่เขาก็เป็นห่วงอนาคตของเธอนั่นก็จริงแต่อนาคตของฉันฉันควรมีสิทธิ์เลือกเองไม่ใช่หรอไม่ใช่แม่บังคับให้ฉันเลือกในสิ่งที่ฉันไม่ชอบฉันว่าเธอคงที่ไม่คิดที่จะไม่เรียนแน่ๆดังนั้นเธอควรจะตั้งใจเรียนกว่านี้นั่นก็เหมือนกับสิ่งที่แม่เตือนฉัน
0: เอาละครับหนูลองบอกครูซิว่าตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง
1: รู้สึกว่าหนูเข้าใจตัวเองแล้วค่ะว่าหนูต้องการอะไรหนูควรจะเอาใจใส่กับการเรียนมากกว่านี้ค่ะ
0: ดีแล้วนะหนูก็รับรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของหนูและหนูก็รู้ว่าหนูเนี่ยต้องการอะไรนะทีนี้เนี่ยครูอยากให้หนูเนี่ยหันมาพูดกับคุณแม่ของหนูบ้างหนูลองลากเก้าอี้ตัวนั้นมาสิสมมติว่าเก้าอี้ตัวนี้นะมีคุณแม่หนูนั่งอยู่หนูรู้สึกยังไงกับคุณแม่คิดยังไงกับเขาอยากจะบอกกับเขาว่ายังไงนะให้หนูเนี่ยพูดไปที่เก้าอี้ตัวนี้นะเหมือนกับที่คุณแม่นั่งอยู่และหลังจากที่หนูพูดจบแล้วเนี่ยครูอยากให้หนูเนี่ยย้ายมานั่งที่เก้าอี้ตัวนี้หนูลองนึกดูซิว่าถ้าเป็นแม่เนี่ยแม่เขาจะพูดโต้ตอบกับหนูยังไงนะครับและหลังจากพูดเสร็จเนี่ยหนูก็ย้ายกลับมานั่งที่เดิมเป็นตัวหนูเองพูดกับคุณแม่อีกครั้งนึงนะเป็นการพูดคุยโต้ตอบระหว่างตัวหนูกับคุณแม่นะสลับไปสลับมาตรงนี้หนูพอเข้าใจไหม
1: เข้าใจค่ะ
0: ถ้าเข้าใจเนี่ยลองทำดูซิ
1: แม่คะหนูอยากเรียนในสิ่งที่หนูชอบหนูถนัดบ้างแต่แม่อยากให้หนูมีอนาคตที่ดีไม่ต้องลำบากเหมือนพ่อกับแม่แต่หนูพยายามแล้วค่ะแม่หนูไม่ชอบและหนูก็ไม่ถนัดจริงๆแม่อยากให้หนูอดทนและพยายามขึ้นอีกนิดเพื่อตัวหนูเองและเพื่อพ่อกับแม่ด้วยหนูอยากเป็นตัวเองบ้างหนูอยากเรียนในสิ่งที่หนูชอบหนูถนัด ม่ใช่เรียนในสิ่งที่พ่อกับแม่คาดหวังให้หนูเรียนหนูจะไม่ยอมเลือกเรียนตามใจพ่อกับแม่อีกแล้วหนูไม่ถนัดจริงๆค่ะ
0: เดี๋ยวครูอยากให้หนูเนี่ยพูดประโยคสุดท้ายอีกครั้งได้ไหม
1: หนูจะไม่ยอมเลือกเรียนตามใจพ่อกับแม่อีกแล้วค่ะ
0: ใครนะเป็นคนที่อยากให้หนูเรียนในสาขานี
1: ้พ่อกับแม่ค่ะ
0: ตอนนี้หนูมีอะไรอยากจะบอกกับคุณแม่อีกไหม
1: ไม่มีแล้วค่ะ
0: แล้วตอนนี้หนูรู้สึกยังไงบ้าง
1: รู้สึกโล่งรู้สึกเป็นอิสระแต่ก็ยังรู้สึกผิดอยู่เล็กน้อยค่ะ
0: แล้วในส่วนของร่างกายล่ะรู้สึกยังไง
1: รู้สึกโล่งผ่อนคลายเหมือนกับว่าหนูไม่ต้องต่อสู้กับตัวเองอีกแล้วรู้สึกพอใจที่ได้เป็นตัวของตัวเองหนูอยากทำให้พ่อแม่ภูมิใจนะคะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ค่ะ
0: ดีแล้วล่ะครูรู้สึกว่าหนูเนี่ยได้มีโอกาสปลดปล่อยความรู้สึกภายในใจที่มีต่อคุณแม่เนาะต่อไปเนี่ยหนูคงมีโอกาสได้พูดคุยกับแม่โดยตรงนะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะครูคิดว่าเราค่อยเจอกันอีกทีในสัปดาห์หน้าให้หนูไปเรียนหนังสือก่อนนะสัปดาห์หน้าสะดวกไหมในการมาพบกับครู
1: สะดวกค่ะ
0: ครับงั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเจอกันนะจากกรณีตัวอย่างที่ได้ชมไปจะเห็นได้ว่าผู้รับบริการประสบความขัดแย้งภายในระหว่างบทบาทที่เป็นค่านิยมภายนอกกับบทบาทที่เป็นความต้องการภายในของตัวเองผู้ให้คำปรึกษาจะใช้เทคนิคการทำให้บุคคลมองสองด้านจากการพูดโต้ตอบเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความกระจ่างในความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองความวิตกกังวลหรือความขัดแย้งในใจก็จะค่อยๆจางหายไปจนสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางที่ตนต้องการได้อย่างแท้จริงโดยไม่รู้สึกว่ามีคนมาคอยบงการนอกจากนั้นผู้รับบริการยังมีสิ่งที่ค้างในใจกับมารดาผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยจะใช้เทคนิคเก้าอี้ว่างเปล่าให้ผู้รับบริการเนี่ยสนทนาประเด็นที่ค้างในใจกับมารดาเพื่อจัดการกับความรู้สึกเหล่านั้นให้เสร็จสิ้นลง

0: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
1: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
2: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
4: ว้าว
5: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
6: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร

0: 0818-704-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านค่ะอาจารย์ดร.พิชญาชวากรจากสาขาวิทยาการจัดการค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะการวิจัยและการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยจริงๆมันก็มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันนะคะก่อนอื่นเราไปดูความหมายของการวิจัยนะคะความหมายของการวิจัยก็สามารถสรุปออกมาเป็นประเด็นที่สำคัญได้3ประการด้วยกันนะคะในประเด็นแรกนะคะการวิจัยเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆนะคะส่วนที่2นะคะแน่นอนว่าการวิจัยเป็นการแสวงหาด้วยวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์คำว่าด้วยวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ก็คือวิธีการที่เป็นระบบระเบียบแบบแผนนั่นเองนะคะส่วนที่3นะคะความหมายของการวิจัยก็คือเป็นการแสวงหาที่มีจุดหมายนะคะที่ต้องการอธิบายปรากฏการณ์นั้นๆ นะคะทีนี้เรามาดูความหมายของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์กันบ้างเราทราบไปแล้วว่าการวิจัยคืออะไรนะคะทีนี้ลองมาเชื่อมโยงกับแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของเรากันดูบ้างนะคะความหมายของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงนะคะเกี่ยวกับปรากฏการณ์ด้านการบริหารกิจการสาธารณะด้วยวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะยังเป็นการศึกษานะคะเพื่อให้พบข้อเท็จจริงนะคะโดยต้องเป็นปรากฏการณ์นะคะเน้นว่าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของภาครัฐนะคะและแน่นอนว่าเมื่อเป็นการวิจัยก็ต้องทำอย่างมีระบบระเบียบแบบแผนนะคะตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นเองทีนี้นะคะเราลองมาดูต่อไปนะคะว่าวัตถุประสงค์ของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์สามารถสรุปได้อะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยนะคะการวิจัยมีอยู่2ประเภทการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์นะคะมาดูอันแรกกันก่อนการวิจัยพื้นฐานนะคะก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ยกตัวอย่างตรงนี้นะคะก็เช่นทฤษฎีการจัดการทางวิทยาศาสตร์ของเฟรเดริกเทเลอร์เนาะเดี๋ยวถ้าได้เรียนก็จะได้คุ้นเคยกันนะคะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีที่เป็นทฤษฎีใหม่นะคะเพื่อสร้างองค์ความรู้นั่นเองส่วนที่2ก็คือเพื่อพัฒนาองค์ความรู้นะคะเมื่อการเวลาเปลี่ยนแปลงไปบริบทและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปก็แน่นอนว่าเราจะต้องพัฒนาองค์ความรู้หรือทฤษฎีเดิมนะคะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ที่2ของการวิจัยพื้นฐานนะคะคือการพัฒนาองค์ความรู้นั่นเองและแน่นอนว่านะคะวัตถุประสงค์ที่3ก็คือการพิสูจน์ทฤษฎีและหลักการหรือกฎเกณฑ์ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยพื้นฐานนะคะทีนี้มาดูที่การวิจัยประยุกต์กันบ้างนะคะเพื่อองค์การตรงนี้คืออะไรนะคะแน่นอนว่าถ้าเชื่อมโยงกับศาสตร์ของรัฐประศาสนศาสตร์ตรงนี้ก็คือองค์การภาครัฐนะคะให้สามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนโยบายของฝ่ายการเมืองหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะหรือจะเป็นการวิจัยเพื่อการบริหารตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยนะคะผู้บังคับบัญชานะคะในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เป็นการวิจัยเชิงพฤติกรรมองค์กรนั่นเองนะคะส่วนที่3นะคะเพื่อผู้รับบริการในศาสตร์ของรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยผู้รับบริการของเรานะคะก็คือประชาชนนะคะแน่นอนว่าการวิจัยประยุกต์ตรงนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนนะคะแล้วก็นำข้อคิดเห็นของประชาชนมาปรับปรุงนโยบายสาธารณะของภาครัฐนั่นเองนะคะส่วนที่4นะคะเพื่อผู้ปฏิบัติงานตรงนี้ก็คือข้าราชการแล้วก็คนอยู่ในองค์กรภาครัฐนะคะให้มีความพึงพอใจมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างต่อมานะข้อแรกเลยนะคะความสำคัญในเชิงวิชาการก็แน่นอนว่านะคะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆและทดสอบองค์ความรู้ที่สำคัญนะคะในความสำคัญในทางปฏิบัตินะคะของการวิจัยทางรัฐประศาสน

ศาสตร์นะคะข้อแรกเลยเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจนะคะทําให้ภาครัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะของการจัดการภาครัฐหรือว่านโยบายสาธารณะเนี่ยสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะคะ2เลยนะคะช่วยในการติดตามปรับปรุงแก้ไขปัญหานะคะปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมของข้าราชการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนั่นเองนะคะทีนี้มาดูการวิจัยและการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ภาคสรุปนะคะที่อาจารย์ได้กล่าวไปทั้งหมดเราจะเห็นว่าการวิจัยเนี่ยมันมีหลักการสำคัญนะคะคือต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบวิธีที่แน่นอนนะคะเพื่อให้ได้ความจริงที่เป็นความจริงแท้นะคะเมื่อนำการวิจัยมาบวกกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ก็คือกับความพยายามในการค้นหาข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของภาครัฐหรือการบริหารรัฐกิจเองนะคะดิฉันดร.พิชยาชวากรนะคะจากสาขาวิทยาการจัดการค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะเรามาดูกันก่อนนะคะในประเภทแรกเนาะก็จะใช้การจำแนกนะคะโดยใช้เกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ก็จะสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะคือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินะคะและก็การวิจัยทางสังคมศาสตร์ยกตัวอย่างนะคะการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเช่นอะไรนะคะสาขาวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะนะคะการวิจัยพวกนี้เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินั่นเองนะคะส่วนการวิจัยทางสังคมศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของเราก็ถือเป็นหนึ่งในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์มนุษยวิทยารัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการวิจัยปรากฏการณ์ทางสังคมนะคะที่จัดอยู่ในประเภทของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ด้วยเนาะทีนี้นะคะมาดูการจำแนกโดยใช้เกณฑ์ตามวัตถุประสงค์นะคะส่วนที่2เนี่ยเราก็สามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะคือการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ส่วนแรกอาจารย์จะพูดถึงการวิจัยพื้นฐานก่อนนะคะการวิจัยพื้นฐานนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะจำแนกอีกเป็นแยกย่อยลงไปนะคะเช่นจำแนกตามประเภทการวิจัยนะคะได้แก่การวิจัยเชิงทดลองแท้การวิจัยเชิงกึ่งทดลองนะคะและการวิจัยเชิงไม่ทดลองนักศึกษาลองทายกันสิว่าการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยจัดอยู่ในประเภทไหนนะคะอาจารย์เฉลยให้เนาะการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยจัดอยู่ในประเภทของการวิจัยเชิงไม่ทดลองนะคะต่อไปนะคะก็คือเป็นการวิจัยจำแนกตามวัตถุประสงค์ในการศึกษานะคะก็ได้แก่การวิจัยบุกเบิกนะคะการวิจัยพรรณนาและการวิจัยเชิงอธิบายนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการจำแนกตามสถานที่การดำเนินการวิจัยนะคะเช่นในห้องทดลองหรือวิจัยภาคสนามการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ส่วนมากนะคะก็จะเป็นการวิจัยจากเอกสารหรือไม่ก็เป็นการวิจัยภาคสนามนั่นเองนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่สายวิทยาศาสตร์นะคะเราเป็นสายสังคมเราจึงเน้นการศึกษาวิจัยจากภาคสนามมากนะคะต่อมานะคะเป็นการจำแนกลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณถ้านักศึกษาได้เรียนรู้ต่อไปเนาะ2คำนี้ก็จะเป็นคำที่ได้เห็นบ่อยมากๆนะคะในการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์คือการวิจัยเชิงคุณภาพหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า qualitative research นะคะแล้วก็การวิจัยเชิงปริมาณ quantitative research นั่นเองนะคะซึ่งถือเป็นการจำแนกตามลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะต่อมานะคะยังคงอยู่ในการจำแนกประเภทนะคะโดยใช้เกณฑ์ตามวัตถุประสงค์นะคะเราก็จะมาดูการวิจัยเชิงประยุกต์กันบ้างในสไลด์ที่แล้วเนาะอาจารย์อธิบายให้ฟังเกี่ยวกับการวิจัยพื้นฐานไปแล้วนะคะเรามาต่อกันที่การวิจัยประยุกต์ในการแบ่งประเภทของการวิจัยประยุกต์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นนะคะการวิจัยและพัฒนานะคะหรือว่า research and development นะคะการวิจัยเชิงสำรวจการวิจัยเชิงนโยบายนะคะการวิจัยประเมินการวิจัยผ่านเครือข่ายสารสนเทศและการวิจัยในสถานที่ทำงานนะคะตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็ขออนุญาตยกตัวอย่างสักเล็กน้อยนะคะในส่วนของการวิจัยและพัฒนาตรงนี้เนี่ยที่อาจจะคุ้นหูคุ้นตากันดีนะคะก็เช่นการวิจัยและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อ

ให้ products หรือว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมีการพัฒนาต่อเนื่องเป็นต้นนะคะส่วนการวิจัยเชิงประเมินแน่นอนว่าในสายของรัฐประศาสนศาสตร์ของเราเนี่ยการวิจัยเชิงประเมินก็เช่นประเมินผลความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการจัดการนโยบายสาธารณะเป็นต้นนะคะจะสังเกตได้ว่าการวิจัยเชิงประยุกต์เนี่ยผลวิจัยของมันเนี่ยจะนำมาเพื่อประกอบการทำงานนะคะเพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะจะไม่ใช่การวิจัยเชิงพื้นฐานซึ่งเป็นการสร้างหรือพัฒนาทฤษฎีเนาะการวิจัยเชิงประยุกต์จะเน้นนะคะนำผลของมันมาใช้ประโยชน์ในการทำงานมากกว่านะคะต่อมานะคะเรามาถึงการจำแนกประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์อีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งก็คือจำแนกตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือการวิจัยเอกสารและการวิจัยจากสนามนะคะตรงนี้เนี่ยการวิจัยเอกสารเช่นอะไรนะคะการศึกษาจากบันทึกหนังสือหรือตำราหรือข้อมูลที่ได้ศึกษามีคนทำไว้แล้วนะคะส่วนการวิจัยภาคสนามเนี่ยก็จะเป็นการเก็บข้อมูลในระดับของปฐมภูมินะคะเช่นการแจกแบบสอบถามการสังเกตนะคะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องลงไปเก็บข้อมูลใหม่ด้วยตัวเองนะคะค่ะทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าองค์ประกอบหลักที่เป็นพื้นฐานของการวิจัยนะคะทางรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างองค์ประกอบแรกเลยนะคะก็คือทฤษฎีนะคะทฤษฎีแน่นอนว่าเราจะทำวิจัยเนี่ยเราไม่มีทฤษฎีเป็นตัวตั้งต้นเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะยกตัวอย่างทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ก็เช่นนะคะทฤษฎีการจัดการภาครัฐแนวใหม่เป็นต้นนะคะอันนี้เนาะก็จะเป็นทฤษฎีที่เราต้องใช้นะคะในการตั้งต้นนะคะในการดำเนินการวิจัยของเรานะคะอันที่สองนะคะก็จะเป็นระเบียบวิธีวิจัยไม่ว่าเราจะเลือกดำเนินวิธีวิจัยทางปริมาณหรือว่าทางคุณภาพนะคะแต่ละวิธีการเก็บข้อมูลเนี่ยเขาเรียกว่าระเบียบวิจัยนะคะต้องเป็นขั้นตอนเป็นระบบนะครับอันนี้จึงถือได้ว่าเป็นการวิจัยที่เป็นมาตรฐานนะคะก็คือระเบียบวิธีวิจัยนั่นเองนะคะส่วนที่3คือสถิติศาสตร์นะคะในส่วนของสถิติศาสตร์เนี่ยเราก็จะใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยนะคะดังนั้นนะคะโดยสรุปนักศึกษาต้องจำไว้นะคะว่าองค์ประกอบหลักของการวิจัยคือทฤษฎีนะคะซึ่งต้องมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบระเบียบหรือที่เราเรียกว่าระเบียบวิธีวิจัยนั่นเองนะคะก่อนว่าสถิติศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราช่วยประเมินผลการวิจัยได้อย่างแม่นยำและก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะโดยสรุปนะคะประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์จากสไลด์ที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่ามันสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะแบ่งตามหลักของการวิจัยพื้นฐานนะคะหรือการวิจัยประยุกต์แต่ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยประเภทอะไรนะคะก็จะต้องมีระเบียบวิธีวิจัยที่ทำอย่างเป็นขั้นตอนนะคะตรงนี้ก็จะทำให้ผลของการวิจัยนั้นถูกต้องชัดเจนแล้วก็น่าเชื่อดิฉันนะคะดร.พิชชาชวากรนะคะจากสาขาวิทยาการจัดการนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะในส่วนแรกนะคะเราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าการวิจัยตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีจุดเริ่มต้นนะคะหรือว่าขั้นตอนแรกเนี่ยมาจากการสังเกตนะคะปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะและนำมาสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือการตั้งสมมุติฐานนะคะและนำไปสู่การพยากรณ์และทดสอบสมมุติฐานนั้นเพื่อที่จะสรุปออกมาเป็นทฤษฎีนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือความพยายามและกระบวนการในการแสวงหาองค์ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นความพยายามในการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆนั่นเองเรามาดูแผนภาพนะคะที่จะอธิบายเนาะวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเป็นการสังเกตนะคะเริ่มต้นที่การสังเกตนะคะปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะหรืออาจจะเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมก็ได้นะคะหลังจากที่เราสังเกตแล้วเนี่ยเราก็หาความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์ต่างๆนะคะและสร้างออกมาเป็นสมมุติฐานนะคะหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าไฮโปทีซิสนะคะพอเราได้สมมุติฐานแล้วนะคะเราก็จะต้องทำการ
ทดสอบสมมุติฐานนั้นนะคะเพื่อสร้างเป็นทฤษฎีในกรณีที่สมมุติฐานเนี่ยทดสอบแล้วผ่านนะคะก็จะเกิดออกมาเป็นทฤษฎีใหม่นะคะแต่ถ้าในกรณีที่การทดสอบสมมุติฐานนั้นล้มเหลวนะคะเราก็จะต้องนำไปสู่การทดสอบใหม่หรือการตั้งสมมุติฐานใหม่นั่นเองโดยวัตถุประสงค์หลักนะคะของกระบวนการทั้งหมดก็คือความพยายามในการพยากรณ์นะคะอธิบายและก็ทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะหรือปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงนะคะซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เชื่อถือได้นั่นเองนะคะคำว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตรงนี้นะคะหมายความว่าวิธีการได้มาแสวงหาซึ่งความรู้ความจริงอย่างเป็นระบบระเบียบนะคะแน่นอนว่าถ้านำมาเชื่อมโยงสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถผลิตออกมาได้นะคะซึ่งทฤษฎีทางการบริหารรัฐกิจนะคะทางการบริหารงานภาครัฐที่เป็นข้อมูลซึ่งเชื่อถือได้และนำไปใช้ต่อได้อย่างเป็นประโยชน์นะคะต่อมานะคะเรามาดูวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะพูดถึงนะคะในเรื่องของการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณแน่นอนว่าการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยก็เป็น2เขาเรียกว่าระเบียบวิธีวิจัยที่ฮอตฮิตมากๆเลยนะคะถ้านักศึกษาได้เรียนต่อไปในอนาคตนะคะก็จะคุ้นเคยกับ2คำนี้เป็นอย่างดีนะคะเรามาดูกันนะคะว่าการวิจัยเชิงคุณภาพหรือ qualitative research นะคะกับการวิจัยเชิงปริมาณ quantitative research เนี่ยมีความแตกต่างกันในลักษณะขององค์ประกอบและแนวคิดพื้นฐานอย่างไรบ้างนะคะส่วนแรกเลยนะคะการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะแน่นอนว่าเป็นการวิจัยที่อาศัยวิธีการเชิงอุปนัยนะคะวิธีการเชิงอุปนัยคืออะไรนะคะคือวิธีการที่เรารวบรวมข้อเท็จจริงย่อยนะคะและสร้างเป็นข้อเท็จจริงที่ใหญ่ขึ้นมานะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าพื้นฐานหลักนะคะที่การวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยยึดถือนะคะต่อมานะคะการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยไม่มีทฤษฎีในขั้นต้นเริ่มแรกอันนี้นักศึกษาอย่างงนะคะถึงแม้ว่าการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์จะมีองค์ประกอบของทฤษฎีเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญแต่การวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยมักจะไม่เน้นตั้งทฤษฎีที่ตายตัวไว้ในขั้นเริ่มต้นนะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์หลักคือเราต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อสร้างเป็นข้อเท็จจริงหรือทฤษฎีในขั้นหลังสุดนั่นเองนะคะต่อมานะคะพอมันไม่มีทฤษฎีที่ฟิกซ์หรือว่าตายตัวในขั้นต้นเนี่ยมันก็จะไม่มีการวางกรอบสมมุติฐานที่ตายตัวเช่นกันนะคะจุดเด่นอีกข้อนึงของการวิจัยเชิงคุณภาพก็คือไม่มีการวางกรอบสมมุติฐานที่แน่นอนนะคะเป็นเพียงกรอบแบบชั่วคราวเท่านั้นส่วนสุดท้ายนะคะมีลักษณะเป็นบูรณาการนะคะไม่เน้นขั้นตอนอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นนะคะจุดเน้นของการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เรียกได้ว่าส่วนมากเลยนะคะหลายๆงานวิจัยเลยเนี่ยก็ใช้เชิงคุณภาพเหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูเชิงปริมาณกันบ้างนะคะ quantitative research แน่นอนว่าอาศัยวิธีการแบบนิรนัยนะคะวิธีการแบบนิรนัยเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีทฤษฎีตั้งต้นเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีพื้นฐานนะคะในการเริ่มดำเนินการวิจัยนะคะและแน่นอนว่ามีการตั้งสมมุติฐานที่ชัดเจนนะคะตัวอย่างของการวิจัยเชิงปริมาณก็เช่นนะคะการเขาเรียกว่าแจกแบบสอบถามออกไปนะคะแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาประมวลด้วยวิธีการทางสถิติศาสตร์เนาะคือการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยเขาจะเน้นวัดหรือประเมินค่าสิ่งต่างๆออกมาเป็นตัวเลขนะคะในขณะที่การวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยจะประเมินในลักษณะของความรู้สึกนะคะในสิ่งที่ไม่เป็นตัวเลขเนาะอันต่อไปนะคะของการวิจัยเชิงปริมาณก็คือแน่นอนว่าเน้นขั้นตอนในการทดสอบสมมุติฐานที่เคร่งครัดมากๆนะคะและก็เพื่อเป็นการยืนยันและพิสูจน์ทฤษฎีนั่นเองนักศึกษาจะเห็นได้ว่าใน2ส่วนนี้นะคะการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยมีความแตกต่างกันชัดเจนเนาะนะคะโดยการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยจะเน้นมากๆเลยนะคะในการตั้งทฤษฎีแล้วก็พิสูจน์ทฤษฎีตามสมมติฐานนั้นด้วยกระบวนการทางสถิตินะคะอันนี้ก็เป็นอธิบายคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับ2กระบวนการนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางคุณภาพโดยสรุปนะคะว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์กับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ย
เราก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบระเบียบนะคะองค์ประกอบที่สำคัญของการวิจัยไม่ว่าจะเป็นการวิจัยอะไรก็แล้วแต่นะคะจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะมีการทดสอบสมมติฐานในกรณีที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณนะคะแล้วก็ให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยที่เชื่อถือได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการผนวกวิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ร่วมกับการวิจัยทางรัฐศาสนศาสตร์ค่ะดิฉันอาจารย์ดร.พิชญาชวากรนะคะจากสาขาวิทยาการจัดการนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของภาพรวมของกระบวนการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ในส่วนแรกเลยนะคะเราก็มาดูในภาพรวมกันก่อนนะคะกระบวนการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยในอนาคตถ้านักศึกษามีโอกาสได้ทำวิจัยนะคะก็ต้องทราบไปเลยว่ามันประกอบไปด้วย3ขั้นตอนหลักใหญ่ๆนะคะในขั้นตอนแรกคือขั้นการเตรียมการวิจัยนะคะในขั้นตอนที่2คือขั้นตอนการดำเนินการวิจัยและในขั้นตอนสุดท้ายนะคะหรือขั้นตอนที่3เนี่ยก็เป็นขั้นในการนำเสนอผลการวิจัยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดนะคะแยกย่อยกันไปรายข้อขั้นเตรียมการวิจัยนะคะในขั้นแรกเลยก็จะเป็นการกำหนดปัญหาและทบทวนวรรณกรรมนะคะอันนี้มีความสำคัญมากนะคะเราจะศึกษาเรื่องอะไรในหัวข้ออะไรเราต้องระบุให้ชัดเจนนะคะและเมื่อเราทราบแล้วว่าเราจะศึกษาและทำวิจัยในเรื่องอะไรเนี่ยเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องทบทวนวรรณกรรมนะคะหรือศึกษางานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้เรามีองค์ความรู้ที่เพียงพอต่อการทำวิจัยในการวิจัยโดยปกตินะคะการทบทวนวรรณกรรมก็คือบทที่2ของเล่มวิจัยของเรานั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นส่วนที่ประกอบสร้างเนาะเขาเรียกว่าสมมติฐานนะคะในกรณีที่เราทำวิจัยเชิงปริมาณหรือทำให้เราเข้าใจภาพรวมของบริบทที่เราจะศึกษาในกรณีที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะต่อมาขั้นที่2นะคะคือขั้นตอนการออกแบบวิธีวิจัยนั่นเองในขั้นตอนนี้นะคะนักวิจัยทุกท่านนะคะจะต้องตัดสินใจว่าเราจะมีระเบียบวิธีการดำเนินวิจัยของเราอย่างไรนะคะข้อมูลที่เราต้องการจะเก็บเนี่ยเป็นข้อมูลประเภทไหนเหมาะกับวิธีวิจัยแบบไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายสาธารณะในกรณีนี้เนี่ยถ้ากลุ่มประชากรมันกว้างมากๆเราก็จะต้องดำเนินวิธีการวิจัยแบบเชิงปริมาณนะคะหรือถ้าเราต้องการศึกษาอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนอันนี้นะคะเป็นการวิจัยในลักษณะของคุณภาพนะคะดังนั้นเราต้องเลือกระเบียบวิธีวิจัยให้เหมาะสมกับหัวข้อและกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะขั้นต่อมานะคะเราต้องมาทำการกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะในขั้นตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราเลือกได้แล้วนะคะว่าเราจะทำวิจัยแบบไหนเราก็ต้องสโคปหรือว่าชี้ชัดลงมานะคะว่าประชากรและกลุ่มตัวอย่างของเราที่เราต้องการศึกษาเนี่ยเป็นกลุ่มไหนนะคะเราจะศึกษาประชากรทั้งหมดนะคะหรือจะทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานั่นเองตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพหรือการวิจัยเชิงปริมาณนะคะก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดกลุ่มประชากรให้ชัดเจนนะคะเพราะมันจะมีผลนะคะสำคัญมากๆต่อผลการวิจัยนะคะที่จะน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะขั้นสุดท้ายนะคะคือการจัดเตรียมและวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะตัดสินใจเลือกว่าเราจะเก็บข้อมูลด้วยวิธีไหนด้วยการสังเกตนะคะในกรณีที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพการสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะหรือถ้าเป็นในกรณีของการวิจัยเชิงปริมาณก็เช่นการแจกแบบสอบถามนะคะตรงนี้ก็คือการจัดเตรียมและวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลนั่นเองสรุปนะคะในขั้นของการเตรียมการวิจัยเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนด้วยกันอาจารย์ทวนให้เนาะขั้นแรกนะคะเป็นการกำหนดปัญหาและทบทวนวรรณกรรมขั้นต่อมานะคะขั้นที่2เป็นการออกแบบการวิจัยนะคะและขั้นที่3เป็นการกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างส่วนขั้นที่4นะคะเป็นการจัดเตรียมและวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลนั่นเองต่อมานะคะมาถึงขั้นที่2ที่เป็นกระบวนการที่สำคัญมากๆนะคะในการดำเนินการวิจัยคือนะคะขั้นดำเนินการวิจัยนะคะประกอบไปด้วย1 นะคะเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะฟังดูงงๆเนาะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังนะคะ
เช่นถ้าเราเก็บ

ข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะเราก็อาจจะไปสังเกตนะคะหรืออาจจะไปสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นการเก็บข้อมูลนะคะหรือแม้แต่จะเป็นการเก็บข้อมูลแบบเขาเรียกว่าทุติยภูมิก็ได้นะคะเป็นการเก็บข้อมูลผ่านเอกสารหรือบันทึกที่ทำเอาไว้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลมีหลายวิธีนะคะเราต้องเลือกให้เหมาะกับงานวิจัยของเรานะคะขั้นต่อมาคือการนำข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขั้นปฐมภูมิหรือทุติยภูมินะคะมาประมวลและวิเคราะห์นะคะตรงนี้เนี่ยแต่ละวิธีการทางการวิจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเชิงคุณภาพหรือปริมาณก็จะมีวิธีการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปนะคะยกตัวอย่างเช่นเนาะถ้าเป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนะคะก็จะเป็นการใช้สถิติศาสตร์เป็นหลักนะคะส่วนวิธีการเชิงคุณภาพเราก็มีวิธีการวิจัยที่รวบรวมข้อมูลที่เราศึกษามาเนี่ยกลั่นกรองออกมาให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเหมือนกันนะคะในขั้นสุดท้ายนะคะคือการสรุปผลการวิจัยขั้นนี้สำคัญมากๆนะคะเพราะเราต้องประมวลผลทั้งหมดที่เราศึกษาข้อมูลที่เราหาความเชื่อมโยงได้เนี่ยออกมาเป็นผลการวิจัยซึ่งผลการวิจัยจำเป็นมากๆที่จะต้องตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ครบถ้วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นความสำคัญนะคะของขั้นการดำเนินวิจัยซึ่งอาจารย์ทวนให้นะคะมี3ด้านด้วยกันนะคะคือด้านแรกเลยเนี่ยคือการเก็บรวบรวมข้อมูล2นะคะการประมวลผลวิเคราะห์นะคะและการสรุปผลการวิจัยนั่นเองต่อมานะคะแน่นอนว่าพอเราทำวิจัยเสร็จแล้วก็ต้องมีการนำเสนอนะคะขั้นการนำเสนอผลการวิจัยเนี่ยอาจจะนำเสนอในรูปแบบของรูปเล่มรายงานนะคะซึ่งต้องมีการจัดวางรูปเล่มที่เป็นมาตรฐานเป็นระบบระเบียบนะคะมีการอ้างอิงเอกสารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการนะคะถามว่าทำไมมันถึงสำคัญนะคะเพราะว่าผลการวิจัยนะคะจะนำไปสู่การพัฒนาที่ต่อเนื่องหลากหลายนะคะมีคนมากมายรออ่านงานวิจัยของเราอยู่นะคะดังนั้นการสรุปผลที่เป็นระบบระเบียบนำเสนออย่างเป็นขั้นตอนนะคะให้อ่านง่ายเข้าใจง่ายตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ผู้อ่านนะคะหรือผู้ที่มาศึกษางานวิจัยต่อจากเราเนี่ยมีความเข้าใจได้ตรงประเด็นกับสิ่งที่เราต้องการจะนำเสนอนะคะโดยสรุปนะคะภาพรวมของกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ก็ประกอบไปด้วย3ขั้นตอนหลักๆนะคะคือขั้นเตรียมการขั้นดำเนินการวิจัยและขั้นนำเสนอนะคะในทุกขั้นตอนจะต้องทำอย่างเป็นระบบระเบียบนะคะอาจารย์เน้นนะคะการวิจัยไม่ว่าจะเป็นการวิจัยอะไรนะคะจะต้องทำอย่างเป็นระบบระเบียบมีขั้นตอนนะคะและก็เป็นกระบวนการที่รอบคอบนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์เชื่อถือได้และก็เป็นคำอธิบายปรากฏการณ์ไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือในกรณีของรัฐประศาสนศาสตร์ก็คือปรากฏการณ์ทางการบริหารรัฐกิจนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเราวิจัยได้ดีนะคะผลวิจัยของเราก็จะสามารถอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยได้อย่างชัดเจนและถูกต้องขอบคุณค่ะ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้ค่ะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
5: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
6: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้

ต่อไปก็จะเป็นตอนที่2นะครับในเรื่องของการจัดเก็บกลุ่มของข้อมูลด้วยโครงสร้างเฉพาะนะครับถามว่ามีอะไรบ้างนะครับคือตรงเนี้ยไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเล่นกับไอ้ตัวข้อมูลที่เป็นลักษณะของพื้นฐานที่เป็นหน่วยเล็กแต่คราวนี้นะครับเราจะสนใจก็คือว่าเอาข้อมูลหน่วยเล็กๆเนี่ยประกอบกันนะครับเป็นข้อมูลที่เป็นลักษณะเป็นชุดของข้อมูลนะครับถามว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างให้เราเล่นนะครับก็จะมีข้อความอันนี้เราคุ้นเคยอยู่แล้วต่อไปที่2ก็คือ list นะครับแล้วก็ tuple นะครับหรือ untuple ก็ได้นะครับแล้วก็ set สุดท้ายก็จะเป็นประเภทข้อมูลที่เป็นชนิด dictionary นะครับชนิดของข้อมูลที่เป็นข้อความนะครับซึ่งเราคุ้นเคยนะข้อความก็คืออะไรครับมันประกอบด้วยตัวอักษรถูกไหมครับเรียงกันเห็นไหมครับนะอย่างเช่นเคสนี้นะครับนะข้อความคือ geeks for geeks นะครับนะจะเห็นว่าข้อความเนี้ยจริงๆแล้วมันประกอบด้วยอะไรครับก็คือตัวอักษรแต่ละตัวนะครับมาเรียงต่อกันนั่นเองซึ่งข้อความนะครับนะก็คือว่านะครับเวลามันมองเนี่ยนะครับนะอย่างเช่นเคสนี้นะครับมันจะมองว่าข้อความตัวแรกเนี่ยนะครับนะมันอยู่ที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ข้อความนี้นะครับมันจะเริ่มนะครับเวลาเราเก็บข้อมูลที่เป็นข้อความเริ่มตำแหน่งแรกของตัวอักษรก็คือตำแหน่งที่สูงนะครับนะสำหรับไอตัวภาษาไพทอนนะครับนะถ้าเป็นลักษณะของการจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบชุดนะครับหรือเก็บข้อมูลที่มันรวมกันหลายๆข้อมูลหลายๆตัวนะครับนะมันจะถือว่าข้อมูลตัวแรกเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่สูงนะครับไม่ใช่ตำแหน่งที่หนึ่งนะตำแหน่งที่สูงนะครับสูงแล้วก็เรียงต่อไปเรื่อยๆโอเคไหมครับนะในเคสนี้นะครับมีทั้งหมดนะครับ13ตัวฉะนั้นเนี่ย0จนถึง12เห็นไหมครับมี13ตัวนะนะครับนี่คือเวลาเรียงนะครับจาก0ถึง10 12นะครับแต่เราสามารถมองกลับได้นะครับมองกลับก็คือมองจากปลายทางขึ้นมาก่อนนะมองจากปลายทางนะปลายทางตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะถือว่าเป็นลบ1แล้วก็ลบลงมาเรื่อยๆโอเคไหมครับนะมอง2ทางนะมองไปมองกลับโอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนะไอตัวถามว่ามันมีอะไรเล่นบ้างสำหรับไอตัวข้อความก็คือปกติแล้วเนี่ยอยากจะรู้ว่าตำแหน่งที่5เป็นค่าอะไรหรือเป็นตัวอักษรเท่าไหร่นะเราสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้นะครับนะการเข้าถึงข้อมูลนะครับโดยใช้คำสั่งนะครับนะเห็นไหมครับไอตัวแปรนะครับนะตัวแปรนะครับแล้วก็มีเขี้ยวเห็นไหมครับเนี่ยไอตัวก้ามปูตัวนี้ครับก้ามปูตัวนี้นะข้างในจะมันบอกอินเด็กซ์อินเด็กซ์ก็คือตำแหน่งครับอย่างเช่น03 5อะไรเป็นต้น1 -3 อ่ะได้ลบได้ด้วยนะนอกจากนั้นนะครับยังสามารถ start stop แล้วก็ step ได้ด้วยนะครับก็คือความหมายคือสไลด์ครับผมเอาช่วงครับอันตรงนี้ความหมายก็คือเป็นช่วงนะผมจะเอานะครับข้อมูลตั้งแต่นะครับนะตำแหน่งที่4จนถึงตำแหน่งที่8อย่างเงี้ยโอเคมั้ยครับนะเราสามารถตัดเป็นช่วงได้โอเคมั้ยครับนะนะอย่างเช่นเคสนี้นะครับเห็นมั้ยครับสตริงนะครับข้อความนี้นะครับเก็บนะไอตัวแปร str ตัวนี้นะครับเก็บคำนี้นะเก็บคำนี้นะฉะนั้นพอคำเสร็จแล้วเนี่ยเราเริ่มเลยครับตัวแรกก็คือตัว m ใหญ่ถูกไหมครับก็คือ index ก็คือตัวตำแหน่งที่0สุดท้ายคือตำแหน่งที่15เห็นไหมครับนะถ้าเกิดว่าเราต้องการนะครับจะตำแหน่งแรกนะครับก็คือว่าตัวแปรนะครับนั้นนะซึ่งมันเก็บข้อมูล machine learning นะแล้วก็ตำแหน่งที่0เห็นไหมครับมีก้ามปูนะครับแล้วก็ใส่ตำแหน่ง0หรือ0ถึง4เห็นไหมครับตำแหน่งที่0ถึงตำแหน่งที่4นะครับอย่าลืมนะครับด้วยขั้นด้วยโคลอนนะครับตรงนี้นะหรือ0ถึง16แต่ว่ามันข้ามนะมันสเต็ปทีละ2นะก็คือตัว M ตัว C เห็นไหมครับนะแล้วก็วิ่งทีละ2เห็นไหมครับนะวิ่งนะครับจาก M นะครับนะแทนที่ว่ามันไปต่อตัว A ถูกไหมครับก็ข้ามนะข้ามไป2ก็คือไปถึงตัว4โอเคไหมครับไปถึงตัว I อย่างเงี้ยนะครับนะเหมือนกันนะครับตัวนี้ลบ1เห็นไหมครับลบก็คือมาจากหลังเห็นไหมครับนั่นคือตัว G นั่นเองนะครับนะโอเคไหมครับอ่ะพวกนี้เราลองไปเล่นดูนะครับต่อไปนะครับการเข้าถึงนะครับในรูปของการใช้คำสั่ง for นะครับ for เมื่อกี้ก็คือ loop ถูกไหมครับเวลาเราเข้าถึงตัวแปรประเภทข้อความเนี่ยนะครับเราต้องเข้าไปยังทุกค่าถูกไหมครับนะรอบที่1ก็คือไปตัวแรกก่อนรอบที่2ก็คือตำแหน่งที่2รอบที่3ตำแหน่งที่3เห็นไหมครับนี่คือเป็นการใช้ for loop นะครับกับไปตัวข้อมูลที่เป็นข้อความนะครับก็คือใช้คำสั่งคือ forนะ x ก็คือตัวเป็นตัวแปรอะไรก็ได้ in อันนั้นก็คือเป็นตัวแปรที่เก็บข้อ

ความหรือเป็นข้อความอย่างเช่นเคสนี้นะครับ for x นะครับ in banana banana เนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อความถูกไหมครับถามว่าเวลามันปริ้น x ผลลัพธ์มาเป็นอะไรครับมันก็เป็นอะไรครับตัว b ตัว a ตัว n ตัว a ตัว n ตัว a เห็นไหมครับนะก็คือเอาตัวอักษรแต่ละตัวมาปริ้นเรียงกันนั่นเองนะต่อไปการบวกครับการเชื่อมข้อความนะครับเวลาเอาข้อความมาต่อกันเนี่ยมันจะใช้ตัวบวกนะครับนะตัวบวกนะครับก็คือเอามาต่อกันโอเคไหมครับถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นจำนวนเต็มก็คือเอามา2บวก3เป็น5แต่ถ้าเกิดว่าเป็นข้อความเนี่ยมันเอามาต่อกันนะครับต่อไปการจัดรูปข้อความนะครับนะถ้าเกิดว่าเรามีตัวแปลเห็นไหมครับมีตัวแปล name age นะครับแล้วก็ message เนี่ยนะครับมันจะมีข้อความที่เป็นรูปแบบคือสวัสดีคุณอ่ะแล้วก็ตามด้วยชื่อแล้วแต่ว่าไอ้ตัวข้อมูลนะครับที่เก็บในตัวแปล name เนี่ยชื่ออะไรก็คืออย่างเคสนี้ก็เป็นชื่อของอลิสนะครับนะอายุเห็นไหมครับเป็นการจัด format รูปแบบนะครับของข้อความนั่นเองหรืออีกแบบนึงนะเราอาจจะใช้ตัวนี้แล้วก็จุด format ตัวนี้นะครับนะฟอร์แมตตัวนี้นะครับจะคล้ายๆกันนะครับก็คือตัวแปรนะครับมาใส่แทนเนี่ยแทนไอตัวปีกาเปิดปิดตัวนี้โอเคไหมครับนะซึ่งใช้ตัวไหนก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะนิยมใช้ตัวนี้นะไอตัว F string เนี่ยนิยมใช้เยอะนะครับต่อไปนะครับฟังก์ชันสำหรับข้อมูลชนิดข้อความนะครับก็ทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างที่แปลงเป็นอะไรครับตัวแรกเป็นตัวใหญ่เห็นไหมครับcapitalize นะครับแล้วก็ upper ก็คือว่าความหมายคือแปลงตัวอักษรนะครับเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดหรือตัวเล็กทั้งหมดนะครับโอเคไหมครับ lower นะครับหรือ upper นะครับนะอันนี้เราลองตัวนี้นะครับเราลองไปพิมพ์ดูนะครับนะใช้ collab ก็ได้ง่ายๆนะครับต่อไปนะครับข้อความไปแล้วนะอันที่2ก็เป็นของเรื่องของ list นะครับ tuple แล้วก็ set นะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นลักษณะของการเก็บข้อมูลที่เป็นชุดข้อมูลความหมายคือเอาข้อมูลเดี่ยวๆเนี่ยมาเก็บรวมกันนะครับไปตัวแรกก็คือ list นะครับการสร้าง list นะครับนะอย่างเช่นในห้องเรานะครับนะก็คือมีนักศึกษา5คนนะครับความหมายก็คือว่านั่นแหละเราจะทำห้องนั้นแหละเป็น list ครับก็คือประกอบด้วย list ที่ประกอบด้วยนักศึกษา5คนโอเคไหมครับมันจะเก็บมากกว่า1ครับอันนี้นะมันจะเก็บมากกว่า1นะครับวิธีการนะครับวิธีการนะ list ง่ายนิดเดียวเห็นไหมครับนะก็คือประกาศตัวแปรปกติเลยครับเห็นไหมครับนะแต่ว่ามันมีอะไรครับมันมีไอตัวก้ามปูเปิดปิดอยู่นะอย่าลืมนะครับก้ามปูเปิดปิดเนี่ยความหมายคือ list นะครับและข้างในก็เป็นสมาชิกที่อยู่ใน list ครับนะในเคสนี้ก็คือเก็บอะไรครับเก็บไอตัวข้อความที่1 apple ครับข้อความที่2คือ banana ข้อความที่3ก็คือ cherry นะครับนะ list เก็บรายชื่อของผลไม้ประมาณนี้นะการเข้าถึงบ้างนะพอมันมีการสร้างได้มันต้องเข้าถึงได้นะครับเข้าถึงก็จะคล้ายกับไอตัวข้อความเมื่อกี้เลยนะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีแบบว่าตำแหน่งที่เท่าไหร่ list เนี่ยมันจะมีตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่0ตำแหน่งที่1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆไอตรงวงเล็บตัวนี้นะครับไอตัวที่อยู่ในตัวก้ามปูตัวนี้นะครับมันก็เป็นตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่3นะครับ0ถึง2ความหมายคือไม่รวม2นะตอนนี้เป็น range นะครับไม่รวม2ฉะนั้น0 1นะคือตำแหน่งที่0กับตำแหน่งที่1อันนี้ต่อไปนะครับจากถ้าเกิดเราไม่ได้กำหนดไอตัวก่อนเนี่ยเห็นไหมครับบรรทัดนี้นะก่อนไอตัวโคลอนตัวนี้นะครับนะความหมายก็คือตั้งแต่ตัวแรกครับจนถึงอะไรครับจนถึงตัวที่ไม่รวมตัวที่4นะจนถึงตัวที่3นะครับอันนี้เหมือนกันนะครับ3อยู่ถึงตัวสุดท้ายนะครับตัวที่1นะครับจนถึงตัวที่5แต่ว่าเวลาเราเพิ่มเนี่ยกระโดดทีละ2นะครับเห็นไหมครับ1 2ไม่ได้นะครับต้องเป็น3เลย1 3 4ไม่ได้ต้องเป็น5โอเคไหมครับ1 3 5ตำแหน่งที่1 3 5โอเคไหมครับนะครับต่อไปนะครับการเข้าถึงด้วยคำสั่ง for in นะครับเห็นไหมครับนะสมมติว่าเรามีลิสต์ตรงนี้นะครับลิสต์ที่ประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้นะครับ for นะครับตัวนี้เป็นตัวแปรนะ fruit ก็เป็นตัวแปรเป็น x เป็น y เป็น i ก็ได้ in list นี้เห็นไหมครับก็คืออยู่ในตัวแปรนี้นะให้ print ออกมาก็คือ print สมาชิกแต่ละตัวออกมาแค่นั้นเองเห็นนะครับนะเปลี่ยนแปลงก็เหมือนกันนะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เห็นไหมครับสมมุติว่าแอปเปิลนะครับนะในเคสนี้นะครับก็คือว่าตำแหน่งที่1ก็คือแอปเปิลเป็นตำแหน่งที่0นะครับบานาน่าเป็นตำแหน่งที่1ฉะนั้นผมต้องการจะเปลี่ยนคำว่าบานาน่านะครับเป็นแบล็คคัรเรนต์นะครับนะผมก็สามารถบอกได้อ๋อในตำแหน่งที่1เนี่ยผมต้องการจะเอาแบล็คคัรเรนต์นะครับไปทับไม่รู้ของเดิมไม่รู้เป็นอะไรแหละนะผมจะเอา black current เนี่ยไปทับข้อมูลที่เป็นของเดิมตัวนั้นนะครับต่อไปนะครับฟังก์ชัน
เมื่อกี้นะครับเราเล่นกันแบบเพียวๆนะต่อไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันนะครับสำหรับจัดการข้อมูลประเภท list นะครับอย่างเช่นว่า len นะครับความหมายคือหาว่าสมาชิกมีทั้งหมดกี่ตัวเห็นไหมครับนะมี3ตัวมั้ยครับ len นะแล้วก็วงเล็บนะครับข้างในก็คือเป็นตัวแปรที่เป็น list เห็นไหมครับนะเขานะเขา x ความหมายคือผมจะเขาว่า2เนี่ยมีกี่ตัวเห็นไหมครับในเคสนี้นะหรือว่า index ครับผมจะรู้อยากจะรู้ว่า index ที่อยู่ตำแหน่ง2อ่ะครับตัวทีนะครับอินเด็กซ์นะครับที่มีค่าเป็น2เนี่ยนะครับอยู่ที่ตำแหน่งนี้เท่าไหร่อย่างเคสนี้มี2ตัวนะครับมันจะเอาเฉพาะตัวแรกมานะก็คือเอาเฉพาะตัวแรกมาคือตำแหน่งที่อะไรครับก็คือค่า2อยู่ตำแหน่งที่1ถูกไหมครับ0 1นะครับต่อไปนะครับแอปเพนความหมายก็คือเพิ่มครับจากของเดิมมี3ตัวถูกไหมครับเราเพิ่ม4ขึ้นมานะครับต่อไปครับทูเปิลครับทูเปิลจะคล้ายกันครับเหมือนกันเดะเลยนะครับแต่ว่าเงื่อนไขก็คือว่าTuple เนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะเป็นสแตติกเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับหลังจากที่เรากำหนดมาแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ list เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้โอเคไหมครับการสร้าง Tuple นะครับเหมือนกับ list เลยครับแค่สังเกตนิดนึงว่าเราจะใช้อะไรครับวงเล็บเปิดปิดนะส่วน list เมื่อกี้เราใช้อะไรครับก้ามปูโอเคไหมครับนะที่เหลือฟังก์ชันในการทำงานของ Tuple จะคล้ายกันเลยครับมันจะมีคำสั่งที่ไม่มีก็คือคำสั่ง append ครับมันไม่สามารถเพิ่มเติมได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันแก้ไขไม่ได้มันไปอัปเดตอะไรไม่ได้โอเคไหมครับนะฉะนั้นเนี่ยแค่แสดงได้อย่างเดียวสำหรับ tuple นะครับพอเรากำหนดมาแล้วก็คือทำอะไรกับมันไม่ได้แล้วนอกจากแสดงได้อย่างเดียวโอเคไหมครับนะก็คือคล้ายกันนะตรงนี้นะครับพวกเราลองไปดูนะคล้ายกันต่อไป set ครับ set จะคล้ายกับ set เนี่ยจะคล้ายกับ list นะครับแต่ตัว set เองเนี่ยนะครับของมันนะครับหลักการของมันก็คือว่านะครับมันเนี่ยตัวมันเนี่ยนะครับมีสมาชิกเนี่ยต้องไม่ซ้ำกันโอเคไหมครับต้องไม่ซ้ำกันนะครับโอเคไหมครับแล้วก็ไม่สามารถแต่ก็ถึงสามารถเพิ่มแล้วก็ลบได้ก็เหมือนกับไอตัว list เมื่อกี้แค่สมาชิกเนี่ยต้องไม่ซ้ำกันโอเคไหมครับอย่างเช่นเคสนี้เห็นไหมครับนะอีกนิดนึงนะครับก็คือตัว set เนี่ยนะครับมันก็จะแตกต่างก็คือว่านะครับมันจะมีวงเล็บปีกาเปิดปิดเห็นไหมครับปีกาเปิดปิดนะตัวนี้ก็คือถ้ามีการกำหนดนี้ก็แสดงว่าเป็นเซตนะครับอย่างนี้ความหมายก็คือแอปเปิลบานาน่าเชอร์รี่นะครับถ้าเกิดเรากำหนดใส่แอปเปิลเข้าไปอีกรอบนึงมันใส่เข้าไปมันไม่ได้แล้วนะความหมายมันมีแอปเปิลอยู่แล้วโอเคไหมครับมันซ้ำไม่ได้แต่เป็นลิสต์มันซ้ำได้โอเคไหมครับที่เหลือเนี่ยวิธีในการแสดงข้อมูลก็คือใช้ for loop ปกติเลยครับเหมือนกับลิสต์เมื่อกี้นะครับส่วนการจัดการก็เหมือนกันครับนะมีการอัปเดตนะครับมีการลบได้นะครับนะมีการป๊อปออกมานะครับนะแล้วก็มีการแอดเข้าไปได้โอเคไหมครับนะเราไปดูว่าแต่ละตัวนะครับมันหมายความว่ายังไงแล้วก็ลองพิมพ์ตัวคำสั่งเข้าไปดูนะครับแล้วก็ลองเทสดูว่าผลออกมาเป็นยังไงนะครับต่อไปดิกชันนารีอันนี้สำคัญนะครับเป็นข้อมูลเป็นชนิดของข้อมูลที่ใช้เยอะมากนะครับดิกชันนารีเนี่ยเราจะพูดถึงดิกชันนารีก็คือคำนี้เลยครับดิกชันนารีเวลาเราดูดิกชันนารีเนี่ยมันจะมีอะไรครับมันจะมีคำศัพท์กับความหมายถูกไหมครับนะไอตัวคำศัพท์เนี่ยเขาจะเรียกมันว่าคีย์ครับมันจะต้องมีคีย์นะครับแล้วก็ไอตัวความหมายเรียกว่า value เข้าใจไหมครับในดิกชันนารีเนี่ยมันจะมีคีย์กับ value นะครับคีย์ความหมายก็คือว่าถ้าเกิดว่าผมบอก1เนี่ยมันจะบอกทันทีว่า1เนี่ยหมายความว่ายังไงจะไม่มี1ซ้ำนะเวลาเราหาข้อมูลในดิกชันนารีถูกไหมครับหาคำศัพท์ในดิกชันนารีถูกไหมครับถ้ามีคำว่า boy นะครับมันก็จะให้ความหมายมาถูกไหมครับ boy มีความหมาย1 2 3 4 5แต่มันจะไม่มีคำว่า boy 2ครั้งเข้าใจไหมครับนะฉะนั้นนะครับตัวคีย์เนี่ยต้องห้ามซ้ำเข้าใจไหมครับห้ามซ้ำนะ value เนี่ยซ้ำได้แต่คีย์ห้ามซ้ำนะครับนะเคสนี้นะครับต่อไปถามว่าเราจะสร้างดิกชันนารีสร้างยังไงนะครับวิธีการก็คือว่านะครับหลักการก็คือว่านะครับมันจะใช้ไอตัวปีกาเปิดปิดนะครับปีกาเปิดปิดนะขั้นแล้วก็ไอตัวสมาชิกแต่ละตัวเนี่ยอย่างที่บอกประกอบด้วยคีย์และแวลูนะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่าคีย์ที่1นะครับแล้วก็ขั้นด้วยอะไรครับโคลอนแล้วก็แวลูก็คือว่าเป็นค่าของคีย์ที่1นะครับอย่างเช่นว่าง่ายๆก็คือตัวนี้แหละครับนะดิสดิกเห็นมั้ยครับนะ district นะครับเท่ากับนะเห็นไหมครับนี่คือเป็นการสร้างตัวแปรที่เก็บ dictionary นะครับก็คือว่ามีเปิดปิดถูกไหมครับปีกาเปิดปิดข้างในมีทั้งหมดสมาชิก3ตัวตัวที่1มีคีย์1ก็คือแบรนด์นะครับแล้วก็ค่าของคีย์ก็คือตัว Ford นะครับโมเดลนะครับตัวที่2โมเดลนะครับแล้วก็ Mustang นะครับแล้วก็ year นะครับก็คือผลิตที่ปีอะไรนะครับเห็นไหมครับนี่คือรวมเป็น1 dictionary โอเคไหมครับตรงนี้นะครับประกอบด้วยข้างในมีสมาชิก3ตัวด้วยกันนะโอเคนะต่อไปการสร้างดิกชันนารีนะครับจริงๆวิธีการสร้างแบบเมื่อกี้เป็นวิธี
ป็นวิธีหนึ่งนะครับในการสร้างมันมีหลายวิธีในการสร้างด้วยกัน

ครับอาจจะสร้างในรูปแบบของทัพเปอร์ก็ได้เห็นไหมครับเป็นคู่เห็นไหมครับนะเป็นระดับคู่เห็นไหมครับตัวแรกนี่เห็นไหมครับตัวนี้เป็นเนมเนี่ยคีย์ตัวนี้เป็นแวลูเห็นไหมครับนะหรือใช้อาร์กิวเมนต์อย่างนี้ก็ได้นะก็คือว่าปกติเราเขาจะมีเรียกว่าเป็นคอนสตรักเตอร์นะตัวนี้นะครับเป็นอาร์กิวเมนต์นะก็คือที่อยู่ในคำสั่งว่าดิกตัวนี้นะเราจะคลาสคำว่าดิกตัวนี้นะครับข้างในนะครับเห็นไหมครับเนมก็คือตัวเนมตัวนี้แหละนะครับเป็นคีย์ไอตัวสมชายตัวนี้เป็นแวลูนะครับนี่คือเป็นตัวแรกตัวที่สองก็คือเนมตัวนี้เป็นคีย์ตัวนี้เป็นเอทนะครับอายุเท่านี้เห็นไหมครับหรือใช้ซิปก็ได้เป็นเคสที่บางครั้งนะครับเรามีกลุ่มที่เป็นคีย์กับกลุ่มที่เป็นแวลูนะครับนะแยกกันเราใช้วิธีการรวมเอา2ตัวนี้ครับรวมกันเป็นดิกชันนารีเหมือนตัวนี้เป็นศัพท์นะครับคำศัพท์ตัวนี้เป็นความหมายความศัพท์แต่ละตัวนะครับแล้วก็มารวมกันเห็นไหมครับนะมันก็สามารถทำเป็นดิกชันนารีเป็นเล่มได้นะครับการเข้าถึงนะครับบางทีเราอยากจะลิสต์ว่าเราคีย์มีอะไรบ้างนะครับเห็นไหมครับในดิกชันนารีตัวนี้เห็นไหมครับไอ้ตัวนี้บรรทัดนี้นะเป็นการกำหนดว่าเราจะกำหนดตัวแปรที่เก็บดิกชันนารีนะอย่าลืมนะตัวแรกเป็นตัวคีย์นะเห็นไหมครับแบรนด์เนี่ยเป็นคีย์นะโมเดลเป็นคีย์เยียร์เป็นคีย์บางครั้งนะครับเราจะรู้ว่าคีย์เนี่ยมีอะไรบ้างก็คือใช้คำสั่ง .keys มี s นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดตัวนี้นะครับโอเคนะต่อไปนะครับ value ก็เหมือนกันนะครับอยากจะเข้าถึง value นะครับของทุกตัวเลยก็คือ Ford นะครับ Mustang ตัวนี้แหละครับแล้วก็1964ตัวนี้เป็น value นะครับโอเคมั้ยครับนะก็คือใช้คำสั่งคือ value คล้ายๆกันนะจำไม่ยากนะคีย์กับ value แค่จำสองตัวคีย์กับ value ที่เหลือเนี่ยนะมีการอัปเดตมีการเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆนะครับต่อไปนะครับ .get ก็ได้นะ .get ความหมายคือเราจะถึงค่านะครับอย่างเช่นว่าผมอยากจะรู้ว่าแบรนด์เนี่ยนะครับแบรนด์อะไรนะครับก็คือแบรนด์ก็คือ Ford ของแบรนด์ของข้อมูลที่คาตัวนี้ก็คือยี่ห้อ Ford ถูกมั้ยครับฉะนั้นอยากจะรู้ว่าแบรนด์อะไรนะครับ get brand ออกมา get model ออกมานะครับเก็ตไอตัวเยียร์ออกมาว่าเขาผลิตปีไหนนะครับ1964เนี่ยนะครับก็คือเวลาเราเข้าถึงนะครับอันนี้คีย์นี้สำคัญมากนะครับตัวเนี้ยตัวคีย์สำคัญนะครับเวลาเข้าถึงเนี่ยครับเราเข้าถึงด้วยคีย์นะครับเข้าถึงด้วยคีย์นะครับนะถ้าเกิดเราไม่รู้คีย์นะครับเราเข้าถึงแวลูไม่ได้นะครับนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเวลาเราจะต้องการจะแสดงข้อมูลในดิกชันนารีนะครับเราสามารถทำได้โอเคไหมครับนะแล้วแต่ว่าจะแสดง value หรือแสดง key นะครับก็คือเห็นไหมครับ .value เห็นไหมครับก็คือเอามาใช้ซ้ำๆนะครับคำสั่งจริงๆแล้วมีไม่กี่ตัวนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าตอนนี้เราก็จะเอามาประยุกต์ใช้ยังไงบ้างถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเนี่ยเราก็เอามาประยุกต์ใช้ได้หมดนะครับหลักการก็คือว่าเรียนไปนะครับนะให้ประยุกต์ใช้ให้ได้ถ้าเกิดเรารู้ทุกอย่างแต่ประยุกต์ใช้ไม่เป็นเนี่ยก็ถือว่าเรียนไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับคำสั่งเหล่านี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับสั่งไอเทมก็คือว่าเอาไอเทมหรือว่าเอาสมาชิกทุกตัวออกมาเลยนะครับเลนดิกเลนจำได้ไหมครับเมื่อกี้ก็คือว่าดูอะไรครับดูว่าสมาชิกมีกี่ตัวนะครับนะไอตัวนี้อัปเดตนะครับเป็นเคสที่ว่าเราต้องการจะเพิ่มนะครับนะข้อมูลในดิกชันนารีนะครับเราสามารถเพิ่มได้โดยใช้คำสั่งอัปเดตหรือจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่อยู่ในดิกชันนารีแล้วเราสามารถทำได้จะเห็นว่าที่ผ่านมานะครับตอนที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของการนำข้อมูลนะครับนะเล็กๆเนี่ยนะครับทำเป็นลักษณะเป็นกลุ่มของข้อมูลใหญ่ๆแล้วก็มาใช้ฟังก์ชันต่างๆของข้อมูลเหล่านั้นมาจัดการครับตอนที่3นะครับเราจะพูดถึงไลบรารีมาตรฐานนะครับที่เป็นพื้นฐานนะครับก็จะมี2ไลบรารีหลักๆด้วยกันนะครับก็คือว่าเป็นโมดูลนะครับหรือไลบรารีนะครับสำหรับการจัดการข้อมูลและไฟล์แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือคณิตศาสตร์แต่คณิตศาสตร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับมันก็ตรงไปตรงมานะครับไม่ค่อยซับซ้อนตัวแรกก่อนนะครับการจัดการนะครับนะข้อมูลแล้วก็ไฟล์นะครับถามว่ามีไลบรารีอะไรบ้างเป็นตัวที่หนึ่งนะครับมี OS นะ DateTime นะครับแล้วก็ JSON นะครับ CSV แล้วก็ Regular Expression นะครับนะตัวนี้ผมไม่ได้กล่าวนะเดี๋ยวเราไปดูในหนังสือเพิ่มเติมนะครับนะครับ OS นะครับก็จะเป็นเรื่องของไฟล์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เรานะครับคือไฟล์พวกนี้มันก็คือเข้าถึงได้ด้วยระบบปฏิบัติการนะครับถามว่าเราจะใช้โปรแกรมของเรานะครับเข้าถึงไฟล์เหล่านี้ได้ยังไงเราก็ต้องผ่านไลบรารีตัวนี้แล้วหรือว่าโมดูลตัวนี้นะครับ DateTime ก็เช่นเดียวกันนะครับความหมายคือต้องการจะจัดการเรื่องเวลานะครับนะปฏิทินต่างๆนะครับต้องการจะสร้างนะครับโปรแกรมที่เป็นลักษณะของนาฬิกาปลุกจะทำยังไงอะไรประมาณนี้นะครับต้องใช้พวก DateTime พวกนี้นะครับJSON

ับ CSV อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับความหมายก็คือว่าจัดการพวกไฟล์ครับนะแล้วก็ regular expression เป็นเคสที่เราต้องการจะค้นหาแพทเทิร์นที่อยู่ในข้อมูลนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับต่อไปตัวแรกก่อน OS นะครับนะก็จะมีโมดูลที่สำคัญนะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับนะตัวนี้เวลาเราเรียกใช้นะอย่าลืมนะครับเราต้องใช้คำว่า import ก่อนนะครับเป็นการบอกว่าเฮ้ยเราจะขอใช้นะโมดูลชื่อว่า OS นะเดี๋ยวมันจะดึงมาทั้งยวงเลยครับว่า OS เนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างหรือว่ามีฟังก์ชันให้เราใช้อะไรบ้างโอเคไหมครับหรือว่ามีเซอร์วิสให้เราอะไรบ้างนะตัวหลักๆฟังก์ชันที่อยู่ใน OS นะครับมีอะไรบ้างให้เราใช้ก็คือ mkdir นะครับก็คือ make นะครับ directory นะครับความหมายคือสมมติว่าเราเขียนโปรแกรมเราแหละนะเราต้องการจะสร้างเขียนโปรแกรมให้สามารถนะสร้าง directory ได้นะก็คือเราก็ใช้คำสั่งนี้โอเคไหมครับหรือจะ remove directory นะครับหรือนะครับเห็นไหมครับ remove นะหรือว่าลบไฟล์ต่างๆที่อยู่ใน directory ต่างๆนะครับเราสามารถใช้คำสั่งนี้ได้โอเคไหมครับนะต่อไปนะครับที่เป็นลักษณะของการเข้าถึงนะครับบางคือใน OS เราครับในระบบปฏิบัติการเรานะนะครับมันก็จะมีตัวแปรนะครับที่เก็บ environment ต่างๆอย่างเช่นพวกพาร์ทนะพวกพาร์ทต่างๆนะครับเราสามารถเข้าถึงได้ไปแก้ไขไอ้ตัวแปรเหล่านั้นได้นะครับถ้าเกิดเราเขียนเก่งๆนะครับเราสามารถนะครับเข้าไปนะครับคอนโทรลในตัว OS ได้เลยนะครับโดยใช้ฟังก์ชันเหล่านี้แหละนะครับนะจากนั้นนะครับก็คือว่าคำสั่งถ้าเกิดเราต้องการจะรันคำสั่งที่เป็นของ OS เองนะเราก็สามารถใช้คำสั่งนี้ได้นะครับ os.system แล้วตามด้วยคำสั่งนะครับนะตามด้วยคำสั่งนะครับอย่างเช่นว่า dir อย่างเงี้ยต้องการจะ list นะครับหรือ ls อย่างเงี้ยนะครับต้องการจะ list ข้อมูลนะครับหรือว่าไฟล์ทุกอย่างที่อยู่ในโฟลเดอร์นะครับเราก็ใช้คำสั่งของ OS ได้นะครับหรือจัดการเส้นทางผ่านนะครับบางทีเนี่ยเวลาเราเขียนโปรแกรมส่วนหลายครั้งนะครับเราต้องการข้อมูลที่มาจากผ่านทางมารวมกันนะเราอาจจะใช้ลักษณะของการจอยได้นะครับแต่ตรงนี้มันดีอย่างตรงที่ในระบบ OS แต่ละตัวนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้คำสั่งจอยนะครับบางทีเนี่ย OS บางตัวมันจะจอยกันด้วยเลยครับด้วยตัว slash หรือ back slash บางตัวต้องใช้ slash 2ตัวอย่างเงี้ยนะครับนะจะได้ตัดปัญหาเหล่านั้นนะมันจะได้คุ้นเคยกับไอ้ตัวหรือว่ามันคล้องจองหรือว่ามันเหมาะสมกับ OS แต่ละตัวเนี่ยใครใช้คำสั่งจอยเนี่ยมันจะดีกว่านะครับพาธก็เหมือนกันนะครับเวลาเราจะสปลิตพาธออกมาสมมติเรามีพาธยาวๆนะในพาธเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างครับมันก็จะประกอบด้วยอะไรครับประกอบด้วยตัวชื่อโฟลเดอร์ถูกไหมครับแล้วก็สุดท้ายก็ประกอบด้วยตัวสุดท้ายส่วนใหญ่ก็คือชื่อไฟล์ถูกไหมครับเราสามารถสปลิตได้นะครับสปลิตออกมาได้ว่ามีทั้งหมดกี่พาธด้วยกันนะครับต่อไปนะครับเป็นโมดูลประเภท date time นะ date time ก็กำหนด date กำหนด time ชัดเจนนะต้องการเฉพาะเวลานะครับก็คือ .time ต้องการเฉพาะอะไรครับวันที่สนใจเฉพาะวันที่อ่ะก็เอาเฉพาะ .date ออกมานะหรือต้องการจะเป็นทั้ง date ทั้ง time นะความหมายอย่างเช่นว่าเราจะ stamp อย่างเงี้ยครับหรือเราเข้างานนะหรือว่าเราต้องการเวลารถเข้ามากี่โมงนะครับนะเวลาเท่าไหร่เป็นวินาทีเลยนะครับเป็นวันเป็นวินาทีนะครับตรงนี้ต้องใช้ date timeนะครับเป็นต้นอย่างนี้นะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จะใช้เยอะมากเดทไทม์จะใช้เยอะมากนะครับอย่างเช่นเคสนี้นะครับเป็นเคสที่เราจะคำนวณขวามือนะครับตรงนี้นะเป็นเคสคำนวณอะไรครับคำนวณอายุจากวัน จากวันเกิดของเราเราใส่วันเกิดเข้าไปนะครับมันจะคำนวณอายุมันนะครับว่าทั้งหมดกี่ปีนะครับเวลาคำนวณอายุเนี่ยมันก็ต้องดูวันปัจจุบันถูกไหมครับถ้าเกิดว่าผมใส่นะครับให้คำนวณวันเกิดคำนวณนะครับอายุในวันนี้นะครับเราก็ต้องเอาอะไรครับเอาวันปัจจุบันมาถูกไหมครับ today มาเห็นไหมครับนะจากนั้นเนี่ยก็คำนวณถูกไหมครับเอา year มาลบกับไอตัว year ของวันเกิดเราถูกไหมครับ year ปัจจุบันมาลบกับ year วันเกิดเราถูกไหมครับแล้วก็มาเช็คเรื่องอะไรครับเดือนด้วยแล้วก็วันด้วยโอเคไหมครับตรงนี้นะเราไปดูเพิ่มเติมตรงนี้นะครับต่อไปนะครับโมดูล JSON นะครับเป็นลักษณะของการเก็บข้อมูลนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการนะครับใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับสร้างข้อมูลที่เป็น JSON หรือต้องการจะเซฟข้อมูลออกมานะครับเป็น JSON เนี่ยนะครับนะเราสามารถทำได้นะครับนะโดยใช้คำสั่งถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลที่เป็น JSON ถูกไหมครับเราโหลดเข้าไปนะครับก็คือโหลดข้อมูลนะครับที่เป็นลักษณะของ JSON นี่อย่าลืมนะ JSON เนี่ยมันเป็นข้อมูลภายในเนี่ยมันเก็บเป็น dictionaryDictionary ประกอบด้วยอะไรครับประกอบด้วยคีย์กับ value คู่กันนะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัว JSON ของเรานะครับมันก็เป็นลักษณะของข้อมูลนะครับที่เป็น array แต่ว่าเป็น array ที่แต่ละสมาชิกแต่ละตัวเนี่ยเป็นคีย์กับ value
เห็นไหมครับตัวนี้เห็นไหมครับนี่คู่กันเห็นไหมครับคู่ที่1เห็นไหมครับ key value คู่ที่2 key value คู่ที่3 key value เห็นไหมครับเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเขาเรียกเป็น json โอเคไหมครับนะเห็นไหมครับก็คือโหลดมาเก็บไว้ใน json นะรูปแบบของ json นะครับจากนั้นเนี่ยทำไมเราต้องทำเก็บรูปแบบของ json นะครับเหตุผลก็คือว่านะครับในตัว json ตัวนี้นะครับตัวมันนะครับมีคนพัฒนาไอ้ตัวฟังก์ชันการทำงานหรือว่าพัฒนาความสามารถเพิ่มเติมอีกเยอะเลยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราข้อมูลของเรานะครับปรับฟอร์แมตนะครับให้เป็นรูปของ JSON ได้นะที่เหลือเนี่ยเราความสามารถนะครับของ JSON มาหมักครอบอีกทีหนึ่งจะทำให้เราสามารถทำงานกับข้อมูลนั้นน่ะได้กว้างขึ้นได้มากขึ้นนะครับนะ CSV ก็เหมือนกัน CSV เนี่ยเป็นเทคไฟล์ปกติเลยครับนะเทคไฟล์ที่ขั้นนะครับสมาชิกแต่ละตัวเนี่ยอาจจะขั้นด้วยเนี่ยขั้นด้วยคอมม่าหรือบางทีก็ขั้นด้วยแท็บก็แล้วแต่ว่าการขั้นของเรานะครับจะขั้นด้วยอะไรก็ได้แล้วแต่เรากำหนดได้นะครับอย่างเช่นเคสนี้ตรงนี้ก็จะเป็นคอลัมน์ถูกไหมครับมีเนมนะครับนะมีอายุมีซิตี้นะครับไอตัว3ตัวไอตัว3แถวสุดท้ายเนี่ย3แถวนี้นะมันก็เป็นอะไรครับนี่คือเป็นข้อมูลจริงๆนะคนที่1ชื่อจอนคนที่2ชื่อเจนนะครับคนที่3ชื่อบ๊อบอย่างเงี้ยนะครับนะลักษณะของข้อมูลที่เก็บในเวลาผมสร้างพวกนี้ผมสร้างด้วย Node 8ปกติเลยนะครับจากนั้นก็มันก็ง่ายแล้วคราวนี้จะทำเป็น Excel จะทำเป็น JSON จะทำเป็นอะไรก็ง่ายนะครับแล้วตรงนี้มันไลท์ด้วยไลท์ความหมายคําว่าไลท์ก็คือความหมายก็คือว่ามันจะใช้เนื้อที่ในการเก็บข้อมูลน้อยไม่มีเฮดเดอร์ไลท์เยอะนะครับนะครับเวลาส่งข้อมูลเข้าไปในอินเทอร์เน็ตมันจะส่งได้ดีกว่านะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเราต้องการจะอ่านข้อมูลนะครับ CSV นะอ่านข้อมูลเข้ามานะครับโอเคไหมครับนะเข้ามาแสดงหรือว่าเข้ามาเพื่อประมวลผลนะครับนะเราก็จะมีข้อมูลว่า example.csv นะจากนั้นก็คือใช้คำสั่งเนี้ยครับ csv นะครับ .reader เห็นไหมครับเราต้อง import csv ขึ้นมาก่อนนะครับอย่าลืมนะไปขอใช้นะ tool ตัวนี้ก่อนนะหรือว่าแพ็กเกจตัวนี้ก่อนหรือว่าโมดูลตัวนี้ก่อนนะแล้วก็ใช้งานไปนะครับการเขียนก็เหมือนกันนะครับการเขียนก็คือ .writer นะครับนะ .writer นะเอาข้อมูลมาแล้วก็เขียนเข้าไปใน CSV อันแรกก็คืออ่านจากข้อมูลจาก CSV ไฟล์นะครับลงมาในแรมเราอันที่2คือจากแรมเราครับในไฟล์ CSV โอเคไหมครับนะต่อไปนะครับโมดูล regular expression ตัวนี้นะครับแล้วหน้าตามันก็จะเป็นลักษณะเหมือนการค้นหาแพทเทิร์นนะครับที่อยู่ในข้อมูลเรานะครับนะอาจจะมีพอค้นหาเสร็จแล้วทำอะไรครับแทนที่ไปแทนบ้างละไปตรวจสอบบ้างนะครับหรือมีการแบ่งนู่นแบ่งนี่แล้วแต่แพทเทิร์นของเราโอเคไหมครับมันจะมีหลายเม็ดต่อด้วยกันนะครับอย่างเช่นเคสนี้นะครับเรามีเทคอันนี้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีวันที่อยู่ไหมเห็นไหมครับตัวนี้เป็นข้อมูลที่เป็นวันที่เห็นไหมเป็นแพทเทิร์นที่เป็นวันที่ถูกไหมครับวิธีการก็คือว่าเราก็จับเห็นไหมครับเราบอกว่าแพทเทิร์นของวันที่คือแพทเทิร์นนี้นะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นการคราวต่อไปก็คือว่าจากข้อมูลเหล่านี้กับแพทเทิร์นที่ได้มานะครับเราก็ลองหาดูนะครับเสิร์ชตามแพทเทิร์นดูนะเกิดแพทเทิร์นวันที่มันเป็นอย่างเงี้ยนะมันจะมีหรือเปล่าในข้อความนะครับถ้าเกิดว่ามีมันก็แสดงออกมาหรือถ้าเกิดว่ามันมีแล้วเนี่ยเป็นค่าเท่าไหร่เราแทนค่ามันได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับเราก็ทำได้นะครับต่อไปนะครับเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์นะครับก็คือโมดูลหลักๆก็คือแมทครับนะอันนี้ก็มีอาจจะหา square root เห็นไหมครับนะหา square root นะครับหาไอตัว power ก็คือหายกกำลังนะหา ceiling นะครับนะ ceiling ก็คือปัดเศษขึ้นนะครับหรือว่า floor ก็คือว่าถ้าเกิดมีเศษก็ปัดลงนะครับนะลักษณะอย่างนี้นะหรือว่าตีโกนนะครับเห็นไหมครับ sine cos tan เห็นไหมครับนะหรือค่าฟังก์ชันที่เป็นค่าคงที่นะครับ pi เห็นไหมครับ pi e เห็นไหมครับตัวนี้นะครับนะแล้วก็นะ INF ก็คือเป็นลักษณะมันค่าอนันต์นะครับแล้วก็ NNA นี่ก็คือมันไม่ใช่ที่เป็นตัวเลขบางครั้งเวลาเราทำงานกับแมทนะครับเราต้องเช็คว่าเป็นตัวเลขก่อนหรือเปล่านะครับถ้าเป็นใส่ข้อมูลใส่ A ขึ้นมาเนี่ยมันไม่เป็นตัวเลขเนี่ยเราก็ต้องแสดงต่อไม่ได้หรือว่าทำงานต่อไม่ได้นะครับโอเคนะครับตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องของไลบรารีพื้นฐานนะครับที่จำเป็นใช้ที่ต้องใช้ในการเขียนโปรแกรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้รายการ Smart Green นะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับสวนผักไฮโดรโปนิกนะคะสวนผักแห่งนี้มีความพิเศษยังไงคะเป็นสวนผักนะคะที่ใช้พื้นที่อย่างจำกัดค่ะแล้วก็ปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะซึ่งได้รับมาตรฐานนะคะและได้ระบบการผลิตจัดการระบบการผลิตที่ดีมากเลยนะคะซึ่งนะคะวันนี้เรามีนัดนะคะที่นะคะใจกลางเมืองเลยค่ะบนถนนลาดพร้าวซอย71เดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเชิญค่ะถึงแล้วค่ะบ้านสบายรีสอร์ทโฮสเทลนะคะที่พักนะคะย่านชุมชนเมืองบนถนนลาดพร้าวเดี๋ยวเราตามกันมานะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะเชิญค่ะ
1: บ้านสบายรีสอร์ทโฮสเทลเป็นอาคารรูปตัว C จำนวน5ชั้นตกแต่งในสไตล์ไทยประยุกต์ร่วมสมัยพรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าพักบรรยากาศสงบร่มรื่นจนแทบไม่อยากจะเชื่อว่าที่แห่งนี้อยู่ในชุมชนเมืองอาจารย์นารีรัตน์ของเราเดินขึ้นมาถึงไหนแล้วนะ
0: ถึงแล้วค่ะจุดหมายของเรานะคะบนชั้น5นะคะดาดฟ้านะคะที่อยู่ใจกลางนะคะชุมชนเมืองนะคะบนถนนลาดพร้าวค่ะจะเห็นด้านหลังของดิฉันนะคะเต็มไปด้วยนะคะผักนะคะไฮโดรโปนิกนะคะเราเห็นว่ามีผักกรีนโอ๊กนะคะเรดโอ๊กบัตเทอร์เฮดแล้วก็ฟิลเลอร์ค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปชมกันค่ะเห็นทางนู้นนะคะหลังไวๆตรงนั้นนะคะคุณแป้งค่ะเป็นเจ้าของนะคะสวนผักไฮโดรโปนิกนะคะที่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณแป้งกันค่ะว่าเกิดขึ้นยังไงนะคะมีแรงบันดาลใจยังไงแล้วมีจุดเด่นยังไงเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณแป้งวันนี้นะคะเรามาเยี่ยมชมนะคะสวนของคุณแป้งอยากจะให้คุณแป้งเล่าให้ฟังหน่อยที่มาของ H2O Hydro Garden เนี่ยค่ะคุณแป้งมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ
2: ก็ส่วนของเรานะคะเกิดมาประมาณช่วงHamburger Crisis นะคะก็ประมาณ 5-6 ปีที่แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีวิกฤตเศรษฐกิจที่ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวไม่ค่อยดีต้องบอกก่อนที่นี่เป็นโรงแรมนะคะซึ่งตอนนั้นกระทบเยอะก็เลยมาหาธุรกิจเสริมเพื่อเสริมรายได้ให้พนักงาน
0: ค
2: ุณพ่อก็เลยรู้สึกว่าแบบตอนนั้นดาดฟ้าของบริเวณนี้ค่ะไม่ได้มีอะไรเลยอยู่ด้านบนนะคะ
0: บนนี้นะคะ
2: ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็เป็นพื้นที่ว่างๆก็เลยคิดว่าเอ้ยเราต้องทำยังไงนะเพื่อจะทำให้พื้นที่บริเวณนี้มีรายได้ขึ้นมาก็เลยตอนแรกคิดว่าจะปลูกผักซึ่งก็ไม่ได้คิดถึงผักไฮโดรโปนิกคิดถึงผักสวนครัวธรรมดากะจะปลูกแบบ
0: พวกกะเพราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: ปกติเลยแต่พอมาดูแล้วเนี่ยการที่เราต้องขนดินขนอะไรมาอย่างเงี้ยหรือว่าจัดการข้างบนให้เป็นสวนเนี่ยค่อนข้างยากและมีน้ำหนักเยอะคุณพ่อเนี่ยที่ทำวิศวกรเขาจบวิศว
0: ะ
2: เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ไหมพ่อเคยไปเห็นช่วงนั้นเพื่อนคุณพ่อปลูกผักอยู่
0: อ๋อค่ะ
2: เขาเพิ่งไปดูฟาร์มมาเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยลองเป็นตัวนี้ดีไหมแล้วก็เริ่มปลูกเริ่มจาก1 โต๊ะค่ะ
0: เริ่มจาก1
2: ขยายไปเรื่อยๆ
0: ค่ะ

0: บไฮโดรโปรนิกส์ไว้ในมุมเล็กๆบนดาดฟ้าถึงในวันนี้พื้นที่ทั้งหมดของดาดฟ้าอาคารบ้านสบายรีสอร์ทโฮสเทลกลายเป็นสวนผักลอยฟ้าระบบไฮโดรโปรนิกส์ที่สมบูรณ์เต็มรูปแบบมีผลผลิตเป็นผักคุณภาพดี300ถึง400กิโลกรัมต่อเดือน
1: เราจะเห็นว่าพื้นที่นะคะบนชั้นดาดฟ้าชั้นที่5นะคะที่อยู่บนถนนนะคะถนนลาดพร้าวซึ่งเป็นชุมชนนะคะที่ต้องบอกว่าใจกลางเมืองเลยนะคะใช้พื้นที่นะคะที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะทำยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดและได้คุณภาพมากที่สุดค่ะ
2: ตัวนี้นะคะก็พื้นที่เราเห็นตรงนี้นะคะบริเวณนี้มีพื้นที่200ตารางเมตรนะคะซึ่งไม่มากเลยถ้าเกิดสำหรับใครที่อยากจะปลูกผักบนดาดฟ้าเนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันตัวนี้มีการบริหารจัดการสามารถปลูกผักได้ประมาณ300ถึง400โลต่อเดือนนะคะ
1: แล้วเรามีการบริหารจัดการยังไงบ้างคะคุณแป้ง
2: ตัวการบริหารจัดการเราก็ต้องมีการแบ่งล็อตปลูกให้ทุกอาทิตย์เท่าๆกันนะคะเพื่อจะได้มีผักออกมาให้ลูกค้าเราประจำเพื่อจะทำให้ลูกค้าเราเนี่ยสามารถใช้ผักได้ตลอดเวลามีผักให้ซื้อตลอดเวลาค่ะอ
1: ย่างที่บอกนะคะคุณแป้งบอกแล้วว่าเราจะมีการปลูกผักยังไงนะคะให้ผักนี้สามารถที่เก็บเกี่ยวได้ทุกวันเนาะคุณแป้งก็คือว่าเราก็จะมีเป็นล็อตเป็นล็อตเนาะว่าผักแปลงนี้นะคะเราสามารถเก็บเกี่ยวแล้วก็คือถัดไปจะเก็บเกี่ยวอะไรบ้างเทรนด์ของผู้บริโภคนะคะที่แบบว่าขายดิบขายดีมากเลยนี้จะเป็นผักประเภทไหนบ้างคะ
2: ถ้าขายดีสุดก็จะเป็นเนี่ยค่ะ2ตัวนี้ก็เป็นกินโอเกเลตโอเพราะเป็นตัวที่ส่วนใหญ่ที่ถ้าเกิดฟาร์มเขาปลูกเนี่ยจะปลูกแค่2ตัวนี้ 100% เลยแต่ถ้าเกิดฟาร์มเราเนี่ยเราเน้นความหลากหลายเรามีพื้นที่น้อยเราก็เลยจะปลูกเอาใจผู้บริโภคให้มีอะไรหลายๆอย่างให้เลือก
1: แล้วถามอีกอย่างนึงค่ะคนจะชอบบอกว่าเอ๊ผักไฮโดรโปรนิกกับผักปลอดภัยนี้ถามว่ามันมีความปลอดภัยมากน้อยสำหรับผู้บริโภคไหมคะ
2: ความจริงตัวนี้ค่ะต้องบอกว่าช่วงประมาณสักปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการโจมตีเรื่องผักไฮโดรโปนิกค่อนข้างเยอะแต่ความจริงถ้าเรากลับไปดูตัวเอกสารหรือเอาอะไรที่เขาเอามาวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสารเคมีที่เกิดจากยาฆ่าแมลง
1: ใช่ไห
2: มคะแล้วก็ถ้าเกิดที่บอกว่ากังวลเรื่องกรดไนเตรตที่จะตกค้างอยู่ในผักเนี่ยนะคะความจริงไนเตรตที่ตกค้างในผักเนี่ยจะหายไปได้ด้วยการสังเคราะห์แสงของพืชฉะนั้นถ้าบ้านเราแดดเยอะอยู่แล้วเนี่ย
1: วันนี้เลยนะคะแดดเยอะมากเลยค่ะ
2: เรื่องไนเตรตเนี่ยไม่มีปัญหากับผักบ้านเราอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ
1: ่แสดงว่าที่คุณแป้งบอกนะคะด้วยการที่บ้านเรามีแสงที่แบบร้อนจัดอย่างนี้แล้วพอกฎเหล่านี้มันเจอแสงแดดนะคะความปลอดภัยนั้นถามว่าปลอดภัยแน่นอนใช่ไหมคะว่าถ้าผู้บริโภคจะเลือกบริโภคนะคะผักไฮโดรโปรนิกนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะบริโภคได้นะคะ
0: ความปลอดภัยในการบริโภคผักไฮโดรโปรนิกเป็นสิ่งที่กังวลกันเพราะเห็นว่ารากพืชต้องแช่ในน้ำละลายธาตุอาหารซึ่งข้อเท็จจริงพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูดกินอาหารทางรากในรูปของแร่ธาตุที่อยู่ในรูปของไอออนหรือประจุเท่านั้นแม้เราจะปลูกพืชด้วยดินตามปกติเวลาใส่ปุ๋ยลงบนดินปุ๋ยจะยังไม่ต่อพืชจนกว่าปุ๋ยจะถูกย่อยสลายกลายเป็นแร่ธาตุที่อยู่ในลักษณะของเคมีธาตุอาหารพืชแล้วละลายอยู่กับน้ำในดินรากพืชจึงดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นไม่ว่าจะปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์หรือปลูกพืชด้วยดินพืชยังคงต้องดูดธาตุอาหารในรูปของประจุของแร่ธาตุซึ่งก็เรียกว่าเคมีเหมือนกันนั่นเองค่ะ
1: คุณแป้งนี้เป็นนักการตลาดเลยนะคะจะมีช่องทางการจำหน่ายยังไงในการที่จะบริการทางด้านสังคมเพราะว่าเห็นข้างล่างแล้ววางขายแล้วนะคะคนอื่นสามารถที่จะมาซื้อได้ไหมนะคะ
2: ตอนที่คุณพ่อเริ่มปลูกเนี่ยแป้งก็อยู่มหาลัยกำลังปี4แล้วกำลังจะจบงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จบมาร์เก็ตติ้งพอดีก็เลยมาทำเรื่องของเว็บไซต์ดูการตลาดให้ทาง H2O Hydro Garden ค่ะเนื่องจากฟาร์มไม่ได้ใหญ่มากนะคะห้างเฮิงอะไรก็ไม่ได้เข้าอยู่แล้วก็จะจัดขายบริเวณรอบฟาร์มก็จะเป็นร้านอาหารส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องของ direct ถึงผู้บริโภคโดยตรงก็มีสลัดกล่องขายมีแยกเป็นถุงเล็กๆถุงละโล

0: ด้วยให้สำหรับผู้บริโภคที่อยากเข้ามาซื้อได้ค่ะ
1: ถ้าสนใจที่จะเริ่มปลูกนะคะผักไฮโดรโปนิกจะเริ่มปลูกยังไงนะคะคุณแป้งพอจะมีช่องทางตรงไหนบ้างไหมคะ
0: เพจของเรานะคะก็มีเว็บไซต์นะคะเป็น www.h2ohydrogarden นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของ Facebook นะคะซึ่ง Facebook ก็ชื่อเดียวกัน h2ohydrogarden ค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณแป้งนะคะเป็นอย่างมากเลยที่ให้ความรู้นะคะว่าผักไฮโดรโปนิกนะคะมีความปลอดภัยนะคะซึ่งผู้บริโภคสามารถที่จะบริโภคได้นะคะอยากจะให้คุณแป้งนะคะมาแนะนำมาถ่ายทอดความรู้ค่ะว่าการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะแบบง่ายๆสำหรับครอบครัวทำยังไงบ้างคะคุณแป้ง
0: ก็เริ่มแรกนะคะเราก็ต้องมีอุปกรณ์ปลูกก่อนนะคะ
1: มีอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะ
0: อุปกรณ์เบสิกแรกๆที่ต้องทำเนี่ยก็คือเราต้องมีชุดปลูกซึ่งสามารถทำเองได้ก็คืออย่างชุดนี้นะคะทำเองก็ไปซื้อตัวกะละมังหรือว่าเป็นกระบะอย่างนี้นะคะมาให้มาก่อนนะคะแล้วก็ไปซื้อแผ่นโฟมมา1แผ่นนะคะแล้วก็ตัดเป็นรูเพื่อจะได้เอาตัวกระถางซึ่งหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะคล้ายๆถ้วยปีโป้นะคะซึ่งด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่าเขามีรอยบากอยู่แล้ว
1: มีรูอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ให้น้ำมันสามารถวิ่งผ่านได้แล้วก็จะมีตัววัสดุปลูกซึ่งสามารถใช้ได้2แบบก็มีจะเป็นอันนี้นะคะเขาเรียกว่าหินภูเขาไฟ
1: ค่ะ
0: ซึ่งทำมาจากเพอร์ไลท์แล้วก็เวอร์มิคูไลท์แล้วก็จะทำหน้าที่เป็นที่ยึดเกาะรากนะคะ
1: ถ้าเกิดซึมเนาะพอมีรากแล้วมันก็สามารถที่ดูดซึมน้ำได้นะคะ
0: ถ้าไม่เอาตัวนี้ก็สามารถใช้เป็นแผ่นฟองน้ำนะคะแผ่นฟองน้ำก็จะเป็นขนาด1x1นิ้วซึ่งสามารถแกะแล้วก็ใส่ไปในถ้วยได้เลยนะคะ
2: คุณแป้งแนะนำอุปกรณ์ปลูกให้ทราบไปแล้วแล้วคุณผู้ชมสงสัยไหมว่าทำไมผักไฮโดรโปนิกส์เติบโตได้อย่างไรโดยไม่ใช้ดินคำตอบสำหรับคำถามนี้คือเราต้องเข้าใจว่าพืชต้องการปัจจัยอะไรบ้างในการเจริญเติบโตพืชต้องการปัจจัยสำคัญ4อย่างในการเจริญเติบโต 1. ที่ยึดเกาะรากการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกนั้นจะนิยมใช้ฟองน้ำหรือหินภูเขาไฟเป็นที่ยึดเกาะของรากแทนดิน 2. น้ำปกติการปลูกพืชด้วยดินนั้นผู้ปลูกต้องคอยรดน้ำพืชที่ปลูกแต่สำหรับการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกต้นพืชจะได้น้ำตลอดเวลาจากระบบท่อและราง 3. อากาศการปลูกพืชด้วยระบบโปนิกต้นพืชได้อากาศจากน้ำที่ไหลวนในระบบปลูก 4. ธาตุอาหารการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกธาตุอาหารจะอยู่ในรูปสารละลายที่กำหนดให้เหมาะสมกับชนิดพืชในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมสม่ำเสมอได้คำตอบกันแล้วนะคะว่าผักไฮโดรโปนิกเติบโตได้อย่างไรแม้ไม่ใช้ดินคราวนี้ถึงเวลาที่คุณแป้งลงมือปลูกผักให้ชมกันนะคะ
0: เริ่มแรกก็เอาตัววัสดุปลูกที่เราจะใช้นะคะก็ซึ่งเป็นตัวนี้ที่บอกว่าเป็นเพอร์ไลท์กับเวอร์มิคูไลท์นะคะอันนี้เป็นเมล็ดผักของเราก็ผักที่จะปลูกวันนี้ก็คือเป็นกรีนโอ๊กก็คือตัวสีเขียวด้านนู้น
1: สีเขียวทั้งนู้นเลยนะคะนะคะอันนี้จะเป็นกรีนโอ๊กนะคะคุณแป้งจะสาธิตการปลูกกรีนโอ๊กค่ะ
0: ค่ะก็หลังจากที่เราใส่ไปนะคะส่วนใหญ่จะใส่ประมาณเศษ3/4ของถ้วยปลูกนะคะเพื่อเวลารดน้ำเนี่ยถ้าเกิดน้ำมันแรงไปมันจะไม่กระเด็นออกใส่ไปตรงกลางหลุมได้เลยค่ะ
1: กลางหลุมเลยนะคะเราจะเห็นว่าคุณแป้งใส่ไปแล้วเนาะช่วยค่ะ
0: ช่วยกันอ
1: ันนี้เม็ดพันธุ์ของกรีนโอ๊กนี้นำเข้าไหมคะคุณแป้ง
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นนำเข้ามาจากเนเธอร์แลนด์ทั้งหมดนะคะก็ใส่กลางหลุมเลยแล้วถ้าเกิดสมมติเราใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการเขย่า
1: ใส่เสร็จแล้วต้องเขย่าด้วยนะคะเพราะมันต้องเข้าไปข้างในเนาะคุณแป้ง
0: ค่ะเมล็ดก็จะจมลงไปข้างล่างนะคะส่วนผงที่เราไม่ต้องการเนี่ยถ้าเกิดผงไอ้พวกนี้มันไปติดในระบบมันก็จะทำให้ปั๊มน้ำเสียเร็วนะคะก็เขย่ามันก็ช่วยให้ออกมาด้วย
1: ค่ะอันไหนที่แบบว่าเป็นสิ่งที่มันจะไปอุดตันเนาะมันก็จะออกมาได้นะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าข้างล่างนี้เห็นไหมคะมันจะเป็นรูตรงนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วไงต่อคะ
0: ก็เสร็จแล้วเนี่ยเราจะนำตัวเนี้ยค่ะรดน้ำน้ำเปล่าธรรมดานะคะ ประมาณ3วันถึง5วันจนใบเลี้ยงมันงอกพอใบเลี้ยงมันงอกเสร็จเราก็เอาขึ้นรังปลูกซึ่งจะเป็นรังปลูกพวกนี้ค่ะมีรังอนุบาล1อนุบาล2แล้วก็เป็นชุดปลูกใหญ่เลย

0: ัวเนี้ยให้น้ำเปล่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องเริ่มให้ปุ๋ยเขาแหละเพราะว่าสารอาหารในเมล็ดเนี่ยมันจะหมดไปหลังจาก 3-5 วันแล้วนะคะพอให้ปุ๋ยเนี่ยเราก็เริ่มจากอนุบาล1นะคะด้านนู้นแล้วก็เริ่มอนุบาล2การใส่ปุ๋ยก็จะเป็นเรียกว่าปุ๋ย AB นะคะสำหรับธาตุอาหารของไฮโดรโปนิกส
1: ์
0: ก็จะเป็นปุ๋ยน้ำที่เอามาผสมแล้วก็เราก็สามารถใส่ธาตุอาหารพืชตามความเข้มข้นที่เหมาะสมสำหรับพืชของแต่ละตัวได
1: ้ค่ะอันนี้ก็คือการวัดค่าของปุ๋ยนะคะ
0: แล้วก็จะมีค่า pH อีกอันนึงที่เราต้องจำเป็นต้องวัดสำหรับน้ำที่วิ่งอยู่ในระบบทั้งหมดเนี่ยจำเป็นต้องวัดเช้าเย็นเลยเราวัดค่า pH แล้วก็ EC ทุกวันแล้วก็เช้าเย็นด้วย
1: อันนี้เราวัดค่า pH แล้ว EC ทุกวันมันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะคุณแป้ง
0: การวัดค่าทุกวันเนี่ยทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ได้เต็มประสิทธิภาพของมันทำให้พืชโตเร็วตามที่รอบอายุที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ก็คือ6อาทิตย์นั่นเองค่ะ
1: คุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะซึ่งคุณแป้งนะคะก็ได้สอนวิธีการทำแล้วนะคะว่าคุณผู้ชมที่มีความสนใจนะคะที่จะปลูกผักในช่วงระยะเวลา 40-45 วันนะคะต้องทำยังไงบ้างวันนี้ต้องขอบคุณคุณแป้งนะคะ
2: คุณผู้ชมทุกท่านครับคุณผู้ชมเริ่มจะสนใจเกี่ยวกับการปลูกผักแบบปลอดภัยกันแล้วใช่ไหมครับนั่นแหละครับสิ่งปัจจัยต่างๆที่นำมาเกี่ยวข้องในการปลูกผักปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมสภาพเราหรือพื้นที่นะครับมันจะต้องถูกกำหนดด้วยกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยครับวันนี้ครับ GAP ครับหรือ Good Agricultural Practice ครับเป็นวิธีการหรือกระบวนการผลิตพืชที่ปลอดภัยครับผมมี8ข้อของการปลูกพืชแบบปลอดภัยหรือ GAP มาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้กันเลยครับ
3: มาตรฐาน GA หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีมีข้อกำหนดหลัก8ประการดังนี้ 1. แหล่งน้ำ 2. พื้นที่ปลูก 3. วัตถุอันตรายทางการเกษตร 4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการเก็บเกี่ยว 5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว 6. การพักผลผลิต 7. สุขลักษณะส่วนบุคคล8. การบันทึกข้อมูลและการตามสอบสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริชาติดิษฐกิจได้ขยายความให้กับเราได้ทราบค
4: ่
3: ะ
4: ข้อแรกก็คือเรื่องน้ำน้ำจะต้องสะอาดนะปลอดภัยนะคะไม่มีสารปนเปื้อนนะคะเป็นแหล่งน้ำที่สะอาดนะคะแล้วก็สามารถนำมาใช้ในการปลูกพืชได้นะทำให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตแล้วก็มีความปลอดภัยแล้วก็ข้อที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่ที่เราจะต้องดูก่อนเลยว่าพื้นที่เราเนี่ยเหมาะสมกับการปลูกพืชนั้นไหมนะคะถ้าพื้นที่เราเหมาะสมนะอย่างเช่นไฮโดรโปนิกนะที่เราเห็นอยู่นะก็สามารถปลูกโดยไม่ใช้ดินนะพอไม่ใช้ดินปั๊บเราก็ต้องเลือกว่าตรงไหนที่จะไม่มีมลพิษเข้ามาปนเปื้อนไม่มีสารปนเปื้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะพื้นที่จะต้องสะอาดนะคะไม่มีการปนเปื้อนสิ่งปนเปื้อนใดๆนะคะก็อย่างเช่นที่ปลูกบนดาดฟ้าถ้าบนดาดฟ้าเราสะอาดทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆนะพื้นที่สะอาดนะส่วนหนึ่งก็คือจะทำให้ไม่มีการปนเปื้อนนะเข้าไปในผลผลิตนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือการเจริญเติบโตของพืชก็จะดีด้วยนะเพราะว่าเหมือนเราทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆมีความสะอาดปลอดภัยนะผักเขาก็จะไม่มีโรคไม่มีแมลงมารบกวนก็ทำให้เจริญเติบโตได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันในส่วนของข้อต่อมานะคะก็เรื่องของวัตถุอันตรายที่จะต้องเอามาใช้นะคะในเรื่องของมาตรฐาน GAP นะคะไม่ได้ห้ามในเรื่องของวัตถุอันตรายนะคะแต่ก็มีเงื่อนไขกำหนดเหมือนกันว่าใช้สารอะไรได้บ้างนะคะสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำจัดวัชพืชกำจัดโรคกำจัดแมลงต่างๆนะคะยังสามารถใช้ที่เป็นเคมีได้นะคะแต่ต้องเป็นสารที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นเขาก็จะมีรายการของชื่อของสารต่างๆนะคะว่ามีอะไรบ้างที่อนุญาตให้ใช้และใช้อย่างไรให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะใช้แล้วต้องถูกต้องเหมาะสมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของการใช้วัตถุอันตรายต่างๆที่จะใช้นะคะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งตัวผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคปลายทางที่จะต้องได้รับผลผลิตนี้ไปนะคะอย่างเช่นมีเงื่อนไขของการงดเว้นการฉีดพ่น นะคะก่อนการเก็บเกี่ยวกี่วันนะ7วัน5วันก็ต้องทำตามข้อกำหนดนั้นๆนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของวัตถุอันตรายที่เราจะต้องคำนึงถึงค่ะยกตัวอย่างอย่างผักไฮโดนะคะผักสลัดที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโพนิกนะคะเราก็จะเห็นว่าในกระบวนการผลิตเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการให้สารละลายธาตุอาหารนะไประบบในระบบปลูกนะคะแล้วก็มีการดูแลนะคะให้รางปลูกหรือโต๊ะปลูกเนี่ยมีความสะอาดตลอดเวลานะคะแล้วก็มีการเรื่องของการควบคุมเรื่องของโรคแมลงนะคะเรียกว่าป้องกันกำจัดนะคะให้เหมาะสมนะคะแล้วก็พื้นที่นะอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยต้องคอยทำความสะอาดหมดรุ่นนึงก็ทำความสะอาดครั้งนึงเพื่อให้ระบบเนี่ยมีความสะอาดสามารถใช้งานได้นะคะทำให้ผลิตผักได้อย่างสวยงามแล้วก็ปลอดภัยค่ะสำหรับกรณีไฮโดรโพนิกนะคะผักไฮโดรโพนิกเนี่ยก็จะเห็นว่าบนโต๊ะบนปลูกในระบบปลูกนะคะเราจะเห็นว่าผักเนี่ยมีความสะอาดปลอดภัยอยู่แล้วด้วยนะคะเราผลิตอย่างดีมาเพราะฉะนั้นในระหว่างการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวเราก็ต้องทำให้ดีด้วยเช่นกันนะคะในระหว่างการเก็บเกี่ยวเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่สะอาดปลอดภัยนะคะเพื่อให้ผลผลิตเนี่ยยังคงความสวยแล้วก็ยังคงความสะอาดปลอดภัยตรงนั้นไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็จะมาสู่กระบวนการที่เรียกว่าหลังการเก็บเกี่ยวนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันจากการเก็บเกี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีเรื่องของภาชนะใส่มีเรื่องของการจัดการเรื่องของความปลอดภัยนะคะตั้งแต่เก็บเกี่ยวมาใส่ภาชนะที่สะอาดนะแล้วก็มีการตัดแต่งมีการทำความสะอาดแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่ดีนะคะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะส่งสู่ผู้บริโภคต่อไปลำดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพอได้ผลผลิตมาแล้วนะคะมีการเก็บเกี่ยวมาแล้วมีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้นมาแล้วนะคะก็จะมาสู่เรื่องของผลผลิตที่เราได้มานะคะอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์นะมีการบรรจุหีบห่ออะไรเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะต้องมีเรื่องของการเก็บรักษานะคะอันนี้ก็สำคัญเรื่องของการขนส่งนะคะกระบวนการที่จากแปลงหรือจากโรงคัดบรรจุไปสู่ผู้บริโภคอันนี้ก็สำคัญนะคะจะต้องมีกระบวนการขนส่งที่สะอาดมีรถขนส่งนะต้องถ้าเป็นกรณีของผักไฮโดนะหรือผักต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องเป็นรถห้องเย็นนะเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้ผลผลิตเนี่ยยังคงสดสะอาดอยู่ได้นะคะแล้วก็ตัวรถเองก็ต้องทำความสะอาดนะในกระบวนการขนส่งตลอดกระบวนการจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดป้องกันเรื่องของการปนเปื้อนให้ได้ค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการใช้สารเคมีนะคะถ้าจำเป็นต้องใช้จริงๆนะคะก็จะต้องมีการแต่งตัวให้รัดกุมนะคะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้หรือผู้ปฏิบัติงานด้วยนะคะแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะถ้าไม่สบายก็ต้องมีเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการอบรมเรื่องของสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงานนะคะอันนี้ก็สามารถเข้าอบรมได้นะคะเพื่อทำให้กระบวนการผลิตตามมาตรฐานเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ทำให้ผลผลิตเนี่ยมีคุณภาพนะปลอดภัยจริงๆค่ะสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของการบันทึกข้อมูลนะคะในการปฏิบัติงานต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะเราจะได้รู้ว่าตลอดกระบวนการผลิตเนี่ยเราทำอะไรมาบ้างนะคะแล้วสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นะคะว่าเนี่ยในกระบวนการตรงไหนที่มันเกิดข้อผิดพลาดหรือมีปัญหาอะไรเราก็สามารถย้อนกลับไปดูว่ามันเกิดการปนเปื้อนตอนไหนหรือว่ามันมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของผลผลิตที่จะได้คุณภาพหรือไม่ได้คุณภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งนึงที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับหรือกลับไปดูได้นะคะในส่วนของการบันทึกข้อมูลต่างๆในกระบวนการผลิตไว้นะคะอีกอย่างนึงก็คือการตรวจสอบย้อนกลับนะคะเป็นกรณีที่เรียกว่าถ้าสมมุตินะในผลิตภัณฑ์เราบรรจุภัณฑ์เราเนี่ยมีการติดโลโก้ติด QR code นะที่สามารถสแกนเข้าไปแล้วเห็นว่าแปลงของเราอยู่ตรงไหนปลูกยังไงนะก็สามารถที่จะดูได้ว่าอ๋อผักของเราเนี่ยปลอดภัยผู้บริโภคก็จะมั่นใจมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่สำคัญนะคะประโยชน์นะคะในส่วนของการที่เราทำตามมาตรฐาน GAP นะคะเราก็จะได้รู้ถึงกระบวนการผลิตที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะทำให้ผลผลิตเนี่ยมีคุณภาพนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งเลยก็คือทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความมั่นใจในผลผลิตของเรานะคะถ้าเราได้ตารับรองมาตรฐาน GAP นะคะ
2: แล้ววันนี้ครับรายการของเรานะครับต้องขอขอบคุณคุณปรารถนาเลิศสุภานนท์นะครับหรือคุณแป้งนะครับเจ้าของHO Hydro Garden นะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักระบบปลูกไร้ดินนะครับหรือว่าเรียกว่าระบบไฮโดรโปนิกเองครับและท่านผู้ชมครับระบบนี้นะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ปลูกผักได้อีกหลายชนิดครับได้เป็นผักได้แก่ผักบุ้งผักคะน้าผักกวางตุ้งหรือแล้วแต่ท่านผู้ชมต้องการปลูกเลยครับแล้ววันนี้ครับรายการ Smart Gardenของเราได้หมดลงแล้วครับสวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

นักศึกษาทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะคะเข้าสู่เนื้อหาของหน่วยที่4ค่ะการเมืองและพลังสังคมภายในกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศค่ะชุดวิชาการทูตและนโยบายต่างประเทศนะคะที่เป็นเนื้อหาของในหน่วยที่4นี้นะคะก็จะเป็นการให้ภาพทางด้านของนโยบายต่างประเทศเป็นสำคัญนะคะซึ่งตัวของนโยบายต่างประเทศนั้นเนี่ยจะมีระดับการวิเคราะห์ในเรื่องของนโยบายต่างประเทศอยู่นะคะแล้วก็ระดับการวิเคราะห์ในหน่วยก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีทั้งในระดับผู้นำนะคะแล้วก็ระดับของสภาพแวดล้อมนะคะที่เป็นสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศนะคะที่เอามาวิเคราะห์ในการกำหนดนโยบายต่างประเทศสำหรับหน่วยที่4นี้ค่ะจะเป็นการให้ภาพที่มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะในการกำหนดนโยบายต่างประเทศที่เราสนใจไปที่ระดับการวิเคราะห์ของการเมืองและพลังทางสังคมภายในรัฐในการกำหนดนโยบายต่างประเทศค่ะค่ะสำหรับหน่วยที่4นี้นะคะที่ว่าในเรื่องของการเมืองและพลังทางสังคมภายในกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศนี้นะคะก็จะแบ่งสาระสำคัญออกเป็น2ตอนนะคะตอนแรกนะคะจะว่าในเรื่องของความสำคัญตัวแสดงปัจจัยนะคะในเรื่องของการเมืองและพลังทางสังคมกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศค่ะจะเห็นว่าในส่วนแรกนี้นะคะจะมีประเด็นย่อยๆนะคะที่ถูกแบ่งออกนะคะถ้าสามารถที่จะแบ่งจากตอนที่1ได้เนี่ยก็จะมีประเด็นย่อยๆอีกหลายประเด็นเลยนะคะอยากให้นักศึกษาเนี่ยไม่ทิ้งความสำคัญของแต่ละประเด็นนะคะเพราะว่าที่อยู่ในตอนที่1เนี่ยนะคะเราจะพูดถึงเรื่องของความสำคัญก่อนซึ่งความสำคัญนี้นะคะเดี๋ยวจะไปอธิบายอีกรอบนึงนะคะว่ามันมีความสำคัญในแง่มุมและมิติใดบ้างนะคะแต่ว่าให้ภาพกว้างๆไปก่อนก็คือในความสำคัญในที่นี้เนี่ยจันพยายามที่จะอธิบายให้นักศึกษาฟังนะคะให้นักศึกษามีความเข้าใจว่าการเมืองและพลังทางสังคมภายในนะคะในแง่ของการกำหนดนโยบายต่างประเทศนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญนะคะที่อธิบายได้ในเชิงทฤษฎีได้หลากหลายนะคะซึ่งอาจารย์สะท้อนภาพนั้นผ่านนะคะการวิเคราะห์แล้วก็การพิจารณาเชิงทฤษฎีนะคะไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะหรือว่าทฤษฎีที่เป็นลักษณะของ domesticที่เป็นทฤษฎีทางด้านการเมืองด้วยนะคะผสมผสานกันออกมาเพื่อแสดงออกถึงความสำคัญของตัวการเมืองและพลังทางสังคมภายในของรัฐะกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจตรงนี้ว่ามันมีที่มาและความสำคัญอย่างไรนะคะตัวต่อมาก็คือเรื่องของตัวแสดงค่ะตัวแสดงก็เป็นตัวนึงที่มีความสำคัญมากๆนะคะในการทำความเข้าใจการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะในระดับรัฐเนี่ยมีตัวแสดงที่ค่อนข้างหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบ่งคร่าวๆออกเป็นตัวแสดงที่เป็นรัฐหรือตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐเองก็ตามนะคะซึ่งก็อยากให้นักศึกษาติดตามกันในตอนต่อไปเนาะต่อมานะคะคือเรื่องของปัจจัยนะคะในการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะคะที่ว่าด้วยเรื่องของการเมืองและพลังทางสังคมซึ่งปัจจัยเหล่านี้เองค่ะก็มีหลากหลายปัจจัยนะคะที่จะทำให้นักศึกษามีความเข้าใจมากขึ้นค่ะว่าปัจจัยที่เป็นปัจจัยในระดับรัฐเนี่ยแหละมีผลอย่างมีนัยยะสำคัญมากๆต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศและมีผลอย่างมีนัยยะสำคัญไปอีกนะคะกับการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและก็มีผลสืบเนื่องไปจนกระทั่งถึงว่าปรากฏการณ์หรือรูปแบบนะคะหรือพฤติกรรมในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็จะทำให้เห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะคะในตอนแรกนะคะในส่วนแรกของเนื้อหานะคะในส่วนที่2ค่ะหรือตอนที่2ของเนื้อหาในหน่วยนี้นะคะเป็นการให้ภาพที่สำคัญนะคะของตัวแบบนะคะของตัวแบบเชิงแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะคะที่ว่าด้วยเรื่องของการเมืองและพลังทางสังคมภายในค่ะซึ่งตัวแบบนะคะเชิงแนวคิดนี้นะเป็นการให้ภาพที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะว่าพอเรากล่าวถึงระดับการวิเคราะห์ในระดับการเมืองและพลังทางสังคมภายในนั้นนอกจากเราจะเข้าใจความสำคัญนอกจากเราจะเข้าใจเรื่องของตัวแสดงและปัจจัยแล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องทำให้มีความชัดเจนกระจ่างชัดมากยิ่งขึ้นในเรื่องของตัวแบบนะคะตัวแบบหรือแนวคิดนะคะที่รองรับในเรื่องของการตัดสินใจทางด้านของการกำหนดนโยบายต่างประเทศที่มีก
การเมืองและพลังทางสังคมภายในเนี้ยมีผลอย่างมีนัยยะสำคัญอยู่นะคะซึ่งตัวแบบเชิงแนวคิดนี้นะคะที่อาจารย์ฉายภาพให้เห็นชัดเจนเลยในตอนที่2เนี้ยค่ะจะอ้างอิงตัวแบบนี้นะคะโดยใช้ตัวแบบเชิงแนวคิดนะคะของแอลลิสันเป็นสำคัญนะคะซึ่งเป็นแนวคิดของแกรแฮมแอลลิสันซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะบอกอีกทีนึงเนาะว่าตัวแบบนี้นะคะมีกี่ตัวแบบแล้วก็มีเนื้อหาในแต่ละตัวแบบอย่างไรบ้างนะคะเรามาว่ากันด้วยเรื่องของตอนแรกกันก่อนค่ะความสำคัญนะคะตัวแสดงและปัจจัยนะคะของการเมืองภายในและพลังทางสังคมภายในกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศอย่างที่บอกค่ะว่าตอนที่หนึ่งเนี้ยก็จะแบ่งนะคะเนื้อหาที่เป็นประเด็นย่อยออกเป็นประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องของความสำคัญประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องของตัวแสดงและประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องของปัจจัยภายในค่ะเราว่าด้วยเรื่องของความสำคัญของการเมืองภายในและพลังทางสังคมภายในกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศกันก่อนนะคะความสำคัญนี้อย่างที่อาจารย์เกริ่นให้ฟังไปเบื้องต้นค่ะว่าความสำคัญอาจารย์ฉายภาพให้เห็นในเชิงของทฤษฎีนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าความสำคัญของการเมืองและพลังทางสังคมภายในนั้นเนี่ยมีความสำคัญในแง่ของทฤษฎีตั้งแต่ในเรื่องของการพิจารณาและการวิเคราะห์ในแง่ระดับการวิเคราะห์นะคะระดับการวิเคราะห์เนี่ยในการศึกษาการกำหนดนโยบายต่างประเทศหรือการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นนะคะระดับการวิเคราะห์มีการแบ่งออกได้หลายระดับนะคะแต่ที่สำคัญเลยที่ในชุดวิชานี้พยายามนำเสนอนะคะแล้วก็แบ่งออกเป็นคร่าวๆเนี่ยได้เป็น3ระดับการวิเคราะห์อย่างที่เคยไล่เรียงให้ฟังไปนะคะนั่นก็คือระดับผู้นำนะคะก็คือระดับปัจเจกบุคคลระดับรัฐแล้วก็ระดับระหว่างประเทศหรือระดับสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศนะคะมี3ระดับด้วยกันนะคะซึ่งเป็นหลักการของเคนเนต วอลซ์นะคะซึ่งเดี๋ยวนักศึกษาจะไปเห็นตัวรายละเอียดอีกทีนึงเนาะในตัวชุดวิชานะคะฉันพูดคร่าวๆแบบนี้ว่าระดับการวินะคะที่แบ่งออกเป็น3ระดับเนี้ยนะคะระดับนึงที่มีความสำคัญเลยก็คือระดับของรัฐนั่นเองนะคะดังนั้นพอเรารู้กันแล้วล่ะว่าระดับของการวิเคราะห์เนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3ระดับและระดับรัฐก็เป็นระดับนึงที่มีความสำคัญมากๆในการกำหนดนโยบายต่างประเทศที่การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศผ่านระดับการวิเคราะห์ในระดับของรัฐะเนี้ยมันก็จะมีองค์ประกอบที่หลากหลายนะคะแล้วก็มีตัวแสดงแล้วก็มีปัจจัยที่หลากหลายฉันขอหยิบยกหนึ่งในแนวคิดทฤษฎีที่มารองรับความสำคัญนะคะของระดับการวิเคราะห์ระดับรัฐในการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะคะทฤษฎีแรกก็คือทฤษฎีกระแสหลักนะคะทฤษฎีหนึ่งก็คือสัจจนิยมเนี่ยสัจจนิยมเนี่ยนะคะหลักๆแล้วเนี่ยให้ความสำคัญกับตัวแสดงที่เป็นรัฐนะคะในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวรัฐเองเนี่ยจะดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและก็จะแสดงพฤติกรรมนะคะในเชิงของนโยบายของตนเองเนี่ยเพื่อตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติของตัวรัฐเป็นสำคัญนะคะนี่คือแนวคิดของทฤษฎีสัจจนิยมที่นักศึกษาหลายๆท่านอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะแต่ต่อยอดมาอีกนิดนึงนะคะด้วยสายของทฤษฎีสัจจนิยมเนี่ยนะคะพอมีการพัฒนาองค์ความรู้นะคะแล้วมีการพัฒนาเชิงทฤษฎีขึ้นมากลายเป็นทฤษฎีสัจจนิยมใหม่นะคะทฤษฎีสัจจนิยมใหม่หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าสัจจนิยมเชิงโครงสร้างนั้นเนี่ยนะคะก็ได้มีการให้ความสำคัญในเชิงของตัวรัฐเนี่ยที่มากยิ่งขึ้นนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวสัจจนิยมเนี่ยให้ความสำคัญกับรัฐในฐานะที่เป็นตัวแสดงหลักในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่แล้วนะคะแต่พอเป็นสัจจนิยมเชิงโครงสร้างมันมีความสำคัญของโครงสร้างระหว่างประเทศนะคะหรือระบบระหว่างประเทศขึ้นมานั่นก็คือระบบระหว่างประเทศแบบอนาธิปไตยดังนั้นความสำคัญของระดับการวิเคราะห์นะคะระดับระหว่างประเทศเนี่ยจึงมีความสำคัญขึ้นมาแต่ว่าระดับรัฐอาจจะดูถูกลดทอนความสำคัญลงไปแต่ทีนี้นะคะมันก็ยังมีแนวคิดนะคะที่เป็นสายของสัจจนิยมใหม่ด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะซึ่งนักคิดคนสำคัญคนหนึ่งนะคะก็คือสไนเดอร์เนี่ยนะคะริชาร์ดสไนเดอร์เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ได้อธิบายว่าการเมืองภายในนะคะมีผลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศของหลายๆรัฐเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ได้นำเสนองานออกมาในรูปแบบของหนังสือนะคะที่ชื่อว่า Myths of Empire นะคะแล้วก็
็พยายามที่จะอธิบายว่าในการขยายตัวของประเทศต่างๆนะคะหรือในการขยายตัวของจักรวรรดินะคะเพื่อความอยู่รอดเพื่อความมั่นคงเพื่อความปลอดภัย

เพื่อความมั่งคั่งของตนเองนั้นเนี่ยหลายๆครั้งอะค่ะเหตุผลเนี้ยมาจากการตัดสินใจในระดับรัฐนะคะจันอาจจะให้ภาพได้ไม่หมดนะคะคร่าวๆเนี่ยทำความเข้าใจกันในลักษณะของการที่อธิบายนะคะการเมืองระหว่างประเทศด้วยสายสัจจนิยมเนี่ยค่ะว่าในการขยายดินแดนของจักรวรรดินิยมหลายครั้งนะคะมาจากการตัดสินใจหรือมาจากผลพวงของการตัดสินใจในระดับรัฐเป็นสำคัญนะคะตัวต่อมาคือเสรีนิยมนะคะเสรีนิยมนี้เนี่ยมีหลักการสำคัญหนึ่งเลยนะคะที่ว่าด้วยเรื่องของสันติภาพประชาธิปไตยนะคะตรงนี้เนี่ยจึงเป็นการให้ความสำคัญกับอะไรคะเป็นการให้ความสำคัญกับประชาธิปไตยซึ่งเป็นระบอบการเมืองการปกครองนะคะที่บรรดารัฐต่างๆเนี่ยนะคะมองว่าการที่เราจะส่งเสริมนะคะหรือการที่เราจะต้องการmaintain นะคะทำรงไว้ซึ่งสันติภาพระหว่างประเทศมันจำเป็นที่จะต้องเกิดจากระบอบการเมืองการปกครองที่ไม่ได้ต้องการที่จะเข้าไปยึดครองคนอื่นนะคะแล้วก็มันเกิดจากระบอบการปกครองที่เอื้อให้เกิดการปฏิสันกันนะคะแลกเปลี่ยนกันในระดับระหว่างปัจเจกบุคคลในระดับระหว่างประชาชนด้วยกันนะคะทั้งภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศแล้วก็ให้ความสำคัญกับการกระชับความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมต่างๆเพื่อเสริมสร้างความรู้สึกที่เป็นชุมชนหรือการมีความรู้สึกร่วมในการอยู่ในสังคมเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดแบบสันติภาพประชาธิปไตยนะคะที่บอกว่าระบอบการปกครองของรัฐมีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการรักษาไว้ซึ่งสันติภาพของโลกด้วยซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนี้แหละค่ะจะเป็นระบอบที่บรรดารัฐต่างๆเนี้ยหากยึดถือในระบอบประชาธิปไตยร่วมกันก็จะรักษาสันติภาพของโลกไว้ได้มากกว่าระบอบการปกครองอื่นๆนะคะต่อมาคือเสรีนิยมใหม่นะคะเสรีนิยมใหม่พัฒนาขึ้นมาจากเสรีนิยมนะคะอีกนิดนึงตรงที่การให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์แบบข้ามชาตินะคะที่เป็นรูปธรรมแล้วก็นำไปสู่การพึ่งพากันนะคะพึ่งพาอาศัยกันหรือเรียกอย่างนึงว่าการขึ้นต่อกันนะคะภาษาอังกฤษคือ interdependence นะคะการที่ระบบระหว่างประเทศนะคะมีความเป็นอนาธิปไตยก็เป็นอนาธิปไตยไปแต่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐในมิตินะคะที่มีความหลากหลายทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆนี้เองอะค่ะเมื่อปฏิสัมพันธ์มีปริมาณมากยิ่งเท่าไหร่นะคะรัฐแต่ละรัฐก็เลือกที่จะไม่ทำสงครามระหว่างกันแล้วเมื่อไม่ทำสงครามระหว่างกันก็จะทำให้ความสัมพันธ์ข้ามชาติแบบนี้แหละค่ะรักษาไว้ซึ่งสันติภาพนะคะภายใต้สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เป็นอนาธิปไตยไว้ได้ซึ่งอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือการพึ่งพากันหรือการขึ้นต่อกันแบบคอมเพล็กซ์หรืออย่างสลับซับซ้อนมากขึ้นอันนี้เองค่ะก็เกิดจากปฏิสัมพันธ์ที่เมื่อมีปฏิสัมพันธ์ข้ามชาติแล้วปฏิสัมพันธ์นั้นมีความซับซ้อนยิ่งไปใหญ่หมายถึงว่าในรัฐหนึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมที่มีความสลับซับซ้อนมากเลยนะคะมีการพึ่งพาต่อกันมีการขึ้นต่อกันที่ซับซ้อนในหลากหลายประเด็นในหลากหลายมิติยิ่งมีความซับซ้อนมากเท่าไหร่สันติภาพก็จะสามารถที่จะรักษาไว้ได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะคะเพราะว่าเนื่องจากปฏิสัมพันธ์เหล่านั้นที่เกิดขึ้นอย่างซับซ้อนนั้นนะคะมันเพิ่มพูนนะคะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงระหว่างรัฐที่ตัวแสดงที่เป็นรัฐกับตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐหลากหลายรูปแบบและช่องทางด้วยนะคะตัวต่อมานะคะคือทฤษฎีสายของมาร์กซิสนะคะมาร์กซิสเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นการวิเคราะห์ในเชิงของทางด้านการเมืองนะคะเป็นหลักเนาะเป็นการเมืองภายในด้วยนะคะแต่พอเรามองมาร์กซิสในแง่ของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะเราจะเข้าใจเลยว่าพื้นฐานเนี่ยโครงสร้างและสถาบันทางการเมืองภายใต้ระบบของทุนนิยมอะค่ะมันก็จะทำให้รัฐเนี่ยนะคะต้องตอบสนองนะคะต่อผลประโยชน์ระยะยาวของกลุ่มชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งซึ่งมาร์กซิสเนี่ยเชื่อว่ากลุ่มชนชั้นที่ได้ประโยชน์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเป็นชนชั้นนายทุนนะคะซึ่งด้วยตัวแรงกดดันของกลุ่มชนชั้นนายทุนนี้เองค่ะเราดูดีๆแล้วเนี่ยกลุ่มชนชั้นนำหรือกลุ่มชนชั้นนายทุนเนี่ยเป็นตัวแสดงและเป็นปัจจัยภายในรัฐทั้งสิ้นที่กำหนดนะคะให้รัฐเนี่ยจะต้องดำเนินความสัมพันธ์กับรัฐอื่นๆหรือตัวแสดงอื่นๆไปในทิศทาง1-1นะคะดังนั้น
ตัวแสดงนะคะที่เป็นกลุ่มชนชั้นนำกลุ่มชนชั้นนายทุนนะคะหรือตัวสายของมาร์กเนี่ยนะคะก็มองว่ามันเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มอำนาจหรือ power block เนี่ยจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการยึดถือครอบครองการตัดสินใจในการปกครองของรัฐนะคะในการตัดสินใจในของการใช้อำนาจนะคะการตัดสินใจในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยดังนั้นกลไกและเครื่องมือนะคะในการใช้อำนาจของกลุ่มคนเหล่านี้นะคะที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายนะคะภายในรัฐที่เป็นชนชั้นนายทุนเองชนชั้นกลุ่มชนชั้นนำหรือกลุ่ม power block นี้เองอะค่ะก็จะมีผลอย่างมีนัยสำคัญเลยนะคะในการกำหนดตัวของนโยบายต่างประเทศค่ะสำหรับทฤษฎีต่อมานะคะนั่นก็คือทฤษฎีภาวะทันสมัยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องของเศรษฐศาสตร์หรือว่าเศรษฐกิจนะคะการเมืองระหว่างประเทศนะคะทฤษฎีนี้เนี่ยก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางในการพัฒนานะคะประเทศนะคะเพื่อเข้าสู่ภาวะทันสมัยในทางการเมืองซึ่งก็จะต้องมีการสถาปนาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองสมัยใหม่เพื่อตอบสนองต่อประชาชนนะคะแล้วก็บทบาทของรัฐเนี่ยก็จะต้องพลิกไปสู่การมีหน้าที่ที่จะต้องลงมือในการวางแผนนะคะในนโยบายไม่ว่าจะเป็นทั้งนโยบายที่เป็น domestic หรือนโยบายภายในประเทศแล้วก็นโยบายระหว่างประเทศด้วยนะคะเพื่อนำพาให้รัฐนะคะทั้งองคาพยพเลยเนี้ยนำไปสู่ภาวะที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เองนะคะก็เป็นการยืนยันนะคะว่าเส้นทางของการเดินทางนะคะที่รัฐหนึ่งเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะทันสมัยได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในเครื่องหมายคำพูดเนาะภาวะทันสมัยนี้นะคะจะให้ภาพของการเดินทางของภาวะทันสมัยที่เป็นไปตามรูปแบบของโลกที่เป็นระบบสังคมแบบทุนนิยมนะคะที่เป็นตะวันตกเนาะที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราต้องมีการพึ่งพาพึ่งพิงความช่วยเหลือจากประเทศที่พัฒนาแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งโมเดลนะคะหรือรายละเอียดของภาวะทันสมัยเนี้ยมันก็จะมีกับลำดับชั้นของหรือขั้นตอนนะคะลำดับหรือขั้นตอนของการนำไปสู่ภาวะทันสมัยเนี้ยนะคะอยู่เนาะซึ่งเส้นทางตรงนี้เองอะค่ะบทบาทของรัฐอะค่ะมีความสำคัญอย่างมากในการกำหนดนโยบายทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะสำหรับทฤษฎีตัวต่อมานะคะนั่นก็คือทฤษฎีประกอบซากนิยมนะคะหรือว่าเป็นทฤษฎีที่อาจจะเคยได้ยินอีกชื่อหนึ่งว่าทฤษฎีสรรสร้างนิยมนะคะทฤษฎีประกอบสร้างนิยมนี้นะอาจจะเข้าใจกันนะคะในการศึกษาในเชิงของทฤษฎีทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยว่าเป็นทฤษฎีกระแสรองนะคะทฤษฎีนี้นะคะมีความสำคัญนะคะอย่างมากในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะแล้วก็สามารถนำมาอธิบายการกำหนดนโยบายต่างประเทศได้เช่นเดียวกันนะคะด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนิยามนะคะการให้ความหมายคำที่ว่าด้วยผลประโยชน์แห่งชาติหรือ national interest นะคะในที่นี้เนี่ยเราจะเข้าใจว่าทฤษฎีประกอบสร้างนิยมเนี่ยค่ะมันว่าด้วยเรื่องของการให้นิยามอยู่พอสมควรนะคะมันว่าด้วยเรื่องของหลักการนะคะที่อยู่บนพื้นฐานของการทำความเข้าใจที่มนุษย์เนี่ยนะคะได้กระทำร่วมกันนะคะทีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถลงรายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎีนี้ได้นะคะแต่ว่าอาจารย์หยิบยกมาว่าเรื่องของผลประโยชน์แห่งชาตินี้เองอะค่ะในฐานะที่เป็นเหตุผลอ้างอิงที่สำคัญเนาะในการดำเนินนโยบายต่างประเทศหรือในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเองก็ตามอะค่ะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยค่ะมันสามารถนำทฤษฎีประกอบสร้างนิยมมาทำความเข้าใจในเชิงของการกำหนดบรรทัดฐานร่วมกันอย่างที่อาจารย์บอกประกอบสร้างนิยมเนี้ยให้ความสำคัญกับการนิยามของตัวมนุษย์นะคะดังนั้นเนี่ยบรรทัดฐานที่สร้างร่วมกันของบรรดารัฐที่ให้การนิยามหรือการสร้างบรรทัดฐานในการรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกันเนี้ยมันก็จะเกิดจากปัจเจกหรือมันก็จะเกิดจากมนุษย์ด้วยนะคะดังนั้นผลประโยชน์แห่งชาติที่จะต้องมีการให้บรรทัดฐานที่บรรดารัฐยอมรับร่วมกันอะไรพวกนี้มันก็สามารถอธิบายได้ในเชิงของทฤษฎีประกอบสร้างด้วยเช่นกันแล้วก็เป็นการยืนยันว่ารัฐะนั้นเนี่ยนะคะมีความสำคัญในการยอมรับนับถือบรรทัดฐานหรือแม้แต่นะคะอาจจะย้อนกลับไปถึงการกำหนดนิยามความหมายของตัวบรรทัดฐานร่วมกันเลยนะคะหรือการกำหนดค่านิยมชุดคุณค่านะคะร่วมกันเลยของบรรดารัฐก็ว่าได้
ต่อมาค่ะทฤษฎีนะคะที่เป็นพื้นฐานของอีกหลากหลายนะคะแนวคิดแล้วก็ทฤษฎีหรือหลักการในการวิเคราะห์นะคะการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะคะทฤษฎีนั้นคือทฤษฎีระบบค่ะทฤษฎีระบบเนี่ย เป็นรากฐานของการศึกษาวิเคราะห์การกำหนดนโยบายต่างประเทศแล้วสามารถแตกยอดออกไปได้ทั้งกลุ่มของทฤษฎีระบบระดับรัฐนะคะซึ่งทฤษฎีระบบระดับรัฐเนี่ยก็จะมีการพัฒนานะคะในการอธิบายในเชิงของการตัดสินใจของตัวรัฐนะคะในการตัดสินใจทางด้านการกำหนดนโยบายต่างประเทศเนี่ยนะคะที่พัฒนาขึ้นมาจากทฤษฎีระบบจากแผนภาพที่อาจารย์ให้ดูเนี่ยอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็พยายามอธิบายว่าตัวแสดงระดับรัฐนั้นเนี่ยมีผลแล้วก็ได้ดำเนินการนะคะเกี่ยวกับการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายต่างประเทศในอย่างไรบ้างนะคะทฤษฎีตัวต่อมาที่มีรากฐานจากทฤษฎีระบบด้วยเหมือนกันก็คือทฤษฎีเกี่ยวพันนะคะหรือ linkageTheory นะคะซึ่งนักศึกษาสามารถอ่านตัวเนื้อหาของทฤษฎีเหล่านี้ได้นะคะโดยละเอียดในชุดวิชาเลยนะคะต่อมาค่ะคือแนวการศึกษาแบบสุดท้ายหรือว่ากลุ่มของทฤษฎีสุดท้ายก็คือเป็นสายนโยบายศาสตร์นะคะอย่างที่เราทราบกันดีเนาะว่าเราเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ตัวชุดวิชาเนี้ยเป็นชุดวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของการทูตและนโยบายต่างประเทศนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ policy หรือทางด้านของศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของนโยบายด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะการทำความเข้าใจในเชิงของสายนโยบายศาสตร์นั้นเนี่ยจะให้ภาพนะคะในเชิงของปัจจัยตัวแสดงนะคะที่อยู่ในระดับภายในรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการเมืองภายในเรื่องของพลังทางสังคมภายในระดับรัฐนะคะแล้วก็รวมไปถึงเนาะตัวแสดงต่างๆนะคะปัจจัยต่างๆที่มีผลในเชิงของการกำหนดนโยบายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจในแง่ของกระบวนนโยบายนะคะแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของกระแสหรือหน้าต่างนโยบายเนี่ยนะคะในการกำหนดนโยบาย1ๆของรัฐเนี่ยมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เป็นการยืนยันว่าตัวรัฐเองมีความสำคัญอย่างมากในการกำหนดนโยบายต่างประเทศค่ะพูดกันถึงเรื่องของความสำคัญนะคะของการเมืองและพลังสังคมภายในการกำหนดนโยบายต่างประเทศไปแล้วทีนี้อาจารย์จะพาทุกท่านนะคะเข้ามาสู่การมาทำความรู้จักตัวแสดงภายในรัฐนะคะที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวแสดงที่สำคัญเลยเนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันก็ต้องเป็นรัฐะนั่นแหละนะคะเรามาทำความเข้าใจภารกิจหน้าที่ของรัฐกันก่อนนะคะรัฐะเนี่ยมีภารกิจหน้าที่นะคะที่เป็นภารกิจหน้าที่ที่ชอบทำเลยนะคะในการรักษาความมั่นคงนะคะในการรักษาความเป็นอิสระเสรีของประชาชนที่สังกัดรัฐนะคะรักษาความยุติธรรมทั้งภายในที่เป็นไปตามกฎหมายของรัฐแล้วก็รักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมภายนอกนะคะที่พยายามจะรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมตามหลักการตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากรักษาความอิสระเสรีของประชาชนแล้วนะคะก็ยังต้องรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในประเทศด้วยนะคะเพื่อทั้งหมดทั้งมวลแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งความอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็เชิดชูไว้ซึ่งความกินดีอยู่ดีนะคะให้แก่ประชาชนไว้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีบทบาทหน้าที่นะคะในรักษาไว้ซึ่งระเบียบระหว่างประเทศแล้วก็เพิ่มพูนนะคะให้สันติภาพเนี่ยเกิดขึ้นในสังคมระหว่างประเทศด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จึงมีทั้งเลเยอร์ทั้งภายในรัฐแล้วก็เป็นเลเยอร์ที่จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมระหว่างประเทศด้วยนะคะซึ่งเป็นภารกิจของรัฐเนาะดังนั้นนะคะพอเราเข้าใจตัวภารกิจของรัฐแล้วนะคะตัวแสดงระดับรัฐเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวแสดงภายในรัฐนะคะในฐานะที่เป็นตัวแสดงระดับรัฐที่อยู่ในฐานะเป็นตัวแทนของรัฐด้วยไปในตัวนะคะซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะก็จะเป็น เรียกง่ายๆเลยว่าเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทนะคะในการที่เป็นตัวแทนของรัฐหรือเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้กำหนดนะคะนโยบายต่างประเทศโดยตรงนะคะซึ่งก็คือ เป็นฝ่ายที่เป็นผู้กำหนดนโยบายนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารนะคะ
พวกนี้นะคะก็จะเป็นผู้ที่เป็นกลุ่มผู้ที่กำหนดนโยบายต่างประเทศโดยตรงอันนี้ยกตัวอย่างนะคะต่อมาบทบาทหรือของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนะคะในการดำเนินนะคะหรือนำนโยบายต่างประเทศนี้นะคะไปสู่การปฏิบัติกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะเรียกง่ายๆว่าเป็นคณะทูตนั่นเองนะคะที่จะต้องนำนโยบายต่างประเทศที่ถูกกำหนดไว้จากคนหรือกลุ่มคนแรกนั้นเนี่ยนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะนั่นก็คือ

ฐานะทูตตัวแสดงภายในรัฐต่อมาค่ะก็คือตัวแสดงในฐานะที่เป็นตัวแสดงที่ไม่ใช่เป็นตัวแทนของรัฐค่ะตัวแสดงเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เป็นตัวแทนของรัฐแต่มีบทบาทนะคะที่เข้าไปอยู่ในเวทีของการเจรจาต่อรองกันในการกำหนดนโยบายต่างประเทศด้วยเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองชนชั้นนำกลุ่มผลประโยชน์นะคะสื่อมวลชนหรือแม้แต่มติมหาชนภาคประชาสังคมนะคะหรือเรียกอย่างว่าเป็นประชาชนเลยนะคะแล้วก็รวมถึงองค์กรนะคะนอกภาครัฐต่างๆด้วยได้ทราบถึงความสำคัญกันไปแล้วได้ทราบถึงตัวแสดงนะคะในระดับรัฐกันไปแล้วเรามาดูเรื่องของปัจจัยภายในรัฐกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศกันบ้างค่ะก็จะประกอบไปด้วยปัจจัยทางกายภาพนะคะได้แก่สภาพภูมิศาสตร์นะคะปัจจัยทางการเมืองค่ะก็จะมีทั้งเรื่องของโครงสร้างของระบบการเมืองมีความสำคัญอย่างมากนะคะสถาบันทางการเมืองของรัฐนะคะคุณภาพของรัฐบาลผู้นำทางการเมืองนะคะแล้วก็ความสามารถทางการทูตต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยทางการเมืองทั้งสิ้นนะคะซึ่งมีผลอย่างมีนัยยะสำคัญเลยต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศต่อมาคือปัจจัยทางด้านสังคมและจิตวิทยานะคะทางด้านนี้เนี่ยก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นกันนะคะถึงแม้ว่าจะดูเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญน้อยกว่าด้านอื่นแต่ไม่ใช่เลยนะคะปัจจัยในเชิงของมรดกทางด้านประวัติศาสตร์ก็ก่อให้เกิดความร่วมมือและก็ความขัดแย้งระหว่างประเทศหลากหลายประเด็นหลากหลายปรากฏการณ์มาแล้วนะคะขวัญและกำลังใจของคนในชาติก็ทำให้คนในชาติหรือคนในรัฐนั้นเนี่ยสามารถผนึกกำลังกันได้นะคะแล้วก็แสดงพลังออกมานะคะในรูปแบบของการดำเนินนะคะนโยบายต่างประเทศในหลายๆครั้งเนี่ยก็อาศัยในเรื่องของขวัญและกำลังใจเช่นเดียวกันหรือแม้แต่เรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองหรืออุดมการณ์แห่งชาตินะคะหรือเรื่องของลักษณะประจำชาติต่างๆนะคะปัจจัยเหล่านี้เองนะคะถูกรวมอยู่ในปัจจัยทางด้านสังคมและจิตวิทยาแล้วก็มีผลอย่างมากนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะภายในรัฐที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศค่ะ

0: การเมืองเป็นรากฐานของการปกครองสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการเมืองการปกครองสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์602503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.sgou.ac.th
1: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
2: คร
1: ับท่านโทรมาพอดี
3: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
6: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการไทยแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการไทยประกอบไปด้วยกลุ่มแนวคิดหลัก3กลุ่มแนวคิดกลุ่มแนวคิดที่1ได้แก่กลุ่มแนวคิดทางการปกครองและการบริหารแบบดั้งเดิมที่ส่งผลต่อการบริหารราชการไทยกลุ่มแนวคิดที่2

การบริหารแบบบิดาปกครองบุตรซึ่งเกิดขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยลักษณะทางการบริหารในยุคนี้พระมหากษัตริย์มีลักษณะความสัมพันธ์กับราษฎรในลักษณะพ่อกับลูกได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธได้รับอิทธิพลมาจากพระมหากษัตริย์หรือพ่อขุนที่ให้ความสนิทสนมกับราษฎรแนวคิดที่2แนวคิดแบบเทวสิทธิ์ลักษณะของแนวคิดแบบเทวสิทธิ์เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาในการบริหารงานจะแบ่งการบริหารงานออกเป็น4รูปแบบซึ่งเราคุ้นชื่อกันในชื่อของจตุสดมคือเวียงวังคังนาอิทธิพลที่ได้รับมาจากอาณาจักรขอมมากกว่าสุโขทัยนะครับสำหรับกลุ่มแนวคิดที่3ได้แก่แนวคิดการปฏิรูปการบริหารราชการหรือการทำให้ประเทศทันสมัยที่เรารู้จักกันในชื่อของ Modernization นะครับอิทธิพลมาจากประเทศทางตะวันตกนะครับลักษณะการบริหารงานในช่วงนี้นะครับเห็นได้ชัดในช่วงของรัชกาลที่4รัชกาลที่5โดยเฉพาะการปฏิรูปราชการในสมัยรัชกาลที่5ได้แบ่งกระทรวงออกเป็น12กระทรวงนะครับโดยมีพื้นฐานมาจาก12กรมหรือ4กรมหลักในสมัยจตุสดมนะครับต่อมายุบเหลือ10กระทรวงนะครับอิทธิพลที่ได้รับนะครับมาจากการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยเรามาดูกลุ่มแนวคิดที่2หรือที่เรียกว่าแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ส่งผลต่อการบริหารราชการไทยนะครับแนวคิดแรกได้แก่แนวคิดการบริหารแบบดั้งเดิมนะครับหรือในชื่อของรัฐประศาสนศาสตร์แนวดั้งเดิมหรือแนวเก่านะครับเราเรียกว่า OPA การบริหารงานแบบดั้งเดิมนี้จะให้ความสำคัญกับในเรื่องของ 3E นะครับก็คือประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วก็ในเรื่องของความประหยัดทฤษฎีที่เราคุ้นเคยได้แก่ทฤษฎีระบบราชการอย่างไรก็ตามนะครับในยุคนี้การบริหารราชการไทยมีจุดอ่อนอยู่ที่ลักษณะของการยึดติดกับกฎระเบียบทำให้ไม่สามารถทำงานได้เกิดผลสัมฤทธิ์แนวคิดที่2ได้แก่รัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่รัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่จะให้ความสำคัญกับค่านิยมของผู้ที่เสียเปรียบในสังคมให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างไรก็ตามนะครับข้อจำกัดสำหรับแนวคิดนี้จะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของการทำงานที่ล่าช้าจึงนำมาสู่นะครับอีกแนวคิดหนึ่งในระยะเวลาต่อมานั่นก็คือแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่หรือที่รู้จักกันในชื่อของ New Public Management การบริหารงานในยุคนี้ได้นำเอาแนวคิดจากภาคเอกชนนะครับมาประยุกต์ใช้กับระบบราชการอย่างไรก็ตามนะครับจุดอ่อนที่พบในช่วงเวลานี้ก็คือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวหรือSelf Interest นะครับเพราะว่าการบริหารงานที่ประยุกต์ใช้เทคนิคจากภาคเอกชนมานะครับกลุ่มบริษัทหรือว่าลักษณะการทำงานที่นำแนวคิดต่างๆจากเอกชนมาใช้เนี่ยนะครับก็ดึงผลประโยชน์สาธารณะไปสู่ภาคเอกชนได้แล้วก็เรียกประชาชนว่าลูกค้านะครับแนวคิดต่อมานะครับก็คือแนวคิดของในส่วนของที่เราเรียกว่า New Public Service นะครับหรือการบริการสาธารณะแนวใหม่หลักการบริหารในยุคนี้นะครับจะเป็นการวิพากษ์แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่เมื่อสักครู่นี้นะครับในส่วนของควรจะให้ความสำคัญกับภาคประชาชนและนะครับควรให้ความสำคัญกับบุคลากรในหน่วยงานเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมสำหรับข้อจำกัดในยุคนี้ก็คือในเรื่องของการแปลงจากแนวคิดมาสู่การปฏิบัตินะครับและแนวคิดสุดท้ายนะครับเรียกว่าแนวคิดการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่หรือ New Public Governance นะครับในชื่อของ NPGการบริหารในยุคนี้จะให้ความสำคัญกับการทำงานแบบอาศัยความร่วมมือที่หลากหลายจากกลุ่มพหุนิยมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาสังคมเอกชนภาคประชาชนมาร่วมกันในการจัดบริการสาธารณะของภาครัฐนะครับสำหรับข้อจำกัดในยุคนี้นะครับในเรื่องของการบริหารราชการไทยก็คือในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของการทำงานร่วมกันนะครับยังต้องอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมและก็แนวทางการปฏิบัติที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสแล้วก็มีกฎระเบียบที่รองรับต่อไปนะครับมาสู่กลุ่มแนวคิดที่3นะครับก็คือกลุ่มแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญแนวนโยบายแห่งรัฐแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งเป็นกระแสหลักของการบริหารราชการไทยนะครับสำหรับกลุ่มแนวคิดนี้นะครับในรัฐธรรมนูญมาตรา65นะครับได้ระบุไว้ในหมวดของแนวนโยบายแห่งรัฐนะครับโดยที่จะต้องมีการจัดทำพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ.2560และพระราชบัญญัติขั้นตอนการปฏิรูปประเทศพ.ศ.2560นะครับซึ่งส

ส่งผลต่อการบริหารราชการไทยโดยตรงกลุ่มที่2นะครับก็คือแนวนโยบายของรัฐบาลนโยบายที่ดีจะต้องมาจากความต้องการของประชาชนโดยที่รัฐบาลจะต้องรวบรวมปัญหาของประชาชนมาสู่การบริหารราชการไทยนะครับและกลุ่มที่3นะครับแนวคิดระบบราชการ 4.0 นะครับซึ่งเป็นกระแสนิยมหลักในปัจจุบันของประเทศไทยเพื่อมุ่งไปสู่ให้ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับเป็นโมเดลที่ต้องการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ 4.0 นะครับขับเคลื่อนให้เกิดการปรับตัวและต้องการพลิกโฉมเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะครับแล้วก็การเป็น e-government นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของแนวคิดหลักๆนะครับที่ส่งผลต่อการบริหารราชการไทยครับ

หลักการในการบริหารราชการไทยหลักการในการบริหารราชการไทยที่สำคัญจะเกี่ยวข้องกับอำนาจอธิปไตยหลักการในการบริหารราชการไทยจะเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจในการบริหารราชการไทยเรามาดูเรื่องแรกก่อนนะครับหลักการในการบริหารราชการไทยที่เกี่ยวข้องกับอำนาจอธิปไตยการใช้อำนาจอธิปไตยโดยทั่วไปเป็นที่ทราบกันแล้วนะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คืออำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและก็อำนาจตุลาการสำหรับวิชาการบริหารราชการไทยอำนาจที่เราสนใจเป็นพิเศษนะครับก็คืออำนาจบริหารราชการก็คืออำนาจในส่วนของการบริหารนั่นเองนะครับซึ่งในประเทศไทยของเรานะครับจะมีแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการไทยซึ่งแบ่งนะครับส่วนราชการออกเป็น3ส่วนก็คือการบริหารราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อทำให้การบริหารนั้นเกิดความชอบธรรมนะครับหรือที่เราเรียกว่า legitimacy นะครับเพื่อทำให้การบริหารงานนั้นนะครับมีลักษณะเป็นการบริหารปกครองหรือที่เราเรียกว่า governance นะครับแล้วก็เพื่อทำให้การบริหารเป็นการบริหารงานสมัยใหม่และประสบความสำเร็จนะครับเรามาดูเรื่องของรัฐนะครับโดยทั่วไปรัฐมีองค์ประกอบ4ประการนะครับนักศึกษาเคยได้เรียนและได้อ่านมาแล้วนะครับองค์ประกอบ4ประการที่ว่านี้ก็คืออาณาเขตประชากรรัฐบาลแล้วก็อำนาจอธิปไตยนะครับถ้ารัฐไหนหรือประเทศไหนนะครับขาดอำนาจอธิปไตยก็ไม่มีสิทธิ์นะครับในการบริหารประเทศเราจะเห็นในเรื่องของรัฐบาลพัดถิ่นนะครับตัวอย่างเช่นองค์ดาไลลามะอย่างนี้นะครับท่านก็จะมีลักษณะเป็นรัฐบาลพัดถิ่นเพราะว่าไม่มีอธิปไตยในการบริหารประเทศแต่องค์ประกอบอื่นมีหมดครับมีรัฐบาลมีประชากรมีดินแดนดังนั้นนักศึกษาจะเห็นความสำคัญของอำนาจอธิปไตยนะครับซึ่งถือเป็นอำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศนะครับคือความมีเอกราชมีสิทธิ์ทางการบริหารในการปกครองประเทศของตนนะครับอำนาจนี้เนี่ยแหละครับเป็นอำนาจที่ขับเคลื่อนระบบราชการและทำให้การบริหารเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของรัฐบาลและประเทศนั้นๆ นะครับเรามาดูสาระสำคัญนะครับสาระสำคัญในการใช้อำนาจเราเรียกว่าการใช้อำนาจนะครับหนึ่งก็คือการใช้อำนาจทางการบริหารอำนาจทางการบริหารผู้ใช้อำนาจก็คือรัฐบาลนะครับรัฐบาลจะใช้อำนาจตามที่กฎหมายให้นะครับโดยที่กฎหมายเนี่ยได้รับรองการใช้อำนาจจากอำนาจอธิปไตยนะครับแล้วก็มีอำนาจทางนิติบัญญัติที่ออกเป็นพระราชบัญญัติบริหารราชการให้อำนาจแก่รัฐบาลนะครับจากนั้นระบบราชการก็จะทำการแปลงนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติออกมาเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อจัดบริการสาธารณะทางด้านต่างๆนะครับให้แก่ประชาชนต่อไปนะครับอำนาจที่2ครับเรียกว่าอำนาจนิติบัญญัตินะครับหรือการใช้อำนาจนิติบัญญัติองค์การทางนิติบัญญัติหรือหน่วยงานที่ใช้เราเรียกว่ารัฐสภานะครับซึ่งจะมีผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของเราเข้าไปใช้อำนาจนิติบัญญัตินะครับความสำคัญของอำนาจนิติบัญญัติก็คือจะให้ความชอบธรรมกับระบบราชการในการใช้อำนาจนะครับหลังจากออกเป็นพระราชบัญญัติมาแล้วนะครับก็จะมีการออกกฎหมายอื่นๆเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไปเช่นพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบข้อบังคับประกาศต่างๆซึ่งเราถือว่าเป็นกฎหมายที่มีศักดิ์ในลำดับรองๆนะครับเพื่อที่จะทำให้ระบบราชการนำไปแก้ไขปัญหาหรือปฏิบัติราชการต่อไปนะครับมาดูอำนาจสุดท้ายนะครับเราเรียกว่าอำนาจตุลาการการใช้อำนาจตุลาการมีลักษณะเป็นอำนาจวินิจฉัยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันเองรัฐกับเอกชนนะครับรัฐกับประชาชนหรือเอกชนกับเอกชนนะครับเราคงมีประสบการณ์หรือเปล่าบางท่านนะครับเช่นเกี่ยวข้องกับรัฐกับประชาชนนะครับหรือรัฐกับรัฐนะครับก็จะอยู่ในศาลปกครองนอกจากนี้ยังมีศาลอื่นๆนะครับเช่นศาลยุติธรรมศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาแผนกคดีอาญาแล้วก็ศาลทหาร

ป็นต้นนะครับก็ไปแล้วในส่วนที่1 นะครับก็คือการใช้อำนาจอธิปไตยทีนี้เรามาดูในส่วนของระบบราชการราชการบริหารต่างๆจะมีการใช้อำนาจที่แตกต่างกันนะครับที่คุ้นชื่อเลยก็คือการรวมอำนาจนะครับหรือหลักการรวมอำนาจ centralization นะครับหลักการแบ่งอำนาจนะครับ deconcentration และหลักการกระจายอำนาจ decentralization นะครับการรวมอำนาจใครเป็นผู้ใช้ครับการรวมอำนาจก็คือรัฐบาลกลางนะครับหรือหน่วยงานซึ่งอยู่ในส่วนกลางอันได้แก่กระทรวงทบวงกรมนะครับมีอำนาจในการบังคับบัญชาและสั่งการนะครับเพื่อให้เกิดเอกภาพประเทศไหนนะครับจะมีความเป็นประชาธิปไตยมากหรือน้อยเขาดูจากการรวมอำนาจนะครับยิ่งถ้ารวมอำนาจมากนี่เขาถือว่ามีความเป็นประชาธิปไตยน้อยนะครับถ้ามีการกระจายอำนาจให้ทุกภาคส่วนในประเทศได้บริหารงานนะครับเขาจะถือว่าระดับความเป็นประชาธิปไตยนั้นสูงนะครับอำนาจที่2เราเรียกว่าการแบ่งอำนาจการแบ่งอำนาจเนี่ยเป็นการแบ่งนะครับจากราชการส่วนกลางมีการมอบอำนาจให้กับราชการในส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งหลักๆ ก็คือนะครับจังหวัดและอำเภอนะครับเพื่อนำงานของส่วนกลางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ต่างๆนะครับหลักการสุดท้ายครับหลักการกระจายอำนาจเป็นหลักการที่รัฐบาลส่วนกลางนะครับมอบอำนาจหรือคืนอำนาจนะครับบางส่วนบางประการให้กับท้องถิ่นนะครับไปบริหารงานได้อย่างอิสระนะครับแต่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของราชการส่วนกลางแล้วก็ราชการส่วนภูมิภาคนะครับโดยมีผู้ว่าราชการแล้วก็ท่านนายอำเภอคอยกำกับการบริหารงานของท้องถิ่นนะครับสรุปนะครับโดยภาพรวมนะครับก็จะมีการบริหารอยู่2ประเด็นนะครับก็คือในเรื่องของอำนาจอธิปไตยนะครับก็แบ่งออกเป็นอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการและการใช้อำนาจที่เราเรียกว่ารวมอำนาจแบ่งอำนาจและกระจายอำนาจครับพัฒนาการของการบริหารราชการไทยพัฒนาการของการบริหารราชการไทยอาจจะแบ่งออกได้เป็น2ประเด็นนะครับเรื่องที่1ก็คือพัฒนาการของการบริหารราชการไทยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชและเรื่องที่2พัฒนาการการบริหารราชการไทยในสมัยประชาธิปไตยเรามาดูเรื่องแรกนะครับพัฒนาการของการบริหารราชการไทยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชอาจจะแบ่งได้ออกเป็น3ยุคนะครับก็คือในสมัยสุโขทัยพ.ศ. 1782ถึง1981นะครับสมัยที่2สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับพ.ศ. 1893ถึง2310และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับพ.ศ. 2325นะครับจนถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เรามาดูการบริหารราชการไทยในสมัยสุโขทัยนะครับซึ่งมีลักษณะทางการหารแบบบิดาปกครองบุตรหรือพ่อปกครองลูกนะครับในขณะที่นะครับอีกประเด็นนึงนะครับก็ถือว่ามีลักษณะการบริหารคล้ายแบบประชาธิปไตยโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอนะครับกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้อธิบายว่ามีลักษณะคล้ายดิโมแครติกเนื่องจากพ่อขุนรามคำแหงให้ความสนิทสนมทรงมีอัธยาศัยนะครับกับราษฎรหรือไพร่นะครับในลักษณะเสมอหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหากับท่านได้นะครับสภาพเศรษฐกิจในยุคนี้หรือในสมัยกรุงสุโขทัยนะครับก็มีการทำหรือริเริ่มนะครับในเรื่องของทำนบพระร่วงหรือการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรแล้วก็เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะครับในสมัยสุโขทัยเรามาดูในส่วนของโครงสร้างการบริหารนะครับโครงสร้างการบริหารแบ่งออกเป็นราชธานีก็คือส่วนกลางนั่นเองก็คือกรุงสุโขทัยนะครับในส่วนของหัวเมืองชั้นในนะครับแบ่งออกเป็นเมืองอุปราชเมืองอุปราชก็คือคนที่พระมหากษัตริย์นะครับได้ทรงวางไว้ที่จะเป็นพระมหากษัตริย์คนต่อไปนะครับให้ไปครองเมืองอุปราชเมืองลูกหลวงนะครับแล้วก็เมืองหน้าด่านเมืองลูกหลวงคือเมืองที่เชื้อพระวงศ์ไปปกครองนะครับเมืองหน้าด่านคือเมืองที่มีในส่วนของข้าราชการนะครับหรืออำมาตย์ไปปกครองดูแลแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือหัวเมืองชั้นในนะครับซึ่งกรุงสุโขทัยและหัวเมืองชั้นในเนี่ยนะครับเราถือว่าเป็นการบริหารแบบส่วนกลางนะครับแล้วก็ภูมิภาคนะครับในส่วนด้านนอกนะครับจะมีเมืองพญามหานครซึ่งยังถือว่าเป็นคนไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของเมืองประเทศราชซึ่งเป็นชาวต่างชาติเราจะถือว่ามีลักษณะคล้ายการกระจายอำนาจนะครับชาวต่างชาติที่อยู่ภายใต้ของสุโขทัยนี้นะครับอาทินะครับเมืองมรกายะโฮทวายหงสาวดีเวียงจันทร์เวียงคำนะครับก็จะใช้ลักษณะการส่งเครื่องราชบรรณาการนะครับ

พัฒนาการต่อมาคือในสมัยของกรุงศรีอยุธยานะครับมีลักษณะการบริหารซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากกรุงสุโขทัยคือได้รับอิทธิพลจากขอมหรือที่เรารู้จักกันในเรื่องของระบบเทวสิทธิ์นะครับการบริหารงานมีพัฒนาการที่สำคัญ3ครั้งคือครั้งที่1ในสมัยพระเจ้าอู่ทองนะครับเป็นการริเริ่มหรือเกิดระบบทางการบริหารที่เรียกว่าจตุสดมครั้งแรกนะครับประกอบไปด้วยราชการส่วนกลางคือเวียงวังคังนานะครับเวียงดูแลราชธานีวังดูแลในส่วนของราชสำนักนะครับแบ่งหน้าที่กับเวียงคือเวียงดูแลเรื่องความสงบนะครับคลังดูแลเรื่องของภาษีอากรและนาดูแลเรื่องเกษตรเรื่องเศรษฐกิจนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสินค้าเกษตรการเพาะปลูกนะครับเรามาดูในส่วนของราชการส่วนภูมิภาคนะครับกรุงศรีอยุธยายังยึดหลักตามแบบสุโขทัยนะครับก็คือมีเมืองหลวงหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกแล้วก็เมืองประเทศราชมาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญครั้งที่2ก็คือในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับการบริหารราชการส่วนกลางมีวิวัฒนาการที่เพิ่มเติมจากระบบจตุสดมก็คือเกิดสมุหนายกกับสมุหกลาโหมนะครับก็คือฝ่ายทหารและก็ฝ่ายพลเรือนนะครับโดยสมุหกลาโหมเนี่ยจะเป็นฝ่ายทหารส่วนสมุหนายกนะครับก็จะดูแลเรื่องเวียงวังคลังนานะครับเกิดอัครมหาเสนาบดี2ตำแหน่งนะครับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เองนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการดึงอำนาจเข้าสู่พระนครนะครับโดยจะเห็นได้จากในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเองก็จะไม่มีตำแหน่งเจ้าเมืองแล้วนะครับเปลี่ยนจากการเรียกเจ้าเมืองว่าผู้รั้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนระบบการปกครองในหัวเมืองชั้นในและชั้นนอกในส่วนของการแบ่งอำนาจในยุคนี้นะครับมีระบบที่เรียกว่าระบบเมืองแขวงตำบลหมู่บ้านนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เราจะเรียกว่าราชการส่วนภูมิภาคในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับเรามาดูการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายของอยุธยาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงในสมัยสมเด็จพระเพทราชานะครับถ้าใครเคยดูละครนะครับก็จะพบว่าจะมีฟอลคอนนะครับซึ่งเป็นสมุหกลาโหมซึ่งมีอำนาจทางการทหารมากเมื่อพระเพทราชาเข้าสู่ตำแหน่งพระมหากษัตริย์ปราบดาภิเษกเนี่ยก็เลยทำการขานอำนาจครับทำให้ทหารในฝ่ายของสมุหกลาโหมเหลือเพียงครึ่งหนึ่งและให้ดูแลนะครับเพียงหัวเมืองฝ่ายใต้นะครับส่วนหัวเมืองฝ่ายเหนือให้สมุหนายกนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าตัวสมุหนายกนี่แหละเป็นรากฐานทำให้มหาดไทยเนี่ยมีอิทธิพลมาจนปัจจุบันนะครับเพราะว่าได้รับการดูแลทหารในหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งหมดเหตุผลก็คือการขานอำนาจนั่นเองนะครับของสองตำแหน่งนี้นะครับเรามาดูพัฒนาการในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งจะเน้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับมีการปฏิรูปต้องบอกเลยว่าเป็นการปฏิรูปการปกครองของประเทศไทยในครั้งแรกนะครับการบริหารราชการส่วนกลางนะครับเห็นได้ชัดเลยก็คือมี12กระทรวงนะครับจากเดิมเนี่ยมีเพียง4กรมนะครับจาก4กรมเนี่ยก็คือเวียงวังคังนานะครับแล้วก็พัฒนาการในช่วงนี้เปลี่ยนเป็น12กรมแล้วก็ยกฐานะเป็น12กระทรวงต่อมายุบเหลือ10กระทรวงนะครับส่วนราชการส่วนภูมิภาคเราเรียกว่าเทศาภิบาลหรือมณฑลเทศาภิบาล นะครับประเทศไทยในอดีตเนี่ยเคยมีมณฑลนะครับคือหลายๆเมืองรวมกันนะครับจากนั้นเองนะครับราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยมีการบริหารงานแบ่งออกเป็นเมืองแล้วก็อำเภอจะเห็นว่าคำว่าจังหวัดยังไม่มีนะครับคำว่าจังหวัดเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6นะครับเราจะเรียกว่าผู้ว่าราชการเมืองนะครับส่วนการบริหารท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นแห่งแรกเนี่ยก็คือสุขาภิบาลกรุงเทพนะครับส่วนสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกคือสุขาภิบาลท่าฉลอมนะครับการดำเนินงานของสุขาภิบาลประสบความสำเร็จในช่วงแรกและได้ขยายผลต่อมานะครับเรามาดูพัฒนาการอีกยุคนึงก็คือในสมัยประชาธิปไตยนะครับภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับก็ได้ออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับระเบียบราชการบริหารครั้งแรกนะครับในปีพ.ศ.2476กฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเกิดขึ้นก็คือพ.ร.บ.ปี2476พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี2495และฉบับที่สำคัญที่สุดใช้ยาวมาจนถึงปัจจุบันก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534นะครับปรับปรุงฉบับสำคัญคือฉบับที่5ปี2145นะครับฉบับที่6ฉบับที่7ปัจจุบันนี้เราใช้ถึงฉบับที่8นะครับในปีพ.ศ.2553การบริหารราชการไทยจะใช้คู่กับพ.ร.บ.อีกฉบับนึงเราเรียกว่าพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมปี2545นะครับล่าสุดนะครับปรับปรุงถึงฉบับที่20พ.ศ.2564นะครับ

สร้างในปัจจุบันเป็นอย่างไรเกี่ยวกับการบริหารราชการไทยโครงสร้างในปัจจุบันเป็น20กระทรวงนะครับแบ่งเป็นกระทรวงทบวงกรมต่างๆทบวงในปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับ20กระทรวงนี้เราหมายถึง19กระทรวงนะครับบวก1สำนักนายกในอดีตนะครับเคยมี14กระทรวงในสมัยอดีตนายกอนันต์ปัญญารชุน12กระทรวงในสมัยรัชกาลที่5นะครับสำหรับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับยังคงแบ่งเป็นจังหวัดและอำเภอส่วนการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะครับแบ่งออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลอบต.กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาครับระบบในการบริหารราชการไทยระบบในการบริหารราชการไทยประกอบไปด้วยพันธกิจโครงสร้างประเภทขององค์กรภาครัฐบุคลากรและกลไกในการบริหารราชการไทยในส่วนของพันธกิจของระบบราชการไทยอาจอธิบายได้ใน3ส่วนส่วนแรกก็คือพันธกิจที่เราแบ่งนโยบายของรัฐแนวนโยบายของรัฐจะถูกบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญการแบ่งพันธกิจในลักษณะนี้จะแบ่งเป็นด้านใหญ่ๆเช่นด้านความมั่นคงของรัฐด้านการบริหารราชการแผ่นดินด้านศาสนาสังคมสาธารณสุขเป็นต้นการแบ่งแบบที่2เราเรียกว่าการแบ่งตามภารกิจพื้นฐานของรัฐและภารกิจในลำดับรองลักษณะภารกิจพื้นฐานนะครับเช่นด้านความมั่นคงด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านงานตำรวจด้านงานตุลาการภารกิจในลำดับรองเช่นด้านการจัดการศึกษาด้านการป้องกันโรคด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการเป็นต้นนอกจากนี้เรายังอาจแบ่งภารกิจในด้านกว้างๆโดยอาจจะแบ่งประเภทออกเป็นเช่นประเภทงานบริการสังคมประเภทงานควบคุมและจัดระเบียบประเภทงานสนับสนุนและประเภทงานสงเคราะห์หรือช่วยเหลือเช่นงานสวัสดิการงานพัฒนาชุมชนเป็นต้นส่วนที่2ภายใต้ระบบจะมีโครงสร้างระบบราชการซึ่งประกอบไปด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการการจัดระเบียบบริหารราชการแบ่งออกเป็นราชการส่วนกลางราชการส่วนกลางจะมีโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและกรมหรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากรมการบริหารราชการส่วนภูมิภาคสำหรับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีโครงสร้างประกอบไปด้วย2ส่วนคือจังหวัดและอำเภอซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยรูปแบบทั่วไปและรูปแบบพิเศษโครงสร้างในรูปแบบทั่วไปประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลรูปแบบพิเศษประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาองค์การภาครัฐสำหรับองค์การภาครัฐประกอบไปด้วยส่วนราชการรัฐวิสาหกิจส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรีซึ่งยังแบ่งย่อยออกเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรงเช่นสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส่วนราชการหรือหน่วยงานในบังคับบัญชาเช่นสำนักราชเลขาธิการสำนักพระราชวังเป็นต้นองค์การภาครัฐรูปแบบที่4เช่นองค์การตามรัฐธรรมนูญประกอบไปด้วยศาลศาลรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลทหารองค์กรอิสระเช่นกกต.ปปช.คตง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์การอื่นตามรัฐธรรมนูญเช่นสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจอัยการสูงสุดคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเป็นต้นรูปแบบองค์การภาครัฐในรูปแบบที่5เช่นองค์การมหาชนองค์การมหาชนเป็นลักษณะองค์การที่รัฐจัดตั้งขึ้นโดยไม่ได้แสวงหากำไรแต่เน้นความคล่องตัวและความมีประสิทธิภาพที่สูงในการจัดบริการเช่นโรงพยาบาลบ้านแพ้วเรื่องต่อไปนะครับคือบุคลากรของรัฐบุคลากรของรัฐหมายถึงบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในระบบราชการไทยอันหมายรวมถึงข้าราชการทุกประเภทเช่นข้าราชการการเมืองข้าราชการทหารข้าราชการพลเรือนข้าราชการฝ่ายตุลาการเป็นต้นนอกจากนี้ยังรวมถึงพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตำบลพนักงานเมืองพัทยาพนักงานรัฐวิสาหกิจและรวมถึงลูกจ้างของส่วนราชการประเด็นสุดท้ายได้แก่เรื่องของกลไกในการบริหารราชการไทยกลไกที่ใช้ในการบริหารราชการไทยโดยปกติจะปรากฏอยู่ในรูปของกฎหมายต่างๆได้แก่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมนะครับซึ่งล่าสุดได้แก่กฎหมายการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมนะครับพ.ศ.2545แก้ไขฉบับที่18นะครับพ.ศ.2562ยกตัวอย่างเช่น
กำหนดให้มีกรมการขนส่งทางรางสังกัดอยู่ในกระทรวงคมนาคมกฎหมายอื่นๆเช่นกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับที่ใช้ปัจจุบันเช่นฉบับปีพ.ศ.551นะครับกฎหมายที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับฉบับสำคัญสำคัญเช่นพ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ร.บ.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548และกฎอัยการศึกพ.ศ.2457เป็นต้นนะครับกฎหมายที่มีความสำคัญและเป็นกลไกหลักในปัจจุบันได้แก่กฎหมายที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติการปฏิรูปประเทศยกตัวอย่างเช่นพ.ร.บ.จัดทำยุทธศาสตร์ชาติพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินปฏิรูปประเทศปี2560พ.ร.บ.การบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลปีพ.ศ. 2562เป็นต้น

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มทท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th

วัสดีครับนักศึกษาเนื้อหาในคลิปนี้ครับเป็นของหน่วยที่4การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งเหมือนการบรรยายออกเป็นทั้งหมด3ตอนนะครับตอนที่1ก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนะครับตอนที่2ก็คือโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะครับแล้วก็ตอนที่3ก็คือเป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนล่างนะครับสำหรับในตอนที่1นะครับก็จะกล่าวถึงความรู้ทั่วไปของโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจก็จะมีอยู่ทั้งหมด4หัวข้อหลักๆก็คือหัวข้อที่1ก็คือความหมายแล้วก็ประเภทของการดำเนินของโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหาย

จัยนะครับข้อที่2ก็คือการเกิดโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนะครับข้อที่3ก็คือการรักษาและก็การป้องกันและควบคุมโรคนะครับข้อที่4ก็คือเป็นบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคนะครับสำหรับโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนี่หมายถึงโรคที่สามารถที่จะแพร่กระจายหรือถ่ายทอดเชื้อโรคผ่านทางระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ทำให้เกิดอาการหรือเกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะของระบบทางเดินหายใจแล้วก็อาจจะมีผลกระทบหรือมีพยาธิสภาพในอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายได้นะครับระบบทางเดินหายใจนะครับก็จะเป็นทางผ่านของลมหายใจประกอบไปด้วยจมูกนะครับคอหอยนะครับหลอดลมส่วนคอหลอดลมใหญ่นะครับแล้วก็ปอดนะครับซึ่งอาการและอาการแสดงที่มักจะพบบ่อยแล้วก็เป็นอาการเฉพาะของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจก็คืออาการไข้ไอมีเสมหะนะครับแล้วก็หายใจเหนื่อยหอบแล้วก็หายใจลำบากนะครับสำหรับประเภทของโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนี้แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนซึ่งเป็นการติดเชื้อในส่วนของอวัยวะเช่นจมูกอักเสบข้ออักเสบต่อมท้องซึมอักเสบนะครับแล้วก็โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่างนะครับซึ่งเป็นการติดเชื้อในส่วนของอวัยวะเช่นหลอดลมอักเสบนะครับปอดอักเสบฝีในปอดนี้เป็นต้นนะครับสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นี้ก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่างนะครับสำหรับระยะการเกิดโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนี้แบ่งออกเป็น4ระยะหลักๆนะครับในระยะที่1ก็คือระยะไวต่อโรคในช่วงนี้นะครับโรคยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่อาจมีปัจจัยหรือองค์ประกอบที่จะส่งเสริมหรือเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เป็นสาเหตุของโรคนั้นๆนะครับอย่างเช่นคนที่สูบบุหรี่นะครับก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรคปอดอักเสบมากกว่าคนที่ไม่สูบนะครับแล้วก็ระยะติดเชื้อนะครับซึ่งระยะนี้เนี่ยถือว่าเป็นระยะฟักตัวของโรคนะครับเป็นระยะก่อโรคยังไม่มีอาการทางคลินิกหรือไม่แสดงอาการใดๆนะครับเป็นระยะที่เริ่มมีพยาธิสภาพของระบบทางเดินหายใจแต่ยังไม่มีอาการนะครับเราจะทราบได้ว่ามีโรคเกิดขึ้นจากการตรวจคัดกรองการติดเชื้อนะครับแล้วก็ระยะแสดงอาการทางคลินิกซึ่งระยะนี้เนี่ยผู้ป่วยก็จะเริ่มมีอาการต่างๆมีพยาธิสภาพของโรคเช่นอาการไข้ไอหายใจนะครับแล้วก็ระยะสุดท้ายก็คือระยะที่โรคหายหรือการพิการจากโรคหรืออาจจะมีภาวะแทรกซ้อนมีความพิการหรือเสียชีวิตจากโรคนะครับสำหรับการรักษาและการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับก็คือการรักษาตามอาการเช่นมีอาการอะไรก็รักษาอาการนั้นเช่นมีไข้ก็กินยาลดไข้มีไอก็กินยาแก้ไอนะครับมีน้ำมูกก็กินยาลดน้ำมูกรวมทั้งการดื่มน้ำการพักผ่อนการกินอาหารให้เป็นประโยชน์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการรักษาตามอาการทั่วไปนะครับแล้วก็การรักษาเฉพาะโรคตรงนี้ก็จะเป็นการกินยาปฏิชีวนะนะครับเพื่อที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรืออาจจะมีการกินยาต้านไวรัสนะครับเพื่อที่จะต้านเชื้อไวรัสที่อยู่ในร่างกายนะครับสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจก็จะแบ่งออกเป็น4ระดับหลักๆนะครับระดับที่1ก็คือการป้องกันโรคในระดับก่อนปฐมภูมินะครับซึ่งจะเป็นการป้องกันโรคล่วงหน้าไม่เฉพาะเจาะจงต่อโรคใดโรคหนึ่งเป็นพิเศษนะครับซึ่งมาตรการหรือการป้องกันนี้ก็จะสามารถใช้ได้กับทุกๆโรคที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกจากบ้านหรืออยู่ใกล้ชิดกับคนอื่นกันต้องหมั่นล้างมือการดูแลสุขอนามัยหรือก็สุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรงนะครับตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันการเกิดโรคได้นะครับระยะที่2ก็คือการป้องกันในระดับปฐมภูมินะครับเป็นการป้องกันที่จะมีโรคเกิดขึ้นเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคนะครับมีเป้าหมายเพื่อที่จะป้องกันเฉพาะโรคนะครับเช่นการให้คุ้มกันโรคแก่กลุ่มเสี่ยงนะครับการฉีดวัคซีนนะครับการให้ยาป้องกันวัณโรคนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ระยะที่3ก็คือการป้องกันโรคในระดับทุติยภูมิซึ่งเป็นการป้องกันหลังจากที่ร่างกายได้รับเชื้อโรคแล้วป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงความพิการนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อไปยังบุคคลอื่นนะครับซึ่งก็จะ
มีกิจกรรมก็คือการสอบสวนโรคการค้นหาผู้ป่วยการรักษาแล้วก็การทำลายแหล่งหลังโรคนะครับในการป้องกันในระยะสุดท้ายก็คือในระดับตติยภูมินะครับซึ่งเป็นการป้องกันโรคที่มีอาการของโรคมากแล้วนะครับแต่เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความพิการหรือทุพพลภาพเพิ่มขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นการฟื้นฟูให้อวัยวะที่เสียหายสามารถที่จะใช้งานได้เหมือนเดิมหรือใกล้เคียงกับปกติให้ได้มากที่สุดนะครับในส่วนของตอนที่2นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะครับซึ่งก็จะมีโรคอยู่ด้วยกัน5โรคหลักๆนะครับได้แก่โรคไข้หวัดโรคไข้หวัดใหญ่โรคคออักเสบแล้วก็ต่อมทอนซิลอักเสบโรคกล่องเสียงอักเสบแล้วก็โรคหลอดลมอักเสบนะครับแต่ว่าโรคที่มีความสำคัญและก็เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขในปัจจุบันก็คือโรคไข้หวัดใหญ่นะครับหรือที่เรียกว่าอินฟลูเอนซ่านะครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับก็จะมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกแล้วก็มีการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วนะครับนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือการเสียชีวิตก็ยังจะส่งผลกระทบต่อทางด้านระบบสุขภาพแล้วก็ส่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมด้วยนะครับโรคนี้เนี่ยมีระยะฟักตัวเนี่ยประมาณ 1-3 วันนะครับลักษณะทางคลินิกที่สำคัญของไข้หวัดใหญ่ก็คือมีไข้สูงทันทีทันใดปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับหายใจเหนื่อยหอบนะครับกลุ่มเสี่ยงหรือคนที่ป่วยแล้วมีโอกาสที่จะมีอาการหนักก็คือคนอ้วนนะครับคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคไตหรือโรคปอดตรงนี้ก็จะเสี่ยงต่อการป่วยหนักแล้วก็การเสียชีวิตนะครับสำหรับอาการที่เด่นชัดสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่ที่แตกต่างจากโรคไข้หวัดธรรมดาก็คืออาการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็อ่อนแรงอ่อนเพลียนะครับนี่คืออาการเด่นๆที่เห็นได้ชัดในโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็แตกต่างจากโรคไข้หวัดธรรมดานะครับสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่า4ชนิดนะครับชนิด A B C และ D นะครับเช่นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะครับอย่างเช่นการระบาดครั้งล่าสุดการระบาดใหญ่ในทั่วโลกแล้วก็ในประเทศไทยก็คือการระบาดของสายพันธุ์ A1N1 หรือไข้หวัดใหญ่2009นะครับโรคไข้หวัดใหญ่นี่สามารถที่จะพบได้ทั่วโลกในเขตร้อนนะครับโรคไข้หวัดใหญ่นี่จะไม่ชัดเจนตามฤดูกาลบางครั้งก็เกิดในฤดูหนาวบางครั้งก็ในฤดูฝนหรือในฤดูร้อนนะครับไม่ได้มีฤดูกาลที่ชัดเจนในการเกิดโรคนะครับในส่วนของการป้องกันนะครับก็คือการรักษาสุขภาพให้มีความแข็งแรงตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันโรคได้นะครับการปรับสุขนิสัยนะครับพฤติกรรมการป้องกันโรคส่วนตัวเช่นการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆการแยกของใช้การเว้นระยะห่างหรือไม่ไปอยู่ในสถานที่แออัดหรือไม่ไปอยู่ใกล้ชิดคนที่มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจนะครับรวมทั้งในเรื่องของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลตรงนี้ก็จะสามารถที่จะช่วยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้นะครับเนื้อหาสไลด์ดังต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่สำคัญทั่วโลกที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อ105ปีที่แล้วก็คือเกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่สเปนนะครับก็จะเป็นการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ A H1N1 นะครับการระบาดครั้งนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกอยู่ราวๆ 20-50 ล้านคนก็ถือว่าเป็นการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับสำหรับเหตุการณ์ต่อมาก็คือเกิดขึ้นเมื่อ66ปีที่แล้วนะครับเป็นการระบาดของสายพันธุ์ AS2N2 นะครับเป็นไข้หวัดใหญ่เอเชียนะครับในการระบาดครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตกว่า1ล้านคนทั่วโลกนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเกิดขึ้นเมื่อ55ปีที่แล้วก็คือการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ AS3N2 นะครับหรือที่เรียกว่าไข้หวัดใหญ่ฮ่องกงนะครับเสียชีวิตไม่เยอะครับประมาณ 3.4 หมื่นคนนะครับซึ่งสืบเนื่องจากว่าการระบาดครั้งนี้เนี่ยสายพันธุ์ของการแพร่ระบาดนี้มีความคล้ายกับสายพันธุ์ที่มีการระบาดใหญ่ในเอเชียนะครับก็เลยทําให้ประชากรนะครับจํานวนหนึ่งนะครับมีภูมิคุ้มกันก็เลยมีการติดเชื้อแล้วก็มีการเสียชีวิตค่อนข้างน้อยนะครับ
เหตุการณ์ต่อมานะครับน่าจะเป็นเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ครั้งล่าสุดที่รุนแรงนะครับก็คือไข้หวัดใหญ่2009นะครับเกิดจากสายพันธุ์ AH1N1นะครับสืบเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ชนิดเดียวกันที่เกิดการระบาดในไข้หวัดใหญ่สเปนนะครับเพื่อให้มีความเข้าใจแล้วก็มีความจำเพาะว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยเกิดการระบาดในปี2009ก็เลยเขียนเพื่อให้เข้าใจชัดเจนก็คือเป็น H1N1/09 นะครับในครั้งแรกนี่ระบาดในประเทศเม็กซิโกแล้วก็มีการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับเสียชีวิตอยู่ราวๆ 500,000 รายนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการระบาดใหญ่ครั้งล่าสุดนะครับแต่โรคไข้หวัดใหญ่นอกจากจะมีการระบาดใหญ่ๆตามประเทศตามภูมิภาคตามสายพันธุ์ต่างๆที่ผมได้ยกตัวอย่างมาก่อนหน้านี้นะครับก็จะยังมีไข้หวัดใหญ่ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลอีกนะครับซึ่งมีการระบาดทุกๆปีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ระบาดใหญ่ไปในวงกว้างหรือว่ามีผู้ป่วยมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะเกิดการระบาดได้ในทั่วภูมิภาคของโลกนะครับตามพื้นที่ตามประเทศตามแหล่งต่างๆนะครับอย่างเช่นการระบาดของสายพันธุ์ AH3N2 นะครับสายพันธุ์ AH1N1 หรือสายพันธุ์ B นะครับสายพันธุ์ B นี้ก็จะมีการระบาดอยู่บ้างแต่ว่าก็จะไม่มีความรุนแรงเท่ากับสายพันธุ์ A นะครับซึ่งในแต่ละปีนี่ก็จะพบผู้เสียชีวิตอยู่ 3-600,000 รายต่อปีนะครับก็ถือว่าโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มีความสำคัญทางด้านสาธารณสุขถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการระบาดใหญ่เหมือนหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่ว่าก็ทำใหเป็นสาเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับในส่วนของตอนที่3นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนล่างนะครับก็จะมีโรคสำคัญอยู่ด้วยกันทั้งหมด5โรคก็คือโรคหลอดลมฝอยอักเสบนะครับโรคปอดอักเสบโรควัณโรคปอดนะครับกลุ่มอาการทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันรุนแรงแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับซึ่งโรคที่สำคัญที่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขนะครับในปัจจุบันนะครับก็คือโรควัณโรคปอดแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับซึ่งจะขออนุญาตกล่าวถึงในรายละเอียดของทั้ง2โรคนี้นะครับสำหรับวัณโรคปอดนะครับเป็นโรคติดต่อผ่านทางเดินหายใจนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นปัญหาที่คือไม่เฉพาะในประเทศไทยนะครับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของทั่วโลกนะครับประเทศไทยเนี่ยถูกจัดให้เป็น1ใน14ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคนะครับแล้วก็พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาดสูงมากที่สุดในโลกนะครับในแต่ละปีนี่พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวนมากนะครับเช่นในปี2564เนี่ยพบผู้ป่วยวัณโรคในไทยกว่า 35,000 รายก็ถือว่าเป็นโรคที่มีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมากนะครับวัณโรคนี่สามารถเกิดขึ้นได้กับหลายๆอวัยวะของร่างกายแต่ว่า80%นี่จะเกิดขึ้นที่ปอดนะครับเชื้อวัณโรคนี่แพร่กระจายจากคนสู่คนด้วยระบบทางเดินหายใจนะครับคือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสได้รับเชื้อวัณโรคได้แต่ว่าก็จะมีอยู่ราวๆ10%นะครับที่รับเชื้อมาแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะป่วยนะครับซึ่งใน10%นี้นะครับก็จะมีอยู่ราวๆ5%ที่จะป่วยนะครับเป็นวัณโรคปอดภายใน2ปีแรกแล้วก็อีก5%นี้ก็จะป่วยหลัง2ปีนะครับซึ่งก็ถือว่าระยะฟักตัวของวัณโรคนี้ค่อนข้างนานนะครับเป็นปีๆนะครับหลายเคสก็อาจจะหลายปีนะครับซึ่งหากไม่ได้รับการรักษานะครับประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยวัณโรคนี้ก็จะเสียชีวิตภายใน2ปีนะครับสำหรับอาการของวัณโรคปอดนะครับก็จะมีอาการเด่นๆเช่นไอเรื้อรังติดต่อกันนาน2สัปดาห์ขึ้นไปนะครับหรืออาจจะไอเป็นเลือดสดๆมีอาการหายใจเหนื่อยหอบเจ็บหน้าอกนะครับมีอาการเหงื่อออกตอนกลางคืนนะครับหรือมีน้ำหนักตัวที่ลดลงนะครับสำหรับการวินิจฉัยของวัณโรคปอดนะครับก็จะมีแนวทางการวินิจฉัยอยู่2ประเด็นหลักๆก็คือประเด็นในเรื่องของการคัดกรองเบื้องต้นนะครับซึ่งเป็นการใช้อาการทางคลินิกแล้วก็มีการเอ็กซเรย์ปอดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการคัดกรองเบื้องต้นนะครับหากมีอาการเข้าข่ายนะครับหรือพบมีเอ็กซเรย์ปอดที่ผิดปกติก็จะทำการตรวจเสมหะนะ
ครับด้วยการส่งด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้วก็การเพาะเลี้ยงเชื้อนะครับสำหรับการรักษาแล้วก็การป้องกันวัณโรคก่อนนะครับเนื่องจากว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่มีระยะฟักตัวนานแล้วก็เชื้อเองเนี่ยมีความทนทานมากเพราะนั้นในการกินยาจะต้องใช้เวลานานแล้วก็ในการใช้ยารักษานี่ก็ต้องใช้ยารักษาหลายตัวนะครับอย่างเช่นไอโซไนอาซิสนะครับยาตัวแรกแล้วก็ตัวยาไรแฟมพิซินนะครับตัวยาไพราซินามายแล้วก็อีแทมบูทอลนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นยาหลัก4ตัวในการรักษาวัณโรคนะครับสำหรับการควบคุมป้องกันวัณโรคที่สำคัญนะครับก็จะเน้นที่การค้นหาผู้ป่วยให้ได้ในระยะเริ่มแรกนะครับหรือที่เรียกว่า early detection นะครับค้นหาให้ได้ไวนอกจากจะเกิดประโยชน์กับผู้ป่วยแล้วก็ยังจะเกิดประโยชน์ในเรื่องของการยับยั้งการแพร่ระบาดไม่ให้ผู้ป่วยมีสามารถที่จะแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นนะครับค้นหาเสร็จก็ต้องรักษาให้หายนะครับรวมทั้งการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อยู่ใกล้อยู่ในบ้านนะครับหรืออยู่ในที่ทำงานตรงนี้นะครับมาทำการตรวจรักษานะครับสำหรับแนวทางหรือมาตรการในการรักษาที่สำคัญที่ปัจจุบันเนี่ยยังมีการใช้อยู่โดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่ยังมีการแนะนำให้บุคลากรดำเนินการอย่างเข้มข้นก็คือการกำกับการกินยาแบบมีพี่เลี้ยงหรือที่เรียกว่าดับนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโรคนี้กินยาหลายตัวใช้เวลาในการรักษานานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะกินยาไม่ต่อเนื่องกินยาไม่ครบตรงนี้นะครับก็เลยจําเป็นต้องมีมาตรการการกํากับการกินยาแบบมีที่เลี้ยงนะครับสําหรับปัจจัยที่สําคัญที่มีผลต่อความสําเร็จในการรักษาวัณโรคก็คือการกินยาไม่เหมาะสมนะครับกินยาไม่ครบถ้วนนะครับแล้วก็กินยาผิดวิธีนะครับสำหรับสาเหตุ3อันดับแรกนะครับที่มีผลต่ออัตราความสำเร็จของการรักษาก็คือผู้ป่วยและญาติไม่ได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของการกำกับการกินยานะครับหรืออาจจะไม่มีการกำกับการกินยาเลยนะครับแล้วก็ขาดคนในการกำกับการกินยาผู้ป่วยวัณโรคหลายๆคนก็จะอาจจะไม่มีญาติแล้วก็ผู้ป่วยวัณโรคหลายๆเคสหลายๆคนก็มีปัญหาทางด้านสุขภาพหรือมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในมิติอื่นๆเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอุปสรรคในการกินยาซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานนะครับก็คือ6เดือนนะครับสำหรับกลุ่มประชากรหรือกลุ่มผู้ป่วยที่ควรได้รับการคัดกรองนะครับกลุ่มแรกก็คือผู้สัมผัสวัณโรคนะครับก็คือบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเช่นอยู่ร่วมกันในที่ทำงานหรืออยู่ร่วมกันในที่บ้านนะครับกลุ่มนี้ก็สมควรที่จะได้รับการตรวจคัดกรองแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีโรคหรือมีภาวะเสี่ยงต่อวัณโรคนะครับภูมิคุ้มกันอ่อนแอภูมิต้านทานต่ำนะครับอย่างเช่นผู้มีโรคประจำตัวกลุ่มคนที่ติดเชื้อไอชีวีตรงนี้นะครับก็สมควรได้รับการตรวจคัดกรองนะครับแล้วก็ประชากรกลุ่มเสี่ยงนะครับซึ่งประชากรกลุ่มนี้นี่มีโอกาสที่จะสัมผัสเชื้อวัณโรคได้ง่ายนะครับเป็นกลุ่มเปราะบางเข้าถึงได้ยากนะครับเช่นผู้ต้องขังในเรือนจำหรือชุมชนแออัดนะครับกลุ่มนี้ก็สมควรได้รับการตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อวัณโรคนะครับสำหรับโรคต่อมาเป็นโรคที่มีความสำคัญนะครับก็คือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือที่เรียกว่าโรคโควิด19นะครับก็ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับก็มีการแพร่ระบาดแล้วก็ส่งผลกระทบทำให้พบผู้ติดเชื้อพบผู้ป่วยจำนวนมากนะครับส่งผลกระทบหลายๆด้านนะครับเป็นวงกว้างส่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มหาศาลจนไม่อาจประเมินค่าได้นะครับทั่วโลกเนี่ยพบผู้ป่วยยืนยันเนี่ย800 ล้านกว่ารายนะครับ800 กว่าล้านรายนะครับเสียชีวิตประมาณเกือบ7 ล้านรายนะครับถือว่าเสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์การแพร่ระบาดยังพบผู้ป่วยรายใหม่แต่ว่าความรุนแรงหรือระดับความรุนแรงของโรคลดลงนะครับเพราะว่าคนที่ป่วยหนักหรือคนเสียชีวิตลดลงนะครับซึ่งยังต้องมีการเฝ้าระวังป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเฝ้าระวังเชื้อโควิดที่จะมีการกลายพันธุ์ซึ่งอาจจะทำให้สถานการณ์กลับมามีความรุนแรงนะครับหรือมีการแพร่ระบาดกว้างอีกนะครับซึ่งอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาหรือที่เรียกย่อว่า SARS-CoV-2 นะครับหรือ SARS-CoV-2
นะครับวิธีการติดต่อนะครับก็จะเป็นการติดต่อทางตรงนะครับเช่นการติดต่อทางละอองฝอยนะครับแล้วก็ละอองลอยจากระบบทางเดินหายใจนะครับลอยออกมาจาก

ระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยแล้วก็เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของอีกฝ่ายนึงนะครับที่ได้รับเชื้อเข้าไปนะครับแล้วก็การติดต่อทางอ้อมนะครับไม่ได้ติดต่อโดยตรงนะครับแต่เป็นการสัมผัสนะครับผ่านอุปกรณ์ผ่านเข้าของเครื่องใช้นะครับบริเวณพื้นผิวที่อาจจะมีเชื้อโรคตกหรือติดอยู่นะครับเช่นเอามือไปสัมผัสราวบันไดนะครับสัมผัสประตูนะครับแล้วก็เอามือมาลูบหน้าปัดจมูกตนเองตรงนั้นก็จะทำให้เชื้อสามารถที่จะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้นะครับสำหรับเชื้อไวรัสโคโรนานะครับมีอยู่หลายสายพันธุ์นะครับเริ่มตั้งแต่สายพันธุ์เริ่มแรกเลยสายพันธุ์เอสนะครับที่มีการพบในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนนะครับเป็นสายพันธุ์แรกแล้วก็มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยในเดือนมีนาคม2563แล้วก็มีหลายสายพันธุ์ต่อมานะครับเช่นสายพันธุ์อัลฟาเบต้าสายพันธุ์เดลต้าแล้วก็ปัจจุบันก็คือสายพันธุ์โอมิครอนนะครับสำหรับโควิดสายพันธุ์ที่น่ากังวลก็คือสายพันธุ์โอมิครอนนะครับเพราะว่าสายพันธุ์นี้นะครับมันจะมีสายพันธุ์ย่อยอีกหลายๆสายพันธุ์นะครับซึ่งกำลังมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเกรงว่ามันจะหลบหลีกภูมิคุ้มกันนะครับวัคซีนที่เราฉีดอยู่นะครับไม่สามารถที่จะป้องกันหรือลดความรุนแรงตรงนี้ได้แต่ว่าก็เป็นการเกิดไม่พบเยอะนะครับในต่างประเทศแล้วก็ประเทศไทยก็ยังไม่มีการแพร่ระบาดนะครับสำหรับอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับอาการก็จะคล้ายๆกับโรคไข้หวัดใหญ่นะครับก็คือมีไข้และไอเป็นพื้นฐานนะครับสำหรับอาการที่เหมือนจะมีความเด่นชัดแล้วก็แตกต่างจากโรคไข้หวัดใหญ่ก็คืออาการจมูกไม่ได้กลิ่นนะครับหรือลิ้นไม่รับรสนะครับซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้ก็ในหลายๆคนที่ป่วยก็จะมีอาการไม่ค่อยรุนแรงนะครับมีเพียงส่วนน้อยนะครับที่จะมีอาการรุนแรงนะครับระยะฟักตัวเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับมีค่ามาตรฐานอยู่ที่5วันนะครับแต่จะอยู่ราวๆประมาณ2ถึง14วันนะครับระยะแพร่เชื้อนะครับสูงที่สุดก็คือช่วง2วันก่อนที่จะมีอาการนะครับก็คือย้อนหลังออกไป2วันนะครับก่อนที่จะเริ่มมีอาการตัวนี้ก็จะสามารถที่จะแพร่เชื้อได้แล้วก็ไปจนถึง5วันหลังจากมีอาการนะครับหลังจากนั้นความเสี่ยงในการแพร่เชื้อก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับเมื่อระยะเวลาผ่านไปผู้ที่มีอาการหนักผู้ที่มีอาการรุนแรงโอกาสที่จะแพร่เชื้อให้กับบุคคลอื่นก็จะมากกว่าคนที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยนะครับสำหรับการตรวจวินิจฉัยนะครับโรคไวรัสโคโรนา2019ในตอนแรกๆของการระบาดก็จะเป็นการตรวจด้วยวิธีที่เรียกว่า RT-PCR ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการตรวจเพื่อที่จะยืนยันการติดเชื้อนะครับหลังจากนั้นไม่นานนักนะครับก็จะเป็นการตรวจแบบง่ายๆเป็นการตรวจแบบเบื้องต้นนะครับหลังจากมีการระบาดไปสักพักหนึ่งก็เลยมีการผลิตชุดตรวจที่เรียกว่าชุดตรวจ ATK เป็นการตรวจเชื้อเบื้องต้นนะครับซึ่งผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงก็สามารถที่จะซื้อชุดตรวจชุดทดสอบนี้มาทำการตรวจได้ด้วยตนเองนะครับก็จะทำให้สามารถรับรู้สถานการณ์ติดเชื้อของตัวเองได้ดีขึ้นนะครับสำหรับการรักษานะครับจริงๆแล้วเนี่ยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่นี่จะอาการไม่รุนแรงแล้วก็จะสามารถรักษาหายหรือมีอาการหายได้เองโดยไม่จำเป็นต้องทำการรักษานะครับมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับอาจจะมีอาการป่วยหนักหรือเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสี่ยงต่อการเสียชีวิตนะครับสำหรับแนวทางการรักษาก็จะมีอยู่2แนวทางหลักๆก็คือแนวทางการรักษาทั่วไปนะครับก็คือพักผ่อนให้เพียงพอมีอาการไข้ก็กินยาลดไข้มีอาการไอก็กินยาแก้ไอนะครับแล้วก็แนวทางการรักษาเฉพาะโรคเช่นการให้ยาต้านไวรัสนะครับเพื่อต้านไวรัสนะครับการให้ยาฟ้าทลายโจรเหล่านี้เป็นต้นนะครับสำหรับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับก็จะมีหลายๆมาตรการนะครับมาตรการแรกก็คือในเรื่องของการสวมแมสหรือสวมหน้ากากอนามัยนะครับเมื่อต้องออกจากบ้านหรือต้องอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีความแออัดตรงนี้ก็จะสามารถที่จะป้องกันได้นะครับหรือเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจหรือไม่เดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดหรือพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มหรือกลุ่มคนจำนวนมาก

แล้วก็ระมัดระวังเรื่องการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาดเวลาต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนะครับก็ให้ระมัดระวังเวลาที่จะสัมผัสจุดที่คนส่วนใหญ่มีการสัมผัสอาจจะเอามือไปจับแล้วก็นํามาสัมผัสบริเวณใบหน้าของตัวเองนะครับตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันได้คนหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์นะครับแยกของใช้ส่วนตัวนะครับโดยเฉพาะเรื่องแก้วน้ำหรือผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าพวกนี้นะครับการเลือกรับประทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆนะครับต้องร่วมรับประทานอาหารกับคนอื่นก็อาจจะมีการใช้ช้อนกลางหรือช้อนส่วนตัวนะครับมาดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองนะครับให้แข็งแรงอยู่เสมอพักผ่อนให้เพียงพอมันสังเกตอาการของตนเองนะครับหากมีอาการเข้าข่ายก็สามารถที่จะไปซื้อชุดตรวจหรือไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยยังมีความจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญอยู่นะครับโดยเฉพาะคนที่ฉีดเข็มสุดท้ายนะครับเข็มล่าสุดนี่นานเกิน3เดือนขึ้นไปตรงนี้ก็สามารถที่จะไปรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับกลุ่มนี้เนี่ยคือถึงแม้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นแต่ว่ายังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีคนเสียชีวิตนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็มีโรคประจำตัวเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้กลุ่มนี้ไปรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยสรุปนะครับโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจนี่ยังเป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญนะครับเพราะว่าโรคนี้อย่างที่บอกว่าติดต่อผ่านระบบทางเดินหายใจเพราะเวลามันเกิดการระบาดเนี่ยมันก็จะแพร่ระบาดได้เร็วแล้วก็ไปในวงกว้างนะครับทำให้พวกผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่สำคัญก็คือวัณโรคนะครับซึ่งโรคนี้เนี่ยยังต้องมีการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่องที่จะนำเข้าสู่การรักษาแล้วก็กำกับการกินยาให้ผู้ป่วยรักษาให้หายให้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาจริงๆแม้ว่าจะสถานการณ์ดีขึ้นองค์การอนามัยโลกเนาะรวมทั้งประเทศไทยนี่ปรับให้โรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเนื่องจากว่าโรคนี้เนี่ยมีความรุนแรงลดลงแต่ว่าก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดมาตรการอะไรต่างๆก็ควรจะดําเนินการอย่างเข้มข้นต่อไปถึงแม้ว่าหลายๆมาตรการจะผ่อนคลายลงแล้วแต่ว่าในเรื่องของมาตรการการสวมแมสก์การเว้นระยะห่างการหมั่นล้างมืออะไรพวกนี้เนี่ยควรจะต้องมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนี้ยังมีความจําเป็นแล้วก็มีความสําคัญนะครับการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมนะครับจะช่วยป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจได้นะครับอย่างเช่นในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยการหมั่นล้างมือแล้วก็เรื่องของการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ประจำปีพุทธศักราช2569

วันนี้เวลา 19:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชินีนักเปียโนจะแสดงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

และการที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านดนตรีและการแสดงปี่โอโบ1ใน3เครื่องดนตรีส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานแก่วงดุริยางค์ทหารเรือเมื่อปี2509สูจิบัติการแสดงและเพลงพระราชนิพนธ์ณห้องโถงชั้น2พระราชทานพระบรมราชโองการให้พลเรือโทปณิธานสิทธิโยธาคารเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือประธานอนุกรรมการฝ่ายทหารรายได้การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ตามบังคมทูลเบิกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบสภากาชาดไทยในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจและผู้บริจาคเงินบำรุงสภากาชาดไทยนั้นส่งพระดำเนินไปยังที่ประทับภายในหอประชุมใหญ่ทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ซึ่งกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดขึ้นเพื่อเผยพระดนตรีคลาสสิกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยครั้งนี้แสดงภายใต้ชื่อ Still on My Mind ทัศสถิตในดวงใจนิรันดร์บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราวงดุริยางราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญนักร้องจากวงดุริยางราชนาวีและคณะนักร้องประสานเสียงจากนักเรียนในเรือนักเรียนพยาบาลทหารเรือและนักเรียนจ่าในวิกโยธินแบ่งการแสดงออกเป็น2ภาคภาคแรกเป็นการบรรเลงบทเพลงคลาสสิกที่ได้เลือกสรรบทเพลงที่มีความไพเราะมีรูปแบบการบรรเลงที่หลากหลายมีเอกลักษณ์ประกอบด้วยบทเพลงโหมโรงรุสรันแอนลุดมิล่าโอเวอร์เชอร์ของมิคาอิลกรินกาบทเพลง The Firebird Suite ของอีกอร์เฟโยโดโรวิชสตราวินสกี้บทเพลงซิมโฟนีหมายเลข40ในคีย์ G minor ของโมซาร์ทบทเพลงพระราชนิพนธ์ชุดกรินรีสวีทในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ Eternal Light of Grace แสงสิรินิรันดร์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลังแบ่งการแสดงออกเป็น3องค์ประกอบด้วยองค์ที่1เป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวงดุริยางราชนาวีที่นำการแสดงโขนมาแสดงร่วมกับวงออร์เคสตราในกาชาดคอนเสิร์ตองค์ที่2ร้อยดวงใจเหล่าราชนาวีน้อมรำลึกพระราชสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาบรรเลงได้แก่ในดวงใจนิรันดร์และราชนาวิกโยธินพร้อมการแสดงยุทธการงูเขียวหางไหม้โดยนักเรียนจ่านาวิกโยธินและองค์ที่3ภาพงามนิรันดร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินประกอบด้วยบทเพลงต่างๆอาทิเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจดินแดนแห่งความรักดวงใจรักไม่ต้องการเวลาเนวี่บลูบทเพลงพระราชนิพนธ์ดุจบิดามารดอนในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและความฝันอันสูงสุดในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อการแสดงจบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ศิลปินรับเชิญผู้อำนวยเพลงหัวหน้าวงดนตรีและผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตจัดมาตั้งแต่ปี2504ตามพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยให้วงดุริยางค์ราชนาวีบรรเลงเพลงคลาสสิกเพื่อพัฒนาการดนตรีคลาสสิกของไทยให้เทียบเท่าอริยประเทศและเพื่อหาเงินรายได้สมทบทุนสภากาชาดไทยซึ่งตลอด

ห้าทศวรรษเงินรายได้จากการร่วมบริจาคในการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตนั้นสภากาชาดไทยได้นำไปช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบอาทิโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆโครงการมะเร็งเต้านมกิจการอาสายุวกาชาดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตศูนย์รับบริจาคอวัยวะต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์และโครงการมอบชีวิตใหม่แด่เพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตโดยกองทัพเรือทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการดำเนินการและนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบสภากาชาดไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานทรงรับพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยวันนี้เวลา 16:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้พระเทพวชรธรรมโสพลศิลาสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะพระสงฆ์เฝ้าถวายเงินพระพุทธรูปและวัตถุมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569พระเทพวชิรวิทยานุสิทธิ์วราปุญญวโรเจ้าอาวาสวัดโพธิทองกรุงเทพมหานครและคณะเฝ้าและเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปและงาช้างพร้อมฐานไม้และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569กับถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวัตถุมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระพรหมวชิโรดมสุทัศน์วรทัศน์ศรีเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปวัตถุมงคลและสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569หม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวชประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรกิตอุดมศักดิ์นำสมาชิกราชสกุลอาภากรและคณะกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธอุดมมงคลวโรภาสขนาดหน้าตัก9 นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดเหรียญที่ระลึกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครบ100 ปีแห่งการสิ้นพระชนชุดตราไปรษณียกรที่ระลึก100 ปีแห่งวันสิ้นพระชนพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หนังสือพระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และหนังสือตำรายาหมอพรเล่มที่1และเล่มที่2แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติยศทางการกีฬาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงนำนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบรายการ Q-Boat SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33พุทธศักราช2568และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันเรือใบรุ่น IRC Zero ในนามทีมวายุในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยรางวัลพระราชทานภูเก็ตคิงคัพริกาต้าครั้งที่37ประจำปี2568ณหาดกะตะอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตอีกทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างแก่นักกีฬาที่ควรค่าแก่การยกย่องและมีน้ำพระราชฤทัยเต็มเปี่ยมด้วยความเป็นนักกีฬาโ
นายโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้เพื่อทรงใช้ตามพระราชทัยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รองศาสตราจารย์เทพพงพาณิชย์นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงเชี่ยวชาญการพัฒนาประเทศสร้างสมดุลระหว่างมิติทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวหลักสูตรนานาชาติพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ประจักษ์โอกาสนี้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายตะกร้าบรรจุผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิสังคมสืบสานรักษาต่อยอดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายผ้าสิ้นตีนจกพญาเมืองรองไทยโทนครามลายดอกอินทนิลจังหวัดแพร่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 8:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสมเด็จพระดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569ตามลำดับดังนี้พลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดุสิตพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและรายได้จากการจัดกิจกรรมกลาโหมร่วมใจเดินวิ่งด้วยหัวใจที่เทิดทูนครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569สมทบมูลนิธิชัยพัฒนาพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทัพบกและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบกเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการทหารพันดีในงานกาชาติประจำปี2568เงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568และเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการร้านกองทัพเรือและคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568กองทัพเรือและร้านสมาคมภริยาทหารเรือเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้าและผู้แทนสมาคมคู่สมรสทหารอากาศเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางยุภาทวีวัฒนกิจประบอนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต้นไทรจำลองกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพ
พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดุสเดชพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาวปวีณาจริยะถิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลอากาศโทปิยกิจสุทธิวัฒนากูลผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชนำคณะข้าราชการและนักเรียนในเรืออากาศโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลตรีประเจตเรืองกาญจนาเศษประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลอนันทมหิดลนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายขันประจวบเหมาะประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์วรากรสามโกเศศประธานกรรมการมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล่าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยคุณหญิงโรสบริบาลบุรีพันธ์ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางวิรัชดาอินทรแพทย์ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำคณะกรรมการสหพันธ์สมาคมเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาววิราลินชานทราและครอบครัวเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 9:49 สมเด็จพระกนิษฐาธิเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนเจตดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสให้ศาสตราจารย์ไพรัชทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางสาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์สาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินสาธารณรัฐไอร์แลนด์สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกรโกโวสหพันธรัฐรัสเซียมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนและนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งจีนหรือ UCAS สาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในโอกาสนี้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วย

0: ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานรางวัลในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทัวร์บีนัมเบอร์วันประจำปี2569วันนี้เวลา 19:12 น.ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสมเป็นประธานในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number 1จัดขึ้นในโอกาสครบการเปิดตัวโครงการ To Be Number 1ในวันที่15 กรกฎาคมของทุกปีผลสำเร็จของโครงการในเชิงปริมาณมีเครือข่ายโครงการทูบีนัมเบอร์วันครอบคลุม76 จังหวัดและ50 เขตกรุงเทพมหานครรวมทั้งมีการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันเพื่อเปิดเวทีสร้างสรรค์ให้กับสมาชิกจำนวนมากในเชิงคุณภาพมีสมาชิกที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะตามเป้าหมายประสบความสำเร็จด้านการเรียนการประกอบอาชีพการดำเนินชีวิตและมีการถ่ายทอดคุณลักษณะเก่งดีมีความสุขจากรุ่นสู่รุ่นกระจายอยู่ทั่วประเทศในการนี้พระราชทานรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นจำนวน13 รางวัลรวมทั้งรางวัลผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับต้นแบบเพชรประจำปี2568จำนวน9 รางวัลได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดเชียงรายจังหวัดพังงาจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดอำนาจเจริญโรงเรียนหนองฉางวิทยาจังหวัดอุทัยธานีบริษัทสหเรืองจำกัดจังหวัดมุกดาหารและชมรมทูบีนัมเบอร์วันบริษัท CPR จำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโอกาสนี้มีพระดำรัสแก่สมาชิก To Be Number 1
1: ผ่านไปจนวันนี้ครบ24 ปีแล้วเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดเปลี่ยนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานไปหลายคนแต่โครงการ To Be Number 1ก็ยังคงมีผู้สืบทอดอุดมการณ์ทำงานด้วยความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องจนมีเครือข่ายชมรมทุกประเภทครอบคลุมทุกอยู่ทั่วประเทศข้าพเจ้าเชื่อว่าความสำเร็จของการทูบีนัมเบอร์วันผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายย่อมต้องรู้และเห็นประโยชน์เป็นที่ประจักษ์แก่ตนเองไม่มากก็น้อยสำหรับข้าพเจ้ายอมรับว่ารู้สึกปลื้มใจกับความสำเร็จของโครงการทูบีนัมเบอร์วันอย่างมากข้าพเจ้าได้เห็นพัฒนาการทางด้านยุทธศาสตร์การทำงานที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติเชิงบวกโดยเฉพาะเยาวชนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันมีภาวะผู้นำมีความภาคภูมิใจในตัวเองมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งประสบความสำเร็จในการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตในทางที่เหมาะสมและมีความสุขเป็นที่ยอมรับทางสังคม
0: ต่อจากนั้นทรงยืนร่วมกับผู้ร่วมงานและสมาชิก To Be Number 1เพื่อแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงมินิคอนเสิร์ตของคณะกรรมการอำนวยการโครงการคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดผลงานและคณะผู้บริหารจากจังหวัด4 ภาคทั้งทรงร่วมแสดงคอนเสิร์ตกับ To Be Number 1 Idol รุ่น16เพื่อสื่อถึงความรักความสามัคคีการร่วมแรงร่วมใจการดำเนินงานสู่เป้าหมายโครงการเยาวชนไทยเก่งดีมีความสุขเติบใหญ่อย่างเต็มศักยภาพเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดก่อนเสด็จกลับทรงตัดเค้กในโอกาสเฉลิมฉลองครบ24 ปีโครงการ To Be Number 1และพระราชทานแก่คณะกรรมการอำนวยการโครงการทั้งยังโปรดให้ To Be Number 1 Idol นำเค้กไปมอบให้กับสมาชิก To Be Number 1ที่ไปร่วมงานเป็นการขอบใจที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ To Be Number 1 พระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยพระสวามีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 16:05 น.เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทโซเซอร์ชิมิโทยรอเรสพระสวามีเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีราชเลขานุการในพระองค์นางสนองพระโอษฐ์และนายมาร์กกูติงเอกราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยตามเสด็จทางนี้เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเป็นพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้ทรงลงพระนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณห้องรัชกาลที่10อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้ประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมีความสัมพันธ์ทางการทูตอันดีงามมายาวนานกว่า170ปีการเสด็จเยือนประเทศไทยของพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรในครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนสัมพันธไมตรีตลอดจนความร่วมมือในด้านต่างๆให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นพระราชวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตามลำดับเวลาดังนี้เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.ท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

0: ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัตรพระมหาเถระที่มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลาภรณ์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัตรพระมหาเถระที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะจำนวน9 รูปดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมสุตตาคมปริยัติกิตติโลกสาธกธรรมปฏิภาณวิจิตนิวิตศีลสมาจารย์ภัยสารศาสนกิจจาธรตรีปิฎกวราลงกรธรรมยุติกะคณิตสอนประวัติสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระญาณวชิรมงคลโสพลปริยัติวิธานวรกิจวิจิตปาพจนะวรานุศาสตร์พิลาศวิปัสสนาญาณปรีชาภัยสารศาสนกิจติโลกตรีปิฎกวราลงกรณ์ธรรมยุติคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระมหาวชิราธิบดีศรีมหาจุฬาลงกรณ์สภานายกติโลกวิเทศศาสนกิจวิสิทธิวิปัสสนาธุราธรสังวรศีลสมาจารนิวิตวิจิตธรรมกถาสุนทรมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระสุทัศนวิชระวชิรมุนีศรีปริยัติกิจโกศลโสพลศาสนกิจพิธานคุณาลังการธรรมานุสิทธิพิพิธธรรมสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคริสสอนบวรสังฆารามขามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระพุทธวชิรากรสุนทรวิปัสสนาญาณโสพลโกศลนวกรรมกิจธาดาวิสุทธิจริยาคุณสมบัติพิพัฒนาศาสนกิจดิโลกสาธกธรรมวิจิตธรรมยุติกะคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระมหาวชิระคุณดิโลกศรีปริยัตินายกคณาธรประบอนปาพจนานุสิทธิ์วิจิตธรรมปฏิภาณภัยสารพัฒนากิจการีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนประบอนสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีศรีปริยัติวิฐานวิเศษวิเทศศาสนกิจประธานวิมลศีลาจารานิวิทวิจิตธรรมกถาสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนประบอนสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์ไพศาลวิเทศศาสนกิจวิสิทธิธรรมคุณาภิรักษ์อัครสัทธาประสาทกรประวรศีลาจารณิวิทย์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิตสอนประวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีและสมเด็จพระมหาพัชรญาณมุนีศรีวิปัสสนาภาวนาโกศลโสพลธรรมานุสิทธิ์วิจิตธรรมปฏิภาณภัยสารวิเทศกิจธาดาสุศีลาจารวัตรสุนทรมหาคริสสอนบวรสังฆารามขามวาสีอรัญญวาสีองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสระแก้ววันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.ในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะเดินทางไปยังโครงการชลประทานสระแก้วตำบลวัฒนานครอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารการจัดการน้ำในจังหวัดสระแก้วลุ่มน้ำบางปะกงและลุ่มน้ำโตนเลรวมถึงแนวทางการพัฒนาฝายจำนวน3 แห่งประกอบด้วยฝายบ้านใหม่ไทยถาวรฝายบ้านตะลุมพุกและฝายบ้านคลองน้ำใส2เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำต้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อสนับสนุนน้ำในพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรในพื้นที่อำเภอวัฒนานครและพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงหน้าแล้งและบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนตลอดจนเพื่อการอุปโภคบริโภค ทางนี้การดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะตนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วอยู่ระหว่างรอผลการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์หรือ SEA โดยกรมชลประทานเร่งดำเนินการพิจารณาหาแนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำพระปรงและลุ่มน้ำห้วยสะตนเพื่อวางแผนและสนับสนุนการบูรณาการในมิติด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการเพื่อให้การพัฒนาเกิดความยั่งยืนและราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการก่อสร้างฝายบ้านใหม่ไทยถาวรหมู่5ตำบลทับราชอำเภอตาพระยาซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2568เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ราษฎรในพื้นที่จำนวน60ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตร220ไร่เป็นฝายคอนกรีตความยาวประมาณ56เมตรสูง3เมตรสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 593,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปีและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการก่อสร้างฝายบ้านคลองน้ำใส2หมู่11ตำบลทับราชซึ่งจุดนี้ห่างจากจุดก่อสร้างฝายบ้านใหม่ไทยถาวรระยะทางประมาณ15กิโลเมตรเป็นฝายคอนกรีตความยาวประมาณ75เมตรสูง3เมตรสามารถเก็บกักน้ำได้ 460,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปีเพื่อสนับสนุนน้ำในพื้นที่การเกษตรประมาณ350ไร่และสะดอนได้รับประโยชน์80ครัวเรือนทั้งนี้การดำเนินการสร้างฝายทั้ง2แห่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริและเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิสาหกิจชุมชนยั่งยืนหมู่บ้านแก่งแคบอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งน้อมนำพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาบริหารจัดการและขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆอาทิฐานการเรียนรู้ด้านเกษตรของชุมชนเช่นแปลงผักปลอดภัยโรงเรือนเมลอนโรงเรือนมะเขือเทศคิงฟิชเชอร์ผลิตภัณฑ์ของดีหมู่บ้านแก่งแคบและผลิตภัณฑ์ของดีจากภาคีเครือข่ายช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมอำเภอศรีสวัสดิ์เชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ราษฎรโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารให้ดีขึ้นโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยให้บริการแก่ราษฎรอาทิมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดสิ่งของพระราชทาน503ชุดมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนและสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีรวม3คนโรงพยาบาลรามาธิบดีให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคหมู่โดยที่กาญจนบารมีให้บริการตรวจมะเร็งเต้านมสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนทางนี้ราษฎรต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการการประกวดนำเสนอผลงานเชิงผลิตภาพการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่2ประจำปี2569 วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการการประกวดนำเสนอผลงานเชิงผลิตภาพการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่2ประจำปี2519ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาอาจารย์และที่ปรึกษาวิศวกรสังคมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง11แห่งได้นำเสนอผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนกระบวนการวิศวกรสังคมสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมในการนี้องคมนตรีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการประกวดนำเสนอการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมในการพัฒนาเชิงพื้นที่ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามการประกวดนักเล่าเรื่องวิศวกรสังคมหรือ Storytelling ประเภทที่ปรึกษาวิศวกรสังคมได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและประเภทนักศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาการประกวดนำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมและจัดนิทรรศการการนำเสนอนวัตกรรมประเภทอาจารย์ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ101และประเภทนักศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจะเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดโครงการในครั้งต่อไปองคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะมุ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติจริงอันจะนำไปสู่การเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานการทดสอบ Big Data ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเปิดหรือ Open Source จาก11หน่วยงานภายนอกเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการพัฒนาท้องถิ่นและศักยภาพบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อวางแผนพัฒนาการบริหารงานบุคคลและอัตรากำลังการพัฒนาท้องถิ่นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ยั่งยืนต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดราชสัทธาธรรมกรุงเทพมหานครวัดพระศิษณมหาธาตุวัดราชบุรณะจังหวัดพิษณุโลกวัดพญาภูวัดพระธาตุช้างคำวัดธงน้อยจังหวัดน่านสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.เทศบาลตำบลบ้านใหม่จังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดจันทร์กระเพาะวัดโบสถ์วัดเทพสะวัดเทพสอนธรรมารามวัดปัญจทายิกาวาสวัดสุบรรณจินดารามวัดบางเตยนอกวัดเนกขัมมารามวัดป่าคลอง11และวัดป่าไขแสงธรรมารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทลอริออลประเทศไทยจำกัดเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปนายทวีสารวิชัยวงศ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดธรรมมงคลถาบุญยนนทวิหารวัดสร้อยทองวัดสวน รัฐวิหารวัดเพลงกรุงเทพมหานครและวัดท่าไทยนเรศวรจังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาในเวลา 19 นาฬิกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบริษัทพัทยาเอวิเอชั่นจำกัดว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ตาราหมั่นและคณะศูนย์รักพุงคลินิกโรคอ้วนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หม่อมหลวงยาสินีจักรพันธ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลเมืองเลนจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัวจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสวภากรุงเทพมหานครท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัทไทยแลนด์พรีบิเลตคาร์ดจำกัดสำนักงานใหญ่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกองบัญชาการช่วยรบที่1เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16และบริษัทพัทยาเอวิเอชั่นจำกัดทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: บ้างหนูลองลากเก้าอี้ตัวนั้นมาสิส่วนว่าเก้าอี้ตัวนี้นะมีคุณแม่หนูนั่งอยู่หนูรู้สึกยังไงกับคุณแม่คิดยังไงกับเขาอยากจะบอกกับเขาว่ายังไงนะให้หนูเนี่ยพูดไปที่เก้าอี้ตัวนี้นะเหมือนกับที่คุณแม่นั่งอยู่และหลังจากที่หนูพูดจบแล้วเนี่ยครูอยากให้หนูเนี่ยย้ายมานั่งที่เก้าอี้ตัวนี้หนูลองนึกดูซิว่าถ้าเป็นแม่เนี่ยแม่เขาจะพูดโต้ตอบกับหนูยังไงนะครับและหลังจากพูดเสร็จเนี่ยหนูก็ย้ายกลับมานั่งที่เดิมเป็นตัวหนูเองพูดกับคุณแม่อีกครั้งนึงนะเป็นการพูดคุยโต้ตอบระหว่างตัวหนูกับคุณแม่นะสลับไปสลับมาตรงนี้หนูพอเข้าใจไหม
2: เข้าใจค่ะ
1: ถ้าเข้าใจนะลองทำดูซิ
2: แม่คะหนูอยากเรียนในสิ่งที่หนูชอบหนูถนัดบ้างแต่แม่อยากให้หนูมีอนาคตที่ดีไม่ต้องลำบากเหมือนพ่อกับแม่แต่หนูพยายามแล้วค่ะแม่หนูไม่ชอบและหนูก็ไม่ถนัดจริงๆแม่อยากให้หนูอดทนและพยายามขึ้นอีกนิดเพื่อตัวหนูเองและเพื่อพ่อกับแม่ด้วยหนูอยากเป็นตัวเองบ้างหนูอยากเรียนในสิ่งที่หนูชอบหนูถนัดไม่ใช่เรียนในสิ่งที่พ่อกับแม่คาดหวังให้หนูเรียนหนูจะไม่ยอมเลือกเรียนตามใจพ่อกับแม่อีกแล้วหนูไม่ถนัดจริงๆค่ะ
1: เดี๋ยวครูอยากให้หนูเนี่ยพูดประโยคสุดท้ายอีกครั้งได้ไหม
2: หนูจะไม่ยอมเลือกเรียนตามใจพ่อกับแม่อีกแล้วค่ะ
1: ใครนะเป็นคนที่อยากให้หนูเรียนในสาขานี
2: ้พ่อกับแม่ค่ะ
1: ตอนนี้หนูมีอะไรอยากจะบอกกับคุณแม่อีกไหม
2: ไม่มีแล้วค่ะ
1: แล้วตอนนี้หนูรู้สึกยังไงบ้าง
2: รู้สึกโล่งรู้สึกเป็นอิสระแต่ก็ยังรู้สึกผิดอยู่เล็กน้อยค่ะ
1: แล้วในส่วนของร่างกายล่ะรู้สึกยังไง
2: รู้สึกโล่งผ่อนคลายเหมือนกับว่าหนูไม่ต้องต่อสู้กับตัวเองอีกแล้วรู้สึกพอใจที่ได้เป็นตัวของตัวเองหนูอยากทำให้พ่อแม่ภูมิใจนะคะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ค่ะ
1: ดีแล้วล่ะครูรู้สึกว่าหนูเนี่ยได้มีโอกาสปลดปล่อยความรู้สึกภายในใจที่มีต่อคุณแม่เนาะต่อไปเนี่ยหนูคงมีโอกาสได้พูดคุยกับแม่โดยตรงนะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะครูคิดว่าเราค่อยเจอกันอีกทีในสัปดาห์หน้าให้หนูไปเรียนหนังสือก่อนนะสัปดาห์หน้าสะดวกไหมในการมาพบกับครู
2: สะดวกค่ะ
1: ครับงั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเจอกันนะจากกรณีตัวอย่างที่ได้ชมไปจะเห็นได้ว่าผู้รับบริการประสบความขัดแย้งภายในระหว่างบทบาทที่เป็นค่านิยมภายนอกกับบทบาทที่เป็นความต้องการภายในของตัวเองผู้ให้คำปรึกษาจะใช้เทคนิคการทำให้บุคคลมองสองด้านจากการตอบเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความกระจ่างในความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองความวิตกกังวลหรือความขัดแย้งในใจก็จะค่อยๆจางหายไปจนสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางที่ตนต้องการได้อย่างแท้จริงโดยไม่รู้สึกว่ามีคนมาคอยบงการนอกจากนั้นผู้รับบริการยังมีสิ่งที่ค้างในใจกับมารดาผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยจะใช้เทคนิคเก้าอี้ว่างเปล่าให้ผู้รับบริการเนี่ยสนทนาประเด็นที่ค้างในใจกับมารดาเพื่อจัดการกับความรู้สึกเหล่านั้นให้เสร็จสิ้นลง

0: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
1: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
2: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
4: ว้าวเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยค่ะ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
5: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
6: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
0: เรียนที่สาขาวิ

0: ชานิติศาสตร
1: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: หลักสูตรมาตรฐาน
3: อาจารย์พร้อมให้
1: ใส่ใจประสบการณ์
4: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับ

0: รูปแบบต่างๆซึ่งเราก็คุยกันมาหลากหลายนะครับทั้งในส่วนของศาลอัยการต่างๆทั้งหมดกับรูปแบบที่มันมีพิเศษซึ่งครั้งที่แล้วก็เราคุยกันในเรื่องของคดีพิเศษนะฮะซึ่งหน่วยงานที่ดูแลเนี่ยคือกรมสอบสวนคดีพิเศษทีนี้ที่คุยค้างกันไว้ใช่ไหมอาจารย์วิวินยังมีอะไรเยอะเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับก็จากคราวที่แล้วเราก็พูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างหน้าที่ต่างๆแล้วก็ความแตกต่างระหว่างเจ้าพนักงาน DSI เจ้าหน้าที่ DSI กับทางเจ้าพนักงานตำรวจนะครับซึ่งก็เป็นการพูดคุยกันในครั้งที่แล้วแล้วก็วันนี้ครับเราก็ยังอยู่กับท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปรีชาชัยผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง2กองคดีความมั่นคงนะครับ
0: คร
1: ั
0: บ
1: ผมครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
0: รบกวนขอความรู้อีก
1: ได้ครับ
0: เพราะหลายคนยังไม่รู้นะ
1: ครับ
0: ในคราวที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของโครงสร้าง
1: ใช่
0: ครั้งนี้สิ่งที่น่าจะรู้น่าจะเป็นขั้นตอนหรือกระบวนการยังไง
1: ก็คืออาจจะเป็นลักษณะของประเภทของคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบหรืออยู่ในอำนาจหน้าที่ที่ DSI จะต้องเข้าไปจัดการดูแลครับอาจจะลองสอบถามทางท่านผู้อำนวยการธวัชชัยก่อนว่าลองจำแนกประเภทของคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ DSI ให้ทราบหน่อยได้ไหมครับ
2: ครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับกรมสอบสวนคดีพิเศษมีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่จะต้องต้องดำเนินคดีกับผู้ก่ออาชญากรรมนะครับทางเศรษฐกิจก็จะมีพวกสำนักคดีการเงินก็ทำเกี่ยวกับความผิดในตลาดหลักทรัพย
0: ์
2: ความผิดตามประมวลรัษฎากรก็ไม่ว่าจะเป็นประมวลทางกรมสรรพากรกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
0: ครับ
2: ซึ่งมีการลุกล้ำที่ดินของรัฐเอาไปทำประโยชน
1: ์ครับ
2: แล้วคดีความมั่นคงคดีความมั่นคงก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวรวมทั้งความผิดที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
0: คร
2: ับ
0: อ
2: ันนี้ก็อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
0: จริงๆกรอบมันกว้างนะ
2: กรมสอบสวนคดีพิเศษ
0: ครับ
2: ซึ่งอย่างที่เคยกล่าวนำเรียนไว้ว่ามี11กองคดี
1: แบ่งกันมากเลย
2: เยอะครับผม
0: ทีนี้ในตัวขั้นตอนนะครับอาจารย์ว่าอาจารย์มีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเนี้ยตามกองอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นคดีเศรษฐกิจใหญ่ๆคดีทุจริตอะไรต่างๆเหล่านั้นก็แล้วแต่เนี่ยผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่แล้วของเราเนี่ยนอกจากในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราเกิดต้องการทราบรายละเอียดหรือว่าองค์ความรู้อื่นในศาสตร์นั้นในวิชาชีพนั้นเนี่ยมันสามารถมีอำนาจในการที่จะเอาข้อมูลหรือว่าขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นมาเสริมได้ไหมจ๊ะ
2: ครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับคำถามนี้ดีมากเลยจริงๆแล้วกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยในพรบเนี่ยดีไซน์การทำงานไว้อย่างหลากหลายสามารถที่จะให้อย่างท่านอาจารย์เนี่ยคร
0: ับ
2: ในฐานะผู้มีความรู้ด้านกฎหมายหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเราสามารถเชิญมาเป็นพนักงานสอบสวนร่วมก็ได
0: ้
2: หรือเชิญมาเป็นที่ปรึกษาคดีพิเศษก็ได้แล้วแต่ว่าภารกิจที่จะให้อาจารย์เข้ามาร่วมเนี่ยสามารถที่จะช่วยให้พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนดำเนินการได้อย่างประสบสำเร็จหรือสำเร็จตามความมุ่งหมายได้นะครับ
0: ขอความร่วมมือเป็นเคสเป็นคดีไป
2: เป็นคดีไปครับแล้วก็สามารถให้หน่วยงานราชการอื่นมาร่วมทำงานกับเราได้ในโครงสร้างของพระราชบัญญัติเนี้ยให้พนักงานสอบสวนเนี่ยอย่างตัวกับผมเนี่ยเดินไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ใช้คำสั่งของกรมสอบสวนเนี่ยบูรณาการการทำงานโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนั่งหัวโต๊ะและเราเป็นเลขาดีไซน์ประมาณนั้นเลยครับดีไซน์กฎหมายประมาณนั้นเลยครับเพื่อให้การทำงานของเราเนี่ยบูรณาการได้อย่างสมบูรณ์แบ
0: บ
2: นะครับในการทำคดีลักษณะใหญ่ๆได้ครับ
0: แล้วได้ใช้โครงสร้างแบบนี้ไหมฮะ
2: ได้ครับได้ใช้ครับได้ใช้ครับ
0: ได้ผลไหมอาจารย
2: ์
0: ฮะ
2: ได้ผลครับ
0: เลยครับ
2: ได้ครับผมเพราะว่ายุคสมัยเนี้ยผมเชื่อว่าอาชญากรรมเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบไปเยอะดังนั้นถ้าหน่วยงานราชการไม่ร่วมมือกันโอกาสที่จะปรับปรามหรือป้องกันเรื่องอาชญากรรมพิเศษเนี่ยค่อนข้างจะลำบากครับ
1: ก็แสดงว่ามันมีลักษณะของการทำงานที่เป็นแบบบูรณาการได้ใช่ไหมครับทั้งทุกส่วนภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองไม่ว่าจะเป็นทั้งพนักงานอัยการทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างที่ท่านผอ.ได้กรุณาบอกเมื่อสักครู่แล้วก็อาจจะรวมถึงส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะมาร่วมกันทำงานแล้วก็ช่วยคลี่คลายเกี่ยวกับคดีความต่างๆถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่ครับท่านอาจารย
0: ์ทีนี้มองในเชิงของชาวบ้านเนี่ยนะฮะ

0: เอ๊ะมันมีสิทธิ์ที่ไปขอความร่วมมือหรือขอใช้ในเรื่องของการสอบสวนคดีพิเศษอะไรต่างๆได้บ้างหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องของการที่กรมนี้หยิบขึ้นมาเองว่าอันไหนที่จะเป็นโดยผ่านคณะกรรมการที่อาจารย์คุยให้ฟังเมื่อครั้งที่แล้วนะ
1: ครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์คือช่องการที่จะนำคดีมาสู่กรมสอบสวน
0: คร
1: ับ จริงๆแล้วเราเปิดกว้างหลายช่องทางไม่ว่าจะทางประชาชนเข้ามาร้องเรียนเองหรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์หรือ มีจดหมายหรือแม้กระทั่งแจ้งเบาะแสเราก็สามารถไปคลี่คลายปัญหาแล้วก็ถ้าเห็นว่าไม่ใช่หน้าที่โดยตรงเราก็จะส่งเรื่องนี้ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบรับไปดำเนินการ
0: แต่เรามากรองขั้นแรกขั้นต้นก่อน
1: ครับผมเพราะว่าประชาชนได้มาร้องเรียนในฐานะหน่วยงานของรัฐเนี่ยคงจะต้องมีคำตอบให้กับประชาชนผู้ร้องเรียนนะครับ
0: ทีนี้ผู้ร้องนี่เอ๊ะคดีแบบไหนบ้างที่จะอาจจะต้องขอย้ำอีกทีนะว่าเมื่อไหร่เขาถือว่าเขามีสิทธิ์ในการที่จะไปร้องกับดีไอ้ลึกเข้าไปได้หมดเลยอาจารย์แล้วอาจารย์ไปกรองอีกทีนึง
1: จริงจริงถ้าจริงๆเงื่อนไขของกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างที่เรียนก็คือว่าคดีต้องเป็นลักษณะคดีพิเศษที่จะต้องกรมสอบสวนถือสามารถทำได้แต่ถ้าประชาชนไม่แน่ใจยังไงก็เข้ามาร้องก่อนครับ
0: ได้
1: แล้วก็เราก็จะกรองอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วเราก็จะเห็นว่าเรื่องนี้ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่เราก็จะส่งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงไปดำเนินการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัตินะครับ
0: ก็คือทุกคนก็ได้ความเป็นธรรมตรงนั้นเหมือนกันหมดส่วนว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็แล้วแต
1: ่
0: นะครับของเราก็เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถที่เปิดรับ
1: ที่สามารถที่จะเราเปิดกว้างครับเราเปิดกว้างอะไรที่เป็นประโยชน์สุขของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยทางกรมสอบสวนยินดีอยู่แล้วครับ
2: ครับผมวันนี้ก็เราทั้ง3คนก็ได้พูดคุยกันถึงบทบาทหน้าที่ของ DSI แบบชนิดที่เรียกว่าเราก็เริ่มมีความเข้าใจ DSI มากขึ้นแล้ว
0: ล
2: งลึกมากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราอาจจะมาคุยกันเรื่องของลักษณะของคดีบ้างนะครับ
0: ลึกกว่านี้ใช่ไหม
2: ลึกกว่านี้จะได้เห็นภาพการทำงานว่าบทบาท DSI ที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมนั้นมีอะไรบ้างสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปีชาชัยนะครับผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง2กองคดีความมั่นคงเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
3: โดนยิงมา
4: ไปโรงพยาบาลก่อนไปรถผมนี่แหละ
5: ของพวกเรามีเรื่องเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายสงสัยเราต้องทำบุญซอยกันบ้างแล้วล่ะนั่นสิ
6: ช่วง
7: ผู้หญิงรู้ได้
6: ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
7: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
8: ค่ะพบกับพี่ออย
9: และพี่แนนนะคะในช่วงนี้นะคะเราก็เหมือนเดิมค่ะพี่ออยมีเรื่องราวนะคะมาให้ท่านผู้ชมนะคะได้ติดตามกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นละครอีกหนึ่งตอนนะคะชื่อเรื่องว่าอะไรคะพี่ออย
8: ตอนลูกหลงค
9: ่ะเราไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ
4: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
10: ไม่เป็นไร
3: โดนยิงมา
4: โดนยิง
10: เฮ้ยทำไงดีอ่ะ
4: ทำร้ายมาสิเนี่ยสงสัยคงจะไปเดินอยู่หน้าโรงเรียนเทคนิคใกล้ๆชุมชนเราที่เขายิงเขาตีกันไปบ่อยใช่ไหมเนี่ย
3: โอ้รู้ใครก็ไม่รู
4: ้โอ้นี่ไปโรงพยาบาลก่อนไปโรงพยาบาลก่อนไปรถผมนี่แหละ
5: ของพวกเรามีเรื่องเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายสงสัยเราต้องทำบุญซอยกันบ้างแล้วล่ะนั่นน่ะสิ
10: ต้นเดือนหน้าเลยนะ
4: ไป
10: จะตายเลยเนี่ย
4: ไม่ตาย
10: โอ้ยสงสารพ่อแม่พอเราส่งลูกมาเรียนแล้วก็มาต้องมาแทงมายิงกันแบบนี้
5: น
10: ั
5: ่นน่ะสิ
10: พี่ออยพี่แนงคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณจะทำยังไงดีอะคะ
5: นั่นน่ะสิคะต้องทำยังไงดีคะ
8: สงสารเจ๊ลอล่ามากเลยนะคะ
9: ค่ะกระเซาะกระเซิงมากนะพี่ออยนะคะ
8: แต่ก่อนที่จะไปบอกว่าใครผิดอะไรจะรับผิดชอบยังไงเนี่ยพาเจ๊ลอล่าไป
9: ส่งโรงพยาบาลด่วนนะคะดูจากสภาพนะคะพี่ออยกรณีนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นข่าวที่เราเห็นตามข่าวทีวีประจำเลยนะพี่ออยว่ามีการตีกันของเด็กนักเรียน
8: เรื่องตีกัน
9: ใช่นะคะแล้วก็มีคนโดนลูกหลงใช่ค่ะทีนี้นะคะเรามาดูดีกว่าค่ะว่ากรณีนี้นะคะคุณลอล่าเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะ
8: แน่นอนค่ะผู้กระทำก็ต้องรับผิดไปนะคะก็คือเด็กนักเรียนหรืออาจจะไม่ใช่เด็กเรียนหรือใครก็แล้วแต่นะคะกฎหมายพูดรวมๆว่าถ้ามีการชุลมุนต่อสู้กัน

0: อันเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าเกิดมีคนที่ได้รับอันตรายสาหัสขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยผู้นั้นก็ต้องมีความผิดด้วย
1: ค่ะ
0: แต่ทีนี้เนี่ย
1: คำว่าชุลมุน
0: ใช่คำว่าชุลมุนเนี่ยนะคะเขาหมายถึงการมาลุมมาตุ้มหรอ ก็คือชุลมุนนั่นแหละค่ะตั้งแต่สามคนขึ้นไป
1: ต่อสู้กันโดยใช้อาจจะแบบไม่ได้มีอาวุธก็ได้นะพี่ออยหรืออาจจะมีอาวุธก็ได้แต่ว่ามีการทำร้ายร่างกายกัน
0: ใช่นะคะ
1: เหมือนกับที่เราเห็นเหตุการณ์
0: อ
1: ่ะ
0: มันชุลมุนจริงๆอ่ะ
1: นะคะ
0: ตั้งแต่3คนขึ้นไปแล้วใน3คนนี้นะคะอาจจะเป็นตัว1ใน3คนนั่นเองหรือว่ามีคนอื่นพลเมืองดีหรือว่าคนที่เขาแบบไม่รู้อีโหน่อีเหน่อยู่ด้วยเนี่ยได้รับอันตรายนะคะ
1: ที่เรียกว่าโดนลูกหลงนะคะพี่ออย
0: พวกนี้คือต้องได้รับผิดนะคะตามโทษตามมาตรา299
1: ซึ่งเป็นความผิดทางอาญาค
0: ่
1: ะซึ่งมีโทษค่ะพี่ออยโทษฐานนี้นะคะที่บอกว่าเนี่ยเป็นความผิดที่มารุมมาตุ้มกันเนี่ยนะคะพี่ออยเหตุชุลมุนเนี่ยนะคะก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะพี่ออย
0: แล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะในกรณีเนี้ยเป็นแค่ได้รับอันตรายเนา
1: ะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดมีการตายเกิดขึ้นล่ะถ้าอย่างเงี้ยนะคะ
1: หมายถึงว่าคนที่โดนลูกหลงเสียชีวิตตายขึ้นมาน
0: ะคะก็ความผิดก็จะมากขึ้นนะคะเพราะว่ากฎหมายก็ได้บัญญัติไว้เกี่ยวกับเรื่องการชุลมุนต่อสู้นะคะเป็นเหตุให้มีคนตายเกิดขึ้นนะคะโทษจะเป็นยังไงคะ
1: โทษก็คือมากขึ้นนะคะเมื่อกี้นี้ก็โทษน้อยเนาะแต่อันนี้ก็คือโทษจำคุกไม่เกิน2ปีค่ะหรือปรับไม่เกิน 4,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะพี่ออย
0: นี่ก็เป็นโทษสำหรับเด็กนักเรียนหรือว่าคนที่ชุลมุนต่อสู้แล้วก็เป็นเหตุให้คนอื่นได้รับอันตรายหรือว่าตาย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราก็คุณลอล่านะคะพอไปรักโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บ
0: ก็ค่อยมา
1: แจ้งความได้นะคะ
0: ก็ไล่เรียงไปว่าเออใครผิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีคำตอบดังนี้ค่ะ
2: มาตรา299ผู้ใดเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ระหว่างบุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปและบุคคล1บุคคลใดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมในการนั้นหรือไม่รับอันตรายสาหัสโดยการกระทำในการชุลมุนต่อสู้นั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าผู้ที่เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้นั้นแสดงได้ว่าได้กระทำไปเพื่อห้ามการชุลมุนต่อสู้นั้นหรือเพื่อป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่ต้องรับโทษมาตรา294ถ้าหากได้ความว่าเป็นการชุลมุนต่อสู้ตะลุมบอลกันไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายใดและเป็นใครบ้างโดยไม่ได้นัดกันมาหรือยกพวกมาตีกันมีผู้เข้าร่วมชุลมุนประมาณ20คนและมีคนตายจากการชุลมุนต่อสู้นี้ผู้ที่เข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ทุกคนถือว่ากระทำความผิดและต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
3: คนต่างชาติที่มีความเป็นมนุษย
4: ์ค่ะ
3: ใครมากระทำผิดกฎหมายผิดทั้งนั้น
5: กระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาสาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
6: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
7: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
8: สวัสดีครับ
7: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
8: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
7: ติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งโอ้โหค่ะวันนี้ขายพวกของดองมั้งคะอาจารย
8: ์ไม่หรอกอาจารย
7: ์ค่ะ
8: รถขายของ
7: ของเก่ารับซื้อของเก่าโอ้เปลี่ยนไปเรื่อยๆบ้านอาจารย์นี่มีรถอะไรผ่านบ่อยเลยนะคะอาจารย์
8: ครับอ้าววันนี้ว่ามาอาจารย์
7: อาจารย์คะรายการเราไม่ธรรมดานะคะ
8: ทำไมอ่ะ
7: มีชาวต่างชาติเป็นแฟนรายการเราด้วยค่ะอาจารย
8: ์ฟังภาษาไทยรู้เรื่องเหรอ
7: ฟังรู้เรื่องค่ะโอ้โหทำงานในเมืองไทยเยอะแยะเลยชาวพม่าไงคะอาจารย
8: ์อ้าวชาวพม่าดูรายการเรา
7: ใช่ค่ะแล้วก็พูดภาษาได้บ้างเล็กน้อย
8: โอ้แล้วจะถามว่าอย่างไร
7: ก็วันนี้นะคะจะถามว่าอันนี้เป็นผู้ชายนะคะไม่ใช่ผู้หญิงนะคะชาวต่างชาติพม่าเนี่ยก็ถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าเขาเนี่ยมาทำงานในเมืองไทยแล้วก็ ทำงานรับเหมาก่อสร้างอะค่ะอาจารย์คะแล้วทีนี้ปรากฏว่าไอ้คนที่มาว่าจ้างเนี่ยพอทำงานให้เสร็จเนี่ยเขาก็จ่ายเช็คให้ใบหนึ่ง
4: อ
7: ันนี้พอเอาเช็คจะไปขึ้นเงินปรากฏว่าขึ้นไม่ได้ค่ะเช็คเด้งกระดึงกระดังกระดึงกระดังเลยค่ะอาจารย์คะชาวต่างชาติคนนี้ก็เลยถามมาว่าอาจารย์ครับโปรดจะทายังไงดีปอยรู้จะฟ้อร้องได้ไหมอันนี้มันสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะตรงที่ว่าชาวต่างชาติท่านเนี้ยคือชาวพม่าเนี่ยเขาไม่มีใบอนุญาตทำงานในเมืองไทยด้วยอะค่ะอาจารย์คะ
4: เ
7: ออตรงนี้แหละค่ะสำคัญก็เลยถามอาจารย์ว่า
8: เข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายอย่างนั้นเหรอ
7: คือเข้าเมืองยังไงไม่รู้แต่ว่าใบอนุญาตทำงานยังไม่มียังไม่ได้ขอยังไม่ได้รับใบอนุญาตอะค่ะอาจารย์คะค่ะก็จะถามว่าจะฟ้องได้ไหม
8: ถ้าเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนี่ก็โทษหนัก
7: ค่ะ
8: หลบหนีเข้าเมือง
7: ค่ะ
8: นะแต่ถ้าเข้าเมืองมาโดยถูกกฎหมายแต่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน
7: ไม่ได้ขออ
8: ันนี้โทษไม่ค่อยหนัก
7: ค่ะ
8: แปลว่าคุณเข้าเมืองมาโดยถูกต้อง
7: ค่ะ
8: แต่ไม่ยังไม่มีใบอนุญาตทำงานแล้วไปทำงาน
7: ค่ะ
8: อาจจะมีความผิดแต่โทษไม่ค่อยหนักเหมือนหลบหนีเข้ามา
7: ค่ะ
8: เอาประเด็นนั้นเป็นอีกเรื่องนึงอาจารย์คนต่างชาติ
7: ค่ะ
8: ก็คือคน
7: ค่ะ
8: จะเป็นชาติใดก็ตามที่มีความเป็นมนุษย์มาอยู่ในผืนแผ่นดินไทยมีใครมากระทำความผิดเขาสมมุติว่าเป็นผู้หญิงหลบหนีเข้าเมืองมาแล้วมาอยู่ในบ้านเราเกิดมีคนไปข่มขืนกระทำชำเราเขาอาจารย์ว่าไอ้คนนั้นผิดไห
7: ม
8: ไอ้วัยร้ายไปข่มขืนเขาม
7: ันก็ต้องผิดอะค่ะอาจารย
8: ์มีใครไปตีหัวเขาม
7: ันก็ผิดเหมือนกัน
8: มีใครไปลักทรัพย์เขา
7: ก็ผิดจะเป็นชาติอะไรมัน
8: เขาจะเป็นชาติอะไรชาตินี้ชาติหน้ายังไงก็ตามอาจารย์จริงไหม
7: ใช่ค่ะอาจารย
8: ์แปลว่าคนต่างชาติที่มีความเป็นมนุษย
7: ์ค่ะ
8: ใครมากระทำผิดกฎหมายผิดทั้งนั้น
7: ค่ะ
8: เป็นมนุษย์ที่ไม่ทำผิดกฎหมายแล้วคนอื่นทำแล้วไม่ผิดกฎหมายคือมนุษย์ที่ตายแล้วแต่ถ้าตราบใดยังมีชีวิตอยู่จะเป็นชาตินี้ชาติหน้าชาติไหน
7: ค่ะ
8: ผิดทั้งนั้น
7: อ๋อ
8: เพราะฉะนั้นพม่า
7: ค่ะ
8: ทำความผิดแปลว่ามีคนอื่นจ่ายเช็คให้เขาเช็คเด้งใช่ไหม
7: ใช่ค่ะจ้า
8: เขาเป็นชาวพม่าเขาก็ถือเช็คได
7: ้ค่ะ
8: เมื่อถือเช็คแล้วไอ้หมอนั่นผิดกับเขาเขาไม่ต่างอะไรมาลักทรัพย์เขา
7: ค
8: ่
7: ะ
8: ไม่ต่างอะไรมาข่มขืนเขา
7: ค่ะ
8: ไม่ต่างอะไรมาตีหัวเขา
7: ค่ะ
8: เขาก็สามารถที่จะแจ้งความดำเนินคดีฟ้องร้องกับไอ้คนที่เป็นนายจ้าง
7: ค่ะ
8: จ่ายเช็คได
7: ้
8: เหมือนกับคนไทย 100% เขามีสิทธิ์เดินขึ้นโรงขึ้นศาลได
7: ้
8: แต่ตัวชาวพม่าก็ต้องดูตัวเองนะ
7: ใช่ค่ะ
8: ตัวเองหลบหนีเข้าเมืองโทษหนักกว่าจ่ายเช็ครับเช็คนะอาจารย์อาจารย์ต้องดูน
7: ะ
8: ถ้าตัวเองหลบหนีเข้าเมืองแล้วมาทำงานมาแล้วไปฟ้องคดีหรือไปแจ้งความเผลอๆตำรวจก็จะสอบถามถิ่นที่อยู่ขอใบอนุญาตวีซ่าพาสปอร์ต
7: ค่ะ
8: ไม่มีจักอย่างนึง
7: อ
8: ันนั้นอาจจะเชิญเข้าคุกเลยนะเพราะฉะนั้นยืนยันเลยครับว่าคนอื่นจ่ายเช็คเด้งให้กับชาวพม่าชาวพม่าฟ้องได
7: ้ oh,
8: นะฮะแต่ต้องดูตัวเองด้วยนะว่าเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงมากน้อยแค่ไหน
7: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะที่ถามมาเนี่ยไม่ได้บอกมาว่าเข้าเมืองมาถูกต้องหรือเปล่านะคะหรือว่าถูกต้องแล้วแต่ยังไม่มีใบอนุญาตก็ให้ไปทำใบอนุญาตซะนะคะ
8: และ
7: ให้เรียบร้อย
8: รับเงินสดรับเงินสดดีกว่า
7: อ๋อใช่ค่ะทีหลังก็อย่ารับเช็คเลยก็แล้วกันนะคะจะได้ไม่ต้องยุ่งยากนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
9: เลี้ยวออกมาสีขาวรถสีขาวเหมือนกันแล้วมาถึงตรงกลางปุ๊บรถที่มาทางตรงมาชนครับรถออกจากหน้ามหาลัยตอนนี้เข้าเส้นกลางแล้วนะครับรถที่มาทางตรงแล้วมาชนอยากถามอาจารย์ว่าในกรณีแบบนี้นี่ไม่ทราบว่าใครผิดครับผมนี่ฮะเป็นกรณีศึกษานะครับเป็นเหตุที่เกิดขึ้นออกมาเยอะขนาดนี้แล้ว
1: สำหรับคลิปเมื่อสักครู่นี้นี่นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างหน้ามสท.เรานั่นเองนะคะเราจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นบ่อยมากบนท้องถนนนะคะก็คำถามก็ถามมาว่าแบบนี้ใครต้องรับผิดนะคะเราก็มาวินิจฉัยกันก่อนตามที่เราเห็นในคลิปจะเห็นได้ว่ารถคันขาวเนี่ยโผล่มาแล้วใช่ไหมคะแล้วพอโผล่ออกมาใช่ไหมคะโผล่มาได้ ทั้งคันแล้วแหละแล้วจะเห็นได้ว่ารถคันสีดำเนี่ยนะคะเขาก็เข้ามาชนแสดงว่าจะเห็นได้ว่ารถคันดำเนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วว่าคันขาวเนี่ยออกมาเพราะฉะนั้นเขาอะค่ะควรจะต้องหยุดแต่ไม่หยุดให้รถคันสีขาวเนี่ยนะคะถูกชนเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่ามันมีเจตนาค่ะซึ่งโดยปกติถ้าเป็นการรถชนกันนะคะเอาเคสตามปกติก่อนละกันนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเพราะว่า

0: เวลาที่เราขับรถชนใครเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดอุบัติเหตุอยู่แล้วแต่ทีนี้การประมาทเนี่ยมันก็ต้องดูว่ามากน้อยแค่ไหนนะคะแต่อย่างเคสเมื่อกี้เนี้ยอาจจะคาดเดาได้ว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ประมาทนะแต่เป็นกรณีที่รถคันดำเนี่ยเหมือนกับรู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเขาออกมาแล้วน่ะแต่คุณไม่หยุดมันก็จะถืออาจจะถือนะคะได้ว่าเป็นกรณีที่จงใจนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพอรถคันสีดำเนี่ยชนรถคันสีขาวมันเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ากรณีเนี้ยนะคะรถคันสีขาวสามารถเรียกค่าเสียหายจากรถคันสีดำได้เพราะว่ากรณีเนี้ยถือได้ว่าอาจจะเป็นกรณีจงใจค่ะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายก็คือเขาเรียกว่าเป็นการกระทำละเมิดนะคะทีเนี้ยเวลาพอเราถึงพูดถึงเรื่องละเมิดอะนะคะโดยปกติเวลาที่ศาลตัดสินนะคะศาลก็จะดูว่าในกรณีที่มีการรถชนกันนะคะฝ่ายไหนละเมิดมากน้อยกว่ากันนะคะอย่างเคสเมื่อกี้เนี้ยเราจะเห็นได้ว่ากรณีเนี้ยรถคันสีดำเนี่ยค่ะเขาละเมิดมากกว่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาเห็นได้ชัดเจนแล้วค่ะว่าเฮ้ยรถคันสีขาวโผล่มาทั้งคันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเรียกค่าเสียหายคันสีดำก็อาจจะต้องจ่ายให้คันสีขาวทั้งหมดเลยค่ะนะคะแต่ว่าในกรณีที่ถ้าเป็นกรณีที่ยกตัวอย่างนะคะเป็นรถที่ต่างฝ่ายต่างมาทั้งคู่แล้วหน้าจูบกันชนกันพอดีปั้งข้างหน้านะคะจะเห็นได้ว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างประมาทถ้าต่างฝ่ายหมายคือต่างฝ่ายต่างคิดว่าฉันก็จะไปอีกฝั่งนึงก็คิดว่าเออฉันก็จะไปแล้วทีเนี้ยมันกลายเป็นว่าต่างคนต่างคิดตรงกันว่าฉันจะไปทั้งคู่ชนกันปั้งอย่างนี้จะเห็นได้ว่าเป็นประมาทร่วมค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นประมาทร่วมกันนะคะศาลก็อาจจะให้ความเสียหายนะคะทั้งคู่ค่ะหารครึ่งก็หมายความว่าต่างคนต่างผิดต่างคนต่างประมาทเลอะร่วมกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกท่านขับขี่บนท้องถนนนะคะก็อยากจะฝากไว้นิดนึงว่าก็อย่าใจร้อนนะคะก็ถ้าคันไหนเขาอยากจะรีบไปก็ให้เขาไปก่อนนะคะเพราะไม่ฉะนั้นนะคะก็จะเกิดเหตุการณ์แบบคลิปนี้ได้ค่ะ
1: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
2: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
3: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
0: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
1: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

รายการกฎหมายเพื่อประชาชนแน่นด้วยสาระและความรู้ตอนกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ลักษณะการทำงานและประเภทคดีความต่างๆช่องทางที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI จะเป็นอย่างไรบ้างพบกับอาจารย์ธวัชชัยรัตนปรีชาชัยผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง2กองคดีความมั่นคงในช่วงบัลลังก์คุณธรรมระวังโดนหลอกตกเป็นเหยื่อคนร้ายหลอกโอนเงินชี้ใช้สารพัดวิธีลวงอย่าหลงกลวิชาชีพปลอมเฟซบุ๊กการโพสต์เรื่องเพื่อหลอกโอนเงินรู้เท่าทันกลลวงกับพี่อ้อยและพี่แนนในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีเพื่อนสนิทขอยืมรถไปใช้แล้วไม่คืนจะทำอย่างไรดีรถก็ยังผ่อนไม่หมดพบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธ์จะมาให้คำตอบในช่วงกระเด

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
4: ัน ไกลๆๆเอาอะไร
5: เอาเหมือนเดิมจานนึง
6: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม

0: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตเหตุนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ต่อไปก็จะเป็นตอนที่2นะครับในเรื่องของการจัดเก็บกลุ่มของข้อมูลด้วยโครงสร้างเฉพาะนะครับถามว่ามีอะไรบ้างนะครับคือตรงเนี้ยไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเล่นกับไอ้ตัวข้อมูลที่เป็นลักษณะของพื้นฐานที่เป็นหน่วยเล็กแต่คราวนี้นะครับเราจะสนใจก็คือว่าเอาข้อมูลหน่วยเล็กๆเนี่ยประกอบกันนะครับเป็นข้อมูลที่เป็นลักษณะเป็นชุดของข้อมูลนะครับถามว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างให้เราเล่นนะครับก็จะมีข้อความอันนี้เราคุ้นเคยอยู่แล้วต่อไปที่2ก็คือ list นะครับแล้วก็ tuple นะครับหรือ untuple ก็ได้นะครับแล้วก็ set สุดท้ายก็จะเป็นประเภทข้อมูลที่เป็นชนิด dictionary นะครับชนิดของข้อมูลที่เป็นข้อความนะครับซึ่งเราคุ้นเคยนะข้อความก็คืออะไรครับมันประกอบด้วยตัวอักษรถูกไหมครับเรียงกันเห็นไหมครับนะอย่างเช่นเคสนี้นะครับนะข้อความคือ geeks for geeks นะครับนะจะเห็นว่าข้อความเนี้ยจริงๆแล้วมันประกอบด้วยอะไรครับก็คือตัวอักษรแต่ละตัวนะครับมาเรียงต่อกันนั่นเองซึ่งข้อความนะครับนะก็คือว่านะครับเวลามันมองเนี่ยนะครับนะอย่างเช่นเคสนี้นะครับมันจะมองว่าข้อความตัวแรกเนี่ยนะครับนะมันอยู่ที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ข้อความนี้นะครับมันจะเริ่มนะครับเวลาเราเก็บข้อมูลที่เป็นข้อความเริ่มตำแหน่งแรกของตัวอักษรก็คือตำแหน่งที่สูงนะครับนะสำหรับไอตัวภาษาไพทอนนะครับนะถ้าเป็นลักษณะของการจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบชุดนะครับหรือเก็บข้อมูลที่มันรวมกันหลายข้อมูลหลายตัวนะครับนะมันจะถือว่าข้อมูลตัวแรกเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่สูงนะครับไม่ใช่ตำแหน่งที่หนึ่งนะตำแหน่งที่สูงนะครับสูงแล้วก็เรียงต่อไปเรื่อยๆโอเคไหมครับนะในเคสนี้นะครับมีทั้งหมดนะครับ13ตัวฉะนั้นเนี่ย0จนถึง12เห็นไหมครับมีสิบนะนะครับนี่คือเวลาเรียงนะครับจาก0ถึง10 12นะครับแต่เราสามารถมองกลับได้นะครับมองกลับก็คือมองจากปลายทางขึ้นมาก่อนนะมองจากปลายทางนะปลายทางตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะถือว่าเป็นลบ1แล้วก็ลบลงมาเรื่อยๆโอเคไหมครับนะมอง2ทางนะมองไปมองกลับโอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนะไอตัวถามว่ามันมีอะไรเล่นบ้างสำหรับไอตัวข้อความก็คือปกติแล้วเนี่ยอยากจะรู้ว่าตำแหน่งที่5เป็นค่าอะไรหรือเป็นตัวอักษรเท่าไหร่นะเราสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้นะครับนะการเข้าถึงข้อมูลนะครับโดยใช้คำสั่งนะครับนะเห็นไหมครับไอตัวแปรนะครับนะตัวแปรนะครับแล้วก็มีเขี้ยวเห็นไหมครับเนี่ยไอตัวก้ามปูตัวนี้ครับก้ามปูตัวนี้นะข้างในจะมันบอกอินเด็กซ์อินเด็กซ์ก็คือตำแหน่งครับอย่างเช่น03 5อะไรเป็นต้นลบ1ลบ3อ่ะได้ลบได้ด้วยนะนอกจากนั้นนะครับยังสามารถ start stop แล้วก็ step ได้ด้วยนะครับก็คือความหมายคือสไลด์ครับผมเอาช่วงครับอันตรงนี้ความหมายก็คือเป็นช่วงนะผมจะเอานะครับข้อมูลตั้งแต่นะครับนะตำแหน่งที่4จนถึงตำแหน่งที่8อย่างเงี้ยโอเคมั้ยครับนะเราสามารถตัดเป็นช่วงได้โอเคมั้ยครับนะนะอย่างเช่นเคสนี้นะครับเห็นไหมครับสตริงนะครับข้อความนี้นะครับเก็บนะไอตัวแปร str ตัวนี้นะครับเก็บคำนี้นะเก็บคำนี้นะฉะนั้นพอคำเสร็จแล้วเนี่ยเราเริ่มเลยครับตัวแรกก็คือตัว m ใหญ่ถูกไหมครับก็คือ index ก็คือตัวตำแหน่งที่0สุดท้ายคือตำแหน่งที่15เห็นไหมครับนะถ้าเกิดว่าเราต้องการนะครับจะตำแหน่งแรกนะครับก็คือว่าตัวแปรนะครับนั้นนะซึ่งมันเก็บข้อมูล machine learning นะแล้วก็ตำแหน่งที่0เห็นไหมครับมีก้ามปูนะครับแล้วก็ใส่ตำแหน่ง0หรือ0ถึง4เห็นไหมครับตำแหน่งที่0ถึงตำแหน่งที่4นะครับอย่าลืมนะครับด้วยขั้นด้วยโคลอนนะครับตรงนี้นะหรือ0ถึง16แต่ว่ามันข้ามนะมันสเต็ปทีละ2นะก็คือตัว M ตัว C เห็นไหมครับนะแล้วก็วิ่งทีละ2เห็นไหมครับนะวิ่งนะครับจาก M นะครับนะแทนที่ว่ามันไปต่อตัว A ถูกไหมครับก็ข้ามนะข้ามไป2ก็คือไปถึงตัว4โอเคไหมครับไปถึงตัว Iอย่างเงี้ยนะครับนะเหมือนกันนะครับตัวนี้ลบหนึ่งเห็นไหมครับลบก็คือมาจากหลังเห็นไหมครับนั่นคือตัว G นั่นเองนะครับนะโอเคไหมครับอ่ะพวกนี้เราลองไปเล่นดูนะครับต่อไปนะครับการเข้าถึงนะครับในรูปของการใช้คำสั่ง for นะครับ for เมื่อกี้ก็คือ loop ถูกไหมครับเวลาเราเข้าถึงตัวแปรประเภทข้อความเนี่ยนะครับเราต้องเข้าไปยังทุกค่าถูกไหมครับนะรอบที่หนึ่งก็คือไปตัวแรกก่อนรอบที่2ก็คือตำแหน่งที่2รอบที่3ตำแหน่งที่3เห็นไหมครับนี่คือเป็นการใช้ for loop นะครับกลับไปตัวข้อมูลที่เป็นข้อความนะครับก็คือใช้คำสั่งคือ for นะ x ก็คือตัวแปรอะไรก็ได้ in อันนั้นก็คือเป็นตัวแปรที่เก็บข้อความหรือเป็นข้อความอย่างเช่นเคสนี้นะครับ for x นะครับ in banana เนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อความถูกไหมครับถามว่าเวลามัน print x ผลลัพธ์มาเป็นอะไรครับมันก็เป็นอะไรครับตัว b ตัว a ตัว n ตัว a ตัว n ตัว a เห็นไหมครับนะก็คือเอาตัวอักษรแต่ละตัวมาพิมพ์เรียงกันนั่นเอง
นะต่อไปการบวกครับการเชื่อมข้อความนะครับเอาข้อความมาต่อกันเนี่ยมันจะใช้ตัวบวกนะครับนะตัวบวกนะครับก็คือเอามาต่อกันโอเคไหมครับถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นจำนวนเต็มก็คือเอามา2บวก3เป็น5แต่ถ้าเกิดว่าเป็นข้อความเนี่ยมันเอามาต่อกันนะครับต่อไปการจัดรูปข้อความนะครับนะถ้าเกิดว่าเรามีตัวแปรเห็นไหมครับมีตัวแปร name age นะครับแล้วก็ message เนี่ยนะครับมันจะมีข้อความที่เป็นรูปแบบคือสวัสดีคุณแล้วก็ตามด้วยชื่อแล้วแต่ว่าไอ้ตัวข้อมูลนะครับที่เก็บในตัวแปร name เนี่ยชื่ออะไรก็คืออย่างเคสนี้ก็เป็นชื่อของอลิสนะครับนะอายุเห็นไหมครับเป็นการจัด format รูปแบบนะครับของข้อความนั่นเองหรืออีกแบบนึงนะเราอาจจะใช้ตัวนี้ก็ format ตัวนี้นะครับนะ format ตัวนี้นะครับจะคล้ายๆกันนะครับก็คือตัวแปรนะครับมาใส่แทนเนี่ยแทนไอ้ตัวไอ้ตัวปีกาเปิดปิดตัวนี้โอเคไหมครับนะซึ่งใช้ตัวไหนก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะนิยมใช้ตัวนี้นะไอ้ตัว F string เนี่ยนิยมใช้เยอะนะครับต่อไปนะครับฟังก์ชันสำหรับข้อมูลชนิดข้อความนะครับก็ทำอะไรได้บ้าง นะครับอย่างนี้แปลงเป็นอะไรครับตัวแรกเป็นตัวใหญ่เห็นไหมครับcapitalize นะครับแล้วก็ upper ก็คือว่าความหมายคือแปลงตัวอักษรนะครับเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดหรือตัวเล็กทั้งหมดนะครับโอเคไหมครับ lower นะครับหรือ upper นะครับนะอันนี้เราลองตัวนี้นะครับเราลองไปพิมพ์ดูนะครับนะใช้ collab ก็ได้ง่ายๆนะครับต่อไปนะครับข้อความไปแล้วนะอันที่2ก็เป็นของเรื่องของ list นะครับ tuple แล้วก็ set นะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเก็บข้อมูลที่เป็นชุดข้อมูลความหมายคือเอาข้อมูลเดี่ยวๆเนี่ยมาเก็บรวมกันนะครับไปตัวแรกก็คือ list นะครับการสร้าง list นะครับนะอย่างเช่นในห้องเรานะครับนะก็คือมีนักศึกษา5คนนะครับความหมายก็คือว่านั่นแหละเราจะทำห้องนั้นแหละเป็น list ครับก็คือประกอบด้วย list ที่ประกอบด้วยนักศึกษา5คนโอเคไหมครับมันจะเก็บมากกว่า1ครับอันนี้นะมันจะเก็บมากกว่า1นะครับวิธีการนะครับวิธีการนะลิสต์ง่ายนิดเดียวเห็นไหมครับ

ก็คือประกาศตัวแปรปกติเลยครับเห็นไหมครับนะแต่ว่ามันมีอะไรครับมันมีไอตัวกล้ามปูเปิดปิดอยู่นะอย่าลืมนะครับกล้ามปูเปิดปิดเนี่ยความหมายคือลิสต์นะครับและข้างในก็เป็นสมาชิกที่อยู่ในลิสต์ครับนะในเคสนี้ก็คือเก็บอะไรครับเก็บไอตัวข้อความที่1แอปเปิลครับข้อความที่2คือบานาน่าข้อความที่3ก็คือเชอร์รี่นะครับนะลิสต์เก็บรายชื่อของผลไม้ประมาณนี้นะการเข้าถึงบ้างนะพอมันมีการสร้างได้มันต้องเข้าถึงได้นะครับเข้าถึงก็จะคล้ายกับไอ้ตัวข้อความเมื่อกี้เลยนะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีแบบว่าตำแหน่งที่เท่าไหร่ลิสต์เนี่ยมันจะมีตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่0ตำแหน่งที่1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆไอ้ตรงวงเล็บตัวนี้นะครับไอ้ตัวที่อยู่ในตัวก้ามปูตัวนี้นะครับมันก็เป็นตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่3นะครับ0ถึง2ความหมายคือไม่รวม2นะตัวนี้เป็นเรนจ์นะครับไม่รวม2ฉะนั้น0 1นะคือตำแหน่งที่0กับตำแหน่งที่1อันนี้ต่อไปนะครับจากถ้าเกิดเราไม่ได้กำหนดไอ้ตัวก่อนเนี่ยเห็นไหมครับบรรทัดนี้นะก่อนไอ้ตัวโคลอนตัวนี้นะครับนะความหมายก็คือตั้งแต่ตัวแรกครับจนถึงอะไรครับจนถึงตัวที่ไม่รวมตัวที่4นะจนถึงตัวที่3นะครับอันนี้เหมือนกันนะครับ3จนถึงตัวสุดท้ายนะครับตัวที่1นะครับจนถึงตัวที่5แต่ว่าเวลาเราเพิ่มเนี่ยกระโดดทีละ2นะครับเห็นไหมครับ1 2ไม่ได้นะครับต้องไป3เลย1 3 4ไม่ได้ต้องเป็น5โอเคไหมครับ1 3 5ตำแหน่งที่1 3 5โอเคไหมครับนะครับต่อไปนะครับการเข้าถึงด้วยคำสั่ง for in นะครับเห็นไหมครับนะสมมติว่าเรามีลิสต์ตรงนี้นะครับลิสต์ที่ประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้นะครับ for นะครับตัวนี้เป็นตัวแปรนะ fruit ก็เป็นตัวแปรเป็น x เป็น y เป็น i ก็ได้ in list นี้เห็นไหมครับก็คืออยู่ในตัวแปรนี้นะให้ print ออกมาก็คือ print สมาชิกแต่ละตัวออกมาแค่นั้นเองเห็นไหมครับนะเปลี่ยนแปลงก็เหมือนกันนะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เห็นไหมครับสมมติว่าแอปเปิลนะครับในเคสนี้นะครับก็คือว่าตำแหน่งที่1ก็คือแอปเปิลเป็นตำแหน่งที่0นะครับบานาน่าเป็นตำแหน่งที่1ฉะนั้นผมต้องการจะเปลี่ยนคำว่าบานาน่านะครับเป็นแบล็คเคอร์เรนต์นะครับนะผมก็สามารถบอกได้อ๋อในตำแหน่งที่1เนี่ยผมต้องการจะเอาแบล็คเคอร์เรนต์นะครับไปทับไม่รู้ของเดิมไม่รู้เป็นอะไรแหละนะผมจะเอา black current เนี่ยไปทับข้อมูลที่เป็นของเดิมตัวนั้นนะครับต่อไปนะครับฟังก์ชันเมื่อกี้นะครับเราเล่นกันแบบเพียวๆนะต่อไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันนะครับสำหรับจัดการข้อมูลประเภท list นะครับอย่างเช่นว่า len นะครับความหมายคือหาว่าสมาชิกมีทั้งหมดกี่ตัวเห็นไหมครับนะมี3ตัวไหมครับ len นะแล้วก็วงเล็บนะครับข้างในก็คือเป็นตัวแปรที่เป็น list เห็นไหมครับนะเขานะเขา x ความหมายคือผมจะเขาว่า2เนี่ยมีกี่ตัวเห็นไหมครับในเคสนี้นะหรือว่า index ครับผมจะรู้อยากจะรู้ว่า index ที่อยู่ตำแหน่ง2อะครับโทษทีนะครับ index นะครับที่มีค่าเป็น2เนี่ยนะครับอยู่ที่ตำแหน่งนี้เท่าไหร่อย่างเคสนี้มี2ตัวนะครับมันจะเอาเฉพาะตัวแรกมานะก็คือเอาเฉพาะตัวแรกมาคือตำแหน่งที่อะไรครับก็คือค่า2อยู่ตำแหน่งที่1ถูกไหมครับ0 1นะครับต่อไปนะครับ append ความหมายก็คือเพิ่มครับจากของเดิมมี3ตัวถูกไหมครับเราเพิ่ม4ขึ้นมานะครับต่อไปครับ tuple ครับ tuple จะคล้ายกันครับเหมือนกันเด๊ะเลยนะครับแต่ว่าเงื่อนไขก็คือว่า tuple เนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะเป็น static เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับหลังจากที่เรากำหนดมาแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ list เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้โอเคไหมครับนะการสร้าง tuple นะครับเหมือนกับ list เลยครับแค่สังเกตนิดนึงว่าเราจะใช้อะไรครับวงเล็บเปิดปิดนะส่วนลิสต์เมื่อกี้เราใช้อะไรครับก้ามปูโอเคไหมครับนะที่เหลือฟังก์ชันในการทำงานของทูเปิลจะคล้ายกันเลยครับมันจะมีคำสั่งที่ไม่มีก็คือคำสั่ง append ครับมันไม่สามารถเพิ่มเติมได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันแก้ไขไม่ได้มันไปอัปเดตอะไรไม่ได้โอเคไหมครับนะฉะนั้นเนี่ยแค่แสดงได้อย่างเดียวสำหรับทูเปิลนะครับพอเรากำหนดมาแล้วก็คือทำอะไรกับมันไม่ได้แล้วนอกจากแสดงได้อย่างเดียวโอเคไหมครับนะก็คือคล้ายกันนะตรงนี้นะครับพวกเราลองไปดูนะคล้ายกันต่อไปเซตครับเซตจะคล้ายกับset เนี่ยจะคล้ายกับ list นะครับแต่ตัว set เองเนี่ยนะครับของมันนะครับหลักการของมันก็คือว่านะครับมันเนี่ยตัวมันเนี่ยนะครับมีสมาชิกเนี่ยต้องไม่ซ้ำกันเข้าใจไหมครับต้องไม่ซ้ำกันนะครับเข้าใจไหมครับแล้วก็ไม่สามารถแต่ก็สามารถเพิ่มแล้วก็ลบได้ก็เหมือนกับไอ้ตัว list เมื่อกี้แค่สมาชิกเนี่ยต้องไม่ซ้ำกันเข้าใจไหมครับอย่างเช่นเคสนี้เห็นไหมครับนะอีกนิดนึงนะครับก็คือตัวเซตเนี่ยนะครับมันก็จะแตกต่างก็คือว่านะครับมันจะมีวงเล็บปีกาเปิดปิดเห็นไหมครับปีกาเปิดปิดนะตัวนี้ก็คือถ้ามีการกำหนดนี้ก็แสดงว่าเป็นเซตนะครับอย่างนี้ความหมายก็คือแอปเปิลบานาน่าเชอร์รี่นะครับถ้าเกิดเรากำหนดใส่แอปเปิลเข้าไปอีกรอบนึงมันใส่เข้าไปมันไม่ได้แล้วนะความหมายมันมีแอปเปิลอยู่แล้วโอเคไหมครับมันซ้ำไม่ได้แต่เป็นลิสต์มัน

ซ้ำได้ใช่ไหมครับที่เหลือเนี่ยวิธีในการแสดงข้อมูลก็คือใช้ for loop ปกติเลยครับเหมือนกับ list เมื่อกี้นะครับนะครับส่วนการจัดการก็เหมือนกันครับนะมีการอัปเดตนะครับมีการลบได้นะครับนะมีการป๊อปออกมานะครับนะแล้วก็มีการแอดเข้าไปได้กินไหมครับนะเราไปดูว่าแต่ละตัวนะครับมันหมายความว่ายังไงแล้วก็ลองพิมพ์ตัวคำสั่งเข้าไปดูนะครับแล้วก็ลองเทสดูว่าผลออกมาเป็นยังไงนะครับต่อไป dictionary อันนี้สำคัญนะครับเป็นข้อมูลเป็นชนิดของข้อมูลที่ใช้เยอะมากนะครับ dictionary เนี่ยเราจะพูดถึง dictionary ก็คือคำนี้เลยครับ dictionary เวลาเราดู dictionary เนี่ยมันจะมีอะไรครับมันจะมีคำศัพท์กับความหมายถูกไหมครับนะไอตัวคำศัพท์เนี่ยเขาจะเรียกมันว่าคีย์ครับมันจะต้องมีคีย์นะครับแล้วก็ไอตัวความหมายเรียกว่า value เก็ตไหมครับใน dictionary เนี่ยมันจะมีคีย์กับ value นะครับคีย์ความหมายก็คือว่าถ้าเกิดว่าผมบอก1เนี่ยมันจะบอกทันทีว่า1เนี่ยหมายความว่ายังไงจะไม่มี1ซ้ำนะเวลาเราหาข้อมูลใน dictionary ถูกไหมครับหาคำศัพท์ใน dictionary ถูกไหมครับถ้ามีคำว่า boy นะครับมันก็จะให้ความหมายมาถูกไหมครับ boy มีความหมาย1 2 3 4 5แต่มันจะไม่มีคำว่า boy 2ครั้งเก็ทไหมครับนะฉะนั้นนะครับตัวคีย์เนี่ยต้องห้ามซ้ำเก็ทไหมครับห้ามซ้ำนะ value เนี่ยซ้ำได้แต่คีย์ห้ามซ้ำนะครับนะเคสนี้นะครับต่อไปถามว่าเราจะสร้าง dictionary สร้างยังไงนะครับวิธีการก็คือว่านะครับหลักการก็คือว่านะครับมันจะใช้ไอตัวปิก้าเปิดปิดนะครับปิก้าเปิดปิดนะขั้นแล้วก็ไอตัวสมาชิกแต่ละตัวเนี่ยอย่างที่บอกประกอบด้วยคีย์และ value นะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่าคีย์ที่1นะครับแล้วก็ขั้นด้วยอะไรครับcolon แล้วก็ value ก็คือว่าเป็นค่าของคีย์ที่1ครับอย่างเช่นว่าง่ายๆก็คือตัวนี้แหละครับนะ district เห็นมั้ยครับนะ district นะครับเท่ากับนะเห็นไหมครับนี่คือเป็นการสร้างตัวแปรที่เก็บ dictionary นะครับก็คือว่ามีเปิดปิดถูกไหมครับปิก้าเปิดปิดข้างในมีทั้งหมดสมาชิก3ตัวตัวที่1มีคีย์1ก็คือแบรนด์นะครับแล้วก็ค่าของคีย์ก็คือตัว Ford นะครับโมเดลนะครับตัวที่2โมเดลนะครับแล้วก็ Mustang นะครับแล้วก็ Year นะครับก็คือผลิตที่ปีอะไรนะครับเห็นไหมครับนี่คือรวมเป็น1 dictionary โอเคไหมครับตรงนี้นะประกอบไปข้างในมีสมาชิก3ตัวด้วยกันนะโอเคนะต่อไปการสร้าง dictionary นะครับจริงๆวิธีการสร้างแบบเมื่อกี้เป็นวิธีหนึ่งนะครับในการสร้างมันมีหลายวิธีในการสร้างด้วยกันนะครับอาจจะสร้างในรูปแบบของ tuple ก็ได้เห็นไหมครับเป็นคู่เห็นไหมครับนะเป็นระดับคู่เห็นไหมครับตัวแรกนี่เห็นไหมครับตัวนี้เป็น name เนี่ยก็ถือเป็น key ตัวนี้เป็น value เห็นไหมครับนะหรือใช้ argument อย่างนี้ก็ได้นะก็คือว่าปกติเราเขาจะมีเรียกว่าเป็น constructor นะตัวนี้นะครับเป็น argument นะก็คือที่อยู่ในคำสั่งว่า dict ตัวนี้นะเราจะ class คำว่า dict ตัวนี้นะครับข้างในนะครับเห็นไหมครับ name ก็คือตัว name ตัวนี้แหละนะครับเป็น key ไอตัวสมชายตัวนี้เป็น value นะครับนี่คือเป็นตัวแรกตัวที่2ก็คือ name ตัวนี้เป็น key ตัวนี้เป็น age นะครับอายุเท่านี้เห็นไหมครับหรือใช้ zip ก็ได้เป็นเคสที่บางครั้งนะครับเรามีกลุ่มที่เป็น key กับกลุ่มที่เป็น value นะครับนะแยกกันเราใช้วิธีการรวมเอา2ตัวนี้ครับรวมกันเป็น dictionary เหมือนตัวนี้เป็นศัพท์นะครับคำศัพท์ตัวนี้เป็นความหมายของคำศัพท์แต่ละตัวนะครับแล้วก็มารวมกันเห็นไหมครับนะมันก็สามารถทำเป็น dictionary เป็นเล่มได้นะครับการเข้าถึงนะครับบางทีเราอยากจะลิสต์ว่าเราคีย์มีอะไรบ้างนะครับเห็นไหมครับใน dictionary ตัวนี้เห็นไหมครับไอ้ตัวนี้บรรทัดนี้นะเป็นการกำหนดว่าเราจะกำหนดตัวแปรที่เก็บ dictionary นะอย่าลืมนะตัวแรกเป็นตัวคีย์นะเห็นไหมครับแบรนด์เนี่ยเป็นคีย์นะโมเดลเป็นคีย์year เป็นคีย์บางครั้งนะครับเราจะรู้ว่าคีย์เนี่ยมีอะไรบ้างก็คือใช้คำสั่ง .keys มี s นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดตัวนี้นะครับโอเคนะต่อไปนะครับ value ก็เหมือนกันนะครับอยากจะเข้าถึง value นะครับของทุกตัวเลยก็คือ Ford นะครับ Mustang ตัวนี้แล้วครับแล้วก็1964ตัวนี้เป็น value นะครับเก็ทมั้ยครับนะก็คือใช้คำสั่งคือ value คล้ายๆกันนะจำไม่ยากนะคีย์กับ value แค่จำ2ตัวคีย์กับ value ที่เหลือเนี่ยนะมีการอัปเดตมีการเปลี่ยนนิดหน่อยๆนะครับต่อไปนะครับ .get ก็ได้นะ .get ความหมายคือเราจะถึงค่านะครับอย่างเช่นว่าผมอยากจะรู้ว่าแบรนด์เนี่ยนะครับแบรนด์อะไรนะครับก็คือแบรนด์ก็คือ Ford ของแบรนด์ของข้อมูลที่คาตัวนี้ก็คือยี่ห้อ Ford ถูกมั้ยครับฉะนั้นอยากจะรู้ว่าแบรนด์อะไรนะครับ get brand ออกมา get model ออกมานะครับ get ไอ้ตัวเหยี่ยออกมาว่าเขาผลิตปีไหนนะครับ1964เนี่ยนะครับก็คือเวลาเราเข้าถึงนะครับอันนี้คีย์นี้สำคัญมากนะครับตัวเนี้ยตัวคีย์สำคัญนะครับเวลาเข้าถึงเนี่ยครับเราเข้าถึงด้วยคีย์นะครับเข้าถึงด้วยคีย์นะครับนะถ้าเกิดเราไม่รู้คีย์นะครับเราเข้าถึง value ไม่ได้นะครับนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเวลาเราจะต้องการจะแสดงข้อมูลใน dictionary นะครับเราสามารถทำได้โอเคไหมครับนะแล้ว

แต่ว่าจะแสดง value หรือแสดง key นะครับก็คือเห็นไหมครับ dot value เห็นไหมครับก็คือเอามาใช้ซ้ำๆอ่ะนะครับคำสั่งจริงๆแล้วมีไม่กี่ตัวนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าตอนนี้เราก็จะเอามาประยุกต์ใช้ยังไงบ้างถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเนี่ยเราก็เอามาประยุกต์ใช้ได้หมดนะครับหลักการก็คือว่าเรียนไปนะครับนะให้ประยุกต์ใช้ให้ได้ถ้าเกิดเรารู้ทุกอย่างแต่ประยุกต์ใช้ไม่เป็นเนี่ยก็ถือว่าเรียนไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับคำสั่งเหล่านี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับสั่งไอเทมก็คือว่าเอาไอเทมหรือว่าเอาสมาชิกทุกตัวออกมาเลยนะครับเลนดิกเลนจำได้ไหมครับเมื่อกี้ก็คือว่าดูอะไรครับดูว่าสมาชิกมีกี่ตัวนะครับนะไอตัวนี้อัปเดตนะครับเป็นเคสที่ว่าเราต้องการจะเพิ่มนะครับนะข้อมูลในดิกชันนารีนะครับเราสามารถเพิ่มได้โดยใช้คําสั่งอัปเดตหรือจะเปลี่ยนแปลงแค่ไขข้อมูลที่อยู่ในดิกชันนารีแล้วเราสามารถทําได้จะเห็นว่าที่ผ่านมาตอนที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการนําข้อมูลนะครับนะเล็กๆเนี่ยนะครับทำเป็นลักษณะเป็นกลุ่มของข้อมูลใหญ่ๆแล้วก็มาใช้ฟังก์ชันต่างๆของข้อมูลเหล่านั้นมาจัดการครับตอนที่3นะครับเราจะพูดถึงไลบรารีมาตรฐานนะครับที่เป็นพื้นฐานนะครับก็จะมี2ไลบรารีหลักๆด้วยกันนะครับก็คือว่าเป็นโมดูลนะครับหรือไลบรารีนะครับสำหรับการจัดการข้อมูลและไฟล์แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือคณิตศาสตร์แต่คณิตศาสตร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับมันก็ตรงไปตรงมานะครับไม่ค่อยซับซ้อนตัวแรกก่อนนะครับการจัดการนะครับนะข้อมูลแล้วก็ไฟล์นะครับถามว่ามีไลบรารีอะไรบ้างที่จำเป็นตัวที่หนึ่งนะครับมี OS นะ Date Timeนะครับแล้วก็ JSON นะครับ CSV แล้วก็ Regular Expression นะครับนะตัวนี้ผมไม่ได้กล่าวนะครับเดี๋ยวเราไปดูในหนังสือเพิ่มเติมนะครับนะครับ OS นะครับก็จะเป็นเรื่องของไฟล์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เรานะครับคือไฟล์พวกนี้มันก็คือเข้าถึงได้ด้วยระบบปฏิบัติการนะครับถามว่าเราจะใช้โปรแกรมของเรานะครับเข้าถึงไฟล์เหล่านี้ได้ยังไงเราก็ต้องผ่านไลบรารีตัวนี้แล้วหรือว่าโมดูลตัวนี้นะครับเดทไทม์ก็เช่นเดียวกันนะครับความหมายคือต้องการจะจัดการเรื่องเวลานะครับนะปฏิทินต่างๆนะครับต้องการจะสร้างนะครับโปรแกรมที่เป็นลักษณะของนาฬิกาปลุกจะทำยังไงอะไรประมาณนี้นะครับต้องใช้พวกเดทไทม์พวกนี้นะครับJSON กับ CSV อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับความหมายคือว่าจัดการพวกไฟล์ครับนะแล้วก็ Regular Expression เป็นเคสที่เราต้องการจะค้นหาแพทเทิร์นที่อยู่ในข้อมูลนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับต่อไปตัวแรกก่อน OS นะครับนะก็จะมีโมดูลที่สำคัญนะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับนะตัวนี้เวลาเราเรียกใช้นะอย่าลืมนะครับเราต้องใช้คำว่า import ก่อนนะครับเป็นการบอกว่าเฮ้ยเราจะขอใช้นะโมดูลชื่อว่า OS นะเดี๋ยวมันจะดึงมาทั้งยวงเลยครับว่า OS เนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างหรือว่ามีฟังก์ชันให้เราใช้อะไรบ้างโอเคไหมครับหรือว่ามี service ให้เราอะไรบ้างนะตัวหลักๆฟังก์ชันที่อยู่ใน OS นะครับมีอะไรบ้างให้เราใช้ก็คือ mkdir นะครับก็คือ make นะครับ directory นะครับความหมายคือสมมติว่าเราเขียนโปรแกรมเราแหละนะเราต้องการจะสร้างเขียนโปรแกรมให้สามารถนะสร้าง directory ได้นะก็คือเราก็ใช้คำสั่งนี้เข้าใจมั้ยครับหรือจะ remove directory นะครับหรือนะครับเห็นไหมครับ remove นะหรือว่าลบไฟล์ต่างๆที่อยู่ใน directory ต่างๆนะครับเราสามารถใช้คำสั่งนี้ได้เข้าใจมั้ยครับนะต่อไปนะครับที่เป็นลักษณะของการเข้าถึงนะครับบางคือใน OS เราครับในระบบปฏิบัติการเรานะนะครับมันก็จะมีตัวแปรนะครับที่เก็บ environment ต่างๆอย่างเช่นพวกพาร์ทนะพวกพาร์ทต่างๆนะครับเราสามารถเข้าถึงได้ไปแก้ไขไอ้ตัวแปรเหล่านั้นได้นะครับถ้าเกิดเราเขียนเก่งๆนะครับเราสามารถนะครับเข้าไปนะครับคอนโทรลในตัว OS ได้เลยนะครับโดยใช้ฟังก์ชันเหล่านี้แหละนะครับนะจากนั้นนะครับก็คือว่าคำสั่งถ้าเกิดเราต้องการจะรันคำสั่งที่เป็นของ OS เองนะเราก็สามารถใช้คำสั่งนี้ได้นะครับ os.system แล้วตามด้วยคำสั่งนะครับนะตามด้วยคำสั่งนะครับอย่างเช่นว่า dir อย่างเงี้ยต้องการจะ list นะครับหรือ ls อย่างเงี้ยนะครับต้องการจะ list ข้อมูลนะครับหรือว่าไฟล์ทุกอย่างที่อยู่ในโฟลเดอร์นะครับเราก็ใช้คำสั่งของ os ได้นะครับหรือจัดการเส้นทางผ่านนะครับบางทีเนี่ยเวลาเราเขียนโปรแกรมส่วนหลายครั้งนะครับเราต้องการข้อมูลที่มาจากผ่านทางมารวมกันนะเราอาจจะใช้ลักษณะของการจอยได้นะครับแต่ตรงนี้มันดีอย่างตรงที่ในระบบ OS แต่ละตัวนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้คำสั่งจอยนะครับบางทีเนี่ย OS บางตัวมันจะจอยกันด้วยเลยครับด้วยตัว slash หรือ back slash บางตัวต้องใช้ slash 2ตัวอย่างเงี้ยนะครับนะจะได้ตัดปัญหาเหล่านั้นนะมันจะได้คุ้นเคยกับหรือว่ามันคล้องจองหรือว่ามันเหมาะสมกับ OS แต่ละตัวใครใช้คำสั่งจอยเนี่ยมันจะดีกว่านะครับ

ผาดก็เหมือนกันนะครับเวลาเราจะสปิตผาดออกมาสมมติเรามีผาดยาวๆนะในผาดนี่ประกอบด้วยอะไรบ้างครับมันก็จะประกอบด้วยอะไรครับประกอบด้วยตัวชื่อโฟลเดอร์ถูกไหมครับแล้วก็สุดท้ายก็ประกอบด้วยตัวสุดท้ายส่วนใหญ่ก็คือชื่อไฟล์ถูกไหมครับเราสามารถสปิตได้นะครับสปิตออกมาได้ว่ามีทั้งหมดกี่ผาดด้วยกันนะครับต่อไปนะครับเป็นโมดูลประเภท date time นะ date time ก็กำหนด date กำหนด time ชัดเจนนะต้องการเฉพาะเวลานะครับก็คือ dot time ต้องการเฉพาะอะไรครับวันที่สนใจเฉพาะวันที่อ่ะก็เอาเฉพาะ dot date ออกมานะหรือต้องการจะเป็นทั้ง date ทั้ง time นะความหมายอย่างเช่นว่าเราจะ stamp อย่างเงี้ยครับหรือเราเข้างานนะหรือว่าเราต้องการเวลารถเข้ามากี่โมงนะครับนะเวลาเท่าไหร่เป็นวินาทีเลยนะครับเป็นวันเป็นวินาทีนะครับตรงนี้ต้องใช้ date timeนะครับเป็นต้นอย่างนี้นะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จะใช้เยอะมากเดทไทม์จะใช้เยอะมากนะครับอย่างเช่นเคสนี้นะครับเป็นเคสที่เราจะคำนวณขวามือนะครับตรงนี้นะเป็นเคสคำนวณอะไรครับคำนวณอายุจากวัน จากวันเกิดของเราเราใส่วันเกิดเข้าไปนะครับมันจะคำนวณอายุมันนะครับว่าทั้งหมดกี่ปีนะครับเวลาคำนวณอายุเนี่ยมันก็ต้องดูวันปัจจุบันถูกไหมครับถ้าเกิดว่าผมใส่นะครับให้คำนวณวันเกิดคำนวณนะครับอายุในวันนี้นะครับเราก็ต้องเอาอะไรครับเอาวันปัจจุบันมาถูกไหมครับ today มาเห็นไหมครับนะจากนั้นเนี่ยก็คำนวณถูกไหมครับเอา year มาลบกับไอตัว year ของวันเกิดเราถูกไหมครับ year ปัจจุบันมาลบกับ year วันเกิดเราถูกไหมครับแล้วก็มาเช็คเรื่องอะไรครับเดือนด้วยแล้วก็วันด้วยโอเคไหมครับตรงนี้นะเราไปดูเพิ่มเติมตรงนี้นะครับต่อไปนะครับโมดูล JSON นะครับเป็นลักษณะของการเก็บข้อมูลนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการนะครับใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับสร้างข้อมูลที่เป็น JSON หรือต้องการจะเซฟข้อมูลออกมานะครับเป็น JSON เนี่ยนะครับนะเราสามารถทำได้นะครับนะโดยใช้คำสั่งถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลที่เป็น JSON ถูกไหมครับเราโหลดเข้าไปนะครับก็คือโหลดข้อมูลนะครับที่เป็นลักษณะของ JSON นี่อย่าลืมนะ JSON เนี่ยมันเป็นข้อมูลภายในเนี่ยมันเก็บเป็น dictionaryDictionary ประกอบด้วยอะไรครับประกอบด้วยคีย์กับ value คู่กันนะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัว JSON ของเรานะครับมันก็เป็นลักษณะของข้อมูลนะครับที่เป็น array แต่ว่าเป็น array ที่แต่ละสมาชิกแต่ละตัวเนี่ยเป็นคีย์กับ value เห็นไหมครับตัวนี้เห็นไหมครับนี่คู่กันเห็นไหมครับคู่ที่1เห็นไหมครับ key value คู่ที่2 key value คู่ที่3 key value เห็นไหมครับเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเค้าเรียกเป็น JSON โอเคมั้ยครับนะเห็นไหมครับก็คือโหลดมาเก็บไว้ใน JSON นะรูปแบบของ JSON นะครับจากนั้นเนี่ยทำไมเราต้องทำเก็บรูปแบบของ JSON นะครับเหตุผลก็คือว่านะครับในตัว JSON ตัวนี้นะครับตัวมันนะครับมีคนพัฒนาไอตัวฟังก์ชันการทำงานหรือว่าพัฒนาความสามารถเพิ่มเติมอีกเยอะเลยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราข้อมูลของเรานะครับปรับฟอร์แมตนะครับให้เป็นรูปของ JSON ได้นะที่เหลือเนี่ยเราความสามารถนะครับของ JSON มาครอบอีกทีนึงจะทำให้เราสามารถทำงานกับข้อมูลนั้นน่ะได้กว้างขึ้นได้มากขึ้นนะครับนะ CSV ก็เหมือนกัน CSV เนี่ยเป็น text file ปกติเลยครับนะ text file ที่ขั้นนะครับสมาชิกแต่ละตัวเนี่ยอาจจะขั้นด้วยเนี่ยขั้นด้วยคอมม่าหรือบางทีก็ขั้นด้วยแท็บก็แล้วแต่ว่าการขั้นของเรานะครับจะขั้นด้วยอะไรก็ได้แล้วแต่เรากำหนดได้นะครับอย่างเช่นเคสนี้ตรงนี้ก็จะเป็นคอลัมน์ถูกไหมครับมี name นะครับนะมีอายุมี city นะครับไอ้ตัว3ตัวไอ้ตัว3แถวสุดท้ายเนี่ย3แถวนี้นะมันก็เป็นอะไรครับนี่คือเป็นข้อมูลจริงๆนะคนที่1ชื่อจอนคนที่2ชื่อเจนนะครับคนที่3ชื่อบ๊อบอย่างเงี้ยนะครับนะเป็นลักษณะของข้อมูลที่เก็บในเวลาผมสร้างพวกนี้ผมสร้างด้วย Node 8ปกติเลยนะครับจากนั้นก็มันก็ง่ายแล้วคราวนี้จะทำเป็น Excel จะทำเป็น JSON จะทำเป็นอะไรก็ง่ายนะครับแล้วตอนนี้มันไลท์ด้วยไลท์ความหมายคําว่าไลท์ก็คือความหมายก็คือว่ามันจะใช้เนื้อที่ในการเก็บข้อมูลน้อยไม่มีเฮดเดอร์ไลท์เยอะนะครับนะครับเวลาส่งข้อมูลเข้าไปในอินเทอร์เน็ตมันจะส่งได้ดีกว่านะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเราต้องการจะอ่านข้อมูลนะครับ CSV นะอ่านข้อมูลเข้ามานะครับโอเคไหมครับนะเข้ามาแสดงหรือว่าเข้ามาเพื่อประมวลผลนะครับนะเราก็จะมีข้อมูลว่า example.csv นะจากนั้นก็คือใช้คำสั่งเนี้ยครับ csv นะครับ .reader เห็นไหมครับเราต้อง import csv ขึ้นมาก่อนนะครับอย่าลืมนะไปขอใช้นะ tool ตัวนี้ก่อนนะหรือว่าแพ็กเกจตัวนี้ก่อนหรือว่าโมดูลตัวนี้ก่อนนะแล้วก็ใช้งานไปนะครับการเขียนก็เหมือนกันนะครับการเขียนก็คือ .writer นะครับนะ .writer นะเอาข้อมูลมาแล้วก็เขียนเข้าไปใน CSV อันแรกก็คืออ่านจากข้อมูลจาก CSV ไฟล์นะครับลงมาในแรมเราอันที่2คือจากแรมเราครับเก็บไว้ในไฟล์ CSV โอเคไหมครับนะต่อไปนะครับโมดูล regular expression ตัวนี้นะครับแล้วหน้าตามันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันค้นหาแพทเทิร์นนะครับที่อยู่ในข้อมูลเรานะครับ
นะอาจจะมีพอค้นหาเสร็จแล้วทำอะไรครับแทนที่ไปแทนบ้างละไปตรวจสอบบ้างนะครับหรือมีการแบ่งนู่นแบ่งนี่แล้วแต่แพทเทิร์นของเราโอเคไหมครับมันจะมีหลายเม็ดต่อด้วยกันนะครับอย่างเช่นเคสนี้นะครับเรามีเทคอันนี้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีวันที่อยู่ไหมเห็นไหมครับตรงนี้เป็นข้อมูลที่เป็นวันที่มาเป็นแพทเทิร์นที่เป็นวันที่ถูกไหมครับวิธีการก็คือว่าเราก็จับเห็นไหมครับเราบอกว่าแพทเทิร์นของวันที่คือแพทเทิร์นอย่างนี้นะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นการคราวต่อไปก็คือว่าจากข้อมูลเหล่านี้กับแพทเทิร์นที่ได้มานะครับเราก็ลองหาดูนะครับเสิร์ชตามแพทเทิร์นดูนะเกิดแพทเทิร์นวันที่มันเป็นอย่างเงี้ยนะมันจะมีหรือเปล่าในข้อความนะครับถ้าเกิดว่ามีมันก็แสดงออกมาหรือถ้าเกิดว่ามันมีแล้วเนี่ยเป็นค่าเท่าไหร่เราแทนค่ามันได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับเราก็ทำได้นะครับต่อไปนะครับเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์นะครับก็คือโมดูลหลักๆก็คือแมทครับนะอันนี้ก็มีอาจจะหา square root เห็นไหมครับนะหา square root นะครับหาไอตัว power ก็คือหายกกำลังนะหา ceiling นะครับนะ ceiling ก็คือปัดเศษขึ้นนะครับหรือว่า floor ก็คือว่าถ้าเกิดมีเศษก็ปัดลงนะครับนะลักษณะอย่างนี้นะหรือว่าตรีโกณนะครับเห็นไหมครับ sin cos tan เห็นไหมครับนะหรือค่าฟังก์ชันที่เป็นค่าคงที่นะครับ pi เห็นไหมครับ pi e เห็นไหมครับตัวนี้นะครับนะแล้วก็นะ INF ก็คือเป็นลักษณะเป็นค่าอนันต์นะครับแล้วก็ NNA นี่ก็คือมันไม่ใช่ที่เป็นตัวเลขบางครั้งเวลาเราทำงานกับแมทนะครับเราต้องเช็คว่าเป็นตัวเลขก่อนหรือเปล่านะครับถ้าเป็นใส่ข้อมูลใส่ A ขึ้นมาเนี่ยมันไม่เป็นตัวเลขเนี่ยเราก็ต้องแสดงต่อไม่ได้หรือว่าทำงานต่อไม่ได้นะครับโอเคนะครับตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องของไลบรารีพื้นฐานนะครับที่จำเป็นใช้ที่ต้องใช้ในการเขียนโปรแกรม

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มททเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้อาจารย์ก็จะมาบรรยายชุดวิชา32303การจัดการการเงินนะครับซึ่งได้แบ่งรายการออกเป็น5รายการคือรายการที่1คือหน่วยที่1 5 7และ15รายการที่2หน่วยที่2และ4รายการที่3หน่วยที่3และ6รายการที่4หน่วยที่8 10 11รายการที่5คือหน่วยที่13และ14นะครับสำหรับวันนี้ก็อาจารย์ก็จะบรรยายในรายการที่1คือหน่วยที่1บางส่วนหน่วยที่5 7นะครับแล้วก็15หน้าที่ในการจัดการการเงินนะครับอันแรกนะครับหน้าที่ในการจัดการการเงินก็จะประกอบไปด้วย3ด้านด้วยกันก็คือ1หน้าที่ในการจัดการการใช้เงินทุนนะครับซึ่งประกอบด้วยการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนก็เป็นสินทรัพย์ที่มีความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจใช้หมุนเวียนในการดำเนินงานนะครับซึ่งธุรกิจก็จำเป็นต้องมีสินทรัพย์หมุนเวียนในการดำเนินงานเช่นซื้อวัตถุดิบจ่ายค่าแรงงานค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินงานนะครับอันที่2ก็คือการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็คือสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า1ปีเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้นะครับธุรกิจก็จำเป็นจะต้องมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเช่นที่ดินอาคารโรงงานนะครับซึ่งการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนก็จะต้องใช้เงินจำนวนมากนะครับหน้าที่อันที่2ก็คือหน้าที่ในการจัดการการจัดหาเงินทุนนะครับว่าเราทราบว่าเราจะใช้เงินทุนเท่าไหร่แล้วเราก็ไปจัดหาเงินทุนนะครับการจัดหาเงินทุนก็จะมีหลายช่องทางนะครับเช่นการออกหุ้นกู้หุ้นสามัญหุ้นรวมสิทธิ์หรือการกู้ยืมจากสถาบันการเงินนะครับซึ่งแหล่งเงินทุนต่างๆก็จะมีต้นทุนที่ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้น

ผู้บริหารทางการเงินก็จำเป็นจะต้องจัดหาเงินทุนให้เหมาะสมกับการใช้เงินทุนจะไม่ประสบปัญหาเรื่องทางการเงินนะครับหน้าที่อันที่3ก็คือหน้าที่ในการจัดงานในการประสานงานกับระบบงานอื่นของกิจการนะครับในการดำเนินงานของธุรกิจในแต่ละฝ่ายแต่ละแผนกเนี่ยจะต้องมีการทำงานประสานสอดคล้องกัน

มูลค่าของเงินตามเวลาอันแรกก็คือจะมี2เรื่องนะครับก็คือมูลค่าในอนาคต future value 2ก็คือมูลค่าปัจจุบัน present value นะครับมูลค่าอนาคตหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงมูลค่าของเงินต้นที่จะได้รับในอนาคตโดยนำดอกเบี้ยรับในงวดก่อนๆทบเข้ากับเงินต้นซึ่งหาได้จากการคำนวณดอกเบี้ยของดอกเบี้ยและเงินต้นในงวดก่อนซึ่งเป็นการคำนวณมูลค่าของเงินต้นปีที่1กำหนดฝากไว้ N ปีอันนี้ต้องเป็น N ปีนะโดยได้รับดอกเบี้ย i เปอร์เซ็นต์โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ฝากจะไม่ได้รับดอกเบี้ยไปใช้ก่อนกำหนดเลยนะครับถ้าเราดูภาพนะครับภาพนี่ก็คือว่าความฝากเงินณปัจจุบันนะครับแล้วก็ไปในอนาคตนะครับต่อไปก็คือมูลค่าปัจจุบันนะครับก็คือมูลค่าของเงินจำนวนหนึ่งที่ฝากไว้หรือลงทุนในปัจจุบันเพื่อได้เงินจำนวนหนึ่งที่ต้องการในอนาคตหรือเงินในอนาคตเมื่อคิดลดDiscounting กลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันจะมีค่าเท่าไหร่นะครับทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าเงินลงทุนในปัจจุบันจะได้รับผลตอบแทนเท่ากับ i เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เป็นมูลค่าปัจจุบันก็เป็นส่วนกลับของมูลค่าอนาคตนะครับก็คือเงินที่ได้รับในอนาคตจะมีค่าปัจจุบันเท่าไหร่นะครับการคำนวณมูลค่าอนาคตก็สามารถจำแนกออกเป็น3กรณีคือ 1. มูลค่าในอนาคตของเงินจำนวนเดียว 2. มูลค่าอนาคตของเงินหลายจำนวนที่ไม่เท่ากัน 3. มูลค่าในอนาคตของเงินงวดในที่นี้ก็จะอธิบายเฉพาะกรณีที่1และ3เท่านั้นนะครับการใช้มูลค่าอนาคตนะการคำนวณมูลค่าอนาคตก็สามารถทำได้4วิธีก็คือ1การใช้เครื่องคำนวณแบบธรรมดา2การใช้ตารางมูลค่าในอนาคต3การใช้เครื่องคำนวณทางการเงิน4การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในที่นี้ก็จะอธิบายเฉพาะวิธีที่1เท่านั้น1แล้วก็2เท่านั้นตัวอย่างที่1นะครับนายสมชายฝากเงิน100บาทกับธนาคารแห่งหนึ่งเป็นเวลา3ปีโดยได้รับดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ3ได้รับดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ12ต่อปีอยากทราบว่าสิ้นปีที่3เขาจะได้รับเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเราก็มาเขียนภาพนะครับก็คืออย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเส้นไทม์ไลน์นะครับปีที่0ก็คือฝากเงินไว้100บาทนะครับแล้วก็ปีที่1 2 3เราก็อยากทราบว่าเงินรวมปีที่3ก็คือ FV3 เนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่โดยที่อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 12% นะครับการเขียนภาพก็จะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายนะครับการคำนวณนะครับดอกเบี้ยที่ได้รับก็แบบง่ายๆนะฮะดอกเบี้ยที่ได้รับนะครับแบบง่ายๆก็คือดอกเบี้ยปีที่1ก็ได้ 12% นะครับปีที่1 12% แล้วก็ปีที่2ก็คือ12คูณด้วย1บวกด้วย 0.12 แล้วก็ปีที่3ก็คือ 13.44 คูณด้วย1บวกด้วย 0.12 นะฮะมันก็จะได้เงินต้นได้เงินรวมนะครับปีที่1โอเคเงินต้น101ดอกเบี้ย12% ก็รวมกันได้112นะครับต่อไปปีที่2ดอกเบี้ย 13.44 เอา112บวก 13.44 ก็เป็นเงินรวมปีที่2 125.44 นะครับแล้วก็เอา 125.44 รวมกับดอกเบี้ยในปีที่3 15.05 ก็จะได้ 140.49 นะครับอันนี้ก็คือเงินรวมในปีที่3ที่คำตอบนะฮะอันนี้เราก็สามารถแสดงการคำนวณได้ดังนี้นะครับตั้งข้างล่างนี่นะครับจากตัวอย่างที่1เนี่ยโดยใช้สูตรแล้วก็ใช้การคำนวณทีนี้เราก็จะมาใช้การใช้สูตรนะฮะก็เป็นเราก็จะมีสูตรว่า FVN เท่ากับ PV คูณด้วย1บวก i ยกกำลัง n นะครับแล้วก็แทนค่าเพราะว่าฝากเงินไว้3ปีก็จะเป็น FV3 P ก็คือ100บาทเงินต้น1บวก i 12% ก็แทนค่าเป็น1บวกด้วย 0.12 ยกกำลัง3นะครับยกกำลัง3นะยกกำลัง3โอเคแต่นี้เราก็กดเครื่องคำนวณไปนะครับ 1.12 กำลัง3ก็จะได้ 1.4049 คูณด้วย100ก็จะเป็น 140.49 บาทนะครับตารางมูลค่าอนาคตนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ตาราง

ก็คือตารางที่1ก็คือตาราง FVF ก็คือมูลค่าอนาคตของเงินก้อนเดียวนะครับเป็นการคำนวณมูลค่าในอนาคตของเงินต้นของเงิน1ดอลลาร์หรือเงิน1บาทด้วยตราดอกเบี้ย i เปอร์เซ็นต์และระยะเวลานำฝากหรือระยะเวลาการลงทุน n งวดต่างๆกัน2ก็คือตาราง FVFA ก็คือมูลค่าอนาคตของเงินงวดหรือเงินเท่ากันหลายก้อนเป็นการคำนวณมูลค่าในอนาคตของเงินงวดคือเงินจำนวนเงินที่ผู้ฝากเท่าๆกันณตารางดอกเบี้ย i เปอร์เซ็นต์และระยะเวลานำฝากหรือระยะเวลาการลงทุน n งวดต่างๆกันจากตัวอย่างที่1เราก็มาแทนค่านะครับโดยการใช้ตารางเปิดตาราง FVF นะครับก็เป็น FVN เท่าสูตรก็คือ FVN เท่ากับ PV คูณด้วยตาราง FVAF i เปอร์เซ็นต์ NP นะครับก็แทนค่าไปนะครับแทนค่าไปก็จะได้ FV3 นะครับ FV3 N เท่ากับ3แล้วก็ PV เท่ากับ100 FVF ก็คือ i ก็คือ 12% โจทย์ก็บอกว่าฝากเงินได้ดอกเบี้ย 12% ระยะเวลา3ปี N ตรงนี้เท่ากับ3นะครับก็จะได้100คูณได้ 1.405 ก็ได้ 140.50 นะครับทีนี้เราก็มาเปิดตารางนะครับตารางก็คือ FVF ก็คือชื่อตาราง Table 1 Future of 1 Dollar at the end of the N period นะครับก็มาเปิดจากตรงนี้ตัวอย่างนี้ก็คือ N เท่ากับ3แล้วก็ i เท่ากับ12เนี่ยเราก็ล่างมาตั้งฉากนี่ 12% แล้วก็ N เท่ากับ3เนี่ยนะครับก็จะได้ค่าตาราง 1.405 นะครับถ้าระยะเวลาฝากยิ่งนานอัตราดอกเบี้ยยิ่งสูงค่าในตารางก็จะสูงขึ้นนะครับข้อสังเกตจากตารางมูลค่าในอนาคตนะครับก็จะมีด้วยกัน3ข้อด้วยกันก็คือ1ถ้าระยะเวลายิ่งฝากยิ่งนานคือค่า N ยิ่งสูงขึ้นเนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ย i เท่าเดิมก็จะทำให้ตารางมูลค่าอนาคต FVF มีค่ามากขึ้นนะครับอันที่2ก็คือถ้าระยะเวลาฝากเท่าเดิมคือ N เท่าเดิมและ i เพิ่มขึ้นนะครับก็จะทำให้ตาราง FVF มูลค่าอนาคตเนี่ยเงินก้อนเดียวก็จะมีค่ามากขึ้นเช่นเดียวกันและข้อที่3ก็คือถ้าระยะเวลายิ่งฝากยิ่งนาน N ยิ่งสูงขึ้น i ยิ่งสูงขึ้นก็จะทำให้ตาราง FVF นะครับมูลค่าอนาคตยิ่งมีค่ามากขึ้นนะครับนี่ก็คือข้อสังเกตจากตารางมูลค่าในอนาคตนะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าใจในเรื่องการเปิดตารางนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องมูลค่าในอนาคตของเงินงวดนะครับเงินงวดก็หมายถึงจำนวนเงินที่จะได้รับหรือจ่ายออกไปเป็นจำนวนเท่าๆกันโดยมีระยะเวลาห่างกันแต่ละงวดเท่าๆกันแล้วก็มีสูตรว่าFVAN เท่ากับ PMT ก็คือเงินต้นคูณด้วย summation เนี่ยนะครับ T เท่ากับ1ถึง N แล้วก็1บวก I ยกกำลัง N ลบ T นะครับหรือเราจะใช้สูตรนี้ก็ได้ว่า FVAN เท่ากับ PMT คูณด้วยตาราง FVFA i เปอร์เซ็นต์ NP นะครับ FVFA ก็คือตารางมูลค่าในอนาคตของเงินงวดหรือเงินฝากเท่าๆกันนะครับนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าสูตรมันจะไม่เหมือนกันนะฮะจะมีคำว่าถ้ามูลค่าเงินนึงก็จะมี summation ก็คือมีฝากเท่าๆกันหลายก้อนบวกไปเรื่อยๆนะครับตัวอย่างที่2นะครับนายสิทธิชัยต้องการนำเงินไปฝากกับธนาคารกรุงสยามเป็นประจำทุกๆสิ้นปีปีละ100บาทเป็นเวลา5ปีธนาคารคิดดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ5ต่อปีนายสิทธิชัยจะได้รับเงินรวมสิ้นปีที่5ต่อปีจะได้รับเงินรวมเท่าไหร่นะครับจากโจทย์นี่นะครับเราก็มาทำตารางนะครับฝากเงิน100บาทเท่าๆกันทุกปีแล้วก็มาเขียนภาพนะครับนี่คือเส้นไทม์ไลน์นะครับปีที่0ปีที่1ฝาก101ปีที่2 101ปีที่3 101ปีที่4 101แล้วก็ปีที่5 101นะครับจากตรงนี้โอเคนะครับฝากตอนสิ้นปีฝากตอนต้นปีนะฮะอันนี้ก็จะปีที่1นะครับก็จะได้นะฮะมันก็จะ n เท่ากับ4แล้วฝากตอนสิ้นปีนะก็คือปีที่1เนี่ยจะได้ดอกเบี้ยคือ4ปีก็คือปีที่2 3 4 5เนี่ยนะครับเพราะนั้นก็คือ100คูณด้วย1บวก i กำลัง n ก็คือ n เท่ากับ4ต่อไปปีที่2จะได้ดอกเบี้ย3ปีคือไม่นับตัวมันก็ปีที่3 4 5เพราะนั้นก็เป็น1บวก i 1.05 ยกกำลัง3ปีที่3ก็ n เท่ากับ2นะครับปีที่4 n เท่ากับ1แล้วก็ปีที่5คือไม่ได้ดอกเบี้ยเพราะฝากตอนสิ้นปีนะครับ

จากตรงนี้เราก็ใช้คำนวณโดยยกกำลังก็เคยใช้เครื่องคำนวณนะฮะปีที่4ก็ได้100คูณได้ 1.05 ก็105ปีที่3ก็100คูณ 1.5 กำลัง2เนี่ยเราก็กดเครื่องคิดเลขไปนะครับก็จะได้ยอดรวมนะครับเงินรวมในปลายปีที่5ก็คือ552บาท56สตางค์นะครับตัวนี้กรณีที่2ก็เป็นใช้การใช้ตารางมูลค่าในอนาคตโดยใช้สมการ 5.3 5.3 ในหนังสือเนี่ยไปสร้างตารางสำเร็จรูปก็คือมูลค่าอนาคตของเงินงวด Future Value of Annuity of $1 per period หรือเรียกย่อๆว่า PVFA นะครับตาราง A2 ในภาพผนวกนะครับแล้วก็มาแทนค่าสูตรนะครับจากสูตร FVN เท่ากับ PVPMT นะครับคูณด้วยตาราง PVFA i% NP แล้วก็แทนค่าเพราะว่าฝากเงิน5ปีใช่ไหม FVN 5เท่ากับ PMT คูณด้วย FVFA 5% นะได้ดอกเบี้ย 5% แล้วก็5ปีแล้วก็ตลาดเปิดตาราง FVFA ที่ N เท่ากับ5แล้วก็ i เท่ากับ5นะครับก็จะได้ค่าตาราง 5.5256 นะครับก็คูณกับ100ก็จะได้เงินรวมในปีที่5คือ552บาท56สตางค์นะครับนะครับทีนี้เราก็มาดูการเปิดตารางนี่คือตารางที่2 FVFA มูลค่าอนาคตของเงินงวดนะครับเราก็มาเปิดตาราง N เท่ากับ5นะครับแล้วก็ I เท่ากับ5เนี่ย N เท่ากับ5 I เท่ากับ5ล่างมาตั้งฉากกันก็จะได้ค่าตาราง 5.5256 นะครับคูณกับ100เมื่อกี้เนี่ยนะครับก็จะได้552บาท56สตางค์นะครับอันนี้ก็เป็นตารางย่อนะครับจริงๆมันก็มีไปถึง 30-40% N ก็ยาวไปถึง50ปีอะไร50งวดเนี่ยนะฮะนักศึกษาก็เปิดตารางในภาคผนวกนะครับนี่คือตารางย่อมาส่วนหนึ่งนะครับนั่นคือ 5.5256 ก็เปิดตาราง A2 นะโดยดูแถว N เท่ากับ5สะดม I เท่ากับ5ล่างมาตั้งฉากกันที่จะอธิบายแล้วนะครับก็จะได้ค่านี้เรียกว่ามูลค่าอนาคตของเงินงวด1บาทที่ฝากไว้ทุกสิ้นปีโดยฝากไว้5ปีได้รับอัตราดอกเบี้ย 5% เพราะนั้นสิ้นปีที่5เนี่ยก็จะได้เงินรวมทบต้น 5.5256 ถ้าเรานั่นคือต่อเงิน1บาทถ้าเราฝากเงินไว้100บาทเราก็เอา100มาคูณนะครับก็จะได้100คูณด้วย 5.5256 นะโอ้โหอันนี้พิมพ์ผิดพิมพ์ผิดนะจากตัวอย่างที่2สมมุติให้นายสิทธิชัยฝากเงินไว้กับธนาคารกรุงสยามเป็นประจำทุกๆต้นปีอันนี้เปลี่ยนเป็นต้นปีมากปีละ100บาทเป็นเวลา5ปีเขาจะได้รับเงินรวมในปีที่5สามารถทำได้ดังนี้ก็คือ1ใช้เครื่องคำนวณแบบธรรมดาการคำนวณก็จะหามูลค่าอนาคตที่ฝากไว้ต้นปีทำได้โดยการคำนวณมูลค่าในอนาคตแต่ละจำนวนแล้วนำมารวมกันนะครับดังนี้นะครับแล้วก็เขียนภาพเนี่ยนะครับภาพเนี่ยก็คือเส้นไทม์ไลน์นะครับปีเราฝากตอนต้นงวดก็ปีที่0 1 2 3 4 5อันนี้นะปีที่5ไม่มีเนาะอันนี้ต้องปีที่5ไม่มีเนาะนี่ผิดโอเคก็ปีปากก็ต้นงวดเพราะฉะนั้นปีที่0คือปากจุบัน100คูณได้ 1.05 ยกกำลัง5เราก็นับ1 2 3 4 5เนี่ยนะฮะก็ได้1 100คูณได้ 1.05 กำลัง5ปีที่1ก็กำลัง4ปีที่2ก็กำลัง3 1.05 กำลังปีที่3ก็กำลัง2แล้วปีที่4ก็คือกำลัง1นะฮะกำลัง1เนาะนะฮะแล้วก็มาปีที่4ก็1 100คูณได้ 1.05 กำลัง1แล้วก็ใช้โอเคก็คูณไปใช้เครื่องคิดเลขนะครับก็จะได้มูลค่าอนาคตนะครับรวมนะฮะในปีที่5เท่ากับ 580.19 บาทนะครับต่อไปก็เป็นการใช้ตารางมูลค่าในอนาคตนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการคำนวณมูลค่าฝากทุกๆต้นงวดกับทุกๆสิ้นงวดก็จะพบว่าการฝากทุกต้นงวดก็จะมีการคิดดอกเบี้ยทบต้นของเงินแต่ละงวดที่ฝากมากขึ้นอีก1งวดดังนั้นสูตรที่ใช้ในการคำนวณก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะได้สูตร FVN due เท่ากับ PMT คูณด้วยตาราง FVFA i% NP 1 + i อันนี้เราก็เพิ่ม1 + i เพราะเป็นฝากตอนต้นงวดนะครับ

เราก็แทนค่าฝาก5ปี FVN ดิวคือ 5N เท่ากับ5แล้วก็ดิวคูณด้วยเงินต้น101คูณด้วยตาราง PVFA อโทษคูณด้วยตาราง FVFA 5% 5แล้วก็คูณด้วย 1.05 คือ1บวก i นะครับก็จะได้ค่าออกมาก็คือ 580.19 ก็จะเห็นว่ามากกว่าการฝากตอนสิ้นงวด นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของมูลค่าปัจจุบันนะครับมูลค่าปัจจุบันก็จะเป็นส่วนกลับของการคำนวณมูลค่าในอนาคตนะครับจากสูตรของมูลค่าอนาคตเราก็มารีไรซ์สูตรออกมาก็จะได้ PV เท่ากับ FVN คูณด้วย1หารด้วย1บวก i กำลัง n นะครับนะฮะโดยที่ PV หรือเราจะใช้สูตรนี้ก็ได้นะครับหรือเท่ากับ PV เท่ากับ FVN นะเราไม่ต้องใช้สูตรมันปวดหัวนะก็คูณด้วยตาราง PVFi% n ปี PV ก็คือมูลค่าปัจจุบันที่มีอยู่ตอนต้นงวด FVN ก็คือมูลค่าอนาคตในปลายปีที่ n i คืออัตราคิดลดแล้ว n ก็คือระยะเวลานะครับตารางมูลค่าปัจจุบันก็จะแบ่งออกเป็น2ตารางนะครับตาราง PVF ก็คือมูลค่าปัจจุบันของเงินก้อนเดียวนะครับชื่อเต็มก็คือ present value of $1 due at the end of n periodเป็นการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของเงิน1ดอลลาร์หรือเงิน1บาทที่ได้รับตอนสิ้นปีที่ n ณอัตราดอกเบี้ย i% นะครับ2ก็คือตาราง PVFA Present Value of an Annuity of $1 per period of n period นะครับอันนี้ก็คือมูลค่าปัจจุบันของเงินงวดนะครับเป็นการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันเงินงวดคือจำนวนเงินที่ฝากเท่าๆกันหน้าตาดอกเบี้ย i% นะครับและระยะเวลานำฝากหรือระยะเวลาลงทุน n ปีต่างๆกันจะเห็นได้ว่าการคำนวณมูลค่าปัจจุบันตามสมการ 5.5 ในหนังสือก็คือส่วนกลับของการคำนวณมูลค่าในอนาคตตามสมการ 5.1 การคำนวณมูลค่าปัจจุบันณระดับ n ต่างๆกันเพื่อความสะดวกในการคำนวณนะครับนักคณิตศาสตร์การเงินก็ได้นำค่า1หารด้วย1บวก i กำลัง n เนี่ยไปสร้างตารางมูลค่าปัจจุบันนะครับก็คือตาราง A3 เรียกว่าตาราง PVF ซึ่งสามารถดูในรายละเอียดได้ในท้ายภาพผนวกของชุดวิชานี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะตัวอย่างของตาราง Present Value อันนี้ก็ผิดเนาะอันนี้ต้องเป็น PVF เนาะอันนี้จริงๆเขาแก้แล้วนะทีนี้ทำไมไม่แก้เนี่ยเนาะอันนี้ก็ตารางนะครับ PVF มูลค่าปัจจุบันเงินก้อนเดียวนะครับปีที่1ถึง5แล้ว i 6% แล้วก็ถึง 10% อันนี้คือตารางย่อซึ่งตารางในละเอียดหรือสมบูรณ์เนี่ยก็จะไปอยู่ในภาพผนวกเนาะตาราง A3 แนวนอนแสดงถึงอัตราดอกเบี้ย n ต่างๆกันแล้วแนวตั้งคือระยะเวลา n มีค่าต่างกันตารางมูลค่าปัจจุบัน A3 เนี่ยคำนวณมาจาก1หารด้วย1บวก i กำลัง n ในขณะที่ค่า PVF ตามตาราง A1 คำนวณมาจาก1บวก i ต้องยกกำลัง n นะ i และ n ต่างๆกันข้อสังเกตของตารางมูลค่าปัจจุบันนะครับก็จะมีด้วยกัน3ประการนะครับคือตาราง A3 แสดงถึงมูลค่าปัจจุบันของเงิน1บาทที่ได้รับณ i และ n ต่างๆกันมีข้อสังเกตด้วยกัน3ประการคือ 1. ค่า PVIF อันนี้ต้องเป็น PVF นะฮะจะน้อยกว่า1เสมอยกเว้นในกรณีที่อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ย i% เท่ากับ0จึงทำให้ค่า PVF มีค่าเท่ากับ1 2. ถ้าระยะเวลาที่ได้รับเงินในอนาคต n ที่เท่ากันอัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ย i ที่มีค่าสูงก็จะทำให้ค่า PVF ยิ่งมีค่าน้อยลงข้อที่3ถ้าอัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ย i สูงขึ้นถ้า i เท่ากันแล้วก็ระยะเวลาที่ฝากได้รับยิ่งนานออกไปก็ทำให้มูลค่าเนาะได้รับยิ่งน้อยลงนะครับนะการคำนวณมูลค่าปัจจุบันนะครับก็จะแบ่งเป็น3กรณีก็คือ1มูลค่าปัจจุบันของเงินจำนวนเดียว2มูลค่าปัจจุบันของเงินหลายจำนวนไม่เท่ากัน3มูลค่าปัจจุบันของเงินงวดนะครับในที่นี้ก็จะอธิบายเฉพาะกรณีที่1และ3เท่านั้นจากตัวอย่างที่3นะครับนายสมชายต้องการได้รับเงิน140.49 บาทโดยต้องฝากเงินไว้เป็นเวลา3ปีธนาคารคิดดอกเบี้ย12%ต่อปีแบบทบต้นอยากทราบว่านาย

สมชายจะได้จะต้องฝากเงินปัจจุบันเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ใช้วิธีการแบบคำนวณแบบเครื่องคำนวณธรรมดานะครับก่อนหนึ่งก็เขียนรูปก่อนนะครับปีที่0 1 2 3นี่คือเส้นเวลาเส้นไทม์ไลน์นะครับก็คือปีที่1 1.12 ปีที่2ปีที่0 1.12 ปีที่1 1.12 ปีที่3 1.12 แล้วก็ปีที่3 140.49 อันนี้ก็คือเงินรวมที่ได้รับ 140.49 ถามว่าจะมีค่าปัจจุบันเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เราก็คำนวณออกมาเป็น100ก็คือ discount 1 + i ก็คือ 1.12 ไปตลอดนะเป็นเวลา3ปีปีที่0ปีที่1ปีที่2เอา 1.12 ไปหารตัวนี้นะครับนะครับต่อไปก็เป็นตารางมูลค่าปัจจุบันนะครับเราก็มีสูตรว่าในการใช้ตารางนะครับ PV เท่ากับ FVN คูณด้วย PVF i %NP แทนค่าก็จะได้เท่ากับ140.49 คูณด้วยตาราง PVFที่ i 12% n เท่ากับ3นะครับแล้วก็เปิดตาราง PVF ที่นะฮะที่ n เท่ากับ3 i ค่า12ก็จะได้ค่าตาราง 0.712 คูณกับ140.49ก็คือ100บาทเพราะฉะนั้นนายสมชายจะต้องฝากเงินปัจจุบันก็คือ100บาทนะครับอันนี้ก็เป็นตาราง PVF นะ n เท่ากับ3เนี่ยนะเราก็มา n เท่ากับ3เนี่ยนะ n เท่ากับ3n เท่ากับ3 i เนี่ยเท่ากับ12ก็ลากมาตั้งฉากกัน n เท่ากับ3 12ก็ได้ค่าตาราง 0.712 นะครับตัวอย่างที่4นายสิทธิชัยซื้อโทรทัศน์เครื่องหนึ่งจากร้านสมชัยการไฟฟ้าโดยทางร้านยอมให้นายสิทธิชัยผ่อนชำระทุกๆสิ้นปีปีละ1,000บาทเป็นเวลา5ปีถ้าผู้ขายคิดอัตราดอกเบี้ยทบต้นในอัตราร้อยละ10ต่อปีการคำนวณหาราคาโทรทัศน์สามารถทำได้ดังนี้ก็คือราคาโทรทัศน์ณปัจจุบันนะครับ เราก็มาเขียนรูปนะครับก็คือเส้นไทม์ไลน์นะครับผ่อนชำระปีที่0 1 2 3 4 5ผ่อนชำระปีที่1 1,000ปีที่2 1,000ปีที่3 1,000ปีที่4 1,000แล้วปีที่5 1,000เราก็ใช้ในเรื่องของ present value นะครับก็ discount ออกมานะปีที่1ก็ 1,000 discount ได้ 10% นะมันก็ออกมา909บาท10สตางค์ปีที่2,100 discount ด้วย1บวก i กำลัง2นะ1บวก 1.1 บวกด้วย 0.10 กำลัง2ก็ออกมา 826.442 ปีที่3ก็เป็น 1,100 หารด้วย 1.10 กำลัง3นะไล่ไปเรื่อยจนถึงปีที่5ก็จะได้ราคาโทรทัศน์นะสิ้นปีที่5ก็คือ 3,790 บาท72สตางค์เพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าผ่อนชำระโทรทัศน์ 5,000 บาทเนี่ยมีค่าปัจจุบันเท่ากับ 3,790 บาท72สตางค์นะครับการใช้เครื่องคำนวณแบบธรรมดาในการหามูลค่าปัจจุบันการผ่อนชำระทุกๆสิ้นปีปีละ 1,000 บาทนะครับทำได้โดยหามูลค่าปัจจุบันของเงิน 1,000 บาทแต่ละปีตามเส้นเวลาที่กำหนดนะครับก็จะได้เท่า 3,791 อันนี้ก็เป็นการปัดตัวเลขเมื่อกี้นะครับต่อไปก็เป็นการใช้ตารางมูลค่าปัจจุบันนะ present value นะครับก็มีสูตรว่า FVN เท่ากับ PMT คูณด้วย PV โทษนะอันนี้ผิดเนาะอันนี้ต้องใช้สูตร PVAN เท่ากับ PMT คูณด้วย PVIFA i %NP นะครับก็อันนี้ก็ PVA 5 P ไม่ใช่ F นะ1,000คูณด้วย PVIFAi % n เท่ากับ5นะครับก็มาเปิดตารางมูลค่าปัจจุบันเงินงวดก็จะได้ค่า 3.791 คูณด้วย 1,000 ก็จะได้ 3,791 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นตารางเนี่ย PVFA เนี่ยนะฮะเนี่ยก็ n เท่ากับ3เมื่อกี้เดี๋ยวได้กลับไปหน่อยอันนี้มันเท่าไหร่นะอ๋อ n เท่ากับ5นะฮะท่านผู้ n เท่ากับ5 i เท่ากับ10 n เท่ากับ5นี่นะครับi เท่ากับ10เนี่ยนะลากมาตั้งฉากนี่คือ n ฝากไว้5ปี n เท่ากับ5 i เท่ากับ10อัตราคิดลดก็ได้ 3.791 นะครับเอาส่วนรายละเอียดนักศึกษาก็สามารถศึกษาได้จากเอกสารการสอนหน่วยที่5นะครับสำหรับต่อไปอาจารย์ก็จะบรรยายในหน่วยที่7เรื่องการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับ

ก่อนอื่นก็มาต้องมาทราบความหมายของการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก่อนนะครับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหมายถึงสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานใช้ทางประโยชน์ทางเศรษฐกิจนานกว่า1รอบระยะเวลาการดำเนินงานสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนแบ่งออกเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประเภทที่มีตัวตนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประเภทมีตัวตนการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรืองบลงทุนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินจำนวนมากการตัดสินใจลงทุนต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ประเภทของโครงการลงทุนก็จะเป็น6ประเภทด้วยกัน1การทดแทนเครื่องจักรเก่าที่ชำรุดครับการทดแทนในกรณีนี้จะเกิดขึ้นเนื่องจากเครื่องจักรเก่าถูกใช้งานมาเป็นเวลานานจนชำรุดหรือหมดสภาพการจัดหาทดแทนจำเป็นต้องทำเพื่อทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้การตัดสินใจหรือลงทุนในกรณีนี้ก็จะไม่ยุ่งยากและไม่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาตามวิธีการงบลงทุนหากอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า 1. การดำเนินงานต้องทำต่อไป 2. กระบวนการผิดยังต้องเป็นไปเหมือนเดิมจากเงื่อนไข 2 ข้อข้างต้นสรุปได้ว่าจำเป็นต้องซื้อโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงข้อ 2. การทดแทนเพื่อลดต้นทุนเครื่องจักรใหม่ที่ถูกนำมาพิจารณาเพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่าเนื่องจากเทคโนโลยีใหม่อาจให้ประโยชน์ในแง่ของการใช้ทรัพยากรในการผลิตลดลงในด้านวัตถุดิบแรงงานหรือไฟฟ้าเป็นต้นกรณีนี้จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ในลักษณะของงบลงทุนก่อนการตัดสินใจ 3. การขยายผลิตภัณฑ์หรือตลาดที่มีอยู่แล้วการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอาจเป็นความต้องการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิตออกสู่ตลาดหรืออาจลงทุนสร้างคลังสินค้าเพิ่มขึ้นรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการกระจายสินค้าออกสู่ตลาดเหล่านี้ล้วนเป็นกรณีที่ต้องจัดหาข้อมูลและใช้วิธีการที่รอบคอบในการวิเคราะห์และตัดสินใจโดยผู้แผนระดับสูงของกิจการในลักษณะของงบลงทุนข้อ 4. การขยายผลิตภัณฑ์ใหม่หรือขยายตลาดใหม่เป็นโครงการลงทุนที่ต้องใช้เงินจำนวนมากเพราะเกี่ยวข้องกับการทดลองผลิตการทำตลาดการตัดสินใจลงทุนจึงต้องทำอย่างรอบคอบและกระทำโดยผู้บริหารระดับสูงเพราะการลงทุนในลักษณะนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ของธุรกิจวิธีวิเคราะห์จึงจำเป็นต้องเป็นไปตามลักษณะของงบลงทุน5. การสร้างความปลอดภัยหรือรักษาสภาพแวดล้อมกิจการอาจต้องลงทุนในโครงการต่างๆที่ไม่สร้างรายได้ให้แก่กิจการโดยตรงโดยบางโครงการเป็นไปตามข้อบังคับของภาครัฐเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมหรือบางโครงการต้องดำเนินการเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่พนักงานหรือการที่ต้องทำตามข้อตกลงที่ให้ไว้ในสัญญาแก่พนักงานเช่นการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียการติดตั้งเครื่องเตือนภัยเป็นต้น 6. การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นกิจกรรมที่ธุรกิจต้องทำซึ่งลักษณะของงานจะยากกว่าการคาดคะเนกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นได้การวิเคราะห์โครงการจะอยู่ภายใต้การลงทุนที่มีความไม่แน่นอนวิธีการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุนจึงต้องใช้วิธีการที่มีเทคนิคสูงขึ้นลักษณะของโครงการลงทุนก็จะมีด้วยกัน3ลักษณะคือ1โครงการอิสระ Independent Project 2โครงการลงทุนที่ขึ้นต่อกัน Contingent Project 3โครงการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน Mutually Exclusive Project นะครับโครงการอิสระก็เป็นโครงการลงทุนที่แตกต่างกันเช่นงบลงทุนของบริษัทในปีหน้าประกอบด้วยการสร้างคลังสินค้าเพิ่มขึ้นสร้างห้องอาหารพนักงานสร้างอาคารสำนักงานใหญ่เป็นต้นโครงการเหล่านี้เป็นอิสระต่อกันที่บริษัทจะรับหรือปฏิเสธโครงการหนึ่งหรือโครงการใดจะไม่มีผลต่อการพิจารณาโครงการอื่น 2. โครงการที่ลงทุนขึ้นต่อกันเป็นโครงการลงทุนที่มีความเกี่ยวข้องกันเช่นโครงการ

ซื้อเครื่องจักรใหม่จะยอมรับการลงทุนก็ต่อเมื่อมีการลงทุนในโครงการสร้างโรงงานใหม่การตัดสินใจลงทุนในโครงการประเภทนี้จะต้องพิจารณาความสำคัญของโครงการที่เกี่ยวข้องด้วย 3. โครงการที่มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันเป็นโครงการที่เมื่อเลือกโครงการหนึ่งแล้วโครงการที่มีวัตถุประสงค์อื่นเดียวกันก็จะต้องยกเลิกไปเช่นการซื้อเครื่องจักรชนิดหนึ่งอาจมีทางเลือกได้จากหลายทางจากผู้ผลิตต่างๆเมื่อเลือกซื้อจากผู้ผลิตรายหนึ่งแล้วโครงการซื้อจากผู้ผลิตรายอื่นต้องยกเลิกไปต่อไปก็เป็นเรื่องของกระแสเงินสดและกระแสเงินสดส่วนเพิ่มการตัดใจลงทุนในโครงการจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับกระแสเงินสดนะหรือเราเรียกว่า cash flow ซึ่งไม่ใช่กำไรทางบัญชีเพราะกระแสเงินสดจะสะท้อนถึงตัวเงินที่แท้จริงที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้จริงกระแสเงินสดส่วนเพิ่มหมายถึงผลต่างของกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นก่อนและหลังจากการดำเนินงานโครงการที่ลงทุนใหม่การใช้กระแสเงินสดส่วนเพิ่มจะส่งผลกระทบในโครงการใหม่เพราะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของกิจการกระแสเงินสดของโครงการนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ1กระแสเงินสดจ่ายลงทุนหรือเงินลงทุนครั้งแรกก็จะแบ่งเป็น2ประเภทคือ1เงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนกับ2เงินลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนข้อ2กระแสเงินสดจากการดำเนินงานจะเท่ากับกำไรสุทธิบวกค่าเสื่อมราคากลับคืนเพราะว่าค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้จ่ายเป็นตัวเงินไปนะครับเพราะฉะนั้นกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก็คือกำไรสุทธิบวกกระแสก็ค่าเสริมราคากลับคืนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดนะครับก็จะมีต้นทุน3ข้อต้นทุนจมค่าใช้จ่ายจัดสรรแล้วก็ต้นทุนค่าเสียโอกาสนะครับต้นทุนจมก็เป็นรายจ่ายที่ได้จ่ายไปแล้วในอดีตเป็นรายการที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือไม่อาจเรียกคืนได้ไม่ว่าจะดำเนินการหรือไม่ก็ตามตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการวิจัยและการพัฒนาในการประเมินโครงการจึงไม่นำรายจ่ายดังกล่าวมารวมเป็นต้นทุนของโครงการได้2คือค่าใช้จ่ายจัดสรรนะครับเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นบางรายการเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ที่หลายฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันจึงมีการจัดสรรรายจ่ายให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ร่วมกันตามวิธีการทางการบัญชีค่าใช้จ่ายจัดสรรจะไม่นำมาคำนวณเป็นต้นทุนการดำเนินงานของโครงการที่กำลังพิจารณาเว้นแต่ได้พิสูจน์ว่ารายจ่ายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดส่วนเพิ่มของโครงการที่กำลังพิจารณา 3. ต้นทุนค่าเสียโอกาสในกรณีที่กิจการมีสินทรัพย์ที่สามารถนำไปลงทุนหาประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นการขายให้เช่าหรือใช้ในรูปแบบอื่นใดก็ตามหากโครงการลงทุนใหม่ได้นำสินทรัพย์เหล่านั้นมาใช้งานทำให้ผลประโยชน์ที่ได้รับจากสินทรัพย์ดังกล่าวหายไปกรณีนี้ถือว่าผลประโยชน์ที่ต้องสูญเสียไปนั้นไม่ว่าจะเป็นการเช่าหรือราคาขายเป็นต้นทุนของโครงการกระบวนการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับก็จะทั้งหมด4ขั้นตอนคือ1การพิจารณาข้อเสนอหรือทางเลือกในการลงทุน 2. การประมาณกระแสเงินสดโครงการลงทุน 3. การประเมินโครงการลงทุน 4. การตัดสินใจลงทุนนะครับขั้นตอนที่สำคัญก็คือขั้นตอนที่2ก็คือการประมาณกระแสเงินสดโครงการลงทุนถ้าผู้ลงทุนประมาณกระแสเงินสดของการลงทุนผิดพลาดก็จะทำให้การประเมินโครงการลงทุนผิดพลาดไปด้วยทำให้การตัดสินใจลงทุนก็ผิดพลาดด้วยเช่นกันนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากการประเมินโครงการลงทุนนะครับก็จะแบ่งเป็น3วิธีใหญ่ๆก็คือ1วิธีระยะเวลาคืนทุน payback period ย่อว่า PB นะครับหมายถึงระยะเวลาที่กระแสเงินสดรับเท่ากับเงินสดจ่ายลงทุน2วิธีค่าปัจจุบันสุทธิ net present value ย่อว่า NPV หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินการกับกระแสเงินสดจ่ายลงทุน3วิธีดัชนีกำไรprofitability index ย่อว่า PI
เป็นการเปรียบเทียบระหว่างกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานกับกระแสเงินสดจ่ายลงทุน 4. วิธีผลตอบแทนโครงการนะครับหมายถึงอัตราคิดลดซึ่งเมื่อใช้คำนวณค่าปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานตลอดอายุโครงการแล้วจะได้ค่าปัจจุบันที่เท่ากับกระแสเงินสดจ่ายลงทุนในปัจจุบันพอดีตัวอย่างที่1 นะครับเพื่อประกอบความเข้าใจนะครับบริษัทดีดีจำกัดอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ S ซึ่งเป็นโครงการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเนื่องจากความต้องการสินค้าในตลาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่รวบรวมได้มีดังนี้นะครับอันแรกก็คือราคาเครื่องจักรเนี่ยคือ 850,000 บาทนะครับค่ามีค่าติดตั้ง 30,000 บาทแล้วก็ค่าทดลองเดินเครื่อง 20,000 บาทเงินทุนหมุนเวียนสุทธิที่ต้องใช้เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานปกติคือ 100,000 บาทเครื่องจักรมีอายุการใช้งาน4ปีคิดค่าเสื่อมแบบเส้นตรงคาดว่าจะขายเครื่องจักรได้เมื่อจบโครงการได้ในราคา 100,000 บาทนะครับแล้วก็บริษัทใช้เงินลงทุนจากกำไรสะสมของบริษัทเพื่อลงทุนในเครื่องจักรใหม่ต้นทุนเงินทุนคำนวณได้โดยเท่ากับร้อยละ10การดำเนินงานของโครงการนะครับการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ทำให้กิจการผลิตสินค้าได้มากขึ้นยอดขายกิจการเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้วคาดว่ากำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังภาษีตลอดอายุโครงการ4ปีเกิดขึ้นดังนี้คือปีที่1 300,000 บาทปีที่2 200,000 บาทปีที่3 100,000 บาทและปีที่4ติดลบ 300,000 บาทต่อไปเราก็จะมาคำนวณกระแสเงินสดของโครงการนะครับกระแสเงินสดของโครงการก็จะมี2ประเภทคือกระแสเงินสดจ่ายลงทุนกับกระแสเงินสดรับตลอดอายุโครงการนะครับ1ก็คือกระแสเงินสดจ่ายลงทุนครั้งแรกนะครับประกอบด้วย2ส่วนคือเครื่องจักรซึ่งต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายทุกรายการที่ทำให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน2เงินทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับการคำนวณก็ทำดังนี้นะครับก็คือราคาเครื่องจักรเท่ากับ 850,000 บวกค่าติดตั้ง 30,000 นะครับบวกค่าทดลองเครื่องอีก 20,000 ก็เป็นรวมราคาเครื่องจักรนะหรือต้นทุนทางบัญชีเครื่องจักรคือ 900,000 ทีนี้ในการลงทุนในการดำเนินงานใช้เครื่องจักรเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินหนุนเวียนด้วยอีก 100,000 เราก็บวกเข้าไปนะบวกเข้าไปอีก 100,000 ก็จะได้เป็นกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดเนี่ย1ล้านนะครับนี่เราไปใช้ในการคำนวณต่อไปนะครับต่อไปก็มาคำนวณหากระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินการของโครงการนะครับการลงทุนติดตั้งเครื่องจักรและผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายนั้นกิจการมีทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการขายเมื่อเปรียบเทียบระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปีคาดว่ากำไรสุทธิจากการดำเนินงานตลอดอายุของโครงการซึ่งกำหนดไว้ตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่4เป็นอย่างนี้ก็คือก็จะได้กำไรสุทธิปีที่1 300,000 ปีที่2 200,000 ปีที่3 100,000 และปีที่4ติดลบนะคือขาดทุน 300,000 นั่นเป็นกำไรทางบัญชีดังนั้นในการคำนวณกระแสเงินสดกระแสเงินสดสุทธิจึงต้องมีการปรับปรุงกำไรตามบัญชีด้วยการบวกค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเงินสดออกไปก็คือค่าเสื่อมราคาที่หักไว้เราก็บวกกลับเข้าไปก็จะได้เป็นกระแสเงินสดรับสุทธินะครับแล้วก็สำหรับปีสุดท้ายของการดำเนินโครงการก็จะมีกระแสเงินสดรับเพิ่มขึ้น2รายการก็คือการขายเครื่องจักรในราคาซากของสินทรัพย์นะนี่คือตัวหนึ่งปีที่4นะครับแล้วก็เงินลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนซึ่งถือว่าเมื่อโครงการสิ้นสุดลงเงินทุนที่นำมาใช้ซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตและขายสินค้าซึ่งอาจจะเป็นการขายเป็นเงินเชื่อด้วยนั้นก็จะสามารถเรียกเก็บหนี้กลับมาเป็นเงินสดได้ตามเดิมนะครับดังนั้นเงินสดที่ได้รับกลับมาทั้งหมดจึงกำหนดให้มีจำนวนเท่ากับที่ลงทุนไปครั้งแรกการคำนวณกระแสเงินสดจากการดำเนินการโครงการตามแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสามารถทำได้ดังนี้นะครับก็ดังนี้นะครับจากโจทย์เราก็จะมีนะฮะเขาก็บอกว่ากิจการมีกำไรสุทธิปีที่1 300,000 ปีที่2 200,000 ปีที่3 100,000 แล้วก็ปีที่4ติดลบ 300,000 นะครับ
บวกค่าเสื่อมราคากลับคืนนะครับค่าเสื่อมราคาหามาได้ไงนะครับก็จะใช้สูตรอย่างนี้นะครับค่าเสื่อมราคา

าเครื่องจักรเท่ากับราคาทุนลบราคาซากหารด้วยอายุการใช้งานนะครับราคาทุนเราหาไปแล้วนะครับเท่ากับ 900,000 บาทนะลบราคาซากที่เหลือของเครื่องจักรใหม่เนี่ย 100,000 หารด้วยอายุการใช้งาน4ก็ตัวบนก็จะเหลือ 800,000 หารด้วย4ก็คือ 200,000 บาทเราก็เอาไปบวกกลับเข้าไปนะฮะในกระแสเงินสดทุกปีเพราะฉะนั้นในปีที่1นะฮะก็จะได้กระแสเงินสดรับ 500,000 ปีที่2 400,000ปีที่3ก็ 300,000 นะทีนี้ปีที่4นะครับบวกค่าเสริมราคา 200,000 แล้วก็รายได้จากการขายเครื่องจักรก็เอามาบวกนะอีก 100,000 แล้วเงินทุนหมุนเวียนสุทธินะครับเพราะฉะนั้นปีที่4ก็เลยไม่ติดลบนะฮะมีบวก 400,000 200,000 100,000 100,000 นะฮะไปลบ 300,000 ก็จะได้กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานก็คือ 100,000 นั่นเองนะครับตัวนี้เราก็นำไปใช้ในการคำนวณหาค่า NPV IRR พวกนี้นะครับต่อไป3กระแสเงินสดเพื่อการประเมินโครงการนะครับอันนี้จากเมื่อกี้เนี่ยเราก็มาเขียนภาพนะเขียนภาพจากที่เราทำไปแล้วนะทางต้นก็คือกระแสเงินสดจ่ายสุทธิคือ1ล้านนะครับกระแสเงินสดรับปีที่1 500,000 ปีที่2 400,000 ปีที่3 300,000 แล้วปีที่4 100,000 นะจากภาพเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเนี่ยเราก็ไปเขียนภาพเนี่ยนะ 500,000 400,000 300,000 นะฮะก็ไปเขียนภาพในต่อไปเนี่ยนะฮะก็อธิบายได้ว่าเงินสดจ่ายลงทุนก็คือ1ล้านเมื่อกี้นะก็แสงเงินสดรับสุทธิที่เป็นตัวเงินอันจากการดำเนินโครงการตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่4ก็คือ 500,000 400,000 300,000 100,000 ตามภาพตามลำดับซึ่งกระแสเงินสดทั้งหมดจะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการต่อไปด้วยวิธีต่างๆตัวอย่างที่2มีโครงการที่ต้องพิจารณาอยู่2โครงการก็คือโครงการ S กับ L โดยที่โครงการทั้ง2เป็นโครงการประเภทเดียวกันใช้เงินลงทุนเท่ากันมีขนาดของความเสี่ยงเท่ากันกระแสเงินสดสุทธิที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเป็นกระแสเงินสดหลังภาษีที่ได้พิจารณาครอบคลุมแล้วถึงรายการต่างๆทั้งหมดนับแต่การขายต้นทุนสินค้าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเงินทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนค่าเสื่อมราคามูลค่าซากของสินทรัพย์ลักษณะเด่นชัดของโครงการคือกระแสเงินสดสุทธิแต่ละปีของโครงการ S มีแนวโน้มลดลงส่วนโครงการ L มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นในแต่ละปีมีแนวโน้มจะเป็นโครงการที่ให้ผลตอบแทนยาวนะฮะระยะยาวซึ่งตรงข้ามกับโครงการ S ที่มีแนวโน้มสิ้นสุดโครงการโดยเร็วนะฮะจากโจทย์นี้ครับเราก็มาเขียนภาพเนี่ยนะโครงการ S เนี่ยนะ S กับ L ใช้เงินลงทุนเท่ากันนะดังตารางนะครับก็คือลบ 1,000 นะลบ 1,000 หน่วย 1,000 บาทก็คือ1ล้านนะครับโครงการ S กระแสเงินสดรับ 500,000400,000 ปีที่2 400,000 ปีที่3 300,000 แล้วปีที่4 100,000 โครงการ L นะครับปีที่1 100,000 กระแสเงินสดรับปีที่2 300,000 ปีที่4 3 400,000 ปีที่4 600,000ก็จะเห็นได้ว่าโครงการ S เนี่ยกระแสเงินสดเนี่ยมันมีแนวโน้มลดลงนะฮะส่วนโครงการ L กระแสเงินสดรับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งตรงข้ามกับโครงการ S นะครับจากข้อมูลดังกล่าวเราก็มาอธิบายมาเขียนเส้นไทม์ไลน์เส้นเวลานะครับโครงการ S กับ L เนี่ยใช้เงินสดจ่ายลงทุนเท่ากันก็คือปีที่0เงินสดจ่ายลงทุนก็จะติดลบก็คือลบ 1,000 L ก็ลบ 1,000 กระแสเงินสดรับปีที่1 500,000 ปี2 400,000 300,000 แล้วปีที่4 100,000 นะครับอย่างเนี้ยแล้วก็มาเขียนเส้นไทม์ไลน์โครงการ L ก็คือปีที่1 100,000 ปีที่2 300,000 ปีที่3 400,000 และปีที่4 600,000 นะครับการคำนวณก็จะมีดังนี้นะครับก็เป็นการคำนวณระยะเวลาคืนทุนแบบธรรมดานะครับแนวคิดในการคำนวณคือกระบวนการสะสมกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานแต่ละปีจนมีจำนวนเท่ากับเงินสดจ่ายลงทุนจากภาพที่1โครงการ S ใช้เงินลงทุนคือ1ล้านบาทนะกระแสเงินสดสุทธิเกิดขึ้นก็คือมี 500,000 400,000 300,000 100,000 หากสะสมกระแสเงินสดตั้งแต่ปีที่1จนถึงปีที่2เนี่ย1บวก2เนี่ยก็จะได้ 900,000 ซึ่งยังไม่คุ้มทุนนะครับหากกระแสเงินสดบวกต่อไปจนถึงปีที่3เนี่ย

0: อีก300,000มันก็จะเกินก็เป็น1,200,000ซึ่งเราจริงๆเราใช้แค่แสนเดียวจะเห็นว่ากระแสเงินสด2ปีมีจำนวนต่ำกว่ากระแสเงินสดจ่ายเมื่อกี้เนี่ย900,000เนี่ยนะ500,000บวก400,000ก็น้อยกว่า1,000,000แต่กระแสเงินสดปีที่3เนี่ยมันมียอดเท่ากับ300,000ที่ซึ่งเราไม่ได้เอามาใช้ทั้งหมดเราใช้แค่เพียง100,000นะครับก็คือ1,100เนี่ยนะฮะ100,000ในเบื้องต้นจึงประมาณได้ว่าระยะเวลาคืนทุนอยู่ระหว่าง2-3 ปีการคำนวณระยะเวลาคืนทุนที่แน่นอนสามารถทำได้โดยใช้สูตรดังนี้นะครับนะฮะเราก็มีสูตรระยะเวลาคืนทุน payback period PB นะครับจำนวนปีเต็มก่อนคืนทุนบวกด้วยจำนวนเงินสดที่ยังไม่ครบทุนหารด้วยกระแสเงินสดของปีที่ได้รับทุนคืนอันนี้ก็เป็นสมการที่ 7.1 นะครับโอเคจากภาพที่1เมื่อกี้นะครับจำนวนปีเต็มก่อนคืนคือ2ปีเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือเอา500,000บวก400,000นะฮะก็ได้900,000มันยังไม่ครบ100,000นะครับจำนวนเงินที่ยังไม่ครบทุนก็คือ100,000หรือ 1,000 นะฮะลบด้วย900,000หรือ900นะฮะหน่วยต่อไปก็เหลือ100นะครับกระแสเงินสดรับปีที่3คือ300เพราะนั้นเราก็จะได้ระยะเวลาคืนทุนก็คือจำนวนปีเต็มก่อนคืนทุนก็คือ2ปีแล้วมาบวกปีที่3เนี่ยมันไม่ได้ใช้ทั้ง 300,000 บาทก็คือใช้ 100,000 ก็เอา 100,000 หาร 300,000 ก็เป็นใน1ส่วน3ปีจึงจะได้เท่ากับ 2 บวกด้วย 0.33 ก็จะได้ 2.33 ปีนะครับในทำนองเดียวกันโครงการ L ก็เหมือนกันนะครับก็ใช้เวลา3ปีกว่านะครับก็เอาตัวเลขมาบวกกันนะบวกกันเดี๋ยวทำให้ดูนะบวกกันโครงการ L เนี่ยนะฮะก็เอา101บวก300บวก400ก็เป็น800ซึ่งยังไม่เท่ากับ 1,000 เพราะฉะนั้นปีที่4ก็มาบวก200หารด้วย600นะครับ200หารด้วย600ก็คือ0.33ก็จะเป็น3บวกด้วย200หาร600ก็จะเป็น 3.33 ปีทำเช่นเดียวกับโครงการ S นะครับเนี่ยนะฮะนะ2ปีเอาเนี่ยมานี่คือโครงการ S นะเอาโครงการ S ไปแล้วอธิบายแล้วต่อไปโครงการ L ใช่ไหมฮะก็เอาบวกกัน3ปี1 2 3 3ปีนะแล้วก็มาอันนี้ยังไม่ได้ 1,000 ก็จะบวกโครงการที่บวกอีก200ในปีที่4หารด้วย600ก็คือ 2.33 ปีหรือเราคิดงี้ก็ได้ลบ1,000บวกด้วย101ก็ได้ลบ900ลบ900ไปรวมกับ300ลบ600ลบ600ไปรวมกับ400ลบ200ยังไม่คืนทุนนะลบ200ไปรวมกับ600ก็400ก็พอดี 1,100 นะครับต่อไปก็เป็นการคำนวณอีกวิธีหนึ่งก็คือการคำนวณค่าปัจจุบันสุทธินะครับก็มีสูตรว่า NPV เท่ากับ CF1 หารด้วย1บวก K กำลัง1บวก CF2 1บวก K กำลัง2บวกไปเรื่อยๆจนถึงCFN หารด้วย1บวก K กำลัง N แล้วลบ CF0 ก็คือสมการที่ 7.2 หรือเราเขียนเป็นสูตรนี้ก็ได้ว่า NPV เท่ากับ summation นะ T เท่า1ถึง N นะครับ CFT ก็คือ cash flow ปีที่1ถึงปีที่4หารด้วย1บวก K กำลัง T K ก็เป็นตัว discount กระแสเงินสดรับนะครับลบด้วย CF0 ก็คือเงินสดจ่ายลงทุนนะในหนังสือบางเล่มเขาใช้เป็น I ก็คือ investment นะครับเหมือนกันนะครับ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริงKnowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
5: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
6: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
7: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
8: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
9: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
10: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ ลงทะเบียนทางไปรษณีย์

0: ทางธนาคารทางโทรศัพท์เน็ตสะดวกมากค่ะ
1: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
2: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
3: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสทได้นะเจ้า
4: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
6: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
7: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสทนะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
8: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
9: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
10: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
11: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
10: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
11: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
12: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
13: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
14: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกัน

0: น้องก็พูดถูกครับ
1: ไม่โกงด้วยหรอ
2: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
3: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี่
5: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
6: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
5: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
7: ว้าว
8: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
5: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
9: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
10: CF0 ก็คือกระแสเงินสดจ่ายลงทุน CF1 ถึง CFN ก็คือกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานรายปีตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่ N ของโครงการลงทุนที่เรากำลังพิจารณา N ก็คืออายุของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ลงทุนหรืออายุโครงการลงทุนนะครับ K ก็คือต้นทุนเงินทุนหรืออัตราผลตอบแทนที่จัดการที่ต้องการจากการลงทุนตัว K นี่ก็เป็นตัว discount กระแสเงินสดรับนะก็เราดูสูตรกลับไปดูที่สูตรเดิมนี่นะเห็นไหมฮะว่าตัว K เนี่ยเป็นตัว discount เป็นตัวหักลดตัวกระแสเงินสดรับให้ถ้าแล้วก็ไปลบเงินสดจ่ายลงทุนนะครับนะหรือเป็นสูตรนะก็เลือกเป็นสูตรตรงนี้นะก็คือ summation t เท่า1ถึง n cft 1 / k กำลัง t ก็คือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานตลอดยุคของโครงการนะครับจากตัวอย่างข้างต้นของโครงการลงทุน S กับ L เราก็สามารถหา NPV อันนี้ก็เป็นสูตรนะฮะที่เมื่อกี้ได้อธิบายไปแล้วนะก็คือ CF0 ก็คือเงินสดจ่ายลงทุนก็คือโครงการ S เนี่ยก็คือ 1,000 แล้วก็ CF1 จนถึง CFT CF1 ถึง CFT เนี่ยนะถึง4ปีนะครับ CF1 CF2 CF3 CF4 ก็เป็น500 400 300 100นะครับราคาด้วย 1/k ตัว discountเราก็แทนค่าสูตรนะก็จะเป็น NPV ของโครงการ S ก็จะได้ดังนี้นะครับก็คือปีที่1กระแสเงินสดรับก็คือ500หารด้วย 1/k k เขาบอกว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนคือ 10% เราก็แทนค่าเป็น 0.1 นะ 1/k ยกกำลัง1 1/0.1 ก็มา400 1/0.1 ก็คือ 1.1 ยกกำลัง2ปีที่3 1หารด้วย 1.1 กำลัง3ปีที่4ร้อยหารด้วย 1.1 กำลัง4แล้วก็ลบ CF0 ก็คือเงินสดจ่ายลงทุนนะครับจากตรงนี้เราก็มาเปิดตารางเราก็เรียนไปแล้วนะจากหน่วยที่5เนี่ยครับอันนี้ก็เปิดตาราง present value เพราะว่ากระแสเงินสดรับไม่เท่ากัน present value นะก็เป็น PVF มูลค่าปัจจุบันของเงินก้อนเดียว500ก็เปิดคูณด้วย PVF 10% 1ก็จะได้ .9091 นะต่อไป400คูณด้วย PVF 10% 2ก็จะได้ค่าตาราง 0.8264 นะครับคูณกับ400ต่อไปปีที่3คือ300คูณด้วย PVF 10% 3นะก็ไปเปิดตาราง PVF ที่เรียนไปแล้วหน่วยที่5นะครับก็จะได้10% 3ค่าตารางคือ 0.7513 ไปคูณ300ปีที่4กระแสเงินสดรับก็คือ500คูณด้วยค่าตาราง PVF 10% 4ก็เปิดตารางนี่นะฮะก็จะได้ 0.6830 แล้วก็ลบ CF0 ก็สนใจลงทุน 1,000 นะครับแล้วก็มาหาค่าแล้วก็ออกมามูลค่าปัจจุบันเงินสดรับเนี่ยนะคือได้ 178.80 ลบเงินสดจ่ายลงทุนเพราะนั้นจะเห็นได้ว่า NPV เป็นบวกเท่ากับ 78.80 พันบาทหรือเท่ากับ 78,800 นะครับนะครับโครงการนี้ก็เสร็จไปแล้วนะฮะทีนี้เรา

เหมือนที่คำนวณมาที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้แล้วนะครับก็จะได้ค่าปัจจุบันสุทธิ 78.80 นะครับต่อไปเป็นโครงการ L ก็เหมือนกันใช้สูตรเดียวกันเนี่ยนะฮะ CF0 ก็คือกระแสเงินสดจ่ายลงทุนเท่ากันก็คือเท่ากับ1,000นะฮะเท่ากับโครงการ S แล้วก็แสงเงินสดรับดำเนินการตั้งแต่ปีที่1ถึง4ก็จะเป็น100 300 400 600นะครับ K ต้นทุนเงินทุนหรือผลตอบแทนที่ต้องการ 10% แล้วก็ N ระยะเวลาโครงการเท่ากับ4เราก็มาแทนค่าสูตรนะครับแทนค่าสูตรก็จะได้ NPV นี่เป็นตัว L นะฮะก็คือ100คูณด้วย.9091นะคือPUF 10% 1 10% แล้วก็1ต่อไป PUF 10% 2นะฮะ PUF 10% 3แล้ว PUF 10% 4เท่ากับโครงการ S นี่เปิดตารางเท่ากันเลยนะฮะเท่ากันแล้วก็มาคูณกับ100เนี่ยก็จะได้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับเนี่ยนะฮะคือ 1,049.15 ลบหันลบเงินสดจ่ายลงทุน 1,000 ได้ค่าปัจจุบันสุทธิโครงการ L 45.15 นะหรือ49,150ซึ่งก็น้อยกว่าโครงการ S นะครับแล้วก็เขียนภาพนะแบบเดียวกันเนี่ยนะเงินสดจ่ายลงทุนลบ1กระแสเงินสดรับ100 300 400 600นะครับก็ discount present value ออกมาก็จะได้ 49.15 เนี่ยนะตามภาพนะครับต่อไปก็เป็นการคำนวณดัชนีกำไรนะครับก็มีสูตรว่า PI นะ PI นะเอาตรงนี้ก่อนก็ได้ summation t เท่า1 n cft 1 + k กำลัง t แล้วหารด้วย cf 0นะครับก็กระจายสูตรก็จะเป็น cf 1 cash flow ปีที่1หารด้วย1 + k กำลัง1 cash flow ปีที่2กระแสเงินสดรับปี2 1 + k กำลัง2 cash flow ที่3 1 + k กำลัง3บวกไปเรื่อยๆจนถึงปีที่ n ก็คือ cf n หารด้วย1 + k กำลัง n นะครับหรือเราเขียนเป็นง่ายๆนะฮะ PI ดัชนีกำไรโครงการใดๆก็คือมูลค่าปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินโครงการกับกระแสเงินสดจ่ายลงทุนนี่นะครับนี่ก็คือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของโครงการใช่ไหมฮะ summation t เท่ากับ1 n cft 1 + k กำลัง t และหารด้วยกระแสเงินสดจ่ายลงทุนนี่ก็คือ cf 0ก็คือกระแสเงินสดจ่ายลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างเดิมเนี่ย S กับ L เนี่ยเราก็ได้แล้ว PI ของ S นี่ก็คือเมื่อกี้เนี่ยคือตัวเนี้ยนะ 1,078.80 หารด้วย 1,000 นะก็จะออกมาเท่ากับ 1.079 ได้ 1.08 เท่านะ PI ของ L ก็คือ 1,049.15 หารด้วย 1,000 ก็เป็น 1,049 ก็คือโทษเท่ากับ 1.049จะได้ 1.05 นะฮะ 1.05 ต่อไปเป็นการคำนวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับแนวคิดนี้ก็คือการคำนวณเพื่อหาอัตราคิดลดคือ R discount ด้วยวิธีการลองทำไปเรื่อยๆเรียกว่าลองผิดลองถูก trial and error นะครับเพื่อหาค่าตัว R ที่ทำให้ค่าปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตของโครงการเท่ากับกระแสเงินสดจ่ายลงทุนนะเขียนเป็นสมการได้ดังนี้นะครับนี่ก็จะได้ว่า CF1 หารด้วย 1 + R กำลัง 1 + CF2 1 + R กำลัง 2 + CF3 1 + R กำลัง 3 บวกไปเรื่อยๆถึง CFN 1 + R กำลัง N เท่ากับ CF0 CF0 ก็คือเงินสดจ่ายลงทุนนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าสูตรนี้มันก็คล้ายๆกับหาค่าของ NPV นะครับแต่ว่าตัวนี้คือค่า R เนี่ยเราต้องหาเองนะฮะแต่เมื่อกี้ถ้าเป็น NPV เป็นค่า K โจทย์เราจะบอกให้นะอย่างนี้นะครับค่า R เราต้องหาเองว่า R เป็นเท่าไหร่นะครับเราก็ก็เขียนไปเป็นสูตรดังสมการที่ 7.7 นั่นคือเท่ากับ CF0 เท่ากับ summation T ถึง N CFT หารด้วย1 + R กำลัง T นะครับเราก็มาหาค่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนคือ IR โครงการ S เนี่ยนะCF0 ก็คือ 1,000 CF1 ถึง CF4 500 400 300 100ตามลำดับเนี่ยนะแล้วก็มาเขียนสมการเนี่ยนะครับก็จะได้500หารด้วย1 + R กำลัง1 + 400 1 + R กำลัง2 + 300 1 + R กำลัง3 + 100หารด้วย1 + R กำลัง4
ท่ากับ1,000

ครับเราก็มาหาว่า R เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ที่ดิสคาวกระแสเงินสดรับเนี่ยข้างซ้ายให้เท่ากับข้างขวาคือ 1,000 นะครับนะครับเราก็ไปเขียนรูปเนี่ยนะเนี่ย R เนี่ยนะเงินสดจ่ายลงทุนโครงการ S ลบ 1,000 กระแสเงินสดรับ100 300 400 600ดิสคาวมาเรียนนะฮะเท่ากับ 1,000 เราก็มาทดลองนะทดลองหาค่าก็คือทดลองที่ R เท่า 12% นะแล้วก็ไปแทนค่าสูตรนะสูตร5ก็คือ501บวก R คือ 0.12 กำลัง1 400บวก1บวก 0.12 กำลัง2คือ 1.12 นั่นเอง300หารด้วย 1.12 กำลัง3 100หารด้วย 1.12 กำลัง4นะครับก็เปิดตาราง Present Value PVF นี่นะฮะ500 PVF 12% 1เท่ากับ.8929 400คูณด้วย PVF 12% 2.7972 300 PVF 12% 3คือ.7118แล้วก็ปีที่4 100คูณด้วย 12% 4ก็เปิดตาราง PVF .6355 นะครับนี้เนี่ยก็รวมกันออกมาได้ 1,012.42 นะครับนั่นก็แสดงว่าค่า R ของเราที่ไปดิสคาวกระแสเงินสดรับเนี่ยมันน้อยไปมันได้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยได้ 1,012 สิ่งที่เราต้องการคือได้ 1,001 นะเพราะฉะนั้นก็จะต้องก็เลยแล้วขยับขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นถ้าตัวหารมากขึ้นผลลัพธ์มันก็จะออกมาเท่ากับพันหรือน้อยกว่าพันเราก็เลยขยับขึ้นไปอีกนะครับก็สมมติว่าให้ R เพิ่มขึ้นเป็น R เท่ากับ 14% เราก็ทำตามวิธีดังกล่าวนะค่าปัจจุบันกระแสเงินสดรับก็จะได้ 1,008.11 นะก็แสดงว่า R ก็ยังน้อยไปอีกนะมันได้จริงๆที่เราต้องการคือ 1,001 นะเราก็ลองขยับไปเป็น 15% แล้วก็ใช้วิธีเดิมหาค่ามาออกมาเท่ากับ991.67ก็แสดงว่า R เนี่ยอยู่ระหว่าง14กับ15ถูกไหมเราก็ใช้เทียบปัจจัยถ้า R 14% เนี่ยค่าตารางที่ดิสคาวต์มันออกมามากเกินไปถ้า 15% เนี่ยแสดงว่า R สูงไปผลลัพธ์มันออกมาต่ำกว่าพันนะเราก็ใช้วิธีเทียบปัจจัยนะครับเราก็ทำแบบนี้จากการทดลองค่านะครับพบว่าเมื่อปรับลดกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานแล้วทั้งหมดเนี่ยด้วยคิดลดต่างๆสามารถสรุปได้ว่า R อยู่ระหว่าง 14-15% พิจารณาได้จากผลการคำนวณที่ปรากฏดังนี้เมื่อ R เท่ากับ 14% ค่าปัจจุบัน PV ของกระแสเงินสดสุทธิเท่ากับ 1,008.11 เมื่อ R เท่ากับ 15% ค่าปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดสุทธิเท่ากับ 991.67 นะเราก็จับมาหาว่าผลต่างตรงนี้มันอยู่เท่าไหร่ก็ PV กระแสเงินสดต่างกันก็เอา 1,008.11 ลบ 991.61 มีค่า R ต่างกันคือ difference เนี่ย 1% ถ้า R PV ถ้ากระแสเงินสดตรงนี้ต่างกัน 1,008.11 ลบ 1,000 เนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ลบกันตรงนี้ลบอันแล้วก็ได้ตรงนี้ก็คือ1คูณด้วย 1,008.11 ลบ 1,000 ก็ได้ 8.11 แล้วเอา2ตัวนี้ใช่ไหมลบกันก็ได้ 16.44 มหารนะครับก็จะได้ออกมา R คือ 0.5% นะเพราะนั้นเราเทียบที่ 1,008.11 เราคือเทียบที่ 14% ดังนั้นค่า R ของโครงการที่ได้ที่ส่วนต่างต้องมาบวกก็คือ 14% บวกด้วย 0.5 ก็จะได้อัตราผลตอบแทนของโครงการคือ 14.5% นะครับเกณฑ์การพิจารณาตัดสินใจลงทุนนะครับก็จะมีเกณฑ์ดังนี้นะครับถ้า NPV เป็นบวกมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวก IR มากกว่า CC ก็คืออัตราผลตอบแทนโครงการมากกว่าต้นทุนเงินทุนแล้ว PI มากกว่า1เนี่ยก็ตอบว่าควรลงทุนนะ NPV เป็นบวกนะ IR มากกว่า CC ก็คือผลตอบแทนที่ได้มากกว่าต้นทุนเงินทุนเช่นผลตอบแทนที่เราต้องการได้ 10% ต้นทุนเงินทุนออกมา 6% ก็ควรลงทุนได้เยอะกว่าในทางตรงข้ามถ้า NPV เป็นลบนะ IR ก็จะน้อยกว่า CCแล้วก็ PI น้อยกว่า1ก็ไม่ควรลงทุนนะครับวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายหน่วยที่15ต่อจากหน่วยที่1 5และ7ที่ได้บรรยายไปแล้วนะครับหน่วยที่15ก็คือการจัดการการเงินระหว่างประเทศนะครับความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศนะครับเป็นการดำเนินงานธุรกรรมต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมในประเทศต่าง
ตั้งแต่2ประเทศขึ้นไปซึ่งแตกต่างกับการดำเนินธุรกิจในประเทศวิวัฒนาการธุรกิจระหว่างประเทศนะครับก็มีดังนี้นะครับ1คือการพัฒนาสินค้าจนเป็นที่ยอมรับในประเทศ2การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ3การส่งสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยผ่านตัวแทน4การส่งสินค้าไปจำหน่ายต่างประเทศโดยตรง5การตั้งสาขาเป็นตัวแทนขายในประเทศ6การขอรับใบอนุญาตเพื่อทำการผลิต7การขอรับใบอนุญาตร่วมกับกิจการร่วมค้า8กิจการร่วมค้า9การตั้งโรงงานสาขาที่เป็นเจ้าของสมบูรณ์ในต่างประเทศ10กิจการระหว่างประเทศที่มีผู้บริหารเป็นคนท้องถิ่น11กิจการระหว่างประเทศที่ผู้ถือหุ้นเป็นคนท้องถิ่นความหมายและวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทข้ามชาตินะครับบริษัทข้ามชาติหมายถึงการดำเนินธุรกรรมต่างๆของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในประเทศต่างๆมากกว่า2ประเทศขึ้นไปโดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินการดังนี้ 1. เพื่อแสวงหาตลาดใหม่นะครับหลังจากที่บริษัทข้ามชาติได้ไปลงทุนในประเทศเจ้าบ้านที่มีตลาดสินค้าในประเทศนั้นถึงจุดอิ่มตัวจึงแสวงหาโอกาสที่จะไปลงทุนในตลาดต่างประเทศ 2. เพื่อแสวงหาแหล่งวัตถุดิบบริษัทน้ำมันของสหรัฐอเมริกาจำนวนมากตัวอย่างเช่นบริษัท Exxon จำกัดได้ไปจัดตั้งบริษัทลูกหรือบริษัทสาขาในต่างประเทศขยายเครือข่ายออกไปทั่วโลกเพื่อแสวงหาแหล่งวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของตน 3. เพื่อแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆเทคโนโลยีต่างๆย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีบริษัทใดที่จะมีความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีตลอดไปดังนั้นจึงจำเป็นที่บริษัทต่างๆจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตบริษัทที่ผลิตสินค้าที่ตั้งอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีต้นทุนการผลิตที่สูงจึงจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า 5. เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากฎหมายและการเมืองเหตุผลเบื้องต้นของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่นที่เคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาการจำกัดโควต้าการนำเข้ารถยนต์ของประเทศสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งในปัจจุบันนี้บริษัทรถยนต์ต่างๆของประเทศญี่ปุ่นเช่นบริษัทโตโยต้าฮอนด้านิสสันมาสด้าและมิตซูบิชิต่างมีโรงงานผลิตรถยนต์อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาความแตกต่างของการจัดการการเงินของบริษัทท้องถิ่นกับบริษัทข้ามชาตินะครับซึ่งมีความแตกต่างกันด้วยกันทั้งหมด6ประการด้วยกันนะครับ1ก็คือความแตกต่างด้านสกุลเงินตราที่ได้รับนะครับกระแสเงินสดรับที่บริษัทข้ามชาติที่จะได้รับจะมีความหลากหลายไม่เพียงพอต่อไม่เพียงแต่เงินตราสกุลใดสกุลหนึ่งเท่านั้นซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ซื้ออาจจะเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐยูโรสวิสฟรังเงินเยนเป็นต้นดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการเคลื่อนไหวขึ้นลงของค่าเงินจะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทข้ามชาติในด้านสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทสาขาหรือบริษัทลูกที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทแม่2. ความแตกต่างด้านเศรษฐกิจความแตกต่างด้านเศรษฐกิจและกฎหมายกิจการที่ดำเนินงานในแต่ละประเทศจะมีระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่แตกต่างกันความแตกต่างด้านเศรษฐกิจและการเมืองดังกล่าวจะทำให้เกิดปัญหาในการควบคุมและการประสานงานของบริษัทสาขาที่ดำเนินงานในต่างประเทศ 3. ความแตกต่างด้านภาษาภาษานับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันทั้งในด้านความเข้าใจความรู้สึกวัฒนธรรมและทัศนคติของคนในชาติ
การค้าขายระหว่างประเทศนั้นถ้าบุคคลสามารถพูดได้หลายภาษาย่อมได้เปรียบกว่าบุคคลที่พูดได้ภาษาเดียว 4. ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมวัฒนธรรมของประเทศใดประเทศหนึ่งก็จะมีความแตกต่างกันวัฒนธรรมนั้นก็คือแบบแผนของการดำเนินชีวิตของประชาชนในชาติรวมทั้งความคิดความเชื่อความคาดหวังและค่านิยมร่วมกันดังนั้นบริษัทข้ามชาติที่เข้าไปทำธุรกิจในประเทศใดก็ตามก็ควรทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆเพื่อทำให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 5. บทบาทของรัฐบาลในทางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นั้นมักกล่าวได้ว่าการแข่งขันที่สมบูรณ์นั้นการค้าขายสามารถทำได้โดยเสรีโดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาลแต่ในทางปฏิบัติแล้วรัฐบาลจะมีอิทธิพลต่อทางการค้าระหว่างประเทศมากเช่นการกำหนดอัตราภาษีการนำเข้าการกำหนดโควต้าการนำเข้าการกีดกันทางการค้าดังนั้นบริษัทข้ามชาติจึงควรให้ความสำคัญต่อบทบาทของรัฐบาลในแต่ละประเทศที่บริษัทข้ามชาติเข้าไปดำเนินธุรกิจเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นข้อ 6. ความเสี่ยงด้านการเมืองประเทศใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยๆจะทำให้ประเทศนั้นไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองทำให้เกิดความเสี่ยงทางการเมืองดังนั้นบริษัทข้ามชาติควรพิจารณาถึงความเสี่ยงทางการเมืองที่จะไปลงทุนในประเทศนั้นด้วยหากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอยู่บ่อยๆก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเงินตราต่างประเทศนะครับก็จะมีด้วยกัน2ธุรกรรมนะครับ1ก็คือธุรกรรมทันที Spot Transaction หมายถึงธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยมีการส่งมอบและชำระทันทีณราคาที่ตกลงกันไว้เรียกว่าอัตราเลขเปลี่ยนทันที Spot Rate 2ธุรกรรมล่วงหน้า Forward Transaction หมายถึงการตกลงซื้อขายเงินตราต่างประเทศในปัจจุบันที่ราคาสำหรับการส่งมอบในวันข้างหน้าเรียกว่าอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า forward rate 3ธุรกรรม swap มี3อันนะฮะswap option หมายถึงการตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวนเดียวกันแต่มีการส่งมอบในระยะเวลาที่ต่างกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศความหมายของระบบการเงินระหว่างประเทศนะครับหมายถึงโครงสร้างทางการเงินระหว่างประเทศซึ่งประกอบด้วย 1. สถาบันการเงินระหว่างประเทศและ 2. ตลาดการเงินระหว่างประเทศความสำคัญของระบบการเงินระหว่างประเทศมีดังนี้นะครับ 1. ทำให้การค้าขายสินค้าและบริการขยายตัวเพิ่มขึ้น 2. ทำให้มีการเคลื่อนไหวเงินทุนเป็นไปโดยเสรี 3. ทำให้เกิดการจ้างงานและการขยายตัวของเศรษฐกิจความหมายของตลาดการเงินระหว่างประเทศนะครับหมายถึงแหล่งที่เกิดกิจกรรมระหว่างประเทศในการซื้อขายแลกเปลี่ยนและการกู้ยืมซึ่งเงินตราและตราสารหนี้ระยะสั้นระยะยาวบทบาทและความสำคัญของตลาดการเงินระหว่างประเทศมีดังนี้ 1. ทำให้เศรษฐกิจและการค้าของโลกขยายตัว 2. ทำให้การใช้เงินทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ทำให้เกิดการจ้างงาน 4. ทำให้เกิดการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องประเภทของตลาดการเงินระหว่างประเทศนะครับ 1. ตลาดการเงินระหว่างประเทศเป็นแหล่งของกิจกรรมระหว่างประเทศในการซื้อขายแลกเปลี่ยนและกู้ยืมเงินตราและตราสารหนี้ระยะสั้นไม่เกิน1ปีตลาดทุนระหว่างประเทศเป็นแหล่งระดมเงินทุนตราสารหนี้ตราสารทุนระยะยาวระหว่างประเทศที่เกินกว่า1ปีรูปแบบของธนาคารระหว่างประเทศนะครับก็จะมีดังนี้มี4รูปแบบนะครับ1ก็คือธนาคารตัวแทนนะครับธนาคารตัวแทนก็คือธนาคารขนาดใหญ่ของโลกจะมีการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคารอื่นๆในลักษณะที่เป็นตัวแทนทางการเงินซึ่งธนาคารเหล่านี้ไม่มีสาขาปฏิบัติงานในประเทศนั้นๆ
ความสัมพันธ์ซึ่งเป็นตัวแทนระหว่างกันระหว่าง2ธนาคารแต่ละฝ่ายจะมีบัญชีเงินฝากระหว่างกันเพื่อดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน 2. สำนักงานตัวแทนของธนาคารสำนักตัวแทนของธนาคารเป็นหน่วยงานหนึ่งของธนาคารของธนาคารแม่ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทข้ามชาติในการดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนของธนาคารแม่ส่วนสำนักตัวแทนของธนาคารจะให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทข้ามชาติในเรื่องของข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทท้องถิ่นสภาวะเศรษฐกิจและการประเมินเครดิตลูกค้าของบริษัทข้ามชาติ 3. ธนาคารสาขาธนาคารในต่างประเทศสาขาธนาคารในต่างประเทศตามกฎหมายแล้วเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารแม่ที่ดำเนินธุรกิจคล้ายกับธนาคารท้องถิ่น 4. ธนาคารสาขาและธนาคารในเครือธนาคารสาขาเป็นธนาคารย่อยของธนาคารต่างประเทศซึ่งดำเนินงานภายใต้นโยบายของธนาคารแม่ส่วนธนาคารในเครือเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารแม่แต่ดำเนินนโยบายการบริหารแบบอิสระไม่อยู่ในการควบคุมของธนาคารแม่ในต่างประเทศวิวัฒนาการของระบบการเงินระหว่างประเทศนะครับก็จะแบ่งเป็น3ยุคนะครับยุคที่1ก็คือระบบมาตรฐานทองคำตั้งแต่ปีค.ศ.1876ถึง1913นะครับ2ยุคระหว่างสงครามโลกค.ศ.1914ถึง1944และ3ยุคระบบอัตเปลี่ยนคงที่ค.ศ.1945ถึง1972ข้อดีของระบบมาตรฐานทองคำนะครับก็มีดังนี้1ทำให้เกิดเสถียรภาพในอัตราแลกเปลี่ยน2ทำให้เกิดเสถียรภาพในดุลการชำระเงินระหว่างประเทศนะครับ3ทำให้เกิดความสะดวกต่อการดำเนินการ4ทำให้สามารถขจัดปัญหาในการเก็งกำไรข้อเสียของระบบมาตรฐานทองคำนะครับมาตรฐานทองคำก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อเสียก็มี4ประการก็คือ1ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ2ทำให้ไม่มีอิสระในการดำเนินงาน3ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ4ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างประเทศสมาชิกข้อดีของระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่นะครับ1ช่วยทำให้อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพนะครับ2ช่วยทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศลดลง3ช่วยทำให้เกิดการควบคุมปัญหาเงินเฟ้อที่เกิดจากการอ่อนค่าของเงินตราในประเทศส่วนข้อเสียของระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่นะครับมีดังนี้ 1. การกำหนดค่าเงินตราในประเทศให้สูงหรือต่ำเกินไป 2. การกำหนดค่าเงินที่แข็งเกินไปอาจถูกโจมตีจากนักเก็งกำไรค่าเงินได้ 3. สร้างภาระให้กับทางการต้องเข้ามาแทรกแซงภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ในปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับยุคระบบอัตราแลกเปลี่ยนปรับตัวไปจนถึงปัจจุบันก็คือปีค.ศ.1973ถึงปัจจุบันระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบปรับตัวเกิดขึ้นภายหลังสิ้นสุดของระบบ Bretton Woods นะครับในเดือนมกราคมค.ศ.1976และประเทศสมาชิก IMF ได้ประชุมกันที่จาเมกาจัดตั้งระบบการเงินระหว่างประเทศโดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบปรับตัวได้จะต้องทำให้ประเทศสมาชิกยอมรับได้อย่างชัดเจนและธนาคารกลางสามารถที่เข้าแทรกแซงในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราที่มีความผันผวนได้ 2. สามารถนำทองคำออกจากสินทรัพย์สำรองระหว่างประเทศได้ประเทศสมาชิกของ IMF ครึ่งหนึ่งสามารถนำทองคำออกไปขายได้และสามารถนำไปช่วยประเทศยากจนได้ 3. ประเทศที่ไม่ได้ส่งออกน้ำมันและประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้าถึงเงินทุนของ IMF ได้ความหมายของความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนครับหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในกำไร profitability กระแสเงินสด net cash flowและมูลค่าทางการตลาด market value
ของกิจการอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนประเภทของความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ 1. การเปิดรับความเสี่ยงเชิงเศรษฐกิจนะครับเป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของธุรกิจอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่ได้รับจากการดำเนินงานในอนาคตซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้คาดว่าจะเกิดขึ้น 2. การเปิดรับความเสี่ยงจากธุรกรรมหรือจากรายการค้าเป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของการผูกพันทางการเงินที่กิจการมีอยู่ซึ่งภาระผูกพันนั้นได้ทำขึ้นก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนแต่มีการกำหนดการชำระเงินภายหลังที่อัตราแลกเปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลงไป 3. การเปิดรับความเสี่ยงจากการแปลงค่าในงบการเงินเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานหรือบริษัทสาขาในต่างประเทศและบัญชีเงินทุนในบริษัทต่างประเทศให้เป็นเงินตราสกุลเดียวกันกับบริษัทแม่ซึ่งการแปลงค่าในงบการเงินอาจส่งผลต่อกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนที่มีต่อส่วนผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวมของบริษัทเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินระหว่างประเทศนะครับก็จะมีด้วยกัน3ประเภทด้วยกันนะครับก็คือ 1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า forward หรือ future contract 2. สัญญา option 3. สัญญา swap นะครับ swap contract ทีนี้เราก็มาดูความหมายในแต่ละอันนะครับสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับข้อ1ก็คือสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อส่งมอบในอนาคต Currency Future Contract เป็นสัญญามาตรฐานที่ซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศโดยกระทำผ่านในหน้าหรือสมาชิกของตลาดจดทะเบียนซึ่งสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศกำหนดไว้แน่นอนในด้านของอัตราแลกเปลี่ยนในวันทำสัญญาและวันส่งมอบ 2. สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้านะครับเป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเป็นส่วนตัวระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทางโทรศัพท์ขนาดของการซื้อขายไม่เป็นมาตรฐานไม่มีสำนักหักบัญชีแต่จะทำธุรกรรมโดยตรงระหว่างลูกค้าและธนาคารดังนั้นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทที่2เนี่ยจึงมีความเสี่ยงมากกว่าประเภทแรกอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบนะนักศึกษาระหว่างสัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศส่งมอบในอนาคตกับสัญญาซื้อขายต่างประเทศล่วงหน้าก็คือ future contract กับ forward contract นะครับนะก็จะมีด้วยกัน9ประการนะครับ1ก็คือขนาดของการซื้อขายนะครับ currency future เนี่ยก็จะกำหนดขนาดของการซื้อขายแต่ละสกุลที่กำหนดไว้เช่นสมมติซื้อขายเงินแคนาดาดอลลาร์ก็คือ 100,000 แคนาดาดอลลาร์นะครับส่วน currency forward future ที่ไม่ได้กำหนดมาตรฐานก็เป็นการซื้อขายตกลงกันเองอาจจะอยู่ที่ 50,000 แคนาดาดอลลาร์อะไรนี่ครับ2สถานที่ทำการซื้อขายก็ถ้าเป็น future contract เนี่ยนะครับก็ซื้อขายในห้องค้าของตลาดการเงินในบริษัทจดทะเบียนนะครับส่วน forwardcontact นี้ก็ซื้อขายส่วนตัวในทางโทรศัพท์นะครับมันก็จะมีความเสี่ยงมากกว่า3ระยะเวลาครบกำหนดนะครับของfuture contact เนี่ยก็กำหนดไว้ไม่เกิน1ปีนะครับส่วน forward contact ก็เกินกว่า1ปีวันครบกำหนดชำระเงินนะครับครบกำหนดชำระเงินก็กระทำทุกวันนะโดยผ่านสำนักบัญชีนะครับส่วน forward contact กำหนดชำระร่วมกันระหว่างธนาคารและลูกค้านะเป็นการตกลงกันเองนะครับวันส่งมอบกำหนดระยะเวลาไว้เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็สำหรับ forward contact นี่ก็ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างธนาคารลูกค้าราคาซื้อขายของ future contact ถูกกำหนดโดยการแข่งขันในตลาดอันมันก็ขึ้นอยู่กับ demand supply นะครับส่วน forward contract เนี่ยเสนอโดยธนาคารในรูปแบบของราคาเสนอซื้อราคาเสนอขายนะครับ bid กับ offer นะครับเจตต้นทุนในการทำธุรกรรมเนี่ยนะครับสำหรับฟิวเจอร์คอนแทคก็จะมีค่าในหน้านะครับคิดจากคำสั่งขายนะครับ
ส่วน forward contract เนี่ยขึ้นอยู่กับความแตกต่างของราคาเสนอซื้อ

ซื้อกับราคาเสนอขายนะครับแล้วก็8วงเงินมัดจำนะครับของฟิวเจอร์คอนแทคนี่ก็คือผู้ซื้อเงินตราต่างประเทศต้องวางวงเงินมัดจำนะเราเรียกว่ามาร์จิ้นนะฮะนะครับส่วนฟิวเจอร์คอนแทคเนี่ยไม่ต้องวางวงเงินมัดจำนะครับ9ความเสี่ยงกับเกี่ยวกับหนี้สินนะครับเครดิตลิสต์เนี่ยสำหรับฟิวเจอร์คอนแทคเนี่ยสำนักหักบัญชีจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้กับผู้ซื้อผู้ขายจึงช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการชำระหนี้ลงได้นะครับส่วน forward contract เนี่ยนะครับความเสี่ยงขึ้นอยู่กับผู้ขายเพราะไม่มีสำนักหักบัญชีเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อผู้ขายเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่า forward contract เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากกว่า future contract ดังได้อธิบายไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของสัญญาออปชันนะฮะออปชันก็เป็นสัญญาระหว่างบุคคล2ฝ่ายที่ให้สิทธิ์ในการซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิงเราเรียก underlying asset นะครับตามราคาที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาสำหรับออปชันเงินตราต่างประเทศซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อโดยไม่ถือเป็นภาระผูกพันที่จะซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศในอนาคต หน้าตาแลกเปลี่ยนที่ตกลงกันไว้นั่นคือผู้ซื้อเอกสารสิทธิ์ที่จะซื้อขายเงินตราต่างประเทศนั้นจะต้องซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศหน้าตาแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ถ้าหากว่าการปฏิบัติดังกล่าวผู้ซื้อจะไม่ได้รับประโยชน์ก็จะปล่อยให้ออปชันนั้นหมดอายุไปโดยไม่ได้ทำการซื้อขายเงินตราต่างประเทศก็ได้นะครับออปชันที่ซื้อขายเงินตราต่างประเทศก็สามารถจำแนกออกเป็น2ประเภทก็คือ1 call option นะครับcurrency call option หมายถึงตราสารสิทธิ์ที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อเงินตราต่างประเทศตามราคาและระยะเวลาที่กำหนดไว้นะถ้าผู้ซื้อใช้สิทธิ์ตามราคาที่กำหนดไว้เรียกว่า exercise price นะครับเกิดขึ้นได้ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนทันทีสูงกว่าราคาที่ใช้สิทธิ์ในนะครับในทางตรงข้ามถ้าอัตราแลกเปลี่ยนทันทีต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ์ผู้ซื้อ option ก็จะไม่ใช้สิทธิ์นะครับเช่นยกตัวอย่างว่าผู้ซื้อนะฮะใช้สิทธิ์ซื้อเงิน US ดอลลาร์ที่1 US ดอลลาร์เท่ากับ35บาทนะครับแต่อัตราแลกเปลี่ยนทันทีเท่ากับ34บาท50เพราะนั้นผู้ซื้อก็จะไม่ใช้สิทธิ์ก็คือไม่ exercise price เพราะถ้าใช้สิทธิ์ก็จะทำให้ขาดทุน2 put option currency put optionหมายถึงตราสารสิทธิ์ที่ให้สิทธิ์ผู้ขายเงินตราต่างประเทศตามราคาและระยะเวลาที่กำหนดไว้ถ้าผู้ขายใช้สิทธิ์ตามราคาที่กำหนดไว้เรียกว่า exercise price นอกจากนั้นออปชันที่จะซื้อขายเงินตราต่างประเทศยังสามารถจำแนกตามระยะเวลาออกเป็น3ประเภทคือ1 option แบบอเมริกาก็คือ American option หมายถึงออปชันที่ผู้ถือสามารถใช้สิทธิ์เมื่อไหร่ก็ได้นับตั้งแต่ผู้ลงทุนซื้อออปชันจนถึงวันที่หมดอายุเช่นนายณรงค์ศักดิ์ซื้อสิทธิ์ในการขายดอลลาร์สหรัฐระยะเวลา30วันเมื่อวันที่1พฤษภาเขาได้ใช้สิทธิ์วันใดก็ได้นับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31พฤษภาโดยสิทธิ์ดังกล่าวจะใช้เพียงครั้งเดียว2ออปชันแบบยุโรป European option หมายถึงออปชันที่ผู้ถือสามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะวันที่กำหนดไว้เป็นวันใช้สิทธิ์เท่านั้นซึ่งผู้ออกออปชันจะต้องกำหนดวันสำหรับใช้สิทธิ์อย่างแน่นอนอย่างตัวอย่างเมื่อกี้สมมติว่ากำหนดให้สิทธิ์วันที่10พฤษภาก็ต้องใช้สิทธิ์วันที่10พฤษภานะครับวันเดียว3ออปชันแบบอเมริกันเทียม Pseudo American optionหมายถึงออปชันที่มีลักษณะผสมของออปชันแบบยุโรปกล่าวคือจะระบุให้ใช้สิทธิ์เป็นช่วงๆตลอดอายุของออปชันดังนั้นออปชันที่ออกมาจะระบุช่วงเวลาให้ใช้สิทธิ์ได้หลายช่วงหากผู้ถือออปชันไม่ใช้สิทธิ์ช่วงหนึ่งก็จะรอไปจนกว่าจะถึงช่วงเวลาที่กำหนดให้ใช้สิทธิ์ครั้งต่อไปสัญญาสวอปหมายถึงสัญญาในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศหรืออัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างคู่สัญญาดังนั้นสัญญาสวอปสามารถจำแนกออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ1สวอปเงินตราต่างประเทศ2สวอปอัตราดอกเบี้ยสวอปเงินตราต่างประเทศหมายถึงข้อตกลงระหว่างบุคคล2ฝ่าย

โดยฝ่ายหนึ่งตกลงที่จะแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามจำนวนที่ระบุไว้กับอีกฝ่ายหนึ่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาจะมีการแลกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเดิมจำนวนเดิมการสวอปเงินตราต่างประเทศสามารถจำแนกออกเป็น3วิธีคือ 1. back to back swap หรือ parallel loan เป็นวิธีที่เกี่ยวข้องกับ2กิจการที่ดำเนินงานอยู่คนละประเทศโดยแต่ละฝ่ายจะให้กู้ยืมเงินตราสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้และเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะใช้คืนเงินกู้ที่ได้กู้ยืมไปวิธีการนี้เหมาะสำหรับประเทศที่มีข้อจำกัดในการห้ามโอนเงินออกนอกประเทศหรือไปประเทศอื่น 2. currency swap เป็นลักษณะคล้ายกับ back to back swap แต่การทำ currency swap จะไม่ปรากฏรายการกู้ในงบดุลไม่ว่าจะเป็นรายการลูกหนี้หรือเจ้าหนี้เพราะการทำ currency swap เป็นการตกลงกันทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับจำนวนเงินที่เป็นเงินตราสองสกุลที่มีมูลค่าเท่ากันในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ Currency Swap อาจทำการตกลงช่วงระยะเวลาที่ยาวนานออกไปถึง10ปีถ้าอัตราดอกเบี้ยระหว่าง2ประเทศแตกต่างกันมากบริษัทที่อยู่ในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อชดเชยกับส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย 3. Credit Swapเป็นวิธีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนวิธีหนึ่งโดยการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศชั่วคราวเช่นเดียวกับวิธี back to back swap แต่มีธนาคารเป็นสื่อกลางดังนั้นจึงเป็นวิธีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างธุรกิจกับธนาคารและจะแลกเปลี่ยนกลับคืนเมื่อครบกำหนดเวลา2ก็เป็น swap อัตราดอกเบี้ยนะครับเมื่อกี้ currency swap นี่ interest rate swap นะครับเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนภาระดอกเบี้ยระหว่างผู้กู้ทั้งสองฝ่ายในสกุลเงินตราต่างประเทศในจำนวนเดียวกันภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ฝ่ายหนึ่งตกลงที่จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งและอีกฝ่ายหนึ่งตกลงที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวให้อีกฝ่ายหนึ่งโดยการทำการแลกเปลี่ยนกันระหว่างแลกเปลี่ยนเฉพาะจำนวนเงินดอกเบี้ยเท่านั้นทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของดอกเบี้ยการทำ interest rate swap ก็คือการ swap อัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่จะกระทำระหว่างลูกค้ากับธนาคารซึ่งจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมาพบกันและแลกเปลี่ยนภาระซึ่งกันและกันโดยทั้งสองฝ่ายจะได้รับประโยชน์ในแง่ของการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ในตาที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ตนจัดหาได้โดยตรงจากตลาดเงินทุนสำหรับการชำระเงินหากเป็นเงินสกุลเดียวกันและวันชำระตรงกับการทั้งสองฝ่ายก็อาจทำความตกลงชำระกันเพียงบางส่วนของจำนวนดอกเบี้ยที่แตกต่างกันนะครับเรียกว่า interest rate differential จำนวนเงินที่ทำ interest rate swap ขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า $400,000Interest rate swap สามารถจำแนกออกเป็น2แบบคือแบบแรกเป็นการแลกเปลี่ยนภาระดอกเบี้ยระหว่างผู้กู้ทั้ง2ฝ่ายในสกุลเงินตราต่างประเทศและในจำนวนเดียวกันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยการแลกเปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยคงที่ไปเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวเรียกว่าคูปอง swap เช่นบริษัท A กู้ยืมเงินตราต่างประเทศจำนวน1ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 12%แล้วทำการสวอปการจ่ายดอกเบี้ยกับธนาคารเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวดังภาพที่แสดงไว้นี่นะครับนะครับก็คือบริษัท A เนี่ยนะฮะกู้เงินอัตราดอกเบี้ยคงที่ 12% นะครับทีนี้ก็อยากจะเปลี่ยนเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวก็ไปสวอปกับธนาคารนะธนาคารก็จะมีการจ่ายดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยไลบอร์ London Interbank Offer Rate ก็คืออัตราดอกเบี้ยทางยุโรปนะฮะ6เดือนนะอันนี้ก็เป็นลอยตัวเขาไม่ต้องการจะถือดอกเบี้ยคงที่เนี่ยนะครับส่วนแบบที่2เป็นการแลกเปลี่ยนภาระดอกเบี้ยลอยตัวระหว่างกันของลูกค้ากับธนาคารจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของยุโรป London Interbank Offer Rate นะก็คือย่อว่าไลบอร์เนี่ยนะ6เดือนเป็นอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวโดย

ขึ้นอยู่กับตราสารพาณิชย์ตั๋วเงินขังเป็นต้นซึ่งเรียกว่า basis swap เช่นบริษัท A กู้ยืมเงินโดยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวไลบอร์6เดือนเนี่ยนะครับแล้วก็มาทำการ swap อัตราดอกเบี้ยลอยตัวกับธนาคารโดยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของตราสารพาณิชย์ตั๋วเงินขังนะฮะดังภาพที่2นะครับนะฮะอันนี้ก็บริษัท A กู้ยืมเงินนะอัตราดอกเบี้ยรายตัวของไลบอร์6เดือนเนี่ยนะก็มาแลกเปลี่ยนกับธนาคารแต่ดอกเบี้ยเนี่ยก็เป็นจ่ายดอกเบี้ยรายตัวขึ้นอยู่กับตราสารพาณิชย์นะครับนี่เรียกอันนี้เรียกว่า basis swap ความหมายของเงินทุนหมุนเวียนระหว่างประเทศนะครับก็จำแนกออกเป็น2ความหมายคือ1เงินทุนหมุนเวียนรวมหมายถึงเงินทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดซึ่งเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องที่สามารถเปลี่ยนมาเป็นเงินสดภายในระยะเวลา1ปีนะครับ2เงินทุนหมุนเวียนสุทธิก็หมายถึงผลต่างระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนอันนี้ก็เป็นความหมายของเหมือนกับเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปนะครับอันแรกก็คือเงินทุนหมุนเวียนรวมก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมด2ก็คือเอาผลต่างระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนเรียกว่า net working capitalวัตถุประสงค์ของการจัดการเงินทุนระหว่างประเทศนะครับ1ทำให้เกิดความสอดคล้องและสมดุลระหว่างรายการในด้านของสินทรัพย์ระหว่างประเทศและหนี้สินระหว่างประเทศนะอันนี้ก็ความหมายจัดการก็คือทำให้เกิดการบาลานซ์ในการถือสินทรัพย์หมุนเวียนระหว่างประเทศกับหนี้สินหมุนเวียนนะก็จะทำให้ไม่ประสบปัญหาเรื่องสภาพคล่องนะครับ2เพื่อทำให้มีเงินสดเพียงพอในการชำระหนี้สินระหว่างประเทศนะครับ3เพื่อใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินและกำหนดประเภทของสินทรัพย์หมุนเวียนระหว่างประเทศทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อจัดทำมาตรการและการกำหนดกลยุทธ์การเร่งติดตามให้ได้มาซึ่งเงินสดจากรายการสินทรัพย์ระหว่างประเทศการเมื่อลงทุนในมุมมองของบริษัทแม่นะครับก็จะมีด้วยกันหลายประการนะฮะก็คือ1ความแตกต่างด้านภาษีความแตกต่างด้านภาษีนะครับนะครับแต่ละประเทศก็จะมีภาษีที่แตกต่างกันเพราะนั้นบริษัทแม่ที่จะไปลงทุนในสาขาก็ต้องพิจารณาดูให้ดีด้วยนะครับอย่างประเทศไทยก็บริษัทต้องเสียภาษี 20%2ข้อจำกัดในการโอนเงินอันนี้ก็ต้องดูด้วยบางประเทศก็จะมีข้อจำกัดในการโอนเงินนะครับ อย่างเช่นประเทศไทยก็ห้ามโอนเงินเกินเท่าไหร่กี่แสน500,000บาทอะไรเงี้ยนะ3ข้อจำกัดในการโอนเงินส่วนเกินก็เพื่อจากกำไรเมื่อมีกำไรอาจจะบางประเทศอาจจะมีการข้อจำกัดห้ามโอนเงินกลับไปประเทศของบริษัทแม่นะครับก็จะทำให้เงินทุนไหลเวียนอยู่ในประเทศนั้น4การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอันนี้ก็ต้องดูว่าจะโอนเงินเมื่อไหร่นะถ้าค่าเงินสกุลนั้นแข็งมาเทียบบริษัทแม่ก็ยังไม่ควรโอนเงินก็ชะลอไว้ก่อนนะปัจจัยที่ควรพิจารณานะครับในการตัดสินใจลงทุนนะครับก็จะมีทั้งหมด11ข้อด้วยกัน1ก็คือเงินลงทุนเริ่มแรกนะว่าจะลงทุนมากน้อยแค่ไหน2อุปสงค์ผู้บริโภคในการที่ไปลงทุนของบริษัทข้ามชาติก็จะต้องดูว่าประเทศนั้นมีดีมานด์มากน้อยเพียงไหนไปลงทุนแล้วมันคุ้มไหมนะครับ3ราคาสินค้า4ต้นทุนปันแปร5ต้นทุนคงที่ก็ต้องพิจารณาว่าไปลงทุนบริษัทนั้นเนี่ยมีต้นทุนคงที่มากน้อยไหมมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เขาที่จะไปลงทุนไหมก็คือพวกfacility ต่างๆนะครับ6วงจรชีวิตของโครงการนะว่าสินค้านั้นมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วยังอะไรอย่างเงี้ยนะ7มูลค่าซากของสินทรัพย์นะมูลค่าซากของสินทรัพย์นะ8ข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายเงินทุน9ภาษีอธิบายไปแล้ว10อัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็11อัตราผลตอบแทนที่ต้องการนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆเนี่ยนักศึกษาสามารถศึกษาได้ในเอกสารการสอนชุดวิชานี้ในหน่วยที่15นะครับสวัสดีครับ

0: ไทยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล ms@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะกระจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้ากว่า 4 ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์ เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน4ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ฮัลโหล
3: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
2: งานนี้ผมขอแล้วกัน
3: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
2: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: ใหญ่โฟสองขอก่อนเลยนะรถมันไม่ที่จอดฉันรีบ
6: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
5: ขอก่อนเถอะหัวฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาก็แย่เลยนะ
1: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณวัฒนาเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
7: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษารายการนี้เป็นรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษานะครับชุดวิชา91419นะครับการบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับการสอนเสริมทั้งหมดนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด5ครั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งที่1นะครับซึ่งจะเป็นการบรรยายสรุปในเนื้อหาของหน่วยที่1ถึงหน่วยที่3โดยที่1ก็คือแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในหน่วยที่2นะครับก็จะเป็นรูปแบบวิธีการการวิเคราะห์และการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับหน่วยที่3นะครับจะเป็นการบัญชีและรายงานทางการเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับและในช่วงท้ายนะครับของในแต่ละหน่วยนั้นครับเราจะมีการทำแบบฝึกหัดในหน่วยที่1ถึง3นะครับสำหรับรายการสอนเสริมในครั้งนี้นะครับนักศึกษาสามารถที่จะชมรายการของเราได้ผ่านทางด้านหลายช่องทางนะครับอย่างเช่น STU Channel นะครับทางกล่อง PSI ช่อง245นะครับและสถานีวิทยุโทรทัศน์ DLTV ช่อง14นะครับทางกล่อง True Vision หรือผ่านทางด้านของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับโดยเข้าไปที่ www.stou.ac.th แล้วก็เลือก STOU Channel นะครับแล้วก็ช่องทางนะครับอย่างเช่นในเรื่องของ youtube.com นะครับโดยค้นหาช่องของ STOU Channel Facebook Fanpage ก็ได้นะครับก็จะเป็นของ STOU Channel เหมือนกันนะครับสำหรับการบรรยายต่อไปนะครับก็จะเป็นในหน่วยที่1นะครับจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเราจะมาเริ่มกันนะฮะในหน่วยที่1นะครับเราจะมีโครงสร้างอยู่นะครับก็คือในตอนแบ่งออกเป็น2ตอนนะครับในตอนที่1นะครับก็จะเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการบริหารจัดการทุนนะครับในตอนนี้ฮะเราจะคุยกันถึงในเรื่องของความหมายและความสำคัญของทุนประเภทของทุนขอบเขตและลักษณะการบริหารจัดการทุนประโยชน์ของการบริหารจัดการนะครับโดยสรุปแล้วนะครับในหน่วยนี้ในตอนนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการทุนทั้งหมดเลยนะครับต่อมานะครับในตอนที่2จะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทุนและการลงทุนนะครับซึ่งจะมีอยู่นะ2เรื่องสำคัญนะครับก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะครับโดยสรุปแล้วนะครับในเนื้อหาของหน่วยนี้นักศึกษาจะต้องเข้าใจในเรื่องของลักษณะทั่วไปของทุนก่อนนะครับแล้วก็มามองกันว่าถ้าเกิดจะลงทุนนะจะเป็นยังไงลักษณะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทุนเป็นไงแล้วเราจะลงทุนเป็นยังไงนะครับอันนี้คือโดยสรุปของในหน่วยนี้นะครับเราจะมาเริ่มกันนะครับในเรื่องของตอนที่ 1.1 นะครับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุนนะครับอันดับแรกนักศึกษาควรจะต้องเข้าใจในเรื่องของความหมายของทุนก่อนนะครับทุนในที่นี้นะครับเรามองทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรดังนั้นนะครับทุนตรงด้านนี้ก็คือหมายถึงสิ่งที่มีอยู่เดิมนะครับอย่างเช่นที่ดินทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่ง

มนุษย์สร้างขึ้นนะครับในภาคการเกษตรหรือภาคเกษตรกรรมของเรานะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์หรือกําไรจากการทําการเกษตรนั้นนะครับดังนั้นในส่วนของทุนนะฮะอย่าลืมนะครับจะมีในเรื่องของสิ่งที่มีอยู่เดิมนะครับเป็นปัจจัยต่างๆที่เป็นธรรมชาติบ้างที่ดินบ้างหรือในสิ่งที่เราสร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายนะครับในส่วนของทุนนะฮะเราสามารถที่จะแบ่งออกมาเป็น2 ส่วนนะครับทุนในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับก็จะเป็นในเรื่องของสิ่ง

ยภาพก็คือนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นได้หรือจับต้องได้อย่างเช่นในเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรหรือสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับลองย้อนกลับไปดูนะครับทุนทางกายภาพที่อาจารย์ได้อธิบายให้นักศึกษาฟังนั้นที่จับต้องได้เรามีอะไรบ้างที่อยู่ในชุมชนของเราหรือที่เราเคยสังเกตเห็นได้นะครับต่อมาทุนที่2นะครับก็คือทุนที่ไม่สามารถจับต้องได้ทางกายภาพแต่มีคุณค่าในการสร้างประโยชน์ก็คือสิ่งที่มันไม่มีตัวตนนะครับแต่มันสามารถที่เอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นทุนทางสังคมทางสังคมหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงลักษณะของเรานะครับอาจจะเป็นคุณค่าของคนนะครับหรือว่าคุณค่าต่างๆวัฒนธรรมนะฮะสติปัญญาหรือที่เราเคยได้ยินกันอย่างมากมายนะครับก็คือเรื่องของภูมิปัญญาทางด้านการเกษตรของเรานะครับก็ถือว่าจะเป็นทุนนะครับที่สามารถไม่สามารถจับต้องได้แต่มีคุณค่านะครับต่อมานะครับในส่วนของคุณค่าต่างๆหรือความสำคัญของทุนนะครับทำไมเราต้องมีทุนเพื่อการจัดการนะครับในเรื่องของการบริหารงานของด้านของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับในเรื่องของทุนนั้นมีความสำคัญในมิติต่างๆนะครับในที่นี้นะฮะเรามองอยู่ใน8ด้านด้วยกันนะครับลองมองดูนะครับว่าทุนเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับตรงด้านนี้อย่างไรในด้านต่างๆในด้านที่1นะครับก็เป็นเรื่องของการผลิตการผลิตหรือ production ตรงด้านนี้หมายถึงการผลิตทางด้านการเกษตรตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเราจำหน่ายในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นถ้าไม่มีทุนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วการผลิตของเรานั้นอาจจะมีปัญหาตรงด้านนี้ได้นะครับต่อมานะครับในด้านที่2ก็เป็นในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตมันจะมีความแตกต่างกับการผลิตก็คือในส่วนของการเพิ่มผลผลิตก็คือการที่มีพื้นที่เดิมนะครับมีการผลิตอยู่แล้วแต่จะสามารถทำให้มีผลผลิตเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมหรือมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นทุนก็จะมีผลต่อตรงด้านนี้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับในส่วนที่3ก็คือการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะครับหรือการพัฒนาในด้านของการเงินรายได้ต่างๆของประเทศเราหรือของสังคมไม่ว่าจะเป็นในระดับที่ระดับล่างก็คือครอบครัวชุมชนต่างๆนะครับจนกระทั่งมาถึงระดับประเทศนะครับต่อมานะครับลำดับที่4นะครับก็คือทุนมีความสำคัญกับการจ้างงานแน่นอนครับเวลาที่เรามีการจ้างงานก็มีคนเข้ามาทำงานตรงด้านนี้ออกมาเนี่ยทางด้านการเกษตรเราก็จะมีการจ้างงานดังนั้นทุนตรงด้านนี้นะครับที่จะเป็นตัวเงินก็ได้หรือในเรื่องของการจัดการต่างๆตรงด้านนี้นะครับก็จะมีความสำคัญกับการจ้างงานนะครับต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของการพัฒนาทางด้านสังคมเมื่อมีรายได้หรือเมื่อมีการจัดการตรงด้านนี้ที่ดีในเรื่องของทุนนะครับก็จะมีในเรื่องของ relationship แล้วคือความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของคนตรงด้านนี้จะดีขึ้นนะครับการพัฒนาทางด้านสังคมย่อมในการเกิดขึ้นด้วยนะครับต่อมานะครับก็คือในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเช่นเดียวกันครับในการทำการเกษตรของเรานั้นหลายคนอาจจะมองว่าเราได้ใช้ผลผลิตที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในการจัดการหรือว่าในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของเรานะครับเรามีแนวโน้มหรือเรามีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับดังนั้นทุนตรงด้านนี้ก็จะมีความสำคัญที่จะทำให้เกิดการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับต่อมานะครับเรื่องของการเมืองนะครับพัฒนาทางด้านการเมืองนักศึกษาอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วทำไมทุนมาเกี่ยวข้องกับการเมืองการเมืองนะครับไม่ใช่ว่ามีเฉพาะในส่วนของระดับประเทศอย่างเดียวนะครับการเมืองหมายถึงในส่วนของการที่จะเป็นในเรื่องของชุมชนสิ่งชุมชนต่างๆนะครับหรือว่าในส่วนของที่เขาเรียกว่าในชุมชนที่อยู่ใกล้ๆรอบๆตัวเรานะครับทุนตรงด้านนี้ก็จะมีการจัดการตรงด้านนี้นะครับมีความสำคัญในเรื่องของการที่จะทำให้การเมืองของเรานั้นมีคุณภาพมากขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับคุณภาพชีวิตของคนเราที่เกิดมาทั้งหมดตรงด้านนี้เมื่อมีทุนเข้ามาในส่วนของการจัดการนั้นก็ย่อมทำให้คุณภาพชีวิตของเรานั้นดีขึ้นจากการความสำคัญทั้งหมดนะฮะสุดท้ายลงมาเนี่ยมันจะส่งผลเข้ามาในเรื่องของการพัฒนาของคุณภาพชีวิตเรามากขึ้นนะครับต่อมานะครับเรามาลองมาคุยกันถึงประเภทของทุนนะครับเมื่อกี้ได้อธิบายโดยคร่าวๆนะครับว่าทุนเนี่ยจะแบ่งออกเป็นในประเภทที่สามารถที่จะจับต้องได้ที่เราเรียกว่าทางกายภาพแล้วก็สิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้นะครับหรือจะเป็นสิ่งที่เกิดคุณค่าขึ้นมานะครับทีนี้เราลงมาลงรายละเอียดนะครับว่าประเภทของทุนที่เขาจำแนกหรือแจกแจงกันมานั้นมันมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับก็คือทุนทางเศรษฐกิจนะครับที่เราเรียกว่า economics นะครับ capital นะครับอันนี้ก็อย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปในภาคต้นนะครับก็คือทุนทางกายภาพนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือทุนที่จับต้องไม่ได้แต่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ตรงนั้นนี้ได้นะครับต่อมานะครับก็คือทุนทางธรรมชาตินะครับ
ก็คือในทุนธรรมชาติหมายถึงสิ่งที่เรามีอยู่ในธรรมชาติของตัวเองในภาคการเกษตรของเรานั้นนะครับเราใช้ทุนทางธรรมชาติเนี่ยเยอะมากนะครับทีนี้เราต้องมาดูว่าในส่วนของทุนทางธรรม

ชาตินั้นเรามองในประเด็นใดบ้างมองในประเด็นที่เรียกว่าทรัพยากรกับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับทรัพยากรกับสิ่งแวดล้อมทีนี้ในทรัพยากรตรงด้านนี้ถ้าเราจำแนกออกมามันจะมีทรัพยากรประเภทไหนบ้างอันดับแรกนะครับก็คือทรัพยากรที่ใช้แล้วแล้วหมดไปนะครับหลายอย่างที่นักศึกษาได้เคยเห็นนะครับอย่างเช่นในส่วนของการที่มีถ่านหินต่างๆนะครับที่เรามาใช้ประโยชน์ตรงด้านนี้ฮะมันก็หายไปนะครับต่อมาประเภทที่2นะครับที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้นะครับก็คือมีการหมุนเวียนนะครับอย่างเช่นป่าไม้เนี่ยเราตัดไปปุ๊บเราปลูกต่อมาได้นะครับสามารถที่จะทดแทนตรงด้านนี้ได้นะครับต่อมานะครับก็คือในเรื่องของทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้นไปนะครับอย่างเช่นแสงแดดหรือน้ําลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาก็คือในเรื่องภาพของสิ่งแวดล้อมอย่างที่อาจารย์บอกนะครับทางธรรมชาตินั้นเรามองในเรื่องของทรัพยากรกับสิ่งแวดล้อมนะครับมันก็จะทำให้ทรัพยากรนั้นคุณภาพของสิ่งแวดล้อมนั้นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของประเภทของทุนอย่างหนึ่งซึ่งจะไม่ส่งผลกับการทำงานทางด้านการเกษตรของเรานะครับต่อมาในส่วนที่3นะครับที่เราเรียกว่าทุนในด้านของการผลิตนะครับ productive นะครับ capital ทุนตรงด้านนี้หมายถึงอะไรในการที่นักศึกษาหรือเกษตรกรนะครับจะผลิตผลทางการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือชิ้นใดชิ้นหนึ่งออกมาเนี่ยนะครับจะทุนพวกนี้นะฮะจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่ดินนะครับแรงงานหรือในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจัดการทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เราเรียกว่าทุนการผลิตนะครับต่อมานะครับในระดับที่4นะครับก็คือทุนมนุษย์นะครับทุนมนุษย์เป็นทุนที่สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่จะบริหารจัดการหรือผู้ที่ดูแลทั้งหมดตรงด้านนี้ดังนั้นทุนที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ก็จะมองในเรื่องของการศึกษาความรู้และคุณภาพของเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับต่อมานะครับก็จะเรียกว่าเป็นทุนทางสังคมทุนทางสังคมก็หมายถึงว่าสิ่งที่เป็นตัวตนของเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างและสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งทุนทางสังคมนั้นก็จะมีความสำคัญนะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อไปนะครับเรามามองอีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของขอบเขตลักษณะการบริหารจัดการทุนเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของทุนและประเภทของทุนไปแล้วทีนี้เรามามองดูว่าถ้าเราจะบริหารจัดการทุนตรงด้านนี้ฮะเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับโดยสรุปแล้วนะครับการบริหารจัดการทุนก็คือกระบวนการเมื่อพูดถึงกระบวนการมันจะเป็นขั้นเป็นตอนนะครับโดยการใช้ศาสตร์และศิลปะในการสร้างความร่วมมือกันทำงานหรือทำกิจกรรมตั้งแต่คน2คนขึ้นไปนะครับโดยใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆด้านทุนที่มีอยู่เดิมหรือมนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้านะครับบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยสรุปนะครับการบริหารจัดการทุนเป็นกระบวนการทั้งศาสตร์และศิลป์ยังไงก็ตามเมื่อมีทำตรงด้านนี้ต้องมีการดำเนินการร่วมกันนะครับโดยใช้ปัจจัยต่างๆตรงด้านนี้นะครับให้เกิดประโยชน์นะครับหรือมีกำไรนะครับหรือตามที่วัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือของที่เจ้าของทุนนั้นนะฮะมีความต้องการต่อไปนะครับโดยกระบวนการหรือขอบเขตตรงด้านนี้จะมองอยู่นะครับ5ด้านด้วยกันนะครับด้านที่1นะครับจะเป็นในเรื่องของการวางแผนก็คือการวางแผนจัดการทุนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับลักษณะที่ดีของการวางแผนเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องที่ในหน่วยเนี่ยจะเขียนไว้อย่างเช่นนักศึกษาลองเข้าไปอ่านนะครับแผนที่ดีต้องเป็นสมาร์ตเตอร์นะครับบางคนบอกว่ามีสมาร์ทอย่างเดียวตอนนี้มีสมาร์ตเตอร์ด้วยนะครับลองเข้าไปดูนะครับต่อมาก็คือในด้านของการจัดองค์กรนะครับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทุนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับต่อมาในส่วนที่3ก็คือในเรื่องของฮิวแมนนะครับก็คือในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทุนนั้นนะครับจะต้องมีการจัดการอย่างไรบ้างนะครับต่อมานะครับในส่วนที่4นะครับก็คือในเรื่องของการนำหรือการควบคุมบริหารจัดการอันนี้มองในเรื่องของภาวะผู้นำและนะครับหรือเป็นผู้ที่คอยที่จะดำเนินการหรือควบคุมดูแลนะครับให้การบริหารจัดการทุนนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้องการนะครับสุดท้ายก็คือในเรื่องของจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมการบริหารจัดการทุนนั้นนะครับเรื่องจากเงินหรือทุนต่างๆนั้นมีความสำคัญต่อหน่วยงานต่างๆหรือทั้งทุกระดับเนี่ยที่ว่ารวมทั้งคุณภาพชีวิตด้วยดังนั้นในส่วนที่เป็นจริยธรรมและคุณธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นย่อมต้องเกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ในส่วนของเราได้มีในเรื่องของ CSRนะครับซึ่งในหน่วยนี้เราจะมีการเขียนในลักษณะเวนนี้ไว้เช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับเราจะมองในเรื่องของขอบเขตอีกด้านหนึ่งนะครับในเรื่องของการจัดการบริหารจัดการทุนนั้นนะครับเราลองมองดูนะครับว่าเรามีรูปแบบในส่วนของการบริหารจัดการทุนเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับนักศึกษาลองจินตนาการดูนะครับว่าส่วนของการทำงานของเรานั้นนะครับเรามีรูปแบบในการจัดการอย่างไรนะครับอั
ันดับแรกเลยก็คือการที่เป็นการบริหารแบบบุคคลคนเดียวก็คือเป็นเจ้าของคนเดียวเลยนะครับมีอำนาจสั่งการอยู่คนเดียวหรือจะเป็นในเรื่องของการค้าขายแบบเล็กๆน้อยๆหรือการทำการเกษตรรายย่อยนะครับลองขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับเราจะเป็นในเรื่องของการบริหารแบบครอบครัวนะครับซึ่งในส่วนของที่เราเรียกว่า family นี่นะฮะในเรื่องของครอบครัวลองดูนะครับการบริหารแบบคนเดียวแบบครอบครัวนั้นจะมีความแตกต่างกันนะครับการบริหารแบบครอบครัวนั้นนะฮะความลับการเก็บรักษาความลับต่างๆหรือการจงรักภักดีต่อในส่วนของธุรกิจหรืองานของตัวเองนั้นนะครับย่อมมีมากน้อยขนาดไหนนะครับการบริหารแบบครอบครัวจึงมีความจำเป็นที่เราเรียกว่าบางทีคนจีนเขาเรียกว่ากงสีลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาในส่วนที่3นะครับอันนี้เป็นส่วนที่ทางภาครัฐหรือในส่วนของการทำการเกษตรของเราเนี่ยให้ความสนใจมากก็คือการบริหารแบบชุมชนนะครับที่เราเรียกว่าคอมมูนิตี้นะครับในส่วนของในหน่วยต่างๆตรงด้านนี้ของเราเนี่ยภายในชุดนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของที่เราเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนด้วยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการบริหารแบบกลุ่มนะครับการบริหารแบบกลุ่มก็คือสมาชิกต่างๆเนี่ยนะครับมีการมารวมกันเพื่อดำเนินการนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสรุปสุดท้ายมาก็จะเป็นการบริหารแบบองค์กร organization ซึ่งในการบริหารแบบองค์กรนี้นะครับก็จะมีในส่วนของการจัดการรูปแบบอะไรพวกนี้ที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นทางการเนี่ยอันนี้จะมากขึ้นนะครับต่อมานะครับเมื่อเรารู้นะครับในส่วนของรูปแบบต่างๆแล้วเราลองมาดูนะครับว่าประโยชน์นะฮะของการบริหารจัดการถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีนะครับจะมีประโยชน์ในด้านใดบ้างนะครับตรงด้านนี้ออกมาอันดับแรกนะครับเรามองในเรื่องประโยชน์ที่ได้จากการค่าตอบแทนนะครับค่าตอบแทนที่สิ่งที่ออกมาจากการที่จัดการทุนเนี่ยตรงด้านนี้ฮะมันจะได้ค่าตอบแทนมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกก็คือค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินนะครับแน่นอนออกมาเป็นตัวเงินเป็นเงินเดือนเป็นดอกเบี้ยหรือเป็นสิ่งที่กำไรลักษณะแบบนี้ออกมานะครับอย่างที่สองนะครับก็คือค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินนะครับก็เป็นสิ่งในเรื่องของอะไรฮะในเรื่องของคุณค่าการได้รับรางวัลนะฮะที่ไม่ได้เป็นตัวเงินลักษณะแบบนี้ออกมาดังนั้นถ้าเกิดว่าอาจารย์ถามว่าค่าตอบแทนตรงด้านนี้เป็นประเภทไหนนะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะต้องตอบได้นะครับว่าเป็นแบบตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินนะครับต่อมานะครับก็คือมองในมิตินะฮะในระดับต่างๆที่ทุนนะฮะการบริหารจัดการทุนนั้นเป็นประโยชน์ต่ออะไรบ้างอันดับแรกนะครับระดับที่บุคคลหรือระดับครัวเรือนก็คือเป็นหน่วยนะครับทางสังคมที่เล็กนะครับก็จะมีผลนะฮะต่อมาก็คือขึ้นมาก็จะเป็นในระดับขององค์กรหน่วยธุรกิจขึ้นมาเป็นชุมชนประเทศชาติและมันจะขยายนะครับไปสู่ระดับนานาชาติเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ของการบริหารจัดการทุนนะครับใน2ด้านต่อมาเป็นด้านที่3นะครับเรามองในเรื่องของความยั่งยืนนะครับ sustainability นะครับในความยั่งยืนตรงด้านนี้นะครับเรามองอยู่3มิตินะครับความยั่งยืนนะครับมิติที่1ก็คือมิติทางด้านเศรษฐกิจมิติที่2เป็นเรื่องมิติทางด้านสังคมมิติที่3ก็คือมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมยังไงก็ตามนะครับการบริหารจัดการหรือการทำงานเกี่ยวข้องกับการเกษตรนะครับเมื่อให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยเราจะมองอยู่ใน3มุมมองตรงด้านนี้นะครับอย่าลืมนะครับเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับต่อมานะครับประโยชน์ของการบริหารจัดการทุนในด้านต่อไปก็คือในด้านที่มองในมุมมองของการเป็นปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิตหมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งที่มันมีความจำเป็นในการผลิตสินค้าทางด้านการเกษตรนะครับอันดับแรกก็จะเป็นปัจจัยในด้านที่ดินนะครับจัดการทุนมีทุนอะไรเพื่อนี้เพื่อจัดการในส่วนของที่ดินต่อมาก็คือแรงงานนะครับแล้วก็ของการบริหารจัดการเงินทุนเองรวมทั้งตัวผู้ประกอบการเองด้วยนะครับต่อมานะครับประโยชน์อีกด้านหนึ่งก็คือประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจนักศึกษาครับการที่มีเงินทุนเข้ามาหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจทางด้านการเกษตรของเรานะครับจากเงินจำนวนนี้นะครับเล็กน้อยตรงด้านนี้ซื้อปัจจัยการผลิตอย่างเช่นการที่เราไปซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้ออะไรลักษณะแบบนี้ออกมามีการผลิตตรงด้านนี้เงินทองมันจะหมุนเวียนนะครับหลายอย่างเข้าไปผ่านหลายมือมันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดความหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้นที่จะทำให้ระบบทางด้านการเศรษฐกิจของเราของประเทศของชุมชนตรงด้านนี้นะฮะจะดีขึ้นนะครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกับทุนและการลงทุนนะครับอย่างที่อาจารย์เรียนพวกเรานะครับอันนี้จะมีอยู่2ส่วนที่สำคัญนะครับ1ก็คือเรื่องของทุนมันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับทุน
กับอย่างที่สองถ้าจะให้เขามาลงทุนในภาคการเกษตรของเรานั้นมันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับเราแบ่งออกเป็น2มุม2มิติตรงด้านนี้นะครับเรามาคุยกันก่อนนะครับว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ

0: นั้นมันมีอะไรบ้างนะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทุนในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นก็คือเหตุและเครื่องหนุนอันให้เกิดการผลิตสินค้าบริการทางด้านการเกษตรหรือตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อทุนในมุมมองทั้งเชิงบวกและเชิงลบนะครับพูดง่ายๆนะครับก็คือปัจจัยเหล่านี้มันจะมีผลนะครับก็คือเป็นตัวแปรที่เราเรียกว่าตัวแปรต้นนั่นแหละฮะมีผลต่ออะไรตัวแปรตามก็คือการเจริญเติบโตหรือการถดถอยของการของทุนในการพัฒนาการเกษตรของเรานะครับทำความเข้าใจให้ดีนะครับปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องกับทุนนะครับทุนเนี่ยจะมีมากหรือจะมีน้อยนะครับจะเพิ่มขึ้นนะจะเดินเติบโตเพิ่มขึ้นหรือจะถดถอยตรงนั้นเนี่ยมันมีตัวแปรอะไรบ้างที่จะเข้ามานะครับเกี่ยวข้องนะครับอันดับแรกเลยลองดูนะฮะว่าตัวเนี่ยตัวที่อาจารย์จะนำเสนอของเราเนี่ยฮะทั้ง10ประเด็น10ปัจจัยนั้นจะมีผลต่อไอการที่จะเจริญเติบโตหรือการถดถอยในเรื่องของทุนเราหรือเปล่านะครับอันดับแรกเลยนะครับนโยบายของรัฐแน่นอนครับนโยบายของรัฐจะเป็นในภาพรวมภาพกว้างที่จะให้นักศึกษาหรือว่าให้กับทางด้านของเกษตรกรหรือการลงทุนต่างๆในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะครับได้เข้ามาจัดการนโยบายของรัฐจึงมีความจำเป็นแล้วมีความสำคัญนะครับแล้วก็มันจะเกี่ยวข้องด้วยถ้ารัฐบาลมีนโยบายที่ดีเกี่ยวข้องกับการด้านการเกษตรนั้นการลงทุนนะครับหรือการที่จะมีทุนเข้าไปในพื้นในระบบการเกษตรของเราก็จะมีมากขึ้นอย่างที่สองครับเรื่องของการศึกษาการศึกษาก็จะเป็นในเรื่องของการให้ความรู้ต่างๆนะครับในเรื่องของคนในเรื่องของการจัดการต่างๆนะฮะถ้าเกิดคนที่มีการศึกษานั้นนะครับที่มีการศึกษาที่ตรงถูกต้องนะครับก็ย่อมมีผลต่อการดำเนินงานของทุนตรงด้านนี้นะครับต่อมาในส่วนที่3นะครับในเรื่องของสังคมนะครับสังคมตรงด้านนี้จะมองในมุมมองที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมและจริยธรรมนะครับของคนในสังคมอันนี้ก็จะมีผลต่อในส่วนของการในส่วนของทุนของเราต่อไปนะครับส่วนที่4ครับอันนี้สำคัญเลยนะครับก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการมีทุนมีเงินมีทรัพย์สินตรงด้านนี้นะครับออกมาถ้าบริหารจัดการไม่ดีการเพิ่มพูนมันก็จะน้อยการจะเดินเติบโตน้อยมันก็จะเป็นการถดถอยได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทุนนะครับตัวที่5นะครับเทคนิคการบริหารจัดการตัวที่4นะครับการบริหารจัดการเฉยๆแต่ในตัวที่5จะเป็นคำว่าเทคนิคเทคนิคก็คล้ายๆคำว่าเทคนิคนะฮะก็จะเป็นเคล็ดหรือว่าจะเป็นในสิ่งที่นอกเหนือจากที่เป็นตามปกตินะครับเทคนิคของแต่ละคนอาจจะมีความแตกต่างกันไปนะครับดังนั้นในส่วนของเทคนิคการบริหารจัดการก็จะย่อมมีผลกับทุนเหมือนกันนะครับต่อมาในระดับที่6นะครับในปัจจัยที่6ก็คือปัจจัยด้านการสร้างนวัตกรรมตอนนี้พวกเราคงได้ยินกันอยู่นะครับคำว่านวัตกรรมนะครับในยุคปัจจุบันนะครับตอนนี้นะฮะในส่วนของการจัดการทางด้านการหรือทำการเกษตรทั้งหมดเราไม่ได้ทำตามที่สิ่งที่เกษตรกรต้องการที่จะทำแหละนะครับเมื่อก่อนนี้เรามองในเรื่องของตลาดมองเรื่องของผู้ซื้อเราผลิตเพื่อจะให้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อนะครับแต่ตอนหลังมาเนี่ยเราจะมองในเรื่องของนวัตกรรมที่จะมานำการตลาดและนวัตกรรมตรงด้านนี้นำการตลาดแล้วมันจะมาเข้ามาสู่ในเรื่องของการผลิตด้วยนะครับนั้นในส่วนของการสร้างนวัตกรรมนะครับหรือ innovation จึงมีความสำคัญในงานส่งเสริมการเกษตรของเรานะครับดังนั้นนวัตกรรมตรงด้านนี้ฮะมันย่อมมีเกิดการลงทุนได้นะครับแล้วก็ทุนที่จะมาสร้างนวัตกรรมจึงมีความจำเป็นกับทางด้านนี้ด้วยนะครับต่อมาในระดับที่7นะครับปัจจัยโครงสร้างทางพื้นฐานปัจจัยโครงสร้างทางพื้นฐานที่เราเรียกว่า infrastructure ต่างๆนะครับจะแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการคมนาคมขนส่งนะครับการพลังงานต่างๆตรงด้านนี้นะครับเมื่อจะมีทุนนะครับมีการลงทุนเพื่อให้เกิดทุนเนี่ยสูงขึ้นนะครับปัจจัยพวกนี้จึงมีความจำเป็นความสำคัญด้วยนะครับต่อมาปัจจัยที่8ในเรื่องของความคิดนะครับความคิดหรือ thinking เราจะมองในมุมมองที่เราเรียกว่า creative thinking นะครับแนวความคิดที่เชิงสร้างสรรค์อย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือทัศนคติหรือในส่วนของเขาเนี่ยเขาคิดตรงด้านนี้อย่างไรอันนี้จะมองในมิติที่เราเรียกว่ามันจับต้องไม่ได้แต่มันเป็นทัศนคติต่างๆที่จะเกี่ยวข้องนะครับตรงด้านนี้ออกมาต่อมานะครับปัจจัยที่9เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างที่เรียนเข้าไปนะครับว่าทรัพยากรของเรานะฮะการเกษตรนะครับมันก็มีการเกี่ยวข้องนะครับเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของทุนด้วยสุดท้ายนะครับอย่างที่มุมมองที่นำเรียนไปก็คือในเรื่องของคุณภาพชีวิตถ้าเกิดมีเกษตรกรเราหรือประชาชนของเรานะครับหรือผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมันก็จะสามารถที่จะเพิ่มพูนในเรื่องของทุนนะครับทุนของเราก็จะมีความเจริญเติบโตอันนี้ที่มากขึ้นไปนะครับนักศึกษาครับ เมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องของในเรื่องของการเรื่องของทุนแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราจะจูงใจหรือจะทำให้เกิดการลงทุนก็คือมีคนหรือมีเกษตรกรหรือใครแล้วแต่เนี่ยมาลงทุนนะครับก็คือเอาเงินเอาทรัพย์สินเอาสติปัญญาเอาทุนต่างๆเนี่ยมาลงในส่วนของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของเรานั้นมันจะมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับดังนั้นการลงทุนในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรก็คือการที่บุคคลหรือองค์กรเนี่ยได้ใช้ทุนที่สร้างขึ้นหรือทุนที่มีตามธรรมชาติเนี่ยทำกิจกรรมเพื่อนะครับหวังผลตอบแทนประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงินนี้ในอนาคตพูดง่ายๆก็คือมองเหมือนว่าจำพวกนี้นะครับก็จะเป็นคนที่นำทุนต่างๆมาลงไว้เพื่อให้เกิดผลตอบแทนของเขาในอนาคตคนพวกนี้อาจจะเป็นในเรื่องของเกษตรกรก็ได้เป็นนักลงทุนก็ได้นะครับหรือเป็นองค์กรต่างๆก็ได้ที่จะดำเนินการในการลงทุนเรามาดูนะครับว่าจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับคนที่จะเอามาลงทุนอันดับแรกก็คือเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ลงทุนเราจะมองเลยนะครับว่ามิติของคนที่จะเอามาลงทุนนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับมิติแรกของเขาก็คือดูเขาจะมีความรอบรู้นะครับรอบรู้ช่างสังเกตสร้างสรรค์รักในงานการเกษตรและมีความยืดหยุ่นนะครับอันนี้เป็นลักษณะที่พึงประสงค์ของคนที่เป็นลักษณะของผู้ลงทุนนะครับรอบรู้มองในมิติต่างๆนะครับช่างสังเกตนะฮะสร้างสรรค์มองไปข้างหน้านะครับรักในงานการเกษตรเพราะว่ามาลงทุนทางด้านการเกษตรนะก็มีความยืดหยุ่นนะครับอันนี้ก็คือคุณลักษณะก็คือลักษณะเฉพาะต่อมามาดูนะครับว่าปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องกับประเภทของผู้ลงทุนนะครับมีด้านไหนบ้างผู้ลงทุนอันดับแรกนะครับเป็นผู้ลงทุนด้านการบริโภคนะครับก็คือการที่เราไปซื้อของเพื่อมาตอบสนองความต้องการของเราซื้ออาหารมากินซื้อน้ำดื่มหรือการไปที่ท่องเที่ยวในเชิงการเกษตรตรงนี้เป็นการบริโภคอย่างเดียวนะครับก็คือตอบสนองความต้องการหรือความพึงพอใจของตนเองในส่วนที่2นะครับก็คือการลงทุนในเชิงธุรกิจก็มองในเรื่องของมิติที่ในเรื่องของกำไรนะครับหรือรายได้ที่จะได้กลับเข้ามานะครับในเชิงธุรกิจก็คือมีการลงทุนไปต้องได้ผลตอบแทนนะครับส่วนที่3ก็คือพวกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆหรือในหลักทรัพย์ต่างๆนะครับอาจจะเป็นการเล่นหุ้นหรือการที่มองในมิติที่จะเป็นในเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรกลตรงด้านนี้ออกไปนะครับเอาเข้าไปแล้วได้ประโยชน์กลับมานะครับเป็นเรื่องของหลักทรัพย์ต่างๆนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มองในเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือจุดมุ่งหมายของการลงทุนการที่นักลงทุนจะมาลงทุนในทางราชภัณฑ์ภาคการเกษตรของเรานั้นจะมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับมิติหนึ่งที่เขาจะมาลงทุนเขามองก่อนว่าเงินของเขาเนี่ยจะปลอดภัยไหมนะครับ security of เนี่ย principle เนี่ยนะครับก็คือเงินที่ลงทุนไปมีความปลอดภัยขนาดไหนมีการช่อโกงมีการบริหารจัดการที่ดีไหมนะครับประเด็นที่สองก็คือเมื่อมีการลงทุนต่อไปแล้วเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดทันทีได้ไหมนะครับแล้วอย่างที่สามก็คือรายได้สิ่งที่เขาจะกลับเข้ามานั้นน่ะมันโอเคไหมนะครับต่อมาสุดท้ายก็คือเมื่อมีการลงทุนมันจะมีภาษีดังนั้นความพอใจในภาษีตรงด้านนี้เป็นยังไงบ้างนะครับต่อมานะครับในส่วนของปัจจัยทางด้านการบริโภคนะครับถ้าเกิดเราจะลงทุนทางด้านการเกษตรนะครับเราดูว่าผู้บริโภคเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันดับแรกก็คือในเรื่องของดูว่าระดับรายได้เป็นยังไงคาดการเหตุการณ์ในอนาคตว่าจะเป็นยังไงบ้างมีสินเชื่อในเรื่องของการบริโภคไหมอัตราดอกเบี้ยเป็นยังไงนะครับและรสนิยมในตรงด้านนี้ฮะเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็ในเรื่องของด้านการบริโภคนะครับต่อมาเป็นเรื่องของปัจจัยที่เป็นขนาดของการลงทุนนะครับจะลงทุนจำนวนน้อยจำนวนปานกลางหรือจำนวนมากอันนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนจะพิจารณานะครับปัจจัยต่อไปก็คือการวิเคราะห์การลงทุนอันนี้จะลงรายละเอียดในแต่ละมิติต่างๆซึ่งจะมีรายละเอียดมากขึ้นนะครับปัจจัยที่7นะครับเป็นปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานอุปสงค์ก็คือดีมานด์อุปทานก็คือซัพพลายนะครับอุปสงค์ดีมานด์ก็คือความต้องการของผู้บริโภคเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับอุปทานนะครับก็คือสินค้าตรงด้านนี้มียังไงบ้างในสุดท้ายนะครับปัจจัยที่กำหนดในการลงทุนก็มองในเรื่องของกำไรที่จะได้รับนะครับอัตราดอกเบี้ยต่างๆนะครับราคาปัจจัยการผลิตที่สำคัญก็คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆนโยบายของรัฐเสถียรภาพทางการเมืองความไม่แน่นอนในภาวะเศรษฐกิจนะครับตรงด้านนี้ อย่างที่เรียนกับนักศึกษาไปนะครับตรงด้านนี้ในมิติของการทุนนะครับเราจะมองในเรื่องของว่าทุนเป็นอย่างไรบ้างนะครับต่อมาก็จะมองในเรื่องของทุนที่จะสร้างความเจริญเติบโตหรือมันจะถดถอยเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างแล้วมาสรุปสุดท้ายในตอนท้ายๆนะครับก็คือในเรื่องของการลงทุนนะครับว่าถ้าเกิดจะมีผู้ลงทุนมาลงทุนตรงด้านนี้ฮะเราจะสามารถที่จะดึงเข้ามาและมีลักษณะแบบใดบ้างนะครับอันนี้ก็คือความหมายของหน่วยที่1ครับ
1: ครับเราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับในหน่วยที่2นะครับเรื่องของรูปแบบวิธีการการวิเคราะห์การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับในชุดวิชา91419นะครับการบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเนื้อหาในหน่วยที่2นี่นะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด3ตอนหลักๆเลยนะครับก็คือตอนที่ 2.1 นะครับเรื่องของรูปแบบวิธีการการบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับตอนที่ 2.2 นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการวิเคราะห์การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายนะครับเป็นตอนที่สำคัญอีกตอนหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือตอนในเรื่องของการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเนื้อหาจะเป็นยังไงนะครับเรามาติดตามรับชมกันนะครับในตอนที่ 2.1 นะครับเรื่องของรูปแบบนะครับการบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับตอนนี้นะครับนักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจนะครับว่าในการที่บริหารจัดการทุนเนี่ยนะครับเราสามารถแบ่งรูปแบบการบริหารจัดการทุนนะครับแบ่งออกเป็นได้5รูปแบบนะครับรูปแบบแรกเลยก็คือรูปแบบเจ้าของคนเดียวนะครับจะเห็นได้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมาอยู่ในส่วนของรูปแบบนี้นะครับก็คือว่าเราทำการเกษตรนะครับเพียงคนเดียวนะครับหรือทำการเป็นครอบครัวเดียวเนี่ยนะครับเราจะถือได้ว่าถ้าสมมติว่าเราทำคนเดียวนะครับหรือครอบครัวเดียวเนี่ยการบริหารทุนของเราเนี่ยนะครับจะถืออยู่ในรูปแบบของเจ้าของคนเดียวนะครับคราวนี้ว่าถ้าสมมติว่าเราทำกิจการเกษตรนะครับแบบคนเดียวนะครับรู้สึกว่าเราอยากจะขยายกิจการให้มันใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะครับเราอยากจะทำธุรกิจนะครับอยากจะทำเป็นทางนิติบุคคลมากขึ้นนะครับเราสามารถรวมเกษตรกรนะครับเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมานะครับแล้วก็ไปขอจัดตั้งเป็นแบบห้างหุ้นส่วนก็ได้นะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเกษตรกรอยากจะจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆเหมือนกันนะครับก็คือห้างหุ้นส่วนสามัญนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับซึ่งการจดห้างหุ้นส่วนเนี่ยนะครับก็จะสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากจะทำให้มันขยายใหญ่โตมากขึ้นกว่านี้นะครับก็สามารถจดเป็นบริษัทจำกัดได้นะครับจะเห็นได้ว่าบริษัททางการเกษตรหลายๆบริษัทเนี่ยนะครับก็ไปจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดนะครับอันนี้นะครับก็การทำบัญชีต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับเราต้องแสดงบัญชีต้องเสียภาษีนะครับให้กับทางกรมสรรพากรนะครับแล้วก็นะครับจะต้องจ่ายภาษีต่างๆนะครับเนี่ยธุรกรรมก็จะเริ่มมากขึ้นนะครับการบริหารจัดการทุนก็จะเริ่มมากขึ้นตามตัวขึ้นไปนะครับคราวนี้นะครับรูปแบบที่4นะครับเป็นรูปแบบของบริษัทจำกัดมหาชนนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าบริษัททางการเกษตรนะครับหลายๆบริษัทเลยนะครับที่เขามีความเจริญเติบโตทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับเขาก็สามารถจัดตั้งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดได้นะครับซึ่งรูปแบบนี้นะครับก็จะแตกต่างจากบริษัทจำกัดทั่วๆไปนะครับก็คือว่าการเกษตรของเขาอะนะครับเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับเขาสามารถที่จะให้คนข้างนอกนะครับมาลงทุนนะครับมาลงทุนกับบริษัทของเขาได้มาเล่นหุ้นกับเขาได้แล้วเขาก็เอาเงินนั่นแหละนะครับมาบริหารจัดการทุนของเขานะครับเพื่อให้ก่อนเกิดผลประโยชน์นะผลกำไรกลับมาเนาะแล้วก็คืนให้กับนะครับผู้ที่ลงทุนกลับมานะครับคราวนี้แบบสุดท้ายนะครับในรูปแบบของบริหารจัดการทุนนะครับที่สำคัญเลยนะครับก็คือรูปแบบธุรกิจจัดตั้งนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าภาคการเกษตรนะครับใช้รูปแบบนี้เยอะมากเลยนะครับก็คือเกษตรกรรวมกลุ่มกันนะครับเป็นสหกรณ์นะครับเอาเงินมาลงหุ้นกันนะครับเอาเงินมารวมกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับแล้วก็บริหารจัดการทุนร่วมกันนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าถ้าสมมุติว่านะครับเราอยากจะบริหารจัดการทุนเนี่ยนะครับมันสามารถทำได้ทั้งหมด5รูปแบบที่สำคัญเลย1คือเจ้าของคนเดียวนะครับ2ห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับห้างหุ้นส่วนสามัญห้างส่วนจำกัดนะครับ3แบบบริษัทจำกัด4แบบบริษัทมหาชนจำกัดนะครับแล้วก็แบบธุรกิจจัดตั้งนะครับนักศึกษาต้องจำให้ได้นะครับทั้ง5รูปแบบนี้นะครับต่อมานะครับเราพอรู้ละว่ารูปแบบเป็นยังไงนะครับเรามาดูในเรื่องของวิธีการในการบริหารจัดการทุนนะครับเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเขาบอกว่าวิธีการถ้าสมมติว่าเราอยากจะจัดการทุนเนี่ยนะครับมันมีวิธีการเนี่ยสำคัญเนี่ยนะครับอยู่3ประเด็นหลักๆเลยนะครับคือ1เราต้องวางแผนก่อนนะครับว่าการลงทุนของเราเนี่ยนะครับจะต้องมีการวางแผนนะครับในการใช้ทุนของเรานะครับพอลองวางแผนได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะไปจัดหาทุน นะครับพอจัดหามาเราก็จะไปจัดสรรทุนนะครับเพราะนั้นเนื้อหาถ้าสมมติว่าเราจะอธิบายความหมายนะครับในแบบวิชาการเนี่ยเขาจะบอกว่าหมายถึงวิธีการหรือกระบวนการนะครับในการจัดการทุนของเราที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเห็นไหมครับการวางแผนการจัดหาแล้วก็การจัดสรรหรือการใช้ไปของเงินทุนของเรานะครับเพื่อทำให้กิจการของเราเนี่ยนะครับเจริญเติบโตขึ้นนะครับทำให้การส่งเสริมการเกษตรของเราเนี่ยเกิดการคุ้มค่านะครับการลงทุนแล้วก็มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับพอเราทราบนะครับวิธีการนะครับในการบริหารจัดการทุนแล้วนะครับมาดูสิครับว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่เราจะบริหารจัดการทุนให้ประสบความสำเร็จนะครับประเด็นแรกเลยนะครับนักศึกษาต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะบริหารจัดการทุนนะครับเราต้องเข้าใจธุรกิจการเกษตรของเราก่อน

นะครับว่าธุรกิจการเกษตรของเราเนี่ยเป็นรูปแบบไหนนะครับแบบแรกเลยนะครับคือว่านะครับจะซื้อมาขายไปก็ได้นะครับซื้อมาขายไปเช่นเราทำร้านบริษัทขายปุ๋ยขายยานะครับขายอุปกรณ์ทางการเกษตรเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นรูปแบบกิจการที่แบบซื้อมาขายไปนะครับแบบที่สองนะครับเป็นแบบที่เกษตรกรส่วนใหญ่นะครับเข้าไปทำธุรกิจแบบนี้นะครับก็คือการผลิตสินค้าเกษตรนะครับก็คือการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์ต่างๆเนี่ยนะครับแบบที่3คือแบบบริการนะครับมีธุรกิจเกษตรนะครับที่มาทำในด้านบริการหลายธุรกิจเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับหรือการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรนะครับกลุ่มพวกนี้แหละนะครับเขาก็จะนะครับอยู่ในกลุ่มของธุรกิจที่ให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเรารู้แล้วนะครับว่าธุรกิจของเรานะครับเป็นแบบไหนเนี่ยนะครับการบริหารจัดการทุนในแต่ละลักษณะก็จะมีความแตกต่างกันเพราะนั้นปัจจัยแรกเลยนะครับที่ต้องคำนึงถึงนะครับก็คือเรื่องของลักษณะของธุรกิจนะครับปัจจัยที่2ก็คือเรื่องของขนาดของธุรกิจนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่าถ้าธุรกิจของเราเนี่ยนะครับเป็นขนาดเล็กทำแบบคนเดียวนะครับเป็นรูปแบบแบบคนเดียวเนี่ยนะครับความยุ่งยากในการบริหารการทุนมันก็ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ธุรกิจของเรามันมีความเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวิธีการในการบริหารการทุนแน่นอนครับก็ต้องมีความนะครับสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับประเด็นที่3นะครับเรื่องของปริมาณยอดขายนะครับแน่นอนเลยนะครับว่าถ้าสมมติว่าปริมาณยอดขายของเราเพิ่มมากขึ้นนะครับการบริหารจัดการทุนนะครับเราต้องมีการจัดการเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับประเด็นถัดมานะครับเรื่องของฤดูกาลนะครับแน่นอนเลยนะครับว่าในการทำการเกษตรเนี่ยครับบางสำหรับพืชบางชนิดเนี่ยครับมันก็จะมีขาขึ้นขาลงเป็นวัฏจักรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของผลไม้เนี่ยนะครับก็จะมีวัฏจักรขาขึ้นนะครับพอมีคนปลูกเพิ่มมากขึ้นนะครับราคานะครับก็จะลดน้อยถอยลงนะครับพอลดน้อยถอยลงเกษตรกรทำไมครับตัดฟันทิ้งนะครับมันก็จะเป็นวัฏจักรเนี่ยนะครับราคาก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นการบริหารจัดการทุนเนี่ยนะครับก็จะขึ้นอยู่กับฤดูกาลหรือวัฏจักรเช่นเดียวกันนะครับเทคโนโลยีก็มีส่วนสำคัญนะครับในการบริหารจัดการทุนยิ่งมีเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องลงทุนกับมันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับและสุดท้ายที่สำคัญเลยนะครับก็คือนโยบายนะครับของเจ้าของฟาร์มนโยบายนะครับของกิจการนโยบายขององค์กรของเราเนี่ยมันมีส่วนสำคัญนะครับว่าเราจะบริหารจัดการทุนยังไงนะครับให้เกิดประสิทธิภาพนะครับทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็จะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการทุนทั้งสิ้นนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเราพอรู้แล้วนะครับว่ารูปแบบการบริหารจัดการทุนเป็นยังไงนะครับวิธีการในการบริหารจัดการทุนเป็นอย่างไรนะครับหลักการที่สำคัญนะครับเป็นประเด็นที่พลาดไม่ได้เลยที่เราต้องทำความเข้าใจนะครับอย่างที่เราบอกแล้วนะครับว่าวิธีการบริหารจัดการทุนเนี่ยนะครับมันมี3วิธีการที่ต้องจำก็คือเรื่องของการวางแผนการจัดหาเงินทุนแล้วการใช้เงินทุนนะครับเรื่องของการวางแผนเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าจะบริหารจัดการทุนให้ดีเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าฐานะทางการเงินของเราเนี่ยเป็นยังไงก่อนนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าสภาพการเงินสภาพคล่องทางการเงินของเราเป็นยังไงนะครับเราต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าธุรกิจการเกษตรของเราที่ทำขึ้นไปเนี่ยนะครับเราจะต้องการจะตั้งเป้าหมายเพื่ออะไรนะครับจะต้องได้ผลกำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับภายในระยะเวลากี่ปีนะครับหลังจากพอเราตั้งเป้าหมายเสร็จนะครับเราก็ดำเนินการวางแผนดำเนินการตามแผนนะครับสุดท้ายเราก็มาฟีดแบ็กนะครับมาตรวจสอบผลที่มันเป็นไม่ได้และผลที่มันเป็นไม่ได้อีกทีนึงนะครับพอเราวางแผนเสร็จนะครับเราก็ไปจัดหาเงินทุนมานะครับแล้วก็ใช้เงินทุนกับมันนะครับให้เกิดคุ้มค่านะครับคราวนี้นะครับวิธีการบริหารจัดการทุนเนี่ยนะครับอย่างที่เราบอกไปแล้วนะครับว่าถ้าพูดถึงรูปแบบเนี่ยมันมีทั้งหมด5รูปแบบนะครับในการบริหารจัดการทุนนะครับคราวนี้นะครับรูปแบบแรกเนี่ยนะครับถ้าจะบริหารจัดการทุนเนี่ยแน่นอนมันก็จะมี3วิธีการย่อยๆนะครับคือแบบแรกคือแบบเจ้าของคนเดียวเนี่ยครับวิธีการในการบริหารจัดการทุนนะครับก็คือต้องมีการวางแผนการจัดหาแล้วก็การจัดสรรเงินทุนนะครับเช่นเดียวกับห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับในการบริหารจัดการทุนก็จะมี3องค์ประกอบที่สำคัญเหมือนกันนะครับก็คือการวางแผนนะครับการจัดหาแล้วก็การจัดสรรเงินทุนนะครับเช่นเดียวกันเลยนะครับกับธุรกิจจัดตั้งก็จะมีลักษณะคล้ายๆคลึงกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับนักศึกษาต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับว่าวิธีการบริหารจัดการทุนนะครับพอพูดถึงวิธีการเราต้องจำไว้ทั้งหมด3วิธีการคือวางแผนก่อนนะครับพอวางแผนเสร็จปั๊บโอเคเรามาจัดหาเงินทุนกันพอจัดหาเงินทุนปั๊บนะครับเราเอาเงินทุนนั้นน่ะไปทำการกิจการเกษตรของเรานะครับให้ได้ผลงอกเงยออกมานะครับโดยการจัดสรรเงินทุนนะครับให้ได้ผลประโยชน์กลับมานะครับคราวนี้พอรู้แล้วว่ามี3วิธีการนะครับเราต้องมองกลับมาที่รูปแบบของเราละว่ารูปแบบในการจัดการทุนของเราเราทำแบบคนเดียวหรือเปล่าหรือทำแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือทำแบบองค์กรธุรกิจจัดตั้งนะครับหรือทำแบบบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับก็เราก็สามารถเลือกได้ตรงตามความต้องการของเรานะครับคราวนี้นะครับเวลาที่เราจะวิเคราะห์ทางการเงินนะครับการบริหารจัดการทุนเนี่ยนะครับบอกว่าข้อมูลที่จะวิเคราะห์เนี่ยนะครับมันจะมีทั้งหมด3นะครับบัญชีหลักๆที่สำคัญนะครับบัญชีแรกเลยคือบัญชีครัวเรือนนะครับอันนี้เหมาะสำหรับกิจการ

ันนะครับหรือรูปแบบนะครับที่สําหรับทําคนเดียวนะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของบัญชีรายรับรายจ่ายแบบง่ายๆนะครับให้เราเห็นว่าโอเคนะครับในการทําการเกษตรของเรานะครับเราไปซื้อปุ๋ยนะครับซื้อเมล็ดพันธุ์นะครับเสียค่าน้ําเสียค่าไฟฟ้านะครับเสียค่าคนงานของเราไปเท่าไหร่นะครับเนี้ยก็สามารถทําบัญชีรายจ่ายของเรานะครับแล้วก็มีรายรับนะครับจากการขายผลผลิตการเกษตรได้เท่าไหร่นะครับก็เป็นบัญชีครัวเรือนนะครับแต่คราวนี้นะครับมีความยากสลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นมาก็คือในเรื่องของบัญชีฟาร์มนะครับบัญชีฟาร์มเนี่ยนะครับเราต้องลงบัญชีลงไปนะครับว่าทรัพย์สินของเราที่เราใช้ไปเนี่ยนะครับมันมีทรัพย์สินหมุนเวียนมีกี่รายการนะครับทรัพย์สินไม่หมุนเวียนมีกี่รายการนะครับนี่ก็จะมีความยากมีความสลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นมานะครับอีกบัญชีนึงนะครับในทางส่งเสริมและภาคเกษตรที่ใช้กันเยอะเลยก็คือเรื่องของบัญชีกลุ่มนะครับบัญชีกลุ่มเนี่ยนะครับก็จะเป็นบัญชีที่นักส่งเสริมการเกษตรนะครับเข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มกันเกิดการบริหารจัดการทุนร่วมกันนะครับคราวนี้พอมีการบริหารจัดการทุนร่วมกันเนี่ยนะครับก็จะทำให้นะครับข้อมูลนะครับในการวิเคราะห์ทางการเงินเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับบัญชีกลุ่มนะครับจึงมีความสำคัญนะครับนักศึกษาในเรื่องของการที่จะต้องตกลงกันให้ได้นะครับเรื่องของมติที่ประชุมนะครับว่าเขาจะบริหารจัดการทุนกันอย่างไรนะครับเพราะนั้นมีความแตกต่างกันนะครับของนักศึกษาบัญชีนะครับนักศึกษาต้องความเข้าใจนะครับในเรื่องของบัญชีครัวเรือนบัญชีฟาร์มแล้วก็บัญชีกลุ่มนะครับคราวนี้นะครับข้อมูลทางการเงินนะครับเวลาที่จะดำเนินกิจการเกษตรอะไรก็ตามเนี่ยนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลทางการเงินเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีครัวเรือนบัญชีฟาร์มหรือบัญชีกลุ่มเนี่ยนะครับเวลาเราไปวิเคราะห์ดีๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีองค์ประกอบนะครับตามกิจการนะครับหรือตามแผนกนะครับที่เราเข้าไปทำกิจการเกษตรนะครับก็คือกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มเรื่องของปัจจัยการผลิตนะครับกลุ่มที่2เรื่องของการผลิตนะครับกลุ่มที่3เรื่องของการตลาดเรื่องของการขนส่งนะครับเรื่องของทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งทั้ง5องค์ประกอบเนี้ยเป็น5องค์ประกอบที่ทำให้กิจการเกษตรเนี่ยมันสามารถเดินไปได้นะครับแล้วคราวนี้5องค์ประกอบเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย5องค์ประกอบเนี่ยนะครับนักศึกษามันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินทั้งสิ้นเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเรื่องของการจัดหาปัจจัยการผลิตนะครับเราก็ต้องนะครับหาเงินทุนเข้ามาเพื่อจะซื้อปัจจัยการผลิตนะครับจะทำยังไงให้ต้นทุนมันต่ำที่สุดจะทำยังไงให้นะครับสินค้าปัจจัยการผลิตเนี่ยมีคุณภาพสูงสุดนะครับการผลิตนะครับก็เกี่ยวข้องกับการเงินคือเราต้องนะครับเอานะครับจ่ายค่าแรงงานนะครับจ่ายค่าน้ำจ่ายค่าปุ๋ยต่างๆเนี่ยนะครับก็อยู่ในเรื่องของปัจจัยเรื่องของการผลิตนะครับการตลาดจะทำการตลาดยังไงนะครับให้มีคนมาซื้อสินค้าเราก็ต้องลงทุนเพราะนั้นก็ต้องเกี่ยวเรื่องของการเงินเช่นเดียวกันนะครับการขนส่งนะครับจะต้องใช้จ่ายเงินทุนยังไงนะครับให้นะครับเราเสียค่าขนส่งน้อยที่สุดนะครับแล้วก็สินค้าของเราเนี่ยนะครับส่งมอบไปหาลูกค้าของเรานะครับได้คุณภาพดีที่สุดนะครับเนี่ยเกี่ยวเรื่องของการเงินทั้งสิ้นนะครับเรื่องของทรัพยากรบุคคลเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องของการจ่ายค่าแรงงานจ่ายค่าสวัสดิการนะครับให้กับคนในองค์กรของเราเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้นะครับในการพิจารณาข้อมูลทางการเงินเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันมี3วิธีการนะครับก็คือว่าเราจะดูนะครับกลุ่มคู่แข่งของเราก็ได้นะครับว่ากลุ่มคู่แข่งของเราเนี่ยนะครับเขามีนะครับการแข่งขันขนาดไหนนะเทียบอัตราส่วนกับเขาได้นะครับการเทียบอัตราส่วนที่2นะครับบอกว่าอาจสามารถเทียบได้กับคู่แข่งที่อยู่ในกิจการเดียวกันก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าเราปลูกสับปะรดนะครับเราก็ดูว่าเฮ้ยคนที่ปลูกสับปะรดนะครับในพื้นที่ใกล้ๆเคียงกับเราเนี่ยนะครับลองเทียบอัตราส่วนต้นทุนผลตอบแทนของเขาเนี่ยนะครับกับของเรานะครับว่านะครับเรามีข้อได้เปรียบนะครับมีข้อแข่งขันกันขนาดไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเราอาจจะเทียบนะครับในเรื่องของกิจการนะครับในช่วงระยะที่ต่างกันเช่นเราบอกว่าเราไม่เทียบกับคนอื่นหรอกนะครับเราเทียบกิจการของเราเองนั่นแหละนะครับเราดูสิครับว่าปีนี้นะครับเราได้ผลกำไรเทียบอัตราส่วนแล้วได้เท่าไหร่เอ๊ะแล้วปีที่แล้วล่ะนะครับปี2ปีที่ผ่านมาล่ะนะครับเราได้อัตราส่วนผลตอบแทนกำไรเท่าไหร่อันนี้ครับก็จะเป็นการนะครับวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินนะครับที่ช่วงระยะต่างกันนะครับคราวนี้นะครับในเรื่องของเครื่องมือนะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินนะครับในการบริหารจัดการดุลของเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันมีเครื่องมือนะครับหลักๆอยู่4เครื่องมือนะครับประเด็นแรกเลยนะครับก็คือนะครับเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงินแบบแนวตั้งนะครับก็จะเห็นเป็นกราฟเนาะเราก็จะมีแนวตั้งขึ้นมานะครับอันนี้นะครับเราไม่อยากจะให้นักศึกษานะครับทำความเข้าใจลึกมากนะครับแต่เราจะให้เข้าใจภาพกว้างๆนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราจะวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเนี่ยนะครับมันมีทั้งหมด4แบบนะครับนักศึกษาจำไว้ว่าแบบแรกจะเป็นแบบแนวตั้งนะครับแบบที่2จะเป็นแบบแนวนอนนะครับแบบที่3จะเห็นแบบแนวโน้มจะเห็นว่าเทรนในอนาคตนะครับหรือการพยากรณ์ในอนาคตเนี่ยนะครับการบริหารจัดการทุนจะต้องเป็นยังไงนะครับประเด็นที่4ก็คือเรื่องของอัตราส่วนทางการเงินอันนี้นะครับจะมีการใช้กันเยอะมากเลยนะครับเพื่อเอาข้อมูลตัวเลขมาเนี่ยนะครับมาเทียบอัตราส่วนกันนะครับเขาก็จะมองในเรื่องของความคล่องทางการเงินนะครับเขาจะมองในเรื่องของการประสิทธิภาพนะครับในการบริหารทรัพย์สินนะครับประสิทธิภาพในการบริหารหนี้สินนะครับแล้วก็
มีประสิทธิภาพในการแสวงหาผลกำไรนะครับซึ่งเครื่องมือสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือที่มีการใช้นะครับในการวิเคราะห์ทางการเงินมากที่สุดเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเครื่องมือแบบนี้นะครับในเรื่องของการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเนี่ยนะครับก็จะมีข้อจำกัดอยู่หลายอันนะครับประเด็นแรกเลยเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราเอาข้อมูลตัวเลขเนี่ยนะครับมาหาอัตราส่วนกันเนี่ยนะครับมันก็เป็นข้อมูลแค่เพียงตัวเลขนะครับแต่ยังมีปรากฏการณ์อีกเยอะแยะมากมายเลยในภาคการเกษตรที่เราไม่สามารถควบคุมได้เราไม่สามารถอธิบายบอกได้เป็นตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ข้อมูลในเรื่องของการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินก็จะมีข้อจำกัดนะครับประเด็นแรกคือเนี่ยมันเป็นตัวเลขนะครับแล้วประเด็นที่สองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าค่าตัวเลขที่มันมีค่าสูงมากไปหรือต่ำมากไปเนี่ยนะครับเวลาเอามาคิดกันเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถพยากรณ์นะครับข้อมูลที่จะมาวิเคราะห์ทางการเงินได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็นะครับบางครั้งเนี่ยนะครับข้อมูลเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามฤดูกาลก็ได้นะครับช่วงนี้นะครับขายได้ราคาดีช่วงต่อไปอาจจะขายได้ราคาไม่ดีนะครับทำให้การวิเคราะห์การเงินเนี่ยนะครับโดยการใช้อัตราส่วนนะครับก็จะมีข้อจำกัดในส่วนนี้เหมือนกันนะครับครับในส่วนของตอนที่ 2.3 นะครับซึ่งเป็นตอนที่สำคัญอีกอันนึงนะครับของหน่วยนี้นะครับก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเรามาดูประเด็นแรกก่อนเลยนะครับในเรื่องของความหมายของจุดคุ้มทุนนะครับซึ่งถ้านักศึกษาไปอ่านในเอกสารประกอบการสอนวิชาของเรานะครับก็จะบอกว่าจุดคุ้มทุนเนี่ยนะครับมันคือการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของต้นทุนนะครับระดับยอดขายและผลกำไรในการประกอบกิจการเกษตรนะครับว่ากิจการของเราเนี่ยนะครับมันมีนะครับมีต้นทุนเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีรายจ่ายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรามาบวกลบกันแล้วเนี่ยนะครับถ้าสมมติมันพอดีกันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นจุดเสมอตัวนะครับถ้านักศึกษาอ่านนะครับจากเอกสารของเราแล้วงงนะครับนักศึกษาทำความเข้าใจง่ายๆนะครับจุดคุ้มทุนเนี่ยนะครับเวลาเราทำกิจการเกษตรหรือลงทุนสักอย่างนะครับเราก็ต้องมีต้นทุนนะครับพอเรามีต้นทุนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราไปขายสินค้าเกษตรของเราเราก็จะมีรายได้หรือมียอดขายกลับมานะครับพอมาต้นทุนเนี่ยนะพอมาลบกับรายได้เนี่ยนะครับเมื่อไหร่นะครับที่มันลบกันพอดีเนี่ยครับก็คือจุดเสมอตัวแล้วเมื่อไหร่นะครับที่ยอดขายมันมากกว่าต้นทุนนะครับนั่นคือจุดกำไรเพราะนั้นการที่มาจุดคุ้มทุนจุดคุ้มทุนเนี่ยนะครับก็อธิบายได้ง่ายๆตามนี้นะครับมันพันระหว่าง3ตัวหลักๆก็คือต้นทุนการขายยอดขายนะครับแล้วก็ผลกำไรนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับถ้าเราไปดูในเอกสารการสอนชีววิชาของเรานะครับเขาก็จะมีคำศัพท์เยอะแยะมากมายเลยนะครับที่จะอธิบายเรื่องของจุดคุ้มทุนนะครับถ้าสายเห็นเราจะเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำอธิบายนะครับเรื่องของจุดคุ้มทุนเนี่ยมีไม่ยากเลยนะครับคิดถึงหลักความเป็นจริงนะครับว่าประเด็นแรกเลยถ้าสมมติว่าลงทุนทางการเกษตรนะครับเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับมันก็จะมี2ค่าใช้จ่ายหลักๆนะครับค่าใช้จ่ายแรกเลยค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำคิดง่ายๆนะครับคือเราลงทุนที่เป็นก้อนๆ นะครับเช่นเราลงทุนซื้อที่ดินลงทุนซื้อเครื่องจักรอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือเป็นเขาเรียกว่า fixed cost นะครับ total fixed cost นะครับเขาใช้ตัวย่อว่า TFC นะครับกับอีกอันนึงคือค่าใช้จ่ายผันแปรนะครับคือเราต้องจ่ายนะครับค่าน้ำค่าไฟค่าปุ๋ยค่าเมล็ดพันธุ์ค่าแรงงานอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรนะครับเราเอา2ค่าใช้จ่ายเนี้ยมารวมกันเขาจะเรียกว่าเป็นรายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับรายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า total cost หรือเขาใช้ตัวย่อว่า TC นะครับพอเรารู้รายจ่ายแล้วนะครับมาดูนะครับคำต่อไปก็คือรายรับนะครับรายรับเนี่ยนะครับหรือรายได้จากการขายทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า total นะครับ revenue หรือใช้ตัวย่อว่า TR นะครับในหนังสือก็เขียนว่า TR เนาะนะครับใน TR เนี่ยนะครับเขาแยกเป็น2อันนะครับคิดง่ายๆเลยเนาะเวลาเราจะขายของนะครับเราก็ต้องรู้ว่าเราขายของได้ประมาณเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่เนาะขายได้กี่ชิ้นขายได้กี่กิโลกรัมขายได้กี่ตันนะครับอันเนี้ยนะครับเขาใช้ตัวย่อว่า SV ซึ่งย่อมาจาก sale volume นะครับเอามาคูณกับราคาขายของเรานะครับว่าเราขายได้ราคาเท่าไหร่นะครับมันก็จะเป็นรายรับของเรานั่นเองนะครับพอเอารายรับมาลบกับรายจ่ายนะครับก็จะออกมาเป็นกำไรนะครับหรือเป็นนะครับสุทธิของเรานะครับว่าเราได้กำไรสุทธิเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่นะครับหรือว่าเราได้จุดคุ้มทุนเท่าไหร่นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการอธิบายความหมายง่ายๆแบบนี้นะครับเรื่องของจุดคุ้มทุนนะครับเพราะนั้นนะครับเรามาสรุปกันนะครับว่าการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเนี่ยนะครับในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือนึงเลยนะครับว่าถ้าสมมติว่านักส่งเสริมการเกษตรนะครับหรือพวกเรานะครับที่เป็นเกษตรกรเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเนี่ยนะครับมันสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายๆเลยนะครับประเด็นแรกเลยนะครับคือเราต้องทำความเข้าใจนะครับเรื่องของต้นทุนก่อนนะครับว่าต้นทุนของเราเนี่ยครับมันมีปริมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งต้นทุนเนี่ยนะครับจริงเดี๋ยวพอหน่วยถัดไปนะครับเราจะอธิบายลงรายละเอียดอีกนะครับว่าต้นทุนเนี่ยนะครับมันจะแบ่งออกเป็นต้นทุนตรงที่ต้นทุนผันแปรนะครับนักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจนะครับว่าต้นทุนเนี่ยนะครับเอ๊ะ
เราจะคิดยังไงอะนะครับที่เราสามารถที่จะรวมต้นทุนของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อจะเป็นต้นทุนรวมที่จะบอกว่าโอเคถ้าเราลงทุนไปนะครับบางคนที่ไม่มีที่ดินเลยต้องลงทุนซื้อที่ดินนะครับพอซื้อที่ดินเสร็จนะครับเราจะต้องมีการลงทุนซื้อเครื่องจักรนะครับซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตรนะครับเราอยากทำการเกษตรมากต้องลงทุนนะครับซึ่งอาชีพการเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องลงทุนสูงนะครับพอๆกับอาชีพอื่นๆเลยนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่นะครับต้องเสี่ยงกับสภาพดินฟ้าอากาศนะครับไม่เหมือนกับทางภาคอุตสาหกรรมนะครับที่สามารถควบคุมต้นทุนนะครับควบคุมกระบวนการผลิตของเขาได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าเรื่องของการเกษตรเนี่ยเรื่องของต้นทุนเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญเลยนะครับที่ต้องวิเคราะห์ให้ได้นะครับว่าต้นทุนของเราเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่นะครับเรื่องของนะครับระดับยอดขายนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเลยนะครับว่าถ้าสมมติว่าเรารู้ต้นทุนของเราแล้วนะครับว่าโอเคเราจะทำการเกษตรนะครับสมมติว่าเรามีพื้นที่ทั้งหมด1ไร่นะครับซื้อ1ที่ดินมา1ไร่ราคา1ล้านบาทนะครับเราต้องซื้อเครื่องจักรมาอีกนะครับต้องซื้อนะครับปุ๋ยนะครับซื้อต้นทุนที่เป็นต้นทุนผันแปรมาอีกนะครับจริงง่ายๆสมมติว่าเราลงทุนประมาณสัก1ล้าน 500,000 บาทนะครับจะทำยังไงนะครับให้เราได้จุดคุ้มทุนกลับคืนมานะครับซึ่งได้จุดคุ้มทุนเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันต้องคำนวณต่ออีกนะนะครับว่าจุดคุ้มทุนแบบไหนนะครับมันใช้ระยะเวลากี่นะครับถ้าสมมติว่าจุดคุ้มทุนของเราเนี่ยนะครับมันใช้ระยะเวลามากเกินไปนะครับเขาบอกโอ้โหถ้าอย่างนั้นนะครับเราเอาเงินมานะครับตั้ง 1,500,000 บาทอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างเนี่ยนะครับมันคุ้มทุนหรือเปล่านะครับที่เราจะต้องเหนื่อยทั้งแรงนะครับเหนื่อยทั้งกายนะครับเหนื่อยทั้งมันสมองเนาะที่จะได้เงินกลับมาเนี่ยนะครับแล้วระยะเวลาคืนทุนเนี่ยมันนานเหลือเกินน่ะนะครับถ้ามันนานขนาดนั้นนะครับกำไรที่เราได้มาเนี่ยนะครับมันคุ้มหรือเปล่านะครับกับที่เราจะต้องมาบริหารจัดการนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะครับที่เราจะต้องวิเคราะห์ให้ได้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครับจุดคุ้มทุนของเรานะครับจะไปอยู่ที่ตรงไหนนะครับครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับที่อยากจะนำเสนอนะครับในหน่วยนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเนี่ยนะครับก็มันสามารถทำได้นะครับก็คือว่าเราสามารถวาดเป็นกราฟก็ได้นะครับหรือว่าจะวาดเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ก็ได้นะครับในเนื้อหานะครับในชุดวิชานี้นะครับโดยเฉพาะหน่วยนี้นะครับหน่วยนี้ก็จะมีตัวเลขนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าอยากให้นักศึกษาทำความเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราอยากจะให้นะครับนักศึกษาทำความเข้าใจว่าจริงๆการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเนี่ยนะครับมันวิเคราะห์ได้3ส่วนประกอบสำคัญเท่านั้นเองก็คือดูว่าต้นทุนของเราเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่แล้วก็มีกำไรเท่าไหร่นะครับเป็นส่วนที่สำคัญนะครับที่อยากจะเน้นย้ำในหน่วยนี้นะครับซึ่งในหน่วยนี้นะครับสรุปเลยนะครับว่าประเด็นที่เราอยากจะให้นักศึกษาทำความเข้าใจทั้งหมดเลยนะครับประเด็นแรกเลยนะครับเราอยากให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องของรูปแบบนะครับในการบริหารจัดการทุนนะครับซึ่งมันจะมีทั้งหมด5รูปแบบที่สำคัญนะครับรูปแบบแรกเลยคือเราจะบริหารแบบคนคนเดียวเจ้าของคนคนเดียวหรือแบบเป็นครอบครัวเดียวนะครับรูปแบบที่2คือแบบห้างหุ้นส่วนนะครับเราบอกว่าเกษตรกรเนี่ยอยากจะมารวมกลุ่มกันนะครับเป็นห้างหุ้นส่วนกันนะครับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพิ่มมากขึ้นนะครับจะได้ทำธุรกรรมทางการเงินได้มากขึ้นสามารถจดเป็นห้างหุ้นส่วนได้นะครับเราบอกว่าเอ้ยไม่เอาละห้างหุ้นส่วนมันเริ่มดีนะครับกิจการเริ่มดีมากขึ้นนะครับเราสามารถขยายกิจการนะครับบริหารจัดการทุนนะครับแบบบริษัทจำกัดก็ได้นะครับแล้วก็สามารถไปขอขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดขึ้นมาได้นะครับแบบที่4นะครับถ้าเราวาดฝันไว้ใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะครับเราอยากจะให้กิจการของเราใหญ่โตจนถึงขนาดว่าเราสามารถที่จะไประดมหุ้นระดมทุนจากคนอื่นมาได้นะครับเราก็สามารถจดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดได้นะครับหรือว่านะครับเราจะใช้ในมุมมองของภาคการเกษตรที่ทำกันเยอะนะครับก็คือจัดตั้งกองทุนขึ้นมานะครับซึ่งการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเนี่ยครับมันก็จะมีตั้งแต่การจัดตั้งนะครับกลุ่มสัจจะออมทรัพย์นะครับรวมชาวบ้านมานั่งคุยกันเอาเงินมารวมกลุ่มกันนะครับเราก็ตั้งสัจจะกันนะครับว่าถ้ากู้เงินยืมไปจากหมู่บ้านแล้วเนี่ยต้องคืนกลับมานะตามระยะเวลาที่กำหนดตามปริมาณเงินที่กำหนดนะครับหรือว่าเราบอกว่านะครับจะตั้งรวมกลุ่มกันนะครับเป็นสหกรณ์ก็ได้นะครับเป็นสหกรณ์นะครับเพื่อจะมีนะครับการทำธุรกรรมทางการเงินได้มากขึ้นนะครับมีระบบระเบียบนะครับมีมติที่ประชุมเพิ่มมากขึ้นก็สามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งหมด5รูปแบบนะครับที่อยากจะให้นักศึกษาทำความเข้าใจไว้นะครับในเรื่องของรูปแบบการบริหารจัดการทุนนะครับส่วนวิธีการในบริหารจัดการทุนนะครับก็จะมีทั้งหมด3วิธีการหลักๆนะครับก็คือ1นะครับคือต้องทำความเข้าใจเรื่องของการวางแผนนะครับวิธีการในการวางแผนนะครับพอวางแผนเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมาในเรื่องของการจัดหาเงินทุนนะครับแล้วก็การใช้เงินทุนนะครับเพราะนั้นวิธีการนะครับอยากให้นักศึกษาจำไว้นะครับว่ามี3วิธีการหลักๆนะครับส่วนในเรื่องของถ้าสมมติว่าเราจะบริหารเงินทุนนะครับในกิจการเกษตรเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเราต้องความเข้าใจก่อนนะครับว่ากิจการเกษตรของเราเนี่ยเราไม่ใช่ทำแค่เรื่องของการผลิตอย่างเดียว
นะครับแต่มันมีองค์ประกอบย่อยๆนะครับมีกิจการมีการดำเนินงานย่อยๆที่มันอยู่ในซ่อนอยู่ในการผลิตนะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดหาปัจจัยการผลิตนะครับการผลิตของเราการตลาดของเรานะครับการขนส่งนะครับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งทั้ง5กิจกรรมเนี่ยนะครับมันจะมีการบริหารจัดการทุนที่มันเกี่ยวข้องกับการเงินทั้งสิ้นนะครับอันนี้นักศึกษาต้องจำให้ได้เหมือนกันนะครับว่ามันมี5องค์ประกอบนะครับที่มันจะเกี่ยวข้องกับวิธีการบริหารจัดการทุนนะครับมีการเงินเกี่ยวข้องนะครับส่วนสุดท้ายนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับจุดคุ้มทุนนะครับอันนี้นักศึกษาก็ต้องทำเข้าใจนะครับว่าในตอนที่ 2.3 เนี่ยนะครับเรื่องของการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเนี่ยนะครับประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือในเรื่องของเราต้องดูครับว่าต้นทุนของเราเนี่ยนะครับมีต้นทุนเท่าไหร่นะครับซึ่งต้นทุนของเราแน่นอนเลยก็จะมีต้นทุนนะครับทั้งที่เป็นต้นทุนคงที่แล้วก็เป็นต้นทุนผันแปรนะครับจะมีคำภาษาอังกฤษเยอะแยะมากมายนะครับนักศึกษาทำความเข้าใจนะครับแบบง่ายๆอย่างที่อาจารย์ได้แนะนำไปแล้วก็คือว่าต้นทุนเนี่ยมันจะมีต้นทุนที่เป็นเงินก้อนนะครับเงินก้อนเนี่ยเขาเรียกต้นทุนคงที่กับต้นทุนอีกอันนึงก็คือต้นทุนที่ต้องใช้กิจการประจำวันของเราเขาเรียกต้นทุนผันแปรอันเนี้ยรวมงานะครับรวมทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นต้นทุนของเราพอเราลงทุนเสร็จแล้วนะครับเรามาดูว่าเราขายได้เท่าไหร่นะครับซึ่งการขายได้เท่าไหร่เนี่ยครับมันก็ดูว่าปริมาณการขายของเราเนี่ยนะครับเราขายได้กี่กิโลกรัมได้กี่ตันนะครับแล้วมาคูณกับราคาที่เราขายณวันนั้นน่ะนะครับเราไปกำหนดมาแล้วนะครับว่าราคาขายได้เท่าไหร่นะครับหรือเราไปขายสินค้าที่ตลาดเราขายได้เท่าไหร่เอามาคูณกันก็จะเป็นรายได้ของเรานะครับแล้วเราดูสิครับว่าปีนี้พอเราลงทุนไปแล้วเนี่ยนะครับเราได้ผลตอบแทนกลับมาเอ๊ะมันคุ้มทุนหรือยังกับที่เราลงทุนไปนะครับถ้า1ปีไม่คุ้มทุนเราลองพยากรณ์ดูสิครับว่าถ้าปีหน้าถ้าเราลงทุนแบบนี้อีกอ่ะนะครับเราจะคืนทุนหรือเปล่านะครับถ้าไม่คืนทุนปีหน้านะครับปีที่3มันคืนทุนหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าเราบอกว่าไม่ปีที่3ไม่คืนทุนปีที่4คืนทุนหรือเปล่าหรือสุดท้ายเราต้องมานั่งวางแผนกันนะครับนักศึกษาว่าการที่เราลงทุนการเกษตรไปแล้วเนี่ยนะครับเราบอกว่ามัน5ปีคืนทุนเนี่ยนะครับมันคุ้มทุนหรือเปล่าที่เราจะต้องไปลงทุนทำการเกษตรตรงนั้นนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่เราอยากจะฝากไว้นะครับในหน่วยเนี้ยนะครับมีประเด็นที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของรูปแบบนะครับในการบริหารจัดการทุนวิธีการในการบริหารจัดการทุนนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่สำคัญนะครับในหน่วยที่2นะครับในเรื่องของรูปแบบวิธีการการวิเคราะห์การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต3หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตัวพอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
7: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
5: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788

ับสวัสดีครับนักศึกษาหน่วยที่3นะครับเป็นการบัญชีและรายงานทางการเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับในหน่วยนี้ก็จะมีสาระสำคัญอยู่3ตอนนะครับตอนแรกก็เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการบัญชีและรายงานทางการเงินเรามารู้ว่าการบัญชีมันคืออะไรรายงานทางการเงินมันคืออะไรนะครับพอตอนที่2ก็จะเป็นการบัญชีเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับพอตอนที่3ก็จะเป็นรายงานทางการเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับในช่วงแรกเนี่ยในตอนแรกเรามาดูก่อนว่าแนวคิดเกี่ยวกับการบัญชีและรายงานทางการเงินเรามาดูความหมายของการบัญชีก่อนนะครับการบัญชีพอเวลานักศึกษาดูนะครับดูคำหลักของมันนะครับการบัญชีคือศิลปะนะครับของการเก็บรวบรวมบันทึกจำแนกและสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับฐานเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจก็คือในรูปของตัวเงินนะครับผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีคือการให้ข้อมูลทางการเงินนะครับก็คือรายงานทางการเงินเพื่อใช้ประโยชน์อะไรครับในการวางแผนควบคุมและตัดสินใจภายในของกิจการเองแล้วก็สำหรับบุคคลภายนอกหลายๆส่วนโดยที่สนใจแล้วก็สนใจในกิจการของเราจากคำสำคัญจากความหมายเนี่ยนักศึกษาพอรักษาดูแปลออกมาเป็นแผนภาพนะครับก็จะมีคำหลักคือการบัญชีนะครับการบัญชีก็จะมีคำหลักคือการจดบันทึกตัวเลขเหตุการณ์นะครับการจัดหมวดหมู่นะครับการสรุปเป็นรายงานทางการเงิน3ประเด็นหลักเนี่ยเขาเรียกว่าการบัญชีการเงินนะครับการบัญชีการเงินจะให้ข้อมูลเป็นรายงานทางการเงินเดี๋ยวเราไปดูว่ารายงานทางการเงินนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเวลาเราจะจดบันทึกตัวเลขเหตุการณ์เนี่ยสิ่งแรกเราต้องมาวางระบบบัญชีวางระบบเอกสารวางระบบคนจัดคนออกมาสอนครับเราถึงจะมาสู่การจดบันทึกก็คือเราจะดูเอกสารทางบัญชีเช่นพวกหลักฐานการลงบัญชีต่างๆเนี่ยสลิปรับสลิปจ่ายใบเสร็จรับเงินอะไรเนี่ยเขาต้องมาวางระบบก่อนนะครับเสร็จแล้วพอเราจดบันทึกเหตุการณ์ที่มันเป็นตัวเงินออกมาแล้วนะครับเรามาจัดหมวดหมู่ตามหลักของการบัญชีก็จะมีอยู่สินทรัพย์หนี้สินส่วนเจ้าของรายได้และค่าใช้จ่ายอันนี้เป็นจัดหมวดหมู่เป็นไปตามหลักของการบัญชีพอเราจัดหมวดหมู่เสร็จแล้วเนี่ยครับแล้วก็ณสิ้นวันสิ้นเดือนแล้วก็สิ้นปีเราก็จะทำสรุปเป็นรายงานทางการเงินรายงานทางการเงินอื่นๆนะเป็นงบการเงินต่างๆเดี๋ยวเราไปรู้จักงบการเงินมีอะไรกันบ้างนะครับเสร็จแล้วพอเราเอางบการเงินเนี้ยมาสู่การวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นการวิเคราะห์งบการเงินที่เรารู้จักก็เรียกว่าตีความผลสรุปรายงานทางการเงินดังนี้เขาเรียกว่าการบัญชีบริหารบัญชีบริหารเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการควบคุมแล้วก็การตัดสินใจภายในของกิจการเวลานักศึกษาคิดนักศึกษาวิเคราะห์ต้องแยกแยะให้ออกนะครับการบัญชีมี4หลักบัญชีการเงินให้อะไรบัญชีบริหารให้อะไรนะครับอันนี้มาดูต่อไปว่าแล้วบัญชีมันสำคัญยังไงนะครับสำคัญก็คือเพื่อทำให้ทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการเดี๋ยวเราไปดูตัวไหนมันชี้ถึงผลการดำเนินงานตัวไหนชี้ถึงฐานะการเงินแล้วก็จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินทำให้เราทราบสภาพคล่องและความมั่นคงของกิจการได้แล้วก็เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในการบริหารในการวางแผนและการควบคุมของกิจการได้แล้วก็เป็นเครื่องมือนะครับในการจัดหาแหล่งเงินทุนเวลาเราดูบัญชีน่ะผู้จะให้เงินทุนก็จะมาดูงบแสดงฐานะการเงินมีหนี้สินเยอะหรือเปล่ามีทุนเยอะหรือเปล่าจะไปขอเงินต่อเนี่ยเขาก็มาดูจัดหาเงินทุนจากที่ไหนนะครับแล้วก็เพื่อควบคุมดูแลสินทรัพย์ของกิจการนะครับแล้วก็เพื่อใช้ประโยชน์ทางภาษีได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ตัดสินใจของบุคคลภายนอกถ้าจะมาตัดสินใจในเรื่องของเข้ามาร่วมกิจการกับเรานะครับแต่นี้เรามาดูตัวอย่างของการบันทึกบัญชีนะครับ บันทึกบัญชีในนี้มันก็จะมีตัวอย่างในการบันทึกบัญชีกรณีกิจการแรกๆเนี่ยปกติถ้าเราเป็นเกษตรกรหรือว่าเราทำวิสาหกิจชุมชนหรือเป็นกลุ่มเกษตรกรเนี่ยเราจะเริ่มต้นทำบัญชีเนี่ยแล้วก็มีตัวอย่างอันแรกคือต้องสำรวจทรัพยากรของฟาร์มก่อนเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่1นะครับเสร็จแล้วก็ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของฟาร์มปกติถ้าเรายังไม่เคยบันทึกบัญชีเลยเนี่ยเราต้องมาสำรวจก่อนว่าในฟาร์มของเรามีอะไรนะครับเสร็จแล้วจะประเมินค่าเสื่อมบันทึกสินทรัพย์บันทึกทุนบันทึกหนี้สินของฟาร์มแล้วก็บันทึกบัญชีฟาร์มประจำวันแล้วก็บันทึกพื้นที่การใช้ฟาร์มเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างทีละอันนะครับตัวอย่างแรกเนี่ยเราก็จะมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าเราจะบันทึกทรัพย์บันทึกบัญชีฟาร์มครั้งแรกเลยครับเราต้องมาสำรวจก่อนว่าในฟาร์มของเราเนี่ยมีทรัพย์สินอะไรนะครับเช่นตัวอย่างเนี่ยปี60เราก็ต้องมาดูว่ามีที่ดินเท่าไหร่วันที่ได้มาสมมติเราเริ่ม

1 มกราคม 60 1ไร่ปกติที่ดินเนี่ยเขาจะไม่คิดค่าเสื่อมนะครับโรงเรือนทำการเกษตรประเมินราคาเท่าไหร่กี่หลังปกติพวกนี้เขาจะมีหลักในการคิดค่าเสื่อมกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์กี่ปีนะครับไอ้ค่าเสื่อมตัวนี้มันจะไปใช้ประโยชน์ในการประมาณการค่าใช้จ่ายนะครับตัวนี้จะเป็นสินทรัพย์ทั้งหมดของฟาร์มสมมุติว่าสินทรัพย์ทั้งหมดของฟาร์ม990,000 บาทเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปกดในงบแสดงฐานะการเงินเราต้องสำรวจก่อนอะไรคือสำรวจทรัพย์สินของฟาร์มนะครับอันที่2ก็คือสำรวจบันทึกค่าเสื่อมแล้วก็สินทรัพย์คงเหลือนะครับสินทรัพย์เพราะว่าเวลาปีเนี่ยเราจะปีบัญชีตั้งแต่มกราถึง30ธันวาเนี่ยคือปีบัญชี1นะครับเราจะคิดค่าเสื่อมนะครับสมมุติว่าคิด5% 10% เนี่ยครับมันก็จะทำให้ค่าเสื่อมตัวนี้จะเป็นตัวสำคัญที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการหรืองบกำไรขาดทุนของกิจการตัวนี้ก็จะปรากฏในงบผลการดำเนินงานงบกำไรขาดทุนเดี๋ยวเราไปรู้จักหน้าตางบกำไรขาดทุนนะครับตัวนี้ก็จะประกอบในงบแสดงฐานะการเงินเป็นสินทรัพย์คงเหลือสินทรัพย์ต้นปีกับสินทรัพย์ปลายปีมันจะไปประกอบในงบแสดงฐานะการเงินเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักหน้าตาของงบแสดงฐานะการเงินแต่นี่รู้ก่อนว่าถ้าเราจะเริ่มบันทึกสินทรัพย์ระยะสั้นส่วนใหญ่จะเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ภายใน1ปีนะครับเราซื้อมาใช้ไปซื้อมาใช้ไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัสดุสิ้นเปลืองพวกถุงดำอะไรต่างๆพวกนี้เราก็ต้องมาดูว่าณสิ้นปีเนี่ยเรามีอยู่เท่าไหร่นะครับเรามีเท่าไหร่แล้วซื้อเพิ่มระหว่างปีเท่าไหร่ใช้ไประหว่างปีเท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร่มันจะทำไปสู่ไอ้ตัวยอดไอ้ 6,000 กว่าเนี่ยจะเป็นปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินตัวนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราใช้จ่ายไประหว่างปีมันจะไปปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานนะครับแต่แล้วก็ตัวอย่างบันทึกบัญชีทุนของฟาร์มก็เหมือนกันปกติเราเอาเงินมาลงทุนใช่ไหมครับเราเป็นเจ้าของฟาร์มเนี่ยเราก็ดูเรามีหุ้นเท่าไหร่หุ้นเป็นเรามีหุ้นอยู่เท่าไหร่มีผู้ลงทุนร่วมเท่าไหร่มันก็จะปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนของหนี้สินและทุนนะครับแล้วก็เป็นการบันทึกหนี้สินก็เหมือนกันถ้าเรามีการกู้หนี้ยืมสินหรือว่าใช้คืนอะไรเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าจริงๆในมันจะปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินของเหมือนกันแล้วมีหนี้สินเท่าไหร่กู้มาเท่าไหร่จะมีดอกเบี้ยหรือไม่นะครับก็ต้องเป็นทึกอย่างนี้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็ตัวอย่างสมุดเงินสดประจำวันเมื่อเราบันทึกสินทรัพย์ต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอในแต่ละวันเรามีรายการที่เป็นเงินสดในระหว่างวันนะครับเช่นเราขายพืชผลได้เท่าไหร่รับไปเท่าไหร่ขายมูลสัตว์ไปได้เท่าไหร่แล้วก็มีจ่ายอะไรต่างๆไว้เท่าไหร่สมุดบัญชีเงินสดประจำวันเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าในแต่ละวันมีรายการรับรายการจ่ายเท่าไหร่เงินสดคงเหลือเท่าไหร่เงินสดคงเหลือยกไปในแต่ละวันเป็นเท่าไหร่สมุดเงินสดเนี่ยจำเป็นต้องบันทึกทุกวันที่มีรายการการรับและจ่ายเงินสดเป็นการบันทึกประจำวันถ้ากรณีรายการใบรายการที่ไม่ได้เป็นเงินสดเขาจะไปบันทึกสมุดรายวันทั่วไปนะครับมันเป็นการบันทึกบัญชีเอาข้อมูลที่มีทั้งหมดพวกนี้นำมาสู่การบันทึกบัญชีแล้วเสร็จแล้วก็โพสต์ไปอยู่บัญชีแยกประเภทหรือรวมไปอยู่บัญชีแยกประเภทเพื่อเป็นยอดสะสมนะครับอันนี้คือตัวอย่างในการบันทึกสมุดเงินสดนะครับเสร็จแล้วก็ตัวอย่างในการบันทึกพื้นที่การใช้ฟาร์มเวลาเรามีฟาร์มหรือมีฟาร์มเนี่ยเราก็ต้องดูในพื้นที่ของเรามีทั้งหมดกี่ไร่นะครับแต่ละไร่เราทำอะไรเป็นที่อยู่อาศัยเท่าไหร่เลี้ยงไก่เท่าไหร่แล้วก็ลงทุนทำฟาร์มเมื่อไหร่อะไรเงี้ยพวกนี้ต่างๆนักศึกษาก็ต้องบันทึกไว้อย่างชัดเจนว่าเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้พื้นที่ของเราเต็มศักยภาพหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอหลังจากบันทึกบัญชีทรัพย์สินของเราเสร็จแล้วเนี่ยเราจะนำมาสู่บันทึกบัญชีครัวเรือนแล้วนะครับเมื่อกี้บันทึกบัญชีฟาร์มเริ่มต้นกับบันทึกบัญชีฟาร์มถ้าบัญชีครัวเรือนในตอนนี้นะครับก็จะเป็นหมายถึงการทำบัญชีบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวันนะครับและการบันทึกข้อมูลด้านอื่นๆในชีวิตของครอบครัวนะครับของครัวเรือนนะครับก็จะเป็นบัญชีทรัพย์สินบัญชีพันธุ์พืชพันธุ์ไม้นะครับในครัวเรือนและในบ้านของเราเองนะครับแต่นี่บัญชีครัวเรือนเนี่ยนะครับมันนอกจากนั้นยังเป็นบัญชีบัญชีต้นทุนในการประกอบอาชีพได้ด้วยครับเวลาเราทำการเกษตรเนี่ยบัญชีครัวเรือนปกติเดี๋ยวนี้เขาจะแนะนำส่งเสริมให้พวกเราทำบัญชีครัวเรือนใช่ไหมครับแต่นี้เราทำการเกษตรเนี่ยตัวสำคัญอีกหนึ่งตัวคือการบัญชีบัญชีต้นทุนบัญชีทุนในการประกอบอาชีพด้วยจริงๆเราเลี้ยงปลา1ครอบ1รอบปลูกผัก1รอบผลไม้1รอบเราลงทุนเท่าไหร่เราได้ผลตอบแทนเท่าไหร่พวกนี้มันต้องนำมาสู่การบันทึกบัญชีต้นทุนของการประกอบอาชีพได้ด้วยนะครับนักศึกษานี้เป็นเรื่องที่จำเป็น

ที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้นะครับแต่นี้การบันทึกบัญชีครัวเรือนเนี่ยนะครับจะเป็นการรับหมายถึงการบันทึกรายรับนะครับรายรับเขาจะไม่เรียกรายได้นะระหว่างนักศึกษารายรับรายจ่ายประจำวันแล้วก็ประจำสัปดาห์ประจำเดือนนะครับแล้วประจำปีด้วยปกติประจำวันประจำสัปดาห์ประจำเดือนจริงๆถ้าทางบัญชีนะต้องบันทึกทุกวันณสิ้นวันต้องบันทึกทุกวันจะได้ไม่ลืมประจำวันสิ้นเดือนก็ต้องปิดสิ้นเดือนสิ้นปีก็ต้องปิดสิ้นปีประโยชน์อะไรครับเพื่อใช้ในการวางแผนในการรับจ่ายของตนเองและครัวเรือนนั่นเองนะครับอย่างนี้ความสำคัญของการบันทึกบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีครัวเรือนก็คือทำให้ตนเองนะครับและครอบครัวทราบรายรับใช่ไหมครับรายรับรายจ่ายหนี้สินเงินคงเหลือในแต่ละวันในแต่ละเดือนนะครับทราบฐานะของครอบครัวทราบสินที่มีอยู่จากเราบันทึกบัญชีทราบสินฟาร์มนั่นแหละครับสามารถวางแผนในการใช้จ่ายได้แล้วก็ดูสภาพคล่องของครัวเรือนได้ด้วยมันรับคล่องก็จะดูว่าจริงๆในแต่ละรอบในแต่ละรอบของการแต่เรารอบของเดือนหรือแต่วันเนี่ยเรามีสามารถเงินจับจ่ายใช้สอยได้หรือเปล่านั่นเองนะครับหรือถ้าจะมีเจ้าหนี้มาทวงเราสามารถใช้คืนได้หรือไม่นะครับ แต่นี่ในการบันทึกบัญชีครัวเรือนเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบของบัญชีครัวเรือนก็จะประกอบด้วยรายรับนะครับมีรายรับรายจ่ายและก็เงินคงเหลือคำสำคัญรายรับก็จะเป็นรายรับจากการประกอบอาชีพนะครับรายรับอื่นนะครับระวังให้ดีเวลาเราบันทึกบัญชีครัวเรือนก็ต้องดูให้ดีว่าจริงๆแล้วอันไหนเป็นรายรับอันไหนเป็นรายจ่ายรายจ่ายจากการประกอบอาชีพรายจ่ายอื่นๆนะครับมันจะทําให้เสร็จแล้วเงินคงเหลือแต่ละวันเป็นยังไงนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างของบัญชีในการประกอบอาชีพนะครับก็จะมีเนี่ยส่วนใหญ่สมมติเราขายปลาเนี่ยเราทำอาชีพปลาเนี่ยมีรายได้จากการขายปลาเท่าไหร่ต้นทุนในการปลาและต้นทุนในการจัดหาปลานะครับค่าใช้จ่ายเป็นเท่าไหร่นะครับเช่นผ้าซื้อพันปลาค่าอาหารต่างๆพวกนี้เราก็ต้องบันทึกทีละตัวอาชีพแต่ละทีอาชีพมันทำให้รู้จริงๆว่าเราทำให้รู้ว่าในการลงทุนเลี้ยงปลาแต่ละรอบเนี่ยเราไม่มีรายได้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มีกำไรเท่าไหร่แล้วมีค่าเสื่อมมีอะไรต่างๆก็ต้องคิดทำให้เกษตรกรสามารถรู้จริงๆว่าเราลงทุนทำเลี้ยงปลาหรืออะไรต่างๆเนี่ยก่อให้เกิดรายได้สักเท่าไหร่นะครับแต่นี้เรื่องตอนต่อไปก็คือรายงานทางการเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ครูพูดตั้งแต่ต้นเนี่ยรายงานทางการเงินก็คือผลสรุปของการบัญชีการเงินก็จะมีงบแสดงฐานะการเงินนะครับงบกำไรขาดทุนแล้วก็งบประกอบอื่นๆเช่นงบการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของงบกระแสเงินสดหมายเหตุประกอบงบต่างๆที่ประกอบการทางงบการเงินคำอธิบายต่างๆงบต้นทุนอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะอยู่ในหมายเหตุประกอบงบเดี๋ยวเรามารู้จักหน้าตาของงบแสดงฐานะการเงินงบแสดงฐานะการเงินมันก็จะแสดงถึงอะไรดูตัวอย่างนะครับงบแสดงฐานะการเงินก็จะมีแสดงสินทรัพย์ณสิ้นปีนะส่วนใหญ่จะเป็นสิ้นปีสิ้นเดือนส่วนใหญ่จะทำสิ้นปีสิ้นเดือนก็ได้ทุก3เดือนทุก6เดือนแล้วก็ทุกสิ้นปีนะครับมันก็แสดงสินทรัพย์นะครับสินทรัพย์หนี้สินและทุนมี2ฝั่งเนาะแสดงสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของหรือหนี้สินและทุนนะครับสินทรัพย์ก็จะแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นเรื่องของระยะสั้นภายใน1ปีก็เป็นเงินสดเงินฝากธนาคารลูกหนี้การค้านะครับวัสดุคงเหลือต่างๆพวกนี้เราก็ต้องมาดูจากที่เราบันทึกบัญชีความตั้งแต่แรกเนี่ยครับส่วนไม่หมุนเวียนก็จะเป็นที่ดินอาคารโรงเรือนทำไมเขาต้องแยกก็จะเป็นเรื่องระยะสั้นกับระยะยาวเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ว่าเราจะมีวิธีการบริหารจัดการพวกนี้อย่างไรในหน่วยที่มันเกี่ยวข้องกันนะครับฝั่งหนี้สินหนี้สินก็จะเป็นหมุนเวียนเหมือนกันระยะสั้นก็คือหมุนเวียนภายใน1ปีก็เป็นเจ้าหนี้การค้าเงินกู้ระยะสั้นไม่หมุนเวียนก็เป็นเงินกู้ระยะยาวส่วนของเจ้าของอาจจะเป็นทุนเรือนหุ้นสามัญกำไรสะสมอันนี้คือส่วนของเจ้าของมาก่อนนะครับอันนี้คืองบแสดงฐานะการเงินสินทรัพย์รวมจะต้องเท่ากับหนี้สินและส่วนของเจ้าของเสมอถ้าไม่เท่าแสดงว่างบแสดงฐานะการเงินผิดนะครับเพราะนั้นงบแสดงฐานะการเงินแสดงสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของก็จะมีหมุนเวียนไม่หมุนเวียนนะครับสินหนี้สินก็หมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนแล้วก็เป็นส่วนของเจ้าของเราได้จากส่วนนี้ไปลงทุนในส่วนนี้นั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างงบกำไรขาดทุนนะครับก็กำไรขาดทุนแสดงผลการดำเนินงานกำไรขาด

แสดงผลการดำเนินงานในรอบปีก็จะเป็นรอบปีหรือรอบการผลิตนะรอบผลิตหรือบางทีเขาเรียกภาษารอบครอปหนึ่งหนึ่งครอปปลูกทำนาหนึ่งรอบเท่าไหร่ก็จะประกอบไว้ด้วยจำนวนเงินเปอร์เซ็นต์จำนวนเงินร้อยละจำนวนเงินแล้วร้อยละส่วนใหญ่ก็จะเทียบกัน2ปีนะปี59กับปี60ดูถึงความก้าวหน้าส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นรายการหลักคือรายได้จากการขายรายได้จากการขายหรือบริการเป็นจำนวนเงินนะครับแล้วก็รวมเป็นจำนวนเงินรวมทั้งหมดทั้งปีเนี่ยเราขายไปเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์คือให้รายได้จากยอดขายเป็น 100% นะครับเสร็จแล้วก็มีต้นทุนขายต้นทุนผลิตเป็นเท่าไหร่นะขายหักด้วยต้นทุนขายก็จะเป็นกำไรขั้นต้นนะครับพอกำไรขั้นต้นเสร็จแล้วก็จะมีรายได้อื่นๆอีกหรือเปล่านะครับรายได้อื่นๆรายได้จากค่าบริการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆรวมแล้วเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเท่าไหร่รวมเป็นกำไรสุทธิเท่าไหร่นะครับขายหักด้วยต้นทุนขายบวกด้วยรายได้อื่นๆหักด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก็จะเป็นกำไรสุทธิส่วนตัวนี้คือร้อยละนะครับร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของเปอร์เซ็นต์ของยอดขายนะครับกำไรเป็น 11% ของยอดขายถ้าปีที่แล้วเป็น 8% ของยอดขายแสดงว่าปี60น่าจะดีกว่าปีที่แล้วสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายควบคุมมีรายได้ที่มันดีกว่ามันทำให้แสดงถึงว่ากิจการในแต่ละรอบเนี่ยเรามีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้รายงานทางการเงินแต่แล้วเนี่ยพอเราได้งบการเงินงบแสดงฐานะการเงินหมายเหตุประกอบงบหมายเหตุประกอบงบก็จะเป็นรายละเอียดเรื่องการคิดค่าเสื่อมคิดอะไรต่างๆนะครับเอารายงานทางการเงินเนี่ยมาสู่การวิเคราะห์นะวิเคราะห์ก็เป็นบัญชีบริหารก็วิเคราะห์ฐานะของกิจการจากงบแสดงฐานะการเงินวิเคราะห์ผลดำเนินงานจากงบกำไรขาดทุนนะครับวิเคราะห์อัตราส่วนร้อยละของยอดรวมแล้วก็แนวโน้มก็จะมี2ส่วนแล้วก็วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินนะครับตัวอย่างเนี่ยเวลาเนี่ยงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยเวลาเราดูแค่นี้มันเป็นตัวเลขใช่ไหมครับตัวเลขเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยดูแค่มีสินทรัพย์เป็นจำนวนเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่เราตีให้มันเป็นฐานเดียวกันปรับให้เป็นฐานเดียวกันเรานำมาสู่การวิเคราะห์มันจะชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราดูแค่นี้เป็นแค่ตัวเลขเปรียบเทียบระหว่างปี60กับปี59เพิ่มขึ้นเท่าไหร่มากน้อยเท่าไหร่ตัวนี้ถ้านำมาสู่การวิเคราะห์เนี่ยทำให้เรารู้ว่าจริงๆมันจะใช้ประโยชน์มากกว่าแค่เป็นตัวเลขรายงานทางการเงินตัวอย่างอย่างเช่นผลวิเคราะห์ผลดำเนินงานของกิจการจากงบกำไรขาดทุนเนี่ยนะครับเราก็จะดูว่าจริงๆยอดขายเราเนี่ย1ล้านกว่าเนี่ยเป็น 100% ดูซิมีต้นทุนกี่เปอร์เซ็นต์มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดรวมมีกำไรเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดรวมถ้าเราเอาเปอร์เซ็นต์มาจับคือปรับให้มันเป็นฐานเดียวกันซะแล้วมันจะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าปี60กับปี59ต้นทุนขายยอดขายมันเป็นยังไงนำไปสู่การวางแผนแล้วก็การตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างเช่นปีนี้กำไรร้อยละ 11.3 ปีแล้ว8แต่ละปีนี้ดีกว่าตัวที่มันดีกว่าคือต้นทุนเดี๋ยวนี้มันลดลงใช่ไหมครับเราจะทำให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าจริงๆเราควรจะไปปรับปรุงตรงไหนนะครับแต่นี้เรามาดูต่อว่าจริงๆเมื่อกี้เราวิเคราะห์จากงบแสดงฐานะการเงินงบผลการดำเนินงานเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถมีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินมีการวิเคราะห์แนวตั้งวิเคราะห์แนวนอนนะครับวิเคราะห์แนวโน้มก็ได้แนวตั้งก็คือปรับแนวตั้งคือดูงบในงบเดียวกันนะดูว่ารายการใดเป็นฐานในการเปรียบเทียบนั่นเองเวลาเราวิเคราะห์คือเอาฐานอะไรเป็นตัวเทียบในการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ถ้าเป็นงบแสดงฐานะการเงินน่ะในการเนี่ยงบแสดงฐานะการเงินก็ใช้สินทรัพย์รวมเป็นตัวฐานเดือน100แล้วดูรายการอื่นๆว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์รวมนะครับทั้งงบกำไรขาดทุนก็จะใช้ยอดขายเป็นตัวฐานในการเปรียบเทียบนะครับเป็นการวิเคราะห์ปรับฐานจากตัวเลขจะเป็นจำนวนล้านเป็นอะไรเนี่ยให้เป็นร้อยให้เป็น1นั่นเองคือทำให้สามารถวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแต่นี้วิเคราะห์ตามแนวนอนก็คือเปรียบเทียบตั้งแต่2ปีขึ้นไปเวลาวิเคราะห์นะเปรียบเทียบตั้งแต่2ปีคือเปรียบเทียบปีที่แล้วกับปีนี้หรือ3ปีที่ผ่านมามันเพิ่มขึ้นลดลงอย่างไรเขาเรียกการวิเคราะห์แนวนอนหรือแนวโน้มนะครับก็ใช้มีการวิเคราะห์แบบ2แบบคือแบบฐานเคลื่อนที่กับแบบฐานคงที่ฐานคงที่คือใช้ปีสมมุติปี58เป็นตัวตั้งปี6 58 59 60 61นะเพิ่มขึ้นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของปี58ถ้าฐานเคลื่อนที่ก็หมายถึง
รียบเทียบกับปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมานั่นเองนะคือมันสามารถนำไปสู่การดูว่าแนวโน้มของเราจะเป็นยังไงยอดขายเราเพิ่มขึ้นเท่าไหร่หรือลดลงเป็นเท่าไหร่ประมาณการวางแผนในการกำไรเท่าไหร่ได้มันทำให้เราสามารถวิเคราะห์ตัวพยากรณ์ได้นะครับการวิเคราะห์ตามแนวโน้มอันนี้อีกตัวหนึ่งที่เขาวิเคราะห์กันเยอะๆคือการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินนะครับก็เป็นเอาตัวเลขในงบการเงินนะครับงบแสดงฐานะการเงินหรืองบกำไรขาดทุนมาหารกันมาทำเป็นสัดส่วนนั่นเองก็มีงบแสดงสภาพคล่องงบแสดงการประสิทธิภาพของสินทรัพย์โครงสร้างทางการเงินหรือความสามารถในทางกำไรก็จะมีคำหลักๆอยู่นะครับตัวอย่างเนี่ยเวลาสมมติดูเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยสภาพคล่องก็จะมีเรื่องของสภาพคล่องพูดถึงระยะสั้นนะครับนักศึกษาถ้าคล่องพูดถึงระยะสั้นก็คือเงินทุนหมุนเวียนก็คือหนี้สินหมุนเวียนหารด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนเวลานักศึกษาวิเคราะห์เนี่ยดูไอ้สินทรัพย์เป็นตัวดีหนี้สินเป็นตัวไม่ดีระยะสั้นเปรียบเทียบกับระยะสั้นแต่ถ้าเป็นหมุนเร็วก็เอาตัวที่มันหมุนช้ามาลบออกนะครับถ้าผลมันออกมาดีก็แสดงว่าสินเนี่ยตัวอย่างอย่างเช่นนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์เป็นตัวดีหนี้สินเป็นตัวที่กิจการไม่ดีเพราะนั้นเวลาหารออกมาเนี่ย 2.4 เท่ากับ 2.07 เท่าแสดงว่าปีนี้สภาพคล่องมันดีกว่าปีที่แล้วสินทรัพย์มันมากกว่าหนี้สินเป็นกี่เท่านั่นเองนะครับถ้าดูเรื่องประสิทธิภาพของการจัดการสินทรัพย์ก็เหมือนกันอ่ะสินทรัพย์ของกิจการก็จะมีทั้งว่าจะเป็นสินค้าคงเหลือหรือยอดขายต่างๆเนี่ยดูซิว่าอัตราการหมุนของสินค้าเราดีไหมถ้าเราหมุนเร็วๆใช่ไหมครับหมุนเร็วๆซื้อของมาขายได้ซื้อของมาหมุนเร็วๆก็แสดงว่ามันดียอดขายหายถึงค่าคงเหลือหรือต้นทุนขายหายสินค้าคงเหลือหรืออายุการเก็บหนี้เฉลี่ยพวกนี้ถ้ามันเก็บหนี้ได้เร็วมันก็จะดีเป็นตัวถึงว่าเรามีความสามารถในการจัดการสินค้าของเราได้อย่างดีนะครับหลักคิดนะครับเวลานี้ก็เหมือนกันยอดขายด้วยสินทรัพย์เรามีสินทรัพย์อยู่1คูหาแล้วเนี่ยเราสามารถหมุนเงินขายได้เร็วเท่าไหร่มันยิ่งดีนะครับยอดขายต่อสินทรัพย์รวมเห็นไหมครับเรามีสินทรัพย์อยู่500ล้านเนี่ยเราสามารถหมุนให้เกิดรายได้ได้กี่รอบยอดขายเกิดกี่รอบยิ่งถ้าหมุนได้เร็วความเป็นเท่าได้ดีแสดงว่าประสิทธิภาพของการหมุนของสินทรัพย์มันก็จะดีอย่างดูตัวอย่างถ้าเป็นตัวเลขนี่ครับยอดขายหาด้วยสินค้าคงเหลือใช่ไหมครับขายเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยขาย1ล้าน 190,000 กับ 900,000 ยอดขายมันไม่เท่ากันนะ2ปีแต่ถ้าเราทำเป็นจำนวนเท่าปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นชัดว่าเอาสินค้าคงเหลือไปหารทั้ง2ปีเราจะเห็นว่าปี60เนี่ย 5.9 รอบกับปี459 4.39 สำหรับปีนี้หมุนขายของได้ดีกว่าหมุนได้ดีกว่าขายได้แร่หลายรอบกว่ายิ่งขายได้หลายรอบมันยิ่งก่อให้เกิดกำไรมากนั่นเองนะครับอีกตัวหนึ่งก็คืออัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินนะครับโครงสร้างทางการเงินพูดถึงหนี้สินต่อสินทรัพย์ฝั่งหนี้สินและทุนนะหนี้สินก็คือหนี้สินทั้งหมดต่อสินทรัพย์รวมแปลว่าเรามีหนี้สินกับสินทรัพย์อันไหนมากกว่ากันนะครับอันนี้หนี้สินเป็นตัวไม่ดีสินทรัพย์เป็นตัวดีเนาะหนี้สินต่อทุนก็เป็นทุนของกิจการเรามาดูตัวอย่างนะครับถ้าหนี้สินทั้งหมดเนี่ยหนี้สิน 503,000 กับปีที่แล้ว 600,000 ถ้าเราเอามาดูตัวนี้มันเหมือนว่าปีที่แล้วเนี่ยหนี้สินมันมากกว่าใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามาทำเป็นเท่าปรับให้มันฐานเดียวกันมันก็ใกล้เคียงกันก็คือจุด3เท่ากับจุด36เท่าเห็นไหมครับแสดงว่าก็ยังไม่เยอะเนาะยังไม่เยอะหนี้สินทั้งหมดต่อสินทรัพย์ทั้งหมดนะครับก็ยังไม่เยอะนะครับอันนี้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต่อส่วนเจ้าของก็เหมือนกันลักษณะเหมือนกันเรามาดูจำนวนเท่านะครับว่าเป็นยังไงถ้ายิ่งเท่าสูงไม่ดีนะครับแสดงว่าหนี้สินมันมากกว่าส่วนของเจ้าของถ้าทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับบางทีนักศึกษาบางคนจะคุ้นกับเปอร์เซ็นต์ก็คือ 44% กับ 57% แสดงว่าปี59เนี่ยหนี้สินมันมากกว่าทุนถึง 57% หนี้สินมากไว้ไม่ดีก่อให้เกิดความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงคือมีผลตอบแทนแล้วเราก็ต้องจ่ายไปนะครับเสร็จแล้วก็มาดูเรื่องของความสามารถในทางทำกำไรก็จะมีอัตรากำไรกำไรสุทธิต่อยอดขายกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์กำไรสุทธิ์กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไอ้พวกนี้เขาจะทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เอา100ไปคูณหน่วยเอามาจะเป็นเปอร์เซ็นต์ทำให้เป็นฐานเปอร์เซ็นต์นะครับก็ตัวอย่างก็เช่นเดียวกันนะครับกำไรหารด้วยยอดขายเห็นไหมเป็น 13% ปีที่แล้ว 8% ปีนี้ก็ยังดีกว่าปีที่แล้วนะครับ
เสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ดูเรื่องผลตอบแทนต่อสินทรัพย์คือกำไรต่อสินทรัพย์คือกำไรสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวมใช่ไหมครับอันนี้ 7% อันนี้คือ 4% ก็ปีนี้สามารถหมุนสินทรัพย์ก่อให้เกิดกำไรมากกว่าปีที่ผ่านมาเห็นไหมครับ

0: ปผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นก็เช่นเดียวกันนะครับผู้ถือหุ้นก็เหมือนกันตีออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยรายงานทางการเงินสุดท้ายเนี่ยเราเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับรายงานทางการเงินเนี่ยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับใช้เพราะเราวิเคราะห์ไม่ว่าจะวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินงบแสดงผลการดำเนินงานงบแสดงฐานะการเงินคือแสดงสินทรัพย์หนี้สินและทุนส่วนของเจ้าของใช่ไหมครับเสร็จแล้วงบแสดงผลการดำเนินงานก็คืองบกำไรขาดทุนดูรายได้จากการขายเท่าไหร่ต้นทุนในการขายเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายในการขายเท่าไหร่มีกำไรสุทธิเท่าไหร่เสร็จแล้วเนี่ยเราเอางบการเงินเนี่ยเป็นบัญชีทางการเงินใช่ไหมครับนำมาสู่บัญชีบริหารนำมาสู่การวิเคราะห์งบการเงินไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์โดยอัตราส่วนแนวตั้งคือเปรียบเทียบในปีเดียวกันนะครับแนวตั้งเปรียบเทียบพอดีกันดูรายการต่างๆจากงบกำไรขาดทุนก็ได้งบแสดงฐานะการเงินก็ได้มีการจะวิเคราะห์แนวโน้มเปรียบเทียบได้แต่2ปี3ปี4ปีขึ้นไปนะครับวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินต่างๆเนี่ยมันสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรตัวนี้จริงๆมันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ที่ครอบคลุมก็คือเป็นบัญชีบริหารก็เป็นใช้ในการวางแผนจัดหาเงินทุนได้วางแผนการใช้เงินทุนได้วางแผนจัดหาเงินทุนและวางแผนสร้างกำไรวางแผนกำไรได้เพราะว่าเราวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยทุกรายการมันจะมีผลต่อการวิเคราะห์งบการเงินต่างๆพวกนี้นำไปสู่วางแผนได้สมมุติเรารู้ว่าต้นทุนเราเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับต้นทุนว่าเป็น 80% ของยอดขายเราจะลดต้นทุนยังไงให้มันน้อยกว่า 80%แล้วก็นำไปสู่การวางแผนเรารู้ว่าเราจะต้องการกำไรเพิ่มเนี่ยเราจะไปจัดหาเงินทุนยังไงก็ไปวางแผนการจัดหากำไรวางแผนการทำกำไรได้ทุกนี้คือเรื่องประโยชน์ของรายงานทางการเงินนอกจากวางแผนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับวางแผนการเกิดแล้วนำไปสู่การควบคุมได้ด้วยควบคุมต้นทุนควบคุมค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับที่เราจะคุ้นกันอยู่นะครับเสร็จแล้วก็นำไปสู่การตัดสินใจในหลายๆเรื่องเช่นสมมติว่าเรารู้แล้วว่าเราจะไปลงทุนทำกิจการอะไรให้ผลตอบแทนสูงหรือเปล่าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ผลตอบแทนต่อหุ้นเรามาวิเคราะห์แล้วเนี่ยนอกจากเปรียบเทียบกับในปีที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าถ้าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องการกำไรสูงๆใช่ไหมครับถ้ากำไรสูงๆก็จะนำไปสู่กิจการเรามีรายได้ที่ดีใช่ไหมครับถ้าคนอื่นจะมาร่วมลงทุนกับเราเขาก็สามารถลงทุนเพิ่มได้เพราะนั้นเรามาดูตรงนี้เนี่ยนำไปสู่การตัดสินใจผู้ที่จะมาร่วมลงทุนได้นำมาตัดสินใจของตัวเราเองว่าเราจะขยายกิจการหรือไม่ขยายกิจการต่อไปได้เราทำหรือไม่เราทำพืชแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยปลูกข้าวโพดปลูกมันหรือทำนาปลูกอะไรต่างๆเนี่ยเรามาสู่การวิเคราะห์แล้วเนี่ยเราจะทำให้เรารู้จริงๆเลยนะอันไหนให้ประโยชน์สูงสุดนี่คือประโยชน์ของรายงานทางการเงินที่นำมาสู่การตัดสินใจของเราได้นะครับสำหรับในหน่วยนี้ก็มีประเด็นหลักๆเท่านี้ครับ
1: ครับตอนนี้เรามาทำแบบฝึกหัดนะครับในส่วนของหน่วยที่1แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเราลองมาทำไปพร้อมกันนะครับอันดับแรกนะครับข้อที่1นะครับข้อใดอธิบายถึงลักษณะของทุนได้ถูกต้องที่สุดนะครับอันนี้ลักษณะของทุนนะฮะทุนตรงด้านนี้ออกมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างข้อ1นะครับกอไก่นะครับรูปแบบที่สามารถจับต้องได้รูปแบบที่ไม่สามารถจับต้องได้สิ่งที่มีอยู่เดิมหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้นและข้อสุดท้ายนะครับจอจานถูกทุกข้อนะครับเราลองเฉลยเลยนะครับในส่วนของเฉลยก็คือถูกทุกข้อนะครับจากการที่เราเรียนออกมานะครับทุนนะฮะแบ่งเอาได้เป็น2ส่วนนะครับส่วนที่จับต้องได้กับจับต้องไม่ได้นะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์อยู่สร้างขึ้นก็ได้นะครับหรือมีอยู่เดิมนะครับแล้วก็มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับต่อมาในส่วนของข้อที่2นะครับข้อที่2ข้อใดนะครับไม่ใช่ความสำคัญนะครับของทุนในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรข้อแรกนะครับทำให้เกิดการจ้างงานใช่ไหมครับข้อที่2เพื่อให้เกิดการรักษาสิ่งแวดล้อมข้อที่3นะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้อที่4เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะครับข้อสุดท้ายนะครับเพื่อให้เกิดกำไรจากการลงทุนมากที่สุดนะครับข้อใดไม่ใช่นะครับไม่ใช่ความสำคัญของทุนนะครับเมื่อมองตรงด้านนี้นะครับเฉลยออกมานะครับกำไรมากที่สุดนะครับในส่วนของกำไรนั้นนะครับเราอาจจะมีในเรื่องของการผลตอบแทนแต่ในส่วนของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเราไม่ได้มองในเรื่องของมิติที่จะต้องมีความมากที่สุดตรงนี้นะครับเราจะทำให้เกิดความจ้างงานนะครับมีการรักษาสิ่งแวดล้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปในส่วนข้อที่3นะครับสิทธิบัตร นะครับและลิขสิทธิ์จัดเป็นทุนประเภทใดนะครับทุนทางสังคมทุนทางบัญชีทุนทางกายภาพทุนทางธรรมชาติหรือทุนที่อ้างสิทธิประโยชน์ได้นะครับถ้าเป็นการวิเคราะห์นะครับสิทธิบัตรกับลิขสิทธิ์ก็จะเป็นทุนที่ไม่สามารถที่จะจับต้องได้นะครับดังนั้นในเรื่องของทุนกายภาพเนี่ยคงต้องตัดไปละนะครับเรามามองนะครับว่าเป็นทุนประเภทไหนนะครับเฉลยคือข้อจอจานนะครับเป็นทุนที่สามารถที่จะอ้างสิทธิประโยชน์ได้และสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับต่อไปเป็นข้อที่4ครับเมื่อเรามองถึงเรื่องของหลัก smarter นะครับ smarter นะครับเป็นหลักการหรือขอบเขตการบริหารจัดการทุนในข้อใดนะครับในคำตรงด้านนี้นะครับจะเห็นว่าบริหารจัดการเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการก็จะต้องมองว่ามันจะมีในส่วนของอะไรบ้างนะครับความรับผิดชอบต่อสังคมจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับการวางแผนการนำควบคุมการจัดองค์กรนะครับอันนี้เป็นหลักของการบริหารเลยนะครับ smarter ก็จะเป็นในเรื่องของการวางแผนนะครับวางแผนที่ดีนะครับแผนที่ดีต้องมี smart หรือ smarter ตรงด้านนี้นะครับต่อไปในส่วนของข้อที่5นะครับข้อใดเป็นการบริหารทุนที่มีลักษณะเด่นด้านความเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวนะครับมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและมีความซื่อสัตย์นะครับการบริหารจัดการทุนอันนี้มองในเรื่องของรูปแบบนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการที่เป็นกลุ่มหรือเรื่องอะไรลักษณะของแบบตัวบุคคลนะครับแบบกลุ่มแบบชุมชนแบบองค์กรแบบครอบครัวหรือบุคคลเดียวนะครับคำตอบคือบริหารแบบไหนครับครอบครัวนะครับมีลักษณะเด่นตรงด้านนี้นะครับมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งแล้วก็ซื่อสัตย์เพราะว่าจะเป็นหน่วยงานหรือเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกันอย่างมากนะครับต่อไปนะครับในข้อที่6นะครับการได้รับการยกย่องทำงานที่ท้าทายนะครับความสามารถที่เป็นประโยชน์นะครับของการบริหารจัดการทุนในข้อใดนะครับได้รับการยกย่องนะฮะทำงานที่ท้าทายความสามารถนะครับเป็นประโยชน์ของการบริหารจัดการทุนในข้อใดนะครับอันนี้นะครับตัดออกไปได้เลยก็คือในเรื่องของตัวเงินคงไม่ใช่แน่นะครับลองมาดังดูนะครับเศรษฐกิจก็ไม่น่าจะใช่นะครับลองมาดูว่าเฉลยตรงด้านไหนนะครับจะมองในเรื่องของจิตวิทยานะครับสังคมไม่ใช่ตัวเงินแน่นอนไม่ใช่ทางด้านเศรษฐกิจนะครับผลตอบแทนเฉพาะบุคคลก็ใกล้เคียงนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นทางด้านของการจิตวิทยานะครับเมื่อเขาได้รับการยกย่องหรือได้ทำงานที่ท้าทายความสามารถนั้นจะทำให้เขามีทัศนคตินะครับหรือมีแนวความคิดที่ดีนะครับต่อมานะครับในส่วนของข้อที่7นะครับนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะนะครับเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการต่อทุนในข้อใดอันนี้พูดถึงทุนนะครับเมื่อมองในเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะนะฮะจะเป็นข้อใดข้อแรกนะครับการศึกษานวัตกรรมคุณภาพชีวิตนโยบายของรัฐโครงสร้างพื้นฐานนะครับข้อนี้คงไม่ยากนะครับก็จะเป็นในเรื่องของแนวเรื่องของนโยบายของรัฐนะครับที่จะมีผลต่อทุนนะครับเพราะเป็นนโยบายทางด้านสาธารณะอันนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับต่อไปในข้อที่8นะครับการดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีความสุขมีความสมบูรณ์ทั้งกายและใจเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อทุนนะครับปัจจัยที่มีผลต่อทุนอย่างที่เรียนไปนะครับ10ข้อตรงด้านนี้มีผลต่อทุนเป็นยังไงบ้างความคิดนะครับนวัตกรรมปัจจัยพื้นฐานคุณภาพชีวิตนโยบายของรัฐนะครับอันนี้ก็คือต้องมองนะครับว่าคุณภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นมีความสุขมีความสมบูรณ์นั่นนะครับควรจะเป็นอยู่ในข้อใดนะครับคำตอบก็คือในเรื่องของคุณภาพชีวิตอันนี้ค่อนข้างที่จะชัดนะครับคุณภาพชีวิตก็หมายถึงสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความสุขมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจตรงด้านนี้นะครับอันนี้เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทุนนะครับอย่างที่เราเรียนมานะครับนั่นคุยมาก็จะมีอยู่ทั้งหมด10ประการที่มีก่อนเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทุนนะครับต่อมานะครับเมื่อมองถึงทุนไปแล้วเรามาคุยถึงเรื่องของการลงทุนนะครับว่าการลงทุนตรงนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเงินลงทุนนะครับเงินลงทุนที่เหมาะสมเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนในข้อใดวิธีการลงทุนประเภทของผู้ลงทุนขนาดของการลงทุนคุณลักษณะของผู้ลงทุนจุดมุ่งหมายของการลงทุนนะครับลงทุนอย่างไรที่ให้มันเหมาะสมเพราะฉะนั้นคำตอบคือต้องมีขนาดที่เหมาะสมถูกไหมครับก็คือขนาดที่บอกว่าถ้ามีน้อยลงทุนน้อยมีมากลงทุนมากตรงด้านนี้วิธีการลงทุนไม่ใช่ประเภทไม่ใช่นะครับคุณลักษณะของผู้ลงทุนก็ไม่ใช่นะครับจุดมุ่งหมายของการลงทุนก็ยังไม่ใช่นะครับเงินลงทุนที่เหมาะสมก็คือในเรื่องของสิ่งที่จะลงไปนะครับตรงด้านนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ

0: ที่เราคุยกันถึงเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนนะฮะเรามามองว่าการคาดคะเนนะครับในอนาคตนะครับเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนก็คือคนจะมาลงทุนนั้นไอการที่จะเป็นการปัจจัยทางด้านการคาดคะเนในอนาคตเนี่ยมันอยู่ไหนนะครับเป็นวิธีการลงทุนหรือเปล่าประเภทของผู้ลงทุนไหมปัจจัยอุปสงค์อุปทานหรือคุณลักษณะของผู้ลงทุนอันนี้คาดคะเนในอนาคตนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นในเรื่องของปัจจัยที่มองในเรื่องของผู้บริโภคคาดคะเนไปในอนาคตว่าผู้บริโภคในอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีปัจจัยทางด้านบริโภคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความต้องการของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับใน10ข้อไม่ทราบว่านักศึกษาทำได้สักกี่ข้อนะครับลองกลับไปย้อนนะฮะในหน่วยนี้นะครับมีอันดับแรกก็คือลักษณะทั่วไปของทุนเป็นยังไงนะครับแล้วปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทุนเป็นยังไงแล้วก็ปัจจัยเกี่ยวข้องกับการลงทุนเป็นยังไงใน3ประเด็นหลักๆนะครับแยกให้ถูกเวลาที่จะมีคำตอบมีคำถามมาตรงด้านนี้นะครับมองให้อยู่ว่ามันอยู่ในมุมไหนมุมไหนมุมไหนและนักศึกษาก็จะสามารถที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนในหน่วยนี้นะครับ
1: ครับเรามาดูแบบฝึกหัดในหน่วยที่2นะครับเรื่องของรูปแบบวิธีการการวิเคราะห์การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกนะครับเขาถามว่าแนวคิดที่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการทุนคือข้อใดนะครับนักศึกษาพอจำได้ไหมครับว่าเมื่อกี้เราพูดถึงรูปแบบนะครับการบริหารจัดการทุนครับมีทั้งหมดกี่รูปแบบครับมีทั้งหมด5รูปแบบเนาะนะครับอาจารย์ทวนก่อนเนาะก่อนที่จะไปดูนะครับว่าตัวเลือกของเรามีอะไรบ้างนะครับรูปแบบแรกก็คือการบริหารจัดการทุนแบบคนเดียวนะครับการบริหารจัดการทุนแบบห้างหุ้นส่วนนะครับการบริหารจัดการทุนแบบบริษัทจำกัดแบบมหาชนจำกัดนะครับแล้วก็องค์กรธุรกิจจัดตั้งนะครับองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมานะครับคราวนี้พอดู5รูปแบบแล้วนะครับมาดูช้อยกันนะครับว่าช้อยไหนเป็นช้อยลวงช้อยไหนเป็นช้อยที่ถูกต้องบ้างนะครับเขาบอกว่านะครับรูปแบบแรกนะครับเขาบอกว่ารูปแบบการหาจัดการทุนนะครับก็กอไก่คือการดำเนินธุรกิจนะครับที่เน้นกิจกรรมด้านการเงินลงทุนนะครับอันนี้ก็ยังไม่น่าใช่เนอะเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของคนที่มารวมกลุ่มกันหรือคนที่ทำคนเดียวนะครับข้อที่2นะครับการวางแผนในทุกขั้นตอนนะครับของการทำธุรกิจนะครับช้อยนี้พูดถึงการวางแผนก็ยิ่งไม่น่าใช่ใหญ่นะครับข้อที่3นะครับเรื่องของการรับรู้รายได้นะครับและรายจ่ายนะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวเลยเนาะนี่เรื่องของบัญชีไปนะครับข้อที่4นะครับข้องงูนะครับการปรับตัวการบริหารความเสี่ยงนะครับนี่พูดถึงความเสี่ยงก็ไม่น่าใช่นะครับเพราะนั้นช้อยที่ถูกนะครับก็น่าจะเป็นช้อยจอจานนะครับการดำเนินธุรกิจนะครับทั้งที่เป็นบุคคลนะครับเมื่อกี้ที่บอกคนคนเดียวนะครับหรือแบบจัดตั้งเป็นกลุ่มคณะนะครับจัดตั้งเป็นคณะก็คือว่ารวมกลุ่มเป็นห้างหุ้นส่วนหรือเป็นบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นช้อยถูกคือข้อจอจานนะครับโอเคนะครับมาดูนะครับข้อที่2นะครับเขาบอกเขาถามว่ารูปแบบการบริหารจัดการทุนในขณะที่เกษตรกรรายเดียวหรือครัวเรือนเนี่ยนะครับรูปแบบแบบนี้นะครับเขาเรียกว่ารูปแบบแบบไหนนะครับแบบที่เป็นเกษตรกรรายเดียวหรือครัวเรือนนะครับข้อนี้ไม่ง่ายยากเลยนะครับลองมาอ่านช้อยกันอีกทีนะครับกไก่เจ้าของคนเดียวขอไข่บริษัทจำกัดคอควายนะครับบริษัทมหาชนจำกัดนะครับงองูจัดตั้งเป็นสากลและครอบครัวนะครับแล้วก็จอจานจัดตั้งเป็นแบบหุ้นส่วนตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับข้อนี้นะครับง่ายมากเลยนะครับก็คือก็กไก่นะครับแบบเจ้าของคนเดียวนะครับเพราะว่านะครับเจ้าของคนเดียวคือบริหารแบบที่เกษตรกรรายเดียวนะครับหรือเป็นแบบครัวเรือนก็ได้นะครับนะครับข้อที่3นะครับวิธีการนะครับในการบริหารจัดการทุนนะครับคือข้อใดนะครับเรามาดูมาทวนกันก่อนนะครับว่าถ้าพูดถึงวิธีการในการบริหารจัดการทุนนะครับก็คืออะไรครับก็คือเรื่องของการวางแผนใช่ไหมครับการจัดหาเงินทุนแล้วก็การใช้เงินทุนจัดสรรเงินทุนนะครับเพราะนั้นมาดูช้อยนะครับเขาบอกว่าช้อยแรกนะครับวิธีการบริหารจัดการทุนคือการส่งเสริมการลงทุนขอไข่นะครับกระบวนการของกิจการด้านการเงินทุนนะครับคอควายนะครับการสร้างกระบวนการการดำเนินงานของผู้ร่วมทุนงองูนะครับการจัดสรรเงินงบประมาณนะครับแล้วก็จอจานนะครับการสร้างความแตกต่างด้านเงินทุนนะครับเพราะนั้นช้อยที่ถูกก็คือข้อขอไข่นะครับก็คือกระบวนการนะครับตั้งแต่การวางแผนนะครับวางแผนเสร็จแล้วก็เป็นไงครับจัดหาเงินทุนจัดหาเงินทุนเสร็จแล้วเราก็ไปใช้เงินทุนนะครับโอเคนะครับมาดูข้อที่4นะครับปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดวิธีการบริหารจัดการทุนคือข้อใดนะครับข้อกไก่นะครับนโยบายการแสดงฐานะทางการเงินนะครับขอไข่นะครับการควบคุมมูลค่าของทรัพย์สินนะครับคอควายยอดขายขนาดลักษณะของธุรกิจนะครับงองูกระบวนการจัดความเสี่ยงนะครับจอจานการดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เกิดกำไรสูงสุดนะครับอันนี้ท่านนักศึกษาพอจำได้นะครับว่ามีปัจจัยเยอะแยะมาก

0: มายเลยนะครับหนึ่งในปัจจัยนั้นก็คือเรื่องของลักษณะธุรกิจนะครับเรื่องของขนาดของธุรกิจว่ามีใหญ่แค่ไหนนะครับเรื่องของยอดขายนะครับเพราะนั้นช้อยที่ถูกนะครับคือข้อควายนะครับข้อควายนะครับข้อที่5นะครับข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่สำคัญตามมุมมองของการบริหารจัดการทุนนะครับในการดำเนินกิจการเกษตรนะครับจำได้ไหมครับว่าเมื่อกี้เราเพิ่งคุยไปนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะบริหารจัดการทุนนะครับในมุมมองของภาคการเกษตรเนี่ยนะครับมันไม่ดูแค่ภาคการผลิตอย่างเดียวถูกไหมนะครับมันยังดูเรื่องของการจัดหาปัจจัยการผลิตนะครับการตลาดการขายนะครับการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับการคมนาคมและขนส่งนะครับเพราะนั้นถ้าดูจากช้อยนี้นะครับกอไก่ถึงจอจานนะครับสิ่งที่ไม่ใช่องค์ประกอบนะครับก็คือข้อกอไก่นะครับเรื่องของการประเมินฐานข้อมูลนะครับไม่ได้อยู่ในองค์ประกอบที่จะบริหารจัดการทุนเลยนะครับในการกิจการเกษตรนะครับเราไม่อยู่ในเรื่องของการประเมินฐานข้อมูลนะครับมาดูข้อที่6กันนะครับหลักเกณฑ์พื้นฐานนะครับสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินนะครับในการบริหารจัดการทุนคือข้อใดนะครับเกณฑ์พื้นฐานนะครับในการบริหารจัดการทุนนะครับก็คือนะครับกอไก่การวางแผนการตัดสินใจการลงทุนนะครับขอไข่นะครับการวิเคราะห์สัดส่วนการลงทุนและความเสี่ยงของกิจการคอควายการจัดทำกระบวนการและขั้นตอนทางการเงินนะครับงองูนะครับการสร้างมาตรฐานวิธีการดำเนินการธุรกิจนะครับแล้วก็จอจานการเปรียบเทียบอัตราส่วนมาตรฐานนะครับที่อยู่ในลักษณะกิจการเดียวกันนะครับจำได้ครับว่าถ้าสมมติจะวิเคราะห์ทางการเงินเนี่ยมันมี3แบบนะก็คือวิเคราะห์ในกิจการเดียวกันก็ได้นะครับวิเคราะห์ต่างกิจการก็ได้หรือวิเคราะห์ระยะเวลาต่างกันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นช้อยที่ถูกคือข้อจอจานนะครับอัตราส่วนนะครับตามลักษณะกิจการที่มีความแตกต่างกันนะครับข้อที่7นะครับสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินโดยใช้อัตราส่วนนะครับพอเห็นอัตราส่วนปั๊บเนี่ยนะครับเราต้องดูละอันไหนที่เป็นข้อเปรียบเทียบกันนะครับที่เป็นตัวเลขมาเปรียบเทียบกันนะครับกอไก่การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับรายได้กระบวนการการเงินคนนี้ไม่น่าใช่นะครับขอไข่การควบคุมการดำเนินงานการลงทุนก็ไม่น่าใช่เนาะนะครับคอควายเรื่องของการวางแผนก็ไม่ใช่เลยนะครับข้องงงูคนค้นหาข้อเท็จจริงนะครับอันนี้ก็ไม่น่าใช่นะครับเพราะฉะนั้นช้อยที่ถูกนะครับไม่ได้เป็นข้อจอจานนะครับการวิเคราะห์นะครับการพิจารณายอดขายหรือรายได้เนี่ยนะครับให้เหมาะสมขอโทษนะครับข้องงูนะครับการค้นหาข้อเท็จจริงนะครับโดยใช้อัตราส่วนนะครับดูอัตราส่วนกันนะครับระหว่างนะครับการดำเนินงานและก็ฐานะทางการเงินนะครับข้อที่8นะครับวิธีการนะครับในพิจารณาแนวโน้มนะครับจะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์บริหารจัดการทุนจะมีเส้นตรงนะครับแนวตั้งแนวนอนแนวโน้มนะครับแล้วก็อัตราส่วนนะครับข้อนี้ก็ถามถึงแนวโน้มนะครับว่าวิธีการนะครับพิจารณาแนวโน้มในการบริหารจัดการทุนนะครับคือข้อใดนะครับเขาบอกข้อแรกการดูแนวโน้มที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการทุนนะครับข้อนี้อาจจะใช่เนาะอาจจะเป็นข้อสอบลวงก็ได้หรือเป็นข้อสอบที่ถูกก็ได้นะครับมาดูขอไข่นะครับเขาบอกว่าเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและฐานะทางการเงินนะครับวันนี้ก็ไม่น่าใช่เพราะต้องดูเรื่องของแนวโน้มเนาะนะครับข้อคอควายเปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนเพื่อพิจารณาแนวโน้มหรือความเสี่ยงข้อนี้ก็น่าจะใช่นะครับลองดูกอไก่กับคอควายทีนึงนะครับข้องูการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานโดยใช้3ปีขึ้นไปอันนี้ไม่น่าใช่เลยนะครับข้อต่อจานนะครับการเปรียบเทียบผลต่างผลการดำเนินงานในอดีตกับปัจจุบันนะเพราะนั้นไม่น่าใช่นะครับเพราะนั้นเหลือกอไก่กับคอควายนะครับข้อที่ถูกต้องนะครับคือข้อคอควายนะครับก็คือการเปรียบเทียบการลงทุนนะครับแล้วดูว่าแนวโน้มอนาคตของเราเนี่ยการบริหารจัดการทุนของเราเป็นยังไงนะครับข้อที่9นะครับจุดที่แสดงที่เห็นว่ากิจการไม่มีผลกำไรหรือขาดทุนคือข้อใดนะครับข้อนี้ถ้านักศึกษาจำตอนที่ 2.3 ได้นะครับเรื่องของการวิเคราะห์นะครับจุดคุ้มทุนนะครับคนนี้จะตอบได้เลยนะครับว่าข้อนี้ตอบข้อจอจานนะครับขออนุญาตไม่อ่านทีละช้อยเลยนะครับเพราะข้อนี้ง่ายมากนะครับจุดที่แสดงเห็นว่ากิจการไม่มีผลกำไรหรือขาดทุนเนี่ยคือจุดที่มันเสมอตัวกันนะครับหรือเรียกว่าจุดคุ้มทุนนะครับข้อสุดท้ายนะครับหลักการที่สำคัญนะครับในการวิเคราะห์นะครับจุดคุ้มทุนคือข้อใดนะครับข้อคอไก่นะครับการพิจารณาการวางแผนการใช้ทุนขอไข่การจัดหาเงินทุนนะครับข้อควายความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนยอดขายกำไรนะครับข้ององูนะครับการประเมินความคุ้มค่าของกิจการและข้อจอจานนะครับการวิเคราะห์โอกาสความเสี่ยงในการบริหารจัดการทุนนะครับจำได้ไหมครับว่าการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนจะต้องมีองค์ประกอบทั้งหมด3องค์ประกอบก็คือต้องดูว่าต้นทุนเท่าไหร่ยอดขายเท่าไหร่และกำไรเท่าไหร่เพราะนั้นช้อยที่ถูกคือข้อควายนะครับก็คือการหาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนนะครับยอดขายและก็กำไรนะครับก็จะเป็นทั้งหมดนะครับในเรื่องของแบบฝึกหัดในหน่วยที่2นะครับกับเรื่องของรูปแบบแล้วก็วิธีการในการบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับ
1: ครับนักศึกษาครับเรามาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดของหน่วยที่3นะครับ

บัญชีและรายงานทางการเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจริงๆเนี่ยเวลาตัวแบบฝึกหัดก็เป็นสำหรับให้นักศึกษาเตรียมทำข้อสอบจริงๆในการทำข้อสอบก็จะเป็นเรียงลำดับหน่วยอยู่นะครับทุกตอนทุกเรื่องเนี่ยก็จะสำคัญก็หนึ่งเรื่องก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น1ข้อเรามาดูตัวเรียงลำดับอย่างนี้ครับอันแรกคือเรามาดูซิว่าหน้าที่ทางการบัญชีมีหลายข้อไหมข้อใดไม่ถูกต้องเมื่อกี้ครูพูดแล้วหน้าที่ทางการบัญชีก็จะมีอยู่บัญชีการเงินกับบัญชีบริหารใช่ไหมครับตัวแผนภาพเนี่ยทำให้นักศึกษาจดจำได้อย่างชัดเจนเลยนะก็จะมีการรวบรวมเห็นไหมรวบรวมจดบันทึกในวงแรกจัดหมวดหมู่สรุปผลนะครับสรุปผลแล้วก็ตีความผลสรุปการวิเคราะห์งบการเงินเป็นตัวหลอกเห็นไหมครับวิเคราะห์งบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการตีความผลสรุปเพราะละนักศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่างเห็นไหมครับคำหลักก็คือรวบรวมจดบันทึกจัดหมวดหมู่สรุปผลตีความถ้าเรานักศึกษาไม่ชัดเจนนะการวิเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งของการตีความผลสรุปเพราะนั้นข้อที่ไม่ถูกต้องคือการวิเคราะห์งบการเงินเวลาดูคือดูคำใหญ่อันนี้เป็นคำย่อยของคำใหญ่นะครับเวลาสังเกตเห็นไหมครับนี่คำหลักในหน่วยนี้นักศึกษาต้องแยกแยะออกได้บัญชีมันมีคำหลักของมันคืออะไรนะครับบัญชีการเงินประกอบไปด้วยอะไรเห็นไหมครับเห็นไหมบัญชีข้อ2การจัดทำงบการเงินหรือรายงานทางการเงินเป็นผลงานสุดท้ายของบัญชีอะไรครับเราเรียนเรื่องบัญชีใช่ไหมครับบัญชีก็แยกเป็นหลักๆโดยทั่วไปเนี่ยบัญชีทั่วไปบัญชีต้นทุนบัญชีบริหารการเงินแต่ในหน่วยนี้เราเน้นเรื่องบัญชีการเงินกับบัญชีบริหารใช่ไหมครับบัญชีการเงินก็จะให้เป็นรายงานทางการเงินใช่ไหมครับรายงานทางเงินก็เป็นงบการเงินงบการเงินก็คืองบแสดงสถานะการเงินงบกำไรขาดทุนหมายเหตุประกอบงบนะครับเป็นบัญชีการเงินถ้าเราเอาหมายเอางบการเงินไปสู่การวิเคราะห์มันก็จะเป็นบัญชีบริหารนะครับคำหลักเนี้ยมันต้องได้อะครับมันต้องได้นะเวลาเราคิดไม่ว่าจะเป็นพลิกแพลงไปยังไงนะครับคำหลักพวกนี้มันก็ต้องได้เราไม่ได้เรียนบัญชีต้นทุนเราไม่ได้เรียนบัญชีงบประมาณนักศึกษาก็พอจะเดาได้อยู่เนาะเราเรียนเรื่องอะไรก็จะอยู่ในเรื่องของนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่3นะครับข้อที่3หลักมาดูว่ารายงานทางการเงินข้อใดเห็นไหมครับสินทรัพย์หนี้สินควรเจ้าของกิจการณวันใดวันหนึ่งหรือณวันสิ้นปีหรือสิ้นงวดหรือสิ้นเดือนเมื่อกี้ครูก็พูดให้ฟังใช่ไหมครับมีงบหลักๆคืองบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนงบกระแสเงินสดก็มีเหมือนกันบางกิจการต้องทำงบกระแสเงินสดงบการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของก็ทำแต่นี้ในภาคเกษตรเราจะไม่เคยทำพวกนี้เพราะนั้นรายงานที่แสดงสินทรัพย์คืออะไรครับงบแสดงฐานะการเงินเนาะฐานะดีนั่นเองฐานะดีแสดงว่ามีสินทรัพย์ดีมีสินทรัพย์เยอะหนี้สินมากไม่ดีใช่ไหมครับหนี้สินเป็นถ้ามีหนี้สินมากไม่ดีนะครับก็คืองบแสดงฐานะการเงินก็หมายถึงที่แสดงสินทรัพย์หนี้และสินหนี้สินและส่วนของเจ้าของนะครับส่วนงบกำไรขาดทุนก็แสดงผลการดำเนินงานนะครับพอข้อที่4ใช่ไหมครับถ้าเกษตรกรนะครับพี่ครูก็ย้ำถ้าเกษตรกรยังไม่เคยทำบัญชีฟาร์มเลยนะครับยังไม่เคยทำบัญชีฟาร์มเลยเราจะเริ่มทำบัญชีฟาร์มข้อใดควรจะทำก่อนข้อใดไม่ควรทำก็คือไม่ถูกต้องนะครับสิ่งแรกที่เราต้องที่ครูบอกแล้วเราต้องมาสำรวจก่อนนะครับสิ่งที่เราทำคือสมุดบัญชีเงินสดบัญชีบัญชีประจำวันเนี่ยเราต้องบันทึกบัญชีทรัพยากรฟาร์มก่อนเนาะที่ครูบอกถ้าเราจะเริ่มทำเราต้องมาสำรวจก่อนในฟาร์มของเราก่อนว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างมีทรัพย์สินมีสินทรัพย์มีทรัพยากรมีมูลค่าสินทรัพย์เท่าไหร่มีค่าเสื่อมเท่าไหร่มีทุนเพราะนั้นพวกนี้มันจะปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินส่วนหลังจากนั้นน่ะเราค่อยมาบันทึกเงินสดเรื่องรับเงินสมุดบัญชีเงินสดสมุดรายวันประจำวันในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันที่เราจะมาบันทึกแต่แล้วพวกตัวเนี้ยมันก็จะเข้าไปสู่ในบัญชีสินทรัพย์สินของฟาร์มเพราะนั้นต้องสังเกตให้ดีแยกแยะให้ดีนะครับข้อใดไม่ถูกต้องนะครับแต่นี้พอข้อที่5ส่วนประกอบของบัญชีครัวเรือนเห็นไหมครับครูก็บอกแล้วเมื่อกี้บอกแล้วส่วนประกอบของบัญชีครัวเรือนมีอะไรบ้างนะครับก็มีรายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือระหว่างนะรายได้ค่าใช้จ่ายเพราะนั้นมันก็ต้องมองให้ดีนะครับตัวไหนเป็นตัวสำคัญข้อ6นะครับข้อใดเป็นการลงทุนที่มีสภาพคล่องมากที่สุดการลงทุนของฟาร์มนะครับการลงทุนของฟาร์มทำให้มีสภาพคล่องสภาพคล่องพูดถึงหมุนเวียนนะครับหมุนเวียนอันไหนที่มีสภาพคล่องมากที่สุดก็คือเงินสดและเงินฝากธนาคารก็ดูสินทรัพย์นะครับสินทรัพย์หมุนเวียนเงินสดและเงินฝากธนาคารเห็นไหมครับไอ้ต้นเครื่องมือเครื่องจักรพวกนี้จะเป็นเรื่องของระยะกลางหรือระยะยาวนะครับถามว่ามากที่สุดนะครับพอข้อที่7นะครับการที่ฟาร์ม

ของกสกิจเกษตรกรต้องการซะณวันสิ้นเดือนนะวันสิ้นเดือนนะวันสิ้นงวดมีหนี้สินมากกว่ามีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนหรือเปล่าเราต้องการรู้ตรงนี้เราจะไปดูจากไหนครับเมื่อกี้ครูก็บอกแล้วงบอะไรครับงบแสดงฐานะการเงินอยากจะรู้ว่ามีมากกว่าหรือน้อยกว่าว่านี้หนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่านี่สินหรือเปล่าก็ไปดูตรงนี้ถ้าดูผลการเดินงานก็ดูที่งบกำไรขาดทุนใช่ไหมครับพอข้อ8เห็นไหมครับข้อ8การพิจารณาว่าฟาร์มใดมีโอกาสเจริญเติบโตในอนาคตสามารถวิเคราะห์โดยอะไรครับดูว่าการเติบโตในอนาคตวิเคราะห์โดยแนวโน้มเนาะแนวโน้มคือแนวโน้มจะวิเคราะห์ตั้งแต่2ปีขึ้นไปการ2ปีมันสามารถทำนายอนาคตได้2ปี3ปียิ่งวิเคราะห์ได้หลายๆปีเนี่ยยิ่งเป็นตัวที่ดี5ปี10ปีมันสามารถพยากรณ์แนวโน้มอนาคตได้ว่าจะเจริญเติบโตหรือไม่เจริญเติบโตนะครับส่วนอัตราส่วนพวกนี้มันเป็นวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรที่ไม่ตอบโจทย์เรื่องของการเจริญเติบโตในอนาคตใช่ไหมครับนะครับแล้วก็มาดูว่าการวิเคราะห์นะครับการวิเคราะห์งบการเงินของกลุ่มหรือความเนี่ยสามารถของฟาร์มเนี่ยเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรก็ประเด็นหลักๆที่ครูก็บอกแล้วว่าบัญชีการเงินบัญชีบริหารเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรการวิเคราะห์งบการเงินของฟาร์มเนี่ยนะครับของฟาร์มก็คือการวิเคราะห์ก็คือเอาตีความผลสรุปมันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งการใช้การวางแผนการควบคุมแล้วก็การวางแผนกำไรก็คือตัวถูกทุกข้อเราจะเห็นได้ครับนี่คือตัวอย่างของแบบฝึกหัดที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้นะครับได้เรียนรู้ว่าเป็นการวิเคราะห์โดยรายละเอียดว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสำหรับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษานะครับชุดวิชา91419นะครับการบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครั้งที่1นะครับในวันนี้ก็คงยุติลงเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในการสอนเสริมเพื่อการศึกษาครั้งที่2นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออก

0: แบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักอย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมบ่อยดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสทให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
1: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
3: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel
4: โอ้พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาครับรายการที่ท่านกำลังชมอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการสอนเสริมชุดวิชา92117นะครับสากลกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมครับในวันนี้ครูจะบรรยายสรุปในหน่วยที่1นะครับเป็นแนวคิดเกี่ยวกับสากลและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะครับในหน่วยนี้เป็นหน่วยแรกที่จะปูพื้นให้นักศึกษาเข้าใจถึงแนวคิดเกี่ยวกับสากลก่อนพูดถึงสากลมันคืออะไรทบทวนนิดนึงสากลคืออะไรอุดมการณ์หลักการวิธีการสากลมันคืออะไรแล้วสากลเนี่ยแนวคิดเกี่ยวกับสากลนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ยังไงก็จะอันนี้อธิบายถึงความหมายของเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมมันเป็นอย่างไรนะครับนักศึกษาจะได้เรียนรู้ไปนะครับแล้วตอนท้ายก็จะมีประเด็นสำคัญที่เป็นตัวอย่างที่นักศึกษาเอาไปเตรียมสอบได้นะครับเรามาดูอันแรกหนึ่งทบทวนนิดนึงถ้าชุดแรกที่นักศึกษาเคยเรียนมาแล้วก็จะมาพูดถึงสากลมันคืออะไรนะครับสากลมันก็คือองค์กรหรือองค์การของบรรดาบุคคลนะครับซึ่งรวมกันโดยสมัครใจนะครับในการดำเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกันและควบคุมตามหลักประชาธิปไตยแล้วก็เพื่อสนองความต้องการร่วมกันทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นในชุดนี้สากลเพื่อเศรษฐกิจสังคมและไม่ลืมวัฒนธรรมนะครับทั้งนี้สากลจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือช่วยตนเองนะครับรับผิดชอบต่อตนเองความเป็นประชาธิปไตยความเสมอภาคความเที่ยงธรรมนะครับแล้วก็ความเป็นเอกภาพและเชื่อมั่นในจริยธรรมแห่งความสุจริตความเปิดเผยและความรับผิดชอบต่อสังคมและเอื้อทอนต่อผู้อื่นนะครับจริงๆสากลน่ะนิยามของสากลก็จะมีหลายท่านที่ให้นิยามไว้เยอะอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางกฎหมายสากลก็จะมีนิยามลักษณะหลักๆอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเราดูทบทวนเรื่องนิยามของคำว่าสากลนะครับเสร็จแล้วมันจากสากลเนี่ยมันมีลักษณะสำคัญของสากลที่จุดเน้นของความเป็นสากลที่ต่างกับธุรกิจอื่นนะครับเป็นองค์กรที่บุคคลบรรดาบุคคลที่มารวมกันนะครับเป็นสากลเป็นรูปแบบธุรกิจหนึ่งนะครับที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตก็เป็นองค์กรธุรกิจหนึ่งที่มีจะใช้ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนเป็นเงินทุนการจัดการมีความอิสระที่สำคัญมีความอิสระแล้วก็เป็นแหล่งที่บุคคลเหล่านั้นรวมกันด้วยความสมัครใจนี่ความสำคัญคือความสมัครใจและข้อต่อไปคือเป็นการเป็นสมาชิกของสากลเนี่ยเพื่อตอบสนองหรือและความต้องการร่วมกันก็คือคนมารวมกันต้องตอบสนองทั้งทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ภายใต้วัฒนธรรมของแต่ละภูมิประเทศนะภูมิภาคต่างๆนะครับแล้วก็สากลเป็นวิสาหกิจที่เจ้าของร่วมกันเจ้าควบคุมตามหลักประชาธิปไตยและที่สำคัญคือเมื่อเป็นสากลแล้วเนี่ยในฐานะต้องเป็นนิติบุคคลคือจดทะเบียนตามกฎหมายสากลนะครับแต่นี้เรามาดูพัฒนาการทางการสากลหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยสากลเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับสากลมันเกิดขึ้นระหว่างศตวรรษที่18ถึง19นะครับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปนะครับในยุโรปก็คือมีการนำเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆนี้มีผลต่อทางเศรษฐกิจเกิดการว่างงานเกิดเศรษฐกิจตกต่ำนะครับเนื่องจากว่าเครื่องจักรมันมีประสิทธิภาพมากกว่าแรงงานคนใช่ไหมครับเศรษฐกิจตกต่ำทั่วไปเลยครับเพราะนั้นจากเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยการเปลี่ยนแปลงต่างๆทำให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนอย่างมากเลยคนงานเนี่ยถูกปลดออกจากงานออกจากโรงงานนะครับผู้ประกอบการรายย่อยก็ต้องอยู่ไม่ได้นะเนื่องจากเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้ามานะครับสภาพของสังคมก็จะเปลี่ยนไปอย่างมากเลยแบ่งชนชั้นแบ่งออกชัดเจนเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายนายทุนแล้วก็ฝ่ายกรรมกรนะครับฝ่ายนายทุนเองเนี่ยก็พยายามทำยังไงให้ได้กำไรสูงสุดจากการดำเนินการลงทุนในการทำโรงงานต่างๆเนี่ยเอาเปรียบกรรมกรทุกวิธีทางในสมัยก่อนนะครับกรรมกรเองต้องถูกบีบคั้นทั้งหลายถูกแบบคั้นทั้งหลายจึงร่วมมือการหาหนทางเพื่อจะปลดเปลื้องการถูกความทุกข์ยากของพวกเขาเองนะครับเขาคิดขึ้นเองเอ๊ะเนื่องจากพอมีความทุกข์ยากแล้วจะแก้ไขปัญหาอย่างไรในขณะนั้นก็มีนักเศรษฐศาสตร์นักคิดก็พยายามช่วยพยุงฐานะทางสังคมให้ดีขึ้นครับก็ได้เสนอแนวทางปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจที่เกิดจากความเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมนะครับก็ร่วมมือกันระหว่างเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ที่เดือดร้อนให้รู้จักช่วยตนเองแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่คือคำหลักของการเป็นสากลนะช่วยตนเองและช่วย

วงชนนะครับนี่เป็นคนแรกเลยครับที่พยายามเกิดให้สภาประชาชนทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันทำในเรื่องของสภาประชาชนนะครับคนสำคัญที่เป็นจุดเริ่มของกระบวนการสากลก็คือโรเบิร์ตโอเว่นนะครับซึ่งเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาอุตสาหกรรมความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่เครื่องจักรเพียงความขาดแคลนของมนุษย์ด้วยกรรมกรโรงงานสำคัญกว่าเครื่องจักรเขาบอกคนเนี่ยสำคัญกว่าเครื่องจักรเพราะนั้นเขาต้องหาวิธีช่วยเหลือกรรมกรให้ได้นะครับจึงสอนให้รู้จักกรรมกรหรือคนช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันโรเบิร์ตเพื่อขจัดปัญหานะครับฉะนั้นโรเบิร์ตโอเว่นเนี่ยจึงคิดคำว่าระบบสากลนะครับโอเว่นเองเนี่ยได้เสนอการจัดตั้งนิคมหรือชุมชนสากลขึ้นนะครับชุมชนเพื่อผลิตสิ่งของเครื่องใช้โดยไม่ใช้เครื่องจักรนะครับใช้กันเองในชุมชนอ่ะแต่ก็ไม่สามารถจัดตั้งชมรมในประเทศอังกฤษนั้นได้เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพสังคมในสมัยนั้นนะครับก็เป็นแนวคิดแต่ว่าแนวคิดของโอเว่นเนี่ยครับก็จะเป็นพื้นฐานหรือเป็นอิทธิพลต่อนักปฏิรูปทางเศรษฐกิจในระยะต่อมานะครับเขาได้ใช้แนวคิดเนี่ยในความร่วมมือร่วมใจระหว่างมนุษย์ในอันที่จะช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือซึ่งกันเพื่อจะยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของแนวคิดสากลนั่นเองนะครับฉะนั้นโอเว่นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นจึงเป็นบุคคลแรกที่ทำให้คนทั่วไปรู้จักคำว่าสากล นะครับเพราะนั้นทั่วโลกจึงยกย่องว่าโรเบิร์ตโอเว่นเนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดการสากลในโลกนะเชื่อได้ว่าซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งการสากลนะครับแล้วก็มีนักคิดต่อไปที่พัฒนาก็มีชาญฟูรีเอนะครับก็นำเสนอทฤษฎีสากลเน้นเรื่องความร่วมมือในอุตสาหกรรมการอยู่ร่วมกันเป็นคอมมูนนี่เป็นจุดเริ่มต้นของคอมมูนที่พวกเราคุ้นๆกันอยู่นะครับสนับสนุนการแจกจ่ายที่เป็นธรรมนะครับสำหรับผลประโยชน์เน้นความร่วมมือที่แท้จริงนะครับแล้วก็จะมีอีกท่านหนึ่งคือนายแพทย์วิลเลียมคิงนะครับอันนี้ก็ได้รับอิทธิพลทางความคิดต่างๆเนี่ยจากโรเบิร์ตโอเว่นนะครับเขาเห็นว่าโครงการของโอเว่นเนี่ยที่ยังทำไม่สำเร็จเนื่องจากต้องใช้เงินทุนเยอะซึ่งอาจจะทำให้ยากในการดำเนินการนะครับจึงในแพทย์คิงเนี่ยจึงเริ่มต้นชี้แจงให้คนงานร่วมกันทีละเล็กทีละน้อยนะรวมทุนร่วมอะไรจัดตั้งทีละเล็กทีละน้อยจัดตั้งเป็นสมาคมการค้าในรูปสหกรณ์นะครับเมื่อพ.ศ. 2370ในรูปของสหกรณ์ร้านสหกรณ์จำหน่ายสินค้านะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้ศึกษาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติจนประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกถือว่าในแพทย์เป็นครั้งแรกของสหกรณ์โลกนะโดยมีกรรมกร28คนนะครับในโรงงานทอผ้าแห่งเมืองโรชเดลเนี่ยร่วมกันจัดตั้งร้านสหกรณ์ขึ้นในคศ1844สู่ความสำเร็จนะครับชื่อว่าสหกรณ์ถือว่าร้านผู้นำที่เที่ยงธรรมแห่งโรชเดลนะครับแต่แล้วก็จากการตั้งเนี่ยก็ได้งานสหกรณ์ก็ได้แพร่ขยายไปทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ได้พิจารณาว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการรวมตัวของโอเว่นเนี่ยในการช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันน่ะปรับไปสู่การปรับใช้ในสหกรณ์ในการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าเป็นแหล่งแรกออกมานะครับจากแนวคิดต่างๆเนี่ยแต่แล้วพอตั้งประสบความสำเร็จใช่มั้ยแล้วขยายไปทั่วโลกนะครับจนกระทั่งถึงมาสู่ในประเทศไทยนะครับประเทศไทยเมื่อปลายรัชกาลที่5นะครับรัชกาลที่5เนื่องจากชาวนาของประเทศเราทำนาเป็นหลักใช่ไหมครับประสบความแห้งแล้งมั่งประสบบางปีแห้งแล้งบางปีฝนดีบางปีน้ำดีพอเกิดความแห้งแล้งหลายๆปีติดต่อกันเนี่ยชาวนาก็มีหนี้มีสินเยอะในปลายรัชกาลที่5ก็ได้กำหนดวิธีช่วยเหลือชาวนาไว้2วิธีอันแรกก็จะคิดว่าจะจัดตั้งธนาคารเพื่อให้เงินกู้แก่ชาวนาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันขัดข้องเรื่องต้องใช้เงินทุนเยอะหลักประกันเยอะแล้ววิธีนี้เลยไม่ประสบความสำเร็จก็ต้องระงับไปก็เลือกใช้วิธีที่2นะครับวิธีการของสหกรณ์ประเภทหาทุนนะครับวิธีนี้เกิดจากรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังนะกระทรวงพัฒน์คลังมหาสมบัติในปัจจุบันก็คือกระทรวงการคลังนะได้เชิญบุคคลสำคัญคือเซอร์เบอร์นาร์ดฮันเตอร์นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าธนาคารแห่งมัชลัดประเทศอินเดียเข้ามาหาลู่ทางที่จะช่วยเหลือชาวนานะครับโดยเสนอจัดตั้งธนาคารให้กู้แห่งชาติขึ้นนะครับแล้วก็ได้แนะนำ

ทำให้มีการจัดตั้งสมาคมที่เรียกว่า Cooperative Society นะครับโดยมีหลักการร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งคำนี้เนี่ยพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ได้ทรงบัญญัติศัพท์เป็นภาษาไทยว่าสมาคมสากลนะครับจึงกล่าวได้ว่าในประเทศไทยเริ่มศึกษาวิธีการสากลจริงๆในปีพ.ศ. 2457ก็ประมาณ70กว่าปีที่เกิดสากลในยุโรปมานะครับแต่ก็ยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างไรก็พอดีในปี2458ก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของส่วนราชการนะกรมสถิติพยากรณ์เป็นกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ก็แบ่งส่วนงานเป็น3ส่วนเช่นการพาณิชย์การสถิติพยากรณ์แล้วก็การสากลนะครับทีนี้ในการจัดตั้งส่วนราชการเนี่ยก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสมัยแรกเนี่ยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของราชการเนี่ยดำเนินการจัดทดลองจัดตั้งสากลขึ้นก่อนนะครับและให้พระราชบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยากรในฐานะท่านทรงเป็นอธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติกรในขณะนั้นพิจารณาแบบอย่างสากลว่าจะเอาสากลแบบไหนดีท่านก็คิดว่าเอาสากลแบบเครดิตนะครับที่จัดตั้งในต่างประเทศหลายๆอย่างเนี่ยเอามาเป็นตัวอย่างในที่สุดท่านก็เลือกสากลเครดิตแบบไร้ไฟเส้นมันเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็ทดลองจัดตั้งขึ้นครั้งแรกที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นแห่งแรกก็ใช้ชื่อว่าสากลวัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้นะครับแล้วก็ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2459ก็ถือว่า26กุมภาพันธ์เป็นวันสากลของบ้านเรานั่นเองตลอดกันมานะครับก็มีกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์เป็นนายทะเบียนสากลองค์แรกนับว่าเป็นการเริ่มต้นการสากลของไทยอย่างสมบูรณ์นะครับทีนี้ในหน่วยที่1อ่ะพูดถึงการเริ่มต้นมาแล้วทีนี้ในการบริหารจัดการสากลมันมีคำหลักนะเป้าหมายสุดเราจะมาดูว่าสากลเนี่ยมันคืออะไรครูก็สรุปว่าจริงๆแล้วสากลมันคือองค์กรทางธุรกิจเป้าหมายก็เพื่อเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถ้าภาษาเขาเรียกว่าอยู่ดีกินดีและมีสันติสุขนั่นเองนะครับทีนี้การดำเนินงานสากลมันต้องมีวิธีการสากลมีหลักการสากลมีอุดมการสากลอุดมการสากลมันคือความเชื่อมันเป็นเชื่อว่าการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันจะนำมาสู่ความสงบสุขในสังคมมันเป็นความเชื่อเป็นนามธรรมนะครับเพราะนั้นเวลาเรามันเหมือนต้องปลูกฝังความเชื่อให้ได้นะครับฉะนั้นองค์ประกอบสำคัญของอุดมการณ์คือการเป็นผู้ให้คนมีอุดมการณ์ต้องเป็นการเป็นผู้ให้มีน้ำใจสากลนะครับเป็นการให้บริการแก่สมาชิกนะครับให้บริการแก่สมาชิกแล้วก็ไม่แสวงหากำไรสูงสุดนะครับแล้วก็ซื่อสัตย์และจงรักภักดีสมาชิกมีจิตที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็สมาชิกมีภาระผูกพันต้องรับรู้ปัญหาของสากลอันนี้คืออุดมการณ์คือเชื่อก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบพวกนี้นะครับองค์ประกอบพวกนี้เชื่อก่อนนะว่าสากลมันดีเชื่อก่อนนะว่าช่วยเหลือตนเองแล้วช่วยเหลือซึ่งการจะนำมาสู่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของตนเองและของเพื่อนได้นะครับแต่นี้พอเรามีอุดมการณ์เสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นหลักจะนำมาสู่ก็ต้องมีคำว่าปฏิจัดการโดยใช้หลักสากลนะครับหลักสากลก็จริงๆเหมือนหลักการจัดการทั่วไปหลักบริหารหลักอะไรอย่างเนี้ยการทำงานอะไรต่างๆเหล่านี้มันต้องมีหลักของมันที่มันเป็นจุดต่างจาก องค์กรธุรกิจประเภทอื่นหลักสากลก็มีการปรับปรุงมาตั้งหลายยุคหลายสมัยอยู่นะครับรุ่นแรกๆเนี่ยก็จะเป็นหลักสากลรถเดลนั่นเองที่ตั้งร้านสากลรถเดลขึ้นมาก็จะมีหลักการในการจัดการของสากลใช่มั้ยทีนี้พอเสร็จแล้วก็มีการปรับปรุงมาพัฒนาปัจจุบันนี้ก็จะมีอยู่7หลักหลักแรกคือการเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้างเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นสากลเนี่ยต้องเป็นสมาชิกเปิดใจนะเปิดกว้างนะรับทุกคนเข้าเป็นสมาชิกได้นะครับหลักข้อที่2คือควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตยอะไรนะการบริหารจัดการในสมาชิกมีสิทธิ์มีเสียงในการควบคุมบริหารจัดการสากลได้นะครับหลักข้อที่3ที่สำคัญคือเมื่อเรารวมกันเป็นสากลแล้วเนี่ยการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจหมายถึงต้องมาร่วมการดำเนินธุรกิจกับสากลไม่ใช่มาเป็นก็อยู่เฉยๆจะซื้อจะขายสินค้าจะมากู้มาฝากเงินเนี่ยก็เรียกว่าการร่วมในทางเศรษฐกิจของสมาชิกต้องมาร่วมกันในเมื่อเราร่วมมือร่วมใจกันเลยเนี่ยเพื่อจะช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันหลักเนี้ยที่ต้องทำอ่ะเหมือนว่าการมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจกับสากลนะครับหลักข้อที่4ก็คือการปกครองตนเองและความเป็นอิสระน
ะครับก็คือเขาให้สหกรณ์จริงๆเป็นองค์กรนิติบุคคลอิสระนะครับจริงๆไม่ได้ถูกครอบงำหรือแนะนำโดยภาครัฐนะครับจริงๆโดยหลักของมันแล้วเนี่ยสหกรณ์เองต้องสามารถจัดการได้นะครับข้อที่5คือการศึกษาอบรมและสารสนเทศอันนี้คือสำคัญไงการที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกเราต้องมีความรู้ความเข้าใจในตัวสหกรณ์เป็นหลักก่อนว่าจริงๆสหกรณ์มันคืออะไรสำคัญยังไงช่วยเหลือซึ่งกันและกันยังไงมีอุดมการณ์ยังไงมีหลักการวิธีการอย่างไรตัวนี้คือเราต้องให้การศึกษาอบรมสมาชิกอย่างสม่ำเสมอเพื่อการปลูกฝังความเป็นสหกรณ์ความมีอุดมการณ์สหกรณ์แล้วก็ที่หลักข้อที่6คือความร่วมมือระหว่างสหกรณ์จริงๆสหกรณ์เราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวใช่ไหมคะเรามีสหกรณ์ระดับอำเภอระดับชุมเป็นชุมนุมนะครับและระดับนานาชาติเนี่ยจริงๆมันต้องร่วมมือร่วมใจกันที่สุดท้ายหลักสุดท้ายก็คือต้องเอื้ออาทรต่อชุมชนด้วยก็คือไม่ลืมวัฒนธรรมชุมชนเพราะสหกรณ์เป็นของสมาชิกที่อยู่ในชุมชนอันนี้คือหลักคำหลักๆที่นักศึกษาควรจะต้องเรียนรู้ก็คืออุดมการณ์หลักการวิธีการหลักการก็คือ7ข้อวิธีการคือแปลงวิธีแปลงหลักไปสู่การปฏิบัติเป้าสุดท้ายก็คือเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ไม่ลืมวัฒนธรรมของชุมชนที่เราอยู่ในบริเวณนั้นก็คือภาษาที่พูดก็คืออยู่ดีกินดีมีสันติสุขเพราะนั้นในชุดวิชาเนี่ยในหน่วยเนี่ยคือเราจะพัฒนาสหกรณ์อย่างไรเพื่อสุดท้ายคือสมาชิกมีเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้นนั่นเองฉะนั้นเราก็มาดูถ้าเรามองในแง่ของบริหารจัดการสหกรณ์การดำเนินงานสหกรณ์ที่ครูก็จะสรุปให้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสหกรณ์เราดำเนินงานในฐานะสหกรณ์ก็คือโดยอาศัยอุดมการณ์หลักการวิธีการสหกรณ์ที่เป็นจุดต่างกับองค์กรธุรกิจอื่นนะครับในขณะเดียวกันในการบริหารจัดการสหกรณ์เนี่ยเราก็ต้องมีการดำเนินในฐานะองค์กรธุรกิจต้องมีหลักการจัดการธุรกิจมาช่วยในการจัดการสหกรณ์ด้วยเป้าหมายก็เพื่อให้สหกรณ์เราประสบความสำเร็จประโยชน์สุดท้ายก็คือเศรษฐกิจสังคมของสมาชิกนะครับเศรษฐกิจสังคมสมาชิกภายใต้วัฒนธรรมก็คืออยู่ดีกินดีมีสันติสุขของสมาชิกเสร็จแล้วมันก็จะคืนกลับไปสู่สมาชิกในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเรารู้ว่าจะก่อนมีบทบาทสำคัญที่ไปพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจสังคมยังไงเรามาดูนิยามของคำว่าพัฒนานิดนึงนะครับในหน่วยนี้การพัฒนาหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีการวางแผนไว้ล่วงหน้านะครับต้องมีการวางแผนกำหนดทิศทางไว้ล่วงหน้าในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับถ้าไม่ดีขึ้นเขาเรียกว่าไม่พัฒนานะขณะเดียวกันต้องก็การพัฒนาไม่ได้หมายถึงเพิ่มสินค้าหรืออะไรได้เท่านั้นแต่หมายถึงเพิ่มความพึงพอใจและความสุขของประชาชนด้วยนะครับเพราะนั้นวัตถุประสงค์ของการพัฒนาก็คือเพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระจายปัจจัยอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการยังชีพนะครับยกระดับค่าครองชีพเพิ่มขึ้นรายได้สูงขึ้นสร้างงานเพิ่มขึ้นกระจายโอกาสทางการศึกษานะให้ความสำคัญกับคุณค่าทางวัฒนธรรมแล้วก็ให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์นะครับข้อที่3ก็คือเปิดโอกาสให้บุคคลและประเทศชาติมีทางเลือกอย่างกว้างขวางในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจโดยอิสระแม้สกลเป็นอิสระไม่พึ่งพาบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ของหลักๆเป้าหมายสำคัญของการพัฒนานะจากวัตถุประสงค์เนี่ยจริงๆเป้าหมายสำคัญก็จะมีเรื่องคือก็มีสิ่งละคือทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาก็จะมี4ประการก็คือมีการเพิ่มผลผลิตที่เพียงพอต่อการยังชีพแล้วมากเพียงพอสำหรับทุกคนนะครับแล้วก็การยอมรับนับถือตัวเองและก็ผู้อื่นนะครับเป็นอิสระจากการกดขี่ในทุกรูปแบบแล้วก็มีชีวิตอยู่ร่วมในชุมชนทุกคนมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั้นนะครับแต่นี้ลักษณะของการพัฒนาเนี่ยก็มีทั้งเป็นการเปลี่ยนแปลงในระบบในด้านต่างๆนะครับเป็นกระบวนการเป็นพลวัตคือมีการเปลี่ยนแปลงมีวิธีการมีกลยุทธ์นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นแค่แนวความคิดนะครับการพัฒนาต้องไปสู่การปฏิบัติได้จริงนะครับเป็นการกระทำของมนุษย์นะครับเพื่อประโยชน์ของมนุษย์นะครับตามที่เตรียมไว้ล่วงหน้าใช่ไหมครับและผลที่เกิดก็คือทำให้คนและสังคมนั้นเกิดมีความสุขแล้วก็การพัฒนานี้เปลี่ยนแปลงได้นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับทีนี้พอการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ย
เมื่อกี้เราพูดถึงแนวของการพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจคืออะไรก็หมายถึงกระบวนการ

การทำให้เศรษฐกิจเติบโตนะครับเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องยาวเพื่อลดหรือขจัดความยากจนว่างงานกระจายรายได้พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงสังคมให้อยู่ในที่พึงปรารถนานะครับใช้ทรัพยากรที่จำเป็นตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสงวนไว้ซึ่งทรัพยากรอันจำเป็นสำหรับคนรุ่นต่อไปนั่นเองนะครับแต่นี้จุดมุ่งหมายก็คือเพื่อให้มีรายได้ของประชาชาติเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีการจ้างงานในระดับสูงสร้างและรักษาเสถียรภาพในระดับราคาและกระจายรายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนะครับแล้วก็แต่นี้ลักษณะก็คือลักษณะของการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือมีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้งเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสังคมและสถาบันด้วยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัตนะครับอันนี้มาดูการพัฒนาสังคมนะครับการพัฒนาสังคมก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมนะครับตามแบบแผนของสังคมใดสังคมหนึ่งนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับคนวัสดุสิ่งของระเบียบของสังคมซึ่งนะครับหรือถือปฏิบัติขนาดนั้นที่เปลี่ยนแปลงไปหรืออาจกล่าวได้ว่าก็คือการพัฒนาสังคมก็คือการทำให้คนหรือกลุ่มคนที่รวมกันนะชุมชนได้มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบแผนที่คาดไว้โดยคาดหวังถึงผลสัมฤทธิ์ต่อการเปลี่ยนแปลงก็คือทำให้คนอยู่ในสังคมนั้นดีขึ้นนั่นเองนะครับแต่นี้ลักษณะของการพัฒนาสังคมก็คือเป็นกระบวนการที่ยกระดับความเป็นอยู่ของคนในเรื่องของการศึกษาการศึกษาเป็นเรื่องของการสังคมนะทำให้คนมีการศึกษาทำให้คนสามารถต่อยอดต่างๆได้มีงานทำมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยมีสวัสดิการทางสังคมนะครับแล้วก็พัฒนาบุคคลในชุมชนแล้วก็บริการทางด้านสุขภาพอนามัยแล้วก็การแสดงออกทางวัฒนธรรมแล้วก็ควบคุมสิ่งแวดล้อมนะครับแต่นี้สรุปถึงว่าความสัมพันธ์ของการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมก็คือพัฒนาเศรษฐกิจที่ก็พูดถึงว่าการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับมียาวนานต่อเนื่องมีการจ้างงานมีการกระจายรายได้ต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็คือสงวนไว้ถึงคนรุ่นหลังๆแล้วก็พัฒนาสังคมก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมสังคมใดสังคมหนึ่งเนี่ยซึ่งการเปลี่ยนแปลงในขณะนั้นในที่เกี่ยวกับคนวัสดุสิ่งของระเบียบต่างๆเนี่ยนะครับเนื่องด้วยการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสังคมซึ่งมีความสลับซับซ้อนที่ขึ้นที่แตกต่างจากในอดีตนะครับแต่นี้เรามาดูว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องและพัฒนาเกี่ยวข้องกับพัฒนากันอย่างไรสัมพันธ์กันอย่างไรกับการพัฒนาสหกรณ์นะครับแต่นี้เป้าหมายของการพัฒนาสหกรณ์เห็นไหมครับการพัฒนาสหกรณ์ก็คือการพัฒนาคนในขบวนการสหกรณ์ใช่ไหมครับพัฒนาคนในขบวนการสหกรณ์ก็หมายถึงคนทั้งทุกระดับนะครับทุกระดับตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นคนของสหกรณ์เองสมาชิกสหกรณ์เองกรรมการสหกรณ์เองหรือฝ่ายจัดการสหกรณ์และพัฒนาแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์สหกรณ์ในบ้านเราเนี่ยก็เป็นเกิดจากภาครัฐนะครับภาครัฐในการส่งเสริมและจะตั้งให้เกิดสหกรณ์ขึ้นเนี่ยเกิดจากภาครัฐเพื่อจากการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกนะครับทีนี้พอสหกรณ์เราจะตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยเพราะนั้นการพัฒนาสหกรณ์ต้องพัฒนาคนในขบวนการสหกรณ์คำว่าขบวนการสหกรณ์คือทั้งระบบเลยนะครับทั้งระบบเพราะว่าถ้าเราพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งมันก็ไม่สามารถทั้งองค์รวมด้วยเสร็จแล้วก็พัฒนาตัวสหกรณ์เองในฐานะเป็นองค์การสหกรณ์นะครับและเป็นตัวองค์การสหกรณ์ซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจมีความเป็นเจ้าของนะร่วมกันแล้วก็ควบคุมตามหลักประชาธิปไตยเพราะนั้นในการพัฒนาสหกรณ์ในหน่วยนี้จะเป็นการปูพื้นก็มีทฤษฎีในการพัฒนาเศรษฐกิจทฤษฎีในการพัฒนาสังคมที่เกี่ยวข้องอยู่หลายเรื่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เน้นนะครับหน่วยนี้ไม่ได้เน้นเรื่องทฤษฎีเนาะไม่ได้เน้นเรื่องทฤษฎีจริงๆพอเราจะพัฒนาสหกรณ์นะครับเราจะพัฒนาในเรื่องอะไรบ้างที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมนะครับเพราะนั้นแล้วหน่วยต่อไปก็จะพูดถึงว่าเราจะพัฒนาอะไรนะครับก็พัฒนาตัวสหกรณ์พัฒนาองค์กรหรือการรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อสนองความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนที่มารวมกันนั่นเองนะครับอันนี้ทางนี้สหกรณ์ก็จริงๆแล้วเราจะพัฒนาสหกรณ์เนี่ยสหกรณ์ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือตนเองนะครับช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นไหมครับสิ่งแรกเนี่ยสหกรณ์เราไม่ได้บอกว่าคน

0: ทุกคนจะหวังพึ่งคนอื่นจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักของสหกรณ์เนี่ยเราต้องช่วยตนเองก่อนเนาะช่วยตนเองให้ตัวเองรอดก่อนเพราะฉะนั้นต้องรู้จักคิดเป็นทําเป็นช่วยตนเองให้ได้ให้รอดก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วในเมื่อเราช่วยตนเองได้แล้วเนี่ยเราจะสามารถขยายไปสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เกิดพลังนะครับนะก็บอกช่วยเหลือตนเองและรับผิดชอบตนเองให้ได้ก่อนเพราะนั้นเวลาเราจะมาเป็นสมาชิกสหกรณ์เนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราจะหวังพึ่งแต่สหกรณ์อย่างเดียวนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามพึ่งตนเองวางแผนตนเองวางแผนชีวิตตนเองให้ได้ก่อนเสร็จแล้วพอเรามาเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้วเนี่ยเราความเป็นประธานที่ประทายและความเป็นเสมอภาคใช่ไหมครับทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงกันเห็นว่าสหกรณ์เราเนี่ยถือหุ้นจำนวนหุ้นก็จะคงที่ก็จะเท่ากันใช่ไหมครับถ้าเป็นเทียบบริษัทจัดการเนี่ยบริษัทก็จะมีใครมีหุ้นเยอะก็มีสิทธิ์มีเสียงในการบริหารจัดการเยอะใช่ไหมครับมีความเที่ยงธรรมมีความเป็นเอกภาพนะครับจริงๆพวกนี้ก็คือตัวหนึ่งของหลักการสหกรณ์นะครับมีความเชื่อมั่นในจริยธรรมความสุจริตเปิดเผยเห็นไหมครับสหกรณ์ต้องมีความเป็นธรรมสุจริตเปิดเผยนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมและความเพื่ออาทรต่อผู้อื่นเห็นไหมสหกรณ์เราจะกำหนดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะไม่เบียดบังสังคมไม่เอาเปรียบไม่สูงเกินไปไม่แปลกเพราะถ้าเรามองในแง่ของสหกรณ์เราเนี่ยสหกรณ์มีทั้งถ้ามองง่ายๆก็มีสองส่วนเนื้อส่วนหนึ่งคือเป็นสมาชิกที่ถือหุ้นมีทั้งผู้กู้ถ้ามองง่ายมีทั้งผู้กู้แล้วก็ผู้ฝากผู้กู้เนี่ยได้ประโยชน์ได้เงินทุนแต่ก็เสียประโยชน์ในเรื่องต้องจ่ายดอกเบี้ยให้สหกรณ์ใช่ไหมสหกรณ์ถึงจะมีแล้วผู้ฝากก็มีประโยชน์ได้มีแหล่งเงินฝากแล้วก็ได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากเพราะนั้นเวลาเราพิจารณาเนี่ยมันไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่จะได้สูงสุดหรือต่ำสุดนะครับแล้วก็เอื้ออาทรต่อผู้อื่นและความมั่นคงและความมั่งคั่งเพื่อประโยชน์สุขอย่างถาวรของสหกรณ์นั่นเองนะครับแต่นี้โดยสรุปเนี่ยในการดำเนินงานของสหกรณ์กับการพัฒนาใช่ไหมครับกูบอกตั้งแต่แรกเนี่ยในการจัดตั้งสหกรณ์เนี่ยมันเกิดจากสมาชิกเนาะสมาชิกร่วมกันจัดตั้งสหกรณ์เวลาเราจะประกาศสหกรณ์หรือดำเนินงานสหกรณ์เนี่ยเราก็ต้องดำเนินงานโดยสองฐานะคือฐานะสหกรณ์กับฐานะองค์กรธุรกิจถ้าฐานะสหกรณ์เราก็ใช้หลักอุดมการหลักการวิธีการสหกรณ์ที่เราเรียนรู้นำไปสู่การปฏิบัติแล้วก็ในฐานะองค์กรธุรกิจหลักการบริหารจัดการธุรกิจต่างๆเป้าหมายสุดท้ายของสหกรณ์ก็คือเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมที่ในชุดวิชาเนี่ยสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกเราจุดเน้นสมาชิกแต่เราก็ไม่เลื่อนลืมวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับมันก็ไปสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพื่อคนรุ่นหลังๆต่อไปให้อยู่ดีกินดีนะครับสำหรับสาระสำคัญของในหน่วยที่1 เนี่ยครับก็มีรายละเอียดหลักๆเท่านี้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอนของเรานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนักศึกษาหน่วยนี้เป็นหน่วยที่2พูดถึงเรื่องแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับการสหกรณ์วัตถุประสงค์ในหน่วยที่2นี้ก็เพื่อต้องการให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักการทางเศรษฐศาสตร์รู้จักการนำทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในงานสหกรณ์มีความเข้าใจในเป้าหมายทางเศรษฐกิจของรัฐสามารถนำเป้าหมายทางเศรษฐกิจของรัฐไปใช้ในการตัดสินใจในงานของสหกรณ์โครงสร้างของเนื้อหาวิชาในหน่วยที่2นี้ประกอบไปด้วย3ตอนตอนแรกจะเป็นเรื่องของการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในงานสหกรณ์ตอนที่2เป็นเรื่องของเป้าหมายทางเศรษฐกิจของรัฐกับงานสหกรณ์และตอนที่3เป็นเรื่องของบทบาทของรัฐที่เกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจและสหกรณ์สำหรับในตอนที่1การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในงานสหกรณ์นั้นก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคในงานสหกรณ์การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานในงานสหกรณ์การวิเคราะห์ต้นทุนของธุรกิจและสหกรณ์แล้วก็เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของรายรับกำไรและการวางแผนการผลิตของธุรกิจและสหกรณ์ต่อไปในตอนที่2นะครับพูดถึงเรื่องของเป้าหมายทางเศรษฐกิจของรัฐกับงานสหกรณ์ก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์มหภาคกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของรัฐบาลการบริหารเศรษฐกิจของรัฐเพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตอนที่3นะครับตอนที่2นี้ก็จะพูดถึงเรื่องต่อไปก็คือเรื่องการบริหารเศรษฐกิจของรัฐเพื่อการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการบริหารงานทางเศรษฐกิจของรัฐเพื่อการจ้างงานเต็มที่และการบริหารเศรษฐกิจของรัฐเพื่อการกระจายรายได้ที่เหมาะสมส่วนตอนที่3ก็จะเป็นตอนสุดท้ายก็จะพูดถึงเรื่องของบทบาทของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจและสหกรณ์ก็จะมีเนื้อหา4เรื่องหลักๆด้วยกันนะครับก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับธุรกิจการแทรกแซงของรัฐทางธุรกิจการแทรกแซงของรัฐโดยการใช้นโยบายเศรษฐกิจมหภาคและผลกระทบทางในเรื่องของการแทรกแซงทางเศรษฐกิจโดยรัฐต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดในแต่ละตอนนะครับในเรื่องแรกนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในงานสากลเศรษฐศาสตร์นี่เป็นวิชาที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาผลิตเป็นสินค้าและบริการแล้วก็จำแนกแจกจ่ายไปยังบุคคลต่างๆที่มีความต้องการอย่างไม่จำกัดเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้รับความพอใจสูงสุดโดยหลักการทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยแบ่งการศึกษาออกเป็น2แขนงด้วยกันนะครับแขนงแรกเราเรียกว่าเศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็นการศึกษาพฤติกรรมต่างๆของหน่วยธุรกิจเช่นในเรื่องของการผลิตการจำหน่ายของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งกับแขนงที่2เราเรียกว่าเศรษฐศาสตร์มหภาคอันนี้ก็เป็นการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจโดยส่วนรวมเช่นเรื่องของการจ้างงานการออมการลงทุนการคลังและการค้าระหว่างประเทศเป็นการศึกษาของเรื่องของทั้งประเทศทั้งหมดคราวนี้มาตอบคำถามในหลักการที่ว่าทำไมจึงต้องนำเอาหลักการทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการสากลเหตุผลก็เพื่อการนำเอาหลักเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหารงานจัดการของสากลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์อุปสงค์ในการฝากเงินการกู้ยืมเงินของสากลการที่สากลนำเงินไปลงทุนการวิเคราะห์ต้นทุนรายรับของสากลเพื่อจะดูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสากลต่อไปก็เพื่อนำหลักการสากลไปใช้นะครับในเรื่องที่จะใช้หลักการสากลไปใช้นี่ก็ต้องมาดูถึงเรื่องของการพยากรณ์ธุรกิจเศรษฐกิจในภาพรวมที่ส่งผลกระทบต่องานสากลรวมถึงการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสากลสำหรับเรื่องการวิเคราะห์อุปสงค์ในงานสากลนั้นคำว่าอุปสงค์ในที่นี้หรือทางภาษาอังกฤษเรียกว่า demand อันนี้ก็หมายถึงจำนวนสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคมีความประสงค์ที่จะซื้อในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งการวิเคราะห์อุปสงค์ในงานสากลจะช่วยทำให้ทราบถึงความต้องการในการซื้อหุ้นการฝากเงินกับสากลการกู้ยืมเงินกับสากลจะช่วยในการบริหารงานสากลให้มีประสิทธิภาพเช่นถ้าได้มีการประมาณความต้องการในการกู้ยืมของสมาชิกสากลได้ก็จะทำให้สากลสามารถที่จะจัดเงินต้นเพื่อให้กู้ยืมได้อย่างเพียงพออย่างนี้เป็นต้นส่วนการวิเคราะห์อุปทานในงานสากลคำว่าอุปทานหรือซัพพลายในที่นี้หมายถึงจำนวนสินค้าหรือบริการที่ผู้ผลิตพร้อมที่จะผลิตออกขายณระดับราคาต่างๆภายในระยะเวลาที่กำหนดอุปทานของสินค้าจะมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิตเทคนิคการผลิตสภาพดินฟ้าอากาศการแข่งขันและอัตราดอกเบี้ยเป็นต้นการวิเคราะห์อุปทานในงานของสากลนี้คำว่าอุปทานงานในงานสากลจึงหมายถึงปริมาณเงินที่สากลสามารถนำมาให้สมาชิกสถาบันการเงินกู้หรือนำไปลงทุนเป็นต้นว่าในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยของท้องตลาดสูงขึ้นสากลก็อาจจะนำเงินออกมาให้กู้ยืมมากขึ้นนำเงินไปลงทุนมากขึ้นอันนี้ก็จะช่วยสากลในการวางแผนการเงินและการหารายได้อย่างเหมาะสมต่อไปในเรื่องของเศรษฐศาสตร์จุลภาคที่เราพูดถึงเรื่องต้นทุน คำว่าต้นทุนในที่นี้เนี่ย

หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเพื่อการผลิตสินค้าและบริการต้นทุนเนี่ยจะช่วยในงานของสหกรณ์ให้รู้จักการวางแผนการใช้เงินการลงทุนได้อย่างเหมาะสมต้นทุนของสหกรณ์โดยทั่วไปก็ประกอบด้วยค่าก่อสร้างอาคารสถานที่ค่าสาธารณูปโภคค่าเครื่องมืออุปกรณ์ค่าเบี้ยประชุมเจ้าหน้าที่เป็นต้นต้นทุนโดยทั่วไปมันมีหลายประเภทนะครับในที่นี้ก็จะอธิบายเฉพาะ2ประการด้วยกันนะครับคือประการแรกก็คือต้นทุนทางตรงกับต้นทุนทางอ้อมต้นทุนทางตรงนี้เป็นต้นทุนที่เกิดจากการผลิตสินค้าโดยตรงเช่นค่าแรงงานค่าเครื่องจักรค่าวัตถุดิบซึ่งเราสามารถคิดเข้ากับการผลิตได้โดยตรงกับอีกต้นทุนอีกประเภทนึงเราเรียกว่าต้นทุนทางอ้อมต้นทุนทางอ้อมนี่เป็นต้นทุนที่ไม่สามารถแบ่งได้ชัดเจนว่าเกิดจากค่าใช้จ่ายของแผนกใดอย่างเช่นค่าประกันอัคคีภัยค่ายามรักษาการเงินบริจาคเพื่อการกุศลเป็นต้นต้นทุนที่ใช้มากๆอีกต้นทุนหนึ่งเราเรียกว่าต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันคำว่าต้นทุนคงที่คือต้นทุนที่ไม่ได้แปรเปลี่ยนไปตามปริมาณการผลิตของผลผลิตที่ได้รับเช่นค่าก่อสร้างอาคารค่าเครื่องจักรเป็นต้นส่วนต้นทุนแปรผันคือต้นทุนที่แปรเปลี่ยนไปตามปริมาณของผลผลิตที่ได้รับเช่นค่าแรงงานค่าวัตถุดิบถ้าเรามีการผลิตมากเราก็ต้องจ่ายค่าแรงงานมากค่าวัตถุดิบมากเป็นต้นสำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต้นทุนต่างๆนั้นมีหลายปัจจัยด้วยกันเช่นเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตปริมาณการผลิตในแต่ละครั้งราคาของปัจจัยการผลิตขนาดของโรงงานและประสิทธิภาพการผลิตถ้าหากว่าโรงงานมีประสิทธิภาพการผลิตดีมีขนาดของโรงงานที่เหมาะสมแล้วก็ซื้อปัจจัยการผลิตในราคาถูกปริมาณการผลิตในแต่ละครั้งก็เหมาะสมรวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตอันนี้ก็จะทำให้ต้นทุนของธุรกิจนี้ต่ำลงธุรกิจจึงต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของต้นทุนและหาวิธีการที่จะลดต้นทุนเพื่อนำไปสู่การแสวงหากำไรต่อไปดังนั้นธุรกิจใดที่มีต้นทุนการผลิตต่ำจึงได้เปรียบธุรกิจที่มีต้นทุนการผลิตสูงในการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันต่อไปก็จะเป็นเรื่องของรายรับจากการผลิตสินค้าและบริการคำว่ารายรับในที่นี้หมายถึงรายรับที่ผู้ผลิตได้รับจากการจำหน่ายผลผลิตตามที่กำหนดไว้โดยทั่วไปรายรับแบ่งออกเป็น3ชนิดได้แก่1รายรับรวมรายรับรวมก็คือรายรับทั้งหมดที่เราได้รับจากการขายสินค้าและบริการหรือเราเขียนเป็นสมการได้ว่ารายรับรวมหรือ TR เนี่ยก็เท่ากับราคาสินค้าคือตัว P คูณกับจำนวนสินค้าเช่นถ้าเราขายสินค้าในราคาหน่วยละ10บาทขายจำนวน 50,000 หน่วยเราก็จะมีรายรับทั้งหมด 500,000 บาทต่อไปก็เป็นรายรับเฉลี่ยคำว่ารายรับเฉลี่ยในที่นี้ก็คือรายรับรวมหารด้วยจำนวนขายหรือเราเขียนเป็นสูตรสั้นๆว่า AR เท่ากับ TR หารด้วย Q TR ก็คือรายรับทั้งหมดเช่น 500,000 บาทQ จำนวนสินค้าที่เราขาย 50,000 หน่วยงั้นรายรับเฉลี่ยก็คือ 500,000 หารด้วย 50,000 ก็เท่ากับ10คือหน่วยละ10บาทและรายรับส่วนเพิ่มหรือ MR คำว่ารายรับส่วนเพิ่มในที่นี้ก็คือรายรับที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีการขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นอีก1หน่วยคำว่า MR ในที่นี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงหรือเดลต้าของรายรับทั้งหมดหารด้วยการเปลี่ยนแปลงของยอดขายที่เราขายเพิ่มขึ้น1หน่วยเช่นถ้าเราขายเพิ่มขึ้นจาก5หน่วยเป็น6หน่วยรายรับทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก50บาทเป็น60บาทงั้น MR ในที่นี้ก็คือหน่วยละ10บาทต่อไปเป็นเรื่องของกำไรและการวางแผนเกี่ยวกับกำไรคำว่ากำไรก็คือผลตอบแทนของผู้ประกอบการหรือกำไรก็คือส่วนต่างของรายได้มากกว่าต้นทุนซึ่งเราเขียนเป็นสมการได้ว่ากำไรเท่ากับรายรับ

หักด้วยต้นทุนจริงๆแล้วการดำเนินธุรกิจทุกธุรกิจสิ่งที่ธุรกิจมุ่งหวังเป็นประเด็นสูงสุดก็คือต้องการกำไรสูงสุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของกำไรเนี้ยเราก็จะมีการพูดถึงในเรื่องของการวิเคราะห์จำนวนผลิตที่จะทำให้คุ้มทุนนะครับโดยใช้สูตรง่ายๆว่าจำนวนผลิตที่จะทำให้คุ้มทุนหรือ QB เนี่ยเท่ากับ Total Fixed Cost หรือ TFC หารด้วยราคาสินค้าคือตัว P ลบด้วยค่าใช้จ่ายแปรผันเฉลี่ยต่อหน่วยเช่นถ้าเรามีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 600,000 บาทเราขายสินค้าในราคาหน่วยละ10บาทต้นทุนแปรผันเฉลี่ยหน่วยละ6บาทเราก็จะต้องขายจำนวน 150,000 หน่วยจึงจะคุ้มทุนในที่นี้ก็คือรายรับเท่ากับรายจ่ายพอดีแต่ถ้าเราต้องการที่จะวางแผนกำไรเราก็เอากำไรที่วางแผนไปบวกกับต้นทุนคงที่ทั้งหมดเช่นเราต้องการกำไรจำนวน 80,000 บาทเราก็เอากำไร 80,000 บาทไปบวกกับต้นทุน 600,000 นะครับถ้าเราขายสินค้าราคา10บาทต้นทุนแปรผันเฉลี่ยหน่วยละ6บาทเราก็จะต้องขายจำนวน 170,000 หน่วยจึงจะได้กำไรที่วางแผนก็คือ 80,000 บาทต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจมหภาคกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของรัฐบาลคำว่าเศรษฐกิจมหภาคนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศจากการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐก็จะมีการตั้งเป้าหมายทางเศรษฐกิจไว้เช่นเพื่อการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพื่อการจ้างงานเต็มที่และเพื่อการกระจายรายได้ที่เหมาะสมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับปัญหาการบริหารจัดการจริงๆแล้วเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องของการขยายกำลังการผลิตสินค้าและบริการในระยะยาวที่จะทำให้ผลผลิตรวมที่แท้จริงและรายได้ที่แท้จริงต่อบุคคลสูงขึ้นเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวถ้าบริหารการจัดการไม่ดีก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆได้เช่นปัญหาความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ดุลการค้าดุลการชำระเงินขาดดุลเพิ่มขึ้นเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหามลพิษเป็นต้นการที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศต่างๆเนี่ยก็จะมีทั้งภาวะเศรษฐกิจขยายตัวภาวะเศรษฐกิจหดตัวซึ่งทั้งเศรษฐกิจหดตัวและขยายตัวเนี่ยก็จะมีผลกระทบในด้านต่างๆกับธุรกิจยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เศรษฐกิจขยายตัวธุรกิจก็จะเพิ่มปริมาณการผลิตเพิ่มการลงทุนธุรกิจมีกำไรมากขึ้นมีการจ้างทำงานมากขึ้นแนวโน้มการให้สินเชื่อก็จะเพิ่มขึ้นแต่ตรงกันข้ามถ้าเศรษฐกิจเกิดการหดตัวเศรษฐกิจลดปริมาณการผลิตภาวะการลงทุนของธุรกิจลดลงธุรกิจก็จะมีกำไรลดลงแนวโน้มการจ้างงานก็มีแนวโน้มลดลงการให้สินเชื่อก็จะลดลงเป็นต้นสำหรับสหกรณ์สหกรณ์นี่ถือว่าเป็นสถาบันการเงินรูปแบบหนึ่งซึ่งบทบาทของสหกรณ์เนี่ยจะมีส่วนช่วยในการสร้างเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับทั้งนี้เพราะว่าสหกรณ์นี่จะเป็นแหล่งระดมเงินทุนส่งเสริมการออมนะครับของสมาชิกเป็นแหล่งให้กู้ยืมเงินเพื่อการผลิตและการบริโภคของสมาชิกเป็นแหล่งรวบรวมและจำหน่ายสินค้าให้กับสมาชิกสร้างองค์ความรู้แก่สมาชิกในการเข้าถึงและการเข้าถึงสมาชิกตลอดจนการสนองตอบต่อนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐสหกรณ์จึงเป็นสถาบันการเงินที่สำคัญสถาบันการเงินหนึ่งของรัฐสำหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจกับวัฏจักรเศรษฐกิจเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเป็นภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการขยายตัวอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องมีความไม่ผันแปรของระดับราคาสินค้าตลอดจนค่าของเงินและอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ผันผวนมากจนเกินไปแต่ประเทศต่างๆเนี่ยจะไม่มีเส

ถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยาวนานเพราะอาจจะเกิดจากปัญหาต่างๆที่ทำให้เกิดการเสียเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจนเกิดเป็นวัฏจักรเศรษฐกิจซึ่งวัฏจักรเศรษฐกิจนั้นก็จะมีทั้งภาวะเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองนะครับเมื่อถึงเจริญรุ่งเรืองแล้วราคาสินค้าสูงค่าปัจจัยการผลิตแพงนะครับก็อาจจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยถ้ารัฐดำเนินการไม่ดีก็อาจจะเกิดเศรษฐกิจตกต่ำนะครับเมื่อเกิดเศรษฐกิจตกต่ำรัฐก็พยายามแสวงหาวิธีการต่างๆเพื่อจะกระตุ้นให้เศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมันจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเศรษฐกิจอย่างนี้ตลอดไปตอนนี้มันมีคำถามว่าแล้วสหกรณ์เนี่ยจะมีส่วนช่วยในการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและช่วยให้เกิดภาวะเศรษฐกิจมีเสถียรภาพได้ไหมนะครับคำตอบก็คือในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำสถาบันการเงินอื่นๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆมักจะไม่ค่อยปล่อยสินเชื่อแต่สหกรณ์จะพยายามช่วยเหลือสมาชิกทางด้านเงินทุนเพื่อให้เกิดการผลิตและการบริโภคโดยการปล่อยสินเชื่อให้สมาชิกเพื่อเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจช่วยสมาชิกจำหน่ายสินค้าและบริการเพื่อให้เศรษฐกิจโดยส่วนรวมฟื้นตัวอย่างรวดเร็วสหกรณ์จึงถือว่าเป็นสถาบันการเงินที่สำคัญสหกรณ์หนึ่งนะครับนี้ต่อไปก็คือในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการว่างงานและผลกระทบจากการว่างงานการว่างงานในที่นี้หมายถึงภาวะที่บุคคลอยู่ในวัยทำงานมีความสามารถที่จะทำงานได้ประสงค์จะทำงานโดยการออกหางานทำแต่ไม่มีงานจะทำเราเรียกภาวะนี้ว่าภาวะการว่างงานการว่างงานนั้นมีทั้งการว่างงานโดยเปิดเผยและการว่างงานโดยแอบแฝงคำว่าการว่างงานโดยแอบแฝงในที่นี้ก็คือบุคคลที่ทำงานต่ำกว่าระดับความรู้หรือความสามารถนะครับแต่งานที่ทำนั้นไม่ได้ทำให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นต่อไปเป็นเรื่องของการกระจายรายได้และสาเหตุของความไม่เท่าเทียมกันของรายได้การกระจายรายได้ที่เราสนใจเราเรียกว่าการกระจายรายได้ตามขนาดในที่นี้หมายถึงการกระจายความถี่ทางสถิติของผู้ที่มีรายได้ในกลุ่มรายได้กลุ่มต่างๆเรียงตามขนาดของรายได้การกระจายรายได้แบบนี้แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำของฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากรซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากความแตกต่างกันทางด้านอาชีพความสามารถของประชากรความแตกต่างกันในฐานะครอบครัววงตระกูลทำเลที่ตั้งในการประกอบอาชีพโอกาสในการเข้ามาประกอบอาชีพความแตกต่างกันทางด้านชนชั้นรวมถึงความแตกต่างกันในเรื่องของอายุและสุขภาพความแตกต่างเหล่านี้เกิดจากได้หลายสาเหตุครับคราวนี้ก็จะมาถึงบทบาทว่าสหกรณ์เนี่ยจะมีส่วนช่วยในการกระจายรายได้ได้อย่างไรจริงๆแล้วสหกรณ์เนี่ยก็ให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิกเพื่อการผลิตและการบริโภคสหกรณ์การเกษตรขายปัจจัยการผลิตในราคาที่เป็นธรรมช่วยจำหน่ายสินค้าของสมาชิกในราคาที่สูงขึ้นแล้วก็ช่วยในให้อัตราดอกเบี้ยต่ำมีเงินปันผลจ่ายคืนสมาชิกสหกรณ์จึงเป็นสถาบันการเงินที่ช่วยในเรื่องของการกระจายรายได้ที่สำคัญอีกสถาบันหนึ่งของประเทศคราวนี้เมื่อพูดถึงระดับประเทศเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะพูดถึงต่อไปก็คือโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีภาคเศรษฐกิจที่สำคัญอยู่สองภาคก็คือภาครัฐบาลกับภาคเอกชนภาครัฐบาลนี้ก็จะมีหน่วยงานของรัฐบาลส่วนกลางหน่วยงานของรัฐบาลส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอิสระอื่นๆส่วนในภาคธุรกิจก็จะมีธุรกิจและครัวเรือนนะครับอันนี้ก็รวมกันเป็นภาคเอกชนส่วนภาคธุรกิจนั้นก็จะมีทั้งธุรกิจเอกชนคนเดียวเป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดสหกรณ์และธุรกิจอื่นๆการดำเนินธุรกิจมันจะมีความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับรัฐบาลโดยรัฐบาลเนี้ยก็จะให้การ

0: ส่งเสริมกับภาคธุรกิจสนับสนุนให้ความช่วยเหลือการจัดการและการควบคุมธุรกิจในรูปแบบต่างๆเป็นต้นว่าบทบาทในด้านการให้การส่งเสริมก็ได้แก่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเป็นต้นว่าถนนไฟฟ้าประปาการรักษาความสงบการออกกฎหมายให้เอื้ออำนวยต่อการลงทุนบทบาทของรัฐบาลในการสนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือก็ได้แก่การให้การช่วยเหลือทางด้านการเงินการให้การกู้ยืมการลดภาษีการวิจัยและความช่วยเหลือทางด้านวิชาการและบทบาทสุดท้ายก็คือการจัดการและควบคุมได้แก่การจัดการควบคุมคุณภาพการผลิตปริมาณการผลิตรวมทั้งการควบคุมราคาสินค้าและบริการรัฐบาลเองก็นอกจากให้การส่งเสริมธุรกิจแล้วก็ยังให้การส่งเสริมสหกรณ์เนื่องจากว่าสหกรณ์เป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประเทศสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มธุรกิจสร้างความเข้มแข็งทางสังคมร่วมมือกับประชากรในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมและก็เป็นองค์กรสากลที่เป็นที่ยอมรับของระดับนานาชาติรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเหตุผลในการแทรกแซงของรัฐเนี่ยเนื่องมาจากว่ากลไกของตลาดทำงานไม่เต็มที่เกิดจากความล้มเหลวของระบบตลาดอันเนื่องมาจากการใช้ระเบียบกฎข้อบังคับต่างๆทำให้กลไกของตลาดทำงานอย่างไม่สมบูรณ์นะครับเช่นการให้การอุดหนุนการประกันราคารวมทั้งโครงสร้างของตลาดมีการผูกขาดโดยชาติอย่างเช่นกิจการไฟฟ้าประปาที่มีการใช้เงินลงทุนสูงจึงไม่มีใครมาทำแข่งกับรัฐจึงต้องเข้ามาดำเนินการเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดการแทรกแซงของรัฐมีทั้งการแทรกแซงโดยตรงและการแทรกแซงโดยทางอ้อมการแทรกแซงโดยทางตรงเช่นรัฐเข้าไปจัดการเรื่องระบบสาธารณูปโภคโรงพยาบาลสถาบันการศึกษาระบบการกำจัดขยะมูลฝอยส่วนการแทรกแซงโดยทางอ้อมก็โดยการออกระเบียบข้อบังคับการควบคุมคุณภาพของสินค้าราคาสินค้ารวมทั้งดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นต้นการดำเนินงานของรัฐในรูปแบบต่างๆเนี่ยรัฐก็มักจะใช้นโยบายที่สำคัญเช่นนโยบายการเงินนโยบายการคลังและนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศนโยบายการคลังก็ใช้มาตรการทางด้านภาษีอากรการใช้จ่ายของรัฐและก็มาตรการในการกู้ยืมก็เพื่อส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งในด้านการจัดสรรทรัพยากรการกระจายรายได้การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจส่วนนโยบายการเงินก็มีทั้งมาตรการที่จะทำให้ปริมาณเงินขยายตัวโดยการลดอัตราภาษีลดอัตราธนาคารลดอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายกับการลดปริมาณเงินโดยการเพิ่มอัตราธนาคารเพิ่มเงินสดสำรองตามกฎหมายทั้งนี้ก็เพื่อทำให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพเกิดการจ้างงานเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดการกระจายรายได้และรักษาดุลยภาพของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศและนโยบายต่อไปก็เป็นนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งมีทั้งนโยบายการค้าและนโยบายการเงินระหว่างประเทศอันนี้ก็การดำเนินนโยบายก็จะทำให้เกิดการผลิตของประเทศขยายตัวมีการจ้างงานมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและก็เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจการแทรกแซงของรัฐนั้นจะมีการแทรกแซงทั้งการแทรกแซงโดยทางด้านการออกระเบียบและข้อบังคับกับการแทรกแซงทางด้านการผลิตการให้สินเชื่อรวมทั้งการแทรกแซงทางด้านกลไกตลาดผ่านระบบสากลเนื่องจากเวลาที่บรรยายมีจำกัดนะครับจึงอยากจะให้นักศึกษาได้ไปทบทวนในชุดวิชาในหน่วยที่2อีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สวัสดีครับ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการ

0: การส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02503-3577 02504-8046 ถึง 9
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เธอเรียนมสทได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
5: ครับสวัสดีครับนักศึกษานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาพบกันนะครับในหน่วยที่3นะครับเรื่องของแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจกับการสหกรณ์นะครับสำหรับหน่วยที่3นี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับ3ตอนด้วยกันตอนแรกพูดถึงเรื่องของแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจตอนที่2พูดถึงเรื่องทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจตอนที่3เป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจกับการสหกรณ์นะครับสำหรับในประเด็นย่อยๆในแต่ละตอนนะครับก็จะประกอบไปด้วยแนวคิดเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจก็จะประกอบไปด้วยความหมายและความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจและดัชนีการชี้วัดการพัฒนาเศรษฐกิจสำหรับในตอนที่ 3.2 เรื่องทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจก็จะประกอบไปด้วยทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจก่อนสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับตอนที่3เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจกับการสหกรณ์ก็จะมี2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาคกับการสหกรณ์เรื่องต่อมาคือการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคกับการสหกรณ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความหมายแล้วก็ความสำคัญเนาะของการพัฒนาเศรษฐกิจก่อนนะครับสำหรับในเรื่องของความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นเนี่ยนะครับมันคือเป็นการสร้างการเจริญเติบโตนะครับทางเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอโดยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนาะในเรื่องของโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจเป้าหมายเพื่อที่จะขจัดความยากจนต่างๆนะครับลดภาระในเรื่องของการว่างงานลงเน้นในเรื่องของการกระจายรายได้นะครับอย่างเต็มที่แล้วก็อีกอันนึงคือการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการของสังคมเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการจัดการในทางที่ดีขึ้นโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบในเรื่องของการเพิ่มขึ้นในระดับของรายได้นะครับอย่างแท้จริงต่อบุคคลเนี่ยให้มันสูงขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นการยกระดับนะครับของการกินดีอยู่ดีของคนในประเทศเนี่ยนะครับให้ดีขึ้นด้วยเช่นกันสำหรับในเรื่องของความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นการที่จะให้ เพิ่มรายได้นะครับให้กับประชาชาติเพิ่มสูงขึ้นเนาะแล้วก็อีกอันนึงคือเป็นการจ้างงานในระดับที่สูงขึ้นการสร้างแล้วก็รักษาเสถียรภาพในเรื่องของระดับราคาสินค้าและบริการในประเทศนะครับตลอดจนในเรื่องของการกระจายรายได้อย่างพอเพียงแล้วก็ทั่วถึงอย่างเป็นธรรมสำหรับในส่วนของจุดประสงค์นะครับของการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นเนี่ยนะครับมันจะมองเป็น2ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกเนี่ยเป็นในเรื่องของด้านของมหาภาค ในระดับของมหาภาคเนี่ยเราก็จะใน

เน้นในเรื่องของการจ้างงานอย่างเต็มที่นะครับต่อมาคือการรักษาระดับราคาสินค้าแล้วก็บริการเนี่ยนะครับให้มีอย่างให้มีเสถียรภาพนะ เน้นการกระจายรายได้นะครับอย่างทั่วถึงนะครับและสุดท้ายคือเป็นการก่อให้เกิดดุลยภาพนะครับในการชำระเงินระหว่างประเทศต่อมาคือในด้านของจุลภาคก็จะประกอบไปด้วยเป็นการกระตุ้นนะครับการบริโภคของคนในประเทศนะตลอดจนการลงทุนนะในภายในประเทศการสร้างแล้วก็รักษาเสถียรภาพระดับของราคาสินค้าและบริการในประเทศและสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นการกระจายรายได้นะครับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมในชุมชนสำหรับเป้าหมายแล้วก็ปัจจัยของการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นน่ะนะครับโดยเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมันเป็น เป้าหมายที่จะพัฒนาในเรื่องของการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดการจ้างงานนะครับอย่างเป็นธรรมนะครับอย่างเต็มที่โดยเน้นการกระจายรายได้นะครับอย่างเต็มระบบส่งเสริมในเรื่องของการที่จะพัฒนาที่ยั่งยืนนะแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้นะครับขจัดปัญหาของความยากจนลงนะแล้วมันจะส่งผลทำให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยนะครับมีความเข้มแข็งมั่นคงมั่งคั่งนะครับในเรื่องของเอกราชแล้วก็อธิปไตยของประเทศด้วยสำหรับปัจจัยในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยแรกคือเป็นปัจจัยในเรื่องของการด้านการเมืองเนาะด้านการเมืองนี้เนี่ยมันเป็นการรักษาเสถียรภาพนะครับทางด้านการเมืองการปกครองตลอดจนในเรื่องของการบริหารจัดการประเทศนะครับโดยมีภาครัฐบาลเนี่ยนะครับเป็นผู้จัดการต่อมาคือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจทางด้านเศรษฐกิจนั้นเนี่ยนะครับเรามองในเรื่องของพวกทุนนะครับทุนทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนะครับทุนมนุษย์นะผู้ประกอบการแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีนะครับซึ่งทั้ง 4-5 ประเด็นเนี่ยล้วนเป็นปัจจัยนะครับในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจประกอบกันสามารถที่จะนำปัจจัยเหล่านี้นะครับไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนด้วยสำหรับต่อมาคือเป็นปัจจัยทางด้านสังคมแล้วก็วัฒนธรรมในปัจจัยทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมันจะมี เรื่องค่านิยมนะเข้ามาเกี่ยวข้องมองในเรื่องของความสัมพันธ์ของบุคคลนะครับครอบครัวนะครับชนชั้นบรรณะต่างๆทางสังคมตลอดจนในเรื่องของศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องต่อมาคือเป็นปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีนะครับก็จะได้แก่ในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลนะครับอันนี้รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้นะต่อมาคือการสร้างความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับหรือในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการทำธุรกรรมทางเทคโนโลยีนะครับดิจิตอลและสุดท้ายคือเป็นการส่งเสริมการสนับสนุนในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สร้างการเรียนรู้นะครับในด้านของดิจิตอลต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปสำหรับเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นเนี่ยนะครับเราจะเน้นนะครับความเชื่อมโยงทั้งในเรื่องของด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมโดยทั้ง3ด้านเนี่ยนะครับเราจะมีหลักการนะครับที่ประกอบไปด้วย 5P ด้วยกันนะครับ P แรกก็คือเป็นตัวของประชาชนนะครับประชาชนนะครับแล้วก็โลกของเรานะต่อมาคือความมั่งคั่งนะครับ4ก็คือสันติภาพแล้วก็สุดท้ายคือความเป็นหุ้นส่วนนะครับซึ่งกันและกันโดยทั้งหลักการทั้ง5ประเด็นนี้นะครับมันจะเป็นแรงกระตุ้นที่จะทำให้เกิดแรงขับหรือว่าแรงผลักดันเนี่ยนะครับในเรื่องของการที่จะสนับสนุนในเรื่องของการที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดจนที่จะก่อให้เกิดการดำเนินกิจกรรมนะครับร่วมกันนะครับทั้งในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจสังคมนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆตลอดจนการประกอบกิจการหรือว่าดำเนินธุรกิจนะครับทั้งในเรื่องของ
ทั้งในด้านของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับโดยทั้ง2ส่วนนี้นะครับเขาจะต้องมีการปรับตัวนะครับไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปสำหรับดัชนีการชี้วัดแล้วก็แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้นเนี่ยนะครับโดยดัชนีการวัดการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศของประเทศเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยในหลายประเด็นเนาะเดี๋ยวเรามาดูในประเด็นแรกก่อนละกันนะครับประเด็นแรกคือเป็นเรื่องของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะอันเนี้ย

มวลรวมของประเทศเนี่ยมันจะเป็นมูลค่าของสินค้าแล้วก็บริการขั้นสุดท้ายนะครับซึ่งไอ้ตัวการผลิตสินค้าและบริการที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรภายในประเทศนะครับโดยในรอบระยะเวลา1ปีเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็น เรื่องของ GDP นะครับหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อมาคือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือเรียกว่า GNP เนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นความสามารถในเรื่องของการผลิตนะครับสินค้าแล้วก็บริการนะครับการบริโภคของคนภายในประเทศนะครับโดยมวลรวมโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเนี่ยมันจะเป็นมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายซึ่งไอ้การผลิตสินค้าบริการที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับคนไทยนะครับในประเทศหรือคนไทยในต่างประเทศก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ GNP นะครับสำหรับรายได้ประชาชาติหรือ NI เนี่ยนะครับ Nation Income เนี่ยมันคือมูลค่าของรายได้นะครับที่ประชาชนหรือว่าคนในประเทศเนี่ยหรือว่าคนไทยที่เขาไปทำงานต่างประเทศเนี่ยได้รับในช่วงระยะเวลาภายใน1ปีต่อมาคือรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลนะครับหรือ PCI นะครับโดยรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลนี้เนี่ยเขาจะคำนวณจากรายได้ประชาชาตินะครับหารด้วยจำนวนประชากรซึ่งเขาจะใช้ไอตัวดัชนีนี้เนี่ยนะครับเปรียบเทียบในเรื่องของระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศต่อมาคือการวัดความสุขมวลรวมรายได้ประชาประชาชาตินะครับหรือGNH นะครับโดย GNH เนี่ยมันจะเป็นดัชนีตัวชี้วัดความสุขนะครับของประชาชนนะครับมากกว่าที่จะมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของดัชนีตัวชี้วัดต่างๆนะครับในเรื่องพัฒนาเศรษฐกิจโดยจะประกอบไปด้วย4เสาหลักด้วยกันนะครับเสาหลักแรกคือเป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างยั่งยืนแล้วก็มีความเสมอภาคเสาหลักอันที่2คือการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็ธรรมชาติสาระที่สามคือการรักษาแล้วก็ส่งเสริมวัฒนธรรมต่างๆนะครับของในประเทศนั้นๆ นะครับและสาระสุดท้ายคือเป็นการส่งเสริมการปกครองที่ดีสำหรับแนวทางในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยนั้นเนี่ยนะครับเราจะมีแนวทางทั้งหมด4ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกคือเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของการกระจายรายได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยพบว่านะครับการกระจายรายได้ของคนในประเทศนั้นเนี่ยมันเป็นการรายได้แบบกระจุกตัวนะครับมันยังไม่กระจายตัวเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีแนวทางเรื่องของการกระจายรายได้เนี่ยให้มีความเหมาะสมแล้วก็อย่างเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นต่อมาคือการแก้ไขปัญหาเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะครับอันนี้ปัจจุบันเนี่ยนะครับทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเสื่อมโทรมลงขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะต้องใช้มาตรการต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาแก้ไขนะครับต่อเนื่องแล้วก็แล้วก็มีการใช้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของการว่างงานนะครับต่อมาคือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของการแข่งขันแล้วก็ขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันแล้วก็ประเด็นต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยต่อมาทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะครับโดยทฤษฎีนั้นเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยทฤษฎีพาณิชย์นิยมโดยทฤษฎีนั้นเนี่ยนะครับเขาจะเน้นในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตนะแล้วก็ให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมมากกว่าภาคเกษตรกรรมโดยนักคิดในยุคนี้เนี่ยเขาจะสนับสนุนให้ภาครัฐบาลเนี่ยใช้อำนาจนะครับในทุกทางที่จะสนับสนุนแล้วก็ปกป้องนะครับผู้ผลิตนะภายในประเทศด้วยการตั้งกำแพงภาษีนะแล้วก็ห้ามนำสินค้าต่างประเทศเนี่ยเข้ามาภายในประเทศนะครับแล้วมันเป็นการคล้ายๆว่ามาแย่งนะครับการขายสินค้าของคนในประเทศนั้นๆด้วยตลอดจนส่งเสริมการผูกขาดการผลิตแล้วก็การค้าภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศต่อมาคือทฤษฎีของสำนักคลาสสิกโดยหลักการของสำนักนี้เนี่ยนะครับเขามีความเชื่อว่า
การทำงานของตลาดเสรีนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการแข่งขันค่อนข้างที่จะ

สมบูรณ์แล้วก็ปราศจากการแทรกแซงจากภาครัฐโดยมีการเชื่อที่ว่าการออมเนี่ยนะครับจะนำมาซึ่งการสะสมทุนแล้วจะต้องมีการลงทุนโดยในทุนนะครับแล้วมันก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนะอันจะนำมาสู่ซึ่งกำไรแล้วก็เกิดแรงจูงใจในการลงทุนอีกด้วยสำหรับทฤษฎีของสำนักนีโอคลาสสิกนะครับสำหรับในเรื่องของสำนักนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีบางส่วนที่เขาคล้ายกับสำนักคลาสสิกโดยเขามองว่าเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นเนี่ยจะต้องมีการเพิ่มรายได้นะครับเพิ่มรายได้แล้วก็มองในเรื่องของกระบวนการผลิตนะทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดผลเกิดผลผลิตแล้วก็บริการอย่างเต็มที่นะครับเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็สะดวกอย่างต่อเนื่องและอีกอย่างนึงคือเป็นการผสมผสานเนาะในเรื่องของผลประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างลงตัวโดยสำนักนีโอคลาสสิกเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของระดับเศรษฐกิจระดับจุลภาคนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือมองในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจในสั้นเท่านั้นนะครับนะสำหรับทฤษฎีของชุมปีเตอร์ทฤษฎีนี้เนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับโดยจะต้องมองไปที่ในเรื่องของการคิดค้นหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆนะครับให้เกิดขึ้นอย่างมากและอย่างนึงเนี่ยเป็นการเผยแพร่นะครับความคิดต่างๆเนี่ยออกไปนะครับสู่สังคมภายนอกนะครับทฤษฎีนี้เนี่ยนะครับเขามองว่าไอ้ตัวนวัตกรรมหรือว่าความคิดใหม่ๆนั้นเนี่ยมันจะต้องมาจากผู้ประกอบการนะครับที่เขามีคุณสมบัติที่จะกล้าลงทุนในการที่จะคิดนะครับสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็นำนวัตกรรมหรือความคิดใหม่ๆตรงนี้นะครับนำเสนอออกสู่ตลาดเพื่อให้เกิดสินค้าใหม่และอย่างนึงคือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับประเทศในระดับหนึ่งอีกด้วยต่อมาคือทฤษฎีของสำนักเคนนะครับเคนเนี่ยเขามีพื้นฐานตรงที่ว่ารายได้ประชาชาติเนี่ยนะครับเขามองว่ารายได้ประชาชาติเนี่ยจะเท่ากับรายจ่ายมวลรวมซึ่งประกอบไปด้วยรายจ่ายเพื่อการบริโภครายจ่ายเพื่อการลงทุนของภาคเอกชนและก็รายจ่ายของภาครัฐโดยเขาจะเน้นในเรื่องของการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคในระยะสั้นแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยไอ้เศรษฐศาสตร์เนี่ยมันเป็นการพัฒนาในเรื่องของทั่วไปนะครับเน้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในระยะยาวแล้วก็สม่ำเสมอทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับสำหรับในทฤษฎีหลังสงครามโลกครั้งที่2นั้นเนี่ยก็มีทฤษฎีอยู่หลากหลายนะครับเดี๋ยวเรามาดูทฤษฎีแรกด้วยกันนะครับทฤษฎีแรกเนี่ยพูดถึงในเรื่องของทฤษฎีการพัฒนากระแสหลักโดยทฤษฎีนี้นะครับเขาจะมองในเรื่องของทฤษฎีความทันสมัยนะอันนี้เนี่ยเขาจะมุ่งเน้นในเรื่องของกระบวนการวิวัฒนาการจากสังคมดั้งเดิมเนี่ยนะครับไปสู่สังคมสมัยใหม่โดยบุคคลหรือว่าสถาบันเนี่ยเขาจะต้องมีการนำไปสู่เข้ากระบวนการนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับทางสังคมที่มันมีความสลับซับซ้อนอยู่มากแล้วมีการใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นแล้วเนี่ยการพัฒนาตรงกระแสหลักเนี่ยเขาจะมองเรื่องว่าเราจะพัฒนาอย่างไรที่จะมันให้มันกระจายไปอย่างทั่วถึงนะครับแล้วสังคมต่างๆในโลกนี้นะครับเขาก็จะต้องมีพัฒนาไปในลักษณะที่คล้ายๆกันอีกด้วยสำหรับในสังคมนี้นะครับก็เราก็จะมองว่าสังคมในเรื่องของการเป็นสังคมสมัยใหม่เนี่ยนะครับหรือที่มีลักษณะของวัฒนธรรมเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องมีวิถีหรือว่าการดำเนินชีวิตเนี่ยนะครับแบบตะวันตกเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการนะครับที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการพัฒนานะครับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ของภาวะทันสมัยหรือเรียกว่า modernization นั่นเองทฤษฎีต่อมาคือทฤษฎีการพัฒนากระแสรองนะครับก็จะประกอบไปด้วยทฤษฎีการพึ่งพาโดยทฤษฎีนั้นเนี่ยนี้เนี่ยนะครับมันเป็นคล้ายๆว่ากระแสที่จะเรียกร้องให้ละทิ้งในเรื่องของความสัมพันธ์กับทุนนิยมของโลกแต่เขาจะหันมาคบค้าสมาคมกับประเทศที่

ขามีสังคมแบบก้าวหน้านะครับตลอดจนในเรื่องของการที่จะต่อสู้เพื่อยืนหยัดนะในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยนะครับโดยที่เขามองว่าเราจะใช้ยุทธศาสตร์อย่างไรในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็เป็นการทดแทนการนำเข้านะครับแล้วก็มีการปฏิวัติสังคมนิยมอีกด้วยต่อมาทฤษฎีมาร์กซิสต์นะครับเขามองว่าทฤษฎีนี้นะครับมันจะส่งผลกระทบในเรื่องของการพัฒนาชีวิตหรือวิถีชีวิตของคนนะครับทั้งที่อยู่ในเรื่องของด้านการเมืองการปกครองนะครับเป็นระยะเวลายาวนานโดยมาร์กเนี่ยนะครับเขามองว่าเราจะเสนอให้ชนชั้นกรรมอาชีพเหล่านั้นเนี่ยจะต้องปฏิวัติตนเองนะครับยกเลิกกรรมสิทธิ์ต่างๆที่ได้รับนะครับแล้วก็นำทรัพย์สินหรือว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาเป็นส่วนรวมนะครับต่อมาคือเป็นการขยายโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มองในเรื่องของการพัฒนาเครื่องมือต่างๆในการผลิตนะครับการตั้งกองทัพอุตสาหกรรมแต่เขาจะเน้นในเรื่องของด้านการเกษตรเป็นสำคัญเองสำหรับในทฤษฎีนี้เขาจะมีวัตถุประสงค์ที่ว่าเราจะมองในเรื่องของภาพรวมของคนเป็นหลักเนาะแต่เขาจะไม่ได้มองว่ากำไรเนี่ยนะครับเป็นของส่วนตัวโดยคนทุกคนเนี่ยเขาจะต้องทำงานนะครับให้กับภาครัฐมีผลตอบแทนนะครับในรูปของเงินนะครับแล้วก็ตามผลตอบแทนนั้นเนี่ยก็ตามกำลังของคนคนนั้นที่จะทำได้โดยอิทธิพลของสังคมในยุคโดยอิทธิพลของแนวคิดนี้นะครับมันจะทำให้สังคมนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากนะครับมากกว่าครึ่งเนี่ยเขาจะมีการใช้แนวคิดนี้นะครับแล้วเขาจะมีการใช้ระบบการเมืองในระบบมาร์กเนี่ยเข้ามาแทนที่ในสังคมนั้นๆอีกด้วยสำหรับทฤษฎีการพัฒนากระแสทางเลือกเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับเศรษฐศาสตร์แนวพุทธนะครับโดยเศรษฐศาสตร์แนวพุทธเนี่ยเขาจะส่งเสริมให้คนบริโภคด้วยปัญญานะมีเหตุมีผลนะครับตรงกันข้ามกับการบริโภคในยุคปัจจุบันที่เขาจะเน้นในเรื่องของการแข่งขันนะครับเน้นของการบริโภคมีการใช้สื่อโซเชียลต่างๆเป็นการชักนำนะครับแล้วก็มองว่ากลยุทธ์ที่เขาใช้เนี่ยนะครับเขามองในเรื่องของการตลาดนำนะครับนำตลาดเลยนะครับแต่ทีนี้ว่าถ้ามองในเรื่องของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธเนี่ยเขาจะไม่ได้มองเรื่องตรงนี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มองเรื่องความมั่งคั่งนะครับเป็นหลักแต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าไอ้ความมั่งคั่งเนี่ยมันจะถูกละเลยไปในแนวคิดนี้นะครับสำหรับเศรษฐศาสตร์เชิงสีเขียวนะครับมันเป็นการนำระบบเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับเข้าไปสู่การที่จะยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของคนนะครับหรือว่ามนุษย์เนี่ยเป็นการเพิ่มนะครับความเป็นธรรมของคนในชุมชนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ยังมองว่าเราจะลดความเสี่ยงนะครับอย่างไรบ้างความเสี่ยงในด้านไหนคือทางด้านสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะขจัดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยลงได้ดีด้วยสำหรับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้เนี่ยเขาจะมองว่าเราจะดำรงชีวิตหรือว่าดำรงอยู่ได้อย่างไรนะครับเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรในยุคปัจจุบันนี้นะครับสำหรับคนในชุมชนก็ดีในทุกระดับก็ดีเนี่ยนะครับเขาจะมองในตั้งแต่ในระดับของครอบครัวนะครับในระดับของชุมชนหรือสุดท้ายแล้วเนี่ยมองในระดับของภาครัฐนะครับเราจะพัฒนาอย่างไรนะครับให้เศรษฐกิจของประเทศการบริหารประเทศเนี่ยจะต้องมองในเรื่องของการดำเนินการแบบทางสายกลางเนาะโดยจะต้องมองในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับให้ทันต่อกระแสของยุคโลกาภิวัตน์โดยมองว่าไอ้ความพอเพียงนั้นหมายถึงว่าการที่เราจะต้องอะไรครับมีความพอประมาณนะครับมีความมีเหตุผลนะครับมองถึงในเรื่องของความจำเป็นนะโดยที่ต้องมองในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่เหมาะสมแล้วก็ที่ดีที่สุดนะครับสำหรับเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นเนี่ยนะครับก็จะมองไปที่นะครับว่าเราจะทำอย่างไรนะครับที่จะให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยนะครับมีการครอบคลุมไปทุกด้านนะครับแล้วก็ทุกมิติ
โดยการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยมันจะมีครอบคลุมไปในมิติต่างๆเช่นมิติในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจนะครับมิติทางด้านสังคมเนาะมิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาตินะครับและสิ่งแวดล้อมแล้วก็มิติทางด้านวัฒนธรรมโดยจะต้องมองว่าเราจะทำให้คนนั้นเนี่ยนะครับเป็นศูนย์กลางนะครับหรือว่า เป็นเป้าหมายนะครับของการพัฒนาโดยจะต้องเน้นความกินดีอยู่ดีนะครับมีความสุขนะครับทั้งคนในรุ่นปัจจุบันแล้วก็คนในรุ่นต่อๆไปอีกด้วยนะครับสำหรับในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับในระดับจุลภาคแล้วก็ระดับมหาภาคเนี่ยกับการพัฒนาสากลอันนี้นะครับเราจะมองว่า เดี๋ยวเรามาดูในประเด็นแรกก่อนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาคก่อนนะครับโดยประเด็นนี้นะครับเขามองว่าเราจะพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรนะครับโดยมองไปที่ในเรื่องของการสร้างความเจริญเติบโตนะครับทางเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนนะครับหรือว่าในระดับบุคคลก่อนนะครับเป็นอย่างแรกแล้วจะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะมันจะทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมีความกินดีอยู่ดีนะครับเกิดการผลิตสินค้าและบริการนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเน้นคุณภาพเป็นหลักนะครับต่อมามันก็จะส่งผลทำให้เกิดการเกิดมีรายได้นะครับอย่างแท้จริงแล้วก็ส่งผลทำให้เนี่ยคนในชุมชนนั้นเนี่ยมีรายได้ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาคเนี่ยนะครับเรามองในหลายฐานะด้วยกันนะครับในฐานะแรกคือในฐานะของผู้ผลิตแล้วก็เจ้าของปัจจัยการผลิตนะครับอันนี้เราจะมองว่าเราจะทำอย่างไรนะครับเราจะจัดสรรทรัพยากรอย่างไรเนี่ยนะครับให้กอบประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วจัดสรรไปสู่ผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดและเกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับหรือต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะต่อมาคือในฐานะของผู้บริโภคนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเรามองว่าเราจะใช้ทรัพยากรให้มีคุณค่าอย่างจำกัดอย่างไรในการที่จะผลิตสินค้าแล้วก็บริการก่อให้เกิดรายได้นะครับแล้วก็ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องนะครับโดยจะต้องมีแผนการบริโภคนะครับแผนการออมอย่างถูกต้องนั่นเองสำหรับบทบาทของสากลในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาคนะครับโดยอันนี้เนี่ยนะครับมองในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจในเรื่องของสินเชื่อนะครับแก่สมาชิกการส่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริมการออมนะครับการจัดสินค้าจัดการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายนะครับการแปรรูปสินค้าเกษตรนะครับการรวบรวมผลผลิตการแปรรูปผลผลิตต่างๆนะครับและสุดท้ายเนี่ยมองในว่านองในเรื่องของเราจะมองอย่างไรว่าเราจัดสรรนะครับสวัสดิการอย่างไรแก่สมาชิกทั้งในรูปของการเงินนะครับแล้วก็รูปที่ไม่ใช่ตัวเงินนะครับสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับในระดับมหาภาคนะครับมองว่าเราจะจัดสรรสวัสดิการอย่างไรเนี่ยให้กับคนในของประเทศนั้นๆเนี่ยนะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับต่อส่งผลต่อในเรื่องของรายได้นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมซึ่งคนในชุมชนก็จะต้องได้รับประโยชน์จากรายได้ตรงนั้นเนี่ยอย่างทัดเทียมกันนะครับและสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสันติสุขนะครับรวมถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการเมืองนะครับการศึกษาแล้วก็ค่านิยมต่างๆนะครับต่อมาจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการรักษาเสถียรภาพในเรื่องของราคาสินค้านะครับการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมนะครับแล้วก็ลดอัตราการว่างงานลงนะครับส่งเสริมทำให้รายได้ของคนในชุมชนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเกิดดุลภาวะเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของเงินดุลการชำระเงินนะครับแล้วก็ส่งเสริมการกระจายรายได้ลงสู่ในชุมชนอย่างเป็นธรรมสำหรับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคเนี่ยนะครับเราสากลมองว่าสากลก็จะมุ่งเน้นนะครับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยร่วมมือกับสันนิบาตสากลแล้วก็กรมตรวจบัญชีสากลนะครับมีการเชื่อมโยงกันนะครับในเรื่องของมิติของการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างธุรกิจเพื่อธุรกิจนะครับเพื่อที่จะสร้างมูลค่าให้กับสากลต่อไปได้นะครับซึ่งเห็นได้ว่านะครับสันสิบาทสากลแห่งประเทศไทยแล้วก็กรมสนสากลเนี่ยได้เข้ามามีอยู่บทบาทสำคัญในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจในระดับประเทศนะครับและส่งผลต่อความยั่งยืนของการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตได้อีกด้วยนะครับสำหรับอันนี้นะครับก็คือเป็นบทสรุปนะครับแล้วก็เป็นภาพรวมนะครับของในหน่วยที่3นะครับ

ครับเรามาดูตัวอย่างข้อคำถามในหน่วยที่1นะครับเป็นตัวอย่างที่นักศึกษาจะใช้ประโยชน์ในการเอาไปเตรียมตัวสอบนะครับข้อแรกเลยคือกำเนิดของการสหกรณ์โลกมาจากแนวคิดของใครใช่ครับจุดสำคัญเลยใช่ไหมที่ครูเคยบอกแล้วสหกรณ์โลกมันเกิดจากปัญหาปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปใช่ไหมครับพอเกิดปัญหาปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปเนี่ยเกิดพอเอาเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานคนใช่ไหมครับให้คนตกงานพอคนตกงานกรรมกรเองก็เดือดร้อนในทุนก็พยายามจะแสวงหากำไรที่สุดในช่วงแรกเนี่ยก็เกิดแนวก็มีนักคิดที่จะคิดว่าจะช่วยยังไงพัฒนายังไงพัฒนาไงเพื่อจะแก้ปัญหาของกรรมกรให้ได้เพราะกรรมกรก็เหมือนถ้าเทียบเทียบกับบ้านเราก็คือชาวนาใช่ไหมครับชาวนาบ้านเราเนี่ยชาวนาบ้านเราก็คือเดือดร้อนแต่นี้พอในต่างประเทศในประเทศแถวยุโรปเนี่ยอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยครับก็จะมีนักคิดหลายคนทีเดียวก็พยายามคิดว่าจะหาวิธีการยังไงนักคิดเห็นยังไงช่วยให้เกิดการรวมตัวกันการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดสหกรณ์โลกขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเรื่องของความจำนิดนึงนะแต่ว่าคนที่บิดาสหกรณ์นั่นเองนะครับทั้งสาบิดาสหกรณ์คือคนนี้ต้องจำนะครับถ้าว่ามันเป็นเรื่องของความจำก็ต้องจำก็มีอยู่ท่านเดียวนี่แหละโรเบิร์ตโอเว่นนี่แหละครับโรเบิร์ตโอเว่นนะครับที่จะต้องจำถ้ามันเป็นเรื่องของความจำเนาะเพราะเป็นคนสำคัญของการสหกรณ์โลกนะครับถ้าบ้านเราก็เป็นกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ใช่ไหมถ้าบ้านเราเนี่ยการบิดาของการสหกรณ์ในบ้านเรานี่ก็คอเกือบ70ปีเนาะหลังจากเกิดที่ในต่างประเทศบ้านเราเนี่ยพอบ้านเรานี้สมัยรัชกาลที่5ใช่ไหมครับก็ภาครัฐนั่นแหละสหกรณ์เกิดจากภาครัฐอีกเหมือนกันเกิดจากชาวนาประสบปัญหาแห้งแล้งใช่ไหมครับปีแรกไม่เป็นไรพอปีที่2ปีที่3พอเกิดแห้งแล้ง 2-3 ปีขึ้นมาเนี่ยทำนาไม่ได้ข้าวสมัยก่อนเราทำนาโดยใช้น้ำฝนเนาะทำนาโดยใช้น้ำฝนใช่ไหมครับพอใช้น้ำฝนปุ๊บเนี่ยพอมันเกิดแห้งแล้งขึ้นมาอะไรเนี่ยครับแห้งแล้งมันปัญหายากจนชาวนายากจนรัฐบาลก็เกิดแนวคิดจะช่วยแก้ปัญหาชาวนาได้อย่างไรนะครับก็เลยเกิดของกระบวนการสหกรณ์ขึ้นมาก็คือเกิดจากภาคราชการก็มีคนที่สำคัญก็คือกรมพิทยาลงกรณ์นั่นเองในบ้านเราเขาเรียกว่าเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ที่ท่านเป็นเจ้ากระทรวงของสมัยนั้นนะครับท่านก็คิดขึ้นมาแล้วก็คิดคำว่าสหกรณ์ขึ้นมาท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นบิดาของการสหกรณ์ในบ้านเรานะคนเริ่มตั้งก็คือวันสหกรณ์แล้วก็เป็น26กุมภาของทุกปีนะครับ26กุมภาพันธ์2459ในการจัดตั้งสหกรณ์ไม่จำกัดสินใช้ที่จังหวัดพิษณุโลกทดลองจัดบ้านเราตอนแรกทดลองจัดตั้งก่อนเนาะทดลองจัดตั้งว่าลองทำแบบนี้นะช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้กู้แล้วสามารถชำระคืนได้พอทดลองจัดตั้งแล้วมันเกิดผลดีใช่ไหมครับทดลองจัดตั้งเกิดผลดีภาคราชการก็ขยายไปตอนหลังๆเนี่ยขยายสหกรณ์ไปทั่วประเทศไทยนะครับก็มีพัฒนาการมาในหน่วยหลังๆเนี่ยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพัฒนาการของการสหกรณ์เป็นอย่างไรนะครับช่วงแรกทดลองจัดตั้งประสบความสำเร็จก็ขยายไปเรื่อยและภาคราชการก็สวีปส่งเสริมเพื่อจริงๆจุดมุ่งหมายของการพัฒนาตั้งสหกรณ์ก็เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกนั่นเองใช่ไหมของชาวบ้านที่มันรวมกันเป็นสมาชิกสมัยก่อนเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมครับก็เกิดปัญหาสังคมเกิดลักขโมยนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเองก็ต้องพยายามหาทางแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นในข้อที่2ก็คืออันนี้ก็ต้องจำเนาะต้องจำกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์นะครับอันนี้ชื่อท่านที่ถูกคือไม่มีนอนเนนไม่มีกลันนะครับบางทีนักศึกษาจะเห็นว่าบางครั้งมีนอนเนนบ้างไม่มีนอนเนนบ้างนะครับแล้วก็ข้อ3ครับข้อใดไม่ใช่หรือมีใช่ลักษณะสำคัญของสหกรณ์ใช่ไหมครับสหกรณ์เมื่อกี้ครูก็ย้ำอยู่นะลักษณะสำคัญของสหกรณ์เป็นองค์กรของบุคคลที่ดำเนินงานวิสาหกิจร่วมกันนะครับเป็นด้วยความสมัครใจนะครับเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันแล้วก็เป็นองค์กรอิสระที่ปราศจากการจริงๆเป้าหมายของสหกรณ์คือเป็นองค์กรอิสระและที่สำคัญสหกรณ์ต้องจดทะเบียนในฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับเนื่องจากสหกรณ์มาจากหลายๆคนมารวมกันใช่ไหมพอเราจะทำธุรกรรมธุรกิจกับอะไรเนี่ยมันก็ต้องมาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมันถึงว่าสหกรณ์ต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายสหกรณ์นะครับแล้วก็การนะครับข้อต่อไปก็คือการรวมกลุ่มข้อใดแล้วเกิดการพัฒนาเป็นสห

0: ากรณ์โลกในระยะต่อมานะครับอ๋อก็คือการรวมกลุ่มข้อใดเป็นการรวมกลุ่มของสากลนี่คือต้นกำเนิดของการสากลนั่นเองก็คือจุดเน้นนะครับว่าจริงๆแล้วสากลมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเนาะเกิดขึ้นได้อย่างไรจุดนี้ก็คือเกิดจากกรรมกรในโรงงานทอผ้านั่นเองนะครับในกี่คนอันนี้เขาถามคนแล้วก็ประเทศก็คือโรงงานทอผ้าเหมือนกันเนาะนะครับโรงงานทอผ้าเกิดจากกรรมกรโรงงานเกิดจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นแหละครับก็เกิดจากที่ถูกก็คือนะครับก็คือข้อ3เนาะกรรมกรในโรงงานทอผ้า28คนแห่งเมืองรอดเดลประเทศอังกฤษเป็นจุดเริ่มต้นจากแนวคิดต่างๆเนี่ยก็จะมีในแพทย์วินเลียนคิงก็พยายามก่อตั้งสากลมาให้กรรมกรเนี่ยรวมกันจัดตั้งขึ้นมานะครับอันนี้คืออันนี้ก็เป็นความจำอยู่เนาะหน่วยนี้จะเป็นความจำหน่วยแรกๆนี่จะเป็นข้อความจำเยอะอยู่เนาะนะครับนักศึกษาเพราะเป็นหน่วยที่ปูพื้นเพราะนั้นก็จะเน้นเรื่องของทฤษฎีเรื่องของหลักการนะครับแต่นี้การสากลไทยเกิดจากรวมกลุ่มของชาวนานะครับเกิดขึ้นในจังหวัดอะไรอันนี้ก็ทุกคนก็น่าจะรู้เนาะถ้าเรียนสากลไม่ว่าจะชุดแรกชุดหลังก็คือเกิดที่จังหวัดพิษณุโลกช่วงนั้นเป็นจังหวัดเริ่มต้นที่ประชาชนยังไม่เยอะนะครับเขาก็เลยต่อตั้งที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับอันนี้ก็เป็นความจำอีกแล้วเนาะนะครับถ้าหน่วยนี้ก็จะเป็นความจำค่อนข้างจะเยอะนะครับนี่หลักสากลเนี่ยจริงๆหลักสากลก็มีการพัฒนามาอยู่หลายประเด็นอยู่นะคือตั้งแต่สมัยก่อนมีตั้ง12 13 14ข้อแต่นี้องค์การสัมพันธภาพระหว่างประเทศคือ ICA เนาะ ICA ก็พัฒนาเมื่อปีประมาณ2538นะครับ38นะครับก็พยายามปรับปรุงพัฒนาก็ปัจจุบันก็จะมีอยู่7ข้อหลักสากล7ข้อนะครับหลักสากล7ข้อสุดท้ายคือเอื้ออาทรต่อชุมชนนั่นเองนะครับแต่นี้เวลาพูดถึงในหน่วยนี้พูดถึงการพัฒนาใช่ไหมครับแต่นี้การพัฒนามันคืออะไรเนี่ยมันหมายความว่ายังไงลักษณะของสำคัญของการพัฒนามันคืออะไรแต่นี้เราก็ต้องมาดูข้อใดไม่ใช่นะครับการพัฒนาก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบด้านต่างๆทั้งคุณภาพปริมาณและสิ่งแวดล้อมนี่คือใช่นะครับและการพัฒนาต้องทำเป็นกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วก็การพัฒนาต้องเป็นเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่เพียงแค่แนวความคิดคือคิดแล้วต้องทำจริงอะครับผลที่เกิดได้คือทำให้คนและสังคมเกิดการพัฒนาและที่สำคัญคือเกิดความสุขเพราะนั้นข้อ5คือข้อที่ไม่ใช่เกิดจากการกระทำของธรรมชาติไม่ถือว่าเป็นการพัฒนานะครับอันนี้ก็จะมีจุดเน้นที่นักศึกษาจะต้องรู้นะครับแล้วก็แต่นี้พอลาทฤษฎีอันนี้ในหน่วยนี้จะมีทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นิดนึงทฤษฎีทางสังคมนิดนึงอันนี้เวลาตัวอย่างที่สำคัญก็จะเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการจ้างงานเนี่ยการจ้างงานที่สำคัญคนที่สำคัญสุดในพูดเกี่ยวกับการจ้างงานในเรื่องเกี่ยวกับการผลิตนะครับไม่พ้นหรอกครับก็คือจอห์นเมนาร์ดเคนนะครับอันนี้มีในรายละเอียดของทฤษฎีนิดนึงแต่ว่ามันอาจจะเยอะเนาะนักศึกษาจะมองว่ามันอาจจะไม่จำเป็นไม่สำคัญอาจจะจำไม่ค่อยได้อยู่แต่พยายามจำคนที่เป็นจุดเด่นๆ เนาะจุดเด่นๆว่าทฤษฎีของใครนี่ครูไม่ได้พูดถึงในการบรรยายสรุปนะครับเพราะจะมีทฤษฎีเยอะได้เรียนรู้ทฤษฎีไว้สักนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการพัฒนาเศรษฐกิจไม่ว่าเศรษฐกิจหรือสังคมเนี่ยก็มีแนวทางในการพัฒนามาตั้งหลายแนวคิดนักคิดนักทฤษฎีเหมือนสากลก็เหมือนกันนะครับก็มีนักคิดนักทฤษฎีต่างๆพยายามพัฒนาต่างๆออกมาแต่คนบุคคลสำคัญในการเรื่องของการจ้างงานเรื่องระดับการผลิตก็คือจอห์นเมนาร์ดเคนนะครับเมนาร์ดเคนแต่ละคนอาจจะมีแนวคิดที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ไม่เหมือนกันอยู่นะครับแต่นี้ในอันนี้ก็คือตัวแบบการข้อใดคือตัวแบบการพัฒนาเจริญเติบโตแบบเร็วของญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นทฤษฎีของตัวแบบในการพัฒนาของญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับก็จะมีแนวคิดต่างๆอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความจำนิดนึงที่นักศึกษาอาจจะต้องจำได้ในบางเรื่องที่เป็นสำคัญนะครับบางเรื่องที่สำคัญที่อาจจะนักศึกษาต้องจำแต่ว่าอันนี้ก็คือของวากอนโยไซนะครับวากอนนี่ก็เป็นชื่อญี่ปุ่นหมดเลยเนาะวากอนโยไซอันนี้อาจต้องจำนิดนึงนะครับในความเป็นจริงก็นะครับอันนี้คือหลักๆที่ในหน่วยนี้ที่นักศึกษาจะสามารถดูได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเอาไปใช้ในการสอบได้อย่างไรนะครับเวลาครูก็เน้นย้ำอยู่ตลอดเวลานะเวลาตำราของมสท.หรือเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราเนี่ย ในหน่วยแรกเนี่ยเป็นหน่วยแรกที่นักศึกษาอาจจะหน่วยแรกคือถ้าเป็นข้อสอบก็คือข้อ1ถึงข้อ8เลยนะครับข้อ1ถึงข้อ8เพราะนั้นใน1ในตอนที่1นะตอนที่1ก็จะมีสมมติมี2เรื่องหรือ3เรื่องเพราะ1เรื่องก็จะมี1ข้อนักศึกษาเรียงลำดับหน่วยต้นเนี่ยจะเป็นหน่วยที่ไม่ได้ยากแต่อาจจะเป็นความจําหน่อยเนาะความจําแต่นี้เรียงลำดับเพราะนั้น1เรื่องคือ1ข้อ1เรื่องจะไม่ซ้อนเป็น2ข้อ3ข้อเพราะนั้นถ้ามี8เรื่องก็มี8ข้อพอดีอะไรเงี้ยนักศึกษาพยายามกําลังนึกเวลาทําข้อสอบนึกให้ได้ว่าตอนนี้เรากําลังทําข้อสอบในหน่วยอะไรนะครับขอให้นักศึกษาโชคดีในการเรียนและการสอบด้วยนะครับสวัสดีครับ
1: เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่ได้ฟังมาแล้วเมื่อสักครู่นะครับก็จะได้ให้นักศึกษาได้ทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ของตนเองว่ามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใดก็จะเริ่มจากคำถามข้อแรกก็คือการศึกษาภาวะการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและการตั้งราคารถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทเทสลาในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างนี้เราถือว่าเป็นการศึกษาเศรษฐศาสตร์ในแขนงใดคำตอบก็คือเป็นการศึกษาเศรษฐศาสตร์จุลภาคคำถามข้อที่2การประยุกต์เศรษฐศาสตร์มาใช้ในงานสหกรณ์จะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านใดคำตอบก็คือประโยชน์ของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับงานของสหกรณ์อันนี้ก็จะช่วยในการบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพช่วยในการพยากรณ์ความต้องการกู้ยืมและรายได้ของสหกรณ์ช่วยในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆยังมีหลักเกณฑ์และมีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการบริหารงานของสหกรณ์คำถามข้อที่3องค์กรธุรกิจต่างๆมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจอย่างไรคำตอบก็คือองค์กรธุรกิจมีบทบาทต่อเศรษฐกิจทั้งทางด้านการลงทุนการผลิตและการจำหน่ายสำหรับข้อที่4นะครับการศึกษาอุปสงค์ของความต้องการกู้ยืมเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งใดแห่งหนึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์แห่งนั้นในด้านใดคำตอบก็คือการศึกษาอุปสงค์ของความต้องการกู้ยืมเงินสหกรณ์จะช่วยให้สหกรณ์วางแผนการเงินเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสมาชิกที่จะกู้ยืมเงินได้อย่างถูกต้องข้อที่5ความต้องการกู้ยืมเงินของสหกรณ์ของสมาชิกต่างๆจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยในข้อใดคำตอบก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ครับคำถามข้อที่6ต้นทุนแปรผันของสหกรณ์มีอะไรบ้างคำตอบก็คือต้นทุนแปรผันของสหกรณ์ก็ได้แก่ค่าจ้างแรงงานพนักงานค่าวัสดุสำนักงานดอกเบี้ยเงินฝากเป็นต้นสำหรับคำถามในข้อที่7นี้สหกรณ์การเกษตรแห่งหนึ่งผลิตปุ๋ยคอกจำหน่ายโดยมีต้นทุนการผลิตคงที่ทั้งหมด 200,000 บาทถ้าจำหน่ายปุ๋ยคอกในราคาถุงละ10บาทและมีต้นทุนแปรผันเฉลี่ยถุงละ5บาทสหกรณ์แห่งนี้ต้องผลิตและขายปุ๋ยจำนวนกี่ถุงจึงจะคุ้มทุนสำหรับคำตอบในข้อนี้เนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการหาโดยใช้สูตรนะครับโดยการแทนค่าสูตรว่าต้นทุนคงที่ทั้งหมดหรือ TFC หารด้วยราคาคือตัว P ลบด้วยต้นทุนแปรผันเฉลี่ย AVCนะครับเราก็เอา 200,000 บาทนี่ไปแทนค่า TFC หารด้วย10บาทคือราคาแล้วก็5บาทคือต้นทุนแปรผันเฉลี่ยต่อถุงก็คือ5บาทงั้นเราจะต้องผลิตปุ๋ยจำนวน 40,000 ถุงจึงจะคุ้มทุนสำหรับคำถามข้อที่8เป็นเรื่องของเป้าหมายที่สำคัญของรัฐในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจมีอะไรบ้างคำตอบก็คือเป้าหมายที่สำคัญในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐก็มีอยู่สำคัญอยู่4เป้าหมายได้กันได้แก่การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคือทำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ราคาสินค้าไม่ผันผวนลงไม่เกิดปัญหาการว่างงานเกิดการจ้างงานเต็มที่และมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม คำถามข้อที่9ถ้าเศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการขยายตัวสูงแต่รัฐยังบริหารจัดการไม่ดีจะส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาอะไรบ้างคำตอบก็คือถ้าเกิดการบริหารจัดการไม่ดีเนี่ยก็อาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการกระจายรายได้ส่วนในเรื่องของการค้าและการชำระเงินก็อาจจะมีการขาดดุลเพิ่มขึ้นเราต้องเสียเงินให้กับต่างชาติมากขึ้นเกิดปัญหาสภาพของทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมสิ่งแวดล้อมไม่ดีมีมลพิษเกิดขึ้นมากมายอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดจากการบริหารจัดการที่ไม่ดีส่วนคำถามต่อไปก็คือถ้าภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำจะมีผลกระทบต่อการจ้างงานและการลงทุนของธุรกิจอย่างไรถ้าเศรษฐกิจตกต่ำประชากรก็จะมีรายได้น้อยแล้วก็เมื่อเศรษฐกิจตกต่ำธุรกิจก็จะลดการลงทุนลดการจ้างงานกิจกรรมของธุรกิจจะลดลงประชาชนก็ไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยเกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำอย่างต่อเนื่องคำถามข้อที่11สหกรณ์มีบทบาทในการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไรสหกรณ์เป็นสถาบันการเงินเป็นแหล่งระดมเงินออมเป็นแหล่งให้กู้ยืมและรวบรวมสินค้าจำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์จึงมีบทบาททำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อรายได้เพิ่มขึ้นก็ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคำถามข้อต่อไปก็คือวัฏจักรเศรษฐกิจแบ่งออกเป็นกี่ระยะอันนี้ก็ตอบว่าวัฏจักรเศรษฐกิจแบ่งได้เป็น4ระยะคือเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเศรษฐกิจถดถอยเศรษฐกิจตกต่ำและเศรษฐกิจฟื้นตัวคำถามข้อต่อไปก็คือในกรณีที่เกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างอ่อนๆจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ประกอบการอย่างไรในกรณีที่เกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างอ่อนๆเช่นไม่เกิน 5% มันจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็เมื่อเศรษฐกิจเริ่มขยายตัวธุรกิจก็จะมีกำไรเมื่อธุรกิจมีกำไรมากขึ้นก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเกิดการจ้างงานมากขึ้นเศรษฐกิจก็ยิ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นคำถามข้อที่14การพัฒนาที่มองไม่เห็นว่ามีการว่างงานเกิดขึ้นเป็นภาวะการว่างงานที่ต่ำกว่าระดับจัดว่าเป็นการว่างงานแบบใดอันนี้ก็ถือว่าเป็นการว่างงานแอบแฝงข้อที่15คำถามข้อที่15ก็คือให้บอกสาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ว่าเกิดจากสาเหตุใดคำตอบก็คือความไม่เท่าเทียมกันของรายได้เนี่ยอาจจะแตกต่างกันที่อาชีพคนที่มีอาชีพแตกต่างกันเช่นเป็นแพทย์อาชีพนี้จะมีรายได้สูงกว่าอาชีพคนรับจ้างหรืออาจจะเกิดจากความสามารถในการทำงานที่มีความแตกต่างกันเช่นนักร้องที่มีความสามารถในการร้องเพลงเพราะมากๆคนชอบก็จะมีรายได้สูงนะครับหรือมีความแตกต่างกันในฐานะครอบครัวและวงตระกูลอันนี้ก็เป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดรายได้แตกต่างกันเมื่อนักศึกษาได้ทดลองทำคำถามแล้วก็ดูแนวตอบแล้วให้นักศึกษาลองทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าข้อที่นักศึกษายังมีข้อสงสัยข้อบกพร่องที่เราตอบไม่ถูกอะไรนักศึกษาก็อาจจะไปอ่านทบทวนในเอกสารการสอนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะดูว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นถูกต้องมากน้อยเพียงใดขอให้นักศึกษาโชคดีครับสวัสดีครับ
2: เดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวอย่างนะครับแนวข้อคำถามนะครับสำหรับหน่วยที่3นะครับเรื่องของแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจกับการสหกรณ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อแรกเลยนะกันนะครับสำหรับตัวอย่างข้อแรกเนี่ยนะครับถามว่าไอ้ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจคืออะไรเนาะมันเป็นการที่จะทำให้รายได้ของประชาชาติของประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นนะตลอดจนส่งผลในเรื่องของการจ้างงานนะครับสูงขึ้นนั่นเองนะครับการสร้างแล้วก็การรักษาเสถียรภาพ ในเรื่องของระดับราคาในประเทศตลอดจนในเรื่องของการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมนะครับอันนี้คือเป็นความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับต่อมานะครับถ้าถามว่าจุดประสงค์ของการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยมันมี2ด้านประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะประกอบไปด้วยทางด้านมหภาคก็จะมองไปที่การจ้างงานนะครับการรักษาระดับราคาให้มีเสถียรภาพนะครับการกระจายรายได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นธรรมและเกิดดุลการชำระเงินระหว่างประเทศอีกด้านนึงคือด้านจุลภาคจุลภาคเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของการกระตุ้นนะครับการบริโภคภายในประเทศการลงทุนภายในประเทศนะครับการกระจายรายได้ภายในประเทศอย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมในชุมชนสำหรับเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยเรามีเป้าหมายเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อที่จะสร้างความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับเกิดการจ้างงานเน้นการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมนะครับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนลดความเหลื่อมล้ำของคนในชุมชนนะครับลดความยากจนนะครับแล้วก็ส่งผลทำให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นเนี่ยนะครับมีความเข้มแข็งนะครับมีความมั่นคงในเรื่องของเอกราชแล้วก็อธิปไตยต่อข้อต่อมาคือถ้าถามว่าปัจจัยการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยปัจจัยอะไรบ้างนะครับอันนี้มองไปที่4ปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยแรกคือเป็นปัจจัยทางด้านการเมืองนะครับการเมืองการปกครองนะครับปัจจัยที่2คือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจนะครับปัจจัยที่3คือปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมและปัจจัยสุดท้ายเป็นปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีนะครับทีนี้ว่าเรามาดูนะครับว่าเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นเนี่ยมันประกอบไปด้วยหลักการอะไรบ้างนะครับโดยหลักการสำคัญเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย5หลักการด้วยกันนะครับหลักการหรือเรียกว่าหลักการ 5P นะครับ P ตัวแรกคือประชาชนหรือ people นะครับหลักการที่2คือโลกหรือเรียกว่า planet นะครับหลักการที่3คือความมั่งคั่งหรือเรียกว่า prosperity นะครับหลักการตัวที่4คือสันติภาพหรือว่า peace นะครับหลักการที่5คือความเป็นหุ้นส่วนนะครับหรือว่า partnership นั่นเองต่อมาคือผิดพันมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP เนี่ยมันคืออะไรนะมันคือการผลิตและการบริโภคของประเทศนะครับที่เน้นในเรื่องของมูลค่าสินค้านะครับและบริการขั้นสุดท้ายนะซึ่งเป็นการผลิตขึ้นโดยเขาจะต้องทรัพยากรภายในประเทศเนี่ยนะครับในรอบระยะเวลา1ปีนั่นเองนะครับหรือเรียกว่า GDP นะครับแต่สำหรับถ้าเป็นการวัดความสุขมวลรวมประชาชาตินะครับหรือGNHS God Nation Happiness เนี่ยนะครับคืออะไรและประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะมันคือเป็นการมันคือเป็นดัชนีชี้วัดความสุขนะครับของประชาชนนะครับอันนี้เนี่ย เราพัฒนามาจากประเทศภูฏานนะครับเขาก็จะมีหลักการอยู่4ประการด้วยกันหรือ4เสาหลักด้วยกันนะครับประการแรกคือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างยั่งยืนแล้วก็เสมอภาคนะครับหลักการต่อมาคือหลักการของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับหลักการต่อมาคือการรักษาแล้วก็ส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับให้ก่อแล้วอย่างยั่งยืนนะครับหลักการสุดท้ายคือการส่งเสริมแล้วก็การปกครองที่ดีนะครับอันนี้คือก็จะมีทั้งหมด4หลักการด้วยกันหรือเรียกว่า4เสาหลักด้วยกันต่อมาคือทฤษฎีพาณิชย์นิยมเนี่ยมีหลักการอย่างไรเนาะเขาบอกว่าหลักการของพันธุ์นิยมเนี่ยนะครับเขามองว่าจะต้องตั้งกำแพงภาษีนะครับห้ามนำเข้านะครับสินค้าจากต่างแดนหรือว่าต่างประเทศเข้ามาแข่งขันกับผู้ผลิตในประเทศนะรัฐบาลเนี่ยเขาจะต้องส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนนะครับการผูกขาดในการผลิตสินค้าแล้วก็บริการภายในประเทศแล้วก็ส่งเสริมการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศอีกด้วยนะครับสำหรับหลักการของทฤษฎีของเคเนี่ยนะครับเขามีหลักการอย่างไรเนาะเขามองว่ารายได้ประชาชาติเนี่ยนะครับจ่ายเท่ากับรายจ่ายมวลรวมนะแต่จะ เขาจะเน้นในเรื่องของการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระดับมหาภาคในระยะสั้นเท่านั้นนะครับต่อมานะครับกระบวนการการเปลี่ยนแปลงนะครับ

ไปสู่ภาวะทันสมัยเนี่ยคืออะไรนะครับมันก็คือเป็นกระบวนการที่เน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะครับที่มันมีความสลับซับซ้อนนะครับแต่เขาจะเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยเนี่ยเข้ามามากขึ้นนะครับโดยจะต้องมองว่านะครับสังคมนั้นเนี่ยนะครับเป็นสังคมที่ทันสมัยนะครับเป็นวัฒนธรรมที่ทันสมัยแล้วอย่างนึงเนี่ยวิถีในการดำเนินชีวิตเนี่ยจะต้องทันสมัยด้วยโดยเขาจะนำแบบอย่างมาจากตะวันตกนะซึ่งไอ้กระบวนการตรงนี้เนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้กระบวนการ Borderization นั่นเองนะครับต่อมานะครับในเรื่องของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธนะครับไอ้เศรษฐศาสตร์แนวพุทธเนี่ยนะครับมีหลักการอย่างไรนะครับหลักการคือว่าเขาจะส่งเสริมนะครับให้คนเนี่ยนะครับบริโภคด้วยปัญญานะครับมีหลักมีเหตุมีผลนะครับซึ่งเศรษฐศาสตร์เนี่ยพูดเนี่ยเขาจะให้ว่ามีแนวคิดตรงข้ามกับการบริโภคนะครับในปัจจุบันซึ่งไอ้การบริโภคในปัจจุบันนี้นะเขาก็จะเน้นในเรื่องของการแข่งขันนะครับการนำตลาดนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับการใช้กระแสหลักหรือว่าสื่อโซเชียลเนี่ยครับเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเขามองว่าไอ้กลยุทธ์ทางด้านการตลาดเนี่ยเขาจะใช้เป็นกระแสหลักนะครับในการที่จะชักนำนะครับผู้บริโภคมาบริโภคสินค้าและบริการกับเขานั่นเองนะครับต่อมานะครับสำหรับแนวคิดปรัชญาทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับ3ห่วง2เงื่อนไขด้วยกันนะครับไอ้3ห่วงเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยความพอประมาณนะครับความมีเหตุมีผลการมีภูมิคุ้มกันนะครับซึ่งทั้ง3ประเด็นเนี่ยที่ผมกล่าวมาเนี่ยมันคือ3ห่วงนะครับแต่ถ้า2เงื่อนไขล่ะจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จะประกอบไปด้วยนะครับความรู้และกับคุณธรรมนะครับ3ห่วง2เงื่อนไขนะครับอันนี้คือเป็นปรัชญานะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะต่อมาคือประเด็นในเรื่องของบทบาทของสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาคเนี่ยเขาเน้นประเด็นใดบ้างนะครับสำหรับประเด็นแรกเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของการให้สินเชื่อกับสมาชิกนะ เน้นในเรื่องของการส่งเสริมการออมนะครับส่งเสริมการออมการจัดสินค้าการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายเนาะการแปรรูปสินค้าเกษตรนะครับการรับซื้อผลผลิตการรวบรวมผลผลิตนะครับจากเกษตรกรนะครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาจะต้องมีการจัดสรรสวัสดิการนะครับให้กับสมาชิกทั้งในรูปที่เป็นตัวเงินแล้วก็ไม่ใช่ตัวเงินต่อมานะครับการจัดสรรทรัพยากรนะครับหรือการแจกจ่ายสินค้าและบริการสู่ผู้บริโภคเนี่ยที่เขาได้รับเนี่ยเกิดจาก ประเด็นอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกคือจะต้องมองว่าจะต้องเน้นเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับลดต้นทุนในการผลิตนะครับสินค้าแล้วก็บริการนะครับซึ่งมันจะเป็นความสำคัญนะครับในเรื่องของฐานะในเรื่องของผู้ผลิตแล้วก็เจ้าของปัจจัยการผลิตอีกด้วยต่อมาคือจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาคเนี่ยเรามีจุดมุ่งหมายทางด้านใดนะครับอันนี้เขาก็จะเน้นในเรื่องของนะครับการรักษาเสถียรภาพนะครับการกระจายรายได้นะครับอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมแล้วก็ยุติธรรมนะครับเกิดการจ้างงานนะครับในทุกพื้นที่นะครับเกิดรายได้ประชาชาติสูงขึ้นและก็ส่งผลต่อในเรื่องของการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นต่างๆนะครับต่อมานะครับหน่วยงานที่เขาทำหน้าที่นะครับเป็นคนกลางในการที่จะสร้างนะครับเครือข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจแก่สหกรณ์นะครับในมิติของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือหรือเรียกว่า business to business เนี่ยนะครับมีหน่วยงานอะไรบ้างนะครับก็คือมีหน่วยงาน2หน่วยงานด้วยกันหน่วยงานแรกคือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็กรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะครับครับสำหรับนี้นะครับก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับซึ่งนักศึกษาเนี่ยสามารถติดตามการสอนย้อนหลังเนี่ยนะครับได้จากทางเว็บไซต์ www.media.stou.ac.th นะครับเลือกเมนู e-tutorial นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็สืบค้นนะครับ

โดยพิมพ์รหัส92117นะครับสากลกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะครับซึ่งสำหรับการสอนเสริมในวันนี้ก็หมดเวลาลงนะครับแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตามนะครับรายการสอนเสริมครั้งใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ครับสำหรับชุด32476นะครับการตลาดสถาบันและการตลาดบริการหน่วยที่8จะเป็นหน่วยของความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการบริการและการตลาดบริการนะครับมาดูตอนแรกเลยนะครับก็คือตอนที่1นะครับก็คือความรู้เกี่ยวกับการบริการนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับบริการนั้นแบ่งออกเป็นนะครับ4หัวข้อนะครับหัวเรื่องแรกเลยก็คือความหมายองค์ประกอบแล้วก็ความสำคัญของการบริการนะครับหัวเรื่องที่2ก็คือลักษณะของการบริการ3ประเภทของการบริการแล้วก็4ลักษณะของธุรกิจการบริการนะครับทีนี้มาดูหัวเรื่องแรกเลยนะครับความหมายก่อนนะครับความหมายของการบริการคืออะไรนะครับการบริการก็คือเป็นกระบวนการนําเสนออรรถประโยชน์ก็คือการใช้ประโยชน์นี่แหละครับหรือคุณค่าที่ผู้บริโภคนั้นต้องการนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของเขานะครับมีการผ่านกิจกรรมนะครับและการดําเนินการนะครับของผู้ให้บริการเพราะฉะนั้นการบริการเกิดจากบุคคลเกิดจากคนเรานะครับไม่ได้เกิดของนะครับมันถึงจะเรียกว่าการบริการอันที่3เลยนะครับเป็นกิจกรรมส่วนใหญ่นะครับที่จับต้องไม่ได้นะครับเช่นการความใส่ใจนะครับการดูแลนะครับการสอบถามข้อมูลอันนั้นคือจับต้องไม่ได้นะครับเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากมนุษย์นะครับโอเคนั่นก็คือความหมายนะครับมาดูองค์ประกอบของการบริการเลยนะครับองค์ประกอบแรกเลยอันดับแรกอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือกิจกรรมหรือการดำเนินการของมนุษย์นี่แหละครับเราใช้บริการตัดผมเสริมสวยช่างเสริมสวยช่างตัดผมเขาก็จะมาดำเนินกิจการตัดผมหรือเสริมสวยให้นะครับอันที่2เลยก็คือเป็นความต้องการของลูกค้านะครับแน่นอนครับการบริการเกิดจากความลูกค้าความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรกนะครับเราดูว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็ไปเรียกว่า serve needs เขานะครับตอบสนองความต้องการของเขาอันนี้สำคัญมากเลยของการที่จะเป็นนักการตลาดที่ดีได้นะครับผู้ให้บริการนะครับก็คือพนักงานนี่แหละครับคุณไปนวดสปาใช่ไหมครับคุณไปปรึกษาหมอคุณไปปรึกษาทนายความคนเหล่านี้เราจะเรียกว่าเป็นผู้ให้บริการนะครับทรัพยากรที่ใช้ในการให้บริการทรัพยากรนี้รวมทั้งจับต้องได้หรือว่าจับต้องไม่ได้นะครับคุณเข้าสปาคุณก็จะต้องเป็นอะไรครับกลิ่นหอมอโรมาเทอราพีหรือว่าเข้าไปในแสงที่แบบสลัวสลัวมีความเป็นส่วนตัวหรือว่าแต่ถ้าคุณเข้าไปในโรงพยาบาลนะคุณก็ต้องมีความสะอาดใช่ไหมครับมีกลิ่นของยาด้วยนะครับมีการฆ่าเชื้ออันนี้ก็จะเป็นทรัพยากรที่ใช้หรือว่าเครื่องมือแพทย์นี่สำคัญมากเลยนะครับในการให้บริการนะครับระบบงานนอกจากอุปกรณ์แล้วการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น front office หรือ back office นะครับมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการให้กระบวนการบริการนั้นประสบความสำเร็จนะครับมาดูลักษณะของการบริการนะครับลักษณะแรกนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ลักษณะนะครับซึ่งแตกต่างจากคำว่าผลิตภัณฑ์นะครับคุณอาจจะได้ยินคำว่าสินค้าและบริการนะครับคำว่าสินค้าเนี่ยจะต่างกับบริการตรงที่1การบริการนั้นไม่มีตัวตนครับหรือเราเรียกว่าเป็น intangibility นั่นเองก็คือไม่สามารถสัมผัสได้นะครับแต่รู้สึกได้นะครับสบายตัวหรือว่าสุขภาพหายนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนครับอันที่สองเลยก็คือผู้บริการและผู้รับบริการนั้นไม่สามารถแยกจากกันได้เพราะอะไรครับคุณเข้าไปปรึกษาหมอนะครับคุณต้องเอาตัวเองนะครับไปให้หมอตรวจใช่ไหมครับถึงแม้คุณจะเป็นออนไลน์ก็ตามนะครับคุณก็จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหมอตลอดเวลาเราจึงเรียกว่าเป็นการแยกไม่แยกกันไม่ได้เลยระหว่างผู้ให้บริการแล้วก็ผู้รับบริการเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนะครับอันที่3เลยนะครับการบริการนั้นไม่สามารถเก็บไว้ได้เพราะว่าอะไรครับคุณต้องใช้การบริการเดียวนั้นเลยนะครับไปปรึกษาหมอปรึกษาทนายความนะครับมีปัญหาก็ต้องคุยกันเดียวนั้นเลยอันที่4นะในแต่ละครั้งเนี่ยแยกความแตกต่างได้นะครับในแต่ละครั้งการบริการก็จะต่างกันนะครับการสอนของอาจารย์แต่ละครั้งก็แตกต่างกันใช่ไหมครับแต่ละคนนะครับก็มีสไตล์การสอนหรือว่ามีเทคนิคในการให้ความแท้ความรู้ที่แตกต่างกันนั่นก็คือเป็นลักษณะของคำว่าการบริการนะครับต่อไปนะครับมาดูประเภทของการบริการนะครับซึ่งแบ่งออกได้หลายๆประเภทนะครับขึ้นอยู่กับการจำแนกนะครับปัจจัยในการจำแนกอันแรกเลยก็คือจำแนกตามกระบวนการบริการนะครับเราจะแบ่งออกเป็น4นะครับกลุ่มนะครับกลุ่มแรกเลยนะครับกลุ่มที่1ในรูปนะครับเราจะแบ่งตามการให้บริการเฉพาะรายนะครับก็คือการให้เฉพาะรายสูงเราจะเรียกว่าสถานีบริการแล้วก็ระดับการใช้แรงงานก็สูงด้วยนะครับเช่นอะไรครับเช่นเราเอารถเข้าไปล้างรถหรือเราไปซ่อมรถนะครับหรือเราต้องเอาผ้าเข้าไปตู้ซักผ้า
หรือว่าเราเอาตัวเข้าไปเล่นเกมนี่ก็คือเราจะเรียกว่าสถานะเพราะว่าเป็นเฉพาะรายละเบอร์2นะครับเราจะเรียกว่าเป็นโรงงานบริการเพราะว่ามีการบริการที่ไม่เฉพาะรายนะครับเป็นรวมๆซะเป็นหลายๆคนแต่ก็จะมีระดับการให้บริการใช้แรงงานที่สูงเช่นอะไรครับสายการบินสายการบินคนเข้าไปใช้บริการก็เท่าไหร่ครับลำหนึ่งก็780หรือว่า100กว่าคนเลยบางทีก็3 400คนเลยขึ้นอยู่กับไซส์ของเครื่องบินใช่ไหมครับอันนี้เราจะเรียกเป็นโรงงานละอันที่2ก็คือธุรกิจขนส่งก็คือเข้ามาใช้บริการทีละเยอะๆเลยนะครับช่วยกันโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับธุรกิจออนไลน์ขายของออนไลน์เยอะนะครับโลจิสติกบริการนะครับขนส่งสินค้าก็มีการใช้บริการสูงขึ้นด้วยโรงแรมรีสอร์ทตอนนี้เงียบไปนะครับอยู่ในช่วงของโลซีซั่นด้วยแล้วก็มีการโรคระบาดด้วยนะครับการท่องเที่ยวแต่ยังไงก็แล้วแต่เมื่อโรงแรมเปิดนะครับการให้บริการที่จำนวนมากก็จะเกิดขึ้นนะครับโกดังโรงภาพยนตร์เช่นเดียวกันนะครับเบอร์3นะครับเราจะเรียกว่าเป็นบริการมวลชนทำไมมวลชนก็เพราะว่าให้บริการเยอะนะฮะแต่ระดับการให้บริการที่เป็นแรงงานก็จะน้อยเช่นอะไรครับร้านค้าปลีกนะครับเขาไม่ต้องก็แค่เช็คเป็นแคชเชียร์ใช่ไหมครับหรือว่าบางร้านแทบจะไม่มีคนเลยนะครับคุณสามารถจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ได้เองนะครับแต่อัตโนมัติอันนี้ก็เทรนด์ของการใช้ออโตเมชันหรือว่าการใช้เซลฟ์เซอร์วิส

ก็เป็นเฉพาะบุคคลนี่ครับนะครับเช่นอะไรครับแพทย์นะคุณเป็นโรคอะไรนะครับโรคโอมีสารพัดโรคเลยก็จะมีความเฉพาะทางที่แตกต่างกันทนายความตรวจสอบบัญชีแล้วก็สถานีก็เช่นเดียวกันอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นวิชาชีพเฉพาะนะครับต่อไปนะครับการแบ่งการตลาดบริการนะครับประเภทที่2นะครับเราจะใช้เกณฑ์ที่เรียกว่าเกณฑ์การแบ่งตามความสัมพันธ์ของกับลูกค้านะครับจะแบ่งออกเป็น4ประเภทเช่นเดียวกันนะครับมาดูนะครับประเภทแรกนะครับก็จะมีลูกค้าที่เป็นสมาชิกนะครับแล้วก็การใช้บริการต่อเนื่องเลยเช่นอะไรครับประกันภัยบริการรถยนต์บริการรถไฟฟ้าแล้วก็ธนาคารพวกนี้จะมีระบบสมาชิกเข้ามานะครับอันเบอร์2คืออะไรครับมีสมาชิกเหมือนกันแต่ใช้ไม่ต่อเนื่องนะครับเช่นมีจะเป็นสมาชิกของการบริษัททางการบริการสัตว์ทางกายรถโรงภาพยนตร์หรือว่าสายการบินนะครับอันที่3เลยก็คือเป็นลูกค้าที่ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกคุณจะเปิดสถานีวิทยุเนี่ยคุณไม่ต้องสมัยเป็นสมาชิกก็ได้นะครับแต่คุณใช้ฟังอย่างต่อเนื่องนะฮะทันใช่ไหมครับการคุ้มครองของตำรวจคุณใช้บริการของตำรวจนะครับคุณไม่ต้องเป็นสมาชิกหรอกนะครับเพราะว่าตำรวจเป็นหน้าที่ที่จะดูแลพวกเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางหลวงเช่นเดียวกันเบอร์4นะครับทางด่วนที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอันนี้นะครับเราสามารถใช้ระบบmembership card นะครับในการผ่านนะครับเพื่อที่จะให้ไม่ต้องชำระด้วยเงินสดนั่นเองอันที่2เลยก็คือบริการเช่ารถยนต์นะครับโรงภาพยนตร์แล้วก็ภัตตาคารเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะ4ประเภทของการแบ่งนะครับลูกค้าของตลาดบริการมาดูการแบ่งประเภทที่3นะครับเราจะแบ่งตามความต้องการแล้วก็ความสามารถในการให้บริการนะครับอันแรกเลยมุมบนซ้ายมือนะครับเราจะเป็นการให้ความต้องการที่ต้องการตลอดเวลาเลยนะครับแต่ความสามารถของบริษัทให้บริการนั้นไม่จำกัดเช่นอะไรครับไฟฟ้านะครับโรงงานผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่องเลยนะครับสัญญาณโทรศัพท์บริการออนไลน์อันนี้นะครับตลอดเวลาเลยไม่จำกัดนะครับลงมานะครับในฝั่งซ้ายมือเช่นเดียวกันนะครับก็จะให้มีความต้องการตลอดเวลาแต่บริการจำกัดนะครับก็คือคนต้องการเดินทางตลอดเวลาแต่เขาก็จะมีรอบในการขนส่งนะครับบขส.เป็นต้นนะครับโรงแรมพักอันนี้เขาก็จะมีระยะเวลาในการจองในการเข้าพักใช่ไหมครับแล้วแต่โรงแรมที่พักต่างๆต่อไปนะครับขวามือบุมบนนะครับขวามือนะครับก็จะเป็นความต้องการที่ต้องการบางช่วงเวลาแล้วก็การให้บริการของบริษัทอย่างไม่จำกัดเช่นอะไรครับประกันภัยนะครับก็เวลาคุณเกิดประกันนะครับรถชนกันหรือว่าประกันอัคคีภัยนะครับหรือว่าประกันชีวิตเสียชีวิตอันนี้ก็จะเป็นแค่บางช่วงเวลานั่นเองนะครับต่อไปนะครับมุมล่างขวามือนะครับก็จะเป็นบางช่วงเวลาความต้องการแล้วก็ความสามารถในการให้บริการจำกัดเช่นพวกร้านอาหารนะครับสถานีบริการแล้วก็โรงภาพยนตร์โอเคนะครับต่อไปการแบ่งประเภทที่4นะครับเราจะจำแนกตามกระบวนการให้บริการนะครับด้านแกน X เราจะเป็นจำนวนร้านที่ให้บริการมีแห่งเดียวกับมีหลายแห่งส่วนแกน Y เราจะประกอบด้วยวิธีการส่งมอบการบริการนั่นก็คือลูกค้ามารับบริการเองหรือว่าเป็นการส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับมาดูแถวซ้ายมือก่อนนะครับจำนวนร้านที่ให้มีแห่งเดียวเลยก็คือจะเป็นประเภทโรงภาพยนตร์ระบบ3มิติร้านตัดผมอันนี้ถ้าจะเป็นเจ้าของรายเดียวก็จะมีแห่งเดียวนะครับหรือว่าก็จะมีเยอะหน่อยก็อย่างเช่นบริการแท็กซี่บริการกำจัดปลวกหรือว่าบริการที่ล่างสุดนะครับซ้ายมือนะครับก็คือส่งมอบผ่านอิเล็กทรอนิกส์แต่มีที่เดียวเลยก็เป็นพวกบัตรเครดิตหรือว่าสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นต่างๆต่อไปฝั่งขวามือจะเป็นจำนวนร้านที่มีหลายแห่งนะครับขวามือบนสุดนะครับก็คือเป็นการบริการที่ลูกค้าต้องมารับเองนะมาใช้บริการเองนะเช่นอะไรครับบริการรถประจำทางลูกค้าก็ต้องมาฟาสต์ฟู้ดเดี๋ยวนี้นะครับก็บางร้านนะครับก็สามารถส่งสั่งออนไลน์ได้นะครับส่งของไปรษณีย์ลูกค้าก็จะต้องมาเองด้วยนะครับถ้าออนไลน์อย่างที่ผมบอกตะกี้นี้นะครับก็จะมาอยู่ข้างล่างละนะครับนั่นก็คือผสมการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นออนไลน์เดลิเวอรี่หมดเลยหรือว่า Cloud Kitchen อันนี้คำศัพท์ใหม่เลย Cloud Kitchen ก็หมายถึงว่าเป็นห้องครัวตรงกลางที่ผู้ประกอบการสามารถเอามาใช้ได้เอามาเช่านะครับเพื่อประกอบการส่งของส่งอาหารนะครับให้กับผู้บริโภคที่อยู่ใกล้เคียงได้นะครับเราจะเรียกว่า Cloud Kitchen นั่นก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มประเภทธุรกิจบริการนะครับทีนี้เรามาดูลักษณะเอกลักษณ์เลยของคำว่าธุรกิจบริการจะมีทั้งหมดนะครับ5ลักษณะนะครับลักษณะแรกเลยก็คือธุรกิจบริการ

จะเป็นการใช้บุคลากรในการประกอบธุรกิจเป็นหลักนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับการบริการเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ของพนักงานนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเน้นบุคลากรนะครับลักษณะที่2เลยก็คือเป็นธุรกิจที่ต้องการคุณภาพมากกว่าปริมาณนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการใช้คนนั้นน่ะมันจะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงเน้นในเรื่องของคุณภาพมากกว่านะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือคนซื้อบริการเพราะว่าคุณภาพนะครับไม่ใช่ซื้อเพราะว่าเราขายนะครับด้วยจำนวนเยอะๆนะครับอันที่3เลยธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอย่างเช่นการแพทย์เห็นชัดๆเลยนะครับก็มีความเป็นโรคเฉพาะคนเพราะฉะนั้นแพทย์ก็ต้องให้บริการเฉพาะคนนะครับอันที่4นะครับเป็นธุรกิจที่มีขีดความสามารถจำกัดเพราะว่าอะไรครับใช้คนไงครับคนก็ต้องมีความเหนื่อยล้าหมอนวดหรือว่าอะไรครับช่างเสริมสวยเขาทำงานเขายืนนานๆน่ะเขาก็ต้องเหนื่อยล้านะครับมันก็จะมีความสามารถในการให้บริการที่จำกัดนะครับและสุดท้ายเลยนะครับก็เป็นธุรกิจที่ต้องการผู้ให้บริการและผู้ให้ผู้รับบริการนะครับที่มีความเฉพาะชำนาญเฉพาะด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญทางด้านทางการแพทย์ความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมวิศวกรรมนะครับหรือว่าทางแพทย์แผนโบราณนะครับในการรักษาหรือว่าให้บริการกับลูกค้าอย่างตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายได้เป็นอย่างดีครับนั่นก็เป็นเนื้อหาของหน่วยที่8ตอนที่1ครับ

ครับต่อไปจะเป็นหน่วยที่8นะครับตอนที่2ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดบริการนะครับจะมีทั้งหมดนะครับหัวข้อเกี่ยวกับการตลาดบริการก็คือมี4หัวข้อนะครับหัวข้อแรกเลยก็คือส่วนผสมการตลาดบริการนะครับส่วนที่2เลยก็คือกระบวนการปฏิบัติงานการบริการและก็หัวข้อเรื่องที่3ก็จะเป็นการบริการในฐานะระบบนะครับแล้วก็หัวข้อที่4นะครับจะเป็นการตลาดบริการในศตวรรษที่21นะครับมาดูหัวข้อแรกเลยรายละเอียดของมันก็คือเป็นส่วนผสมการตลาดบริการนะครับจะมีทั้งหมด7 P นะครับ P แรกเลยก็คือ product นะครับก็คือผลิตภัณฑ์บริการนะครับจะประกอบด้วยบริการหลักกับบริการเสริมนะถ้าคุณเข้าไปทําการแพทย์นะครับบริการหลักก็คือมีการตรวจสุขภาพใช่ไหมครับหรือว่าการรักษาโรคนะครับหรือว่าบริการเสริมก็อาจจะมีการส่งเสริมสุขภาพสําหรับผู้สูงวัยนะครับหรือว่าการพัฒนาร่างกายนะครับหรือว่าการเยียวยาของคนนะครับในการเสริมจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์นะครับตัวที่2นะครับเราจะเรียกว่าเป็น pricing หรือว่าเป็นการตั้งราคาบริการนะครับซึ่งเนื้อหาของมันก็จะประกอบด้วยการคำนวณต้นทุนนะครับว่าต้นทุนในการให้บริการนั้นประกอบด้วยต้นทุนอะไรบ้างนะครับอัตราส่วนนะครับคงที่สูงกว่าผันแปรไหมนะครับความไม่แน่นอนกับปัจจัยนำเข้าในการผลิตนะครับถ้ามีความไม่แน่นอนเยอะนะครับราคาก็จะแปรผันตามความไม่แน่นอนนั้นนะครับประเมินคุณภาพการบริการได้ยากนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการบริการนั้นมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้านะครับบางอย่างเนี่ยการกำหนดราคาเนี่ยเราต้องคาดการล่วงหน้าว่าโอเคลูกค้านั้นเขามีความพึงพอใจระดับไหนแล้วเราก็ตั้งราคาเพื่อให้เขาสามารถยอมรับได้นะครับต่อไปนะครับความสำคัญนะครับของปัจจัยด้านเวลาแน่นอนครับการบริการเก็บไม่ได้เหมือนกับพูดในตอนที่1 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเวลานั้นนานเกินไปนะครับการให้บริการนั้นก็อาจจะต้องราคานั้นก็จะต่ำลงไปนะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ให้บริการด้วยนะครับการให้บริการที่เป็นช่องทางปกติแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็แน่นอนครับถ้าเป็นในช่องทางปกตินะครับคนก็จะต้องเดินทางไปแต่ถ้าอิเล็กทรอนิกส์คุณก็สามารถให้บริการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะครับก็ไม่ต้องมีการเดินทางให้เสียเวลานะครับแล้วก็ประหยัดต้นทุนทั้ง2ฝ่ายด้วยนะครับต่อไปมาดูกลยุทธ์การบริการตัวที่3หรือว่าเราจะเรียกว่า place นะครับก็คือการจัดจำหน่ายนะครับการบริการนะครับก็คือเราจะต้องดูว่าการบริการนั้นเนี่ยเราจะมาตั้งสถานที่ให้บริการไหมนะครับโรงพยาบาลควรจะตั้งในเมืองหรือว่าร้านสปาร้านนวดร้านเสริมสวยนะครับควรจะตั้งตรงไหนนั่นคือการดูว่าสถานที่ที่เหมาะสมนะครับการจัดจำหน่ายการตั้งราคานะฮะก็ต้องดูว่าช่องทางนะถ้ามีหน้าร้านเราก็จะเรียกว่าช่องทางหน้าร้านหรือว่าเราจะขายผ่านตัวแทนไหมนะครับมีเอเจนต์นะครับหรือว่าผ่านพนักงานขายไหมหรือว่าเราจะใช้ช่องทางออนไลน์ครับอันนั้นก็คือ P ตัวที่3 P ตัวที่4เราจะเรียกว่าเป็นการส่งเสริมการตลาดหรือว่าโปรโมชั่นนะครับก็จะมีการลดแลกแจกแถมหรือว่าการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อช่องทางสังคมออนไลน์นะครับเป็นต้นนะครับ P ตัวที่5เราจะเรียกว่า people นะครับการให้บริการเราต้องใช้แรงงานนะครับใช้พลังงานจากคนนะครับนั่นก็คือตัวที่5ตัวที่6นะครับซึ่งเราจะขยายในสไลด์ต่อไปนะก็คือ process นะครับเป็นกระบวนการให้บริการนะครับที่มีขั้นมีตอนนะครับอย่างเป็นระบบนะครับและตัวที่7เลยตัวสุดท้ายเราจะเรียกว่า physical evidence นะครับก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมสภาวะทางกายภาพนะครับต้องมีอะไรครับอุปกรณ์ต้องมีเครื่องแต่งกายต้องมีเฟอร์นิเจอร์ต้องมีห้องรับรองนั่นก็คือเป็นสภาวะทางกายภาพนั่นเองทีนี้เรามาดูขยายตัวที่6นั่นก็คือ process นะครับกระบวนการการให้บริการนั้นเราสามารถแบ่งนะครับออกเป็นนะครับกระบวนการให้บริการที่กระทำต่อคนเลยนะครับในภาพนะคุณจะเห็นว่ามีการตรวจเช็คอะไรครับเช็คสมองหรือว่าเช็คร่างกาย fMRI นะครับซึ่งปัจจุบันนี้หมอเขาก็จะใช้เยอะนะครับในการเอ็กซเรย์นะครับดูว่าสมองหรือว่าอะไรครับร่างกายภายในอนาโตมีของเราข้างในนะมีส่วนผิดปกติมากน้อยแค่ไหนนะครับต่อไปนะครับประเภทที่2เลยก็คือเป็นกระบวนการที่ให้บริการกับใครครับกับสัตว์เลี้ยงหรือว่าวัตถุสิ่งของนั่นเองนะครับในกรณีก็จะเป็นพวก grooming นะครับสัตว์นะครับอันนี้ก็เราก็จะต้องตอนนี้ก็จะมีกฎหมายเข้ามาคุ้มครองด้วยนะครับต่อไปนะครับกระบวนการที่3ก็คือเป็นกระบวนการที่กระทำต่อจิตใจคนนะครับเช่นอะไรครับเช่นด้านความรู้สึกด้านอารมณ์ทัศนคติเนี่ยตอนนี้คนมีความเครียดเยอะนะครับ
กระบวนการที่จะผ่อนคลายนะก็จะมีการใช้จิตวิทยานะครับหมอดูเนี่ยคนไทยชอบนะครับแล้วก็มีการทำนายทายทักนะเป็นต้นนะครับหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าก็ต้องใช้นักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์นะครับเข้ามาให้บริการเพื่อตอบสนองความอารมณ์นะครับที่ประชากรส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาที่เกิดขึ้นในภาวะเศรษฐกิจนะครับต่อไปนะครับในกระบวนการในด้านข้อมูลข่าวสารนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเป็นการขายข้อมูลนะครับว่าโอเคข้อมูลของผู้บริโภคปัจจุบันนี้นะครับมีคนนะครับใช้บริการด้านด้านสมมติว่าจะเป็นด้านธนาคารหรือว่าจะเป็นด้านการใช้สัญญาณโทรศัพท์นะครับหรือว่าเป็นนักศึกษาข้อมูลก็จะมีการก็จะมีการอะไรครับให้ข้อมูลข่าวสารนะครับให้บริการข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของจดหมายบทความรายงานหนังสือหรือว่าบล็อกต่างๆนะครับพวกนี้เราสามารถนะครับในฐานะผู้บริโภคก็สามารถให้ข้อมูลข่าวสารให้กับสู่สาธารณชนได้นะครับต่อไปนะครับการบริการในฐานะระบบนะครับมาดูนะครับว่าการที่จะเป็นการบริการนะครับมันจะต้องมีระบบอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือระบบบริการส่วนหน้าหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็น front office นะครับระบบส่วนหน้าคืออะไรครับก็คือเป็นสถานที่ต้อนรับนะคุณเข้าไปในร้านให้บริการคุณเข้าไปในโรงพยาบาลคุณเข้าไปในโรงภาพยนตร์พวกนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์นะครับสำหรับผู้พนักงานนะครับในการให้ข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นถ้าเป็นการจองตั๋วหนังตั๋วคอนเสิร์ตลูกค้าก็จะต้องเข้ามาปรึกษานะครับในที่นี้เราก็เลยต้องมีสถานที่ต้อนรับนะพนักงานที่ติดต่อลูกค้านะครับจะต้องมีการทำไมครับแต่งตัวต้องมีบุคลิกภาพดูดีนะครับมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับมีการพูดจาเพื่อให้ความสนใจกับลูกค้านะครับอันนี้เป็นระบบส่วนหน้าหรือว่า front office ระบบส่วนหลังเราจะเรียกว่า back office หรือว่าเป็นงานบริการส่วนหลังนะครับเขาทำอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเลยนะครับก็คือเป็นการให้อะไรครับงานส่วนครัวของโรงอาหารหรือของร้านอาหารนะครับคุณเข้าไปคุณก็จะไม่เห็นส่วนครัวนะครับยกเว้นนะครับจะมีร้านอาหารที่เขาจะเรียกว่าเป็น open kitchen เขาก็จะเห็นเชฟนะครับมาบริการให้เราเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับส่วนที่เป็นส่วนทำอาหารก็จะเป็นอยู่ในหลังด้านอาหารนั่นเองนะครับส่วนนี้ก็จะไม่เปิดเผยให้กับคนข้างนอกนะฮะเราก็เลยจะเรียกว่าเป็น back office นะครับต่อไปนะครับระบบถัดไปที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งก็คือเป็นการระบบส่งมอบบริการนะครับเป็นอะไรครับก็คือเป็นการบริการที่ลูกค้านะครับมีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจผู้ให้บริการนะครับเช่นอะไรครับเช่นโรงแรมอันนี้แน่นอนคนต้องเข้าไปพักใช่ไหมครับโรงพยาบาลคนก็ต้องคนไข้ก็ต้องเข้าไปรักษาสินคนนักเดินทางนักท่องเที่ยวก็ต้องเข้าไปนะครับขึ้นเครื่องบินนะครับแล้วก็ธนาคารพาณิชย์อันนี้คนนักธุรกิจแม่ค้านะครับพ่อค้าก็ต้องเข้าไปฝากเงินแล้วก็ทำธุรกิจทางการเงินนะครับอันที่สองเลยก็คือเป็นบริการที่ลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจผู้ให้บริการในระดับปานกลางอันแรกคือระดับสูงละที่ลูกค้าต้องทำปานกลางก็อาจจะต้องเข้ามาซ่อมรถยนต์ซ่อมซักรีดฝากไว้นะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วไปรอ

แล้วก็มารับของได้อันนี้คือระดับปานกลางอันดับที่3ก็คือระดับอะไรครับผู้ให้บริการระดับต่ำละนะครับก็คือการติดต่อผู้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับก็คือไม่ต้องมาเดินทางมาให้เสียเวลาเสียเงินเสียอารมณ์นะครับในการความเหนื่อยล้านะก็ใช้ระบบออนไลน์เข้ามาช่วยในการเสริมนะครับเป็นช่องทางหนึ่งในการให้บริการในฐานะที่เป็นระบบนะครับต่อไประบบการบริการนะครับลักษณะของมันหนึ่งก็คือเป็นระบบที่เป็นผลิตนะครับเป็นระบบผลิตเลยนะครับก็คืออะไรครับก็คือมีพนักงานนะคะเข้ามาฝึกเทรนนะครับเพื่อให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้อันที่2ก็คือ contact point นั่นคือเป็นสถานที่เป็นจุดติดต่อนะครับระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับลูกค้าผู้รับบริการนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นภาพระบบนะครับว่าระบบการบริการตลาดนั้นเกิดขึ้นจากอะไรนะครับฟังขวามือสุดเลยนะครับเมื่อมีการโฆษณาเยี่ยมลูกค้าวิจัยตลาดแล้วเนี่ยก็จะเข้าไปสู่ลูกค้านะครับลูกค้าอื่นนะครับลูกค้าที่เป็นรายอื่นๆนะครับแล้วก็กลับมาเป็นลูกค้าของเราก็คือวงกลมตรงกลางนะครับซึ่งวงกลมตรงกลางนี้ก็จะมาปฏิสัมพันธ์กับ front office จำได้ไหมครับ front office ก็คือบริการส่วนหน้าก็คือจะต้องมีอะไรครับตัวสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานผู้ให้บริการด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็จะเป็นส่วนของ back office อันนี้เห็นเป็นภาพชัดเจนนะครับเป็นส่วนที่ลูกค้าไม่สามารถมองเห็นได้เช่นงานหลักทางเทคนิคนะครับการอบรมพนักงานนะครับการนะครับการใช้บัญชีหรือว่าการคิดทางการเงินนะครับตัวนี้จะเป็น back office ทั้งสิ้นนะครับเพื่อให้ระบบการบริการตลาดนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดหัวข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการตลาดบริการในศตวรรษที่21นะครับก็จะมีอะไรบ้างแนวโน้มของมันก็คือจะมีการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เยอะนะครับมีการสร้างพันธมิตรระหว่างองค์กรนะครับองค์กรใดองค์กรหนึ่งอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้แล้วในธุรกิจปัจจุบันนี้ในศตวรรษนี้นะครับมีการเอาท์ซอร์สนะเราจะเรียกว่าเอาท์ซอร์ซิ่งก็คือการจ้างพนักงานนะครับจากบริษัทข้างภายนอกเข้ามาที่มีความเชี่ยวชาญนะครับเข้ามาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานไอทีคอมพิวเตอร์เราไม่มีอินเฮ้าส์ดีเวลลอปเปอร์เราก็ไปจ้างนะครับพวกเอาท์ซอร์สเข้ามาเพื่อพัฒนาโปรแกรมให้กับบริษัทนะครับก็ประหยัดมาประหยัดการจ้างพนักงานเข้ามานั่นเองนะครับข้อควรปฏิบัติเลยสำหรับธุรกิจการให้บริการนะครับอันที่1เลยนั่นก็คือไม่มีเครื่องมือธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะมาแทนที่คนได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับถึงแม้ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมโรงภาพยนตร์ร้านอาหารหรือว่าอะไรครับโรงพยาบาลก็เอาโรบอทเข้ามาช่วยในการขนส่งนะครับเพื่อปลอดเชื้อเพื่อช่วยพนักงานแต่พวกนี้เขาก็ไม่มีจิตใจมนุษย์นะครับเหมือนกันนะครับการบริการต้องอยู่ที่จิตใจมีน้ำใจนะครับมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับให้กับผู้รับบริการนะครับนี่คือสิ่งที่อิเล็กทรอนิกส์ทำไม่ได้นะครับอันที่สองเลยนะครับอย่ามองเพียงแต่ต้นทุนที่จะลดเท่านั้นนะครับเพราะว่าการบริการเป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญนะครับคุณจะต้องดูที่พนักงานให้บริการเป็นหลักนะครับว่าเขามีความเชี่ยวชาญไหมนะครับจะต้องมีรีสกิลกับอัพสกิลตลอดนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องนะครับอันที่3เลยคือการใช้คนบริการลูกค้าเนี่ยที่สร้างรายได้ได้สูงเนี่ยแล้วก็ทำกำไรให้มากเนี่ยก็จะมีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับบริการลูกค้านะครับที่สร้างรายได้นะครับได้ต่ำนั่นเองก็คือถ้าใช้คนนะครับคุณก็จะสร้างรายได้เยอะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเข้ามาหาเพราะคนคนนี้นะครับเขาเข้ามาตัดผมเพราะว่าช่างคนนี้นะครับเขาเข้ามาหาโรงพยาบาลนี้เพราะว่าแพทย์คนนี้นะต่อไปนะครับการประสานคุณภาพในการบริการไปพร้อมกับการสร้างสัมพันธ์ให้กับลูกค้าเวลาคุณให้บริการไปด้วยคุณก็ต้องมีการซักถามมีการถามข้อมูลนะครับเพื่อรับรู้ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือว่าส่วนบุคคลเพื่อให้เรารับรู้ประวัติความเป็นมาของเขานะครับเพื่อประกอบการให้บริการอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ควรจะปฏิบัตินะครับสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการในศตวรรษที่21นั่นเองนะครับต่อไปมาดูปัจจัยความสำเร็จนะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับของการที่จะประกอบธุรกิจการบริการในศตวรรษที่21อันดับแรกเลยนะครับการบริการนะครับยังเป็นเลือดนะจะต้องดูความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะครับเกิดจาก customer needs นะครับเป็นต้นกำหนดนะครับคุณภาพการบริการอันที่2นะครับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

ตลอดกระบวนการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ upstream แล้วก็ไปจนถึง downstream เลยนะครับเป็นทุกขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นในไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆเขาก็จะมีการวัดความพึงพอใจของลูกค้าตลอดช่วงระยะเวลาการให้บริการนะครับอันที่3เลยก็คือการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้านะครับคุณจะต้องคิดแล้วว่าในฐานะผู้บริหารหรือนักการตลาดเนี่ยคุณจะสร้างรักษาkey connection ระหว่างลูกค้าได้อย่างไรนะครับอาจจะมีการส่งนะครับบัตรกำนันหรือว่าบัตรอวยพรนะตามเทศกาลต่างๆนะครับเพื่อรักษาความสัมพันธ์นะครับอันที่4เลยก็คือมี contact point นะครับเพียงจุดเดียวก็คือเพื่อให้คนเนี่ยเข้ามานะครับโดยเฉพาะออนไลน์สมัยนี้ติดต่อกันง่ายขึ้นนะครับมีช่องทางการติดต่อสื่อสารตลอดเวลานะครับติดต่อพนักงานเหมือนติดต่อนะครับผู้จัดการเลยก็แปลว่าอะไรครับพนักงานขายก็พนักงานจะต้องมีความสามารถมีความรู้นะครับเหมือนกับตัวผู้จัดการเลยนะครับโอเคและสุดท้ายเลยนะครับที่สำคัญมากๆเลยก็คือจะต้องมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆนะครับให้กับบริการของเราไม่อย่างนั้นนะครับการบริการของเราก็จะตายไปนะครับกับเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับในศตวรรษที่21ครับโอเคครับนั่นก็จะเป็นเนื้อหานะครับของตอนที่2นะครับในด้านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดบริการครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งนะครับในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาดเป้าหมายของตลาดบริการนะครับซึ่งเป็นหน่วยที่9ในชุดวิชา32476การตลาดสถาบันและก็ตลาดบริการนะครับตลาดบริการคืออะไรนะครับบริการคืออะไรบริการก็คือการที่ขายแต่ว่าไม่ได้ขายเฉพาะสิ่งของไม่ได้ขายเน็กไทไม่ได้ขายเสื้อไม่ได้ขายนาฬิกาอย่างเดียวมันมีกระบวนการของการให้บริการก็คือคนเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับเราแบ่งอย่างนี้ครับพฤติกรรมของผู้บริโภคในกระบวนการของการซื้อการขายบริการเนี่ยจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนนะครับขั้นแรกขั้นก่อนการซื้อบริการนะครับขั้นที่2ขั้นที่เราเผชิญหน้ากับบริการนะครับและขั้นที่3ขั้นหลังการซื้อบริการยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก่อนจะไปหาหมอฟันเราก็คิดก่อนว่าเราจะไปหาหมอฟันที่ไหนดีนะครับหลังจากไปหาแล้วเนี่ยเราก็ทำการเผชิญหน้านะฮะพบกับคุณหมอนะครับเมื่อคุณหมอทำฟันให้เราเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นความรู้สึกของเราแล้วที่เกิดขึ้นหลังจากการรับบริการดังนั้นแบ่งได้ตามนี้เลยครับกระบวนการซื้อบริการนะครับขั้นก่อนการซื้อบริการจะแบ่งเป็น3ขั้นย่อยนะครับ1ความตระหนักในการต้องการบริการนั้นคือ1ผมปวดฟันละนะครับผมรู้ละต้องหาหมอฟันนะครับ2แสวงหาข้อมูลผมถามเพื่อนละไอ้คุณหมอที่ไหนทำฟันแล้วไม่เจ็บบ้างนะฮะเจ็บน้อยๆบ้าง3ผมประเมินทางเลือกเพื่อนให้มา 3-4 คุณหมอนะฮะผมเลือกคุณหมอท่านหนึ่งที่ดูแล้วน่าจะดีที่สุดอันนี้คือขั้นก่อนการซื้อนะครับขั้นที่2นะฮะขั้นเผชิญหน้ากับบริการผมทำการเลือกเสร็จแล้วผมก็ไปรับบริการอันนั้นนะครับคุณหมอฟันก็ทำการรักษาฟันผมก็คือการส่งมอบบริการระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับขั้นสุดท้ายขั้นหลังการซื้อคือผมทำฟันแล้วผมรู้สึกดีไหมนะครับระหว่างการทำรู้สึกเจ็บไหมนะฮะทำเสร็จแล้วสบายไหมนะครับความรู้สึกเหล่านี้จะเป็นความตั้งใจของผมเองทีนี้เมื่อกี้พูดไปแล้วครับว่าขั้นก่อนการซื้อบริการแบ่งเป็น3ขั้นตอน1ท่านต้องตระหนักในความต้องการก่อนนะครับรับรู้ความต้องการว่าเราต้องการบริการอะไรนะครับเช่นเมื่อกี้ยกตัวอย่างหมอฟันนะครับมีอีกเยอะแยะเลยครับผมท่านอาจจะรู้สึกว่าผมของท่านเริ่มจะยาวมากขึ้นแล้วนะฮะก็ต้องไปหาช่างทําผมนะครับทีนี้บุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยการตัดสินใจหรือการประเมินทางเลือกเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันแตกต่างกันเพราะคนเราเติบโตมาด้วยสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับอะไรบ้างครับ1ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในบุคคลเช่นความชอบนะฮะลักษณะของบุคคลคนนั้นนะครับความต้องการด้านความปลอดภัยนะครับความต้องการด้านความสวยงามคือพูดง่ายๆเป็นความชอบเฉพาะตัวของคนคนนั้นนะครับอันนี้ปัจจัยภายในนะฮะอันที่2ปัจจัยจากแหล่งภายนอกเช่นอาจจะเป็นส่วนผสมทางการตลาดที่ผู้ให้บริการนั้นกำลังโฆษณาอยู่นะครับเช่นร้านขายกาแฟร้านนึงบอกว่ามาซื้อกาแฟในวันพุธเนี่ยเรามีบริการซื้อ1แถม1พาเพื่อนฝูงมานั่งในร้านกาแฟแล้วเปิดห้องประชุมให้ฟรีอีกแถมห้องประชุมอีก1ชั่วโมงอันนี้คือปัจจัยจากแหล่งภายนอกนะครับเพราะนั้นการตระหนักในความต้องการเนี่ยมันก็จะเกิดจาก2อย่างนะฮะ1ปัจจัยภายในบุคคล2เกิดจากการสื่อสารของบริษัทต่างๆของร้านค้าต่างๆของผู้ให้บริการต่างๆว่าเขากำลังมีโปรโมชั่นหรือมีรายการพิเศษในรูปแบบอะไรเกิดขึ้นสื่อสารผ่านอะไรก็สื่อสารผ่านสื่อทั่วๆไปซึ่งปัจจุบันก็เขียนหนังสือออนไลน์นะครับขั้นก่อนการซื้อขั้นที่2นะฮะการแสวงหาข้อมูลอย่างที่บอกไปแล้วครับคนเราก็จะถามเพื่อนเอานะฮะจะเสิร์ชข้อมูลจากแหล่งต่างๆเอาทีนี้ข้อมูลก็แบ่งเป็น2อย่างนะครับ1ข้อมูลจากแหล่งภายในในความทรงจำเรานี่แหละแหล่งภายในคือในเมมโมรีในหัวสมองเรานี่แหละครับเราจำได้ว่าครั้งที่แล้วไปทำฟันที่นั่นมาโอ้ยคุณหมอทำดีเราจำได้ว่าครั้งที่แล้วไปพาสุนัขไปรับบริการตัดขนสุนัขร้านนี้ทำดีเราจำได้ว่าเราเอารถไปซ่อมที่ศูนย์นี้อู่นี้ทำดีเป็นต้นอันนี้แหล่งภายในของเราแหล่งที่2แหล่งภายนอกถามครับถามเพื่อนและที่นั้นในปัจจุบันคือการอ่านรีวิวจากอินเทอร์เน็ตรายงานต่างๆพวกนี้คือแหล่งภายนอกนะครับก็ไม่ได้อยู่ในความทรงจำนะครับอันนะครับขั้นก่อนซื้อ2ขั้นแล้วนะครับ ขั้นที่3พอเราได้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาเราก็ประเมินเป็นทางเลือกที่เราจะต้องการว่าจะใช้บริการอะไรดีทีนี้หากเป็นการใช้บริการครั้งแรกที่ไม่เคยใช้มาก่อนเนี่ยอาจจะต้องการข้อมูลมากหน่อยนะฮะรู้สึกว่ามีความเสี่ยงมากหน่อยนะฮะเพราะเราไม่คุ้นเคยนะครับส่วนถ้าเป็นการใช้บริการที่3 4 5อันนี้เราเริ่มคุ้นเคยแล้วนะครับการตัดสินใจก็จะง่ายขึ้นนะครับจบขั้นที่1นะครับขั้นก่อนซื้อบริการนะครับก่อนจะไปขั้นที่2นะครับก่อนจะไปขั้นที่2อย่างที่เมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วว่าเวลาเราจะซื้อบริการเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นการบริการครั้งแรกเนี่ยเราจะกังวลหน่อยนะฮะว่ามันจะมีความเสี่ยงเป็นอย่างมันจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังหรือเปล่านะครับเราแบ่งความเสี่ยงนะฮะนักวิชาการด้านการตลาดเนี่ยแบ่งความเสี่ยงในใจของผู้บริโภคเนี่ยสำคัญมีอยู่7ประการดังนี้ครับ1ความเสี่ยงต่อการใช้งานเป็นความเสี่ยงที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่ได้รับบริการที่เราต้องการตรงกับความต้องการเช่นจะไปรับการฝึกอบรมในเรื่องของการใช้สร้างสื่อออนไลน์ผมอาจจะกลัวว่าเอ๊ะถ้าไปเข้าคอร์สนี้แล้วออกมาแล้วผมจะทำเป็นจริงหรือเปล่าอันนี้คือเรื่องของความเสี่ยงต่อการใช้งานนะครับ2ความเสี่ยงเรื่องการเงินนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะคอร์สนี้เก็บแพงมากไปหน่อยนะฮะคอร์สนี้อาจจะเก็บดูเหมือนจะเก็บถูกแต่ว่าเนื้อหามันจะคุ้มกันไหมอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องความเสี่ยงด้านการเงินนะครับอันต่อไปนะครับความเสี่ยงด้านเวลาอันนี้ก็สำคัญครับคือไม่ใช่ว่าเราเสียแต่เงินแล้วเรารู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วพอนะฮะบางครั้งเราบางท่านหลายๆท่านเลยบอกว่าเงินเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับแต่ปัจจัยสำคัญคือด้านเวลาถ้าเราต้องเสียเวลาไปรับบริการแต่เราไม่รู้สึกว่าคุ้มค่ากับเวลาที่เราเสียไปเนี่ยอันนั้นเขาบอกเขาเกิดความเสี่ยงนะฮะเขามีความเสี่ยงเกิดขึ้นในใจนะครับอันที่4นะครับความเสี่ยงด้านกายภาพนะครับเช่นไปรับบริการทางด้านการรักษาที่โรงพยาบาลนี้แล้วฉันจะหายไหมสมมตินะฮะปวดหลังจะไปกดจุดรักษาก็จะเกิดความเสี่ยงในใจอีกเอ๊ะกดมาแล้วจะหายไหมหรือมันจะเจ็บหนักมากกว่าเดิมอันนี้เป็นความเสี่ยงในเรื่องของทางด้านกายภาพนะครับโดยตัวอย่างนะครับความเสี่ยงขั้นต่อไปครับความเสี่ยงทางเรื่องจิตวิทยาจริงๆแล้วอันนี้คือความกลัวไปเองนะซึ่งมนุษย์ทุกคนเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันต้องมีความกังวลเกิดขึ้นยิ่งอย่างที่บอกว่าเป็นบริการครั้งแรกที่เราไม่เคยใช้เนี่ยจะมีความเสี่ยงด้านจิตวิทยานี่เยอะมากเลยนะครับไปแล้วจะดีไหมนะครับจะมั่นใจได้ยังไงว่าขึ้นเครื่องบินวันนี้แล้วเครื่องบินจะบินได้ตลอดรอดฝั่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยทุกท่านอาจจะเคยรู้สึกอย่างนี้เป็นมาเกาะเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงด้านจิตวิทยานะครับอันที่6ครับความเสี่ยงด้านสังคมนะครับเป็นต้นว่าเอผมเองหรือว่านายสมชายเนี่ยชอบขับรถญี่ปุ่นแล้วก็ชอบขับรถที่มันรู้สึกว่าดูแลง่ายๆราคาไม่แพงนะฮะทีนี้เขาขับออกไปทำงานหรือขับไปงานเลี้ยงต่างๆเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกความเสี่ยงมันปนๆกันฮะด้านจิตวิทยากับด้านสังคมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะขับคันเล็กๆรถญี่ปุ่นแบบเนี้ยธรรมดาคันเล็กๆอย่างนี้แล้วเนี่ยจะโดนต่อว่าไหมว่าจะโดนดูถูกไหมว่าเอ๊ะดูแล้วเหมือนไม่มีรสนิยมอันนี้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทางด้านจิตวิทยาและสังคมมันปนๆกันมานะครับหรือว่าถ้าเราไปร่วมเราไปลงทุนในหุ้นตัวนี้แล้วเนี่ยแล้วถ้าเพื่อนรู้เข้าเพื่อนจะว่าเราไหมว่าเราไม่ฉลาดเลือกเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นด้านจิตวิทยากับด้านสังคมนะครับความเสี่ยงประการสุดท้ายประการที่7นะครับเป็นความเสี่ยงในเรื่องของประสาทสัมผัสนะฮะความเสี่ยงแบบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ครับเมื่อท่านเข้าไปรับบริการตามร้านใดร้านหนึ่งแล้วท่านรู้สึกว่าเอ๊ะมีกลิ่นอาดเลยนะผมเดินเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับซึ่งเขาไม่ได้ขายแต่ก๋วยเตี๋ยวนี่ฮะเขามีบริการด้วยนะมีบริการเสิร์ฟมีบริการโต๊ะให้นั่งมีบริการน้ำดื่มนะฮะหรือว่าอุ้ยเดี๋ยวมีหนูวิ่งผ่านมาอย่างเงี้ยมันจะเกิดความเสี่ยงด้านประสาทสัมผัสเอ๊ะมีเสียงอะไรแปลกๆเข้ามานะครับมีกลิ่นไม่พึงประสงค์นะฮะแสงมันมืดเกินไปพวกเหล่านี้ครับเขาเรียกความเสี่ยงด้านประสาทสัมผัสเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเหล่านี้หลายๆครั้งเราไม่อาจจะแยกออกขาดจากกันได้นะครับมันมาพร้อมๆกันทางด้านจิตวิทยาทางด้านความเสี่ยงด้านประสาทสัมผัสทำให้เกิดความเสี่ยงด้านจิตวิทยาความเสี่ยงด้านจิตวิทยาทำให้เราเกิดความรู้สึกด้านประสาทสัมผัสตอนนี้มันก็ปนๆกันมานะครับเพราะฉะนั้นแบ่งได้สำคัญก็7ประการเหล่านี้นะครับซึ่งบางครั้งเกิดขึ้นพร้อมๆกันได้นะครับเอาละครับแล้วทีนี้มาถึงแล้วทำยังไงดีนะครับที่เราจะลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราทำได้หลายๆอย่างครับ1หาข้อมูลก่อนครับหาข้อมูลก่อนถามเพื่อนเราก็ได้นะครับเสิร์ชจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเลือกใช้ผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนะครับอันนี้เป็นสาเหตุที่ ผู้ให้บริการหลายบริการบริการประกันภัยบริการสายการเงินจะมีการรับประกันบริการนะครับยกตัวอย่างบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียงที่ดีนะฮะไม่มีการจ่ายเงินช้านะครับไม่ยกเลิกกระทันหันอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมีชื่อเสียงที่ดีสะสมขึ้นมาผู้รับบริการก็จะเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงที่ดีนะครับอันสุดท้ายอย่างที่บอกไปแล้วมีการรับประกันนะฮะมีเงื่อนไขในการให้บริการเช่นรับประกันหากบริการแล้วไม่ได้ตามความตั้งใจจะคืนเงินให้หรือว่าจะทำให้ใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับยังมีอีกครับวิธีการในการลดความเสี่ยงนะครับสมมติว่าเราจะไปใช้บริการสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะครับเราอาจจะไป observe สังเกตดูก่อนเลยก็ได้นะฮะว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการให้บริการเขาเป็นอย่างไรอย่างยกตัวอย่างเอาง่ายๆอีกผมจะไปทำฟันอีกเหมือนเดิมนะครับไม่เคยไปเลยโรงพยาบาลนี้แต่ถามเพื่อนมาแล้วบอกเพื่อนบอกว่าดีโทรไปนัดละคุณหมอนัดเดือนหน้านะครับพอดีพรุ่งนี้ผมว่างๆขับรถลองไปดูไป observe ดูเดินดูโอ้คุณหมอก็ดีที่ให้บริการก็ดีเก้าอี้นั่งก็ดีทุกอย่างดูแล้วน่าจะดีเนี่ยครับการไปเยี่ยมสถานที่ก่อนจะรับบริการจริงนะครับหรืออาจจะแกล้งสอบถามจากพนักงานหน้าเคาน์เตอร์เลยก็ได้เอ๊ะถ้าผมจะมารับบริการเนี่ยทำฟันในเดือนหน้าเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับถ้าพนักงานเขาตอบอธิบายอย่างละเอียดเลยโอ้ยผมก็สบายใจนะฮะตรงกันข้ามพนักงานเขาตอบก็เช็คเอาเองสิคะอย่างนี้ท่านก็จะเกิดความไม่สบายใจถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของผู้บริโภคเนี่ยจะถูกลดลงโดยข้อเหล่านี้ครับนะครับไปเยี่ยมชมสถานที่สอบถามข้อมูลจากพนักงานนะครับเปรียบเทียบสอบถามและเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับแล้วก็พิจารณาจากลักษณะของสถานที่ที่เราไปนะครับสิ่งปลูกสร้างเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็จะลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในใจเราลงไปได้นะครับทีนี้ผู้บริโภคโดยทั่วไปนะครับเวลาเผชิญหน้ากับบริการเนี่ยนะครับเขาแบ่งขั้นตอนนักการตลาดแบ่งขั้นตอนไว้2ขั้นตอน1การเรียกและการดำเนินการเพื่อขอรับบริการ2เป็นการส่งมอบบริการจากที่ผู้ให้บริการเนี่ยมาให้ผู้รับบริการนะครับคือระหว่างผู้ซื้อบริการและผู้ให้บริการเนี่ยจะต้องเกิดปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะครับทีนี้ก็มีการแบ่งอีกครับว่าบริการหลายๆอย่างเนี่ยบางครั้งเราต้องเข้าไปมีผู้รับบริการเนี่ยต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับการรับบริการสูงเช่นนะครับการตัดผมหรือว่าการทำฟันอย่างที่บอกยกตัวเป็นตัวอย่างเดียวนะท่านจะได้ไม่งงนะฮะเป็นตัวอย่างเดิมหรือการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องพาร่างกายของคนไข้นั่นแหละฮะหรือคนที่ต้องการทำฟันเนี่ยเข้าไปรับบริการตั้งแต่แรกนะครับคุณหมอก็ให้บริการรักษาช่างตัดผมให้บริการตัดผมตั้งแต่แรกตั้งแต่รับบริการจนสุดท้ายหายดีรักษาหายดีอันนี้เป็นการบริการที่ลูกค้าจะต้องเกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการในระดับสูงนะครับระดับสูงก็คือเกิดตลอดเวลาเลยนะครับจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบบริการอยู่ด้วยกันตลอดกับผู้ให้บริการนะครับอันที่2ครับระดับที่2คือระดับการปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการระดับปานกลางครับระดับปานกลางเช่นอะไรครับการซ่อมรถยนต์

นะฮะการซ่อมรถผมก็ขับรถยนต์ของผมเนี่ยไปที่อู่ซ่อมรถนะครับหรือไปที่ศูนย์บริการรถเสร็จแล้วก็ฝากรถทไว้นะฮะผมก็แท็กซี่กลับออกมาก็มีปฏิสัมพันธ์กับคนรับรถนิดหน่อยนะฮะมีปฏิสัมพันธ์กับช่างนิดหน่อยบอกอาการไปนิดหน่อยว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อยากให้ซ่อมอันนี้ก็เกิดการปฏิสัมพันธ์แต่ว่าตัวผมเองไม่ต้องอยู่ตลอดนะฮะทิ้งรถเอาไว้ได้แล้วค่อยกลับมารับตอนเย็นเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าการมีปฏิสัมพันธ์แบบนี้เราเรียกว่าการมีปฏิสัมพันธ์ในระดับกลางๆมีอันนึงไอ้แบบนี้แทบจะไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์อะไรกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะด้วยนะครับก็คือว่าส่วนมากแล้วจะเป็นการรับบริการหรือการซื้อบริการผ่านช่องทางออนไลน์นะเมื่อก่อนท่านจะเบิกเงินสดเนี่ยนะครับกระบวนการให้บริการคือท่านจะต้องอันนี้อาจจะนานหน่อยนะครับอาจจะนานย้อนนึกภาพไปสัก 4-5 ปีที่แล้วนะฮะหรืออาจจะเกือบ10ปีที่แล้วนะครับท่านก็จะต้องไปเข้าคิวที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารนะครับกดบัตรคิวนั่งรอพอถึงคิวก็เดินไปรับบริการนำเงินฝากถอนเงินออกมานะครับหรือว่าจะซื้อแคชเชียร์เช็คหรือว่าจะโอนเงินอะไรก็ตามเนี่ยอันเนี้ยท่านก็จะต้องมีสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไอการทำธุรกรรมต่างๆผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยมันทำให้ลูกค้ากับผู้ให้บริการเนี่ยลดเวลาลงไปได้เยอะเลยนะฮะประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยในขณะเดียวกันการมีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจก็เลยจัดอยู่ในระดับที่ไม่มากนักหรือเรียกว่าระดับการมีปฏิสัมพันธ์ในระดับที่ค่อนข้างต่ำค่อนข้างน้อยนะครับส่วนมากเป็นการซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์นะครับเมื่อกี้เราพูดไปแล้ว2ขั้นตอนนะครับอย่างที่บอกว่ากระบวนการในการให้บริการซื้อบริการเนี่ยคือมีขั้น1ขั้นก่อนซื้อบริการนะครับ2ขั้นเผชิญหน้ากับบริการนะครับอันนี้เรามาขั้นที่3แล้วครับขั้นหลังการซื้อบริการนะครับขั้นที่3แบ่งเป็นอีก2ตอนครับคือท่านใช้บริการเสร็จแล้วท่านก็จะต้องเกิดความรู้สึกถูกไหมฮะคนนี้บริการดีนะร้านนี้บริการดีนะอู่ซ่อมรถนี้บริการดีนะครับโรงพยาบาลนี้บริการดีนะครับท่านจะตั้งใจแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่ต้องใช้บริการแบบนี้เราจะกลับมาที่นี่อีกนี่คือความตั้งใจอนาคตครับหรือพูดง่ายๆคือความรู้สึกหลังการซื้อนะครับความรู้สึกหลังการใช้บริการนั่นเองนะครับจะมีผลเป็นบวกหรือลบก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ท่านได้กับบริการที่ผู้ให้บริการให้มานั่นเองอันนี้เป็นทฤษฎีว่าเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้านะฮะหรือว่าความพึงพอใจในการรับบริการเอาง่ายๆเลยครับเราดูในflow chart หรือรูปภาพเนี่ยอาจจะดูมี4ช่องนะฮะแล้วก็มีคำอธิบายนิดหน่อยผมพูดง่ายๆเลยการเปรียบเทียบว่าลูกค้าจะพอใจในบริการหรือเปล่าเนี่ยมันเอาความคาดหวังเป็นที่ตั้งนะครับกับบริการที่ได้เนี่ยมาเผชิญหน้ากันนะครับถ้าความคาดหวังมันสูงนะฮะแต่บริการที่ได้มันน้อยหรือต่ำกว่าความคาดหวังเนี่ยแน่นอนท่านไม่พอใจถูกไหมครับแต่ถ้าความคาดหวังท่านสูงและบริการที่ได้ท่านก็สูงตามความคาดหวังเป็นไปตามต้องการเนี่ยท่านพอใจอีกนิดนึงความคาดหวังท่านก็สูงนะแต่บริการที่ท่านได้รับสูงกว่ามากกว่าแน่นอนนั่นนอกจากเกิดความพอใจแล้วท่านเกิดความประทับใจด้วยนะครั้งหน้านอกจากจะใช้บริการเองแล้วเนี่ยเราก็จะแนะนำให้คนรู้จักให้พ่อแม่พี่น้องญาติเพื่อนฝูงมาใช้บริการอีกอันนี้เป็นการประเมินคุณภาพบริการนะครับหลักการง่ายๆนะครับเอาความคาดหวังนะฮะเขียนเป็นตัวเลขอย่างเงี้ยครับเอาความคาดหวังไปลบกับประสบการณ์ที่ได้รับนะครับเท่ากับพอใจหรือไม่พอใจนะครับทีนี้มีนักการตลาดฮะชื่อภาราสุนมานนะครับได้ออกแนวทางในการประเมินคุณภาพบริการเนี่ยท่านได้ให้ไว้5มิตินะฮะ1มิติของความเชื่อถือความน่าเชื่อถือ reliability ผู้ให้บริการนั้นสามารถ rely on ได้หรือเปล่าสามารถเชื่อถือได้หรือเปล่านะครับส่วนมากๆจะดูงี้ครับคือผู้ให้บริการน่ะทำตามสัญญาที่ให้ไว้หรือเปล่านะบอกว่าจะรับประกันรถเราถ้าเกิดอุบัติเหตุจะจ่ายเงินซ่อมแซมให้เวลาเกิดอุบัติเหตุจริงๆแล้วเบิกเงินง่ายหรือเปล่าอู่ที่ต้องการไปซ่อมรถรับหรือเปล่าเจ้านี้ว่าโอ้เจ้านี้ดีครับบริษัทนี้ไม่มีปัญหาอันนี้ก็เกิดความน่าจะถือเกิดขึ้นนะครับในทางตรงข้ามถ้าหากว่าเอารถไปแล้วบอกโอ้บริษัทบอกบริษัทนี้ไม่ค่อยจ่ายเงินจ่ายช้าครับขออนุญาตไม่รับอันนี้ความน่าจะถือก็จะลดลงนะครับมิติที่1 นะครับความน่าเชื่อถือ reliability บริษัทนั้นผู้ให้บริการนั้น rely on ได้หรือเปล่าน่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับมิติที่2ครับความรวดเร็วในการตอบสน

นะครับเช่นวันนี้ผมขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตไปนะฮะรอมาวันนี้โทรไปติดต่อพนักงานรอไป2เดือนหรือรอไป2อาทิตย์ยังไม่มีใครติดต่อผมกลับมาเลยอันนี้ถือว่า responsiveness ของผู้ให้บริการรายนี้ไม่ดีนะครับในทางตรงข้ามซึ่งเดี๋ยวนี้เร็วอย่างนี้เกือบทุกเจ้านะครับวันนี้โทรไปแจ้งนะฮะพรุ่งนี้มีช่างโทรมาเลยนัดวันเลยเรียบร้อยเลยว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปติดตั้งให้กับคุณพี่ภายใน3วันทำการนะครับอะไรอันนี้คือเรื่องของความรวดเร็วในการตอบสนองอย่าให้ลูกค้ารอนานครับเดี๋ยวนี้ลูกค้ามีทางเลือกเยอะนะฮะแล้วก็มีช่องทางออนไลน์มีสื่อเยอะแยะไปหมดเลยเขาเปรียบเทียบได้ครับผู้ให้บริการที่ดีต้องตอบสนองให้รวดเร็วแล้วก็ถูกต้องตามความต้องการด้วยนะครับการประเมินคุณภาพบริการในมิติอีกมิตินึงคือเรื่องของความมั่นใจนะครับเราต้องแสดงให้ผู้ให้บริการเนี่ยต้องแสดงให้ผู้รับบริการเชื่อมั่นว่าเรานะฮะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในบริการที่เขาต้องการเช่นตัวอย่างเดิมนะครับคุณหมอฟันแสดงให้คนไข้รับรู้เลยอ๋อฟันของท่านซี่นี้นะฮะซี่ที่38ซี่ขอโทษคนเรามีไม่ถึง38ซี่นะซี่บน 3A ในตำแหน่งนี้ที่ครอบเอาไว้มันเริ่มจะหลุดแล้วนะครับเนื่องจากว่าใช้วัตถุที่อุดฟันเนี่ยมันเริ่มกร่อนใช้มา 3-4 ปีแล้วใช่ไหมคือถ้าคุณหมอพูดอย่างนี้เนี่ยคนไข้หรือผู้รับบริการจะเกิดความเชื่อมั่นทันทีถูกไหมฮะคือการแสดงความรู้นะความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ตัวเองทำให้กับผู้รับบริการเขาก็จะเกิดความเชื่อมั่นอันนี้มิติเรื่องของความมั่นใจหรือว่า assurance ทำยังไงให้ผู้รับบริการมั่นใจในตัวเราเนี่ยแหละครับมิติที่4นะครับมิติที่4ความเอาใจใส่ความเอาใจใส่คืออะไรครับลูกค้าแต่ละรายเนี่ยครับความเดือดร้อนหรือความต้องการของเขาไม่เหมือนกันนะฮะไม่เหมือนกันนะบางคนต้องการของดีในราคาที่ตนเองพอจะจ่ายได้นะครับเพราะฉะนั้นหรือบางคนต้องการของดีในราคาที่ไม่จำกัดเลยไม่จำกัดแต่ละคนมีความจำเป็นไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราผู้ให้บริการเอาใจของลูกค้ามาใส่ใจตัวเองใส่ใจเราเนี่ยก็จะสามารถให้บริการได้อย่างเขาเรียกว่าให้บริการอย่างมีเอมพาธีนะฮะมีเอมพาธีมีความเอาใจใส่ลูกค้าบางคนบอกว่าเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับขอให้งานละเอียดเนี๊ยบกว่างานทุกที่เลยเอาให้ดีที่สุดเลยแต่งสวนผมเนี่ยนะฮะแต่งสวนที่บ้านเนี่ยเรื่องเงินคนอื่นเขาจ่ายกัน 1,000 นะฮะท่านอาจจะยินดีจ่าย 1,500 ขออย่างเดียวให้สวนบ้านท่านนี่สวยงามเรียบร้อยสะอาดตาอันนี้คือเขาต้องการแบบนี้นะฮะผู้ให้บริการก็ให้บริการไปบริษัทแต่งสวนให้เนี๊ยบนะครับอีกรายนึงบอกผมมีงบอยู่ประมาณเดือนละ1,000 บาทเรื่องจัดสวนเนี่ยนะครับก็เอาขอสแตนดาร์ดท่านก็ให้บริการไปในระดับมาตรฐานที่รับได้นะไม่ต้องถึงอันเนี้ยมากแต่ว่าเอาในราคาที่กลางๆนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือแต่ละคนความต้องการมันแตกต่างกันนะครับเอาใจใส่อันสุดท้ายละฮะการประเมินคุณภาพของการให้บริการเนี่ยบางครั้งหลายๆครั้งจะดูจาก tangibility หรือว่าความเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้มันอาจจะไม่เกี่ยวกับการให้บริการแต่ว่าเสื้อเครื่องแบบของพนักงานเสิร์ฟอาหารในร้านนะฮะการแต่งกายของพนักงานนะฮะการตกแต่งสถานที่มีไฟสวยงามมีโต๊ะตกแต่งอย่างดีช้อนส้อมสวยงามร้านอาหารภัตตาคารระดับ5ดาวอันนี้สำคัญไหมก็สำคัญทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่เชื่อถือมั่นใจว่าเขามาถูกร้านละนะฮะอันนี้แหละที่นี่แหละเป็นบรรยากาศที่ดีที่เขาต้องการนะครับอันนี้ครับ5มิติในการประเมินคุณภาพของบริการถ้าท่านไปค้นงานวิจัยเพิ่มเติมเขาเรียกว่า serve call นะฮะหรือว่า service quality นะครับ service quality การประเมินคุณภาพการให้บริการนะครับยังก็ตามที่กล่าวไปเลยนะครับพฤติกรรมของผู้บริโภคในบริบทของตลาดการให้บริการเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่กล่าวมานะครับมีกระบวนการในการรับบริการก่อนระหว่างหลังนะครับมีวิธีการในการประเมินคุณภาพบริการนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอชุดนี้จะเป็นประโยชน์นักศึกษาในการศึกษาต่อไปนะครับขอบคุณครับ

ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ขอเข้าสู่ตอนที่2ของหน่วยที่10การจัดการอุปสงค์และอุปทานการบริการนะคะตอนที่2จะเป็นเรื่องของการจัดการการรอคอยของลูกค้าค่ะซึ่งในเรื่องของการรอคอยของลูกค้านั้นนะคะอาจารย์เชื่อว่าทุกคนเนี่ยเคยพบเห็นประสบการณ์นะคะในเรื่องของการรอคอยกันมาแล้วทั้งนั้นนะคะการรอคอยเนี่ยจริงๆลูกค้าได้บริการเหมือนเดิมนะคะแต่ลูกค้าเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะเกิดความไม่พึงพอใจมากนะคะเนื่องจากช่วงเวลาในการรอคอยเนี่ยนะคะมันอาจจะยาวนานทีนี้ลูกค้าจะรวมเวลาการรับบริการบวกเข้ากับเวลาการรอคอยแล้วก็จะรู้สึกว่าการรอคอยนั้นทำให้การบริการนั้นด้อยประสิทธิภาพลงไปมากมายเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการจัดการการรอคอยของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าธุรกิจบริการนั้นสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะในเรื่องของการจัดการแถวคอยนั้นนะคะเราจะพบว่าเมื่อลูกค้ามาพร้อมกันเป็นจำนวนมากนะคะแต่ผู้ให้บริการนะคะธุรกิจบริการเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือจำกัดนะคะมีทรัพยากรบุคคลที่ค่อนข้างจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าจะไม่สามารถที่จะได้รับบริการทันทีได้ทุกคนนะคะก็จะเกิดการรอคอยพอรอคอยนานๆก็อารมณ์เสียเกิดความเบื่อหน่ายนะคะและรู้สึกว่าคุณภาพของการบริการเนี่ยนะคะมันไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการเลยนะคะในเมื่อเกิดการรอคอยหรือเกิดแถวคอยหรือคิวขึ้นมานะคะเราจะพบว่าคิวเนี่ยมีองค์ประกอบนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในลักษณะหนึ่งเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เข้าใจแถวคอยนะคะและเราเนี่ยนะคะก็จะมาหาวิธีการในการนะคะลดความไม่ชอบลดความเบื่อหน่ายลดความไร้ประสิทธิภาพนะคะของการที่มีแถวคอยที่ยาวๆนะคะเริ่มต้นองค์ประกอบอันแรกกันก่อนเลยก็คือประชากรที่รอคอยค่ะประชากรที่รอคอยนั้นนะคะก็จะมีทั้งประชากรที่รอคอยการทำกิจกรรมหรือการปฏิบัติการที่เหมือนกันหมดเหมือนคิวขึ้นรถตู้ทุกคนคือต้องการขึ้นรถตู้คันนั้นเพราะฉะนั้นเอารถตู้คันที่1คนขึ้นมานะคะ13คนเรียบร้อยอ่ะออกคนต่อไปนะคะขึ้นคันที่2อ่ะอีก13คนอ่ะออกนะคะกับประชากรที่รอคอยบางสำหรับบางธุรกิจนะคะกับมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นคนที่เดินเข้าไปในธนาคารบางคนอาจจะต้องการไปฝากเงินบางคนต้องการไปถอนบางคนต้องการไปจ่ายค่าบัตรเครดิตบางคนต้องการที่จะไปซื้อกองทุนบางคนต้องการที่จะไปขอขึ้นสมุดบัญชีเล่มใหม่นะคะนั่นคือประชากรที่มีความต้องการที่แตกต่างกันนะคะอันที่สองค่ะกระบวนการมาถึงของลูกค้านะคะซึ่งกระบวนการมาถึงของลูกค้าเนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะลูกค้านะคะก็มีคนที่มาถึงแบบสม่ำเสมอก็มีหรือไม่ก็อาจจะกระจัดกระจายแบบปัวซองนะคะเนื่องจากลูกค้าเนี่ยนะคะอาจจะพร้อมใจกันมานะคะเยอะๆในช่วงเวลานึงแล้วก็อีกช่วงนึงนะคะก็ไม่พร้อมที่จะมานะคะอย่างเช่นนะคะธนาคารเนี่ยนะคะก็จะมีคนค่อนข้างหนาแน่นในช่วงเวลาที่พักกลางวันนะคะแต่พอตอนเที่ยงปั๊บเนี่ยนะคะลูกค้าทั้งหลายก็ต้องกลับเข้าไปทำงานในออฟฟิศเหมือนกันนะคะธนาคารก็จะมีลูกค้าน้อยลงก็จะว่างนะคะการกำหนดรูปแบบของแถวคอยค่ะแถวคอยเนี่ยนะคะที่เราเห็นกันในทุกวันนี้นะคะมีอยู่หลายลักษณะด้วยกันเริ่มตั้งแต่แถวคอยเดียวสถานีบริการเดียวนะคะอย่างเช่นนักศึกษาเนี่ยสมมุติว่าจะไปถ่ายเอกสารนะคะเพื่อที่จะไปสมัครอะไรก็ตามตรงนั้นมีเครื่องถ่ายเอกสารอยู่แค่เครื่องเดียวเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องตั้งแถวคอยนะคะในการรับบริการทีละคนนะคะแบบที่สองค่ะมีแถวคอยเดียวแต่มีหลายสถานีบริการที่ลูกค้าต้องผ่านเข้าไปนะคะแต่ละสถานีนะคะอย่างเช่นนะคะโรงอาหารแบบคาเฟ่ทีเรียนะคะเราก็จะผ่านเข้าไปในสเตชันหรือสถานีของของคาวก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเคลื่อนไปสถานีของหวานสถานีเครื่องดื่มนะคะจ่ายเงินแล้วก็ค่อยออกมาทั้งหมดนะคะแบบที่3ค่ะแถวคอยเดียวลูกค้ารอรับบริการนะคะโดยการรับบัตร

QO ธนาคารทั้งหลายเนี่ยเป็นแบบนี้เลยไปถึงเนี่ยก็จะกดบัตรคิวกันก่อนเลยใช่ไหมคะนะคะแล้วก็เราก็ถอยไปนะคะนั่งรอเขาเรียกตามคิวนั้นนะคะแบบที่4ค่ะนะคะมีแถวคอยเดียวแต่มีหลายสถานีบริการนะคะอย่างเช่นเวลาที่คุณจะไปจ่ายเงินที่โรงพยาบาลของรัฐโดยส่วนใหญ่นะคะอย่างเช่นนะคะโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลศรีราชนะคะฝ่ายการเงินเนี่ยจะนั่งอยู่หลายโต๊ะนะคะแต่คนไข้ที่รอจ่ายเงินนะคะจะเข้าเป็นคิวแค่คิวเดียวนะคะแต่พอเสร็จแล้วให้บริการเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าคนต่อไปเชิญเลยค่ะนะคะคุณก็เดินไปเลยโดยไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องไปใช้สถานีของการเงินแค่อันเดียวนะคะมีทั้ง3อันก็เลือกเข้าได้เลยใครว่างอันไหนว่างก็เข้าอันนั้นนะคะอันที่5ค่ะนะคะก็คือเรื่องของหลายแถวคอยและหลายสถานีบริการนะคะอย่างเช่นนะคะเวลาที่จ่ายของตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะซุปเปอร์สโตร์ทั้งหลายเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ามีแคชเชียร์นะคะอยู่หลายสถานีนะคะแล้วเราก็เลือกเข้าไปจ่ายเงินในสถานีใดก็ได้ที่เราต้องการนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะองค์ประกอบของแถวคอยเนี่ยนะคะยังประกอบด้วยกฎระเบียบในการให้บริการตามคิวนะคะซึ่งลำดับในการให้บริการนั้นนะคะโดยทั่วไปที่นิยมกันก็คือใครมาก่อนได้รับบริการก่อนหรือ first come first serve นะคะแต่ในบางครั้งนะคะลูกค้าเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะในการต้องใช้งานบริการที่แตกต่างกันจึงมีวิธีการอื่นด้วยอย่างเช่นนะคะวิธีที่สองเนี่ยนะคะวิธีการทำงานเล็กก่อนนะคะงานเล็กงานง่ายๆนะคะอย่างเช่นช่างซ่อมนะคะจะนิยมซ่อมงานที่เล็กๆน้อยๆแล้วเคลียร์ออกไปซะก่อนนะคะงานที่แบบยากนะคะซับซ้อนนะคะช่างเนี่ยจะเก็บเอาไว้ทำทีหลังเพราะว่าถ้าทำงานยากก่อนงานเล็กๆทั้งหลายเนี่ยจะติดค้างกันเป็นทิวแถวเป็นพรวนเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะโดนลูกค้าเนี่ยตำหนิติเตียนเนี่ยนะคะหลายคนด้วยกันเลยนะคะวิธีที่3นะคะก็คือนะคะทำงานที่ถึงกำหนดนะคะก่อนเลยนะคะที่เราเรียกว่า earliest due date นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเจ้าสาว2คนนะคะมานะคะฟิตติ้งนะคะในการที่จะตัดชุดวิวาห์เจ้าสาวคนแรกนะคะมาก่อนเลยนะคะตั้งแต่เช้าตั้งแต่9โมงแต่นะคะงานแต่งงานจะเกิดขึ้นเดือนธันวาคมนะเจ้าสาวคนที่2มาบ่ายโมงแต่งงานเกิดขึ้นเดือนกรกฎาคมนะคะคุณก็ต้องตัดชุดให้กับเจ้าสาวคนที่2ก่อนนะคะนะคะเราจะให้บริการนะคะตามความที่กำหนดเสร็จของงานเนี่ยมาถึงก่อนและวิธีที่4ค่ะนะคะอันนี้เนี่ยนะคะเป็นวิธีการที่นะคะผู้ให้บริการต้องใช้วิจารณญาณนะคะอย่างเช่นการทำงานที่สำคัญกว่าก่อนเนี่ยงานไหนสำคัญนะคะอย่างเช่นในเรื่องของบริการทางการแพทย์นะคะคนไข้ที่อาการหนักหมดสติไปแล้วนะคะแบบหรือเสียเลือดเป็นจำนวนมากนะคะจะต้องได้รับบริการก่อนค่ะนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงอันตรายที่จะถึงแก่ชีวิตเนี่ยมากกว่านะคะนั่นคือกฎระเบียบต่างๆนะคะที่เราจะใช้ในการให้บริการตามคิวนะคะนอกจากนั้นกระบวนการบริการเองนะคะซึ่ง เราจะให้กับลูกค้าเนี่ยนะคะในการที่เรานะคะเอากระบวนการบริการเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วเราตัดบางอันที่มันย่นเยอะเสียเวลานะคะมีการทำงานที่ซ้ำซ้อนออกไปได้นะคะมันก็จะช่วยให้การบริการเนี่ยนะคะรวดเร็วขึ้นแถวคอยสั้นลงและความพึงพอใจของลูกค้าเนี่ยมีมากขึ้นด้วยค่ะนะคะทีนี้เนี่ยนะคะไม่มีใครลูกค้าไม่ชอบที่จะรอคอยนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจบริการนะคะจะจัดการในเรื่องของแถวคอยอย่างไรให้มีประสิทธิภาพนะคะก็มี2วิธีใหญ่ๆค่ะวิธีที่1ก็คือการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการแถวคอยนะคะอย่างเช่นเครื่องแจกบัตรคิวนะคะในธนาคารเนี่ยนะคะคุณเข้าไปถึงแล้วคุณจะทำอะไรกดปั๊บคุณจะได้บัตรคิวออกมานะคะแล้วก็ไปนั่งรอเรียกคิวได้นะคะนั่นก็คือวิธีการนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะเทคโนโลยีในการจัดการแถวคอยตัวนี้นะคะถ้านักศึกษามองในสไลด์เนี่ยจะเห็นภาพสีเขียวๆเนี่ยนะคะลูกค้าสามารถเลือกประเภทของการให้บริการได้ด้วยนะคะซึ่งแตกต่างจากการจ่ายแจกบัตรคิว

คะโดยใช้กระดาษแข็งนะคะธรรมดาซึ่งในวิธีการตรงนั้นเนี่ยนะคะอาจจะจำแนกประเภทของลูกค้าที่มีความแตกต่างกันไม่ได้นะคะและอันที่สองนะคะเราสามารถที่จะใช้ระบบการจัดจองคิวอัจฉริยะนะคะซึ่งมีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีร่วมกับในเรื่องของแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนะคะซึ่งในการที่ลูกค้าเนี่ยนะคะมาใช้บริการแล้วกดรับบริการนะคะขอจองคิวนะคะฉันมาด้วยกัน4คนนะคะจะเข้าไปทานสุกี้อย่างเงี้ยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะฝั่งนึงเนี่ยนะคะในส่วนของคิวเนี่ยคนจัดการคิวจะต้องจัดการโดยใช้แมนนวลคือต้องดูด้วยว่าเอ๊ะลูกค้าโต๊ะนี้เนี่ยลุกแล้วหรือยังถ้าลุกแล้วเคลียร์โต๊ะเสร็จเราเรียกถัดต่อไปได้นะคะกับอีกส่วนนึงมันจะไปส่งข้อมูลไปถึงในแอปพลิเคชันของมือถือโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนของลูกค้าว่าตอนนี้ถึงคิวแล้วนะนะคะคุณกำลังเข้าห้องน้ำอยู่หรือคุณกำลังช้อปปิ้งอยู่เนี่ยรีบกลับมาไวๆตอนนี้เนี่ยนะคะคิวของคุณจะได้โต๊ะแล้วนะคะคราวนี้นะคะในเรื่องของการที่เราเนี่ยนะคะจะใช้นะคะ เทคโนโลยีในการลดเวลารอคอยของลูกค้าเนี่ยนะคะเราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าเทคโนโลยีมีต้นทุนที่สูงนะคะมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่สูงนะคะจะต้องฝึกพนักงานนะคะที่จะทำงานนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยทำใจยอมรับเทคโนโลยีตรงนั้นด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามการใช้เทคโนโลยีนั้นนะคะมันเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นเรื่องสำควรเมื่อมีลูกค้าจำนวนมากค่ะนะคะคุณมีปัญหาตบตีกันเรื่องของคิวทุกวี่ทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นคุณใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยน่าจะดีกว่านะคะอันที่สองก็คือธุรกิจบริการเนี่ยนะคะมีการแข่งขันสูงมากนะคะอย่างเช่นร้านอาหารเนี่ยอยู่ติดกันไปหมดเลยนะคะถ้าคุณบริหารจัดการคิวไม่ดีคนที่มาทีหลังได้เข้าไปก่อนนะคะลูกค้าโกรธนะคะลูกค้าไปใช้บริการคู่แข่งคุณทันทีและเผลอๆก็จะไม่กลับมาหาคุณอีกนะคะวิธีที่3นะคะในเรื่องของประเด็นที่3ที่เราจะเกิดขึ้นนั่นก็คือว่านะคะลูกค้าจะต้องมีการศึกษานะคะหรือมีความรู้เพียงพอในการที่จะเข้าใจเทคโนโลยีที่เราจะใช้นะคะมีเครื่องไม้เครื่องมือมีสมาร์ทโฟนนะคะถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนต้องยืนรอกันอยู่ตรงนะคะหน้าร้านอย่างเก่ามันก็มีค่าเท่ากับระบบอันเดิมนะคะที่ไม่ใช้เทคโนโลยีนะคะนอกจากนั้นนะคะวิธีที่4นะคะเราบอกว่าเทคโนโลยีที่ใช้ง่ายเนี่ยนะคะและไม่ซับซ้อนนะคะจะได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วจากลูกค้ามากกว่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าทุกคนเนี่ยนะต้องเข้าใจก่อนว่าลูกค้าทุกคนเนี่ยไม่ได้เก่งเทคโนโลยีหมดนะคะเทคโนโลยีที่ดีควรรองรับลูกค้าคนที่รู้เทคโนโลยีน้อยที่สุดนะคะส่วน ถ้าเราบอกว่าหลังจากที่เราลดเวลารอคอยนะคะด้วยเทคโนโลยีไปแล้วนะคะมันก็ยังไม่ได้ผลดีหรือเราเนี่ยอยากให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกกับเราเนี่ยนะคะดีขึ้นนะคะในการรอคอยตรงนี้นะคะเรามีวิธีการลดเวลารอคอยทางจิตวิทยาค่ะนะคะอย่างเช่นนะคะ1ให้ลูกค้าได้ทำกิจกรรมบางอย่างในช่วงเวลารอคอยไปก่อนนะคะซึ่งการทำกิจกรรมบางอย่างไปก่อนเนี่ยนะคะอย่างเช่นนะคะการมีเครื่องดื่มนะคะสวนอาหารบางแห่งเนี่ยนะคะก็จะมีตู้เล่นเกมนะคะให้ลูกค้าเนี่ยนะคะเล่นเกมฆ่าเวลาไปก่อนนะคะรอให้มีโต๊ะเนี่ยว่างนะคะวิธีที่2คือการดัดแปลงเวลารอคอยให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริการอย่างเช่นเวลาคุณจะไปถ่ายรูปติดบัตรนะคะช่างเนี่ยจะต้องจัดการในเรื่องของการปรับแสงนะคะการปรับฉากนะคะสิ่งต่างๆเพื่อที่จะทำให้รูปภาพเนี่ยของคุณเนี่ยออกมาดูดีนะคะในระหว่างนั้นเขาจะให้คุณเนี่ยไปจัดการหวีผมนะคะไปดูความแต่เรียบร้อยเครื่องแต่งกายของคุณซะก่อนนะคะก่อนที่คุณเนี่ยนะจะมาถ่ายภาพนะคะแล้วก็ได้ภาพที่สมบูรณ์แบบตามที่คุณต้องการนะคะวิธีที่3คือจัดลำดับการเข้าบริการอย่างยุติธรรมนะคะใครมาก่อนต้องได้ก่อนไม่แซงคิวไม่มีการใช้อภิสิทธิ์กันนะคะพอลูกค้านะคะที่เห็นว่ามีการลัดคิวโดยไม่ยุติธรรมเนี่ยนะคะลูกค้าที่รออยู่แล้วที่ไม่ค่อยพอใจอยู่แล้วก็จะยิ่งไม่พอใจหนักยิ่งขึ้นค่ะนะคะวิธีที่4เราควรแสดงเวลารอคอยนะคะให้ลูกค้าได้ทราบว่านะคะจะต้องรออีกนานแค่ไหนนะคะจริงๆเวลาการรอเท่ากันแต่การรู้เวลาการรอบางทีทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถจัดแจงตัวเองไปทำอะไรอย่างอื่นก่อนนะคะโดยที่ไม่นั่งรออย่างไม่มีความหวังไม่รู้เมื่อไหร่จะมา
นะคะซึ่งการแสดงเวลารอคอยเนี่ยนะคะก็มักจะเกิดขึ้นอย่างเช่นนะคะที่สี่แยกที่ติดไฟแดงนะคะถ้าลูกค้าเนี่ยทราบซะก่อนว่าอ๋อนะยังมีเวลาอีกเยอะนะคะประตูที่ปิดไม่สนิทข้างหลังเนี่ยฉันจะเดินลงไปแล้วก็ปิดให้มันสนิทซะก่อนนะคะก่อนที่จะ

เหตุผลของการรอคอยให้ลูกค้าทราบอย่างเช่นขออภัยนะคะวันนี้ระบบมันรวนนะคะเพราะว่าไฟฟ้าเกิดขัดข้องในช่วงเช้าทําให้การทํางานของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันผิดปกติไปหมดต้องขออภัยลูกค้าจริงๆนะคะนะคะและวิธีที่6นะคะพยายามให้ความสะดวกแก่ลูกค้าที่รอคอยค่ะหาเก้าอี้ให้เขานั่งนะคะบางการทํากิจกรรมอย่างอื่นนะคะอย่างภัตตาคารสุกี้เนี่ยนะคะก็จะให้ลูกค้าเนี่ยนะคะได้ ได้สั่งอาหารไปก่อนนะคะเพื่อที่จะทําให้พอถึงเวลาที่จะเข้าไปนะคะรับบริการนั่งโต๊ะปุ๊บนะคะอาหารมาปั๊บทันทีเลยนะคะโดยไม่ต้องเสียเวลารอคอยอีกนะคะทีนี้นะคะการที่เราจะลดเวลาที่ลูกค้าเนี่ยมานั่งรออยู่หน้าธุรกิจบริการนะคะซึ่งแม้ว่าเวลาจะสั้นแต่ลูกค้าบางคนใจร้อนนะคะแล้วก็รู้สึกไม่พอใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงที่มาถึงปั๊บเราต้องได้บริการเลยนะคะเราก็จะมีวิธีการนะคะอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการทำ reservation หรือการจองเวลานะคะในเรื่องของการจัดการการจองเวลานั้นนะคะเราบอกว่านะคะมันสำคัญมากเลยถ้าการรอคอยนั้นยาวนานนะคะคือถ้ามารอลูกค้าแต่ละคนนั้นใช้นะคะบริการยาวนานอย่างเช่นนะคะการตรวจนะคะในตานะคะในเรื่องของการแพทย์นะคะซึ่งการตรวจในตาเนี่ยนะคะก็จะมีขั้นตอนที่ตรวจตามปกติแล้วก็มีขั้นตอนที่นะคะดูลึกไปถึงม่านตาซึ่งจะต้องหยอดยาขยายม่านตาเมื่อหยอดยาขยายม่านตาเนี่ยนะคะคนไข้จะต้องออกไปนั่งรอข้างนอกก่อนเพื่อให้ยาออกฤทธิ์นะคะ5นาทีนะคะหยอดครั้งที่2นะคะเพิ่มไปรออีก5นาทีนะคะแล้วค่อยเข้ามาพบแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นต้องทำคิวให้ดีๆค่ะเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนนั้นหรือคนไข้แต่ละคนนั้นจะใช้เวลาในสเตชันค่อนข้างยาวนานนะคะนอกจากนั้นปัจจัยข้อที่2ก็คือความจำกัดของปัจจัยการผลิตนะคะถ้าปัจจัยการผลิตมีจำกัดเช่นคนนะคะที่เป็นศัลยแพทย์เฉพาะทางนะคะในด้านนั้นเนี่ยนะคะมีอยู่แค่คนเดียวเพราะฉะนั้นคุณต้องจองคิวนะคะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะคุณก็ไม่รู้ว่าจะได้รับบริการเมื่อไหร่นะคะตัวผู้ให้บริการเองเนี่ยนะคะก็จะไม่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยเขามีลูกค้าที่อยู่ในคิวที่จะต้องให้บริการเนี่ยมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะซึ่งในเรื่องของความจำกัดของปัจจัยการผลิตก็เกิดขึ้นตั้งแต่พวกอุปกรณ์เครื่องมือตัวคนและรวมไปถึงในเรื่องของเวลาในช่วงของเวลาเนี่ยนะคะก็จะเป็นปัจจัยการผลิตตัวหนึ่งด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าคุณจะไปชมซากุระเนี่ยนะคะบานแป๊บเดียวแล้วก็ร่วงนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องไปให้ตรงเวลาคุณไปช้าไม่กี่วัน2วันซากุระหายไปแล้วครึ่งต้นมันร่วงลงมากองอยู่กับพื้นนะคะถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะคะให้นึกภาพของดอกชมพูพันทิพย์ค่ะชมพูพันทิพย์เนี่ยนะคะก็จะเหมือนกับซากุระเลยนะคะบานอยู่วัน2วันแล้วก็จะโรยถ้าคุณไม่มาถ่ายรูปถ้าคุณไม่มาตอนนั้นคุณก็อดค่ะนะคะปัจจัยที่3ก็คือความซับซ้อนของกระบวนการให้บริการนะคะซึ่งอาจจะต้องมีลำดับก่อนหลังนะคะอย่างเช่นการรีโนเวทบ้านนะคะคุณก็จะต้องทำความสะอาดก่อนกำจัดเชื้อราก่อนนะคะหรือคุณจะทาสีใหม่เนี่ยคุณต้องขัดสีเก่าออกก่อนถ้ามีเชื้อราเนี่ยคุณต้องพ่นยากำจัดนะคะเชื้อราให้หมดก่อนนะคะก่อนที่จะทาสีใหม่ลงไปนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะก็จะต้องมีการนะคะจองเวลาเป็นช่วงๆเพื่อให้มั่นใจว่าทุกกิจกรรมนั้นได้ทำอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพนะคะปัจจัยตัวที่4ค่ะคือการทดแทนกันได้ของการบริการที่ลูกค้าต้องการนะคะถ้าบริการนั้นไม่มีทางทดแทนได้นะคะคุณยิ่งต้องจองเพราะคุณไม่มีทางเลือกอื่นอย่างสายการบินถ้าคุณจะบินไปลอนดอนมีสายการบินไปลอนดอนมากเหลือเกินแต่ถ้าคุณจะบินไปภูฐานนะคะขอบอกได้เลยว่ามีอยู่แค่2สายการบินเท่านั้นซึ่งถ้าสมมติว่าคุณไม่จองซะก่อนแล้วมันเต็มเนี่ยนะคะคุณก็จะไม่ได้เดินทางค่ะนะคะและปัจจัยตัวสุดท้ายคือวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับเวลาของลูกค้านะคะในบางประเทศนะคะเขาจะเคร่งครัดในเรื่องของเวลามากผิดเวลานิดเดียวไม่ได้เลยนะคะอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นนะคะประเทศเยอรมันอย่างเงี้ยนะคะแต่สำหรับบางประเทศก็จะชิวเลทนิดเดียวนะคะไม่เป็นไรหรอกนะคะอันนี้ไม่ถือสากันนะคะแบบนี้นะคะซึ่ง

0: าสมมติว่าลูกค้าเคร่งครัดในเรื่องของเวลามากๆคุณต้องทําระบบการจองเวลาให้ดีๆให้มีความละเอียดมีประสิทธิภาพค่ะนะคะซึ่งถ้าเราจองเวลาไว้ล่วงหน้าไม่ walk in นะคะเดินเข้าไปดื้อๆเฉยๆนะคะก็มีประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งฝั่งลูกค้าและทั้งฝั่งธุรกิจบริการเองนะคะที่เกิดขึ้นกับลูกค้าอย่างเช่นนะคะแน่นอนค่ะคุณไปแล้วคุณจะต้องได้รับบริการแน่ๆนะคะและเราสามารถเลือกรายละเอียดต่างๆเอาไว้ล่วงหน้าได้สั่งเขาไว้ล่วงหน้าได้เลยนะคะอาหารบางอย่างที่ใช้เวลาในการปรุงนานๆนะคะและเขาจะได้เตรียมตัวไว้ให้เราให้พร้อมนะคะและเราก็เอาเวลาอื่นที่นะคะเราเนี่ยนะคะจะไม่เสียไปกับการรอคอยไปทำอย่างอื่นนะคะแทนที่จะมานั่งรออย่างไรจุดหมายนะคะสำหรับในฝั่งของผู้ให้บริการเองเนี่ยการจองเวลานะคะก็มีประโยชน์มากมายที่จะเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือเขาสามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรได้นะคะในเรื่องของการจองห้องพักในโรงแรมนะคะในเรื่องของการจองโต๊ะอาหารเขาจะได้รู้ว่าอ้อวันนี้ลูกค้าจะมากจะน้อยแค่ไหนเขาจะได้เตรียมอาหารสดเขาจะได้เตรียมบุคลากรที่จะให้บริการเนี่ยเอาไว้อย่างครบถ้วนนะคะอันที่สองนะคะผู้ให้บริการสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้จากช่วงเวลาที่เรามองว่าอ้อช่วงนี้ไม่มีใครจองเลยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้า walk in เข้ามาเนี่ยนะคะเรารับได้เลยค่ะนะคะเราไม่ต้องมารอลูกค้าเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ปลอดจากการจองนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะและนอกจากนั้นนะคะการเตรียมการต่างๆนะคะในการให้บริการล่วงหน้าเนี่ยสามารถจะถูกจัดทำขึ้นได้นะคะอย่างไม่ขาดตกบกพร่องทำให้เรานะคะให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความประทับใจกับลูกค้านะคะและข้อที่4ก็คือนะคะเราสามารถใช้ระบบการจองเนี่ยนะคะเป็นการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าด้วยนะคะอย่างเช่นตัวอาจารย์เองเนี่ยเคยจองห้องพักนะคะในโรงแรมในสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเขาก็จะถามเลยว่าคุณต้องการอะไรเป็นพิเศษไหมนะคะอาจารย์ก็จะบอกไปว่าอาจารย์ไม่ชอบคนห้องที่มีกลิ่นบุหรี่นะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอห้องที่ไม่มีกลิ่นบุหรี่นะคะหรือบอกว่าขอห้องชั้นหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่อยากขึ้นบันไดนะคะหรืออาจจะขอห้องที่นะคะมีความเงียบสงบนะคะเราก็สามารถที่จะแจ้งความจำนงให้กับลูกค้าได้ค่ะนะคะทีนี้การจองเวลาเนี่ยนะคะมันก็สามารถทำได้ง่ายถึงขั้นที่แบบประเภทที่ว่ามีสมุดแพลนเนอร์ที่คล้ายๆกับปฏิทินหนึ่งแผ่นนะคะแล้วลูกค้าเนี่ยก็มาจองคลินิกทำฟันเล็กๆจะใช้วิธีนั้นจดไปเลยว่าวันนี้จะมีลูกค้ารายไหนบ้างเรียบง่ายมากแต่การจองตั๋วเครื่องบินการจองห้องพักในโรงแรมที่ต่างประเทศหรือต่างจังหวัดนะคะมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะคะเนื่องจากจำนวนห้องนั้นมีหลายร้อยห้องนะคะเนื่องจากจำนวนที่นั่งนั้นมีมากมายนะคะแล้วก็จองนะคะบินนะคะในช่วงเที่ยวบินที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นนะคะระบบการจองของสายการบินย่อมต้องซับซ้อนกว่าของร้านทำฟันเป็นธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นนะคะการสร้างระบบนั้นนะคะที่จะให้ซับซ้อนเพียงใดมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการค่ะ1ขนาดของธุรกิจบริการอย่างที่บอกไงคะถ้าคุณเป็นคลินิกเล็กๆนะคะอันนี้ไม่เป็นไรค่ะมันเป็นอะไรที่คุณเนี่ยนะคะใช้แพลนเนอร์ธรรมดาก็ได้นะคะใช้ระบบที่เรียบง่ายนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณนะคะเป็นโรงแรมซึ่งมีห้อง400กว่าห้องนะคะก็แนะนำให้ทำระบบการจองที่มันมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ซับซ้อนหน่อยนะคะก็น่าจะคุ้มค่ากับการลงทุนนะคะนะคะจำนวนลูกค้าที่ต้องรอคอยเข้ารับบริการยิ่งถ้าลูกค้าเยอะนะคะก็ยิ่งต้องทำระบบที่นะคะมันเรียบร้อย รัดกุมนะคะไม่มีใครตกสำรวจนะคะคนเนี่ยนะคะจองเข้ามานะคะจะต้องไม่มีการที่พลาดนะคะทุกคนเนี่ยต้องได้รับบริการในเวลาที่ตัวเองจองเข้ามาแล้วนะคะค่าใช้จ่ายในการสร้างนะคะซึ่ง เรามีทรัพยากรตรงเนี้ยในเรื่องของเงินทุนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างเช่นโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยนะคะเขาจะมีระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นแพ็กเกจโดยเฉพาะของเขานะคะเป็นแอปพลิเคชันพิเศษของเขานะคะซึ่งในตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะคะนอกจากนั้นนะคะ ปัจจัยก็ยังอาจจะขึ้นอยู่กับเรื่องของการยอมรับการเสียโอกาสนะคะธุรกิจบางบริการบางอันยอมรับการเสียโอกาสเนื่องจากฉันขยายกำลังการผลิตไม่ไหวฉันทำได้อยู่แค่นี้นะคะ ถ้าเกินกว่านี้นะคะฉันกลัวว่าคุณภาพของการบริการเนี่ยมันจะแย่ลงไปเพราะฉะนั้นนะคะฉันยอมรับเลยว่าฉันรับลูกค้าได้วันละ50คนถ้าเกินกว่านั้นฉันยอมเสียอะไรได้ตั้งแต่คนที่51เนี่ยนะคะอาจจะขึ้นไปจนถึงคนที่200แต่ฉันทําไม่ไหวฉันทําแค่50คนเท่านั้นในการที่เราเนี่ยนะคะจะจองเวลาเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะพัฒนานะคะประสิทธิภาพนะคะในเรื่องของระบบการจองเวลาเนี่ยขึ้นได้นะคะหลายประการเลยทีเดียวเพราะว่าในปัจจุบันนี้เรามีเทคโนโลยีตัวใหม่ๆที่เข้ามานะคะไล่ตั้งแต่อันที่1ก็คือเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อจองเวลานะคะซึ่งตอนนี้นะคะท็อปฮิตที่สุดก็คือทำผ่านสมาร์ทโฟนค่ะนะคะว่าเพราะว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นของที่ติดอยู่กับตัวอยู่ตลอดเวลานะคะไม่เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลซึ่งเราจะต้องกลับไปโต๊ะที่ออฟฟิศหรือโต๊ะที่บ้านก่อนนะคะแต่สมาร์ทโฟนเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะทำได้นะคะทำบนแท็บเล็ตนะคะหรือทำบนเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะนะคะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานนะคะอันที่2คือการเพิ่มตัวเลือกในการจองให้กับลูกค้าด้วยนะคะโดยการเชื่อมโยงบริการที่เกี่ยวข้องกันเช่นจองสายการบินนะคะพ่วงกับการจองห้องพักพ่วงกับการจองรถเช่านะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเราต้องใช้ทั้งนั้นเลยเวลาที่เราเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่ห่างไกลนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะใช้บริการนะคะในการจองเนี่ยนะคะได้ครบถ้วนทุกสิ่งสับนะคะซึ่งก็เพิ่มความสะดวกนะคะในการเดินทางไปท่องเที่ยวให้กับคุณได้มากขึ้นนะคะนอกจากนั้นการให้ประโยชน์กับลูกค้าเมื่อต้องการการเปลี่ยนแปลงจองการจองเวลานะคะอย่างเช่นถ้าคุณจะเปลี่ยนแปลงคุณเปลี่ยนแปลงได้นะคะภายใน1สัปดาห์นะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิน1สัปดาห์นะคะเราอาจจะคืนเงินให้คุณได้นะคะในบางส่วนเท่านั้นนั่นคือนะคะรายละเอียดในหน่วยที่10การจัดการอุปสงค์และอุปทานการบริการอย่าลืมอ่านเอกสารการสอนประกอบด้วยนะคะจะได้รายละเอียดที่ครบถ้วนสวัสดีค่ะ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
5: ในยุคสมัยนี้ค่ะใครๆก็พูดถึงนวัตกรรมค่ะทำกลางอะไรที่มันเปลี่ยนรวดเร็วแบบนี้ใครอยู่นิ่งๆก็คือถอยหลังเข้าคลองแล้วค่ะในแง่สินค้าพูดถึงนวัตกรรมพอจะนึกกันออกเนาะบางทีเราก็เอาเทคโนโลยีนู่นนั่นนี่ไปใส่เนาะเอา Wi-Fi เอาแอปเอาอะไรไปใส่แต่พอเป็นบริการล่ะคะเราจะพัฒนานวัตกรรมยังไงอยากจะมีนวัตกรรมล้ำๆกับเขาบ้างทำยังไงกันดีเนาะไปฟังกันค่ะเจ็ดวิธีนะคะการสร้างสรรค์บริการใหม่ค่ะแค่เราทำธุรกิจไปเรื่อยๆก็บอกแล้วนะคะคือการถอยหลังแล้วค่ะพอสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปลูกค้ามีความต้องการใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆคู่แข่งก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราจึงจำเป็นต้องมารู้จัก7วิธีในการสร้างสรรค์บริการใหม่ๆเพื่อตอบสนองธุรกิจให้ดีขึ้นค่ะวิธีแรกค่ะจะเรียกว่านวัตกรรมบริการค่ะนั่นคือการหาบริการใหม่เอี่ยมมาเลยค่ะซึ่งโอกาสมันจะเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปค่ะเมื่อลูกค้ามีการปรับตัวเราก็ต้องเกิดบริการใหม่ๆค่ะอย่าง างช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นไงคะเราไม่อยากออกจากบ้านดังนั้นบริการส่งอาหารถึงบ้านจึงทันทีค่ะถือว่าเป็นนวัตกรรมบริการใหม่ๆยังไม่น่าเชื่อเลยนะคะเราต้องการให้คนมาส่งข้าวของถึงบ้านด้วยค่ะส่งของสดถึงบ้านส่งผักส่งหมูถึงบ้านด้วยค่ะนี่คือนวัตกรรมการบริการที่เกิดขึ้นค่ะรวมถึงเราไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะเราเริ่มเรียนออนไลน์ประชุมออนไลน์ก็นี่คือนวัตกรรมบริการอีกเช่นกันค่ะอย่างที่2ค่ะเรียกว่านวัตกรรมที่โปรเซสค่ะกระบวนการค่ะในบริการเดิมเราอาจจะปรับกระบวนการใหม่ให้เกิดขึ้นเพื่อรองรับความคาดหวังหรือพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนได้ค่ะโดยที่บริการต่างๆนะคะไม่ว่าการไปธนาคารไปโรงพยาบาลต่างๆก็ต้องเพิ่มนวัตกรรมกระบวนการขึ้นมาในการตรวจสอบอุณหภูมิในการเช็ค ATK ต่างๆนะคะเช็คการฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ลูกค้าที่เข้ารับบริการหรือนะคะ MK สุกี้ตีน้อยตัวนี้ก็ให้มีหุ่นยนต์เข้ามานะคะเข้ามาในกระบวนการด้วยค่ะเพื่อการให้บริการที่ฉับไวมากขึ้นแก้ปัญหาพนักงานขาดแคลนค่ะ3ค่ะนวัตกรรมบริการเสริมค่ะเป็นการเพิ่มบริการอำนวยความสะดวกให้มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ค่ะอย่างปัจจุบันคนไม่อยากออกจากบ้านค่ะร้านค้าต่างๆต้องบริการส่งถึงบ้านค่ะ7 11ร้านสะดวกซื้อเดิมสะดวกซื้อค่ะเดี๋ยวนี้ต้องสะดวกส่งด้วยค่ะนะรวมถึงการเกิดการติดต่อการจองเพื่อรับบริการต่างๆเพื่อลดความหนาแน่นนะคะของลูกค้าผู้ใช้บริการค่ะมาถึง4ค่ะขยายสายผลิตภัณฑ์ขึ้นค่ะนี่ก็เป็นการนวัตกรรมบริการเหมือนกันนะคะเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจค่ะอย่างเช่นเดิมเรามีสายผลิตภัณฑ์ product line นึง service line นึงนะคะเราอาจจะเพิ่ม service line อีกอันนึงก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นร้านหนังสือนะคะปัจจุบันนะคะเรามีหนังสือเล่มๆขายถูกไหมคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะอาจจะต้องเพิ่มสายบริการคือบริการขายหนังสือแบบ e-book ด้วยบริการขายหนังสือแบบหนังสือเสียงด้วยค่ะนะคะอนาคตอาจจะมีบริการอ่านหนังสือให้รีวิวหนังสือให้ด้วยนะคะนี่คือการขยายนะคะ service line ให้มากขึ้นค่ะ5ค่ะขยายสายกระบวนการค่ะเป็นการเพิ่มสายกระบวนการมากขึ้นค่ะเราคุยกันไปแล้วนะคะถึงพิมพ์เขียวการบริการค่ะคือการเอา process มา list ค่ะนะคะแล้วเราสามารถปรับปรุงพัฒนาหรือทำให้เป็นนวัตกรรมได้จากการที่เพิ่มโปรเซสไปตรงนั้นค่ะเป็นการขยายโปรเซสขึ้นนะคะเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ค่ะยกตัวอย่างค่ะธนาคารต่างๆนะคะก็เปิดกระบวนการมากขึ้นนอกจากไปติดต่อที่สาขาได้นะคะก็ติดต่อผ่านมือถือได้ด้วยค่ะจนปัจจุบันสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยค่ะอะไรต่างๆที่มันเคยอ่อนไหวเซนซิทีฟแบบนี้เคยต้องไปเซ็นต้องไปปั๊มนิ้วมือต้องไปอะไรเดี๋ยวนี้เปิดทางมือถือได้ด้วยค่ะเป็นการขยายสายกระบวนการมากขึ้นจากอะไรคะจากระบบไบโอเมตริกไงครับแค่สแกนใบหน้าเท่านั้นเองค่ะหรือเพิ่มการให้บริการผ่านตู้คีออสมากขึ้นเพื่อทำให้ลูกค้าสะดวกมากขึ้นค่ะไม่อยากเข้าสาขาอยากจะไปสาขาตอนเที่ยงคืนก็ให้บริการผ่านคีออสไปเลยค่ะ6ค่ะปรับปรุงบริการค่ะอันนี้เป็นนวัตกรรมที่พบบ่อยสุดนะเพราะอะไรคะอย่างที่อาจารย์เนยบอกเราต้องทำพิมพ์เขียวบริการมาปรับปรุงค่ะไม่งั้นเราเนี่ยก็จะถอยหลังไงคะนะคะคู่แข่งก็จะลอกเลียนได้เร็วค่ะดังนั้นเราสามารถปรับปรุงได้ทุกอย่างเลยนะคะบริการหลักบริการเสริมนะคะการลดขั้นตอนที่ยุ่งยากซ้ำซ้อนมีโอกาสผิดพลาดบ่อยจำได้ไหมคะfail point critical point ค่ะเราแก้ไปด้วยสิ่งนี้ค่ะทำให้โดยรวมแล้วเราดูมีนวัตกรรมอะค่ะเพราะว่าบริการเราไม่หยุดนิ่งค่ะถ้าใครสงสัยนะคะกลับไปดูค่ะนะพิมพ์เขียวการบริการค่ะนะ7ค่ะเปลี่ยนแปลงรูปแบบค่ะอันนี้ง่ายขึ้นหน่อยค่ะเป็นนวัตกรรมที่ทำได้ง่ายค่ะเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเช่นอะไรคะสไตล์การจัดร้านค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงกายภาพเลยค่ะแล้วมันรู้สึกทันทีนะว่าเปลี่ยนแปลงแล้วมันถามมันใช้เงินอย่างเดียวเองนะดังนั้นบางทีก็เปลี่ยนแปลงชุดยูนิฟอร์มก็ได้มันเป็นอะไรที่แบบง่ายขึ้นนะคะเปลี่ยนแปลงเคยใช้บริกรหญิงนะคะไปใช้บริกรชายบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบค่ะลูกค้าสัมผัสได้ทันทีเลยอย่าง McDonald's KFC อย่างเงี้ยเคยเป็นฟาสต์ฟู้ดนะมาเร็วกินเร็วไปเร็วนะคะเดี๋ยวนี้ก็ทำเป็นแบบอะไรคะโต๊ะให้นั่งนะคะ Work from anywhere สบายๆมีปลั๊กไฟมี Wi-Fi นะคะให้มีรูปแบบนั่งได้นานๆสร้าง experience มากขึ้นค่ะนี่คือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็นยังไงบ้างคะ7ขั้นตอนค่ะในการทำนวัตกรรมนวัตกรรมการบริการไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วนะคะเริ่มเลยค่ะเริ่มทำกันเลยค่ะณตอนนี้ ่ค่ะแบรนด์โอ้โหชีวิตคงง่ายเนาะถ้าเขียนคำว่า BRAND ก็คือการสร้างแบรนด์แล้วอะแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนี้สิการสร้างแบรนด์นะคะมันมีวิธีการต้องทำกันหลายมิติค่ะมาลองฟังกันค่ะธุรกิจบริการจะเริ่มสร้างแบรนด์อย่างไรค่ะนะมารู้กันอย่างนี้ก่อนค่ะชื่อแบรนด์ก่อนนะวิธีการตั้งชื่อแบรนด์นะคะมันมีขั้นตอนของมันอยู่ค่ะสิ่งที่เนจะแนะนำนะคะคือนะคะรูปแบบของชื่อแบรนด์ที่ดีค่ะนะคะสิ่งหนึ่งที่บอกก่อนชื่อแบรนด์ต้องโดดเด่นโดดเด่นคือยังไงคะมันใช้ชื่อง่ายเป็นเอกลักษณ์นะแล้วมันรู้สึกว่ามันจำได้ง่ายทันทีเลยอะอย่างเช่นนะคะจะตั้งชื่อสายการบินเนาะมันมีแอร์เอเชียมีการบินไทยแล้วจะตั้งใหม่ให้มันโดดเด่นตั้งนกแอร์เลยค่ะโอ้มันจำง่ายเนาะมันเป็นชื่อที่แบบ 2-3 พยางค์เท่านั้นเองนอกจากนี้เกี่ยวข้องค่ะเกี่ยวข้องกับการบริการเนี่ยเมื่อกี้นกแอร์เห็นไหมครับเกี่ยวข้องกับบินอะก็ใช้ได้นะคะหรือบำรุงราษฎร์อย่างเงี้ยก็เป็นชื่อโรงพยาบาลที่หมายถึงดูแลประชาชนอย่างเงี้ยนะคะมันเกี่ยวข้องกับการบริการเลยสนิวไวท์ก็หมายถึงผิวขาวผิวดีเนาะนะคะเมื่อหอยทากแบบเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับการบริการนะคะเป็นชื่อที่คนชื่นชอบนะคะอย่างเช่นนะคะร้านกาแฟดิโอโรอย่างเงี้ยฟังแล้วมันดูอิตาลีหน่อยใช่ไหมคนก็ชอบเนาะกาแฟจากอิตาลีอย่างเงี้ยก็ตั้งชื่อให้มันแบบมันดูแล้วคนชอบอ่ะนะสุโขทัยธรรมาธิราชอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นพระนามของรัชกาลที่7นะคะซึ่งเราก็เชิดชูนะคะก็เลยเป็นชื่อที่คนชอบค่ะนะแอบโฆษณามหาลัยตัวเองนิดหนึ่งนะคะหรือนะคะบางทีเขาเอาชื่อดารามานะคะมาตั้งชื่อนะถ้าทำร้านกาแฟร้านอาหารเอาชื่อดารามาคนก็ชอบอะค่ะนะดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะดังนั้นพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะแล้วนอกจากนี้เรื่องความหมายด้วยค่ะถ้ามีความหมายดียิ่งดีไปใหญ่เลยค่ะอย่างเช่นลายขนส่งนินจาเนี่ยดูเหมือนว่องไวรวดเร็วเนาะสมกับเป็นขนส่งหน่อยค่ะเซ็นทรัลอย่างเงี้ยเป็นห้างที่ให้บริการสินค้าก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นห้างที่อยู่ใจกลางอยู่ตรงกลางค่ะคือความหมายมันดีอะนะคะเนเจอร์พัทก็หมายถึงแบบสินค้าแบบของธรรมชาติอย่างเงี้ยดังนั้นตั้งชื่อแบรนด์ต้องมีลักษณะแบบนี้ค่ะโดดเด่นเกี่ยวข้องนะคะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ความหมายดีค่ะนะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะในการสร้างแบรนด์นอกจากนี้นะคะกลยุทธ์นะคะในการสร้างแบรนด์มีอะไรบ้างนะคะโดยเฉพาะแบรนด์บริการค่ะอย่างแรกค่ะที่นิยมคือใช้ชื่อองค์กรมาตั้งค่ะนะอย่างเช่นธนาคารนะคะของ SCB นะคะก็คือเอาชื่อองค์กรนี่แหละมาตั้งนะคะพวกนี้มันทำให้เกิดความรู้สึกว่าใกล้ชิดองค์กรมากขึ้นค่ะนะคะทำให้เนื่องจากชื่อองค์กรเป็นชื่อที่ตั้งมานานแล้วด้วยพอมาเป็นชื่อแบรนด์มันก็เลยง่ายค่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่จดจำได้นะคะดังนั้นอันนี้เป็นที่นิยมนะคะของพวกธุรกิจบริการค่ะ Google Samsung Netflix Apple อย่างเงี้ยก็เอาต่างเอาชื่อองค์กรมาใช้เป็นตราผลิตภัณฑ์ทั้งนี้ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะการบริการเป็นอะไรที่มันจับต้องได้ยากอ่ะนะคะคือมันเป็นเรื่องอะไรที่เราใช้ประสบการณ์นะคะในการเข้าไปรับบริการนะคะดังนั้นสิ่งนี้เราต้องสร้างสิ่งที่จับต้องได้มาอยู่คู่ในการสร้างแบรนด์ด้วยค่ะอย่างเช่นเราตกแต่งด้วยสีสันต่างๆเข้าไปในอีเกียก็เห็นสีน้ำเงินเหลืองอย่างเงี้ยเข้าไปในบิ๊กซีสีเขียวนะคะโลตัสตอนนี้เอาสีเขียวแบบเขียวฟ้าละนะคะเขียวพาสเทลละนะคะพวกนี้ค่ะทำให้เรารู้สึกว่ามันจับต้องได้มันจำได้นะคะสีสันนะสัญลักษณ์นะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้นะคะพวกนี้มันจะทำให้มันจับต้องได้มากขึ้นดังนั้นนี่คือสิ่งที่จำเป็นในการสร้างแบรนด์บริการค่ะอีกเรื่องนึงสำคัญมากๆเลยค่ะแบรนด์บริการลักษณะของมันคือมันแยกกับบุคคลไม่ออกค่ะบุคคลนั้นคือใครคือคนที่ให้เซอร์วิสเราพนักงานการบริการหรือตัวลูกค้าค่ะมันแยกกันไม่ออกดังนั้นบุคลากรที่ให้เซอร์วิสค่ะหรือพนักงานบริการเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการบริการดังนั้นส่วนนี้นะคะมันสามารถเข้ามามีบทบาทในการสร้างแบรนด์ได้ยกตัวอย่างค่ะยกตัวอย่างเช่นดิสนีย์แลนด์อย่างเงี้ยนะคะดิสนีย์แลนด์บอกเลยค่ะพนักงานที่จะอยู่ในดิสนีย์แลนด์ต้องยิ้มตลอดเวลาค่ะถ้าเมื่อไหร่มีความทุกข์ทำไงอะลงไปห้องพนักงานเลยค่ะหลบไปเลยค่ะเพราะเมื่อไหร่ที่ลูกค้าเห็นปุ๊บต้องยิ้มต้องหนุกหนานค่ะแล้วนอกจากนี้ยังมีชื่อเป็นตัวการ์ตูนด้วยนะคะไม่ว่าหนูมิกกี้นะคะหนูมินนี่อะไรต่างๆนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อสร้างบุคลิกให้กับแบรนด์ค่ะอีกอย่างนึงนะคะบริการมีลูกค้ามาเป็นส่วนร่วมด้วยใช่ไหมคะดังนั้นการสร้างแบรนด์เนี่ยบางทีเราทำให้ลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ด้วยค่ะเช่นร้านค้าร้านอาหารปัจจุบันนะคะนิยมให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการเซอร์วิสด้วยเลือกซื้อสินค้าด้วยตัวเองอย่างอิสระค่ะพวกนี้ก็เป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์อีกเหมือนกันเพราะอารมณ์ที่มีส่วนร่วมกับแบรนด์ค่ะดังนั้นอย่าลืมนะคะตัวอย่างดิสนีย์แลนด์เมื่อกี้ลูกค้าเข้ามาก็รู้สึก สนุกสนานร่าเริงอย่างนี้นะคะอารมณ์พวกนี้ทำให้จดจำแบรนด์ได้ค่ะชอบมีคำกล่าวนะคะกล่าวเสมอเลยค่ะว่าเราไม่ได้เลือกคู่รักจากชายหญิงชายที่แบบสวยหล่อหรอกค่ะเราเลือกจากอารมณ์ที่เราอยู่กับเขาต่างหากแบรนด์เช่นเดียวกันค่ะคุณจะจดจำแบรนด์ได้จากอารมณ์ร่วมนะคะโดยเฉพาะแบรนด์บริการค่ะอารมณ์ร่วมเมื่อคุณใช้บริการดังนั้นทุกอย่างนะคะเกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตกแต่งทางกายภาพเสียงทัศนียภาพกลิ่นนะคะรวมถึงนะคะพนักงานบริการความยิ้มแย้มความใส่ใจความสนุกสนานความประทับใจจุดที่ถ่ายรูปสิ่งที่คุณเปิดโอกาสให้เขาได้จับต้องสินค้าค่ะพวกนี้ล้วนเป็นกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ทั้งนั้นเป็นยังไงบ้างคะฟังคลิปนี้พอได้ไอเดียไหมคะธุรกิจบริการละเอียดอ่อนค่ะเพราะว่าเรามีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะลูกค้าก็อยู่ในการบริการเป็นระยะเวลายาวนานค่ะดังนั้นพวกนี้นะคะเราต้องใส่ใจกับการสร้างแบรนด์ให้มากๆเลยนะคะทำให้ลูกค้าเกิดอารมณ์บวกค่ะเวลาที่อยู่ในการบริการของเราแล้วเขาจะจดจำประทับใจแบรนด์เราไม่ลืมค่ะโอ้โหถามอาจารย์เนมาอยู่เรื่อยค่ะอยากจะพัฒนาบริการให้มีคุณภาพเนี่ยลูกค้าบ่นมาบ่อยว่าเอ้ยคุณภาพบริการต้องปรับปรุงนะคุณภาพบริการยังไม่ดีอยากให้ร้านมีคุณภาพการบริการดีกว่านี้ไอ้คำว่าคุณภาพบริการเนี่ยมันหมายถึงอย่างไรมันมีอะไรบ้างมาลองฟังได้ที่คลิปนี้ค่ะคำว่าคุณภาพบริการค่ะคำนี้หมายถึงอะไร service quality คุณลักษณะที่เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดบริการที่ส่งมอบอย่างมีประสิทธิภาพนี่คือความหมายในตำราค่ะแต่ทำให้เราเข้าใจสิ่งนี้มากขึ้นให้เราเห็นภาพนี้ค่ะตาช่างสองฝั่งค่ะทำไมถึงเอาภาพนี้มาเล่าให้พวกเราฟังคะเพราะจิตใจลูกค้าสมองลูกค้าประมวลคุณภาพบริการโดยเหมือนมีตาช่างจิตวิทยาอยู่ข้างในค่ะนั่นคือลูกค้านะคะประเมินเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เขาคาดหวังค่ะกับผลลัพธ์ที่เขาได้รับค่ะนั่นคือฝั่งหนึ่งคือ expectation ฝั่งหนึ่งคือ performance ค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามผลที่เขาได้รับกับความคาดหวังไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันแล้วมันเกิดปัญหายังไงคะก็คือถ้าความคาดหวังมันสูงอะนะคะอย่างเช่นเราไปใช้บริการโรงแรมนี้เราคาดหวังค่ะนะว่าโอ้โรงแรมต้องสะอาดต้องมีกลิ่นหอมนะคะพนักงานต้องบริการดีเลิศนะคะไร้ข้อบกพร่องนะคะเพราะเราจ่ายเงินไปเยอะนะคะซึ่งบางครั้งความคาดหวังมันขึ้นอยู่กับราคาด้วยก็เหมือนกันนะคะมีผลเหมือนกันนะคะทีนี้ความคาดหวังสูงปุ๊บถ้าเราไม่ได้ตามที่เราคาดหวังเราก็เกิดความไม่พึงพอใจค่ะแล้วเราก็จะส่งเสียงบ่นไปเหมือนที่บอกค่ะว่าเฮ้ยทำไมคุณภาพบริการไม่ดีเลยนั่นคือความคาดหวังสูงกว่าผลลัพธ์ที่ได้ค่ะแต่กลับกันค่ะถ้าความคาดหวังต่ำกว่านะคะอย่างเช่นเราจ่ายเงินไปโรงแรมแค่2ดาว3ดาวแต่ปรากฏว่าพนักงานดีมากเลยค่ะจดจำข้อมูลเดิมที่เรามาพักนะคะให้บริการแบบไม่มีข้อติบกพร่องอะไรเลยแถมมีของขวัญของกำนันมาให้ที่ห้องอีกโอ้โหอะไรจะดีเลิศขนาดนั้นเราอยากเจออย่างนี้บ้างเหมือนกันนะเนี่ย performance มันสูงกว่า expectation ค่ะแบบนี้เราก็จะพึงพอใจก็จะไม่มีเสียงบ่นเรื่องคุณภาพบริการค่ะดังนั้นนี่คือคอนเซ็ปต์ของคุณภาพบริการนะคะทีนี้หลายคนเลยอยากรู้ค่ะว่าคุณภาพบริการมันมีเรื่องอะไรกันบ้างนะอาจารย์นี้ก็จะมาแจกให้ดูค่ะว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างเรื่องแรกค่ะaccess ค่ะการเข้าถึงบริการค่ะนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างนึงค่ะว่ามันเปิดให้เข้าถึงง่ายหรือเปล่านะคะไม่ใช่โอ้โหจะจองก็จองยากนะคะมีสาขาเพียงพอไหมมีช่องทางดิจิตอลไหมอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับคุณภาพบริการเหมือนกันนะคะนอกจากนี้มีเรื่องการติดต่อสื่อสารค่ะโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยค่ะนะคะก็คืออะไรก็คือมีการให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการบริการนะคะตอบคำถามนะไม่ใช่ถามไปหลายวันยังไม่ตอบนะคะนะถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องการตอบคำถามจริงๆก็อาจจะต้องตั้งแชทบอทตั้งคำถามคำตอบที่บ่อยอะไรอย่างเงี้ยไว้ในเว็บไซต์ไว้อะไรบ้างนะคะเพื่อให้บริการเรื่องการติดต่อสื่อสารค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่มีปัญหากันบ่อยคือเรื่องความสามารถในการให้บริการค่ะหรือ competence ค่ะนั่นคืออะไรพนักงานต้องมีความรู้ในเรื่องการบริการที่ให้ค่ะเปรียบเหมือนเราไปโรงพยาบาลนะคะเราอยากจะไปแก้ปัญหาการปวดท้องนะคะหมอก็ต้องสามารถรักษาให้เราหาย ปวดท้องเป็นปลิดทิ้งได้นี่คือ competence ค่ะพยาบาลก็ต้องสามารถดูแลเราได้นะคะว่าจะไปเจอหมอยังไงไม่นั่งรอนานนะคะนี่ก็คือ competence ค่ะ

นะคะและเช่นเดียวกันนะคะจะใช้บริการโรงแรมพนักงานโรงแรมก็ต้องรู้นะคะแนะนำเราได้นะคะว่าโรงแรมนี้ห้องอาหารอยู่ที่ไหนจะใช้ Wi-Fi ใช้ยังไงนะคะเช็คอินเช็คเอาท์กี่โมงเขาก็ต้องมีความรู้ความสามารถในการให้บริการค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนอกจากนี้นะคะคนไทยเราอัธยาศัยไมตรีค่ะนี่เป็นด้านที่4ที่สำคัญมากเลยcourtesyค่ะในการบริการนะคะอาจจะต้องมีมารยาทในการพูดจานะคะลงท้ายด้วยครับคะนะคะใช้น้ำเสียงใช้ภาษากายที่ให้เกียรติลูกค้าค่ะไปลามาไหว้นะคะทำผิดก็ขอโทษนะคะขอบคุณลูกค้านะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะความน่าเชื่อถือค่ะ creditability ค่ะนั่นคือนะคะสถานบริการต้องมีชื่อเสียงที่ดีนะคะบางทีอะไรนะเราจะจ่ายมัดจำไปก่อนใช้บริการเราก็รู้สึกว่ามันต้องเชื่อถือได้นะมันต้องไม่โกงเราไม่ต้องหลอกลวงเรานะคะเดี๋ยวนี้มันมี customer review อย่างเงี้ยนะคะเราไปดูรีวิวแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าเชื่อถือนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะนะคะเราไว้ใจได้นะคะโดยเฉพาะบริการบางอย่างอย่างโรงพยาบาลไม่ต้องพูดถึงนะคะถ้ามันมีความน่าเชื่อถือบางทีเราก็ไม่กล้าใช้บริการเนาะนะคะผ่าตัดไส้ติ่งไปเดี๋ยวไปตัดลำไส้เรานี่แย่เลยนะคะหรือไปแบงค์เนี่ยก็ต้องมีความน่าเชื่อถือนะคะว่าแบงค์นี้ฝากไปแล้วเงินไม่หายเงินไม่จมนะคะเงินครบนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะด้านต่อไปค่ะความเชื่อมั่นค่ะความเชื่อมั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะนั่นคือมั่นใจว่าเราจะได้บริการที่ดีเยี่ยมทุกครั้งค่ะสม่ำเสมอนะคะไม่ใช่วันนี้ไปกินข้าวร้านนี้นะคะโอ้ข้าวผัดปูอร่อยเลิศนะคะวันต่อไปไปกินนะข้าวผัดปูทำไมรสชาติมันจืดอะไรแบบนี้นั่นคือไม่สม่ำเสมอค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะอีกเรื่องนึงนะคะการตอบสนองค่ะถามมาตอบไปค่ะเมื่อมีการร้องขอบริการนะคะมีเหตุจำเป็นมีปัญหาความต้องการพิเศษก็ได้รับความตอบสนองตามต้องการค่ะไม่ใช่ขอไปวันนี้นะคะได้อีกกี่ชาติหน้าไม่ไหวนะความมั่นคงปลอดภัยค่ะเรื่องนี้ก็สำคัญนะคะเราต้องการความปลอดภัยนะคะนี่รวมถึงความปลอดภัยด้านข้อมูลด้วยนะคะในยุคปัจจุบันความเป็นส่วนตัวในการใช้บริการไม่ใช่ไปปั๊มน้ำมันนี้รูดบัตรไปปุ๊บนะคะวันต่อมานะคะบัตรเราไปถูกรูดที่สิงคโปร์ซะละอันนี้ไม่เอานะไม่รู้สึกว่ามันมั่นคงปลอดภัยไม่กล้าใช้บริการความเป็นรูปธรรมค่ะอย่างที่บอกนะการบริการมันจับต้องได้ยากนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันจะมีความเป็นรูปธรรมแฝงอยู่ในการบริการด้วยค่ะนั่นคืออะไรคะ tangibles นะคะอย่างเช่นการตกแต่งนะคะกายภาพต่างๆที่เห็นนะคะนะเครื่องแต่งกายพนักงานนะคะไม่ใช่บางทีเราไปกินร้านอาหารปุ๊บนะคะโอ้โหแมลงสาบเดินอย่างเงี้ยไม่ไหวนะนะคะมันกลัวนะคะกายภาพบริการถือว่าไม่โอเคค่ะถึงแม้จะโอ้ยข้าวผัดปูเมื่อกี้ยกตัวอย่างแล้วเนาะมันอร่อยอะนะคะนะพนักงานก็บริการเราดีนะคะแต่แมงสาบเดินนี้อาจารย์นี้ก็ไม่ทนเหมือนกันนะเข้าอกเข้าใจลูกค้าค่ะ understanding รู้เลยว่าเราอยากได้อะไรอะนะเราต้องการธุรกิจที่เข้าใจความต้องการของเราอะยิ่งเข้าใจได้ดีเหมือนมันเป็นตัวเรานี่โอ้โหยิ่งชอบเลยค่ะนะคะโรงแรมบางโรงแรมนะ5ดาวอย่างโอเรนเตลเนี่ยขึ้นชื่อเลยค่ะเขาบันทึกประวัติลูกค้าไว้เลยไปถึงปุ๊บทักทายชื่อเล่นเราได้เลยนะคะไม่กินกุ้งใช่ไหมโอเคได้ข่าวว่าคุณแพ้กุ้งคือจดบันทึกไว้ในข้อมูลเลยค่ะอันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะเจ็บคอนะบริการได้เต็มที่นะคะตามใจเราได้เลยนะคะอู้อันนี้รู้สึกว่ามันประทับใจค่ะนี่คือ10ด้านค่ะเอาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพบริการการตลาดบริการกันนะคะแล้วเราจะไม่มีปัญหาเลยค่ะในการสร้าง performance ที่เหนือกว่า expectation ค่ะ

โอ้ยจะเปิดร้านกาแฟจะตั้งราคากาแฟเท่าไหร่ชาเท่าไหร่น้ำเปล่าเท่าไหร่ตั้งยังไงดีล่ะมีปัญหาไหมคะเป็นธุรกิจบริการจะตั้งราคานะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือการบริการเท่าไหร่กันดีค่ะสงสัยเรื่องนี้มาฟังคลิปนี้ค่ะมีคำตอบให้ค่ะธุรกิจบริการจะตั้งราคายังไงค่ะในแง่การตลาดจะมีวิธีการตั้งราคาอยู่ค่ะวันนี้ชวนไปดูค่ะมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างตั้งราคาเท่าไหร่กันดีนะคะอย่าลืมนะคะในแง่การตลาดตั้งราคาแพงไปลูกค้าไม่ซื้อค่ะแล้วบางทีไม่บอกเราด้วยว่าทำไมไม่ซื้อนะคะทำให้เราเสียลูกค้าค่ะตั้งถูกไปลูกค้าซื้อค่ะแต่ก็ไม่บอกเราอีกค่ะว่าสินค้าเราหรือบริการเราขายราคาถูกไปค่ะกลายเป็นเราเสียโอกาสในการทำกำไรค่ะดังนั้นจะตั้งราคาให้ดีนะคะคำนึงถึงมิติที่เกี่ยวข้อง4มิติ

อ่ะซึ่งวันนี้จะมาคุยให้ฟังประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะมิติแรกนะคะนี่จะเรียกว่าค่าใช้จ่ายค่ะอันนี้เป็นคุ้นๆน่ะนะคะหลายคนก็ใช้วิธีนี้วิธีนี้ง่ายๆเลยค่ะเป็นวิธีเบื้องต้นที่แน่นอนว่าทุกคนใช้แน่นอนนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าคิดจากต้นทุนค่ะนี่คือค่าใช้จ่ายค่ะนะคะมันคืออะไรราคาเท่ากับต้นทุนบวกกำไรค่ะดังนั้นเราจะเอาต้นทุนมาคิดแล้วก็เอากำไรที่เราอยากได้มาตั้งเป็นราคาค่ะนะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเมื่อกี้ตัวอย่างกาแฟเนี่ยนะคะต้นทุนซึ่งรวมถึงในแง่ของต้นทุนที่เป็น variable cost นะแผนแปรอย่างเช่นเม็ดกาแฟนะน้ำร้อนนะคะถ้วยกาแฟอะไรต่างๆเป็นต้นทุนผันแปรค่ะถ้วยกระดาษที่ใช้พวกนี้มารวมเป็นต้นทุนขณะเดียวกันมีต้นทุนคงที่นะคะอย่างเช่นค่าเช่าตึกนะมันต้องเสียทุกเดือนค่ะว่าต้นทุนคงที่คือมันไม่ผันแปรตามจำนวนแก้วอะนะคะค่าจ้างพนักงานนะคะตกแต่งร้านนะคะพวกนี้ค่ะเอามาเฉลี่ยแล้วก็มารวมกับต้นทุนผันแปรนั่นคือต้นทุนแล้วขณะเดียวกันบวกกำไรที่เราอยากได้อย่างเช่นเราอยากได้กำไรทั้ง 30% อย่างเงี้ยเราก็มาบวกค่ะมาบวกเสร็จปุ๊บก็มาคิดเป็นราคากาแฟต่อแก้วนี่คือคิดตามค่าใช้จ่ายค่ะข้อดีๆยังไงคะมันส่งผลต่อเรื่องการเงินแน่นอนเพราะราคานะคะเป็นสิ่งที่เราจะได้เข้ากระเป๋าค่ะดังนั้นถ้าเราคิดค่าใช้จ่ายตามคิดราคาตามแบบค่าใช้จ่ายแบบเนี้ยเราจะมั่นใจได้ว่าเราไม่ขาดทุนค่ะแต่ไม่ใช่วิธีเดียววิธีที่ดีเสมอไปค่ะแนะนำอีกมิติหนึ่งค่ะมิติลูกค้าค่ะถ้าในแง่การตลาดคือต้องเป็นราคาที่ลูกค้าอยากจะจ่ายด้วยรู้สึกว่าคุ้มอะค่ะนะคะดังนั้นคิดแบบนี้จะเป็นราคาจิตวิทยาค่ะนะคะหลายครั้งนะคะอาจารย์นี้ก็จะเข้า market research เลยถามว่าของแบบนี้ลูกค้าอยากจ่ายเท่าไหร่นะคะก็เอาตรงนี้มาเป็นมิติในการคิดด้วยค่ะมันเหมาะกับอะไรโดยเฉพาะสินค้าบางอย่างที่มีลักษณะไลฟ์สไตล์ลักษณะภาพลักษณ์ลักษณะ high end premium brand name ค่ะพวกนี้ไม่ต้องมาคิดจากต้นทุนอย่างเดียวนะคะนะอย่างเช่น Hermes อย่างเงี้ยนะคะถ้าคิดจากต้นทุนกระเป๋าอย่างเดียวเนี่ยจะตั้งราคาถูกไปค่ะคิดจากจิตวิทยาที่ลูกค้าให้ค่าให้ราคากับแบรนด์เนมกับของแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคิดตามลูกค้าอีกแบบนึงคิดตามคู่แข่งเหมาะกับสินค้าที่มันแบบแข่งกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะพวกนี้ต้องคอยมองคู่แข่งนะคะอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นนะบิ๊กซีกับโลตัสครั้งหนึ่งเคยตั้งสโลแกนเลยนะเราจะไม่ยอมให้ใครถูกกว่านะบิ๊กซีบอกว่าถ้าใครเจอของแบบเดียวกันที่ห้างอื่นถูกกว่ามาเคลมได้เลยนั่นคือคดพยายามตั้งราคาแบบ competitive pricing ตั้งตามคู่แข่งค่ะไม่ยอมให้ใครถูกกว่านะคะคือต้องเท่ากันอะว่าอย่างนั้นเถอะหรือโค้กกับเป๊ปซี่ง่ายๆเลยนะคะตั้งราคาเท่ากันทุกที่ทุกสถานที่ทุกตรงไหนไปดูก็จะเท่ากันหมดนะคะขณะเดียวกันตั้งให้แพงกว่า S เข้าไว้สักระดับหนึ่งนะคะหรือ S ก็ตั้งราคาให้ต่ำกว่านะโค้กกับเป๊ปซี่ไว้ระดับหนึ่งนะคะหรือแอปพลิเคชันต่างๆในฟู้ดเดลิเวอรี่เห็นไหมคะพยายามเบนช์มาร์กราคากันนะคะว่าเราจะคิดค่าขนส่งอะไรเท่าไหร่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นฟู้ดแพนด้าไลน์แมนแกร็บพวกนี้ก็จะดูราคาคู่แข่งกันเพราะแข่งกันอยู่เท่านี้นะคะดังนั้นไม่ดูไม่ได้แล้วนะคะนี่คือการคิดราคาตามคู่แข่งนะคะ iPhone Samsung แบบนี้ก็จะเบนช์มาร์กราคากันค่ะไม่ได้หมายถึงว่าต้องเท่ากันเสมอไปนะคะแต่บางทีก็จะมีแกะราคากันที่คิดว่ามันเป็นราคาที่เหมาะสมนี่คือตั้งตามคู่แข่งค่ะอีกมิตินึงเขาเรียกว่ากฎหมายกฎระเบียบค่ะบางครั้งกฎหมายก็ระบุมาเลยให้ตั้งราคาเท่าไหร่เหมาะกับธุรกิจบริการที่เป็นธุรกิจควบคุมค่ะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นบริการในโรงพยาบาลปัจจัย4ต่างๆอะนะคะพวกนี้นะคะมันต้องมีกฎหมายกฎระเบียบรวมถึงกฎหมายเรื่องภาษีด้วยค่ะก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เราต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ในการตั้งราคา4มิตินี้มีความสำคัญในการคิดราคานะคะทุกคนเราคำนึงถึง4มิติเข้าด้วยกันหลายคนชอบถามค่ะว่าจะใช้แบบไหนดีสำหรับธุรกิจร้านกาแฟของหนูธุรกิจร้านซักรีดของผมนะคะอาจารย์นี้ก็จะแนะนำว่าให้ใช้4วิธีมารวมกันในการดูค่ะอย่างเช่นธุรกิจซักรีดเนี่ยอาจจะลองดูว่าลูกค้าอยากจ่ายเท่าไหร่ต่อเสื้อตัวนึงนะคะลูกค้าบริเวณนั้นตั้งสุขุมวิทอาจจะแพงกว่าแถวๆพระโขนงแพงกว่าแถวๆเอกมัยนะคะทางเมืองยิ่งแพงไปเรื่อยๆเพราะลูกค้ามีกำลังจ่ายแต่ขณะเดียวกันก็ดูด้วยคู่แข่งเท่าไหร่นะคะเพื่อเราจะได้แข่งขันได้นะคะแล้วก็ลองดูเหลือบอีกนิดนึงว่าค่าใช้จ่ายต้นทุนเราเป็นยังไงแบบนี้ค่ะใช้หลายๆวิธีมารวมกันค่ะเพื่อทำให้เราตั้งราคาได้เหมาะสมมากขึ้นอย่าลืมนะคะตั้งแพงไปลูกค้าเบือนหน้าหนีโดยที่ไม่บอกเราด้วยนะคะว่าทำไมถึงไม่ซื้อนะคะก็ไม่อยากจะบอกอ่ะฉันซื้อเพราะไม่ซื้อเพราะเธอแพงนะคะขณะเดียวกันถูกไปลูกค้าซื้อทันทีแล้วก็ไม่บอกเราด้วยนะคะทำให้เราเสียโอกาสในการได้กำไรดังนั้นตั้งราคาให้เหมาะสมคำนึงถึง4มิติที่พูดถึงนี้ละค่ะ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.เรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
10: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่

0: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
2: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
3: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
4: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
2: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไลน์นะครับ
4: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
5: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง120วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
6: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
7: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
8: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
9: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
10: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
9: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
2: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทําการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
1: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
11: กันนะครับ
12: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
13: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
12: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
14: ว้าวเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
12: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
15: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
16: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
17: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
18: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
19: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
20: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
21: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
19: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
15: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-78
22: ตัวใหญ่
12: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Green นะครับพบกับพี่เอเช่นเคยกิตติพันธ์นาคมงคลรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในหลากหลายมิติครับซึ่งคุณผู้ชมจะได้เพลิดเพลินกับสาระที่น่าเรียนรู้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้นั่นเองครับเช่นเคยครับรายการของเราจะแบ่งเป็น3ช่วงรายการนะครับอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทั้งช่วงเช็คอินซูมอินและโกกินนั่นเองครับวันนี้ครับผมยืนอยู่ท่ามกลางนาไผ่นะครับซึ่งต้องบอกว่าแวดล้อมไปด้วยไผ่เต็มไปหมดเลยครับมาอยู่กันที่ตำบลบ่อเงินอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งเป็นนาไผ่อินโดจีนนั่นเองเอาละครับเรามาดูกันว่าในช่วงเช็คอินนี้นะครับนาไผ่นี้จะใช้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรรวมถึงนาไผ่นี้เป็นของใครนะครับตามไปดูกันเลยครับ

0: นาผ่ายอินโดจีนเกิดจากแนวความคิดของอาจารย์เทียนชัยสิริเสนอาจารย์พิเศษคณะวิทยาศาสตร์สาขาแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยรามคำแหงและเป็นผู้ผลิตยาแผนไทยชิวโกโอสถได้พลิกผืนนาข้าวของตนเองประมาณ15ไร่หันมาปลูกไผ่สายพันธุ์อินโดจีนประมาณ 2,500 ต้นนอกจากนาไผ่แล้วอาจารย์เทียนใจยังได้ปลูกกล้วยน้ำว้าและมะนาวทำให้มีผลผลิตเก็บขายได้ตลอดทั้งปี
1: ความเป็นมาของชิวโกหมายถึงว่าเรามีที่นาได้เกิดไร่นาสวนผสมเนี่ย

0: มีที่นาแล้วก็ทำนาเนี่ยมันก็ไม่มีกำไรนะชาวนาได้แต่ค่าแรงตัวเองก็เลยคิดการต่อสู้ให้กับชาวนาว่าเราควรจะสู้กับเศรษฐกิจยังไงถึงจะอยู่ได้ในสังคมปัจจุบันก็เลยคิดปลูกมะนาวปลูกพืชต่างๆที่ได้รับผลประโยชน์ยาวแล้วก็ปลูกครั้งเดียวอยู่ได้หลายปีขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้กับชาวนากลุ่มตรงนี้ในบ่อเงินเนี่ยครับเราเป็นแค่แนวทางตัวอย่างของชาวนาที่นี่เท่านั้นเองเขาทำแต่นาได้อย่างเดียวแต่ที่นี่อุดมสมบูรณ์มากน้ำก็ทำนา2ปี7ครั้งได้แต่ว่าไม่มีกำไรเท่าที่ควรจะได้ก็เลยเราคิดวิธีการว่าเออเราอยู่ที่นี่แล้วเราควรจะให้อะไรกับชุมชนเขาบ้างก็เลยคิดทำกลุ่มพวกนี้ขึ้นมาทั้งกล้วยทั้งอะไรพวกนี้ได้คนงานเราหลายคนที่ต้องดูแลที่ให้เขาไปอยู่บ้านก็อยู่ไม่ได้ก็เลยให้เขามาเพาะไม้ไผ่เพาะพืชพวกนี้เพื่อจำหน่ายแล้วก็ได้เงินเดือนให้เขาได้อยู่กับเราให้ได้อันนี้คือเป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญมากเราทิ้งเขาไม่ได้
1: สำหรับไผ่ตรงอินโดจีนมีเขตกระจายพันธุ์ทั่วไปในแถบประเทศอินโดจีนจึงถูกเรียกว่าไผ่ตรงอินโดจีนซึ่งเป็นสายพันธุ์นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียปลูกขยายพันธุ์ในประเทศไทยประมาณ6ปีลักษณะเด่นของไผ่ตรงอินโดจีนก็คือมีหน่อเก็บได้ทั้งปีให้หน่อดกมีขนาดใหญ่รสชาติหวานมันไม่ขมหรือขื่นนอกจากนี้แล้วนะคะทนแล้งและทนน้ำท่วมได้ดีเนื้อไม้มอดไม่เจาะจึงเหมาะที่จะปลูกเพื่อเก็บหน่อไว้รับประทานในครัวเรือนหรือขายเพิ่มรายได้ค่ะ
2: คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงนี้ครับช่วงซูมอินเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์เทียนชัยนะครับและตอนนี้ผมก็ได้ยืนอยู่ที่นาไผ่อินโดจีนแล้วแต่อาจารย์เทียนชัยรออยู่ข้างหลังนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาครับในช่วงซูมอินคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมได้มายืนอยู่ในนาไผ่อินโดจีนแล้วนะครับแล้วก็ผู้ที่ยืนอยู่ข้างๆผมนี้นะครับก็คือท่านอาจารย์เทียนชัยสิริเสนครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: อาจารย์เทียนชัยสิริเสนนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นเจ้าของของนาไผ่แห่งนี้เนาะเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกับอาจารย์กันนะครับว่าจุดเริ่มต้นของการที่ทำนาไผ่แห่งนี้เกิดจากอะไรนะครับเกิดจากอะไรครับอาจารย
0: ์ครับมันปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็สินค้าเกษตรที่มันตกต่ำมากเราก็เลยคิดว่าน่าจะทำให้เป็นตัวอย่างที่เราปลูกครั้งเดียวมันใช้ได้นานตั้งแต่ขายหนอขายลำแล้วก็เผาถ่านเป็นถ่านไม้ไผ่ก็เขาเอามาใช้ในด้านสุขภาพไปเยอะเกี่ยวกับถ่านไม้ไผ่เราก็เลยคิดว่าน่าจะทำตรงนี้ให้เป็นตัวอย่างของชุมชนว่าแทนที่เราทำนาข้าวปีนึงเราก็ทำตั้งหลายครั้งแต่ได้นิดหน่อยไม่คุ้มกับค่าแรงบ้างอะไรบ้างก็เลยคิดว่าลองปลูกไม้ไผ่ดูเพราะเราถามทางผู้ขายไม้ไผ่ว่าไม้ไผ่พันนี้น้ำท่วมไม่ตายก็มันน่าสนใจที่เรามาปลูกในนาข้าวได้แต่เมื่อฝนตกชุกที่ปลายปีที่แล้วเนี่ยหน่อที่ขึ้นอ่อนๆ นะมันก็เสียเหมือนกันแต่ต้นใหญ่ไม่ตาย
2: ก็หมายถึงหน่อที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยคือโดนน้ำก็ตายเหมือนกันแต่ว่าลำต้น
0: ที่แต่ลำต้นไม่
2: ตาย
0: เพราะว่าก็น่าสนใจเหมือนกัน
2: ครับ
0: คือเหมือนกับเราทำวิจัยอาชีพใหม่ให้กับชาวนาถ้ามันยืนยงอยู่ได้จริงๆรบปลูกครั้งเดียวใช่ไหมไม่ต้องเวียนกันปีไม่รู้กี่รอบตัวกี่รอบในนากว่าจะได้ผลประโยชน์มานะ
2: ครับ
0: โอเค
2: คือจากที่เรายืนอยู่เนี่ยไผ่เนี่ยมีอายุตอนเนี้ยประมาณกี่เดือนกี่ปีแล้วฮะ
0: ก็ผมว่าเกือบปีเนี่ยนะหรือปีนิดๆเนี่ยผมก็ไม่ได้จดจำเอาไว
2: ้ปีกว่าๆนี่ต้นใหญ่นี่แสดงว่าไผ่เติบโต
0: มันโตเร็วมันโตเร็วนี่นางยังช้านะเพราะเป็นที่นาอย่างที่ผมไปปลูกที่นครนะตอนนี้หน่อนะคือเท่าไอ้ขวดโคกลิตรอ่ะ
2: โ
0: อ้ลำมันเท่านั้นแล้วนะรุ่นเดียวกันเนี่ยไปปลูก
2: ครับ
0: ถึงเราก็มาพบปัญหาเหมือนกันว่าจริงๆแล้วไผ่ก็ไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร
2: ่
0: ถึงว่าเขาจะไม่ตายก็จริง
2: แ
0: ต่เขาก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถึงถ้าว่าเรามาปลูกทีหลังเราแก้ปัญหาคืออาจจะยกคันให้สูงขึ้นกว่านี้หน่อยในนาข้าวก็ในคูเนี่ยก็เลี้ยงปลาได
2: ้ครับ
0: ให้คูมันกว้างออกมาหน่อยนึงอะไรเนี่ยใช่ไหมเราก็มาช่วยกันคิดว่าเราจะสร้างอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกร

0: รอย่างยั่งยืนนั้นได้ยังไง
1: แต่ว่าในบริเวณนี้ส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นนาข้าว
0: ทำนาข้าวครับทำนาข้าว
1: แล้วทำไมถึงเลือกสนใจที่จะเป็นไผ่ครับที่นี่เขาปลูกไผ่มาก่อนไหมหรือว่าไง
0: ไม่มีครับ
1: ไปหาอะไร
0: คือเราต้องกล้าที่จะคิดเรื่องใหม่ขึ้นมา
1: ครับ
0: เพราะว่าเราก็ทำนากันมาเป็นพันๆปีแล้ว

0: ้องใช้เวลาอีกนิดนึง
1: ไผ่ที่มาปลูกที่นี่ก็คือสายพันธุ์
0: อินโดคนที่ขายที่ชลบุรีก็บอกว่าน้ำท่วมไม่ตาย
1: ครับ
0: ก็ปลูกไว้ 2,500 ต้นในนี้คือเราที่เลือกปลูกมันทีเนี่ยเพราะว่าลำมันจะได้ตรงแล้วก็ไผ่เนี่ยไม่มีกิ่งข้างๆเนี่ยกว้างมากนัก
1: ครับ
0: เราก็ใช้ระบบจัดการเราให้เดินเข้าในได้ตลอดเพราะเราถ้ามีเกิน5ลำ6ลำเราก็ตัดมาเผาถ่านหรือทำอะไรเนี่ยเป็นบางอย่าง
1: ครับ
0: ก็ปลูกไอ้ทีได้เพราะไผ่มันขึ้นข้างบนถ้าปลูกห่างไผ่มันจะเตี้ยเพราะว่าเขาไม่ต้องการแสงแดดใช่ไหมมันก็โค้งลงข้าง
1: ๆก็คือไผ่อินโดจีนนี่คือเป็นไผ่ที่ให้ผลผลิตดีกว่าไผ่อื่นไหมอาจารย
0: ์นอก็จะกินหวานกว่าไผ่กิมจุงหน่อยนึงเพราะว่ากิมจุงต้องไปต้มอันนี้ไม่ต้องเอาไปถึงก็หั่นแล้วเอาแกงได้ทำกับข้าวได้ทำอาหารได้ไม่ขม
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยเล่าวิธีการปลูกครับง่ายๆเบื้องต้นสำหรับคนที่สมมติซื้อไผ่ไปแล้วเนี่ยต้องทำยังไงบ้าง
0: ต้องไปเพาะขยายพันธุ์ง่ายไผ่เนี่ยคือวิธีที่ง่ายสุดก็มีวิธีหนึ่งเราก็จะตัดตรงเนี้ยที่ข้อเนี่ย
1: ครับ
0: ตัดให้มีตาตรงนี้เพื่อแตกหน่อเราตัดนี้แล้วก็ตัดนี้แล้วก็ใส่น้ำไว้ตรงนี้เราฝังดินง่ายเลยตาตรงนี้ขึ้นมานะเผื่อตรงนี้มันจะแตกรากออกมา
1: ครับ
0: เนี่ยมันมีรากอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำอย่าให้น้ำขาดไม่กี่วันมันก็แตกกิ่งขึ้นมาแต่นั่นก็วิธีหนึ่งแต่อีกวิธีก็เอากิ่งเล็กๆกิ่งเล็กพวกนี
1: ้
0: กิ่งเล็กพวกนี้ที่เราตัดทิ้งเนี่ยเราก็ไปใช้สักสามข้อหนึ่งแล้วก็ไปแช่น้ำยาเร่งรากหน่อยหนึ่งแล้วก็ไปปักชำเอาไว
1: ้ก็คือไผ่นี่
0: ก็ใช้ได้เลยง่ายมากง่าย
1: ก็คือหนึ่งข้อนี่สามารถแตกหน่อ
0: ใช่ใช่ก็มีรากอ่อนๆแล้วนะ
1: เริ่มต้นที่เอามาเนี่ยคือเอาพันมาลงเลย 2,000 กว่าต้น
0: เอาต้นเล็กๆมาเท่านิ้วมือเนี่ยมาปลูกอ่ะ
1: ก็ปลูกไม่ยากนะครับปักชำ
0: ปลูกไม่ยาก
1: แต่ว่าสิ่งที่ยากก็คือน่าจะเป็นการดูแลรักษาเนาะ
0: ใช่ต้องดูแลไม่งั้นก็เดินข้ามไม่ไหว
1: ดูแลยากมั้ยฮะ
0: ไม่ยากหรอกเพราะเราก็ให้เดินได้เราก็เดินได้ก็ถือมีดพลาไปเดินไปเรื่อยก็เก็บไปเรื่อยเช้ามาออกกำลังกายไปด้วยก็ตัดกิ่งไผ่เล็กๆน้อยๆไป
1: แต่ว่าถ้าเก็บหน่อตลอดเวลาเนี่ยมันก็คงไม่ขยายต้นออกมาใช่มั้ย
0: ครับใช่เราก็เลือกแล้วถ้าหน่อไหนสมบูรณ์เราก็ไว้เป็นแม่เป็นลำใหญ่ไปเพื่อต้องการหน่อที่ใหญ่กว่าอีกในอนาคตอะไรพวกนี้
1: แล้วผลผลิตของไผ่นี่มีอะไรบ้างครับที่สามารถสร้างรายได้ได้บ้าง
0: ก็เริ่มต้นจากหน่อที่เอาไปทำอาหารได้หรือทำหน่อไม้ไผ่กระป๋องก็ได้ก็เราแล้วจะคิดแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นลำถ้าสวยก็ขายทำเฟอร์นิเจอร์ทำบ้านทำอะไรได้ถ้าว่าไม่สวยเราก็มาตัดเป็นเผาถ่านเป็นขายเป็นถ่านไม้ไผ่เพื่อไปทำเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆเดี๋ยวนี้เขานิยมกันเรื่องถ่านไม้ไผ
1: ่ก็คือประโยชน์นี่คือเยอะนะทุกส่วนเลยนะ
0: ผมไปดูในคลิปของประเทศจีนไม้ไผ่เนี่ยก็ทำห้างแล้วเดี๋ยวนี้คือถ้าเรามาคิดจริงๆไม้ไผ่เนี่ยเป็นไม้ที่เหนียวทนทานที่สุดในโลกเพราะว่าไม้ชนิดเดียวที่เอามาทำไม้จิ้มควันได
1: ้
0: ขนาดเล็กไม้อื่นทำไม่ได้ใช่ไหมนี่เล็กนิดเดียวยังไม่ค่อยหักเลยใช่ไหมนี่บ่งบอกด้วยความเหนียวของไม้ไผ่แต่เนื้อมันอาจจะหวานอร่อยหน่อยหนึ่งมอดชอบกินเราก็ไปแปรสภาพให้เป็นรสจืดเสียไปอบไปอะไรเนี่ยมอดก็ไม่กินแล้วไม่อร่อย
1: ครับตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยได้ขายผลผลิตไปกี
0: ่ไม่ได้ขายครับแต่เราก็ตัดให้คนงานอะไรกินไปอะไรไป
1: ก็คือปลูกเพื่อเป็นแนวทางให้กับเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร
0: ไม่ได้เชิงว่าเราจะทำตรงนี้เพื่อเลี้ยงชีพตัวเองเราทำเพื่อต้องการเป็นตัวอย่างแล้วก็คนงานที่โรงงานที่เขาว่างงานเนี่ยจะได้มาใช้แรงงานพื้นที่ตรงนี
1: ้ครับ
0: ถ้าเราจ้างเขาก็อยู่เฉยๆมันก็น่าเกลียดใช่ไหม
1: คร
0: ับ แล้วก็สอนงานให้เขารู้จักเลี้ยงตัวเองด้วยวิธีการทรัพยากรข้างๆตัวต่างๆเนี่ยเก็บมาใช้สอยได้เราอยู่มีความสุขนะผมว่าประเทศไทยถ้าเราคิดว่าเราอย่างอมือรอเท้าคิดทำต้นทำนี่
1: อาจารย์มองว่าการถ้าเกิดอาชีพการปลูกข้าวกับปลูกไผ่เนี่ยณตอนนี้นะครับ
0: ยังสรุปไม่ได้ยังสรุปไม่ได้เพราะว่ามันยังเพิ่งเริ่มต้นยังไม่ได้เก็บอะไรไปเป็นประโยชน์เลยแล้วอีกอย่างที่รู้นะคือเรายกร่องต่ำเกินไปต้องให้สูงอันนี้นิดนึงเผื่อว่าหน่อหรือรากมันจะไม่มีความชื้นมากก็จะโตไวกว่านี้เพราะเราไปเปรียบเทียบกับพูดเมื่อกี้ที่นครที่ลานสกา
1: ครับ
0: ที่ตรงโน้นที่สูง
1: กว่าใช่ไหม
0: มันไวกว่าใหญ่กว่า

0: อันนี้ก็ต้องมาดูกันต่อไป
1: ว่าสักระยะนึงแล้วอาจารย์เจอปัญหาอะไรบ้างไหม
0: ใช่แต่ถ้าว่าเรามาปลูกเพื่อเผาถ่านเพื่อใช้เล็กๆน้อยๆนี่น่าจะคุ้มกันเพราะถ้าเผาถ่านก็ได้เยอะแล้วนะเราจะเก็บไว้กอหนึ่งสองลำสามลำก็พอให้มันแตกหน่อใหม่เราก็ตัดไปเรื่อยตัดไปเรื่อยแล้วในคูร่องไม้ไผ่เนี่ยเราก็สามารถเลี้ยงปลาได
1: ้ครับ
0: ถ้าปลากลุ่มกินพืชเนี่ยมันก็กินใบไผ่ได้นะผมว่าถ้าเอามาปล่อยมันก็เป็นอาหารของเขาเราก็เสริมไม่เป็นบางส่วนแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: เพราะใบไผ่มันจะหล่นตลอดเวลาเห็นหมีแพนด้ามันกินไผ่มันโตใช่ไหมเจ้าปลากลุ่มที่กินใบไม้นี่น่าจะมาปล่อยไม่ได้ยังก็โตนะ
1: ครับอาจารย์ครับจากที่ทำมาเนี่ยเล็งเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง
0: ก็เนี่ยปัญหาคือปัญหาเรายกร่องต่ำไป
1: ยกร่องต่ำไป
0: ใช่มันชื้นน้ำไปเพราะว่าเราไปเปรียบเทียบกับที่นครที่พูดเมื่อกี้ที่นครน้ำไม่ชื้นก็โตเร็วมาก
1: ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมก็คือมีนิดหน่อยแต่ว่าไผ่ไม่ตาย
0: ใช่ใช่
1: ใช่ฮะเดี๋ยวให้อาจารย์พูดเชิญชวนนะครับคนที่แบบดูอยู่เงี้ยสนใจอยากจะปลูกไผ่เงี้ยว่าไผ่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของอาชีพอ่ะ
0: ก็นั่นแหละคือจริงๆคือเราต้องคิดไงเราต้องคิดว่าเราอยู่ปัจจุบันเนี่ยเรารู้สึกแร้นแค้นรู้สึกลำบากไหมอย่างจะเปลี่ยนอาชีพเกษตรกรเปลี่ยนใหม่ไหมเราต้องหาช่องทางดูโน่นดูนี่ว่ามันพอจะลงทุนน้อยได้กำไรเลี้ยงตัวได้ไหมคนงานที่บ้านลูกก่อนไปโรงเรียนก็มาเก็บไผ่ได้กลับโรงเรียนก็ทำได้ลูกนะอย่าให้เขาเรียนอย่างเดียว อย่าลืมให้เขาทำงานอย่าไปกลัวเรื่องใช้แรงงานเด็กก็อย่าไปกลัวตรงนี้ผิดพลาดมากถ้าลูกเราไม่ให้เขาทำงานนะเวลาว่างเขาจะไปอยู่กับเกมไปอยู่กับเกมนี่หมูมากเลยคือคนใหญ่หลอกเด็กคนใหญ่สร้างเกมมาแล้วก็เด็กเล่นหมูเลยตรงนี้ติดทุกคนงอมแงม
1: ก็เป็นการเสริมทักษะ
0: เพราะฉะนั้นให้เขาทำงานให้เขามีงานทำอย่าอยู่กับเกมมากนะ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์พูดถึงคนที่มีที่ดินว่างเปล่าครับแล้วก็คิดอยากจะทำอย่างเงี้ยฮะ
0: คือมันมีอยู่หลายวิธีอย่างสมมติเรามีที่สักงานสองงานเนี่ยเราก็ทำแบบเกษตรได้เช่นเราอาจจะปลูกไผ่ยักษ์น่านอะไรเนี่ยใช่ไหมคืออย่างน้อยมันก็ได้ใช้ประโยชน์ได้ในครัวเรือนก็ยังดีหรือเราอาจจะปลูกพยุงก็ได้ที่ไว้สัก10ต้น5ต้นเนี่ยใช่ไหมคือแต่ว่าทุกอย่างมันอยู่ที่วิธีคิดของเราคิดกันไหมล่ะว่าเนี่ยเรามีที่ว่างเราอยากจะเปลี่ยนแปลงการเป็นอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆเราใช้เวลาที่ศูนย์เปล่ามากับการมองหาช่องว่างของที่ของเราที่เรามีอยู่เดี๋ยวนี้นะก็มีปัญหานะถ้าคุณที่ของคุณว่างเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรนะภาษีจะสูงมากหลังจากโควิดแล้ว
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นต้องเล็งไว้ดีๆว่าคุณจะปลูกอะไรใช่ไหม
1: ต้องปลูก
0: แต่ถ้าว่าเป็นสวนเกษตรเนี่ยเขาจะภาษีก็ปกติแต่ถ้าว่างเปล่านะแน่นอนต้องคิดไปเลยตรงนี้ต้องคิดไปเลยไม่งั้นเนี่ยจะมีปัญหา
1: ก็คือต้องอาจจะต้องยึดแนวคิดเกษตรแบบผสมผสานมาด้วยนะ
0: เศรษฐกิจพอเพียง
1: เศรษฐกิจพอเพียงด้วยใช่
0: อันนี้ก็ดีนะดีมากเลย
1: คืออย่างที่เห็นมะเรายืนอยู่เนี่ยมีป่าไผ่ด้วยแล้วก็เขายกร่องนะมีท้องนาไอ้ร่องน้ำ
0: ร่องน้ำ
1: ซึ่งก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วย
0: ใช่ก็เลี้ยงปลาได้เลี้ยงปลาได้ใช่
1: อันนี้เป็นปลาอะไรอาจารย
0: ์ก็เป็นปลากินพืชแต่พวกปลานิลปลาอะไรเนี่ยมันก็อยู่กันได้คือถ้าเราเอาใจใส่จริงๆผมมันอย่างนี้คือทำไม่ลงมา 100% เพราะว่าทำแค่ให้
1: เป็น
0: แนวทางว่าเราควรจะเปลี่ยนอาชีพกันบ้างไหมหรือว่าเรายังไม่มีอาชีพเราจะทำอะไรได้บ้างอะไรเราไม่ได้ลงมาทำเต็มร้อยว่าเราต้องยึดตรงนี้มานั่นเห็นมันมีปลาขึ้นมาเราก็หากินได้อยู่ได้ปลาก็กินได้เหลือก็ขายได้มันก็น่าสนใจนะถ้าเราคิดตรงนี
1: ้สิ่งสำคัญก็คือเราก็สบายใจอยู่กับธรรมชาติไปด้วยนะอาจารย
0: ์
1: แต่เมื่อกี้แอบเดินดูอยู่ที่อาจารย์มีสวนตรงนี้ไม่ได้มีแค่นาไผ่อย่างเดียวนะครับก็มีอย่างอื่นอีกด้วยปลูกอะไรบ้างครับ
0: ก็มีมะนาวมีพวกพืชสมุนไพรที่เราใช้ในโรงงานหลายอย่างก็มีมะม่วงบ้างมะพร้าวอะไรมันก็มีคือไร่นาสวนผสมที่ว่าเราจริงๆมันมีมาตั้งแต่เราเด็กๆพวกนี
1: ้คุณผู้ชมครับมาถึงตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้เรื่องราวบางส่วนแล้วนะครับของอาจารย์เทียนชัยกันไปพอสมควรนะครับช่วงต่อไปครับช่วงโกกรีนครับเราจะตามอาจารย์นะครับไปดูการขยายพันธุ์ไผ่กันอย่างง่ายๆเลยนะครับจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยครับ Go Green คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับ

0: เข้าสู่ช่วงโกกินกันแล้วนะครับอย่างที่ว่าไปแต่ต้นรายการเนาะอาจารย์จะสอนทำการขยายพันธุ์ไผ่อย่างง่ายนั่นเองนะครับก็ช่วงโกกินเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการสร้างความยั่งยืนเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่ไผ่เนี่ยปลูกตาม
1: รั้วบ้านก็ได
0: ้รั้วบ้านก็ได้
1: รั้วบ้านชายคาบ้านมีที่สักหนึ่งตารางวาก็ปลูกไผ่ได้แล้วเราไม่ต้องกลัวถ้ามันหน่อขึ้นมาก็ควันกินได้เลยไม่ให้มันโตสี่ลำห้าลำถึงไผ่เนี่ยเป็นพืชที่อดทนมากที่ปักใต้นะเขาไม่ได้ต้องที่จะทำมันแบบนี้โอ้ยปักในดินเลยตามรวมก็ขึ้นหมดแหละแต่ภาคกลางนี่ต้องใช่
0: เพราะวัตถุประสงค์ของการปลูกไผ่เนี่ยแล้วแต่คนจะปลูกเหรออาจารย
1: ์ใช่
0: มันปลูก
1: ปลูกไว้ใช้สอยก็ได้ปลูกไว้เป็นธุรกิจก็ได้ปลูกไว้ทำที่ขังไก่ก็ได้ไก่ชนเนี่ยชนเนี่ยมีสักสองกอสามกอก็ไม่ต้องไปซื้อไผ่แล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: ถูกไหมล่ะเออนี่วิธีมันง่ายมากเนี่ย
0: เริ่มต้นเข้าสู่ขั้นตอนการปลูกตั้งแต่แรกยังไง
1: ครับขั้นตอนแรกก็เราก็ซื้อยาที่เร่งรากอ่ะถ้าว่าเราให้สร้างความมั่นใจหน่อยหนึ่งยาเร่งรากมาแช่สัก4-5ชั่วโมงนะแล้วก็มาปักเลยแล้วก็อยู่ในร่มหน่อยหนึ่งสัก60องศาหนึ่งเอ้ย 60% ของแสงที่จะเข้าอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วเราก็จะให้น้ำวันนึงสัก2ครั้งตอนแรกจนกว่าก็จะแตกหนอง
0: แช่ไว้ในนี้ก่อนนะคร
1: ับ ประมาณนะเดี๋ยวประมาณสัก4-5ชั่วโมงก็ได
0: ้โอ้4-5ช
1: ั่
0: วโมง
1: ใช่ให้มันดูดเข้าไปในลำมันเนี่ย
0: ครับ
1: คือสารเร่งรากก็เป็นอาหารของพืชแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะเดี๋ยวนี้ก็ทำกับกะปิบ้างกับทิ้งแดงบ้างเห็นเขาลงเฟซกันเยอะแยะไปหมดนะง่ายไผ่เนี่ย
0: แล้วดินที่ใช้นี่คือได้ทุกสภาพไหมคร
1: ับ ต้องเอาดินดินค่อนข้างเหนียวอย่าร่วนเกินไปเพราะเขาจะคายน้ำไวไป
0: คือจะสังเกตนะครับอาจารย์จะหย่อนน้ำเข้าไปด้วยนะ
1: ใช่เพื่อความชื้นหน่อยนึง
0: ครับ
1: ถ้าว่าให้สวยก็เราใช้ไม้ปักอันนึงเพื่อกันลมโยกเดี๋ยวมันจะรากเพื่องอกใหม่ๆมันจะหลุด
0: แต่ด้วยความที่ดินเหนียวนี่มันก็จะยึดต้นให้โต
1: ยึดใช่ใช่แต่ถ้าเราทำเป็นกลุ่มเยอะๆเนี่ยแบบว่ามีเป็นร้อยเราก็ตั้งพิงกันเนี่ยมันก็สบายแล้วง่ายตรงนี้ง่าย
0: หนึ่งถุงนี่คือ1กิ่งเลยเหรอฮะ
1: ใช่1กิ่ง
0: ไม่มีตายเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ตายตายน้อยตายแต่ตายน้อยแต่ว่ามันก็ไม่ตายใช่มั้ย
0: การขยายพันธุ์ทีนึงเนี่ยอาจารย์ปลูกกี่ครั้งอ่ะปลูกหมายถึงว่าปลูกเท่าจำนวนเท่าไหร่
1: เนี่ยประมาณสัก 3-4 เดือนเนี่ยเนี่ยดูดิเห็นมั้ยโหนี่รากนะมันง่ายไม่เท่าไผ่แล้วพืชต่างๆ
0: ไม่มีอะไรง่ายกว่าไผ่แล้ว
1: ใช่ใช่ไหมเนี่ย
0: อันนี้3 4เดือนออกมาเป็นแบบนี้เลย
1: ใช่ไหม
0: อันนี้คือรดน้ำยังไงนะอาจารย์ที่บอกไปเมื่อก
1: ี้ก็น้ำใช้สปริงเกอร
0: ์ครับ
1: เป็นสแลมขึงหน่อยนึงให้สักวันนึงสัก2ครั้งนึงแรกๆประมาณสัก15วันแรกอะไรพวกนี้มันก็จะแตกรากแตกรากแตกใบ
0: ถ้าจำหน่ายนี่คือตกถุงเท่าไหร่อ่ะ
1: คือถ้าว่าใหม่ๆเลยเนี่ยก็คงจะ20บาท19บาทแต่ถ้าเลี้ยงไว้หลายเดือนก็คงจะสัก35บาท
0: อย่างนั้นเนี่ย
1: ใช่นี่ก็ประมาณ35บาท
0: 15บาทนะครับแล้วมีออเดอร์มาบ้างมั้ย
1: ก็มีบ้างอ่ะเค้าก็ปลูกเล่นๆกันไปแต่ว่าทําเป็นเชิงธุรกิจยังไม่เคยมีมา
0: เพราะว่าที่ถามแล้วพูดคุยกับอาจารย์อาจารย์ก็ปลูกเพื่อศึกษาปลูกเล่นๆ
1: ก็ปลูกเพื่อให้เรียนรู้ว่าเราเนี่ยจะเอามาเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้มั้ยส่งลูกให้เรียนได้มั้ยใช่มั้ยแต่ถ้าว่าทำได้จริงๆผมว่าอนาคตน่าจะดีไผ่เพราะว่าไผ่นี่มันไม้อื่นนะมันดูแลยากหมดแล้วตอนนี้ไผ่จะปลูกง่ายทุกพื้นที่เลยแล้วก็ใช้เวลาน้อย 2-3 ปีก็ใช้งานได้
0: อาจารย์ประโยชน์ของไผ่จากที่ในแง่ของการศึกษาครับที่อาจารย์ศึกษามาแล้วเนี่ยอาจารย์เล็งเห็นอะไรบ้างของไผ่ครับ
1: คือจริงๆตั้งแต่หน่อมันเนี่ยก็ทำอาหารถ้ามันมีมากเราก็ทำเป็นโรงงานหน่อไม้กระป๋องก็ได้ใช่ไหมทำแบบชุมชนเดี๋ยวนี้ก็ทำได้มีเครื่องมือปิดง่ายๆใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็ส่งตลาดสดก็ได้ขายลำก็ได้ขายเป็นถ่านชาโคที่เขาไปทำยาสีฟันก็ได้ใช้ได้เยอะแยะไปหมดเลยสุดท้ายเล็กสุดก็ทำไม้จิ้มควัน
0: ใช่ไห
1: มเล็กสุดใช่ไหมที่งอโค้งไปไหนก็ได้ก็โรงงานไม้จิ้มควันใช่ไหมเนี่ยได้หมดเลยแต่เราอ่ะทรัพยากรมันเยอะประเทศไทยมันยังมองไม่เห็นจุดเด่นตรงนี้ของไผ่แต่อนาคตผมว่าโดนนะ
0: คือไผ่เนี่ยมันก็จะมีช่วงอายุของการเก็บผลผลิตเนาะแต่ถ้าเก็บไม่ทันก็คือ
1: ก็เป็นลำ
0: ไม่เสียก็ยังใช้ประโยชน์ได้อีกก็เป็นเทคนิคเล็กๆนะครับของอาจารย์ที่มาสอนในเรื่องของการปลูกไผ่แต่ต้องบอกว่าการปลูกไผ่เนี่ยปลูกง่ายเนาะวางเฉยๆหรือว่าแค่มีน้ำเนี่ยก็ขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะปลูกให้ดีก็คือปลูกแบบ

0: นี้จะได้สการเคลื่อนย้ายแล้วก็นำไปปลูกที่อื่นด้วยสำหรับคนที่สั่งซื้อก็สามารถส่งไปรษณีย
1: ์ส่งเคอรี่ได้ด้วยส่งต่างๆได
0: ้ก็เป็นการขยายพันธุ์ไผ่ให้มีมากขึ้นอันนี้ไผ่ที่เราขยายพันธุ์ก็คือเป็นไผ่อะไรนะไผ่ตรง
1: ไผ่อินโด
0: ตรงอินโดนะครับก็
1: รสชาติดีหวาน
0: พิเศษคือรสชาติหวานแล้วก็หน่อใหญ่ด้วย
1: หน่อใหญ่จ้ะ
0: นะครับสำหรับคนที่สนใจก็สามารถเอาเทคนิคนี้นะครับไปปลูกก็ได้นะครับ
1: ใช่ใช
0: ่ไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรไม่ว่าจะเป็นไผ่หรือว่าอะไรก็ช่างเนี่ยปลูกได้หมดเนาะจะข้างรั้วบ้านเรา
1: คือเราซื้อไปต้นเดียวเนี่ยพอไว้สักปีเนี่ยเราจะมีเยอะแยะเลยไผ่เราตัดกิ่งที่ทิ้งเอามาปักจำปลูกได้เป็นรั้วบ้านก็ได้ทำอะไรก็ได้
0: เอาละครับวันนี้ครับจุใจมากต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาให้ความรู้เรื่องไผ่นะจากที่ไม่รู้ก็รู้แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นพืชที่มีความน่าสนใจและก็สามารถสร้างรายได้ได้ในอนาคตอย่างแน่นอนนะอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
1: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับผมเชื่อว่ารายการในวันนี้นะครับคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักกับไผ่มากขึ้นนะครับเนื่องจากไผ่เนี่ยขยายพันธุ์ง่ายนะครับรวมถึงใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วนเลยแหละครับเอาละครับหากคุณผู้ชมสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับอาจารย์เทียนชัยนะครับซึ่งอาจารย์ยินดีต้อนรับทุกคนอย่างแน่นอนละครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับรวมถึงช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับก็สามารถติดต่อและก็รับชมย้อนหลังได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วพบกับผมกับสมาร์ทกรีนได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: รู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณ

0: เณรด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะสำหรับหน่วยที่หนึ่งนะคะจะเป็นหน่วยที่ว่าด้วยหลักทั่วไปของบุคคลธรรมดานะคะซึ่งตามกฎหมายเนี่ยจะแบ่งบุคคลออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลนะคะสำหรับบุคคลธรรมดานั้นกฎหมายได้กำหนดในเรื่องของการมีสภาพบุคคลนะคะรวมถึงการสิ้นสุดสภาพบุคคลและรวมถึงความสามารถของบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมีสิทธิ์แล้วก็การใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะคะสำหรับนิติบุคคลเนี่ยเป็นบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายนะคะซึ่งโดยสภาพแล้วเนี่ยก็จะมีสิทธิหน้าที่จำกัดนะคะไม่ได้เหมือนกับในส่วนของตัวบุคคลธรรมดานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสิทธิหน้าที่ที่เป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุคคลธรรมดานะคะทีนี้สำหรับในส่วนของสภาพบุคคลนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15วรรค1นะคะก็มีการบัญญัติเอาไว้นะคะว่าสภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายนะคะตามมาตรานี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของการมีสภาพบุคคลนะคะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือ1การคลอดนะคะการคลอดในทางกฎหมายเนี่ยหมายถึงการที่ทารกเนี่ยจะต้องพ้นออกมาจากของมารดาทั้งตัวนะคะโดยที่ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดเนี่ยติดอยู่ในช่องคลอดนะคะแม้ว่าจะได้ยังไม่ได้มีการตัดสายสะดือหรือว่าตัดลกก็ตามนะคะตามกฎหมายถือว่าทารกนั้นได้มีสภาพบุคคลตามกฎหมายแล้วนะคะก็หมายความว่าสามารถที่จะเป็นผู้ทรงสิทธิ์ตามกฎหมายสามารถที่จะมีสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายได้นะคะส่วนองค์ประกอบอันที่2นะคะก็คือในเรื่องของการอยู่รอดเป็นทารกนะคะนอกจากทารกจะคลอดออกมาพ้นในส่วนของช่องคลอดของมารดาแล้วเนี่ยทารกนั้นจะต้องอยู่รอดเป็นทารกด้วยนะคะซึ่งหมายความว่าทารกนั้นจะต้องมีการเคลื่อนไหวมีการหายใจซึ่งเป็นการแสดงว่าทารกนั้นยังมีชีวิตอยู่นะคะแม้ว่าคลอดออกมาแล้วจะหายใจอยู่ประมาณ5นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เสียชีวิตลงก็ถือว่าทารกนั้นเนี่ยมีสภาพบุคคลสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิ์ตามกฎหมายได้นะคะซึ่งในส่วนของสิทธิของทารกในครรภ์มารดาเนี่ยถามว่าทารกในครรภ์มารดาเนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิ์ตามกฎหมายได้หรือไม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15วรรค2นะคะก็มีการบัญญัติเอาไว้ว่าทารกในครรภ์มารดามีสิทธิ์ต่างๆได้หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกนะคะตรงนี้หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าทารกนั้นจะต้องคลอดแล้วก็อยู่รอดเป็นทารกก็คือจะต้องมีสภาพบุคคลตามกฎหมายก่อนจึงจะสามารถมีสิทธิต่างๆตามกฎหมายได้นะคะอย่างเช่นการมีสิทธิ์ในการรับมรดกนะคะของตัวบิดานะคะหากว่าทารกนั้นคลอดออกมาแล้วสามารถอยู่รอดเป็นทารกได้นะคะก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกของบิดาได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคลอดออกมาแล้วเนี่ยเกิดเสียชีวิตลงนะคะทารกนั้นก็ถือว่าไม่มีสภาพบุคคลก็ไม่สามารถที่จะรับมรดกของบิดาได้นะคะในส่วนของการสิ้นสภาพบุคคลนะคะก็

จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15วรรค1นะคะก็คือกฎหมายกำหนดไว้ว่าสภาพบุคคลเนี่ยสิ้นสุดลงเมื่อตายนะคะซึ่งการตายจะแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันนะคะกรณีแรกก็คือเป็นการตายโดยธรรมชาติอย่างที่เราเข้าใจกันนะคะก็คือการตายเพราะว่าอาจจะขาดอากาศหายใจหรือว่าหยุดหายใจนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะต้องมีการพิจารณาในเรื่องของการตายในทางการแพทย์ด้วยนะคะซึ่งในทางการแพทย์ก็จะมีการวางหลักในการพิจารณาเอาไว้นะคะว่าบุคคลใดถึงแก่ความตายเนี่ยต่อเมื่อแกนสมองตายซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องแกนสมองตายเนี่ยก็จะเป็นไปตามแพทยสภานะคะซึ่งแกนสมองตายก็หมายความว่าสมองนั้นหยุดการทำงานนะคะหรือว่าอวัยวะทุกส่วนเนี่ยไม่ทำงานนะคะนอกเหนือจากไม่หายใจหรือว่าหัวใจหยุดเต้นแล้วเนี่ยนะคะการตายตามธรรมชาติเนี่ยก็จะต้องดูที่แกนสมองด้วยนะคะว่าถ้าแกนสมองตายแล้วอวัยวะทุกส่วนก็หยุดทำงานนะคะไม่สามารถทำงานได้ตามปกตินะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการวินิจฉัยโดยคณะแพทย์นะคะว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยตายโดยธรรมชาติหรือเปล่านะคะทีนี้ในส่วนของการตายนะคะโดยผลของกฎหมายนะคะก็เป็นกรณีที่สองนะคะการตายโดยผลกฎของกฎหมายเนี่ยหรือเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการสาบสูญนะคะก็คือไม่ใช่การตายตามธรรมชาตินะคะแต่เป็นกรณีที่บุคคลเนี่ยหายไปจากภูมิลำเนาหรือที่อยู่นะคะซึ่งการตายโดยการสาบสูญเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็จะมีอยู่สองเงื่อนไขด้วยกันนะคะก็คือ 1. บุคคลไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่นะคะโดยไม่มีใครทราบแน่ชัดว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่นะคะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่า อาจจะหายไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่โดยที่ไม่มีใครพบเห็นนะคะหรือว่าไม่มีใครได้ข่าวอีกเลยนะคะหลังจากที่เขามีการส่งข่าวครั้งสุดท้ายนะคะก็ถือว่าบุคคลนั้นได้เป็นบุคคลที่จากไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่แล้วนะคะส่วนเงื่อนไขข้อที่2นะคะก็คือบุคคลไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ครบตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดซึ่งเงื่อนไขข้อที่2นี้ก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันนะคะก็คือกรณีปกตินะคะถ้าบุคคลไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ครบนะคะระยะเวลา5ปีตามที่กฎหมายกำหนดนะคะในกรณีที่เป็นกรณีปกตินะคะกรณีนี้ก็ถือว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลสาบสูญนะคะกับอีกกรณีนึงก็คือเป็นกรณีพิเศษนะคะในกรณีที่บุคคลใดก็ตามนะคะหายไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ครบระยะเวลา2ปีตามที่กฎหมายกำหนดนะคะในกรณีที่อาจจะไปลบหรือว่าไปสงครามนะคะเมื่อการลบหรือสงครามสิ้นสุดลงนะคะหรือว่าหายไปโดยที่หายไปพร้อมกับยานพาหนะนะคะซึ่งยานพาหนะอาจจะอับปางนะคะสูญหายเลยว่าถูกทำลายไปนะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่เป็นภัยพิบัติก็ได้นะคะอย่างเช่นหายไปในขณะที่เกิดอุทกภัยสึนามินะคะถ้าครบระยะเวลา2ปีตามที่กฎหมายกำหนดนะคะก็ถือว่าบุคคลนั้นไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะคะก็เป็นบุคคลที่สาบสูญนะคะสำหรับกรณีของการสาบสูญนะคะเมื่อครบเงื่อนไขทั้ง2ประการแล้วเนี่ยก็จะต้องมีกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ร้องขอนะคะต่อศาลเนี่ยได้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวเนี่ยเป็นบุคคลสาบสูญนะคะซึ่งผู้มีสิทธิ์ร้องขอก็จะได้แก่ผู้มีส่วนได้เสียนะคะซึ่งก็จะได้แก่บิดามารดานะคะหรือว่าภรรยาของบุคคลนั้นนะคะรวมถึงในส่วนของตัวพนักงานอัยการนะคะและศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญนะคะก็จะมีผลในทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา62นะคะก็คือว่าบุคคลซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญนะคะให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในมาตรา61นะคะซึ่งก็คือกรณีที่ได้กล่าวมานะคะก็คือที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าถ้าเป็นกรณีปกติก็คือ5ปีหรือว่าถ้าเป็นกรณีพิเศษก็คือครบกำหนด2ปีนะคะก็ถือว่าให้บุคคลนั้นเนี่ยถึงแก่ความตายนะคะตามกฎหมายซึ่งในส่วนของผลของการเป็นคนสาบสูญเนี่ยมันก็จะมีผลก็คือในเรื่องของสิทธิหน้าที่ของบุคคลต่างๆนะคะก็จะเป็นอันระงับลงนะคะโดยเฉพาะสิทธิหน้าที่ที่เป็นการเฉพาะตัวนะคะสำหรับในเรื่องของผลของการเป็นคนสาบสูญนะคะถ้าภายหลังเนี่ยมีผู้ที่พบเห็นบุคคลนั้นนะคะหรือว่าบุคคลนั้นเนี่ยได้กลับมาที่ภูมิลำเนานะคะศาลก็อาจจะเพิกถอนการคำสั่งแสดงการสาบสูญได้นะคะโดยจะต้องมีการร้องขอต่อศาลซึ่งบุคคลที่มีสิทธิ์ร้องขอต่อศาลนะคะก็ได้แก่บิดามารดานะคะสามีภรรยานะคะรวมถึงพนักงานอัยการนะคะซึ่งการทำนิติกรรมใด

ใดก็ตามนะคะระหว่างที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญนั้นเนี่ยหากว่าได้กระทำโดยสุจริตนะคะในช่วงระยะเวลาที่ศาลมีคำสั่งแสดงการสาบสูญจนถึงเวลาที่ศาลมีคำสั่งเพิกถอนนิติกรรมนั้นก็จะไม่ถูกกระทบกระเทือนจากคำสั่งเพิกถอนดังกล่าวนะคะทีนี้มาดูในส่วนของตัวอย่างนะคะตัวอย่างเช่นกอถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญนะคะเพราะฉะนั้นบ้านของกอก็จึงตกเป็นมรดกแก่ขอผู้เป็นบุตรชายนะคะขอจึงขายบ้านดังกล่าวให้กับคอบุคคลภายนอกโดยที่คอเนี่ยไม่ทราบว่าจริงๆแล้วกอยังมีชีวิตอยู่นะคะกรณีนี้หากต่อมานะคะกอได้กลับมายังภูมิลำเนานะคะแล้วก็มีผู้ร้องขอต่อศาลนะคะซึ่งศาลก็ได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งการแสดงการสาบสูญแล้วเนี่ยคอก็ไม่สามารถเพิกถอนนิติกรรมขายบ้านดังกล่าวได้นะคะเนื่องจากคอทำนิติกรรมโดยสุจริตนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผลของการเป็นคนสาบสูญนะคะทีนี้ในส่วนของหลักทั่วไปเกี่ยวกับบุคคลธรรมดานะคะนอกจากที่ได้กล่าวมาในเรื่องของการมีสภาพบุคคลแล้วก็ในเรื่องของการสิ้นสภาพบุคคลแล้วนะคะในส่วนของบุคคลทั่วไปเนี่ยนะคะตามกฎหมายเนี่ยรองว่าสามารถที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายได้นะคะแต่ว่ากฎหมายเนี่ยก็ได้กำหนดให้บุคคลบางประเภทเรียกว่าเป็นผู้หย่อนความสามารถนะคะก็ได้แก่ผู้เยาว์คนวิกลจริตคนไร้ความสามารถและคนไร้เสมือนไร้ความสามารถนะคะทำนิติกรรมใดๆลงไปนะคะกฎหมายก็จะมีการจำกัดความสามารถในเรื่องของการใช้สิทธิ์ไว้นะคะสำหรับบุคคลประเภทแรกนะคะก็คือผู้เยาว์ผู้เยาว์นะคะหมายถึงบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยการบรรลุนิติภาวะของบุคคลจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา19นะคะก็คือเมื่อบุคคลดังกล่าวเนี่ยอายุครบ20ปีบริบูรณ์นะคะแต่ว่าการบรรลุนิติภาวะของบุคคลเนี่ยนอกจากบรรลุนิติภาวะโดยอายุแล้วเนี่ยในส่วนของตัวบุคคลธรรมดาเนี่ยกฎหมายยังระบุเอาไว้ว่าสามารถบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสนะคะหากบุคคลดังกล่าวเนี่ยก็คือชายและหญิงเนี่ยมีอายุครบ17ปีบริบูรณ์นะคะและผู้แทนโดยชอบธรรมยินยอมนะคะก็สามารถที่จะทำการสมรสได้เมื่อทำการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ถือว่าบุคคลดังกล่าวบรรลุนิติภาวะในการสมรสนะคะหรือกรณีที่ชายและหญิงเนี่ยมีอายุน้อยกว่า17ปีบริบูรณ์นะคะก็ทำการสมรสโดยได้รับอนุญาตจากศาลนะคะในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีเหตุอันสมควรเช่นหญิงเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมานะคะกรณีนี้ถ้าศาลอนุญาตให้มีการสมรสได้บุคคลดังกล่าวก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายนะคะซึ่งโดยหลักทั่วไปเนี่ยการทำนิติกรรมของผู้เยาว์เนี่ยนะคะโดยหลักก็คือจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา21นะคะก็คือจะทำนิติกรรมใดๆก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนนะคะการที่ผู้เยาว์เนี่ยทำนิติกรรมใดๆลงไปโดยปราศจากความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะนิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะเว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะคะซึ่งมาตรา21เนี่ยเราถือว่าเป็นหลักทั่วไปนะคะอย่างเช่นผู้เยาว์ต้องการซื้อแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งนะคะจึงไปขอเงินจากบิดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะบิดาของผู้เยาว์เนี่ยเห็นว่าแท็บเล็ตเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเรียนนะคะจึงให้เงินไปซื้อนะคะเพราะฉะนั้นผู้เยาว์ก็สามารถซื้อแท็บเล็ตได้นะคะเพราะว่าได้รับความยินยอมจากบิดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมแล้วนะคะซึ่งตามมาตรา21เนี่ยถือว่าเป็นการให้ความยินยอมเฉพาะเรื่องนะคะซึ่งการให้ความยินยอมจะต้องทำก่อนหรือว่าขณะทำนิติกรรมนะคะจะให้ทีหลังไม่ได้ก็จะกลายเป็นเรื่องของการให้สัตยาบันไปนะคะสำหรับในส่วนของนิติกรรมที่เป็นคุณประโยชน์แก่ผู้เยาว์ฝ่ายเดียวนะคะตามมาตรา22เนี่ยนะคะก็กำหนดเอาไว้เลยว่าผู้เยาว์สามารถทำเองได้นะคะโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะซึ่งนิติกรรมที่เป็นคุณประโยชน์แก่ผู้เยาว์ฝ่ายเดียวเนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่ผู้เยาว์เนี่ยได้ไปซึ่งสิทธิ์อันใดอันหนึ่งหรือว่าหลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่งนะคะโดยที่ไม่ได้มีเงื่อนไขภาระผูกพันนะคะอย่างเช่นผู้เยาว์เป็นหนี้เงินนะคะจำนวน 3,000 บาทต่อมาเจ้าหนี้เนี่ยตกลงว่าจะปลดหนี้ให้ผู้เยาว์นะคะการปลดหนี้เนี่ยถือว่าทำให้ผู้เยาว์เนี่ยหลุดพ้นจากหน้าที่ในการชำระหนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีเงื่อนไขด้วยเพราะฉะนั้นผู้เยาว์จึงสามารถรับการปลดหนี้ได้นะคะไม่จำเป็นต้องรับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนนิติกรรมนี้ก็ไม่ตกเป็นโมฆียะสำหรับนิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัวนะคะก็จะปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา23นะคะการที่ผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัวนะคะก็เป็นนิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องแสดงเจตนาทำนิติกรรมดังกล่าวเองนะคะไม่สามารถให้ผู้อื่นแสดงเจตนาแทนตนได้นะคะนิติกรรมดังกล่าวก็ได้แก่การรับรองบุตรนะคะตามมาตรา1547นะคะซึ่งในส่วน

ของนิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัวเนี่ยจะต่างจากหนี้ที่ผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัวนะคะอย่างเช่นผู้เยาว์ไปทำสัญญาจ้างเป็นนักแสดงนะคะกรณีนี้เป็นหนี้ที่ผู้เยาว์เนี่ยจะต้องชำระหนี้เองนะคะเป็นการเฉพาะตัวนะคะเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ผู้เยาว์ก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนสำหรับนิติกรรมที่จำเป็นเพื่อการเลี้ยงชีพนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา24นะคะก็บอกว่าผู้เยาว์เนี่ยสามารถกระทำการใดๆได้ทั้งสิ้นซึ่งเป็นการสมแก่ฐานานุรูปแห่งตนและเป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรนะคะเพราะฉะนั้นมาตรา24เนี่ยเป็นในส่วนของข้อยกเว้นนะคะว่าผู้เยาว์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะตัวอย่างเช่นนะคะกผู้เยาว์นะคะได้เงินค่าขนมจากบิดานะคะไปโรงเรียนวันละ50 บาทก็เลยนำเงินค่าขนมไปซื้ออาหารและอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อใช้ในการเรียนนะคะเพราะฉะนั้นนิติกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งถือว่าเป็นการสมแก่ฐานานุรูปและเป็นการจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรแล้วนะคะแม้ว่าผู้เยาว์จะไม่ได้รับความยินยอมก็ตามนะคะก็นิติกรรมดังกล่าวก็จะไม่ตกเป็นโมฆะนะคะเพราะฉะนั้นนิติกรรมที่จำเป็นต่อการเลี้ยงชีพตามมาตรา24เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วย2 ส่วนด้วยกันนะคะคือนิติกรรมนั้นจะต้องสมแก่ฐานานุรูปซึ่งก็จะต้องพิจารณาผู้เยาว์ไปรายๆไปนะคะว่าผู้เยาว์มีฐานะทางครอบครัวเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับผู้เยาว์นะคะรายอื่นๆนะคะว่าเขามีการทำนิติกรรมแบบนี้อย่างไรนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพด้วยนะคะก็ได้แก่ในเรื่องของการซื้อพวกสิ่งของที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคพวกปัจจัย4นะคะแล้วก็รวมถึงเพื่อซื้อสิ่งของที่มันจำเป็นในเรื่องของการเรียนการศึกษาแล้วก็การเข้าสังคมตามสมควรด้วยนะคะสำหรับการทำพินัยกรรมนะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา25ก็กำหนดเอาไว้ว่าผู้เยาว์อาจทำพินัยกรรมได้เมื่ออายุครบ15 ปีบริบูรณ์นะคะซึ่งในส่วนของมาตรา25เนี่ยผลถ้าเกิดว่าผู้เยาว์เนี่ยอายุไม่ครบ15 ปีบริบูรณ์เนี่ยผลจะเป็นไปตามมาตรา1703นะคะก็คือว่าพินัยกรรมที่ทำเนี่ยจะตกเป็นโมฆะทันทีไม่ใช่โมกิยะนะคะกรณีที่ผู้เยาว์นะคะได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทรัพย์สินนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา26เนี่ยกำหนดเอาไว้นะคะว่าผู้เยาว์เนี่ยสามารถที่จะทำนิติกรรมได้นะคะถ้าเกิดว่าผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยอนุญาตให้ผู้เยาว์จำหน่ายทรัพย์สินนะคะซึ่งกรณีของการจำหน่ายทรัพย์สินเนี่ยตามเจตนารมณ์ของมาตรานี้นี่ก็คือไม่ได้รวมถึงในเรื่องของการขายการจำหน่ายการให้อย่างเดียวนะคะแต่รวมถึงการซื้อด้วยนะคะซึ่งกรณีนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2 กรณีด้วยกันนะคะก็คือถ้าเกิดผู้เยาว์ได้รับอนุญาตให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินเพื่อการอันใดอันหนึ่งตามที่ระบุไว้ผู้เยาว์จะจำหน่ายทรัพย์สินเป็นประการใดก็ได้ภายในขอบเขตที่ระบุไว้กับกรณีที่รับอนุญาตแบบกว้างๆนะคะก็คือได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทรัพย์สินโดยไม่ได้ระบุไว้เพื่อการอันใดกรณีนี้ผู้เยาว์ก็สามารถจำหน่ายได้ตามใจสมัครนะคะตัวอย่างเช่นนะคะก่อให้เงินขอบุตรผู้เยาว์ 3,000 บาทเพื่อนำไปซื้ออะไรก็ได้นะคะกรณีนี้ขอก็สามารถนำเงินไปใช้สอยอะไรก็ได้ตามที่ต้องการเนื่องจากก่อผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขหรือขอบเขตในการใช้สอยไว้นะคะเพื่อนเอาไปซื้ออะไรก็ได้นะคะสำหรับกรณีของการประกอบธุรกิจการค้านะคะมาตรา27 วรรค 1เนี่ยก็บอกว่าผู้แทนโดยชอบธรรมอาจให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ในการประกอบธุรกิจการค้าหรือธุรกิจอื่นในการทำสัญญาเป็นลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงานก็ได้นะคะอย่างกรณีนี้ผู้เยาว์อาจจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะในการไปประกอบธุรกิจการค้าหรือไปเป็นลูกจ้างก็ได้นะคะถ้าผู้เยาว์ได้รับอนุญาตแล้วนะคะตามมาตรา27 วรรค 3เนี่ยบอกว่าผู้แทนโดยตอนมาตรา27 วรรค 2เนี่ยกำหนดว่าผู้เยาว์ก็มีฐานะเหมือนกับบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นผู้เยาว์ก็สามารถทำนิติกรรมใดๆก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการประกอบธุรกิจการค้านะคะก็ไม่ต้องจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมาตรา27 วรรค 3ก็กำหนดกรณีที่ผู้เยาว์เนี่ยอาจจะประกอบธุรกิจการค้าไปแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือตัวผู้เยาว์เองเนี่ยผู้แทนโดยชอบธรรมก็สามารถที่จะเพิกถอนความยินยอมหรือกรณีที่ศาลเนี่ยเป็นผู้ที่สั่งอนุญาตให้ผู้เยาว์ประกอบธุรกิจศาลก็อาจจะเพิกถอนความยินยอมได้นะคะอย่างเช่นผู้เยาว์มีความสามารถในการซ่อมคอมพิวเตอร์นะคะจึงได้เปิดร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ก็เลยขออนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะถ้าเกิดผู้แทนโดยชอบธรรมอนุญาตแล้วเนี่ยผู้เยาว์ก็สามารถทำนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการเปิดร้านได้อย่างเช่นการไปเช่าพื้นที่ในการเปิดร้านการไปซื้ออุปกรณ์หรืออะไหล่ใน

การซ่อมคอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่ากรณีนี้ก็ไม่ต้องขออนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมอีกเพราะถือว่าบรรลุเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา27แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผู้เยาว์เปิดร้านไปมีแต่ขาดทุนนะคะกรณีนี้ผู้แทนโดยชอบธรรมก็อาจจะร้องขอต่อศาลก็อาจจะเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไปแล้วได้นะคะหรือกรณีที่ศาลเป็นผู้สั่งอนุญาตนะคะก็อาจจะร้องขอให้ศาลมีการเพิกถอนการอนุญาตให้ผู้เยาว์ประกอบธุรกิจการค้าได้นะคะทีนี้ในส่วนของบุคคลประเภทที่2ก็คือคนไร้ความสามารถนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28เนี่ยบุคคลไร้ความสามารถก็คือเป็นบุคคลที่หย่อนความสามารถนะคะเนื่องจากอาการของจิตไม่ปกติหรือว่าสมองพิการหรือเราเรียกว่าคนบ้านั่นเองนะคะแต่ว่าองค์ประกอบตามมาตรา28เนี่ยนอกจากจะต้องเป็นบุคคลที่หย่อนความสามารถเพราะอาการวิกลจริตแล้วเนี่ยจะต้องได้รับคำสั่งจากศาลนะคะให้เป็นคนไร้ความสามารถด้วยนะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา28เนี่ยคนไร้ความสามารถจะมีองค์ประกอบด้วยกัน2ส่วนนะคะคือจะต้องเป็นคนวิกลจริตแล้วก็มีคำสั่งศาลให้เป็นคนไร้ความสามารถนะคะซึ่งอาการวิกลจริตเนี่ยจะต้องเป็นอย่างมากแล้วก็จะต้องเป็นอยู่เป็นประจำด้วยนะคะเมื่อบุคคลวิกลจริตเนี่ยถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้วนะคะตามมาตรา28วรรค2เนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าบุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้วเนี่ยจะต้องจัดให้อยู่ในความอนุบาลนะคะซึ่งผู้อนุบาลก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการปกครองดูแลแล้วก็ทำนิติกรรมแทนคนไร้ความสามารถนั่นเองนะคะซึ่งตามมาตรา29เนี่ยกำหนดเอาไว้ว่านิติกรรมใดๆที่ผู้ที่ศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทำลงเนี่ยจะตกเป็นโมฆียะนะคะอย่างตัวอย่างนะคะก็คนไร้ความสามารถต้องการซื้อเครื่องเล่นเกมนะคะจึงไปขออนุญาตจากขอผู้อนุบาลนะคะซึ่งผู้อนุบาลได้ให้ความยินยอมแล้วก็ให้เงินไปด้วยนะคะกรณีนี้กก็ไม่สามารถทำนิติกรรมดังกล่าวได้นะคะเพราะว่าตามมาตรา29เนี่ยบัญญัติห้ามคนไร้ความสามารถทำนิติกรรมไว้เพราะฉะนั้นนิติกรรมจึงตกเป็นโมฆียะแม้ว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลก็ตามนะคะบุคคลที่หย่อนความสามารถประเภทที่3นะคะก็คือคนวิกลจริตนะคะคนวิกลจริตเนี่ยก็หมายถึงบุคคลที่มีความบกพร่องในเรื่องของในเรื่องของสมองนะคะหรือที่เรียกว่าคนบ้านะคะแต่ว่าเป็นกรณีที่ศาลยังไม่ได้มีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา30เนี่ยก็กำหนดเอาไว้นะคะว่าการใดๆที่บุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถกระทำลงการนั้นจะเป็นโมฆียะต่อเมื่อได้กระทำขณะที่บุคคลนั้นจริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วด้วยว่าผู้กระทำนั้นเป็นคนวิกลจริตเพราะฉะนั้นกรณีของคนวิกลจริตเนี่ยโดยทั่วไปคือทำนิติกรรมไปเนี่ยนิติกรรมไม่ตกเป็นโมฆียะนะคะเว้นแต่จะเข้าเงื่อนไข2ประการก็คือทำในขณะที่บุคคลนั้นจริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วว่าผู้กระทำเป็นคนวิกลจริตนะคะตัวอย่างนะคะก็คนวิกลจริตอยากได้รถยนต์นะคะจึงไปซื้อรถยนต์ที่บริษัทของขอนะคะดังนี้ถ้าเกิดในขณะทำนิติกรรมเนี่ยกไม่ได้วิกลจริตนะคะและขอก็ไม่รู้ด้วยว่ากอเป็นคนวิกลจริตนิติกรรมดังกล่าวก็เป็นอันสมบูรณ์ไม่ตกเป็นโมฆียะนะคะแต่ถ้าในขณะที่กอตกลงซื้อรถยนต์ดังกล่าวกอมีอาการวิกลจริตแล้วขอก็รู้ด้วยว่ากอเป็นคนวิกลจริตนะคะนิติกรรมที่ซื้อรถยนต์ก็จะตกเป็นโมฆียะนะคะเพราะเข้าเงื่อนไขที่ได้กล่าวมานะคะสำหรับคนหย่อนความสามารถประเภทสุดท้ายนะคะได้แก่คนเสมือนไร้ความสามารถนะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา32เนี่ยการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนะคะจะต้องมีองค์ประกอบอยู่3ประการก็คือ1มีเหตุบกพร่องนะคะอาจจะเนื่องจากกายพิการจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพเป็นอาจินนะคะติดสุรายาเมาหรือว่ามีเหตุอื่นทำนองเดียวกันนะคะองค์ประกอบข้อที่2ก็คือเหตุบกพร่องดังกล่าวเนี่ยทำให้ไม่สามารถจัดการงานของตัวเองได้นะคะหรือว่าจัดไปในทางที่เสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนหรือว่าครอบครัวนะคะแล้วก็องค์ประกอบข้อที่3ก็คือมีคำสั่งศาลให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนะคะโดยผู้มีสิทธิ์ร้องขอนะคะก็อาจจะได้แก่บิดามารดาสามีภรรยาหรือว่าพนักงานอัยการนะคะตามมาตรา32วรรค2นะคะบัญญัติเอาไว้ว่าบุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถตามวรรค1นะคะต้องจัดให้อยู่ในความดูแลของผู้พิทักษ์นะคะโดยที่คนไร้ความสามารถเนี่ยไม่สามารถทำนิติกรรมบางประเภทได้ตามที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา34วงเล็บ1ถึงวงเล็บ11นะคะได้แก่อะไรบ้างนะคะได้แก่นิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการจำหน่ายทรัพย์สินนะคะหรือว่าในเรื่องของการกู้ยืมเงินหรือว่าให้กู้ยืมเงินนะคะหรืออาจจะไปทำสัญญาประนีประนอมยอมความนะคะหรือว่าไปทำสัญญาในเรื่องของซื้อขายในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่ารับ
เงินลงทุนคืนนะคะหรือว่ารับชำระหนี้

อื่นนะคะโดยปราศจากความยินยอมของผู้พิทักษ์นะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยถ้าคนไร้ความเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยมีการฝ่าฝืนนะคะตามมาตรา34ก็กำหนดว่านิติกรรมนั้นเป็นโมฆียะนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยคนเสมือนไร้ความสามารถทำนิติกรรมใดๆลงไปเนี่ยจะไม่ตกเป็นโมฆียะนะคะเว้นแต่เป็นนิติกรรมที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา34วงเล็บ1ถึงวงเล็บ11ที่ได้กล่าวมานะคะเพราะว่าเป็นนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการจำหน่ายทรัพย์สินนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้คนเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะในทางทรัพย์สินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนนะคะจึงจะสามารถทำนิติกรรมดังกล่าวได้นะคะซึ่งกรณีก็จะต่างกับคนไร้ความสามารถค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นแนวคำถามคำตอบนะคะให้นักศึกษาเนี่ยได้ลองคิดวิเคราะห์นะคะโดยนำหลักกฎหมายที่ได้กล่าวมาเนี่ยมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงนะคะที่อาจารย์ได้ให้ไปนะคะอย่างกรณีที่1 นะคะก็อายุ18ปีบริบูรณ์นะคะอาศัยอยู่กับบิดามารดาซึ่งมีอาชีพรับจ้างนะคะก็ได้นำเงินเก็บจำนวน 300,000 บาทไปซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์มาใส่เพื่ออวดเพื่อนนะคะโดยบิดามารดาของกอไม่รู้นิติกรรมดังกล่าวจะมีผลทางกฎหมายอย่างไรนะคะในข้อนี้นะคะนักศึกษาก็จะต้องพิจารณาประการแรกเลยก็คือว่ากอเนี่ยเป็นผู้เยาว์หรือไม่นะคะหรือว่าเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะคะอย่างกรณีนี้ก็อายุ18ปีบริบูรณ์นะคะก็ยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นก็ยังมีเป็นบุคคลที่เป็นผู้เยาว์อยู่นะคะซึ่งกเนี่ยอาศัยอยู่กับบิดามารดาซึ่งมีอาชีพรับจ้างนะคะก็ได้นำเงินเก็บเนี่ยจำนวน 300,000 บาทไปซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์มาใส่อวดเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องพิจารณาว่ากรณีนี้เนี่ยกสามารถที่จะทำได้หรือไม่นะคะแม้ว่าจะเป็นเงินเก็บของกเองนะคะโดยที่บิดามารดาเนี่ยไม่รู้ด้วยนะคะกรณีต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือไม่นะคะถ้าต้องขอเนี่ยนิติกรรมดังกล่าวก็อาจจะเป็นโมฆียะแต่ถ้าเกิดนักศึกษาคิดว่ากรณีนี้ไม่จำเป็นต้องขอเพราะว่าเป็นเงินเก็บของตัวเองนะคะนิติกรรมนี้ก็จะมีผลสมบูรณ์นะคะทีนี้ในส่วนของแนวคำตอบนะคะอย่างที่บอกไปว่าต้องพิจารณาข้อแรกเลยก็คือกรณีนี้เขาเป็นผู้เยาว์หรือเปล่านะคะกรณีนี้ก็เป็นผู้เยาว์นะคะโดยหลักทั่วไปแล้วผู้เยาว์ทำใดๆเนี่ยต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนมิฉะนั้นนิติกรรมจะตกเป็นโมฆียะนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้กผู้เยาว์นำเงินเก็บจำนวน 300,000 บาทไปซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์ซึ่งกรณีนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นนิติกรรมที่สมแก่ฐานานุรูปแห่งตนนะคะซึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นนาฬิกาที่มีราคาแพงเกินไปนะคะแล้วก็อย่างกรณีนี้เนี่ยก็ไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในวัยที่ยังเป็นผู้เยาว์เนี่ยนะคะควรจะต้องมีของหรือว่ามีทรัพย์สินราคาแพงนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นนิติกรรมที่สมแก่ฐานอนุรูปแห่งตนนะคะแล้วก็เป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนนิติกรรมที่กทำลงไปจึงตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา24นะคะข้อที่2นะคะกคนวิกลจริตอยากได้จักรยานมาขี่เล่นนะคะในขณะที่จริตวิกลเนี่ยได้ไปซื้อจักรยานคันหนึ่งมาจากร้านของขอแต่ขอไม่ทราบว่ากเป็นคนวิกลจริตและได้ขายจักรยานให้กไปในราคา 1,200 บาทนิติกรรมดังกล่าวมีผลทางกฎหมายอย่างไรนะคะในกรณีนี้นักศึกษาก็ต้องพิจารณาก่อนนะคะว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นคนวิกลจริตซึ่งศาลเนี่ยยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถใช่หรือไม่นะคะแล้วก็ค่อยมาพิจารณาในเรื่องของความสามารถในการทำนิติกรรมนะคะว่าคนวิกลจริตโดยทั่วไปเนี่ยเขาทำนิติกรรมลงไปเนี่ยนะคะมีผลเป็นอย่างไรนะคะกรณีนี้นะคะการที่กคนวิกลจริตเนี่ยไปซื้อจักรยานมาจากร้านของขอแต่ในขณะซื้อเนี่ยมีอาการจริตวิกลและขอก็ไม่ทราบว่ากเป็นคนวิกลจริตจึงได้ขายจักรยานให้ไปนิติกรรมนั้นย่อมสมบูรณ์ไม่ตกเป็นโมฆียะนะคะเนื่องจากว่าตามมาตรา30เนี่ยกำหนดเงื่อนไขเอาไว้นะคะว่ากรณีของนิติกรรมที่คนวิกลจริตทำจะตกเป็นโมฆียะต้องมีเงื่อนไข2ส่วนนะคะก็คือ1ทำในขณะที่จริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วว่าบุคคลนั้นเป็นคนวิกลจริตแต่กรณีนี้ขอไม่ทราบว่ากเป็นคนวิกลจริตนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา30นะคะกรณีก็ไม่ทำให้นิติกรรมเนี่ยตกเป็นโมฆียะนะคะเพราะว่าขอเองเขาก็ไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นขอเขาก็สุจริตนะคะคำถามข้อต่อมานะคะเป็นเรื่องของคนไร้ความสามารถนะคะกคนไร้ความสามารถได้รับอนุญาตนะคะจากขอผู้แทนโดยชอบธรรมให้ไปซื้อจักรยานนะคะจึงได้ไปซื้อจักรยานที่ร้านของขอโดยที่ขอไม่รู้มาก่อนว่ากเป็นคนไร้ความสามารถนิติกรรมดังกล่าวมีผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร
นะคะข้อนี้นะคะนักศึกษาก็จะต้องพิจารณานะคะว่ากรณีเนี่ยเป็นคนวิกลจริตที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำนิติกรรมเนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์ที่ต่างจากคนวิกลจริตทำนิติกรรมนะคะตามมาตรา30นะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยโดยหลักนะคะนิติกรรมใดๆที่คนไร้ความสามารถได้กระทำลงเนี่ยจะตกเป็นโมคิยะนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา29นะคะแม้ว่าคนไร้ความสามารถจะได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมให้ไปซื้อจักรยานก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคำถามข้อนี้นะคะนิติกรรมดังกล่าวก็ตกเป็นโมคิยะตามมาตรา29แม้ว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนก็ตามเพราะว่าโดยหลักแล้วนิติกรรมใดๆที่ทำลงไปเนี่ยโดยคนไร้ความสามารถนิติกรรมดังกล่าวก็จะเป็นโมคิยะนะคะ

สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาบรรยายกันเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและการใช้บังคับกฎหมายอาญาซึ่งเป็นเนื้อหาของหน่วยที่1นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอบอกก่อนว่าขอบเขตของเนื้อหาในการบรรยายในครั้งนี้ก็จะแบ่งตามหัวข้อที่เห็นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้เลยก็คือหัวข้อที่1นะครับเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญาหัวข้อนี้ก็จะเป็นการอธิบายแล้วก็ทำให้ผู้ศึกษาเนี่ยได้ทราบนะครับว่ากฎหมายอาญานั้นมีความหมายว่าอย่างไรและมันมีความแตกต่างกันอย่างไรกับตัวกฎหมายแพ่งนะครับตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นหัวข้อที่นักศึกษาเนี่ยจำเป็นนะครับในการศึกษาเบื้องต้นตอนแรกเลยของกฎหมายอาญาว่าอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะต้องรู้จักก่อนว่ากฎหมายอาญานั้นมีลักษณะหน้าตาอย่างไรในหัวข้อที่2ครับก็คือลักษณะของการใช้บังคับกฎหมายอาญาแน่นอนครับลักษณะบังคับในกรณีอย่างนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าการบังคับนั้นก็ย่อมที่จะต้องการกระทำโดยใครโดยรัฐนะครับวิธีการใช้บังคับจะใช้อย่างไรในกฎหมายอาญาเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่เป็นผู้กระทำความผิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องดูเนี่ยนะครับว่าการใช้บังคับกฎหมายนั้นจะใช้อย่างไรได้บ้างและถัดมาครับหัวข้อที่3ก็คือการใช้กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลาในช่วงของกฎหมายที่มีการบัญญัติเอาไว้เดิมก่อนหน้านั้นแล้วต่อมามีกฎหมายใหม่บัญญัติขึ้นมาในภายหลังซึ่งยกเลิกกฎหมายเก่าถามว่าความผิดตามตอนที่กระทำอยู่ในกฎหมายเก่านั้นจะยังมีผลบังคับใช้อยู่หรือไม่ตรงนี้เราก็จะต้องมาทำความเข้าใจกันนะครับว่าเวลาที่กฎหมายมันมีความแตกต่างกันมีกฎหมายใหม่ขึ้นมาเราจะใช้บังคับมันอย่างไรนอกจากนั้นแล้วกฎหมายอาญาในหัวข้อสุดท้ายเราก็ต้องมาดูในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่ของการใช้บังคับของกฎหมายอาญาด้วยว่าสามารถที่จะใช้บังคับได้ภายในราชอาณาจักรไหมหรือว่าอาจจะมีการขยายการใช้บังคับไปยังสถานที่อื่นๆได้หรือไม่นะครับขอบเขตของเนื้อหาในหน่วยที่1เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4หัวข้อย่อยดังนี้เลยผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปก่อนว่ากฎหมายอาญานั้นคืออะไรกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับถ้าเราอธิบายกันว่ามันมีหน้าตาลักษณะแบบใดเนี่ยผู้ศึกษาก็ควรจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามันก็คือกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของความผิดและโทษครับ